0: ความเพลิดเพลินนี่อยู่ที่ลูกอยู่ที่โคอยู่ที่ทรัพย์สมบัติหรืออยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่จิตแน่นอนค่ะเพราะว่าดอกไม้ต้นไม้ไม่ได้ติดข้องอะไรโต๊ะเก้าอี้ไม่ได้ติดข้องอะไรแต่เมื่อมีธาตุรู้ซึ่งหลากหลายมากมีทั้งธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติใช้คำว่าจิตตะมโนก็ได้วิญญาณก็ได้ใช้คำที่แสดงให้รู้ว่ามีธรรมะชนิดหนึ่งเป็นธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นเมื่อธาตุนั้นเกิดขึ้นแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นที่โลกจะปรากฏได้ก็เพราะเหตุว่ามีธาตุที่กำลังรู้สิ่งที่มีในโลกจึงกล่าวว่ามีโลกมีต้นไม้มีอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้มีคนก็เพราะเหตุว่ามีธาตุที่เกิดขึ้นและรู้สิ่งที่ปรากฏแต่ว่าธาตุรู้นี่ก็มีทั้งธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งคือเห็นได้ยินเป็นต้นแต่ก็มีธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่ธาตุที่รู้แจ้งแต่เกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นธาตุที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏทรงบัญญัติใช้คำว่าจิตตะคนไทยก็เรียกสั้นๆว่าจิตแต่ก็มีสภาพซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดพร้อมกันซึ่งไม่ใช่จิตใช้คำว่าเจตสิกในภาษาไทยแต่ภาษาบาลีก็ออกเสียงว่าเจตสิกะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเกิดก็ต้องมีสิ่งที่อาศัยกันและกันปรุงแต่งเพราะฉะนั้นจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันแต่จิตไม่ใช่เจตสิกและเจตสิกก็ไม่ใช่จิตเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแต่ว่าเจตสิกมีมากต่างกันเป็น52ประเภทเจตสิกแต่ละหนึ่งก็จะเป็นเจตสิกอื่นไม่ได้เลยฟังธรรมะเนี่ยต้องละเอียดจริงๆค่ะไม่เปลี่ยนคําตามความคิดเดิมๆเก่าๆซึ่งกว่าจะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนยากเพราะอะไรคะคุ้นเคยแต่ปัญญาที่เข้าใจถูกจะเริ่มเปลี่ยนจากคำที่เคยพูดไม่ถูกต้องนะคะเป็นคำที่ตรงและก็ถูกต้องขึ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดแล้วเมื่อไม่รู้ก็ยึดถือธรรมะที่เป็นธาตุรู้เนี่ยนะคะว่าเป็นเราขณะนี้ที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นแต่มีสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆให้รู้ว่าสิ่งนี้มีจริงๆเมื่อไหร่เมื่อมีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งกำลังเห็นซึ่งต้องเป็นธาตุรู้ถ้าไม่รู้ก็จะมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่ฟังวันเดียวสภาพธรรมะมีมากมายแต่ก็ฟังจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นไม่ใช่เพียงขั้นฟังด้วยแต่ความเข้าใจที่เข้าใจขึ้นเนี่ยก็จะค่อยๆปรุงแต่งปัญญาที่สามารถเริ่มเห็นถูกในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังทีละอย่างตรงตามความเป็นจริงนะคะจนกระทั่งประจักษ์ว่าทุกคำที่ได้ยินเป็นความจริงแม้แต่การเกิดขึ้นระดับไปของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ความติดข้องมีจริงๆเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเกิดระดับไปเป็นเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ฟังธรรมะคือไม่ลืมว่าฟังเพื่อให้เข้าใจถูกว่าไม่มีเราทุกอย่างที่มีจริงๆแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งฟังเพื่อเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยและถ้าเป็นความจริงแล้วควรรู้ไหมตามความเป็นจริงหรือว่าไม่ควรรู้เหมือนเดิมหลงเหมือนเดิมค้านกับความจริงเหมือนเดิมมีเราเป็นสุขไหมคะ
2: จะพอเมื่อไม่มีเราเนี่ยหมายความว่าไงครับ
1: เวลาที่มีเราไม่พอฉันเท่าไหร่ก็ไม่พอฉัน
2: ก็ดูเหมือนว่าพอว่าเอาละเรามีทรัพย์สินเงินทองพอแล้วเพราะฉะนั้นก็บริจาคให้คนยากคนจนบ้างอะไรต่ออะไรบ้าง
1: บริจาคความเห็นผิดได้ไหมสละความเห็นผิดได้ไหมหวงไว้จะได้มีเราตลอดไปกี่ภพกี่ชาติก็มีเราอย่างนั้นหรือคะพอแล้วที่เป็นเราหยุดได้หรือยังที่เคยเป็นเราเนี่ยหยุดได้หรือยังสละได้หรือยังเป็นเรามานานแสนนานพอแล้วหรือยังไม่ต้องเป็นเราอีกต่อไปยอมสละไหมอยากสละความเป็นเราและเห็นล่ะได้ยินล่ะคิดล่ะคือไม่เกิดอีกเลย
2: การสละความเป็นเรานี่ก็มีหลายขั้นนะท่านอาจารย
1: ์ด้วยมานะด้วยทิฏฐิด้วยตัณหาต้องสละความเป็นเราด้วยทิฏฐิก่อน

0: อวิชชาสูตรว่าด้วยโพชฌงค์เจ็ดเป็นอาหารของวิชชาและวิมุตติจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์พ.ศ.2550
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้คืออวิชชาสูตรว่าด้วยโพชฌงค์7เป็นอาหารของวิชชาและวิมุตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเงื่อนต้นแห่งอวิชชาย่อมไม่ปรากฏในการก่อนแต่นี้อวิชชาไม่มีแต่ภายหลังจึงมีเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวคำนี้อย่างนี้ว่าก็เมื่อเป็นเช่นนั้นอวิชชามีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวอวิชชาว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของอวิชชาควรจะกล่าวว่านิวรณ์ 5แม้นิวรณ์ 5เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ 5ควรกล่าวว่าทุจริต 3แม้ทุจริต 3เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของทุจริต 3ควรกล่าวว่าการไม่สำรวมอินทรีย์แม้การไม่สำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารแห่งการไม่สำรวมอินทรีย์ควรกล่าวว่าความไม่มีสติสัมปชัญญะแม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะควรกล่าวว่าการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายแม้การทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายควรกล่าวว่าความไม่มีศรัทธาแม้ความไม่มีศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาควรกล่าวว่าการไม่ฟังสัจธรรมแม้การไม่ฟังสัจธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการไม่ฟังสัจธรรมควรกล่าวว่าการไม่คบสัปปุรุษดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังนี้การไม่คบสัปปุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่ฟังสัจธรรมให้บริบูรณ์การไม่ฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่ศรัทธาให้บริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่สำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังทุจริต3ให้บริบูรณ์ทุจริต3ที่บริบูรณ์ย่อมยังนิวรณ์5ให้บริบูรณ์นิวรณ์5ที่บริบูรณ์ย่อมยังอวิชชาให้บริบูรณ์อวิชชามีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆอยู่น้ำก็ไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มซอกเขาลำธารและห้วยที่เต็มย่อมยังหนองให้เต็มหนองที่เต็มย่อมยังบึงให้เต็มบึงที่เต็มย่อมยังแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยที่เต็มย่อมยังแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่ที่เต็มย่อมยังมหาสมุทรสาครให้เต็มมหาสมุทรสาครนั้นมีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้แม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายการไม่คบสัปปุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่ฟังสัจธรรมให้บริบูรณ์ข้อความละเหมือนกับย่อหน้าแรกนะคะจนกระทั่งถึงนิวรณ์ 5ที่บริบูรณ์ย่อมยังอวิชชาให้บริบูรณ์อวิชชานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ฉันนั้นเหมือนกันแลดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าววิชชาและวิมุตติว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของวิชชาและวิมุตติควรกล่าวว่าโพชฌงค์7แม้โพชฌงค์7เราก็ควรกล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของโพชฌงค์7ควรกล่าวว่าสติปัฏฐาน4แม้สติปัฏฐาน4เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของสติปัฏฐาน4ควรกล่าวว่าสุจริต3แม้สุจริต3เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของสุจริต3ควรกล่าวว่าการสำรวมอินทรีย์แม้การสำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการสำรวมอินทรีย์ควรกล่าวว่าสติสัมปชัญญะแม้สติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะควรกล่าวว่าการทำไว้ในใจโดยแยบคายแม้การทำไว้ในใจโดยแยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการทำไว้ในใจโดยแยบคายควรกล่าวว่าศรัทธาแม้ศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของศรัทธาควรกล่าวว่าการฟังสัจธรรมแม้การฟังสัจธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการฟังสัจธรรมควรกล่าวว่าการคบสัปปุรุษดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังนี้การคบสัปปุรุษที่บริบูรณ์ยับยั้งการฟังสัจธรรมให้บริบูรณ์การฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์ยับยั้งศรัทธาให้บริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ยับยั้งการทำไว้ในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ์ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังสุจริต3ให้บริบูรณ์สุจริต3ที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์ย่อมยังโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์โพชฌงค์7ที่บริบูรณ์ย่อมยังวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์วิชาและวิมุตติมีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆอยู่น้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มซอกเขาลำธารและห้วยที่เต็มย่อมยังหนองให้เต็มหนองที่เต็มย่อมยังบึงให้เต็มบึงที่เต็มย่อมยังแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยที่เต็มย่อมยังแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่ที่เต็มย่อมยังมหาสมุทรสาครให้เต็มมหาสมุทรสาครนั้นมีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้แม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายการคบสัปปุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังสัจธรรมให้บริบูรณ์ข้อความละเหมือนข้อความตอนต้นนะคะจนกระทั่งถึงโพชฌงค์7ที่บริบูรณ์ย่อมยังวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์วิชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ฉันนั้นเหมือนกันแลจบอวิชชาสูตรที่1
2: กราบท่านอาจารย์สุจินที่เคารพค่ะที่กล่าวบอกว่าเงื่อนต้นแห่งอวิชชาย่อมไม่ปรากฏแล้วอีกข้อความนึงก็คืออวิชชามีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏแสดงว่าก่อนอวิชชานี้มันจะต้องมีอะไรก่อนถึงได้ทำให้อวิชชาปรากฏคะ
3: ค่ะถ้าเราจะตามตัวหนังสือนะคะก็จะไม่เข้าใจเพราะเหตุว่าสูตรนี้ทั้งสูตรนะคะลึกซึ้งมากมากจริงๆทุกคำนะคะแต่ว่ากว่าเราจะเข้าถึงความลึกซึ้งของธรรมะนะคะก็ต้องเข้าใจพยัญชนะนะคะเงื่อนต้นหาที่มาจะหาโดยวิธีไหน ปัญญาหรืออวิชชาเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่เราจะไปพยายามหาเงื่อนต้นของสิ่งซึ่งไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าขณะนี้นะคะอวิชชาไม่ปรากฏจะรู้จักลักษณะของอวิชชาไหมแล้วก็ถึงกับจะไปหาเงื่อนต้นของอวิชชาเนี่ยผู้ที่มีปัญญาจริงๆที่จะรู้ทั่วถึงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าขณะนี้นะคะอวิชชาไม่ปรากฏแม้อวิชชาตัวอวิชชาก็ไม่ปรากฏแล้วก็จะไปหาเงื่อนต้นจะไปนึกถึงเงื่อนต้นของอวิชชาเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีข้อความที่ว่าในการก่อนแต่นี้อวิชชาไม่มีคือในขณะนี้นะคะมีอวิชชาหรือเปล่าถ้าฟังก็อาจจะรู้ว่าจิตขณะนี้ที่ไม่ใช่กุศลจิตก็ต้องเป็นอกุศลจิตแต่นี่แค่ฟังแต่ที่จะรู้ลักษณะของอกุศลที่กำลังเป็นอกุศลในขณะนี้ที่จะรู้ถึงลักษณะของอวิชชาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพียงขั้นการฟังแล้วก็คิดนะคะเพราะว่าอวิชชาเองเมื่อเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปจึงมีข้อความว่าในการก่อนแต่นี้คือขณะที่อวิชชายังไม่ได้เกิดในการก่อนแต่นี้อวิชชาไม่มีแต่ภายหลังจึงมีเมื่อเกิดเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ต้องไปหาเงื่อนต้นนะคะนอกจากขณะใดที่สามารถที่จะรู้ได้จากการศึกษาว่าขณะใดที่อกุศลจิตเกิดขณะนั้นอวิชชาก็เกิด
4: ค่ะกราบขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะก็เข้าใจแล้วไม่ต้องไปสงสัยถึงว่าเงื่อนต้นแล้วล่ะคืออวิชชาเกิดแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นเงื่อนต้นก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ถ้าอวิชชาเกิดแล้วก็ไม่รู้เนี่ยใช่ไหมคะอาจารย์คุณอนุภาคือคำว่าอาหารเนี่ยนะคะพอยังไม่เข้าใจคำว่าอาหารแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเวลาคนที่ทั่วไปเนี่ยก็ฟังว่าอาหารมันก็คืออาหารเนี่ยคือรูปอาหารที่เราทานกันอยู่ทุกวันทีนี้ก็เท่าที่ศึกษามาก็บอกอาหารเนี่ยมี4ใช่ไหมคะมีที่ว่ารูปอาหารแล้วก็ผัสสะอาหารวิญญาณอาหารมโนสัญเจตนาอาหารตรงนี้ที่จริงไม่ได้จะไปให้ไปลึกขนาดนั้นนะคะแต่มาค่ะว่าช่วยอธิบายขยายความว่าอาหารนะว่าทำไมถึงจะมาเกี่ยวกันตรงนี้เพราะถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ดิฉันคิดต่อเนื่องไปไม่ได้ค่ะกราบขอบพระคุณ
5: ครับอาหารที่ท่านอธิบายเนี่ยนะครับก็คือหมายถึงว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้สภาพธรรมะอย่างอื่นๆเนี่ยเกิดเพิ่มขึ้นอย่างเรารับประทานอาหารเนี่ยเพราะอาหารที่เราทานเข้าไปก็ทำให้เกิดรูปต่างๆในร่างกายเพราะนั้นอาหารก็คือสิ่งที่เป็นปัจจัยนะที่จะทำให้สิ่งอื่นเกิดขึ้นเพิ่มพูนขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับซึ่งพระสูตรเนี่ยนะครับแสดงด้วยพระปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยแค่นี้ไม่มีใครที่จะแสดงได้นะครับว่าอะไรเป็นอาหารหรือเป็นปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะใดเนี่ยเจริญเพิ่มพูนมากขึ้นอย่างขณะนี้นะครับเรารู้ว่าอวิชชาเนี่ยมากขนาดไหนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงฟังธรรมะแล้วนะครับหลายสูตรหลายข้อความสนทนาฟังวิทยุอ่านหนังสือแต่ขณะนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะไม่รู้ลักษณะสภาพธรรมะตามที่ได้เรียนได้ฟังมานะฮะก็แสดงถึงความหนาแน่นความพอกพูนของอวิชชาที่มามากมายเพราะนั้นอวิชชาที่มีมากมายในขณะนี้นะครับทำไมอวิชชาเนี่ยจึงพอกพูนมากขึ้นได้ถึงขนาดนี้ขนาดที่เรียกว่าไม่รู้ความจริงในขณะนี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องมีสิ่งที่เป็นปัจจัยนะหรือเป็นอาหารให้อวิชชาเนี่ยเพิ่มพูนยิ่งขึ้นพระนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงตั้งแต่ว่าการไม่คบสัปบุรุษคือผู้ที่ประเสริฐนะครับผู้สงบผู้ที่เข้าใจธรรมะเนี่ยเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่คบกับคนที่เขาเข้าใจธรรมะที่เป็นสัปบุรุษเนี่ยนะครับจะได้ฟังอะไรคบอสัปบุรุษก็ได้ฟังแต่อสัปธรรมก็คือธรรมะที่เป็นไปแต่อกุศลไม่สงบนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่การไม่คบสัตบุรุษนะครับก็ไม่มีโอกาสจะได้ฟังธรรมเมื่อไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมเนี่ยจะไปเอาศรัทธาในธรรมะมาจากไหนนะครับก็ไม่มีศรัทธาเมื่อไม่มีศรัทธาเนี่ยก็เป็นไปในทางอกุศลนะครับเป็นมนสิการไปในอกุศลก็คือคิดไปในทางอกุศลอยู่เรื่อยๆนะครับก็คือเป็นการกระทำไว้ในใจที่ไม่แยบคายก็คือเ ป็นไปในทางอกุศลก็มีแต่อกุศลทั้งวันทั้งวันนะครับอกุศลมีเหตุปัจจัยให้เกิดทั้งวันก็เป็นผู้ที่สะสมอุปนิสัยที่จะขาดสติขาดสัมปชัญญะไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นสัปปายะอะไรเป็นสิ่งที่ควรจะรู้ความจริงก็ขาดสติสัมปชัญญะขาดปัญญาขาดการระลึกได้เนี่ยนะครับเพราะนั้นก็เป็นผู้ที่วันวันหนึ่งก็ไม่สำรวมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะนั้นอินทรีย์ทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของผู้นั้นนะครับก็เป็นไปด้วยอกุศลต่างๆก็เป็นผู้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์เมื่อไม่สำรวมอินทรีย์เนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะมีทุจริตออกทางกายวาจาหรือใจเพราะคนที่ไม่สำรวมอินทรีย์ด้วยความที่ขาดสติสัมปชัญญะนะครับเพราะว่าไม่มีศรัทธาไม่มีการฟังธรรมไม่ได้คบสัตบุรุษเลยก็ทำให้เป็นผู้ที่พร้อมที่จะมีกายวาจานะที่เป็นไปตามอำนาจของอกุศลนะครับเพราะนั้นกายวาจาและใจทุจริตทั้งสามเนี่ยก็มากขึ้นมากขึ้นซึ่งขณะนั้นก็เป็นอกุศลนะครับเมื่ออกุศลเหล่านี้เกิดขึ้นที่เป็นทุจริตทางกายวาจาใจก็สะสมโลภะนะครับสะสมโทสะสะสมอกุศลต่างๆนะความฟุ้งซ่านอุทัจจะกุกุจจะความลังเลสงสัยทุกอย่างนิวรณ์ก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในขณะที่มีอกุศลอย่างนี้นะครับก็คือมีการทุจริตทางกายวาจาขณะนั้นก็เป็นอกุศลที่สะสมอกุศลเจตสิกนะครับให้เพิ่มพูนให้มีกำลังขึ้นเพราะนั้นความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสก็ดีนะหรือว่าโทสะพยาปาทะนะครับความหดหู่ความง่วงเหงาหาวนอนทุกอย่างก็เป็นอกุศลหมดนะครับอุทัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาซึ่งเป็นนิวรณ์ซึ่งเราก็คงจะได้สนทนารายละเอียดกันไปก็เกิดขึ้นและเมื่อนิวรณ์เนี่ยครับนิวรณธรรมเนี่ยคืออกุศลที่เกิดขึ้นกุ้มรุมสำหรับผู้ที่เป็นไปด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนะครับก็สะสมนิวรณ์ให้มากขึ้นมากขึ้นและเมื่อนิวรณ์เหล่านี้เกิดนะครับก็เป็นอกุศลเมื่ออกุศลเกิดไม่ปราศจากโมหะเพราะนั้นโมหะก็เพิ่มพูนขึ้นทุกครั้งที่ไม่ว่านิวรณ์หนึ่งนิวรณ์ใดจะเกิดกามฉันทะนิวรณ์ขณะที่เป็นโลภะขณะนั้นก็ไม่ปราศจากโมหะซึ่งเป็นอวิชชาขณะที่เป็นโทสะพยาบาทะก็มีโมหะนะครับอยู่เพราะนั้นไม่ว่าจะขณะที่มีกามฉันทะนิวรณ์เกิดหรือพยาบาทะนิวรณ์ถีนมิทธะนิวรณ์นะครับอุทธัจจะกุกุจจะนิวรณ์หรือวิจิกิจฉานิวรณ์ก็มีอวิชชาเนี่ยเพิ่มพูนขึ้นแล้วนิวรณ์ห้าเหล่านี้นะครับก็เป็นปัจจัยนะที่เข้ากันสนิทแล้วก็ส่งเสริมให้โมหะเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็สะสมหนาขึ้นหนาขึ้นเพราะนั้นในบางครั้งนะครับพระองค์จะทรงแสดงอวิชชาเป็นนิวรณ์ที่6เพราะว่าความไม่รู้นะครับทุกครั้งเนี่ยจะต้องมีความไม่รู้เกิดกับอกุศลไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะก็เหมือนกับเม็ดฝนแต่ละเม็ดที่ตกเราไม่เห็นโทษตรงนี้เลยนะว่าเราไม่คบสัตบุรุษไม่สนใจฟังธรรมไม่มีการสะสมศรัทธาตรงนี้ก็เหมือนกับเม็ดฝนนะฮะแต่ละหยดจะหยดที่สะสมตกลงมาจากยอดเขานะครับก็ทำให้ห้วยน้ำลำคลองต่างๆเนี่ยเต็มลงจนกระทั่งมหาสมุทรใหญ่นะฮะเต็มคืออวิชชาเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยก็เหมือนกับมหาสมุทรใหญ่นะครับที่เต็มไปด้วยความไม่รู้ทางตาหูจมูกมูกลิ้นกายใจซึ่งมีอะไรเป็นอาหารก็ตามที่ท่านแสดงนะครับสุดท้ายก็คือการไม่คบสัตบุรุษซึ่งเป็นต้นเหตุนะครับที่จะทำให้ไม่มีการฟังธรรมไม่มีการที่อบรมเจริญปัญญาอะไรเลยเพราะฉะนั้นคำว่าอาหารเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลนะครับก็คือว่าหมายถึงว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะเพิ่มขึ้นเพิ่มพูนขึ้น
0: เสริมคุณด้วยอะไรคะ
6: พระสูตรนี้นะคะก็เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงธรรมะที่จะเป็นปัจจัยแก่อวิชชาแล้วก็ธรรมะที่จะเป็นปัจจัยแก่วิชาซึ่งจะเป็นทั้งฝ่ายที่เป็นอวิชชาด้วยแล้วก็ฝ่ายที่เป็นวิชาและวิมุตติซึ่งจะเห็นได้ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ย แสดงถึงเหตุและผลของธรรมะเพราะท่านทรงแสดงไว้ว่าธรรมะทั้งหลายเกิดจากเหตุจากปัจจัยเพราะฉะนั้นจะไม่เกิดมาลอยๆทุกอย่างนะต้องมีปัจจัยหรือเหตุถึงจะเกิดขึ้นอย่างที่ได้สนทนากันมาแล้วนะถึงว่าอวิชชาเนี่ยก็มีปัจจัยจึงปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอวิชชาปรากฏขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือขณะนั้นอกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าอกุศลจิตเกิดขึ้นต้องมีอวิชชาคือโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเสมอนั้นเมื่อใดจิตเป็นอกุศลนะคือขณะนั้นอวิชชาปรากฏแล้วแต่การปรากฏของอวิชชาเนี่ยมีปัจจัยในพระสูตรนี้ท่านแสดงถึงปัจจัยที่อวิชชานั้นมีว่าต้องมาจากปัจจัยใดบ้างซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ต้องมีที่มาและสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าหากว่าไม่มีการคบสัตบุรุษนี่นะฮะสัตบุรุษเนี่ยแน่นอนนะฮะการที่จะมีความรู้ถูกในสภาพธรรมะที่เป็นจริงเนี่ยถึงเป็นปัจจัยให้ปัญญาเจริญขึ้นเนี่ยและหลุดพ้นได้เนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยนะฮะที่ท่านแสดงเอาไว้ถึงการปัจจัยที่จะให้อวิชชาปรากฏเนี่ยนะฮะซึ่งตามลำดับขั้นที่กล่าวกันมาแล้วนะฮะถ้าเรามาดูตั้งแต่ต้นทางเลยก็คือว่านั่นก็คือจากการที่ไม่ครบสัตบุรุษนั่นเองนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าหากในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราไม่มีโอกาสได้พบผู้ที่สามารถจะแสดงธรรมะของผู้ที่สงบได้เนี่ยนะคะยากมากนะที่จะหลุดพ้นจากบ่วงอวิชชาได้เราก็ยังคงถูกอวิชชาปิดบังสภาพธรรมะที่เป็นจริงแล้วก็เป็นปัจจัยให้อกุศลจิตเพิ่มพูนในชีวิตประจำวันและบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากวัฏฏทุกข์ได้เลยอันนี้จะเห็นถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าท่านทรงไม่ทรงแสดงนะฮะปัจจัยของสภาพธรรมะที่มีในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ยากที่จะให้เรามีความเห็นถูกเข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่มีจริงงั้นบุคคลนะจากการที่ได้คบบุคคลที่สามารถที่จะแสดงธรรมะที่จะเป็นเครื่องดับทุกข์ได้นะและเป็นปัจจัยให้เป็นผู้ที่สงบสงบในที่นี้ต้องสงบจากกิเลสเลยนะคะได้เนี่ยถ้าเราได้ครบท่านเนี่ยก็เป็นปัจจัยให้เราได้ฟังพระธรรมและเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วเนี่ยนะคะผู้นั้นนะก็จะเกิดศรัทธาเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้ฟังพระสัทธรรมแล้วการที่จะศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปไม่ได้และข้อสำคัญนะคะก็คือว่าถ้าไม่มีศรัทธาแล้วนะคะการที่จะพิจารณาสภาพธรรมะโดยแยกขายก็ไม่มีและสติสัมปชัญญะนะก็ไม่เกิดอันนี้ก็จะเห็นถึงความที่ปัจจัยที่สิ่งเหล่านี้มีนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะสำรวมอินทรีย์ด้วยเพราะว่าถ้าหากเป็นผู้ที่ไม่มีสติและปัญญาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นไปกับความหลงลืมสติมากแล้วการสำรวมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีไม่ได้เนื่องชีวิตก็เป็นไปกับอกุศลธรรมมากมายและข้อสำคัญก็คือว่านำมาซึ่งทุจริตด้วยเพราะว่าถ้าหากผู้นั้นนะคะเป็นผู้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์แล้วเนี่ยกายวาจาก็ต้องเป็นไปกับทุจริตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเบียดเบียนผู้อื่นนะทางวาจาหรือทางกายหรือแม้แต่ทางจิตใจเนี่ยก็สามารถจะเกิดขึ้นได้เราเห็นได้ว่านะฮะว่าจากทุจริตทั้งสามนี่นะฮะก็มาจากที่ว่ามีสภาพธรรมะที่เป็นเครื่องกั้นคือนิวรณ์นั่นเองก็คือส่วนของที่เป็นอกุศลธรรมหรือกิเลสนั่นเองที่มีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นกามฉันทะนิวรณ์นะหรือว่าพยาปาทานิวรณ์ซึ่งเป็นความที่จะพยาบาทบองร้ายผู้อื่นหรือแม้แต่อุทธัจจะกุกกุจจะนิวรณ์นะทีนะมิจฉานิวรณ์ซึ่งก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นกิเลสทั้งนั้นเลยนะเป็นอกุศลธรรมทั้งหมดแล้วก็วิจิกิจฉานิวรณ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่เป็นเครื่องกั้นนะที่จะให้กุศลธรรมเกิดขึ้นงั้นถ้าตราบใดยังมีกิเลสอยู่ก็เป็นไปกับฝ่ายอกุศลนั่นเองงั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้นะถ้ายังมีอยู่นะอวิชชามีแน่นอนเพราะว่ามีปัจจัยที่จะให้อวิชชาปรากฏเกิดขึ้นแต่พอมาดูในหมวดของที่เป็นฝ่ายวิชาแล้วเนี่ยนะจะตรงกันข้ามกันเลยเพราะว่าถ้าหากเราไม่มีโอกาสที่จะได้คบบุคคลที่เป็นผู้ที่สงบแล้วเนี่ยสามารถจะแสดงธรรมะเครื่องดับกิเลสได้ก็ไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้ปัญญาคือวิชาเนี่ยแล้วก็วิมุตตินะซึ่งเป็นความหลุดพ้นเนี่ย เกิดขึ้นได้ซึ่งในพระสูตรนี้จะเห็นได้ว่าในส่วนอรรถกถาท่านกล่าวถึงวิชาและวิมุตติเนี่ยก็สูงสุดนะถึงผลญาณเลยเป็นปัญญาที่ขั้นที่เป็นอริยบุคคลถึงขั้นที่ผลจิตเกิดนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ดับอนุสัยกิเลสได้ตามลำดับขั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยสูงสุดก็คือถึงความเป็นพระอรหันต์นั่นก็คือหมดจดจากกิเลสแล้วแต่ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเหตุและเป็นปัจจัยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมนะไม่ได้ยินคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็แน่นอนนะอวิชชายังปรากฏก็คือมีปัจจัยให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยเพราะว่าขณะนั้นก็คืออกุศลจิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะอวิชชามีอยู่
7: มีท่านใดจะเริ่มสนทนาช่วงนี้ไหมคะเชิญคุณบุษบงลำไพค่ะ
8: ค่ะกราบท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะก็ดิฉันจะเลยมาถามถึงข้อที่ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่สำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์คำว่าสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์นี่คงจะสูงมากนะคะท่านอาจารย์ก็จะถามถึงขั้นแรกๆเลยว่าไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยแล้วถ้าจะถามทั่วไปแล้วจะทำอย่างไรล่ะที่จะให้มีสติสัมปชัญญะจนกระทั่งถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะก็ไม่สามารถที่จะสำรวมอินทรีย์ได
9: ้ค่ะก็เป็นเรื่องของการที่จะเข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าแม้แต่ละคำเนี่ยค่ะเรารู้เพียงชื่อหรือว่าเรารู้ขณะที่สภาพธรรมะนั้นกำลังเกิดขณะนี้มีสติสัมปชัญญะหรือเปล่าหรือยังไม่มีเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อสติสัมปชัญญะยังไม่มีนะคะขณะนี้มีอะไรนี่ค่ะคือถ้าเราข้ามไปที่เราคิดว่าเราจะศึกษาพระสูตรนี้นะคะจะเข้าใจเรื่องราวของพระสูตรนี้ก็จะเห็นได้ว่าเข้าใจไม่ได้หมดแน่นอนเพราะว่าแม้แต่ละคำนี่นะคะเราเข้าถึงสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนี้หรือเปล่าถ้าเป็นแต่เพียงชื่อเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลยแต่ว่าถ้าการที่จะเข้าใจธรรมะนะคะต้องแม้ในขณะนี้แต่ละคำเนี่ยค่ะไม่ประมาทและก็ไม่ข้ามนะคะแม้แต่คำว่าอวิชชาไม่รู้ใช่ไหมคะตรงกันข้ามกับวิชาเพราะฉะนั้นในส่วนของความไม่รู้ในส่วนของอกุศลธรรมเนี่ยค่ะก็ต้องมีอาหารตั้งแต่ไม่มีการคบสัตว์บุรุษและจะมีการฟังธรรมะได้ไหมจะรู้ไหมว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ตรงกันข้ามนะคะฝ่ายวิชาที่จะเจริญขึ้นเนี่ยก็เริ่มโดยการที่คบสัตว์บุรุษคือผู้ที่สามารถจะเข้าใจสภาพธรรมะและก็รู้หนทางที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นเจริญขึ้นแต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทการอ่านพระสูตรเนี่ยไม่ใช่รีบร้อนอ่านให้เข้าใจเรื่องและคำแต่จะต้องพิจารณานะคะว่าขณะนี้ค่ะอวิชชาปรากฏหรือเปล่ามีหรือเปล่าเพราะอะไรจึงกล่าวว่ามีหรือไม่มีก่อนที่จะไปถึงเรื่องอินทรีย์เรื่องสติสัมปชัญญะนะคะในขณะนี้เองมีอวิชชาไหมคะหรือไม่มีเพราะอะไรถ้ากล่าวว่ามีเพราะอะไรลักษณะเป็นยังไงถ้ากล่าวว่าไม่มีเพราะอะไรลักษณะของการไม่มีคืออย่างไรอวิชชาเป็นการไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอวิชชาไม่ใช่ปัญญาที่สามารถที่จะเห็นถูกต้องในสภาพธรรมะที่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะกำลังฟังขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นเป็นปัญญาที่ไม่ใช่อวิชชาเกิดจากการคบสัตบุรุษหรือว่าเกิดจากการที่มีศรัทธาในการฟังธรรมะเพื่อที่จะได้เกิดปัญญาความเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏสัตบุรุษเนี่ยค่ะคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมไว้ครบถ้วนนะคะกำลังศึกษากำลังฟังว่าท่านตรัสเรื่องสภาพธรรมะและกล่าวโดยความละเอียดอย่างไรเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะจะมีใครบอกไหมคะว่ามีอวิชชาหรือไม่มีอวิชชาแต่ละขณะเนี่ยค่ะผ่านไปอย่างเร็วมากถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจก็คือเป็นเรื่องเป็นชื่อนะคะเป็นความจำซึ่งต่อไปก็จะสับสนเพราะเหตุว่าเราจะจำอาหารของอวิชชาและอาหารของวิชชาและวิมุตติได้ไหมถ้าไม่มีความเข้าใจ

0: ความเข้าใจ
1: ท่านอาจารย์คะถ้าจะตอบตรงนี้เหมือนกับว่าจะสลับกันก็ได้อวิชชามีขณะที่ไม่เข้าใจ
0: ธรรมะไม่ใช่กฎเกณฑ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะกล่าวถึงธรรมะอะไรเมื่อไหร่ก็ได้ขณะนี้มีอวิชชาไหมคะ
1: มีค่ะ
0: ทำไมกล่าวว่ามีอวิชชา
1: เพราะว่าไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมในขณะนี้ที่ปรากฏ
0: เพราะฉะนั้นขณะใดที่มีอวิชชาเกิดขึ้นหมายความว่าขณะนั้นเป็นอกุศลอกุศลทุกประเภทเป็นนิวรณธรรมหรือที่เราใช้คำว่านิวรณ์นิวรณ์มี5หรือว่า6ถ้ากล่าวถึงอวิชชาด้วยนะคะทั้งหมดมีอวิชชาเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ได้ยินคำว่านิวรณ์นะคะไม่ใช่เป็นแต่เพียงชื่อค่ะแต่หมายความว่ามีสภาพการที่อกุศลธรรมเกิดกลุ่มรุมโดยไม่รู้ตัวเลยวันนี้ค่ะตั้งแต่ทุกคนตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงจะไปไหนก็ตามแต่นะคะเห็นอะไรที่พอใจสวยๆงามๆไหมคะขณะนั้นนะคะกลุ่มรุมเป็นนิวรณ์อกุศลทุกประเภทเป็นนิวรณ์เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจความละเอียดด้วยนะคะมิฉะนั้นก็จะไปคอยนิวรณ์เมื่อไหร่เป็นนิวรณ์เมื่อไหร่หานิวรณ์เจอแต่ความจริงขณะใดก็ตามนะคะที่เป็นอกุศลทุกประเภทเป็นนิวรณ์ตั้งแต่เช้ามาทุกสิ่งทุกอย่างน่าดูหรือเปล่าคะที่ห้องนอนที่โต๊ะอาหารที่สนามหญ้าแม้แต่ในห้องนี้นะคะมีกามฉันทะนิวรณ์ความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะมีไหมนั่นคือมีอวิชชานะคะแล้วนิวรณ์นั่นแหละก็เป็นอาหารของอวิชชาเพราะเหตุว่าขณะที่กำลังพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามจะรู้ความจริงไหมในเมื่อมีความพอใจแล้วนะคะไม่เห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงอวิชชาก็เพิ่มขึ้นเป็นอาหารของอวิชชาต่อไปอีกนี่ก็แสดงว่าเมื่ออวิชชามีอวิชชาก็มีอาหารที่จะเจริญเติบโตต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะก็คือชีวิตจริงให้เข้าใจมีใครยังไม่เข้าใจนิวรณ์บ้างไหมคะกามฉันทะนิวรณ์โลภะมูลจิตความติดข้องความยินดีพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นนิวรณ์เกิดปรากฏกลุ่มรุมนะคะพัวพันกับจิตให้รู้ว่าขณะนั้นนะคะจิตเป็นไปแล้วกับสิ่งที่พอใจเมื่อเช้านี้ก็คงจะมีหลายคนนะคะมีกุศลจิตจัดดอกไม้กุศลจิตเกิดจริงนะคะดอกไม้สวยไหมนั่นก็เป็นสิ่งที่จะเห็นการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากซึ่งต้องเป็นสติสัมปชัญญะหรือต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะการฟังธรรมะนี่ค่ะเพื่อให้รู้ลักษณะที่เป็นธรรมะจนกว่าจะประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงหมดความสงสัยว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นขณะใดก็ตามในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะขณะที่กำลังพอใจดอกไม้แต่ละอย่างก็สวยใบไม้ก็สวยจัดเสร็จแล้วก็สวยอวิชชาเจริญขึ้นไหมคะมีอาหารที่จะเติบโตต่อไปอีกไหมทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ยินนะคะก่อนที่จะรู้ไปถึงอาหารก็ควรที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นแม้แต่เพียงชื่อค่ะถ้าเจอคำว่านิวรณ์ที่ไหนในพระไตรปิฎกก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าขณะนั้นเป็นอกุศลและจิตนะคะทั้งหมดแล้วแต่ว่าจะเป็นกามฉันทะนิวรณ์หรือพยาปาทะนิวรณ์ตรงกันข้ามแล้วนะคะพยาปาทะกับกามฉันทะบางคนตื่นมาก็หงุดหงิดนะคะค้างไว้เรื่องเก่าๆที่กำลังนึกถึงแล้วก็ไม่สบายใจมีไหมคะเป็นกามฉันทะหรือเปล่าเป็นนิวรณ์หรือเปล่าเป็นแต่ไม่ใช่กามฉันทะแต่เป็นพยาปาทนิวรณ์เมื่อพยาปาทนิวรณ์เกิดเป็นไปอวิชชาเจริญไหมคะไม่เห็นตามความเป็นจริงแม้ว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะเห็นว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะก็จะต้องมีปัญญาที่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนะคะไม่ใช่เพียงแต่เรื่องแล้วก็ข้ามไปข้ามไปโดยที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วก็กล่าวถึงชีวิตประจำวันซึ่งทางฝ่ายอกุศลเนี่ยค่ะก็จะมีอาหารของอวิชชานะคะส่วนทางฝ่ายกุศลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาหารของวิชชาซึ่งเริ่มที่จะมีความเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรม

0: จนสามารถที่จะดับอกุศลได
1: ้ก็กราบท่านอาจารย์นะคะคือที่ท่านอาจารย์กราบว่าพอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ถ้าเผื่อบางครั้งอารมณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องพยาบาทบ้างหรือว่ามีอะไรค้างคาใจก็ผุดพัจจะอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าจากที่ฟังธรรมนะคะมันก็มีเรื่องที่จะทำให้กุศลเกิดขึ้นได้ก็คือเวลาที่ดิฉันตื่นขึ้นมาเนี่ยค่ะยังไม่ได้ลืมตาค่ะท่านคิดอะไรยุ่งวุ่นวายไปตั้งนานมากเลยถึงจะลืมตาขึ้นมาตรงนั้นน่ะมันจะมีความเข้าใจว่าอ๋อที่จริงเราตื่นตั้งนานแล้วนะเนี่ยแต่มันมีความรู้สึกเหมือนเพิ่งจะตื่นเมื่อลืมตาขึ้นตรงนี้ก็กราบเท้าท่านอาจารย์พอได้เข้าใจในความต่างกันระหว่างคิดนึกกับตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นสิ่งที่ปรากฏอันนี้เป็นขั้นเรื่องราว
0: ค่ะแล้วตอนนี้รู้จักว่าระหว่างนั้นนะคะมีอาหารของอวิชชาหรือเปล่าเห็นไหมคะเจอตัวจริงคืออาหารของอวิชชาจริงๆไม่ใช่เพียงแต่ในหนังสือที่กล่าวไว้เพราะฉะนั้นอาหารของอวิชชาวันหนึ่งวันหนึ่งมากแค่ไหนอาหารของวิชาวันหนึ่งวันหนึ่งน้อยหรือมากเพราะฉะนั้นใครที่จะมาข้ามครวญว่าแล้วเมื่อไหร่จะดับกิเลสเมื่อไหร่สติสัมปชัญญะจะเกิดก็เป็นผู้ที่รู้ตามความเป็นจริงนะคะจะกังวลสักเท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ค่ะนอกจากรู้ว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะแม้แต่ความกังวลก็เป็นธรรมะเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลเป็นนิวรณ์ประเภทไหนไม่ต้องใส่ชื่อก็ได้ใช่ไหมคะแต่รู้สภาพของจิตที่เป็นอกุศลขณะนั้นแต่ว่าอยากเรียกชื่อหรือเปล่าคะ
1: อยากค่ะ
0: ชอบเรียกชื่อเหมือนกับว่าถ้าไม่รู้ชื่อเราจะไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ความจริงสภาพธรรมะเกิดก่อนมีลักษณะนั้นปรากฏก่อนอย่างเห็นขณะนี้ค่ะเห็นเกิดแล้วเห็นจะนึกถึงชื่ออะไรภาษาอะไรเห็นไหมคะว่าไม่ใช่ขณะที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจความต่างของสภาพธรรมะกับชื่อซึ่งบ่งถึงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นด้วยถ้าชื่อผิดเป็นไงคะไม่ชอบใช่ไหมคะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นคำนั้นใช้ได้ไหมคำนี้ใช้ได้หรือเปล่าหมายความว่ายังไงก็เป็นกังวลไปกับเรื่องราวอีกนะคะ
1: ใช่ค่ะท่านอาจารย์เรื่องหาชื่อเนี่ยค่ะแล้วมันก็เอ๊ะมันใช่ไหมมันตรงไหมมันเป็นอุทธัจจะหรือมันเป็นกุดกุดจักตรงนี้ค่ะ
0: แม้แต่แค่ความรู้สึกก็ถามว่าเวทนาใช่ไหมใช่เวทนาหรือเปล่านี่ก็แสดงว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะนะคะไม่ได้เข้าใจธรรมะไปคิดถึงแต่ชื่อ
1: นี่ถ้าสิ่งที่ถูกคือสภาพนั้นเกิดมาก็ศึกษาในตรงนั้นแล้วก็บอกว่าเมื่อเขาไม่ใช่บอกว่าเข้าใจว่ามันเป็นธรรมะแล้วเป็นนามธรรม
0: ค่ะขณะนี้แหละค่ะลักษณะของธรรมะปรากฏไม่ลืมเพราะฟังรู้ว่านะคะทุกขณะไม่เคยปราศจากธรรมะ
1: เข้าใจค่ะกราบขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะคุณธิดารัตน์นะช่วยกรุณาสักนิดทุจริต3อ่ะค่ะขอจะได้เคลียร์ไปว่าอะไรแน
2: ่ก็ทุจริตนะคะก็มีกายทุจริตนะคะกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตซึ่งก็จะแยกออกไปอีกนะคะกายทุจริตก็คือขณะที่ฆ่าสัตว์นะคะฆ่าสัตว์1ลักทรัพย์แล้วประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4ก็มีพูดเท็จนะพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อส่วนมโนทุจริตก็มีตั้งแต่การเพ่งเล็งนะคะเพ่งเล็งวัตถุของคนอื่นพยาบาทะแล้วก็ความเห็นผิดซึ่งจริงๆนะคะที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าขณะนี้นะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยเราให้อาหารของฝ่ายอวิชามากหรือว่าอาหารของวิชามากเนี่ยก็ทำให้เตือนสติได้เหมือนกันนะคะว่าในชีวิตประจำวันนี้เราเป็นไปด้วยอกุศลนะคะเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคือให้อาหารของนิวรณ์อยู่เรื่อยเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าเรามีอวิชาซึ่งเป็นความไม่รู้อยู่ที่ยังไม่ได้ดับเนี่ยนะคะก็ทำให้ขณะที่ท้อแท้ท้อถอยหดหู่นะคะก็ให้อาหารของถีนมิทธะขณะที่ลังเลสงสัยก็ให้อาหารของวิจิกิจฉาขณะที่มีความไม่สงบในอารมณ์ต่างๆเนี่ยความไม่สงบความฟุ้งซ่านก็ให้อาหารของอุทธัจจกุกุจจะความไม่สบายใจอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันก็จะสังเกตได้เลยว่าเราไม่ได้พ้นจากนิวรณ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็สะสมแม้กระทั่งความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเมื่อเช้าก็ได้ของนะคะก็รู้ลักษณะของความแหมยินดีมาอีกแล้วนะคะซึ่งก็ไม่พ้นเลยจริงๆเวลาที่เห็นสิ่งที่น่าพอใจต่างๆนะคะก็เป็นปัจจัยให้กิเลสเกิด
3: ค่ะคุณสุกัญญาค่ะ
0: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะจริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ยสภาพธรรมะหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คืออกุศลซึ่งจะค่อยๆชัดเจนขึ้นเพราะว่าจากการฟังพระธรรมเนี่ยก็ทราบได้ทีนี้ท่านอาจารย์กล่าวว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยก็มีอาหารของอวิชชามากมายมหาศาลทีนี้ไม่ทราบว่าอาหารของวิชา
4: ถ้าไม่มีการฟังธรรมะไม่มีการคบสัปปรุษจะมีการได้ยินได้ฟังที่จะเข้าใจอวิชชาไหมคะแม้อวิชชามีแต่สามารถที่จะเข้าใจได้ไหมเพราะฉะนั้นสัปปรุษคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ยินได้ฟังนะคะก็เหมือนกับได้ฟังจากพระโอษฐ์ขึ้นอยู่กับว่าปัญญาของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจสภาวะธรรมในขณะนั้นหรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่เป็นแต่เพียงเรื่องราวอย่างเวลาพูดถึงนิวรณธรรมหรือนิวรณ์เนี่ยก็มีใช่ไหมคะรู้ไหมหรือว่ารู้เมื่อมีกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต
0: ท่านอาจารย์คะแม้นกายทุจริตมโนทุจริตหรือว่าวจีทุจริตก็ยังเป็นไปด้วยความไม่รู้
4: ถูกต้องค่ะจนกว่าจะได้ครบสัปปรุษฟังธรรมะและทุกอย่างก็จะเจริญขึ้นวิชาความรู้นะคะก็เจริญขึ้นจนกระทั่งถึงสามารถถึงวิมุตติการหลุดพ้นจากอวิชชาและอกุศลได
0: ้ทีนี้เนี่ยความที่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะแล้วก็เกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยถ้าในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยแม้นการฟังพระธรรมซึ่งฟังอยู่แต่ว่าสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นก็เป็นอาหารของอวิชชาอยู่มันเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้น
4: ขณะที่เป็นอกุศลค่ะนิวรณ์เป็นอกุศลเป็นอาหารของอวิชชาการไม่ครบสัปปรุษก็ไม่มีโอกาสจะได้ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะไม่รู้ว่าเป็นอวิชชาและอวิชชาก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็ต่างกันนะคะฝ่ายไม่รู้กับฝ่ายรู
0: ้ท่านอาจารย์คะทีนี้ลักษณะของอวิชชาเนี่ยค่ะจริงๆอ่ะมันมีมากมายมหาศาลอยู่แล้วในชีวิตประจำวันแต่ปัญญาน้อยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคืออวิชชาค่ะ
4: ค่ะไม่ลืมคำเมื่อกี้นะคะปัญญาน้อยเปลี่ยนไม่ได้จนกว่าปัญญามากขึ้น
0: ท่านอาจารย์คะอย่างนี้นี่สิ่งที่เราจะรู้หรือว่าเข้าใจมากขึ้นก็คือเข้าใจความไม่รู้เหรอคะ
4: เข้าใจสิ่งที่มีจากไม่เคยรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรไม่ใช่ฟังธรรมะแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่ค่ะฟังแล้วรู้ความเป็นจริงเริ่มเข้าใจความจริงที่มีในชีวิตจริงๆการเห็นถูกความรู้ถูกนะคะเป็นวิชาซึ่งต้องมีจากการฟังพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้แล้วและก็มีจริงๆด้วยฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีให้ถูกต้องว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละอย่างเมื่อเกิดปรากฏก็ค่อยๆเข้าใจสภาพธรรมะนั้นตามความเป็นจริงแต่ก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นได้นะคะก็ต้องเข้าใจโดยขั้นการฟังปัญญาจึงมีหลายระดับขั้นค่ะข้ามขั้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีขั้นฟังจะเอาอะไรมาคิดมาไตร่ตรองมาพิจารณามาเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏ
5: เรียนถามนิดนึงนะคะคือสัตบุรุษเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้าทีนี้ในพระสูตรเนี่ยท่านบอกว่าครบสัตบุรุษอันนี้ก็หมายความว่าพระธรรมคำสอนนั่นเองหรือตัวบุคคลคะ
4: ถ้าไม่มีตัวบุคคลคำสอนก็ไม่มีถ้าไม่รู้จักคำสอนจะรู้จักตัวบุคคลได้ไหม
5: ไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่แสดงคำเนี้ยเรียกสัตบุรุษได้ไหมคะ
4: แน่นอนค่ะเพราะว่าแสดงธรรมะนะคะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้อย่างสูตรนี้ค่ะใครพูดขึ้นมาเองหรือว่าใครตรัส
5: หมายความว่าปัจจุบันนี้ผู้แสดงธรรมก็ควรจะแสดงตามพุทธพจน์คือตามที่สัตบุรุษคือพุทธเจ้าแสดงไว้ทีนี้ต่อไปอีกว่าฟังสัตธรรมฟังสัตธรรมในที่นี้ก็หมายความว่าค คลุมสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงทั้งหมดหรืออย่างไร
4: สัทธรรมคือธรรมะของผู้สงบมาจากคำว่าสันติกับธรรมะขอเชิญคุณคำปันค่ะ
6: กราบท่านอาจารย์ครับซึ่งคำว่าสัตบุรุษหรือในพระสูตรที่อ่านไปเมื่อตะกี้นะครับก็คือท่านใช้คำว่าสัตบุรุษซึ่งความหมายทั้งสองคำนี้ก็เหมือนกันนะครับคือท่านมีบทวิเคราะห์ว่าสันโตปุริโสสัพปุริโสบุรุษหรือว่าบุคคลผู้สงบแล้วชื่อว่าสัพบุรุษนะครับสำหรับคำว่าสัพบุรุษก็มีความหมายเช่นเดียวกันนะครับมาจากคำว่าสันตะหรือสันตินะฮะที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อกี้หมายถึงผู้สงบนะครับบวกกับบุรุษก็คือหมายถึงบุรุษผู้สงบซึ่งสูงสุดก็ได้แก่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับส่วนคำว่าสัทธรรมะก็หมายถึงธรรมะของบุคคลผู้สงบแล้วซึ่งก็มาจากคำว่าสันติหรือสันตะนะครับหมายถึงบุคคลผู้สงบกับธรรมะนะครับจึงสำเร็จเป็นสัทธรรมะหมายถึงธรรมะของบุคคลผู้สงบแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
5: บางแห่งเนี่ยท่านแจกออกไปเลยว่าสัทธรรมนี่สามคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะอันนั้นเรียกว่าสัทธรรมสามเนี่ยมันจะอยู่ในอันนี้หรือเปล่า
4: ใครแสดงผู้สงบหรือผู้ไม่สงบจากกิเลสแสดง
5: ผู้สงบแสดงมันลึกซึ้งอาจารย์ไม่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะเนี่ยมัน
4: ใครว่าไม่ลึกซึ้งค่ะทุกคนก็ยอมรับค่ะว่าลึกซึ้ง
7: กราบท่านอาจารย์และคณะวิทยากรนะท่านอาจารย์คะที่บอกว่าสัตบุรุษหมายถึงพระพุทธเจ้า
4: สูงสุดคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สงบจากกิเลสทั้งหลายก็เป็นสัตบุรุษด้วย
7: ทีนี้สงสัยว่าศรัทธากับการฟังธรรมเนี่ยในความคิดนี้คิดว่าเรามีศรัทธาถึงจะมาฟังหรือว่าฟังแล้วถึงจะมีศรัทธา
4: ต้องทราบว่าศรัทธาเนี่ยค่ะเป็นโสภณะเจตสิกเป็นเจตสิกฝ่ายดีเจตสิกหมายความถึงสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตนั้นด้วยจิตกับเจตสิกเนี่ยค่ะเกิดพร้อมกันและเจตสิกก็ต่างๆกันไปนะคะเป็น52ประเภทแบ่งประเภทเป็นตามความเป็นจริงก็คือเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกประเภทก็มีเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตส่วนใหญ่นะคะได้ก็มีเป็นอกุศลและเจตสิกเท่านั้นเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นอกุศลและโสภณะเจตสิกคือเจตสิกฝ่ายดีเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยค่ะเป็นเจตสิกประเภทไหนเป็นโสภณะเจตสิกเนี่ยค่ะจากการไตร่ตรองเราก็รู้ได้นะคะสภาพที่ผ่องใสค่ะจากอกุศลลักษณะที่ไม่สามารถที่จะมีอกุศลเจือปนได้เป็นสภาพที่ผ่องใส
7: คือสูตรเริ่มต้นได้ว่าด้วยโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยเป็น
4: โพชฌงค์คืออะไรคะ
7: โพชฌงค์ก็คือปัญญาที่จะทำให
4: ้ทั้งนั้นเลยค่ะมีตั้งเจ็ด
7: ก็มีสติมีธรรมวิจัยจำไม่ได
4: ้ธรรมะที่ทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรม
7: ค่ะ
4: เป็นองค์ธรรมะที่ทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นเป็นเจตสิกฝ่ายไหน
7: ธรรมะที่ทำให้รู้แจ้งก็ต้องเป็นปัญญาก็ต้องเป็นโสภณะ
4: เป็นโสภณะเจตสิกค่ะทั้งหมดต้องเป็นโสภณะเจตสิก
7: ทีนี้ในโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยจะมีสติสัมโพชฌงค์ด้วย
4: ค่ะเรายังไม่ถึงเลยค่ะแค่ฟังให้เข้าใจก่อนแต่จากการฟังเข้าใจเนี่ยก็จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะถึงความเป็นโพชฌงค์เป็นธรรมะที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมได
7: ้ก็สงสัยว่าคือในตรงเนี้ยที่ว่าอาหารของวิชาเนี่ยก็คือถ้ามีสติสัมปชัญญะแล้วก็ในโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยก็จะมีสติอยู่ด้วยอันนี้แสดงว่าสตินี้เดียวกันหรือเปล่าคะ
4: เจริญขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าสติเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปด้วยถ้ายังไม่เจริญก็เป็นแค่สติปัฏฐาน
7: หมายความว่าก็สติก็มีหลายระดับเหมือนกับปัญญาอะไร
4: ธรรมะมีหลายระดับปัญญาของพระโสดาบันกับปัญญาของพระสกทาคามีเหมือนกันหรือเปล่าค่ะปัญญาของปุถุชนกับปัญญาของพระโสดาบันเหมือนกันหรือเปล่าก็ต้องมีหลายระดับ
5: คือคำว่าครบสัตบุรุษนี้ก็เราไม่รู้ว่าเราจะครบใครที่จะเป็นสัตบุรุษ
4: ข้าใจธรรมะไหมคะถามง่ายๆเลยค่ะเข้าใจธรรมะไหมคะ
5: เข้าใจ
4: ค่ะครบสัตบุรุษแล้วใช่ไหม
5: คิดว่าครบแล้ว
4: เข้าใจจากใคร
5: คือวันที่เนี่ยครบนะครับสัตบุรุษเนี่ยครบแล้วแต่พอมาฟังพระสูตรนี้มันก็เลยโอ้โหครบสัตบุรุษ
4: ที่ไม่เคยเข้าใจ
5: จะบอกอีกว่าสัตบุรุษนี่คือพระพุทธเจ้า
4: แน่นอนค่ะสูงสุดสัตบุรุษสูงสุดคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมไว้และผู้ที่ได้เกิดปัญญารู้ความจริงจนกระทั่งดับกิเลสก็เป็นสัตบุรุษทั้งนั้นผู้ที่รู้ความจริงเข้าใจความจริงรู้ได้ยังไงมาจากไหนอยู่ดีๆคิดขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือยังไง
7: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะอย่างนั้นการคบสัตบุตรเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งอย่างไรคะท่านอาจารย
4: ์ค่ะกำลังเข้าใจธรรมะหรือเปล่า
7: คือถ้าจะกล่าวว่ามีความเข้าใจปัญญาก็ยังไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้
4: อย่างน้อยที่สุดรู้ว่าธรรมะคืออะไรหรือเปล่า
7: คือสิ่งที่มีจริง
4: ค่ะนั่นนะคะเป็นความถูกต้องหรือผิดถ้าเข้าใจอย่างนี
7: ้เป็นความถูก
4: ค่ะใครเป็นคนบอก
7: อันนี้หมายถึงเป็นการคบสัตบุรุษแล้วใช่ไหม
4: ก็ได้ฟังสิ่งที่สัตบุรุษบอกไว้ค่ะ
7: แม้นเพียงแค่ความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้าง
4: มาจากไหน
7: ก็การฟัง
4: ค่ะฟังใคร
7: ฟังคำสอน
4: ของใคร
7: ของพระอรหันต์ค่ะมาสมุทรท่านอาจารย์คะทีนี้เนี่ยในขณะที่ปัญญายังไม่ได้มากเพียงพอการฟังเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอันนี้คือสิ่งถูกสิ่งจริงหรือว่าไม่จริงมาจากที่เดียวกันเพราะว่าจะมีคำกล่าวอ้างอยู่เสมอๆไม่ทราบว่าในข้อประเด็นนี้ท่านอาจารย์จะมีคำแนะนำ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงให้ฟังนะคะพระผู้มีพระภาคเองตรัสกับชาวกาลามะไม่ใช่เพียงฟังแล้วเชื่อหรือเชื่อตามๆกันมาหรือเพราะครูอาจารย์กล่าวแต่ก็ต้องฟังแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งนั้นถูกต้องเป็นจริงหรือเปล่าม
7: ีปัญญาที่จะพิจารณาได้แล้วคะท่านอาจารย์คะ
4: เช่นอะไรคะ
7: ก็อย่างคำกล่าวเนี่ยเหมือนๆกันหมดอย่าง
4: เช่น
7: ธรรมะเป็นอนัตตาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนแต่ว่าจริงๆแล้วความลึกซึ้งของประโยคเหล่านี้ก็มีความแตกต่างกันแล้วแต่ผู้ที่จะกล่าว
4: ค่ะก็ต้องฟังว่ามีปัญญาขั้นฟังปัญญาขั้นไตร่ตรองและปัญญาขั้นอบรมจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงทั้งหมดเป็นเรื่องละความไม่รู้และละอกุศลทั้งหมดไม่ใช่เป็นเรื่องให้อยากให้ต้องการให้เพียรด้วยความเป็นตัวตนทุกคำที่จริงค่ะทิ้งไม่ได้เลยอนัตตาสิ่งที่มีนะคะไม่ใช่ของใครมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวตนขณะนี้เป็นอนัตตาหรือเปล่าและแม้สติสัมปชัญญะที่จะเกิดหรือความเข้าใจในขั้นฟังเป็นอนัตตาหรือเปล่าทิ้งคำที่เคยเข้าใจแล้วไม่ได้เลยค่ะเมื่อเป็นอนัตตาก็มีความเข้าใจในความเป็นอนัตตาเพิ่มขึ้น
7: ถ้าอย่างสิ่งที่ดีหรือว่าการทำกุศลไม่ว่าจะขั้นทานขั้นศีลถ้ามีเจตนาที่เพื่อจะได้มันก็ผิดแล้วใช่ไหมคะ
4: ผิดจากอะไรคะ
7: ผิดจากความเป็นจริงแล้วก็ผิดจากคำสอน
4: ความเป็นจริงคือโลภะเป็นโลภะอกุศลเป็นอกุศลกุศลเป็นกุศลนั่นคือความเป็นจริงปัญญารู้ตามความเป็นจริงค่ะไม่ใช่ปัญญาพยายามไปเปลี่ยนไปแก้ไขไปจัดการอะไรแต่รู้ถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงจึงจะรู้ว่าอกุศลก็เป็นธรรมะกุศลก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
7: ส่วนใหญ่ก็จะมีคำกล่าวว่าถ้าทำบุญหรือว่าทำดีก็จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์
4: ค่ะก็ถามคนที่บอกว่าผลนั่นคืออะไรทุกอย่างนี่ค่ะต้องหมดความสงสัยโดยการไตร่ตรองไม่ใช่เขาว่าแล้วเราก็ตามทันทีแต่ผลดีนี่คืออะไรเมื่อไหร่เป็นธรรมะหรือเป็นเราหรือเป็นอนัตตาหรือธรรมะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดธรรมะที่เป็นผลเกิดแล้วก็ดับไปทั้งสองอย่าง
3: ชิญคุณอติสักครับ
8: ครบสัตบุรุษอันดับแรกเลยเนี่ยเมื่อครบสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้าเป็นสัตบุรุษสูงที่สุดครบสัตบุรุษแล้วก็ฟังธรรมของสัตบุรุษเมื่อฟังธรรมของสัตบุรุษแล้วจึงเกิดศรัทธาศรัทธาก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดโยนิโสมนสิการะเมื่อโยนิโสมนสิการะแล้วก็จะทำให้เกิดสติสัมปชัญญะจากสติสัมปชัญญะก็เป็นปัจจัยให้เกิดอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรก็ทำให้เกิดสุจริต3สุจริต3ก็เป็นปัจจัยให้เกิดสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็เป็นปัจจัยให้โพชฌงค์7เจริญแล้ววิชชาและวิมุตติเป็นเรื่องสูงสูงทั้งนั้นไม่ใช่วัน2วันจะถึงเนี่ยนะ
4: กราบท่านอาจารย์ค่ะสิ่งที่อาจารย์อดิศักดิ์กล่าวมาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่เกินปัญญาค่ะคือฟังไปก็เหมือนกับฟังเสียงธรรมดาที่มันทะลุเข้าหูนี้แล้วก็ทะลุออกอะค่ะท่านอาจารย์เพราะว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์เคยกล่าวบอกบ่อยๆบอกว่าทุกสิ่งเป็นธรรมะเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจก็เลยอยากจะกราบเรียนถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาธรรมะหรือการฟังธรรมะเนี่ยควรจะฟังในปัญญาระดับไหนที่จะแบบว่ามันพอเหมาะพอสมแก่ปัญญาของตนเองหรือว่าจะแบบเป็นแนวทางยังไงบ้างอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพอขึ้นไปสูงๆมากๆนี่จะมึนมากแล้วก็จะเหมือนกับบอดมืดสนิทอะไรประเภทนี้ค่ะท่านอาจารย์คะกราบขอความเมตตาค่ะ
0: พอฟังแล้วรู้สึกว่ามีปัญญาหลายระดับไหมคะเข้าใจให้ถูกว่าปัญญาเนี่ยเจริญขึ้นอีกมากแค่ไหนกว่าสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้คือให้มีความเห็นถูกค่ะว่าเป็นเรื่องของปัญญาความเห็นถูกตั้งแต่ขั้นต้นจนตลอดแล้วแต่จะชื่ออะไรเมื่อไรยังไงก็คือว่าปัญญาเจริญอีกนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะจึงสามารถที่จะประจักษ์ว่าทุกคำที่ได้ฟังเป็นความจริง
4: ท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะทีนี้ขั้นพื้นเนี่ยค่ะอย่างเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยก็ยังไม่ได้เคยประจักษ์ลักษณะจริงๆว่ามันเห็นเนี่ยคือสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นเวลาฟังธรรมะสูงๆเนี่ยตามความรู้สึกก็เลยมีความรู้สึกว่าคือเหมือนกับไม่อยากจะฟังอะค่ะท่านอาจารย์ครับเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันถูกหรือไม่ถูกอะค่ะท่านอาจารย์คะ
0: ค่ะอย่างน้อยก็รู้ว่าปัญญาต่างขั้น
4: ใช่
0: ค่ะไม่ประมาทคิดว่าแค่ฟังแค่เนี้ยสามารถที่จะเป็นโพชฌงค์ได
4: ้แต่ว่าจำเป็นต้องทราบไหมคะท่านอาจารย์คะ
0: ก็รู้ว่าขั้นฟังไม่สามารถที่จะแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะให้เห็นความจริงว่าปัญญาจะต้องอบรมเจริญต่อไป
4: และการฟังธรรมะที่ขั้นสูงๆไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นเหตุและปัจจัยให้ปัญญาเนี่ยเจริญขึ้นได้หรือเปล่าคะท่านอาจารย์
0: มีความเข้าใจหรือเปล่าว่าต้องเป็นปัญญาความเข้าใจว่าต้องเป็นปัญญาและยังไม่ถึงปัญญาขั้นนั้นนี่ก็คือความเข้าใจถูกเมื่อยังไม่ถึงก็ฟังที่จะให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะและมีความมั่นคงในความเป็นอนัตตาไม่ต้องไปสนใจมากมายเรื่องชื่อต่างๆเพราะแม้แต่ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ชื่ออย่างนี้นะคะก็คือปัญญาและทำไมเวลาเป็นโพชฌงค์เป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นี่ก็คือระดับของปัญญาซึ่งสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะพร้อมด้วยสติปัฏฐานนะคะที่ได้ประจักษ์สภาพธรรมะเป็นวิปัสสนาญาณจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นโพชฌงค์ที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้นี่แสดงว่าการเข้าใจเริ่มฟังเนี่ยค่ะก็จะต้องมีความเห็นถูกไม่ข้ามขั้นว่าขณะฟังเนี่ยแล้วเราก็จะไปทำอะไรให้ไปประจักษ์ลักษณะของการเกิดดับนั่นผิดเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะเห็นความละเอียดเห็นความลึกซึ้งของธรรมะชื่อต่างๆที่คุณอดิศักดิ์กล่าวถึงตามข้อความในสูตรนี้นะคะก็แสดงถึงความละเอียดความลึกซึ้งของธรรมะซึ่งปัญญาจะต้องเจริญจนกว่าจะถึงความบริบูรณ์หรือสมบูรณ์ที่จะทำให้ถึงระดับขั้นที่รู้แจ้งอริยสัจจะทำได้เพราะฉะนั้นฟังแล้วก็รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงนะคะว่าชื่อต่างๆเนี่ยสำหรับผู้ที่ท่านได้อบรมเจริญแล้ว
4: และขณะนี้ก็เป็นเพียงขั้นฟังเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยก็ฟังด้วยดีนะคะคือฟังแล้วก็ไตร่ตรองความจริงไม่ใช่มีตัวเราฟังและตัวเราอยากตัวเราปฏิบัติหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่เลยค่ะขณะที่ฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังและปัญญาก็จะค่อยๆเจริญขึ้นเพราะเห็นความเป็นอนัตตาว่าบังคับบัญชาไม่ได้ฟังแล้วเห็นว่าเป็นอนัตตาทั้งหมดไม่มีตัวเราที่สามารถจะทำอะไรได้เลยปัญญาก็เป็นปัญญาอวิชชาก็เป็นอวิชชาความเห็นถูกก็จะต้องค่อยๆเจริญขึ้น
9: ท่านอาจารย์คะแต่พอฟังธรรมะในส่วนละเอียดเนี่ยไปเนี่ยจะมีความเป็นตัวตนที่อยากจะรู้แล้วก็อยากจะเปรียบเทียบว่าลักษณะนั้นกับลักษณะนี้เนี่ยเป็นยังไงก็เลยไม่มีปัญญาอีกเลย
4: เพราะฉะนั้นเห็นใช่ไหมคะว่าอะไรเป็นเครื่องกั้นเพราะว่าขณะที่กำลังอยากก็เป็นธรรมะลืมสนิทลืมตลอดค่ะฟังธรรมะจนกว่าจะมั่นคงว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะเข้าใจลักษณะนั้นละเอียดขึ้นเพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะเราพูดถึงจิตเจตสิกมากมายแต่ละขณะเกิดดับสืบต่อแต่ไม่รู้อะไรเลยเพียงแต่ฟังเพราะฉะนั้นปัญญาที่ละเอียดขึ้นเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะระลึกเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้มีจริงๆเกิดดับสืบต่อปรากฏและก็เพราะความไม่รู้เนี่ยค่ะก็จะมีสัญญาความจำที่เป็นอัตตสัญญาจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ห้ามไม่ได้ถ้าว่าจำมานานเพราะอะไรเพราะสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วเหมือนนายมายากลไม่มีนกเลยนะคะมีแต่หมวกและนกก็ออกมาจากหมวกบินออกมาจากหมวกนี่แค่มายากลที่เป็นคนแต่ถ้าเป็นจิตที่เป็นนายมายากลนะคะเพราะเกิดดับสืบต่อเร็วกว่านั้นมากมายจนกระทั่งสิ่งที่ปรากฏเพราะจิตเกิดดับสืบต่อแม้ว่าสิ่งนั้นจะดับแล้วนะคะก็มีสิ่งที่เกิดแล้วก็จิตก็เห็นแล้วก็สืบต่อจนกระทั่งจำได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นนายมายากลแท้จริงก็คือจิตซึ่งหลอกให้เห็นว่าสิ่งซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เพียงปรากฏทางตาก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอในความคิดในความจำเพราะเหตุว่าไม่ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะด้วยเหตุนี้ไม่ใช่ว่าให้เรารีบไปประจักษ์แจ้งนะคะแต่เป็นการอบรมแม้การที่จะเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏว่าแท้จริงเนี่ยไม่เคยแม้แต่จะเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทุกคนมีเรื่องราวตั้งแต่ตื่นเต็มไปได้เรื่องนะคะแต่ไม่รู้ว่าเพราะจิตเห็นได้ยินแล้วก็คิดนึกเพราะฉะนั้นมีเรื่องที่คิดจากสิ่งที่เห็นแล้วก็ยึดถือว่าเที่ยงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแน่นอนเมื่อเป็นความเห็นผิดอย่างนี้นะคะจึงต้องฟังเพื่อที่จะเข้าใจถูกขั้นแรกคือเข้าใจถูกต้องไม่ข้ามขั้นด้วยและก็ไม่ข้ามทางหนึ่งทางใดด้วยเป็นความเห็นถูกต้องที่ค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเป็นไปเพราะแม้กำลังฟังเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเพิกถอนความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกจากสิ่งที่ปรากฏนั่นคือการเห็นถูกตามความเป็นจริง
10: พระอาจารย์คือจะขอมองต่างมุมจากคุณสุกัญญาจริงๆแล้วพอมาฟังเนี่ยเราก็ถึงแม้เรายังไม่ประจักษ์เนี่ยแต่เราก็ได้รู้ความจริงที่ไม่เคยฟังมาก่อนซึ่งอย่างเช่นแต่ก่อนเราไม่เคยรู้เลยว่าเห็นได้ยินอะไรเนี่ยก็เป็นจิตที่เกิดดับตามเหตุปัจจัยแล้วก็วิธีจิตหรืออะไรเขาเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยมันก็พอเราฟังขั้นฟังเนี่ยก็ทำให้เราเข้าใจได้ขั้นว่าเขาเป็นอนัตตาอย่างไรถึงแม้เรายังไม่ประจักษ์เนี่ยก็จะรู้ว่าเขามีการเกิดด้วยเหตุปัจจัยแล้วก็ตามขั้นตอนมีกิจอย่างไรเนี่ยคือจะบอกว่าจริงๆแล้วจากฟังเมื่อหลายปีมาก่อนที่เราไม่เคยฟังเลยเนี่ยเราจะมีความรู้ถึงแม้เป็นขั้นฟังนี่ก็รู้ขึ้นเยอะมากเลยถือว่าเป็นบุญที่ได้มาฟังแล้วก็ทำให้รู้จากสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยเยอะมากเลยค่ะ
4: คงไม่ต้องถามว่านี่เป็นศรัทธาหรือเปล่าใช่ไหมคะ
10: อันนี้ก็คือเป็นศรัทธาโดยที่เราไม่ต้องเรียกชื่อว่าเขาเคยศรัทธา
4: แรกก็ศรัทธาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าขณะที่จะฟังต่อไปอีกเพราะรู้ว่าเป็นความจริง
10: ค่ะศรัทธาก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามหัศจรรย์มากเลยที่ว่ามีสิ่งความจริงที่เราไม่เคยรู้แล้วเราได้ฟังเนี่ยค่ะ
4: เพราะฉะนั้นศรัทธาก็เพิ่มขึ้นเป็นอินทรีย์เป็นพละมีกำลังเพิ่มขึ้นซึ่งจากการไม่เคยฟังนะคะก็มีศรัทธาในขั้นฐาน ในขั้นศีลแต่ไม่ได้มีการที่จะเข้าใจความจริงที่มีจริงๆตามความเป็นจริงเลยแต่เมื่อได้สะสมมานะคะบุญแต่ชาติปางก่อนที่จะทำให้ได้ยินได้ฟังเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องสมควรที่จะเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นจึงฟังต่อไปศรัทธาก็เพิ่มขึ้นและเมื่อมีความเข้าใจนะคะที่จะไม่ทิ้งการฟังเพราะเหตุว่าทำให้ขณะนั้นนะคะเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกศรัทธาก็เจริญขึ้นอีกนี่ก็เป็นสิ่งที่มองเห็นความเป็นอนัตตาและความเป็นอาหารของฝ่ายโสภณธรรมด้วยเห็นความเป็นอนัตตานี่เป็นหนทางเดียวนะคะที่จะละโลภะและธรรมะฝ่ายอกุศลได
11: ้ท่านอาจารย์คะท่านอาจารย์กล่าวว่าฟังธรรมะฟังแล้วรู้จักตัวเองคำว่ารู้จักตัวเองนี
4: ่ขณะนี้ขณะนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
11: เป็นกุศลค่ะ
4: รู้จักตัวเองค่ะขณะไหนเป็นกุศลถ้าบอกว่าเป็นกุศล
11: ขณะที่ฟังและเข้าใจ
4: ค่ะและเวลาที่ไม่เข้าใจเป็นกุศลหรือเปล่า
11: ไม่ใช่กุศลค่ะอกุศลค่ะ
4: เวลาอยากประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะเป็นกุศลหรือเปล่า
11: เป็นอกุศลค่ะความอยาก
4: เพราะฉะนั้นสามารถจะประจักษ์ลักษณะที่เกิดดับด้วยอกุศลหรือเปล่า
11: ไม่ค่ะ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นหาหนทางว่าทำยังไงจึงจะประจักษ์ลักษณะที่เป็นอกุศลหรือเปล่า
11: ผมไม่คิดแล้วค่ะ
4: แน่นอนนะคะเดี๋ยวกลับมาคิดใหม
11: ่กราบขอบพระคุณมากค่ะ
12: การที่จะมีวิชาและนุตนะครับก็คือการที่สามารถตรัสรู้ธรรมะตามความเป็นจริงได้เนี่ยจะต้องมีอาหารนะครับยินดีจะให้วิชาและวิมุตติเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่มีอาหารก็ไม่ได้ก็เริ่มต้นตั้งแต่การคบสัตบุรุษนะครับคบสัตบุรุษก็ไม่ให้คบเพียงเหตุอื่นนะครับแต่ว่าเพื่อที่จะรู้ความจริงนะครับว่าธรรมะของสัตบุรุษเนี่ยทำกระทำให้ท่านเป็นสัตบุรุษได้อย่างไรนะครับเพราะว่าการคบถึงแม้การคบถ้าไม่คบแบบให้บริบูรณ์นะครับการที่จะเต็มเปี่ยมด้วยอาหารทั้งหลายเนี่ยก็ไม่บริบูรณ์เหมือนกันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าการฟังสัจธรรมก็ดีนะครับถ้าไม่บริบูรณ์ก็ไม่สามารถที่จะให้มีศรัทธาเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายที่ท่านแสดงไว้นะครับมีอาหารมีปัจจัยทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่ศรัทธาจะเกิดขึ้นมาลอยๆนะครับการทำไว้ในใจโดยแยกคายจะเกิดขึ้นมาลอยๆก็ไม่ได้จะต้องมีอาหารทั้งนั้นเลยแล้วก็มีเหตุนะฮะเริ่มตั้งแต่การคบสัตว์บุรุษการคบสัตว์บุรุษก็คือการต้องการที่จะเข้าไปเข้าใกล้นะครับการได้เห็นการได้สมาคมกับสัตว์บุรุษเพื่อที่จะฟังธรรมของท่านการฟังพระสัทธรรมแล้วก็ได้แก่ธรรมะที่สามารถให้รู้ความจริงนั่นเองไม่ให้อย่างอื่นนะครับเพราะนั้นการที่จะบริบูรณ์ได้ก็ต้องมีอาหารอาหารก็เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งผลนะครับเพราะนั้นอวิชชานี่ความไม่รู้นี่ก็ต้องมีอาหารเหมือนกันอาหารของอวิชชาก็คือนิวรณ์นั่นเองนะครับก็เป็นไปตามลำดับเพราะฉะนั้นการที่จะดับอวิชชาได้ก็ต้องการคบสัตว์ประหลุดเป็นเบื้องต้นนั่นเองครับเพราะว่าพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ยากแต่การศึกษานะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ยินได้ยินได้ฟังมาก่อนนะครับแล้วก็อาจคิดว่าวิชาและวิมุตติเนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นไปตามที่เราคิดแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับจะต้องอาศัยพระสูตรอาศัยพระธรรมที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงเป็นสัพพรุตที่ประเสริฐสุดเนี่ยเป็นผู้ทรงแสดงไว้แต่เพราะนั้นการศึกษาโดยละเอียดจะทำให้ค่อยๆเข้าใจสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเป็นไปตามลำดับได้ครับ
4: ไม่ทราบท่านที่ได้ฟังแล้วที่เพิ่งมาที่นี่นะคะมีอะไรที่ข้องใจหรือเปล่าคะจะได้ร่วมสนทนาเมื่อกี้นี้ก็มีท่านหนึ่งที่สนทนาด้วยนะคะท่านก็บอกว่าฟังธรรมะยังไงก็ต้องสงสัยถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติไม่ทราบท่านจะร่วมสนทนาด้วยไหมคะการสนทนาธรรมเนี่ยค่ะก็เพื่อที่จะได้พิจารณานะคะร่วมกันไตร่ตรองให้เป็นความเข้าใจที่บริบูรณ์ขึ้น
13: เชิญค่ะขอประทานโทษชื่ออะไรคะ
14: ชื่อกฤษกรค่ะ
13: ค่ะเชิญค่ะ
14: คือสำหรับตัวดิฉันนี้เพิ่งมาครั้งแรกค่ะก็ได้ฟังอาจารย์ทางวิทยุก็สนใจพอดีเพื่อนชวนมาค่ะก็จากที่ฟังตอนเช้ามาแล้วนี้ก็แบบมีผู้สงสัยหรือว่าเป็นเพียงแค่ตั้งคำถามก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ถ้าโดยส่วนตัวที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยที่จากการปฏิบัตินะคะถ้าเกิดว่าเราสงสัยเนี่ยถ้าเราเรียนอย่างเดียวเราจะสงสัยมากค่ะแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะสงสัยน้อยลงถ้าใครสงสัยมากๆแสดงว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาค่ะถ้าผู้ที่ไม่สงสัยเลยคือเป็นผู้ที่ไม่สนใจค่ะและก็ไม่อยากรับรู้ค่ะจะเป็นกายพวกที่ปฏิเสธธรรมะไม่ยอมรับความเป็นจริงของตัวเองค่ะแต่ผู้ที่สงสัยนี้คือเป็นคนที่มีปัญญามากต้องเน้นการปฏิบัติค่ะความสงสัยจะน้อยลงค่ะคือมันจะได้พบกับตัวเองว่านี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นค่ะ
4: ค่ะขอสนทนาด้วยได้ไหมคะ
14: ได้ค่ะ
4: สงสัยอะไรคะ
14: คือสงสัยความเป็นไปในชีวิตของตัวเองว่าหนึ่งเรามาจากไหนแล้วเรามาทำอะไรแล้วเราจะไปไหนในเบื้องหน้าเบื้องต้นของเราคืออะไร
4: นี่ข้อสงสัยใช่ไหมคะ
14: ใช่
4: และปฏิบัติแล้วคำตอบคืออะไร
14: คำตอบก็คือว่ามันมีหนทางที่พระเจ้าได้ตัดเอาไว้ว่าชี้เอาไว้ว่ามนุษย์นี่มี31ภพภูม
4: ิค่ะเพราะฉะนั้นปฏิบัติยังไงถึงได้หายสงสัยนะคะ
14: ก็ปฏิบัติสติปัฏฐาน4
4: เดี๋ยวนี้นะคะ
14: ทุกขณะจิตที่เรารู้สติเราจะกำหนดได้ค่ะ
4: ขณะนี้อะไรกำลังปรากฏคะ
14: ปรากฏว่าเรากำลังพูดมีการเคลื่อนไหวค่ะ
4: ที่กำลังเคลื่อนไหวเหรอคะ
14: ใช่
4: ตรงไหนคะที่เคลื่อนไหว
14: ริมฝีปากค่ะ
4: ริมฝีปาก
14: มือค่ะ
4: ค่ะ
14: มือตามองเห็นค่ะ
4: ยังเป็นมือยังเป็นริมฝีปาก
14: ใช่ค่ะ
4: ค่ะ
14: มันเป็นสภาวะที่เคลื่อนไหวค่ะ
4: เดี๋ยวก่อนค่ะปากมีสภาวะธรรมไหมคะ
14: มีสภาวะธรรม
4: อะไรเป็นสภาวะธรรมที่เราเข้าใจว่าเป็นปาก
14: ปากนี่เป็นสิ่งสมมุติที่มนุษย์กำหนดขึ้น
4: และตัวจริงของปากคืออะไร
14: ตัวจริงของปากก็คือมีการเคลื่อนไหวมีเสียงออกมา
4: อะไรเคลื่อนไหวอะคะ
14: ริมฝีปากเคลื่อนไหว
4: ค่ะยังคงเป็นริมฝีปาก
14: ใช่
4: ถูกหรือผิด
14: ถูกไหมถ้าในทางโลกถือว่าถูกถ้าในทางธรรมถือว่าผิดค่ะ
4: เพราะฉะนั้นถ้าจะหมดความสงสัยนะคะที่สิ่งที่เราเคยยึดถือว่าเป็นริมฝีปากในขณะนั้นจะรู้อะไร
14: รู้สภาวะความเป็นจริง
4: คือ
14: เท่าทันปัจจุบัน
4: คือ
14: เรารู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปค่ะ
4: เข้าใจว่ารู้ธรรมะแล้วใช่ไหมคะ
14: ใช่
4: ค
14: ่
4: ะและธรรมะคืออะไร
14: ธรรมะก็คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
4: ขณะนี้ทางตาอะไรปรากฏเกิดขึ้นหรือเปล่า
14: เกิดขึ้นค่ะ
4: รู้การเกิดดับของสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วใช่ไหมคะ
14: ใช่ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นไม่ต้องศึกษาเลยปริยัติ
14: ต้องศึกษาค่ะ
4: ปริยัติกล่าวว่าอย่างไร
14: มันเหมือนเป็นหนทาง
4: ค่ะปริยัติกล่าวลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาว่าอย่างไร
14: แต่หนูจะไม่ค่อยได้ปริยัติมากแต่ว่าจะเน้นปฏิบัตินะคะ
4: ถ้าไม่มีความเข้าใจขั้นปริยัติปฏิบัติจะถูกต้องรู้ตรงตามปริยัติได้หรือเปล่าคะ
14: ถ้าเป็นความรู้ทางปรมัตถ์นะคะเมื่อเราปฏิบัติแล้วปัญญาที่แท้จริงจะผุดขึ้นดังดอกบัวค่ะ
4: ปฏิบัติยังไงคะ
14: ก็ปฏิบัติปฏิสฐานสี่เท่าที่ทำมาค่ะตามพระอาจารย์ที่สอนมานะคะ
4: เช่นคุณบุษบงรำไพค่ะ
15: การศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะตามที่จะต้องเข้าใจก่อนว่าศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยต้องเข้าใจถึงศึกษาถึงความไม่มีตัวตนคุณยอมรับตรงนี้หรือเปล่าพระเจ้าตรัสเนี่ยต้องไม่มีตัวตนทีนี้ถ้าไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยนะทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยมันเป็นตัวตนที่ทำเท่านั้นเลยมันผิดตั้งแต่ตรงนี้นะคะ
14: คะมาจากตัวตนเราต้องอาศัยตัวตนก่อนเพื่อไปหาปรมัตถ
15: ์ไม่ได้เลยค่ะจะต้องเข้าใจเลยว่าไม่มีตัวตนตราบใดที่ยังจะบอกว่ามีตัวตนแล้วไปศึกษาธรรมะจะไม่เห็นสภาพจริงเลยแม้จริงๆเรายังไม่เป็นพระโสดาบันความมีตัวตนเนี่ยต้องมีอยู่อย่างแน่นอนแต่เราต้องน้อมเข้าไปที่จะเข้าใจว่ามันไม่มีตัวตนอย่างสภาพที่เห็นที่ท่านอาจารย์ได้ถามตรงเนี้ยคืออะไรยังไงต้องเข้าใจตรงนั้นนะคะก็ให้ความคิดเห็นแค่แง่หลักใหญ่ๆ
14: จ้ะ
4: ไม่ทราบคุณอนบสนใจในเรื่องการปฏิบัติของคุณกชกรพี่ปากค่ะจะสนทนาด้วยไหมคะ
16: ก็อยากร่วมสนทนาที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความจริงนะครับในขณะนี้เนี่ยก็คือ สภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งปรากฏแต่ละทางนะครับเพราะว่าเราเนี่ยชินกับการศึกษาทางโลกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไปด้วยความเป็นตัวตนที่เราทำแค่เช่นเราจะศึกษาศาสตร์ใดๆเนี่ยเราก็เหมือนกับมีตัวเราที่มีความมุ่งมั่นเพียรที่ทำอย่างนั้นนะครับแล้วก็ผู้ที่มีการเห็นโทษของอกุศลเนี่ยเราก็คิดที่อยากจะดับอกุศลกันนะครับแต่ความเป็นเราเนี่ยไม่ได้ทิ้งไปไหนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นของการที่เราจะเข้าใจธรรมะก็คือเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะไม่ใช่เราซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจยากแต่ว่าค่อยๆพิจารณาได้นะครับไม่ว่าเราจะเข้าใจถูกเข้าใจผิดอย่างไรก็เป็นธรรมะทั้งนั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำกิจหน้าที่ไปแต่ละอย่างอย่างเช่นเรามีความคิดว่าเราต้องปฏิบัติเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติกันเนี่ยเหมือนกับขนาดเนี้ยก็มาฟังกันไปแล้วก็ถามกันไปนะท่านอาจารย์วิทยากรก็พูดตอบไปแล้วเดี๋ยวก็มีท่านโน้นสงสัยข้อนี้ท่านโน้นสงสัยอีกข้อหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ดูเหมือนว่าสงสัยแล้วก็ถามถามกันไปแต่จริงถ้าเราเข้าใจว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะนะครับอย่างในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ยังทรงอยู่เนี่ยมีผู้เข้าไปถามธรรมะแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงก็อย่างนี้ฮะมีการแสดงธรรมสนทนาธรรมดังนั้นไม่ใช่พระองค์บอกว่าทุกคนไปหลับตาปฏิบัติหมดอันนี้ไม่ใช่แน่เพราะพระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยครับก็คือรู้ความจริงแล้วก็แสดงธรรมะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงแสดงว่าการฟังธรรมเนี่ยก็เป็นมงคลหนึ่งในมงคล38นี้แน่นอนการสนทนาธรรมเนี่ยนะครับก็เป็นมงคลที่สูงสุดอีกประการหนึ่งในมงคล38เพราะฉะนั้นทรงแสดงธรรมะเนี่ยนะครับก็เพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้ฟังแล้วก็เข้าใจไม่ใช่ว่าพระองค์จะบอกให้ผู้ฟังทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องฟังนะครับไปทำกันเลยนั่นคืออาจจะไปหลับตาหรือทำอะไรเป็นวิธีการที่เราทำกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะศึกษาแล้วเราจะเข้าใจธรรมะได้เนี่ยเราต้องตรงต่อเหตุผลตรงต่อความจริงนะครับโดยที่ว่าไม่พิจารณาโดยที่ว่าเราเป็นไปตามบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเรามีความนับถือท่านเนี่ยเราไม่มีการไปลบหลู่ใครแต่ว่าความจริงที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยเราควรที่จะพิจารณาว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นแน่นอนพระองค์ทรงแสดงการฟังธรรมการสนทนาธรรมเป็นมงคลแล้วที่พระองค์บำเพ็ญบารมีมาจะเรียกว่านานแสนนานก็เพื่อที่จะตรัสรู้ธรรมะตรัสรู้ความจริงแล้วก็แสดงธรรมะตรงนี้เพราะนั้นสิ่งที่เป็นอย่างเราศึกษาในพระสูตรนี้นะเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าการที่ได้คบนะหรือเสพกับบุคคลผู้ที่มีความเข้าใจธรรมะนะครับสูงสุดคือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระสาวกทั้งหลายนะครับแล้วเพื่ออะไรฮะเพราะนั้นเนี่ยเราจะมีคำถามว่าจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นสัตบุรุษก็เที่ยวไปหาใช่ไหมครับแต่สิ่งที่จะทดสอบว่าเราได้คบผู้ที่เป็นสัตบุรุษหรือเปล่าก็คือผู้นั้นแสดงธรรมะตรงตามนี้หรือเปล่านะครับอย่างในพระสูตรในที่เราสนทนากันในวันนี้นะครับการคบสัตบุรุษนะก็จะมีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมเป็นเหตุปัจจัยให้มีการฟังธรรมแล้วก็มีศรัทธาขึ้นแต่ถ้าเกิดเราคบหรือเสพใครสักคนที่ไม่ได้มีการอธิบายธรรมะหรือไม่มีการแสดงธรรมะแล้วเราไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยเราจะมีความศรัทธานะครับเราจะมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะครับขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจุดอยู่ที่ว่าผู้ที่เราคบนั้นนะครับถ้าเป็นสัตบุรุษคือผู้สงบผู้ประเสริฐเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้ที่แสดงธรรมะที่ละเอียดตรงตามความเป็นจริงแล้วให้เราเข้าใจความจริงในขณะนี้แล้วเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยลึกซึ้งหรือไม่ลึกซึ้งต้องลึกซึ้งแน่เพราะนั้นไม่ใช่ว่าเพียงง่ายๆว่าไปทำอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวรู้เองเห็นเองถ้าอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกิเลสเยอะไหมฮะเยอะจริงๆเราจะรู้ว่ากิเลสเนี่ยเยอะมากถ้าเรายิ่งศึกษาธรรมะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพราะนั้นกิเลสก็มีเยอะมีหนาแน่นลึกมากเนี่ยเพราะนั้นธรรมะเนี่ยจะฟังนิดเดียวแล้วไปทำอะไรได้ไหม ไม่ได้แน่เพราะธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงต้องละเอียดลึกซึ้งเพราะนั้นก็ต้องเป็นการสะสมแล้วก็มีการฟังโดยนัยยะต่างๆมิฉะนั้นพระองค์จะไม่ทรงแสดงพระสูตรเป็นเรียกว่าเป็นหลายๆพันหลายหมื่นสูตรอย่างนี้นะครับไม่แสดงอภิธรรมละเอียดที่จะแสดงถึงสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยนะฮะเพื่อประกอบกันให้เราเข้าใจว่าขณะนี้ไม่ใช่เราทุกอย่างเป็นอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาเนี่ยตรัสจากพระโอษฐ์แน่นอนเพราะฉะนั้นเริ่มจากความเข้าใจที่ว่าสภาพธรรมะเป็นสภาพธรรมะไม่ใช่เรานะครับจึงจะเป็นจุดเริ่มแต่ถ้าเราคิดว่าเริ่มจากการที่เราต้องเป็นเราก่อนเนี่ยก็จะคานกับพระธรรมแหละพระองค์ทรงแสดงเนี่ยแน่นอนนะครับสัพเพธรรมาอนัตตาสภาพธรรมะทุกอย่างนะฮะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนแม้ว่าเราเนี่ยฮะยังจะสลัดความเป็นตัวตนออกไปไม่ได้เพราะเราสะสมมาแต่พื้นความเข้าใจเนี่ยต้องมีว่าตัวตนไม่มีแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เราเนี่ยดึงความเป็นตัวตนสลัดออกไปเลยทีเดียวแต่เราต้องเข้าใจว่าความไม่มีตัวตนเนี่ยครับเป็นเรื่องจริงและเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างเพราะนั้นเป็นจุดเริ่มนะฮะก็คือการศึกษาธรรมะแต่ที่เมื่อสักครู่คุณพูดเนี่ยก็มีส่วนถูกอยู่ว่าถ้าเราศึกษาธรรมะแล้วเรามุ่งแต่ว่าจะถามไปด้วยความอยากรู้นะครับอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราฟังแล้วเราเข้าใจเราเห็นประโยชน์เนี่ยแล้วเรามีการซักถามนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นนั่นคือประโยชน์แต่ไม่ใช่ว่าถามไปเรื่อยๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมก็เห็นด้วยอยู่ในส่วนนี้ว่าถ้าเราจะถามเพียงแค่เราอยากจะได้คำตอบแล้วก็จบไปนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราถามเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นขณะนั้นก็เป็นการเจริญขึ้นในทางธรรมะนะครับเพราะเมื่อฟังแล้วเข้าใจนะมีศรัทธาที่จะฟังต่อมีการที่จะน้อมไปแต่ทางกุศลเพิ่มขึ้นก็มีการสะสมปัญญาหรือวิชาเนี่ยไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วจริงๆนะครับเราคิดว่าปฏิบัติเนี่ยคิดว่าเราปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เราที่ปฏิบัตินะแต่เป็นธรรมะแต่ละอย่างที่เขาเกิดขึ้นแล้วทำกิจปฏิบัติในการที่จะถึงเฉพาะในสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตามความเป็นจริงไม่ใช่คิดเอาและในขณะนี้ฮะถึงแม้ยังไม่ถึงปฏิบัติหรือปฏิบัติเนี่ยแต่ปัญญาขั้นการฟังเนี่ยก็เกิดตามเหตุปัจจัยขณะที่เราฟังธรรมะขณะนี้ถ้ามีใครเข้าใจนะครับก็ไม่ใช่ในกอในขอใครทั้งสิ้นแต่ก็เป็นสติซึ่งเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งท่านแสดงว่าเป็นเจตสิกเป็นปรมัตถ์หนึ่งครับเป็นปัญญาก็เป็นปัญญาเจตสิกที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยคือมีการคบสัตบุรุษแล้วมีการฟังธรรมะแล้วก็เกิดความเข้าใจศรัทธาเกิดขึ้นในสิ่งที่ถูกต้องคือในธรรมะเพราะนั้นขณะนี้นะก็เป็นการอบรมปัญญาขั้นการฟังการพิจารณาในขณะนี้โดยที่ว่าไม่ต้องไปกะอยู่ที่ไหนทำกรรมวิธีใดเพราะเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นทำกิจจริงๆเพราะนั้นอาจจะเริ่มต้นนี่ฮะจะเข้าใจยากแต่ว่าถ้าเราเห็นประโยชน์ว่าพระเจ้าแสดงธรรมะเนี่ยต้องลึกซึ้งไม่ใช่ว่าใครบอกให้ด้วยข้อความไม่กี่ประโยชน์แล้วให้ไปทำอะไรแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นเองเนี่ยจะสมกับเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า
17: ขอบคุณค่ะก็เห็นด้วยนะคะที่ว่าศึกษาปฏิบัติแล้วก็การบรรยายเนี่ยเป็นหนทางที่จะปฏิบัติเป็นการควบคู่กันที่พูดไปเมื่อกี้ก็เหมือนว่าที่มีผู้ถามนี่ว่ามีความสงสัยไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าถามไม่ใช่ครับเหมือนเขาเป็นการต่อยอดเข้าไปว่าถ้าผู้ที่สงสัยแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปปฏิบัติแล้วความสงสัยเนี่ยจะหายไปเพราะสภาวะธรรมจะเกิดขึ้นกับผู้ที่สงสัยที่ฉันต่อยอดแบบนี้ค่ะในเจตนานะคะแต่อาจจะใช้คำพูดไม่ถูกก็ได้ค่ะ
16: นี่เราคือประเด็นอยู่ที่ว่าเราเข้าใจคำว่าปฏิบัติเนี่ยอย่างไร
17: ก็คือเท่าที่สอนกันก็ใช้สติปัฏฐาน4นั่นนะคะที่มีการสอนกันทั่วไปอะค่ะ
16: ครับ
17: จากที่ไปเข้าคอร์สมานะคะ
16: ครับ
17: คือถ้าเกิดจะอธิบายเป็นคำพูดก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยถนัดมากนะแต่ถ้าบอกว่าให้แนะนำการปฏิบัติหรือว่ามีที่สอนอบรมอย่างนี้ก็แนะนำ
16: แล้วที่ไปเข้าคอร์สมาเนี่ยเขาทำยังไงครับ
17: ก็ ยืนเดินนั่งนอนนะคะที่ตามที่อาจารย์สอนมานะคะ
16: ครับยืนเดินนั่งนอนแล้วทำไงฮะขณะนี้เราก็ยืนเดินนั่งนอนในชีวิตประจำวันเราก็
17: กำหนดรู้เท่าทันค่ะกำหนดรู้เท่าทันเพื่ออย่างสมมติว่าเราพูดก็ให้รู้ว่าพูดค่ะถ้าเราเดินก็ให้รู้ว่าเดินแล้วก็กำหนด
16: จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาไม่ต้องฟังธรรมะเลยนะครับเขาก็มียืนเดินนั่งนอนในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับ
17: ใช่ค่ะ
16: นะครับแล้วเขาก็รู้ว่าเขากำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนกำลังพูดมีใครไม่รู้บ้างว่ากำลังพูดกำลังนั่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั
17: ้
16: นในชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านแสดงไว้ในสติปัฏฐานสูตรนะครับแม้สุนัขบ้านสุนัขป่าก็รู้ว่าเดินรู้ว่านั่งรู้ว่านอนคนก็เหมือนกันเราก็รู้ว่ายืนเดินนั่งนอนนะครับแต่ปัญญาที่จะรู้ตรงตรงนั้นเนี่ยต้องรู้ตรงสภาพธรรมะไม่ใช่เราคิดนะครับว่ากำลังนั่งกำลังยืนกำลังเดินกำลังนอนกำลังพูดเท่านั้นเพราะถึงไม่ศึกษาธรรมะก็รู้อยู่นะฮะแต่ว่ารู้ว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างจึงจะตรงลักษณะสภาพธรรมะคือสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงสิ่งที่ปรากฏทางหูเสียงมีจริงไม่ใช่ไปคิดว่ากำลังได้ยินหรือคิดว่ากำลังเห็นการที่คิดว่ากำลังเห็นกับการที่รู้สิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงทางตาไม่เหมือนกันเนี่ยตรงนี้เป็นความต่างที่เราที่ต้องควรพิจารณานะครับเพราะว่าแค่เราคิดว่ากำลังพูดสภาพธรรมะอะไรรู้สภาพธรรมะอะไรเพราะสภาพธรรมะก็คือรูปหรือนามเพราะนั้นขณะที่เราคิดว่ากำลังพูดก็เป็นความคิดนึกที่เราคิดว่าเรากำลังพูดเหมือนเตือนให้รู้ว่ากำลังพูดก็รู้ว่าเพียงกำลังพูดแต่ไม่ได้รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราใครล่ะฮะที่รู้ว่ากำลังพูดตัวเรารู้ว่าเรากำลังยืนเป็นตัวเราที่รู้ว่าเรากำลังนั่งเป็นตัวเราที่รู้ว่ากำลังพูดไม่ได้ถ่ายถอนอัตตะสัญญาคือความจำว่าเป็นตัวตนเลยแต่เพียงแต่ว่าทำให้เกิดสมาธิเนี่ยใช่แต่สมาธินั้นเป็นสัมมาสมาธิหรือเปล่าเป็นสมาธิเราอาจจะทำให้เราเนี่ยอาจจะทำงานได้อย่างดูว่ามีระบบขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเห็นประโยชน์จากตรงนี้แต่จริงๆนะครับสมาธิเนี่ยมีสองสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นในการใช้ชีวิตประจำวันเรานะครับอย่างเช่นเราเรียนหนังสือเรียนศาสตร์ต่างๆเนี่ยเราก็รู้ละนะว่าเรากำลังคิดเรื่องอะไรอยู่ขั้นตอนไหนขั้นตอนไหนคำนวณคิดคำนวณอะไรต่างๆก็เป็นการคิดที่สืบเนื่องต่อเนื่องกันไปนะครับก็เป็นสมาธิในเรื่องนั้นๆแต่ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยฮะลึกซึ้งเนี่ยไม่ใช่ผิวเผินอย่างนั้นเพราะนั้นการที่เรารู้ว่าเรากำลังพูดเนี่ยมีสภาพธรรมะอะไรปรากฏไม่ทราบว่ามีความเห็นว่าไงมีความเข้าใจว่าม
17: ีคือคงไม่รู้ละเอียดในถึงขนาดว่าจิตมีกี่ดวงแล้วดวงไหนที่เป็นสุวรรณจิตคงจะไม่ละเอียดลงไปขนาดนั้นคงไม่รู้ขนาดนั้น
16: แต่ถึงเราไม่ได้รู้ในขณะนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราได้ฟังบ้างว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเนี่ยคือต้องเข้าใจอริยสัจธรรมคือธรรมะของความเป็นจริงนะที่พระเจ้าท่านทรงแสดงว่าเป็นลักษณะเป็นสภาพจริงๆที่ไม่ใช่เป็นแค่เราคิดนึกถึงเรื่องราวว่าเป็นเราที่กำลังรู้ว่าพูดแต่ขณะนั้นฮะสภาพที่คิดเป็นนามธรรมมีนะฮะสภาพที่เรานะครับยินดีพอใจหรือไม่พอใจโลภะโทสะเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงๆไม่ต้องใส่ชื่อนะครับแต่กว่าสติปัฏฐานจะเกิดได้ขนาดนั้นเนี่ยต้องอาศัยอาหารนี่ฮะในสูตรเนี่ยอยู่ดีๆสติปัฏฐานมาเองไหมสติปัฏฐานไม่มาเองนะครับสติปัฏฐานสี่ที่บริบูรณ์ย่อมยังโพชฌงค์องค์ตรัสรู้ให้บริบูรณ์ที่จะถึงขั้นปัญญาแล้วก็การวิมุตติหลุดพ้นเนี่ยดูว่าง่ายแต่สติปัฏฐานเนี่ยพระองค์เกื้อกูลว่าตั้งแต่ขั้นคบสัตบุรุษและฟังธรรมซึ่งในช่องว่างระหว่างการคบสัตบุรุษและฟังธรรมเนี่ยนานนับไม่รู้กี่กับที่ต้องคบสัตบุรุษแล้วก็ต้องฟังเพราะความหนาแน่นของกิเลสเนี่ยเยอะไม่ใช่ว่าฟังนิดฟังหน่อยจบปริยัติแล้วไปปฏิบัติคือไปทำแต่ต้องฟังแล้วฟังอีก เพราะฉะนั้นประวัติของพระสาวกต่างๆนะครับกว่าที่ท่านจะเป็นเพียงสาวกรู้ตามเนี่ยในอดีตนับชาติไม่ถ้วนฮะท่านต้องคบสัตบุรุษแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็สะสมศรัทธาสะสมความเห็นถูกความเข้าใจนะครับการที่จะ

0: ตรงตามความเป็นจริงเนี่ยเริ่มจากการฟังและต้องฟังอย่างละเอียดฟังอย่างถี่ถ้วนนะครับด้วยความเห็นประโยชน์ว่าเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยตรัสรู้แล้วก็แสดงไว้อย่างหลากหลายครบถ้วนถ้ากิเลสน้อยท่านไม่ต้องแสดงเยอะท่านบอกประโยคสองประโยคก็จบแต่กิเลสมากนะครับแสดงธรรมะ 45 พรรษาพระไตรปิฎกอรรถกถาเนี่ยมากมายเป็นพระสูตรเป็นพระภิธรรมต่างๆต้องมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์พระองค์ไม่ตรัสเพราะนั้นใครที่จะคิดว่าหาวิธีง่ายๆนะครับแล้วก็มีกรรมวิธีอะไรต่างๆว่าให้เอาคำว่าปฏิบัติไปนะครับแล้วก็ไปกำหนดดูนามรูปและอีกมุมนึงนะครับปัญญาเนี่ยต้องจริงต้องตรงไม่ต้องมีสถานที่ไม่ต้องมีเวลานะครับไม่ต้องมีสถานการณ์ใดความจริงต้องรู้ในขณะนี้ถ้าไม่รู้ในขณะนี้นะครับก็เป็นตัวตนแล้วที่ไปทำอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็จะเฉไปที่จะไม่ตรงแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยละเลยการฟังธรรมที่จะให้เข้าใจสภาพธรรมะขณะนี้ถูกความอยากนะครับหรือว่าถูกการที่เราเห็นว่าวิธีการรัดเนี่ยก็จะนำเราไปสู่ความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วแต่จะรวดเร็วอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เลยท่านมีอยู่คำหนึ่งนะจิระกาละภาวนาคือการอบรมเจริญเนี่ยนานจิระเนี่ยแปลว่ายาวนานนะกาละเวลาจะต้องอาศัยเวลาที่ยาวนานนะในการที่เราจะค่อยๆสะสมความเข้าใจจนกว่าสติจะเกิดซึ่งก็ไม่ใช่เรานะเพราะปัจจัยปรุงแต่งปัจจัยที่ปรุงแต่งนั้นก็เริ่มจากการฟังและการฟังจะเริ่มได้นะก็คือเห็นประโยชน์ของการฟังก็เป็นเรื่องยาวนานจริงๆฮะเราจะในสมัยนี้เราใจร้อนเราก็อยากจะมีหลักสูตรโน้นหลักสูตรนี้ซึ่งจะมาใช้กับธรรมะเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าจะเรียกว่าคนละระบบกันก็ได้เพราะนั้นเป็นระบบของตัวตนนะแต่นี่เป็นระบบของความเข้าใจท่านต้นว่าไม่มีตัวตน
1: นะคะได้ยินท่านผู้ถามนะคะกล่าวถึงสติปัฏฐาน4ก็ถ้าก็จะอธิบายสติปัฏฐาน4ตามที่ดิฉันเข้าใจเนี่ยนะคะแล้วที่ศึกษาจากพระไตรปิฎกที่ใช้คำว่าสติปัฏฐาน4นี้คือท่านแบ่งเป็น4อย่างนะคะก็คือกายนะคะพิจารณากายว่าเป็นกายเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเห็นธรรมะในธรรมะแล้วก็เวทนาว่าเป็นเวทนาอันนี้ก็คือ4หมวดนะคะแล้วใน4หมวดนี้ยังแยกออกไปอีกนะคะถ้าพูดถึงว่าโดยรายละเอียดกายเนี่ยนะคะที่กายเราเนี่ยมีอะไรปรากฏบ้างสิ่งที่ปรากฏที่กายและเรายึดถือว่าเป็นกายในขณะที่สติระลึกนะคะที่เป็นไปในโหมดของกายานุปัสสนาเนี่ยก็คือในขณะที่มีลักษณะเย็นหรือร้อนอ่อนแข็งที่เราเคยยึดถือว่าเย็นนั้นก็เป็นเราร้อนนั้นก็เป็นเรารู้โดยความเป็นธรรมะว่าเป็นเพียงรูปธรรมก็จะละความติดข้องธรรมะที่เกิดและประชุมกันที่คิดว่าเป็นตัวเราอันนี้คือหมวดของกายนะคะอย่างเวทนาก็คือความรู้สึกต่างๆความรู้สึกดีใจเสียใจนะคะไม่สบายใจต่างๆเนี่ยเราเคยยึดถือว่าเป็นเราแต่ในขณะที่สติระลึกรู้ว่าเป็นเพียงความรู้สึกเป็นธรรมะเนี่ยนะคะความเป็นเรานี่ไม่มีเพราะฉะนั้นนะคะเรารู้สภาพธรรมะเนี่ยแต่ละอย่างหรือยังว่าเป็นนามธรรมอย่างเดียวเป็นธรรมะไม่ใช่เราเวลาเจ็บก็เป็นเราเจ็บใช่ไหมคะเราก็คิดกันนะว่าเนี่ยเป็นเจ็บเป็นอะไรก็คือเป็นแค่ความคิดแต่ถ้าเป็นสติระลึกรู้ลักษณะของเวทนาจะไม่มีเราอยู่และจะมีแต่ลักษณะเวทนาแต่ละชนิดเท่านั้นอันนี้คือเหตุผลที่เราต้องเรียนพระพิธรรมอย่างละเอียดถ้าเราไม่เรียนนะคะเราก็จะปนกันหมดเลยแล้วหมวดของจิตตานุปัสสนาเนี่ยนะคะเรารู้หรือเปล่าว่าลักษณะของจิตนี่คืออะไรก่อนที่เราจะไประลึกรู้ว่าจิตนั้นนะคะเป็นนามธรรมนี่คือเหตุผลที่เราต้องเรียนถ้าเราไม่เรียนเราก็จะคิดเอาเองเพราะฉะนั้นกล่าวว่าเจริญสติปัฏฐาน4เข้าใจสติปัฏฐาน4แม้ขั้นปริยัติหรือยังนะคะอันนี้ก็คือเหตุผลที่เราต้องเรียนละเอียดแล้วทำให้เรานี่นะคะมีปัญญามีความเข้าใจถูกแน่มั่นคงขึ้นปฏิบัติของเราก็จะถูกก็คือขณะที่ปัญญาทำหน้าที่นั่นเองปัญญาเขาก็มีกิจของเขาก็คือรู้ธรรมะตามความเป็นจริงรู้ว่าเป็นนามธรรมรู้ว่าเป็นรูปธรรมที่ไม่ใช่เราภริยาบุคคลขั้นต้นเนี่ยนะคะละความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนสติปัฏฐาน4เราเจริญเพื่ออะไรเจริญเพื่อละความเป็นตัวตนเพื่อที่จะค่อยๆเข้าใจธรรมะปัญญา

0: เริญมากขึ้นนะคะถึงจะดับกิเลสได้แต่ถ้าหากว่าเราไปท่องๆนะคะขณะที่เราไม่ได้ท่องไม่ได้คิดกิเลสเราเกิดเหมือนเดิมไหมหรือมากกว่าเดิมแต่ในขณะที่เป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะมากขึ้นนะคะจนเป็นผู้มีปกติและมีสติปัฏฐานเกิดไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะใดปรากฏสามารถจะรู้ได้โดยความเป็นธรรมะนี่นะคะถึงจะเป็นประโยชน์ค่อยเป็นค่อยไปสติปัฏฐานถึงเป็นมรรคในการเจริญอริยมรรคก็คือหนทางที่ถูกต้องที่เป็นเบื้องต้นแล้วก็เป็นทางสายกลางด้วยหมวดของธรรมะนะคะที่เป็นธรรมานุปัสสนาก็คือธรรมะอื่นๆที่เหลือไม่ว่าจะเป็นนิวรณ์5ที่เราศึกษากันเนี่ยนะคะรู้ด้วยความเป็นธรรมะหรือยังเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อก่อนดิฉันก็ศึกษาอย่างฟังๆเลยนะคะถือศีลบ้างก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจพอสมควรแต่พอมาเรียนพระอภิธรรมนะคะเราถึงรู้ว่าธรรมะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยละเอียดลึกซึ้งจริงๆแล้วก็ยิ่งทำให้เกิดศรัทธาที่จะเรียนนะคะไม่เข้าใจเราก็ถามเพื่อที่ให้เข้าใจมากขึ้นแล้วเราจะเข้าใจหรือว่าธรรมะนะคะละเอียดยิ่งถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะที่ละเอียดยิ่งเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นตัวเราเพราะทุกอย่างเนี่ยจะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราเสมอไม่ว่าจะเป็นกายหรือว่าความรู้สึกต่างๆเป็นเราหมดจิตก็เป็นของเราด้วยเป็นเราคิดเป็นตัวตนที่พยายามจะทำอะไรได้ถ้าเราไม่ศึกษาให้ละเอียดนี่นะคะความเป็นตัวตนที่เคยสะสมมามากรวมทั้งความไม่รู้ต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราคิดไปเองว่าเราเข้าใจอันนี้อันตรายเราศึกษามากขึ้นนะคะเราจะรู้เลยว่าความเข้าใจของเราเนี่ยเล็กน้อยแล้วก็ต้องเรียนต่อไปแล้วเราก็จะรู้ว่าปัญญาเนี่ยจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะ
1: ธรรมะก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาไตร่ตรองนะคะถ้าเราไม่ไตร่ตรองไม่พิจารณาเนี่ยจะเป็นความเห็นถูกได้ไหมและถ้าเป็นเพียงความคิดของเราเองไม่เทียบเคียงกับความเป็นจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเราจะยังยึดถือความคิดความเห็นของเราว่าถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดแน่นอนนะคะกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ไตร่ตรองนะคะขณะนี้สิ่งที่กำลังมีจริงๆที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นค่ะ
1: ค่ะเป็นนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้ไหม
2: รู้ได้ค่ะ
1: ค่ะต้องไปที่อื่นหรือว่าแม้ขณะนี้ก็สามารถที่จะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมนี้ได้อ
2: ยู่ที่นี่ก็รู้ได้ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นความจริงของสภาพธรรมขณะนี้นะคะคืออะไร
2: นั่งค่ะ
1: นั่งก็คือเรานะคะตรงไหนนั่ง
2: มีสภาวะที่เรานั่งเก้าอี้เราจะรู้ได
1: ้นั่นคือความจำนะคะตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้ายังมีอยู่ใช่ไหมคะในขณะที่นั่งและตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าสิ่งนั้นไม่ปรากฏไม่มีลักษณะหนึ่งลักษณะใดปรากฏเราจะกล่าวว่าสิ่งนั้นมีจริงๆได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะตรงไหนนั่งตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าหรือเปล่าที่นั่ง
2: มันเป็นองค์ประกอบรวมกัน
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังคิดว่ามีเรานั่งแน่นอนถ้ายังรวมกันอยู่ตราบใดนะคะก็ต้องเป็นเราเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจอัตถะของคำว่าเพิกอิริยาบถหมายความว่าก่อนนั้นนะคะมีความทรงจำว่ามีเราจึงมีนั่งแต่ถ้าแตกย่อยสภาพที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเพราะเหตุว่ามีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นตรงไหนที่ปรากฏตรงนั้นเพราะเกิดขึ้นและก็ดับไปสามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ได้ไหม
2: ขอพูดอีกทีค่ะ
1: ค่ะขณะนี้มีฟันไหมคะ
2: มีค่ะ
1: ปรากฏหรือเปล่า
2: ปรากฏทางจิตค่ะ
1: ปรากฏเป็นยังไงคะปรากฏทางจิต
2: เรารู้ว่าเรามี
1: เราแล้วก็มีรู้แล้วก็มีฟันแต่ฟันปรากฏหรือเปล่าเฉพาะฟัน
2: ไม่เป็นสภาวะจิตที่เรารับรู
1: ้ไม่ได้ค่ะเป็นการจำหรือเปล่าค่ะว่ามีฟัน
2: ใช่ใช
1: ่ค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่จำว่ามีฟันการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยนะคะรู้ได้กี่ทาง
2: หูตาจมูกลิ้นกายใจค่ะ
1: ค่ะ6ทางนะคะแต่ละทางเนี่ยปะปนกันหรือเปล่า
2: ไม่ปะปนค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่เห็น นะคะขณะนี้มีฟันหรือเปล่า
2: ไม่มีค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นทำไมไปจำว่ามีฟันเมื่อไหร่ที่จำว่ามีฟัน
2: เพราะสภาวะจิตไปนึก
1: ค่ะเพราะคิดใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ค่ะเพราะไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้เป็นคนหรือเปล่า
2: ในสภาวะความจำเป็นคนค่ะ
1: สิ่งที่ปรากฏขณะนี้เป็นคนพระพุทธเจ้าไม่ต้องทรงแสดงธรรมะอะไรเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าตามความเป็นจริงที่ทรงตรัสรู้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะมีจักขุประสาทรูปซึ่งสามารถกระทบกับสีสันวรรณะหรือวรรณธาตุซึ่งกำลังปรากฏในขณะนี้และทรงแสดงด้วยนะคะที่ว่าจะหมดความเป็นเราหมดความเป็นตัวตนหมดการยึดถือสภาพธรรมะที่รวมกันว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ก็เพราะรู้ความจริงของสภาพธรรมะแต่ละอย่างถ้ายังปนกันอยู่ตราบใดนะคะที่จะไม่เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจำว่ามีตัวตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านี่คือความจำว่ายังมีอยู่ในขณะนี้ที่กำลังนั่งแม้เห็นก็จำว่าเรานั่งแล้วเห็นถ้ายืนแล้วเห็นนะคะก็ยังมีความจำว่ามีเราที่ยืนแล้วเห็นซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมิฉะนั้นจะไม่ใช้คำว่าอนัตตาสิ่งที่มีนะคะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลและจะปรากฏได้เฉพาะแต่ละทางด้วยขณะที่กำลังมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานะคะความจริงแท้ๆค่ะไม่ใช่ความจำเก่าๆนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยเกิดมากี่ชาติก็จำได้ว่ามีเรามีตัวตนมีเขามีสิ่งต่างๆทันทีที่เห็นก็นึกเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เลยแต่ว่าผู้ที่ทรงตรัสรู้เนี่ยต้องต่างกับผู้ที่เคยเห็นอย่างนี้มีใครบ้างที่ไม่เห็นว่าเป็นคนมีอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่ที่จะรู้ความจริงว่าไม่มีคนเป็นความเห็นถูกหรือความเห็นผิด
2: เป็นความเห็นถูกค่ะ
1: ค่ะแต่สิ่งที่กล่าวว่าไม่มีคนเป็นอะไร
2: เป็นสภาวะค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้ทางตานะคะเห็นคนหรือเปล่า
2: ไม่เห็นค่ะเพียงเป็นสภาวะค่ะ
1: ค่ะไม่เห็นคนนะคะแต่เห็นอะไรคะ
2: เห็นสภาวะทางตา
1: ค่ะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตา
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะขณะนี้เป็นอย่างนั้นหรือยัง
2: ใช่ค่ะ
1: หรือยังค่ะ
2: เห็นค่ะ
1: หรือเพียงแต่ฟังและคิดและเข้าใจตามที่ได้ฟังแต่ยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งยังไม่ได้แทงตลอดสภาวะธรรมที่ปรากฏแต่ละทางแยกขาดจากกันเป็นแต่ละทางจริงๆ
2: เข้าใจค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเป็นความเข้าใจขั้นฟังใช่ไหม
2: คะ
1: ยังไม่ใช่การประจักษ์แจ้งถูกหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดว่าแม้ขณะนี้จะเห็นแล้วก็เคยเป็นเราแต่ตามความเป็นจริงกว่าจะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยต้องอาศัยการฟังบ่อยๆจนกระทั่งสัญญาในความเป็นอนัตตาในความเป็นธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยจะมั่นคงซึ่งทำให้สติสามารถจะเกิดระลึกรู้ลักษณะนั้นได้เพราะถ้าใช้คำว่าอนัตตานะคะต้องเป็นอนัตตาโดยตลอดเป็นอนัตตาแล้วจะกลับมาเป็นอัตตาได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ถ้าเป็นความเข้าใจถูกนะคะความเข้าใจถูกก็จะต้องมีว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นดอกไม้หรือเปล่า
2: ไม่เป็นค่ะ
1: เป็นโต๊ะหรือเปล่า
2: ไม่เป็นค่ะ
1: ค่ะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตา
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้แค่นี้ขั้นฟังยังไม่พอหรือพอแล้ว
2: ยังไม่พอค่ะ
1: ค่ะยังไม่พอเพราะฉะนั้นปัญญาก็จะต้องอบรมต่อไปอีกนะคะสามารถประจักษ์แจ้งว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยไม่ใช่เสียงที่ปรากฏทางหูไม่ใช่ความคิดนึกเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งเกิดต่ออย่างรวดเร็วต้องรู้ความต่างกันจึงจะละนะคะคลายความเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้เพราะฉะนั้นมีคำว่าเพิกอิริยาบถเพราะอะไรทำไมจึงต้องมีคำนี้ในเมื่อทุกคนก็รู้จักอิริยาบถใช่ไหมคะนั่งนอนยืนเดินวิ่งได้ไหมคะอิริยาบถ
2: ได้ค่ะ
1: ค่ะในเมื่อกายเคลื่อนไหวไปเนี่ยก็จะต้องเป็นอยู่ในลักษณะอาการอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ว่าไม่ได้รู้ความเป็นจริงว่าที่เข้าใจว่าเป็นกายเนี่ยแท้ที่จริงเนี่ยก็คือกองของฝุ่นอย่างละเอียดนะคะซึ่งแทรกขั้นด้วยอากาศธาตุแต่ว่าเมื่อรวมกันก็มีการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจความหมายของอนัตตาลึกซึ้งจริงๆนะคะก็คือเมื่อรู้ลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ละทางแยกขาดจากกันไม่ปะปนกันด้วย ขณะนี้เป็นปริยัติใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: กำลังฟังและเข้าใจยังไม่ถึงปฏิบัติเลยเพราะว่าอนัตตาไม่ใช่เราปฏิบัติถ้าเป็นเราจะปฏิบัติผิดหรือถูก
2: ผิดค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆและอะไรปฏิบัติ
2: สภาวะค่ะ
1: สภาวะอะไรคะมีหลายอย่าง
2: สภาวะการเคลื่อนไหว
1: ไม่ใช่ค่ะการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเป็นปกติเพราะฉะนั้นการที่ปัญญาจะเข้าใจถูกเห็นถูกนะคะในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังขณะนี้กำลังได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นขั้นเริ่มเข้าใจความไม่ใช่ตัวตนของสภาพธรรมะนะคะแต่ยังไม่สามารถที่จะประจักษ์ความจริงได้เพราะเหตุว่าเป็นเพียงขั้นปริยัติถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะไม่มีปฏิปักติและจะไม่มีปฏิเวทาคือการรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นต้องยอมรับก่อนว่าขณะนี้เป็นปริยัติการรู้เรื่องของสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะเพราะฉะนั้นที่จะรู้ความจริงยิ่งกว่านี้ชัดเจนกว่านี้ประจักษ์แจ้งแทงตลอดในสิ่งที่กำลังเริ่มเข้าใจเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะหรือว่าไม่มีหนทางเลย
2: มีค่ะ
1: มีหนทางนะคะเพราะฉะนั้นหนทางนั้นเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่ได้เป็นเราค่ะ
1: เป็นอะไรคะ
2: เป็นสภาวะค่ะ
1: ค่ะอะไรมีสภาวะเยอะแยะค่ะ
2: สภาวะการรู้ทางตา
1: เคยได้ยินคำว่ามรรคมีองค์8ไหมคะ
2: ไม่ยินค่ะ
1: ค่ะเป็นเราหรือเปล่าคะมรรค
2: ไม่เป็นค่ะ
1: ค่ะเป็นอะไร
2: เป็นลักษณะอาการปฏิบัติค
1: ่
2: ะ
1: อะไรปฏิบัติเพราะว่าธรรมะมีเยอะเลยค่ะจิตเห็นปฏิบัติได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
1: จิตเห็นทำหน้าที่อะไรคะ
2: รู้ค่ะ
1: ทำหน้าที่รู้อะไร
2: รู้สภาวะธรรมะที่เกิดขึ้น
1: รู้สิ่งที่ปรากฏคือกำลังเห็นไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของปัญญาถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็จะต้องเข้าใจว่าแม้ธรรมะก็มีหลากหลายและความหลากหลายของธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นอนัตตาแต่ละอย่างแต่ละอย่างของธรรมะเนี่ยเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราทั้งหมดมีใครทำเห็นได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ทำได้ยิน
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ทำคิดนึก
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเห็นเป็นมรรคหรือเปล่า
2: เป็นค่ะ
1: เห็นทำหน้าที่ของมรรคไม่ได้ค่ะ
2: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องทางปัญญาค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเรากำลังกลับไปกลับมานะคะเพราะว่าไม่มั่นคงด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะแล้วเริ่มเข้าใจถูกจะค่อยๆมั่นคงขึ้นจะไม่เปลี่ยนสภาพธรรมะขณะนี้นะคะมีอะไรบ้างขณะที่กำลังเห็นเฉพาะเห็นเนี่ยมีสภาพธรรมะอะไรบ้างที่ไม่ใช่เราค่ะกำลังเห็น
2: กำลังเห็น
1: ค่ะเป็นธรรมะอะไร
2: เห็นรูปค่ะ
1: ค่ะเป็นธรรมะอะไร
2: ทางตาค่ะ
1: ค่ะเห็นอะไรคะเห็นเป็นธรรมะอะไร
2: เห็นรูปปรากฏทางตา
1: เห็นเป็นธรรมะอะไรเห็นเป็นธรรมะไม่ใช่เราใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรตัวเห็นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นอะไร
2: จิตค่ะ
1: ค่ะเป็นจิตใช้คำว่าจิตหมายความว่าอะไรคะ
2: ทางจิตเหรอคะ
1: ค่ะ
2: เป็นสภาวะ
1: ค่ะลึกคันในคงจะไม่ต้องมีนะคะเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วก็คือว่าเริ่มค่อยๆเข้าใจจะดีกว่านะคะการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปตามลำดับขั้นอย่าไปคิดว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติและรู้อะไรได้เลยแต่การรู้จริงๆเนี่ยในเมื่อมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาถ้าไม่เริ่มฟังให้เข้าใจจริงๆนะคะเป็นเราที่จะปฏิบัติไม่แน่นอนเพราะแม้แต่ขณะนี้ค่ะเราก็สับสนว่าอะไรปฏิบัติมรรคคืออะไรเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องความไม่รู้ทั้งหมดแต่ถ้าเป็นการฟังนะคะความรู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเป็นอาหารที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเกิดแม้แต่คำว่าสติปัฏฐานเนี่ยก็อย่าเพิ่งรวบรัดว่าพอใครบอกว่าสติปัฏฐานเราก็เข้าใจแล้วแต่ว่าความจริงแล้วถ้าไม่มีปริยัติคือการศึกษาให้เข้าใจธรรมะนะคะจะมีสติที่ได้สะสมมาในขั้นของทานในขั้นของศีลในขั้นของความสงบของจิตแต่ว่าไม่สามารถที่จะเป็นสติปัฏฐานได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งรีบร้อนได้ไหมคะ
2: อ๋อคืออยากบรรลุเร็วๆค่ะไม่อยากกลับมาเกิดเลย
1: เราบรรลุหรือว่าปัญญาบรรลุคะ
2: ปัญญาบรรลุค่ะ
1: และตอนนี้มีปัญญาหรือยัง
2: ยังค่ะ
1: ก็ค่อยๆอบรมไปจนกว่าปัญญาจะเกิดจะถูกต้องกว่าหรือเปล่าคะ
2: ดีค่ะ
3: กราบเรียนถามท่านอาจารย์คำว่าสภาวะเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะเข้าใจชัดเจน
1: ขอเชิญคุณคำปันค่ะ
4: ครับท่านอาจารย์ครับสำหรับคำว่าสภาวะธรรมะหรือสภาพธรรมะทั้งสองคำนี้ก็ใช้แทนกันได้นะครับซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่มีจริงนะครับซึ่งท่านก็แยกออกเป็นสันตะกับภาวะแล้วก็ธรรมะธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงๆนะครับอันนี้คือความหมายของคำว่าสภาวะธรรมะหรือสภาพธรรมะครับท่านอาจารย์
1: ครับและสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าเลื่อนลอยเราไปอ้างเองว่ามีจริงแต่สิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างให้รู้ว่ามีจริงๆอย่างในขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงหรือเปล่าเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่จริงเมื่อไหร่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้มีจริงเมื่อไหร
2: ่จริงค่ะเมื่อตากระทบรูปค่ะ
1: รูปต้องเกิดขึ้นหรือเปล่าคะ
2: รูปไม่ต้องเกิดขึ้นค่ะ
1: ขอประธานโทษตอบอีกทีสิคะ
2: รูปไม่ต้องเกิดขึ้นค่ะ
1: แล้วไปเห็นอะไร
2: โทษค่ะ
1: เห็นไหมคะนี่คือความไม่รู้ค่ะอย่าเพิ่งไปคิดว่ารู้แล้วยังมีความไม่รู้อีกมาก
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่อีกแล้วนะคะค่ะก็เหมือนกับรู้แล้วแต่ความจริงต้องเข้าใจค่ะว่าม
2: ันเหมือนว่าถ้าเรียนอภิธรรมมันจะสับสน
1: ไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยค่ะอภิธรรมคืออะไรและอยู่ที่ไหนคำว่าธรรมะคำว่าอภิธรรมะหมายความว่าอะไรคือต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะ
2: ใช่ใช่แต่ดูไม่ละเอียด
1: ค่ะถ้าไม่ละเอียดไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ละเอียดได้ธรรมะที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะละเอียดจนกระทั่งทั้งนามธรรมและรูปธรรมเกินกว่าที่ใครจะคิดได้นะคะแต่จากการที่ทรงตรัสรู้ก็ทรงแสดงหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงต้องเป็นปัญญาด้วยนะคะที่สามารถจะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏถ้ายังไม่มีการฟังเข้าใจเลยเนี่ยเราจะเลอะเลือนไหมคะสับสนไหม
2: ค่ะ
1: ค่ะและเราจะไปปฏิบัติได้ไหมในเมื่อไม่มีความรู้ความเข้าใจสิ่งที่ปรากฏเพราะยังไม่รู้เลยว่าอะไรปฏิบัติเป็นอนัตตาหรือเปล่าหรือว่าเป็นเราการเข้าใจถูกต้องถูกตั้งแต่ต้นนะคะไม่ลืมคำว่าธรรมะและอนัตตาทิ้งไม่ได้เลยค่ะทุกอย่างที่เริ่มเข้าใจจะค่อยๆเข้าใจถูกต้องขึ้นถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบนะคะและก็ธรรมะที่ทรงแสดงไว้เพื่อละความไม่รู้ค่ะถ้ายังคงไม่รู้อยู่เป็นเราปฏิบัติซึ่งไม่ใช่อนัตตาก็ผิดตั้งแต่ต้น
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอสนทนาเพิ่มแต่อีกนิดหนึ่งได้ไหมคะคุณกฤตกรมีอวิชชาหรือเปล่าคะต้องขั้นฟังก่อนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ขออนุโมทนาค่ะ
5: พระพุทธศาสนานะคะเป็นเรื่องเหตุและผลอย่างพระสูตรที่เราได้ศึกษากันในวันนี้นะคะเหตุมีผลย่อมมีเรื่องการที่เราจะดับผลอันเกิดจากเหตุเนี่ยนะคะก็ต้องเจริญที่เหตุที่ถูกเพื่อที่จะเหตุนั้นจะสมควรกับผลถ้าเราต้องการผลที่เป็นไปในฝ่ายที่จะดับอกุศลธรรมเนี่ยนะคะก็ต้องเจริญเหตุที่สมควรกับผลอย่างในพระสูตรนี้ท่านกล่าวถึงธรรมะที่จะเป็นเหตุที่จะให้เกิดอวิชชาซึ่งปัจจัยที่เกิดอวิชชาเนี่ยมีนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่การไม่คบสัตบุรุษไม่ฟังพระสัทธรรมและเมื่อไม่ฟังพระสัทธรรมก็ไม่มีศรัทธาแล้วก็ไม่มีการกระทำไว้ในใจโดยแยกคายเพราะว่าถ้าเรามีความเข้าใจในพระธรรมเนี่ยก็เป็นปัจจัยให้เราพิจารณาถูกต้องตามคลองแห่งธรรมะแต่ถ้าเราไม่มีความเข้าใจถูกต้องจากการฟังและมีศรัทธาในพระธรรมที่ทรงแสดงด้วยก็ยากที่จะไตรตรองในคลองแห่งธรรมะแล้วก็ไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดสติสัมปชัญญะนี่คือส่วนของปัญญานั่นเองแล้วปัญญาก็จะมีหลายระดับขั้นถึงขั้นที่สามารถที่จะดับอนุสัยกิเลสได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมเนี่ยนะยากมากที่จะละอกุศลธรรมที่มีได้เพราะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยแม้แต่การปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจสภาพธรรมะของปฏิบัติเนี่ยนะคะก็ยากที่จะตรงตามคลองแห่งธรรมะเพราะคำว่าธรรมหรือปฏิบัติเนี่ยนะในภาษาไทยเนี่ยจะไม่ตรงกับสภาพธรรมะที่ทรงแสดงเอาไว้ในภาษาบาลีเพราะว่าการที่จะเป็นผู้ที่จะปฏิบัติได้เนี่ยนะก็คือต้องมีความเข้าใจในพระธรรมที่ทรงแสดงนั่นคือเริ่มตั้งแต่ปริยัติก่อนคือศึกษาคำสอนพระธรรมทั้งหมดและเป็นปัจจัยให้อุปการะให้การปฏิบัตินั้นถูกต้องและปฏิบัติในที่นี้นะต้องเป็นไปในฝ่ายกุศลด้วย
6: มีปัญญาที่จะเห็นถูกในสิ่งที่เป็นจริงรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงด้วยเพราะว่าการยึดถึงเฉพาะสภาวะธรรมที่มีจริงนะต้องเป็นเรื่องของปัญญาแต่ไม่ใช่ด้วยความที่เป็นเราที่ทำเพราะถ้าทำในขณะนั้นนะฮะจิตขณะนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะว่าสภาพธรรมะที่เป็นอวิชชามีมากนะถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้ปัจจัยที่จะให้อวิชชาเกิดขึ้นและไม่รู้หนทางที่จะดับอวิชชาแล้วนะขณะที่อกุศลจิตเกิดมีอวิชชาแล้วและอวิชชานี้เป็นเครื่องกั้นด้วยกั้นสภาวะธรรมที่มีจริงก็ทำให้เราเนี่ยติดข้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยที่ไม่รู้ความจริงนั่นเองงั้นขาดไม่ได้นะสำหรับการฟังพระธรรมซึ่งพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดเนี่ยก็เกื้อกูลต่อความเห็นถูกในสภาพธรรมะที่มีจริงและทำให้เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยคำหลายคำนะฮะที่ภาษาไทยใช้กันเนี่ยไม่ตรงกับสภาวะธรรมที่เป็นจริงเราศึกษาพระธรรมจะทำให้เราเข้าใจถูกแม้แต่คำว่าสติหรือปัญญาซึ่งถ้าไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมนะก็จะไม่ตรงกับพระธรรมที่ทรงแสดงนั่นเองหลายท่านก็คงพอใจที่จะมีสติปัฏฐาน4แต่ก็ไม่รู้ว่าสติปัฏฐาน4นั้นคืออะไรนั่นเราต้องมาฟังก่อนฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะเป็นปัจจัยให้เราพิจารณาสภาพธรรมะถูกต้องตามคลองแห่งธรรมะนั่นเองเพราะว่าสตินี่นะเป็นสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายดีและสติก็มีหลายขั้นแต่สติที่เกิดกับสติปัฏฐานเนี่ยนะคะที่เป็นการรู้ลักษณะสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องมีสภาวะมีลักษณะแต่ไม่ใช่ชื่อหรือเรื่องราวของธรรมะหรือเป็นการคิดนึกเพราะว่าคิดนึกขณะนั้นถ้าไม่รู้ลักษณะของจิตแล้วก็ยากนะที่จะให้สภาพธรรมะขณะนั้นนะฮะเป็นไปอย่างที่เราคิดเพราะว่าขณะที่เรามีความคิดที่ผิดนะการดำริก็ผิดไปด้วยงั้นถ้าเรามีความเข้าใจถูกเห็นถูกการไตร่ตรองหรือว่าการที่จะตรึกถึงสภาพธรรมะที่มีในขณะนั้นก็ถูกต้องด้วยงั้นก็จะเห็นว่าพระสูตรในวันนี้นะก็เป็นเรื่องเหตุและผลของธรรมะนั่นเอง
7: ค่ะกราบเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะมีอะไรกรุณาหน่อยไหมคะ
1: ค่ะเพื่อให้เข้าใจเพิ่มเติมนะคะจะอบรมเจริญปัญญาค่อยๆเห็นถูกเข้าใจถูกความจริงของสิ่งที่ปรากฏจริงๆในชีวิตประจำวันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหรือจะปฏิบัติแล้วไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวันทุกขณะ
2: ขอข้อแรกละกันค่ะ
1: ข้อแรกนะคะเป็นคนที่อาจหาญร่าเริงเพราะว่ารู้ยากหรือรู้ง่ายสภาพธรรมะปรากฏและผู้ที่ทรงตรัสรู้ก็รู้ความจริงว่าชั่วคราวค่ะสั้นมากเกิดขึ้นปรากฏแล้วหมดไปไม่ทันจะเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเลยแต่ว่าเพราะการเกิดดับของสภาพธรรมะที่ปรากฏเมื่อกระทบจักขุปสาทะอย่างนี้นะคะและปรากฏอย่างนี้แต่เกิดดับสืบต่อแสนเร็วจนหลอกลวงให้รู้เหมือนกับว่ามีคนมีสัตว์จริงๆแต่ความจริงก็เป็นเพียงนิมิตตะเครื่องหมายให้รู้ว่าขณะนี้ทางตามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่ถ้าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะก็คือเริ่มที่จะเข้าใจว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งลองคิดดูนะคะเราได้เคยได้ยินได้ฟังคำนี้มาก่อนในแสนโกรธกลับมากน้อยแค่ไหนกับการที่เราฟังแล้วเราจะเข้าใจได้ถูกต้องนะคะแม้ว่ายังไม่ได้ประจักษ์แจ้งแต่ถ้าผู้นั้นไม่ได้ทรงประจักษ์แจ้งความจริงจะแสดงความจริงไม่ได้เลยว่าขณะนี้สภาพธรรมะที่ปรากฏเหมือนไม่ดับเนี่ยความจริงเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีหนทางด้วยนะคะคือการอบรมเจริญปัญญาที่จะคลายความไม่รู้ก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปประจักษ์การเกิดดับได้ค่ะวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราคิดเรื่องอื่นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่เคยระลึกได้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตานี่แสดงว่าการฟังเนี่ยน้อยมากแค่ไหนแต่ถ้ามีปัจจัยนะคะอาหารของการที่จะระลึกแล้วก็เข้าใจลักษณะที่กำลังปรากฏขณะนั้นก็เป็นการอบรมเจริญปัญญาอีกขั้นหนึ่งซึ่งไม่ใช่เพียงขั้นการฟังแต่ขั้นที่สามารถที่จะเริ่มคลายความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏซึ่งบุคคลที่จะรู้ความจริงได้เนี่ยนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีวิริยะบารมีขันติบารมี ไม่ต้องถามอีกแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อไหร่จะรู้เพราะว่ารู้เป็นรู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้นี่ความเป็นผู้ตรงไม่ใช่ว่าทั้งที่ไม่รู้ก็ถามว่าเมื่อไหร่จะรู้โดยที่ไม่รู้เลยนั่นก็เป็นสิ่งซึ่งไม่ได้คลายความไม่รู้และยังมีความเป็นเราอยู่ด้วยเหตุนี้บารมี10นะคะจะขาดสัจจะบารมีวิริยะบารมีอธิษฐานบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีไม่ได้เลยถ้ามีการฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยจะทราบซึ้งในความเป็นบารมีนะคะธรรมะที่สามารถจะทำให้ถึงฝั่งคือดับกิเลสคือความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่ก็ต้องเข้าใจความหมายแต่ละคำนี่นะคะละเอียดขึ้นเช่นคำว่าปฏิบัติในภาษาไทยเนี่ยจริงๆแล้วก็มาจากคำภาษาบาลีว่าปฏิกับปฏิปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงไม่มีใครไปถึงแต่สตินะคะและมรรคที่เกิดพร้อมกันกำลังถึงลักษณะเพราะกำลังรู้ตรงลักษณะที่เป็นธรรมะจนกว่าจะเข้าใจถูกเห็นถูกในความเป็นธรรมะของสภาพธรรมะขณะนั้นจึงจะเป็นปฏิบัติหรือปฏิปฏิแต่ไม่ใช่มีใครบอกเราให้ปฏิบัติแล้วเราก็เชื่อโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าปฏิบัติคืออะไรปฏิบัติในภาษาไทยคิดว่าทำแต่ในภาษาบาลีไม่ได้หมายความอย่างนั้นภาษาบาลีหมายความว่าปฏิเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะแต่ละทางซึ่งปรากฏและก็ดับไปอย่างรวดเร็วมากนี่คือความถูกต้องจริงๆเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงอย่างนั้นได้นะคะก็ต้องมีการฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจว่าไม่ใช่เราปฏิบัติใครก็ตามที่คิดว่าเราปฏิบัตินั่นคือไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องละเอียดนะคะสำหรับผู้ที่อาจหาญกล้าหาญที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแม้ว่าวันนี้ยังไม่รู้แต่อาศัยการฟังเข้าใจขึ้นนั่นคือการอบรมความรู้เพิ่มขึ้นนะคะจนกว่ามีอาหารของสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะจึงจะเกิดแต่ไม่ใช่หมายความว่ามีเราเป็นตัวตนที่จะไปทำถ้าเป็นโดยลักษณะนั้นก็คือฟังธรรมะไม่เข้าใจทั้งที่แปลได้ว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ก็เป็นเราจะทำก็ค้านแสดงว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆ
7: ค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ
8: ก็คิดละกิเลสบ้างไหมมีกิเลสมากมายมหาศาลและเมื่อมีโอกาสได้ฟังพระธรรมแล้วเห็นโทษและคิดจะละกิเลสบ้างไหมเพราะกิเลสนำมาแต่ทุกโทษประการต่างๆจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.7 มิถุนายน 2558

0: ทุกคนมีกิเลสมากมากจนประมาณไม่ได้เลยเริ่มเห็นโทษของกิเลสและเริ่มคิดที่จะละไหมหรือว่าเหมือนเดิมอาหารนั่นก็อร่อยอย่างเก่าเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆก็ยังน่าใช้น่าซื้อน่าหายังติดข้องอยู่เหมือนเดิมคิดแม้แต่เพียงที่จะละว่าเรามีกิเลสมีความติดข้องมากแล้วก็จะละได้อย่างไรมีกิเลสมากไม่มีใครปฏิเสธแล้วจะละได้อย่างไรหรือว่าคิดว่าควรจะละบ้างไหมเป็นผู้ที่ตรงจริงใจคิดบ้างไหมที่จะละเมื่อคิดแล้วจึงรู้ว่าหนทางคืออะไรเพราะฉะนั้นบางทีการฟังธรรมะฟังธรรมะโดยไม่รู้จุดประสงค์ว่าเพื่ออะไรบางคนก็ฟังเพราะเหตุว่ามีเรื่องราวต่างๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นก็ฟังแต่ฟังเพื่อประโยชน์จริงๆคือรู้ว่าตนเองเนี่ยมีความไม่รู้และก็มีกิเลสมากเหลือเกินทุกด้านรอบด้านไปหมดไม่ว่าในเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วเห็นกิเลสคือเห็นโทษเป็นธรรมะซึ่งทรงไว้ซึ่งทุกทางนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เพลินให้ชอบก็เป็นเพียงสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งทุกข์และก็ความติดข้องคือกิเลสก็ต้องนำความเดือดร้อนความทุกข์ตามกำลังของกิเลสถ้ามีกิเลสมากทุกข์น้อยได้ไหมหรือมีกิเลสน้อยทุกข์มากได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้รู้ว่าใครก็ตามวันนี้มีทุกข์เพราะกิเลสและใครก็ตามที่มีทุกข์เล็กๆน้อยๆกิเลสก็ยังไม่ปรากฏว่ามีมากเมื่อไหร่ทุกข์มากเดือดร้อนมากเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นก็แสดงว่าผู้นั้นมีทุกข์มากเพราะฉะนั้นก็ให้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงฟังธรรมะเพื่อเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะแล้วก็กิเลสก็เป็นกิเลสเมื่อมีกิเลสมากๆ มีไหมที่จะไม่กระทำทุจริตกรรมก็เป็นอภิสังขารเป็นทุกข์ไหมกรรมเกิดแล้วกรรมสำเร็จแล้วจะต้องนำมาซึ่งผลของกรรมซึ่งผลของกรรมก็เป็นทุกข์ด้วยเพราะเหตุว่าเกิดเป็นผลของกรรมแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่ว่าไม่เห็นโทษเลยนะคะว่าผลของกรรมคือให้เห็นสิ่งที่น่าพอใจเดี๋ยวนี้เองพอได้รับสิ่งที่น่าพอใจเพลินแล้วค่ะลืมละเป็นเพียงผลของกรรมดีที่ได้กระทำแล้วทำให้ได้พบสิ่งที่น่าพอใจทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างเมื่อไม่มีปัญญาแล้วก็พรั่งพร้อมด้วยสิ่งที่น่าเพลิดเพลินซึ่งเป็นผลของกรรมดีกิเลสก็ติดตามมาเพิ่มขึ้นอีกจากผลที่ได้รับแค่เห็นแล้วดับกิเลสตามมานับไม่ถ้วนจากผลของกรรมที่ได้กระทำไว้เล็กน้อยมากได้ยินเสียงที่น่าพอใจแล้วก็ดับไปกิเลสตามมาอีกเท่าไหร่พระเชนทรงแสดงทั้งเรื่องของกามซึ่งเป็นอุปธิเป็นผลของกรรมถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ทำให้เกิดกิเลสเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วคิดบ้างไหมที่จะละบ้างเพราะมากเหลือเกินที่มีมาแล้วก็มากและยังเพิ่มขึ้นอีกทุกครั้งที่มีการได้รับสิ่งที่ดี
1: ขณะที่รับประทานอาหารอร่อยเนี่ยก็ไม่เห็นโทษของความพอใจตรงนั้นเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นอาหารอร่อยมากยังไม่พอเติมอีกหน่อยไหมรสนั้นรสนี้เป็นต้นอร่อยแค่นี้ยังไม่พอขอเพิ่มอร่อยขึ้นมาหน่อยอาจจะเติมน้ำปลาบ้างน้ำตาลบ้างมะนาวบ้างให้อร่อยขึ้นอีกแล้วอย่างนี้ค่ะละกิเลสหรือเปล่าไม่เพียงพอต่อกิเลสเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่ว่าจะทางไหนทั้งสิ้นพระชัยพระธรรมทั้งหมดทรงจำแนกโดยละเอียดเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้ฟังได้รู้จักตนเองไม่ใช่เพียงตัวหนังสือที่มีอยู่ในตำราแล้วก็มารู้ว่าอุปธิหมายความว่าอย่างนี้ได้แก่อย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เองค่ะอุปธิแต่ละหนึ่งที่มีไม่ว่าจะเป็นกามูปธิรูปเสียงกลิ่นรสแวดล้อมทุกวันเกิดในภูมิที่เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตั้งแต่เกิดจนตายแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือกิเลสความติดข้องถ้าไม่มีการแสดงพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีใครคิดบ้างไหมที่เห็นโทษของกิเลสว่าเป็นสิ่งที่ควรละคลายหรือแม้แต่เพียงว่าคิดที่จะลดลงบ้างเท่านั้นเองแล้วก็หนทางที่จะละก็มีแต่ว่าเป็นหนทางที่ยาวไกลเพราะเหตุว่ากิเลสสะสมมามาก เป็นหนทางที่ต้องอดทนและเป็นหนทางที่ต้องเข้าใจถูกเห็นถูกเพราะเหตุว่าอกุศลที่เป็นนายช่างที่สร้างเรือนที่แยบยลมากมีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้จักอยู่ด้วยตลอดเวลาก็ไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็เริ่มรู้จักสภาพธรรมะซึ่งเป็นโทษอย่างยิ่งคือกิเลส

0: รมที่โรงแรมเชราตันสุขุมวิทวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2561
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะว่าผู้ที่เริ่มต้นฟังใหม่ๆหรือแม้ว่าจะฟังมานานแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะแยกแยะว่าอะไรเป็นความจริงอะไรคือบัญญัติหรือสิ่งสมมุติโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญตนว่าเป็นเราเป็นเขาซึ่งนำมาซึ่งปัญหาต่างๆในสังคมเนี่ยค่ะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องกราบท่านอาจารย์ค่ะ
2: การฟังธรรมเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ได้ยินคำของพระองค์เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นค่ะทุกคำที่ได้ฟังเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นการตั้งจิตไว้ชอบเนี่ยนะคะก็คือฟังเพื่ออะไรไม่ใช่ฟังเพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ฟังเพื่อเข้าใจความจริงพระเหตุว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทุกคำเลยค่ะตรัสถึงสิ่งที่มีจริงแต่ว่าไม่มีใครรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะแต่ละคำให้เราเข้าใจเพราะฉะนั้นผู้ฟังนี่นะคะก็ต้องคิดถึงใครเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราเป็นใครเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงว่าจะได้เป็นพระโสดาบันดับกิเลสหรือว่าเป็นพระสกทาคามีดับกิเลสต่อไปอีกจนถึงความเป็นพระอนาคามีดับกิเลสต่อไปอีกจนถึงความเป็นพระอรหันต์ไกลแสนไกลเพราะอะไรคะเพราะไม่รู้ไม่ใช่ว่าใครสามารถที่จะไปถึงการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหนทางเพื่อรู้ความจริงโดยง่ายเลยเพราะเหตุว่าแม่พระองค์เองนะคะก็ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้สิ่งที่พระองค์ตรัสถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ว่าจากการที่ตรัสรู้พระองค์ประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะคิดเองได้เลยได้ฟังแล้วก็ยังยากเหลือเชื่อค่ะแต่ใครเป็นคนตรัสจากการที่ได้ประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะเป็นคำจริงซึ่งความไม่รู้ในแสนโกรธกับที่ผ่านมาทำให้ปิดบังความจริงที่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังแล้วเนี่ยนะคะประโยชน์ไม่ใช่ไปแยกธรรมะหรือทำอะไรทั้งสิ้นค่ะประโยชน์คือได้เข้าใจสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนซึ่งขณะนี้ก็กำลังถูกปกปิดด้วยความไม่รู้จนความเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะค่อยๆเปิดเผยนะคะสิ่งที่มีให้ปรากฏแต่ว่าถูกปกปิดไว้นานเท่าไหร่มากเท่าไหร่หนาเท่าไหร่แสนโกรธกลับมาแล้วทุกขณะเพราะฉะนั้นเป็นการยากยิ่งนะคะที่จะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยง่ายแต่ประโยชน์ที่สุดก็คือว่าในสังสารวัฏมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังคำจริงซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะทำให้จากการที่หลงไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นจากเกิดแล้วก็ต้องตายทุกคนแต่ก่อนตายเนี่ยก็จะมีการเห็นมีการได้ยินมีการคิดนึกมีการทำดีทำชั่วหลากหลายมากซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งต่างๆที่มีเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราเคยยึดถือว่าสิ่งนั้นยังเที่ยงและมั่นคงเช่นขณะนี้ลองคิดดูนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ต้องไปแยกอะไรใช่ไหมคะแต่ฟังให้เข้าใจว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ปรากฏเดี๋ยวนี้เกิดดับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาทำไมกล่าวว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เกิดดับเห็นได้ยินสิ่งต่างๆหลากหลายมากจะปรากฏพร้อมกันไม่ได้ต้องทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นทั้งหมดที่อยู่ที่นี่นะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังปรากฏดับแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังปรากฏต่อกันสืบกันเหมือนไม่ดับเลยก็เกิดแล้วดับแล้วทั้งนั้นนี่คำของใคร ธรรมของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เพื่อให้คนฟังเนี่ยได้เริ่มเห็นถูกเข้าใจถูกซึ่งความเห็นถูกก็ไม่ใช่เรานะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรอะไรก็ไม่มีโลกก็ไม่ปรากฏแต่เมื่อมีสิ่งที่เกิดแล้วก็มีสภาพที่รู้เกิดเห็นบ้างได้ยินบ้างโลกจึงปรากฏเพราะฉะนั้นฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเพื่อเกิดความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีซึ่งคำของพระองค์ทุกคำเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้ด้วยความเข้าใจแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเลยนะคะไม่มีทางที่จะรู้ว่าคำจริงสามารถที่จะรู้ได้แต่ต้องด้วยการที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นไม่ใช่คิดว่าเมื่อไหร่เราจะรู้เมื่อไหร่เราจะแยกได้เมื่อไหร่เราจะเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่เราจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ต้องไปแยกไม่ใช่ต้องไปทำอะไรเลยนะคะฟังเข้าใจแต่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะคำนั้นจริงหรือเปล่าถ้าคำนั้นเป็นคำจริงไตรตรองจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยนะคะก็ยังเป็นประโยชน์เพราะเหตุว่าการศึกษาใดๆก็ตามเนี่ยค่ะต้องตั้งต้นถ้าไม่มีการเริ่มต้นเลยในสังสารวัฏและต่อไปก็ไม่ได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่เมื่อไรก็ตามนะคะชาติไหนก็ตามมีโอกาสได้ฟังคำจริงแล้วเห็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่ละเลยการที่จะค่อยๆเห็นประโยชน์จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าสิ่งที่มีประโยชน์ในชาติหนึ่งชาติหนึ่งที่เกิดมาไม่มีอะไรเท่ากับความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีตามความเป็นจริงเพราะว่าทุกอย่างต้องหมดสิ้นไปค่ะมีอะไรบ้างคะที่ไม่หมดสิ้นอาหารที่รับประทานเมื่อกี้นี้อยู่ไหนใช่ไหมคะความคิดอยู่ไหนเราอาจจะบอกว่าคิดเมื่อนั้นเมื่อนี้ตรงนั้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวนี้อยู่ไหนไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความจริงก็คือว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีเมื่อเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วดับไปไม่มีใครรู้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ได้ซ้ำกันเลยแม้แต่เดี๋ยวนี้ค่ะเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดแต่ละหนึ่งต้องเกิดแน่นอนแล้วก็ดับไปด้วยแต่ว่าไม่มีการรู้ว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วเพราะการสืบต่อรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นการฟังคำซึ่งเราใช้คำว่าธรรมะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่ไตรตรองนะคะแล้วก็เห็นความหนาแน่นของความไม่รู้และความเข้าใจที่ค่อยๆเกิดขึ้นนี่ค่ะจะรู้ได้ว่าเพราะได้ฟังแล้วก็ยังมีอีกมากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะคะเพราะรู้ว่าเพียงคำสองคำประโยคสองประโยคเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงจนกระทั่งละความเห็นผิดที่หลงยึดถือว่ามีเราหรือว่าเป็นเราหรือว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่ยั่งยืนแต่ละคำนี่อีกไกลใช่ไหมคะขณะนี้สิ่งนี้กำลังเกิดดับแต่คำจริงแต่ละคำเนี่ยจะนำไปสู่ความเข้าใจขึ้นความเห็นถูกเพิ่มขึ้นและสิ่งที่กำลังเกิดดับจริงปรากฏไม่มีอะไรที่จะปิดกั้นนะคะซึ่งสิ่งที่ปิดกั้นตลอดเวลาคือความไม่รู้ทุกอย่างเกิดดับเร็วค่ะแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่รู้เลยก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานแสนนานจนกว่าจะได้ฟังคำซึ่งชาตินี้จะเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าได้ฟังแล้วก็ได้ไตรตรองแล้วก็สามารถที่จะรู้ประโยชน์ยิ่งขึ้น
3: ครับดังนั้นขณะนี้นะครับยังมีความไม่รู้อยู่นะครับเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏแต่ว่ารู้หรือว่าเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้มากน้อยแค่ไหนจากการฟังก็รู้ได้ใช่ไหมครับว่าเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ว่าความรู้เป็นขั้นการฟังและยังต้องสะสมจนมั่นคงที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงนะครับว่าขณะนี้นะครับมีสภาพธรรมะแต่ละลักษณะแต่ความไม่รู้นะครับปกปิดไว้ไม่สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงได้เพราะความไม่รู้หรืออวิชชาก็เป็นธรรมะเหมือนกันดังนั้นทุกๆขณะที่กำลังเป็นไปในขณะนี้นะครับไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเลยแต่มีสภาพธรรมะแต่ละลักษณะที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของธรรมะนั้นๆครับ
2: ต้องไม่ลืมนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ทำอะไรขึ้น แต่สิ่งที่มีทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายเป็นสิ่งที่เข้าใจให้ถูกต้องเพราะว่าเกิดมานี่ก็ไม่รู้เลยแล้วก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆเข้าโรงเรียนเรียนวิชานั้นวิชานี้มีชีวิตต่อไปจนตายก็ไม่รู้อะไรแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ให้ใครไปทำแต่ให้เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เริ่มต้นนะคะขณะนี้ทุกคนเห็นถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าเห็นมีจริงที่เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปแค่คำนี้คำเดียวลองคิดดูสิคะคนฟังที่จะใส่ใจเนี่ยมีกี่คนที่จะรู้ว่าเป็นความจริงแน่นอนทุกคำเห็นมีจริงเมื่อเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้นะคะทุกอย่างจะค่อยๆเปิดเผยขึ้นแม้แต่ได้ยินมีจริงเมื่อเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปค่อยๆไตร่ตรองพิจารณาเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับคำที่ว่าสิ่งที่มีจริงนี่ค่ะไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นไม่มีใครสามารถที่จะไปทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้เลยนะคะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วเดี๋ยวนี้ปรากฏเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่มีตาไม่เห็นแน่นอนจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะที่ทุกคนมีตาและลืมตาแล้วเห็นพระเช่นก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงชั่วคราวขณะนี้นะคะเพียงได้ยินเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเห็นต้องไม่มีและสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยค่ะว่าเกิดมีแล้วดับไม่ใช่ไม่มีนะคะและไม่ใช่ไม่เกิดด้วยถ้าไม่เกิดไม่มีแน่นอนค่ะไม่ว่าอะไรทั้งหมดมีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยจริงไหมไม่ใช่บังคับให้ใครเชื่อนะคะแต่ถ้ารู้ว่าเป็นความจริงจะรู้ว่าความจริงนี้สามารถประจักษ์แจ้งได้สามารถที่จะรู้จริงๆได้แต่ไม่ใช่ในขณะที่เพิ่งเริ่มฟังเพราะฉะนั้นอยู่ที่คนที่ได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะฟังแล้วเห็นประโยชน์ที่จะรู้ว่าจริงยังไงจริงแน่นอนเลยแต่ว่าจริงนี้เพียงแค่ตั้งต้นจริงถึงที่สุดก็คือว่าประจักษ์ความจริงได้สามารถที่จะละการที่เคยยึดถือว่ามีคนมีสัตว์มีสิ่งต่างๆเป็นรู้ว่ามีแต่สิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นวัตถุภายนอกก็ตามทุกอย่างไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นขณะนี้เกิดแล้วดับไปเป็นธรรมดาฟังไว้เมื่อจริงนะคะก็ฟังต่อไปอีกเพื่อจะได้เข้าใจความจริงนี้ยิ่งขึ้นอีกนานไหมคะแต่ว่าแน่นอนคือเห็นขณะนี้ก็ดับได้ยินก็ดับทุกอย่างที่ปรากฏก็ดับแต่ปรากฏเหมือนไม่ได้ดับไปเลยเพราะว่าเกิดสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้าใช้คำว่าสุดที่จะประมาณได้เนี่ยจริงอย่างนั้นเลยขณะนี้กี่คนในห้องนี้ดอกไม้กี่ดอกและยังมีอย่างอื่นอีกประมาณได้ไหมคะว่ากว่าจะเป็นดอกไม้แต่ละหนึ่งจะต้องมีเห็นกี่ขณะและยังคนแต่ละคนจะต้องมีเห็นกี่ขณะ
4: แต่ถ้าอาจารย์ครับความจำว่าเป็นเราความจำว่าเป็นเรื่องราวเนี่ยก็ช่างยาวนานถ้าอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่ว่าอาหารที่ทานไปเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วตะกี้เพิ่งไปทานข้าวต้มปลามาความทรงจำก็คิดอ้าวก็อยู่ในท้องไงแล้วเดี๋ยวก็อยู่ในลำไส้ต่อไปเงี้ยถ้าอาจารย
2: ์ค่ะคิดว่า
4: อย่างไรอ
2: ยู่ในท้อง
4: พอทานเข้าไปแล้วก็ต้องอยู่ในท้อง
2: ก็เหมือนเดี๋ยวนี้คิดว่าดอกไม้ก็อยู่บนโต๊ะ
4: ไม่ต่างกัน
2: ทั้งที่ดอกไม้ยังปรากฏแต่อยู่ในท้องไม่ได้ปรากฏ
4: แต่ก็ยังจำไว้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นก็ยังจำ
2: แค่คิดเองพระเชนแสดงเห็นว่านะคะทำไมนะคะเราฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแต่ละคำยังต้องฟังบ่อยๆฟังแล้วฟังอีกเพราะหลงลืมเพียงแค่นิดเดียวก็ลืมละใช่ไหมคะก็เป็นดอกไม้ที่อยู่บนโต๊ะต่อไปเรื่อยๆพระเชนแสดงว่านะคะถ้าเราไม่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษา เรื่องสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดไม่ว่าในกาลไหนเรื่องเห็นเรื่องได้ยินเรื่องได้กลิ่นเรื่องลิ้มรสเรื่องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเรื่องคิดนึกเรื่องราวต่างๆเพราะเหตุว่ามีแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเท่านั้นเองทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ซ้ำกันเลยสักขณะเดียวใครจะคิดอย่างนั้นบ้างเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี่แหละได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ได้ยินเมื่อกี้นี่แหละเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยควรใส่ใจไหมที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสรู้สิ่งที่มีจริงแล้วทรงพระมหากรุณาให้คนอื่นได้รู้ด้วยแล้วเราก็ไม่สนใจในการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้เรารู้ด้วยแต่ถ้าเห็นประโยชน์จริงๆว่าทุกคำเนี่ยนะคะเป็นสิ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะคิดเองใครก็นำมาให้เราไม่ได้พูดสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จนเข้าใจมั่นคงขึ้นเพราะฟังบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าขาดการฟังเราก็รู้ได้ว่าเป็นผู้ที่ประมาทอย่างยิ่งเหมือนรู้แล้วรู้แล้วได้ยังไงคะเห็นกำลังเกิดระดับเนี่ยรู้แล้วได้ยังไงแค่ได้ยินนิดเดียวเท่านั้นเองว่าเห็นขณะนี้เพียงแค่เห็นระดับได้ยินก็เกิดระดับรู้แค่นี้พอหรือแค่คิดแล้วก็ลืมยังไม่จำจนกระทั่งมั่นคงว่าไม่มีเราสิ่งต่างๆขณะนี้ชั่วคราวเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏจะไปหาที่ไหนอีกไม่มีพระเช่นก็แสดงเห็นว่าทุกคำเนี่ยมีค่าอย่างยิ่งนะคะสำหรับผู้ที่รู้ประโยชน์ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวความสุขชั่วคราวแล้วก็หมดไปโดยไม่เข้าใจความจริงกับการที่ความจริงอย่างนี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะความจริงต้องเป็นความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้จะเปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้เองสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแค่ฟังอย่างนี้ถ้าสะสมมานานนะคะได้ฟังจากพระโอษฐ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาจะจำไว้ไหมคะจำไว้ว่าสิ่งที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้แต่เมื่อไรจะรู้จริงอย่างนี้ไม่ใช่มีหน้าที่ที่จะไปคิดทำอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะสาวกคือผู้ฟังแล้วไตร่ตรองฟังแล้วค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งมั่นคงขึ้นนะคะเมื่อความเข้าใจเรื่องความไม่ใช่เรามั่นคงขึ้นปัญญาก็จะเจริญขึ้นอีกตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นทรงแสดงว่าธรรมะที่มีจริงเนี่ยนะคะปัญญาสามารถที่จะฟังเข้าใจรอบรู้มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นปริยัติเป็นสัจจญาณซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ทีละหนึ่งไม่เลือกโดยความเป็นอนัตตาและเมื่อมีความเข้าใจขึ้นอีกก็สามารถจะถึงการประจักษ์แจ้งการเกิดดับการที่เคยยึดไว้อย่างมั่นคงว่าเป็นเราเนี่ยค่อยๆลดลงจนกระทั่งถึงการประจักษ์แจ้งอริยสัจสี่ดับกิเลสไม่เกิดอีกเลยคือความเข้าใจผิดที่หลงเข้าใจว่าขณะเนี้ยทุกอย่างเที่ยงเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเป็นของเราเพราะฉะนั้นก็จะเห็นคุณนะคะและศรัทธาของพระโสดาบันมั่นคงยิ่งกว่าศรัทธาของคนอื่นเพราะเหตุว่าก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันศรัทธามั่นคงไหมคะเห็นขณะนี้กำลังเกิดดับฟังแค่นี้ไม่มีทางมั่นคงแต่ถ้าเข้าใจขึ้นเข้าใจอีกมั่นคงอีกมั่นคงอีกนะคะจนกระทั่งสภาพธรรมะปรากฏจะไม่มั่นคงได้อย่างไรเพราะตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างจนกระทั่งเมื่อดับกิเลสได้ไม่มีทางที่จะเป็นปุถุชนผู้หนาแน่นด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นฟังธรรมะบ้างแล้วก็จะเห็นความมั่นคงหรือไม่มั่นคงถ้ามีโอกาสที่จะได้ฟังก็ไม่ฟังมั่นคงไหมคะแล้วรู้ไหมคะว่าขณะนั้นน่ะมั่นคงในอะไรที่ไม่ฟังมั่นคงในความเป็นเราเพราะฉะนั้นก็ยากแสนยากนะคะกว่าจะเห็นว่าไม่ใช่เราเพราะระหว่างที่มั่นคงด้วยความเป็นเราก็เพิ่มความมั่นคงไปเรื่อยๆพอฟังอีกต่อไปก็ค่อยๆละความเป็นเราน้อยมากเพราะว่าความมั่นคงในความเป็นเรามานานแสนนานเนี่ยมากกว่าด้วยเหตุนี้นะคะจึงต้องอาศัยบารมี คุณความดีต่างๆเพราะรู้ว่าขณะใดก็ตามที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นเป็นอกุศลแม้เพียงหนึ่งขณะประมาทไหมคะน้ำทีละหยดกว่าจะเต็มเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นประโยชน์จริงๆนะคะรู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยเลือกไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้นะคะแต่การเข้าใจในประโยชน์ความเห็นคุณค่าของการที่จะได้เข้าใจธรรมะเนี่ยก็ค่อยๆสะสมไปท่ามกลางอกุศลจนกว่าจะถึงเวลาที่ไม่ว่าขณะใดทั้งสิ้นนะคะปัญญาที่มีความมั่นคงนั้นก็สามารถจะเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏเพราะเหตุว่าการที่จะละความเป็นตัวตนเนี่ยไม่ใช่เป็นเลือกละบางสิ่งและบางสถานที่แต่ตลอดเวลาที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตามความเป็นจริงของแต่ละคนซึ่งเป็นชีวิตปกติประจำวันเพราะฉะนั้นใครสะสมมาอย่างไรไปบอกให้เลิกไม่ให้ทำอย่างนั้นได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นตามความเป็นจริงว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกตามความเป็นจริงในสิ่งที่เกิดแล้วรู้ด้วยตามเหตุตามปัจจัยเพราะขณะนั้นไม่มีเราพระเชนก็เป็นหนทางเดียวจริงๆค่ะที่จะต้องค่อยๆสะสมปัญญา
4: ถ้าจากคำอุปมาเหมือนนุ่มเราเป็นทารกเด็กๆเนี่ยแล้วก็ผู้ใหญ่ก็สอนอันตรายตรงนี้อย่าไปเล่นแพรบเดียวลืมนะท่าน
2: ค่ะและตั้งแต่ทารกจนถึงเป็นคุณอันนบเดียวนี้อกุศลมากเท่าไร
4: อกุศลเยอะ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ประมาณ

0: อนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ท่านอาจารย์ครับมั่นคงได้ด้วยอะไรครับ
0: ค่ะถ้าไม่เข้าใจอะไรมั่นคง
1: ความไม่รู
0: ้ค่ะแล้วจะเข้าใจได้ยังไง
1: ก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นชื่อสาวกเนี่ยเปลี่ยนไหมคะไปเป็นชื่ออื่นได้ไหมนอกจากผู้ฟังพระอรหันต์ยังฟังแล้วเราเป็นใครสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะคะแต่ไม่รู้คือประมาทในความลึกซึ้งของธรรมะพอฟังแล้วคิดว่าเข้าใจแล้วคิดเองผิดหมดเพราะฉะนั้นจึงมีสำนักปฏิบัติทั่วประเทศและทั่วโลกเพราะเข้าใจผิดประมาทไหมคะในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งลึกซึ้งเหมือนกับว่าอ่านแล้วเข้าใจแต่ว่าแต่ละคำนะคะลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะว่าผู้ที่ตรัสบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่ที่จะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้ความจริงด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าไม่ได้บำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจซึ่งจะประกอบด้วยพระญาณเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นในจักรวาลไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้เท่านั้น
2: กราบเท้าท่านอาจารย์ผมมีคำถามจากการที่ได้ศึกษาข้อความในอรรถกถาครับซึ่งมีข้อความว่าสติเป็นธรรมชาติที่บำรุงคืออย่างไรครับ
0: ก็ต้องขอให้คุณวิชัยช่วยบอกว่าสติคืออะไรเราตั้งต้นด้วยคำว่าคืออะไรนะ
3: ครับอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงนะครับว่าการได้ศึกษาพระธรรมหรือฟังธรรมนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในแต่ละคำที่พระองค์ตรัสแม้ในเรื่องของสติเพราะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็เข้าใจอย่างคนทั่วไปที่คิดว่าการกระทำอะไรที่ไม่ประมาทก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินการวิ่งการขับรถที่จะไม่ประสบกับอุบัติเหตุก็คือให้มีสตินั่นก็เป็นผู้ที่เผิดมากเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้จักสติจริงๆเพราะว่าสตินะครับเป็นธรรมะประการหนึ่งสติหมายถึงธรรมะที่ดีงามเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในคุณความดีอย่างเช่นขณะที่ทุกท่านนะครับกำลังตั้งใจใส่ใจฟังพระธรรมไม่ใช่คนหนึ่งคนใดเลยนะครับแต่มีสภาพธรรมะที่กำลังทำกิจระลึกเป็นไปในการฟังธรรมะดังนั้นแม้จะกล่าวอย่างนี้นะครับแต่ว่าลักษณะของสติก็ยังไม่ปรากฏแต่เริ่มที่จะมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าสติไม่ใช่อย่างที่คิดหรือว่าเข้าใจอย่างคนทั่วไปแต่เริ่มที่จะรู้ว่าสติคืออะไรต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีงามแน่นอนดังนั้นจะเห็นถึงคุณความดีโดยประการทั้งปวงนะครับประชุมลงในความไม่ประมาทก็คือการไม่หลงลืมสตินั่นเอง
0: เพราะระลึกเป็นไปในกุศลค่ะถ้าไม่ระลึกเป็นไปในกุศลก็เป็นอกุศลเพราะว่าสติระลึกเป็นไปในกุศลทุกประการเมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นนะคะฟังเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเมื่อไรสติจะระลึกที่ลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็เป็นการบำรุงปัญญาที่จะค่อยๆเจริญขึ้นมาแล้วฟังแล้วสติระลึกขณะที่เข้าใจแต่ถ้าคิดเรื่องอื่นขณะนั้นไม่ใช่สติเพราะสติระลึกในทางที่เป็นกุศลพระเจ้าก็รู้ได้ด้วยตัวเองนะคะพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ให้คนอื่นรู้ค่ะแต่ให้ผู้ที่ฟังเนี่ยค่อยๆเข้าใจแล้วไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจขึ้นทุกคำพระเจ้าศึกษาธรรมะทีละคำนะคะนั่งอยู่ที่นี่มีคนข้างนอกเขาบอกว่าพวกเรามาฟังธรรมะดูดีแต่ว่าต้องแล้วแต่ขณะจิตแต่ละหนึ่งขณะว่าเป็นกุศลหรือเปล่ายิ่งละเอียดขึ้นใช่ไหมคะทำให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทจริงๆว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปเป็นตัวตนทำอะไรได้เลยแต่เห็นผิดจึงเลยมีตัวตนที่จะพยายามไปทำเพราะฉะนั้นสติเกิดหรือเปล่าขณะนั้นไม่มีใช่ไหมคะเพราะเข้าใจผิดด้วยเหตุนี้ค่ะถ้าเราจะกล่าวถึงธรรมชาติของสภาพธรรมะที่เป็นสติที่ระลึกเป็นไปในกุศลนะคะก็ในขณะที่กุศลจิตเกิดตามลำดับขั้นแต่ไม่ใช่ว่ามาฟังธรรมะแล้วก็เป็นกุศล

0: ้องขณะที่ฟังเข้าใจหรือเปล่าหรือคิดถึงเรื่องอื่นหรือไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ตรง
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับการบำรุงของสติทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นสติปัฏฐานกับการที่ขณะนั้นเป็นสติปัฏฐานเนี่ยมีลักษณะการบำรุงที่ต่างระดับกันอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะสติระลึกเป็นไปในกุศลแน่นอนแต่ว่ากุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีอย่างวันนี้นะคะก็คงจะมีหลายคนนะคะที่เป็นกุศลแต่ก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นเพราะสติเกิดจึงมีการระลึกเป็นไปในกุศลแม้แต่การที่จะช่วยเหลือใครเพียงเล็กๆน้อยๆ นะคะแม้แค่บอกทางขณะนั้นก็เพราะสติก็บำรุงกุศลในทางที่ช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสติปัฏฐานเนี่ยต้องประกอบด้วยปัญญาเพราะอะไรคะขณะที่กำลังช่วยเหลือคนอื่นก็ไม่รู้ตัวเลยเป็นเราใช่ไหมคะสติเพียงแต่ทำให้เกิดการกระทำที่ดีงามแต่เมื่อประกอบด้วยปัญญาจึงรู้ว่าขณะไหนเป็นสติเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีปัญญานะคะแม้แต่เราจะช่วยเหลือใครบริจาคเงินช่วยคนทุกข์ยากหรือว่าจะพูดจาที่น่าฟังช่วยเหลือคนอื่นให้เขาสบายใจให้รู้จักประโยชน์นะคะขณะนั้นก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังเป็นกุศลแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นสติไม่ใช่เราถูกต้องไหมคะแต่ก็บำรุงในทางที่ดีงามไม่ให้ตกเป็นไปในทางฝ่ายอกุศลแต่เมื่อประกอบด้วยปัญญาแล้วนะคะขณะนั้นนะคะจึงรู้ว่านี่คือสติปัญญาเท่านั้นที่จะรู้เช่นเดี๋ยวนี้นะคะฟังธรรมะเข้าใจไม่รู้เลยค่ะเข้าใจเป็นปัญญาแต่ก็มีสติอยู่ด้วยพูดเรื่องอะไรก็พูดเรื่องสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราเพราะมีลักษณะเฉพาะของตนของตนซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วจะเป็นเราได้อย่างไรในเมื่อโกรธเกิดขึ้นนะคะเป็นอื่นไม่ได้เลยค่ะลักษณะหยาบกระด้างเกิดแล้วขณะนั้นเปลี่ยนไม่ได้ใช่ค่ะก็เป็นลักษณะของความโกรธฟังเข้าใจแต่เวลาโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่สติขณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงอาศัยการฟังเข้าใจเข้าใจนะคะเป็นปัจจัยให้ขณะนั้นโกรธเกิดยังคิดขณะนั้นไม่ใช่เราแค่คิดก็เป็นสติแล้วแต่ก็ยังไม่ปรากฏลักษณะของสติเพราะเป็นเราคิดใช่ไหมคะเป็นเราตลอดเวลาจะโกรธเขาทำไมมีประโยชน์อะไรเขาสบายดีป่านนี้เขาคงสนุกสนานรื่นเริงแล้วเราก็มานั่งโกรธเขาเนี่ยใครเสียประโยชน์กันแน่ใช่ไหมคะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนั่นคือสติขั้นคิดก็ยังเป็นเราแต่ว่าเมื่อฟังธรรมะนะคะมีความเข้าใจว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยมีลักษณะเฉพาะหนึ่งปะปนกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่ฟังว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราฟังไม่ใช่ฟังแค่นี้นะคะเห็นเกิดขึ้นได้ยังไงได้ยินเกิดขึ้นได้ยังไงขณะนั้นต้องอาศัยอะไรบ้างเป็นปัจจัยโดยฐานะอย่างไรที่จะทำให้จิตแม้หนึ่งขณะเกิดขึ้นรู้ใช่ไหมคะมีความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพร้อมคือเมื่อไรก็ตามที่มีอะไรก็ตามนะคะเกิดขึ้นแล้วสติเกิดแทนตัวตนที่ความโกรธเกิดก็ไม่อยากจะโกรธหาทางไม่โกรธแต่สติเกิดนะคะขณะนั้นรู้ลักษณะที่โกรธขณะนั้นจึงรู้ว่าขณะนั้นสติไม่ใช่เราเพราะเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานต้องเป็นปัญญาค่ะไม่มีปัญญาเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะทรงแสดงไว้ตามลำดับขั้นว่าขั้นปริยัติคือขั้นฟังไม่ใช่ฟังเฉยๆฟังแล้วเข้าใจขึ้นระดับไหนคะรอบรู้ในพระพุทธพจน์สามารถที่จะเข้าใจได้ไม่คลาดเคลื่อนว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่เกิดดับสัญญาจำมั่นคงขึ้นเป็นปัจจัยให้ถึงเวลาไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแม้แต่แข็งเดี๋ยวนี้ค่ะกระทบไปไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ได้ฟัง ว่าแข็งนี้ต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่ปรากฏและแข็งจะเป็นอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นลักษณะแข็งมีลักษณะเฉพาะให้รู้ว่านี่เป็นธรรมะเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได้ถ้าฟังจนกระทั่งมีความมั่นคงนะคะสติสัมปชัญญะที่กำลังรู้แข็งเฉพาะแข็งเข้าใจถูกต้องในขณะนั้นปัญญาจึงรู้ว่าขณะนั้นต่างกับขณะที่เป็นกุศลขั้นอื่นที่เป็นทานบ้างศีลบ้างเพราะฉะนั้นลักษณะของสติก็ปรากฏเพราะขณะนั้นมีความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏและรู้ว่ามีสภาพธรรมะซึ่งเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ขณะนั้นนะคะถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นขณะนั้นก็เกิดดับเพราะเกิดดับจริงๆด้วยเหตุนี้นะคะสติปัฏฐานก็ต้องปรากฏกับปัญญาที่ถึงพร้อมที่สามารถจะรู้ได้ว่าขณะไหนหลงลืมสติและขณะไหนสติเกิดไม่ใช่ไปทำสติแต่ขณะไหนมีปัจจัยที่สติเกิดปรากฏความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เปลี่ยนนะคะเป็นหนทางตรงตั้งแต่คำแรกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นปัญญาเกิดขึ้นความเป็นอนัตตาก็ปรากฏเพิ่มขึ้นอย่างโกรธเนี่ยไม่อยากโกรธขณะนั้นก็ยังพอนึกขึ้นได้นิดๆหน่อยๆว่าบังคับบัญชาไม่ได้แต่ยังไม่รู้ลักษณะที่โกรธเพราะว่าสติสัมปชัญญะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถ้าสติเกิดนะคะขณะนั้นลักษณะของสติปรากฏรู้ตรงลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏพร้อมการเข้าใจที่ถูกต้อง
2: ก็ผมก็อยากจะกราบเรียนว่าพระธรรมนี้น่าอัศจรรย์ที่สุดเลยครับก็ผมเห็นประโยคที่ติดอยู่ข้างหลังเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อปัญญาปรากฏถ้าก่อนที่จะมาฟังธรรมะนี่ก็คงจะอ่านเฉยๆก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนักแต่ปัจจุบันนี้แตกต่างไปมากแค่นี้ก็นับว่าชีวิตนี้ประเสริฐอย่างยิ่งแล้วที่ได้มีโอกาสมาได้ฟังธรรมแล้วก็เห็นอย่างยิ่งว่าธรรมะนี้รู้ยากฟังมา3ปีจึงจะค่อยๆเข้าใจขึ้น
0: ทุกคนก็เห็นคุณของพระธรรมที่คุณชนันได้สะสมมาแล้วมิฉะนั้นจะไม่สามารถที่จะเข้าใจในคุณของแต่ละคำที่ได้ฟังนะคะว่าชีวิตเลือกไม่ได้เลยค่ะแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งชีวิตเลือกไม่ได้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งยังนานนะคะแต่ละหนึ่งเดียวที่เกิดไม่กลับมาอีกเลยที่ว่าเป็นหนึ่งเดียวคือคนเดียวเนี่ยก็ยังน้อยใช่ไหมคะแต่ที่จริงแล้วแบ่งออกไปเพียงแต่ละหนึ่งเห็นหนึ่งได้ยินหนึ่งเกิดและดับไปไม่กลับมาอีกในสังสารวัฏแต่อาศัยการที่ได้ฟังพระธรรมมาแล้วนะคะเห็นคุณของพระธรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตในแต่ละชาติปัญญาที่เห็นถูกต้องสามารถที่จะเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยนะคะถ้าอกุศลมีมากเราก็เห็นความประพฤติเป็นไปของจิตในทางอกุศลแต่ละวันนะคะทำร้ายกันประทุษร้ายกันหลงไปเบียดเบียนทุจริตต่างๆแต่เมื่อเป็นปัญญาแล้วนำไปในกิจของกุศลทั้งปวงเพราะฉะนั้นจากการที่ได้สะสมทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลนะคะมีปัจจัยที่อะไรจะเกิดขึ้นยับยั้งไม่ได้แต่ลองคิดถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะมาก่อนเลยนะคะฟังเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจากการที่ได้เคยสะสมมาแล้วก็สามารถที่จะทำให้คุณชนันซึ่งได้สะสมความเห็นถูกต้องมาสามารถที่จะเห็นคุณอย่างยิ่งของพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นไม่ประมาทเลยนะคะเพราะเหตุว่าไม่ว่าจะสุขทุกข์ประการใดทั้งสิ้นยามทุกแสนทุกแต่ถ้ามีความเข้าใจธรรมะขณะนั้นจะไม่ทุกเมื่อเข้าใจว่าสิ่งนั้นเกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ใครไปทำให้เกิดเลยแล้วดับแล้วไม่เหลือแต่เรายังไปติดตามคิดต่อใช่ไหมคะเป็นเรื่องราวต่างๆแต่สภาพธรรมะตามความเป็นจริงแต่ละหนึ่งนี่ค่ะดับแล้วไม่กลับมาเลยทั้งหมดทางฝ่ายอกุศลก็เช่นเดียวกันนะคะสะสมทางฝ่ายไม่ดีมามากความประพฤติเป็นไปทางกายทางวาจา ก็ย่อมเป็นไปตามการสะสมนั้นเพราะฉะนั้นฟังธรรมะก็ไม่เข้าใจก็มีแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นคุณของธรรมะก็มีเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะให้เข้าใจว่าเกิดแล้วต้องตายแต่ตายแล้วเนี่ยต้องเกิดอีกแน่เพราะไม่ใช่พระอรหันต์ เมื่อยังมีกิเลสอยู่ต้องเกิดแต่จะไม่เป็นคนนี้อีกต่อไปเป็นคนนี้ได้เพียงชาตินี้ชาติเดียวค่ะเท่านั้นเองค่ะแล้วหมดเลยนะคะเป็นใหม่หมดเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าคนใหม่ที่จะเกิดสืบต่อจากคนนี้จะเป็นอย่างไรย่อมมาจากการสะสมสืบต่อในสังสารวัฏทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้แต่คนนี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าชาติก่อนทำอะไรตอนจากโลกก่อนไม่รู้เลยค่ะว่าจะเป็นคนนี้แต่เป็นแล้วรู้เพราะฉะนั้นชาติหน้ายังไม่มาถึงนะคะสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มาถึงไม่มีใครรู้เลยยังไงก็รู้ไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงแต่เมื่อถึงแล้วก็เป็นตามปัจจัยที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นชาตินี้นะคะก็เป็นการสะสมปัจจัยที่จะเป็นคนต่อไป
3: ขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ที่จะช่วยให้คลายจากโรควิบากเหล่านี้เนี่ยควรจะเริ่มต้นหรือว่ามีข้อแนะนำยังไงได้บ้างค่ะ
0: ค่ะความเข้าใจธรรมะทำให้คิดอย่างนี้ใช่ไหมคะแม้นิดเดียวยังเห็นคุณว่าถ้าอาศัยความเข้าใจพระธรรมก็สามารถที่จะเป็นอย่างนี้และถ้าเข้าใจมากกว่านี้ปัญญาความเข้าใจถูกก็นำไปในกิจทั้งปวงแต่ที่พูดมาเนี่ยค่ะอยาก
3: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วยังต้องฟังธรรมะอีกมากนะคะให้รู้จริงๆว่าอะไรเป็นธรรมะฝ่ายดีและอะไรเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีภาษาบาลีก็กุศลธรรมฝ่ายดีนะคะธรรมะที่เป็นฝ่ายดีอกุศลธรรมธรรมะที่ไม่ดี
3: ก็หายทุกเวลาที่ได้ยิน
0: ความเข้าใจหรือว่าอย่างเพราะอะไร
4: ต้องฟังให้เข้าใจ
0: เพราะผิดจะทำให้เป็นคนที่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถูกหรือผิดไม่ใช่ให้เชื่อ
4: หรือแม้แต่ความเป็นไปที่สภาพธรรมในชีวิตประจำวันจะไม่ใช่เราเนี่ยคือยังห่างไกลอะค่ะท่านอาจารย์
0: แต่ถ้าไม่มีหนึ่งขณะนี้จะถึงไหมเพียงแค่ขาดหนึ่งขณะนี้เป็นหนึ่งขณะเนี่ยจะถึงไหม
4: ไม่
0: เพราะฉะนั้นประมาทแต่ละหนึ่งขณะไม่ได้เลยน้ำในมหาสมุทรหรือที่ไหนก็ตามนะคะทีละหยดเพราะฉะนั้นการที่จะไปละความไม่รู้ซึ่งหนาเหนียวแน่นมากในสังสารวัฏอาศัยอะไรถ้าไม่ใช่ความเข้าใจที่เกิดจากการไตร่ตรองพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิดนั่นเป็นจุดเริ่มของปัญญาที่จะไม่หลงทาง
4: การเข้าใจอย่างละเอียด
0: ค่ะถ้ารู้ว่าความเข้าใจอย่างละเอียดก็ต้องมาจากการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: ค่ะพอได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่ใช่ให้เชื่อไตร่ตรองพิจารณาจนเข้าใจความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะนั้นเห็นเกิดดับลึกซึ้งอย่างยิ่งไหม
4: ลึกซึ้งค่ะ
0: จริงไหม
4: จริงค่ะ
0: รู้ได้ไหม
4: รู้ได้ค่ะ
0: เพราะอะไร
4: ต้องฟังให้เข้าใจ
0: เพราะจริงสิ่งไหนที่จริงความจริงก็ต้องปรากฏเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้เกิดดับจริงจริงรู้ได้แน่นอนแต่ไม่ใช่เพราะอยากรู้หรือไปทำให้รู้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะแต่ความเข้าใจค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งนะคะมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าปัญญาที่สามารถที่จะละความเป็นตัวตนได้เนี่ยรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ขณะอื่นเลยทั้งสิ้นและโดยความเป็นอนัตตาเลือกได้ไหมเวลานี้มีทั้งคิดมีทั้งเห็นมีทั้งจำมีทั้งความรู้สึกชอบไม่ชอบสารพัดทุกอย่างที่มีเนี่ยค่ะแล้วจะเลือกรู้ได้ไหมไม่ได้เพราะฉันก็แสดงเห็นว่านี่เป็นความเข้าใจที่รู้ว่าแม้แต่ความเข้าใจจะเกิดเองก็ไม่ได้ต้องอาศัยความเข้าใจที่เป็นไปโดยการละเพราะถ้ายังรวมกันนะคะไม่มีทางจะไปรู้หนึ่งได้แต่ละความที่เคยรวมกันโดยเข้าใจความจริงทีละหนึ่งอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเวลานี้รวมกันหมดเลยใช่ไหมคะแต่เริ่มเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นนี่เป็นจุดเริ่มเพียงเป็นสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นแล้วเราจะไปใส่ใจไหมคะนั่นสีแดงนั่นสีม่วงนี่สีขาวเราก็ไม่ใส่ใจแล้วเมื่อเริ่มเข้าใจเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏคำนี้คำเดียวนะคะสามารถนำไปสู่ความเข้าใจความลึกซึ้งขึ้นว่าสิ่งนี้ไม่สามารถที่จะปรากฏในขณะที่ไม่เห็นเห็นเกิดเมื่อไหร่สิ่งนี้ต้องปรากฏเมื่อนั้นไม่มีใครไปทำ พราะฉะนั้นความเข้าใจความเป็นธรรมะเนี่ยค่อยๆละเอียดขึ้นว่าแค่เป็นสิ่งที่ปรากฏยังไม่ถึงหรอกเพราะว่าขณะนี้ก็ยังเป็นคนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะความใส่ใจสนใจในสิ่งที่รวมกันและถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะแยกออกละเอียดมากเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏแล้วดับด้วยและจิตที่เกิดต่อไม่เห็นหนึ่งขณะที่เห็นค่ะแต่มารวมกันเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่ใช่พระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ไหมคนธรรมดาไม่สามารถจะรู้ได้นะคะจนกว่าจะได้ฟังคำของพระองค์สาวกคือผู้ฟังและมีความเข้าใจที่มั่นคงด้วยคำของพระองค์เป็นคำจริงเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงก็คือว่าเริ่มเข้าใจถูกกว่าจะค่อยๆละความเป็นคนนั้นคนนี้ถ้าเกิดนึกถึงอะไรขึ้นมาจำใช่ไหมถ้าไม่จำจะคิดได้ไหมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลักษณะที่จำปรากฏไหมว่าไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าเราเลือกคิดไม่ได้คิดเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยอย่างที่เคยกล่าวถึงนะคะเหตุการณ์เมื่อ10ปีก่อน20ปีก่อนเหมือนลืมไปเลยเราไม่ได้ไปจำหมดทุกอย่างแต่แล้วก็เกิดคิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะจำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังฟังเดี๋ยวนี้นะคะก็สะสมสะสมเหมือนไม่มีใช่ไหมคะเวลาไม่ได้ฟังเวลาไม่ได้คิดแต่เมื่อพร้อมด้วยเหตุปัจจัยเมื่อไหร่สิ่งนั้นเกิดจะเห็นความเป็นอนัตตาเหมือนกับที่ตั้ง20ปีก่อนลืมไปแล้วทำไมเกิดคิดขึ้นได้นี่ก็แสดงให้เห็นการสะสมของธรรมะว่าไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะได้เลยค่ะจิตเป็นสภาพที่สะสมกุศลและอกุศลที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดอีกเมื่อได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสโดยแล้วแต่เจตสิกไหนเกิดขึ้นทำหน้าที่อะไรสัญญาจำอย่างเดียวจำเท่านั้นค่ะแต่วิตกกะเจตสิกจรดในอารมณ์ที่กำลังปรากฏไม่ว่าอารมณ์ใดทั้งสิ้นผัสสะเจตสิกกระทบทำอื่นไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกำลังเห็นเนี่ยผัสสะกระทบเกิดพร้อมจิตที่เห็นกระทบอะไรกระทบสิ่งที่กำลังปรากฏเสียงที่ปรากฏผัสสะกระทบเสียงจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงจิตจะไปรู้อย่างอื่นที่ผัสสะไม่กระทบไม่ได้เพราะฉะนั้นผัสสะก็เกิดขึ้นทำหน้าที่ของผัสสะสัญญาเจตสิกก็ทำหน้าที่ของสัญญาเจตสิกวิตกกะก็ทำหน้าที่ของวิตกกะเจตสิกเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะต้องละเอียดโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราอยากแต่ถ้าอยากเกิดเมื่อไหร่นะคะปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วมีกำลังที่จะรู้ว่านั่นคือธรรมะชนิดหนึ่งมีลักษณะอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งขณะนี้เราไม่รู้เลยนะคะเพราะยังไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ในสังสารวัฏข้างหน้ามีปัจจัยที่จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งนั้นต้องเกิดโลภะก็ต้องเกิดโทสะก็ต้องเกิดปัญญาที่สะสมมาแล้วก็เกิดได้เมื่อมีกำลังหรือว่าเมื่อถึงเวลาที่จะเกิดนะคะใครจะไปห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้พร้อมที่จะเกิดก็เกิดพระเชนก็จะเห็นตัวอย่างของสาวกในพระไตรปิฎกนะคะท่านไม่ได้มีการหวังล่วงหน้าเลยกำลังล้างเท้าเป็นพระโสดาบันไม่ได้คิดมาก่อนไม่ต้องไปนั่งเตรียมตัวใช่ไหมคะว่ากำลังนั่งดีๆอย่างเนี้ยจ้องดีๆอย่างเนี้ยแล้วก็ปัญญาจะเกิดนั่นคือไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก็เป็นครั้งหนึ่งณกาลครั้งหนึ่งชาติหน้าลืมหมดเลยค่ะเราอยู่ที่ไหนเคยฟังอะไรแต่คำที่ได้ฟังจะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตไม่ว่าจะไปเกิดเป็นใครเมื่อไหร่สถานการณ์อย่างไรก็ตามนะคะพร้อมด้วยปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดโดยเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปคนข้างหน้าซึ่งมาจากคนเนี้ยจะเป็นยังไงตามการสะสม
5: 3กันยายนนะคะปีนี้นะคะท่านพูดถึงธรรมะไหนล่ะที่ควรใส่ใจธรรมะไหนที่ไม่ควรใส่ใจก็ประทับใจมากค่ะอาจารย์ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยค่ะอยากจะให้อาจารย์กล่าวถึงธรรมะใดที่ควรจะใส่ใจหรือว่ามนสิการะและธรรมะใดที่ไม่ควรใส่ใจมนสิการะถึงนะคะอาจารย์
6: ค่ะก็เป็นประเด็นที่จะได้พิจารณาในชีวิตประจำวันของแต่ละท่านนะคะก็กราบเรียนเชิญอาจารย์ธีรพันธ์ค่ะ
7: ครับกราบเรียนอาจารย์ชุมพรและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับครับแล้วที่ผู้ฟังนะครับคุณล่าได้ฟังมาเนี่ยครับประทับใจในส่วนไหนครับที่จะได้กล่าวถึงที่จะสนทนาครับประทับใจตรงไหนครับ
8: ประทับใจก็คือท่านก็เอาพระสูตรมาอ่านนะคะลากคัดมานิดนึงค่ะว่าท่านก็กล่าวถึงว่าเมื่อไม่ได้เห็นสัตบุรุษนะคะไม่ได้ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำของสัตบุรุษย่อมไม่รู้ว่าธรรมะไม่รู้ธรรมะอันควรมนสิการะอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ช่วยกล่าวตรงที่ว่าธรรมะใดที่ควรมนสิการะท่านก็กล่าว
7: ข้อความต่อมาครับข้อความที่ฟังครับที่เกี่ยวกันนะครับจะได้รู้ไงครับว่า
8: ค่ะเดี๋ยวล่าไปขอเวลาแป๊บนึงธรรมะที่ท่านกล่าวนะคะเนี่ยนะคะก็ค่ะท่านขออ่านให้ฟังก่อนนะคะท่านก็กล่าวมาจากพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมานิกายมูลปัณณะนะคะอาจารย์เล่ม1ภาค1หน้า139ค่ะแล้วท่านถึงก็กล่าวอาสวะค่ะที่ละได้เพราะการเห็นค่ะอาจารย์ขออ่านนะคะตรงนี้ดูกราภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเราได้เราไหนที่จะพึงละได้เพราะการเห็นดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่ได้รับแนะนำในธรรมะของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษย่อมไม่รู้ธรรมะอันควรมนสิการะเมื่อเขาไม่รู้ธรรมะที่ควรมนสิการะไม่รู้ธรรมะที่ไม่ควรมนสิการะย่อมมนสิการะธรรมะที่ไม่ควรมนสิการะไม่มนสิการะธรรมะที่ควรมนสิการะค่ะอาจารย
7: ์ก็ยังไม่พอใช่ไหมครับมนสิการะอะไรอะครับ
8: นั่นแหละค่ะก็แต่ท่านอาจารย์ท่านก็กล่าวถึงธรรมะที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะอาจารย์แล้วล่าก็เข้าไปดูในพระสูตรนั้นเพิ่มนิดหน่อยค่ะอ่านยังไม่ทันจบท่านก็บอกว่าถ้าไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาเราเคยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาก็เป็นธรรมะที่ไม่ควรมนสิการะหรือว่าเราคิดถึงอนาคตยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ควรมนสิการะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ประมาณนี้ค่ะ
7: แล้วไม่ได้อ่านข้อความจากพระสูตรที่มีความสืบว่ามนสิการะไม่นับสิการะนั่นคืออะไรไม่มีหรอครับ
8: มีค่ะแต่ด้วยความที่ไม่ละเอียดนะคะอาจารย์เป็นผู้ไม่ละเอียดนะคะไม่ใช่ธรรมะไม่ละเอียดนะคะอาจารย
7: ์คร
8: ับ ก็เลยอยากให้อาจารย์เกื้อกูลว่าเป็นธรรมะอะไรที่ควรมนสิการะค่ะ
7: ครับแล้วจริงๆนะอาศัยคำของใครครับ
8: ก็ต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะอาจารย
7: ์ครับคิดเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
8: ไม่ได้ค่ะ
7: ครับแต่ก็ข้อความจริงๆก็ต้องมีใช่ไหมครับที
8: ่ค่ะ
7: พอสูตรนั่นแหละพระองค์ตรัสถึงอะไร
8: ค่ะ
7: ใช่ไหมครับมีไหมครับ
8: ก็มีค่ะอาจารย์
7: ครับนั่นแหละครับที่จะเป็นสิ่งที่ให้พิจารณานะครับมนสิการอะไรไม่มนสิการอะไรเนี่ยนะครับไม่งั้นก็จะมาคิดเอง
8: ค่ะ
7: ถูกไหมครับเพราะอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ
8: ค่ะยาวมากเลยที่ลากเข้าไปดูอะค่ะอาจารย์เยอะมากเลยค่ะ
9: ขออนุญาตครับ
8: ค
9: ่ะกับอาจารย์ธีรพันธ์กับอาจารย์ชุมพรครับพี่ล่าครับที่พี่ล่าอ่านเนี่ยที่พี่ล่าบอกว่าพี่ล่าไปอ่านพระสูตรมาแต่ยังไม่จบเนี่ยใช่สัพพะสัพพาสวะสังวรสูตรหรือเปล่าครับ
8: ค่ะเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะว่าอันเป็นอะไรนะคะแป๊บนึงตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ล่าไปลงนะคะไปลงตรงนั้นชื่ออะไร
9: ที่ว่าอาสวะที่ละได้เพราะการเห็นใช่ไหมครับ
8: ค่ะตรงนี้ค่ะมาลงที่หน้าห้อง
9: ครับครับกราบอาจารย์ธีรพันธ์ครับจะมีข้อความต่อมาที่ท่านแสดงไว้นะครับต่อจากที่พี่แรกอ่านนะครับขออนุญาตอ่านนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะที่ไม่ควรมนสิการที่ปุถุชนมนสิการอยู่เป็นไงเมื่อปุถุชนมนสิการธรรมะเหล่าใดอยู่กามาสวะก็ดีภวาสวะก็ดีอวิชชาสวะก็ดีที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญธรรมะเหล่านี้ไม่ควรมนสิการละซึ่งเขามนสิการละอยู่ครับแล้วก็ข้อความต่อมานะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ควรมนสิการะที่ปุถุชนไม่มนสิการะอยู่เป็นไฉนเมื่อปุถุชนมนสิการะธรรมะเหล่าใดอยู่กามาสวะก็ดีภวาสวะก็ดีอวิชชาสวะก็ดีที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมสิ้นไปธรรมะเหล่านี้ควรมนสิการซึ่งเขาไม่มนสิการอยู่อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญแก่ปุถุชนนั้นเพราะมนสิการธรรมที่ไม่ควรมนสิการและเพราะไม่มนสิการธรรมที่ควรมนสิการครับก็ข้อความยังมีอีกต่อไปอีกยาวมากเลยครับอาจารย์ธีรพันธ์ครับเท่านี้ก่อนไหมครับอาจารย
7: ์ครับจะได้ทราบไงว่าพระองค์ตรัสถึงยกตัวอย่างก็ได้นะครับถ้าข้อความยาวหัวข้อหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับ
9: นี
7: ่ครับเช่น
9: ครับต่อมาท่านก็แสดงว่าเมื่อปุถุชนนั้นมนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้บรรดาทิฏฐิ6อย่างขอโทษครับบรรดาทิฏฐิ6ทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทิฏฐิโดยจริงโดยแท้ย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนนั้นว่าอัตตาของเรามีอยู่หรือว่าอัตตาของเราไม่มีอยู่หรือว่าเราย่อมรู้อัตตาด้วยตนเองหรือว่าเราย่อมรู้สภาพมิใช่อัตตาด้วยตนเองหรือว่าเราย่อมรู้อัตตาด้วยสภาพมิใช่ตน
7: ครับจริงๆแล้วก็ถ้าจริงๆถ้าศึกษาจริงๆก็ต้องไปศึกษาในพระสูตรโดยตรงใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับต้องอ่านให้จบแล้วอ่านอักขรคาถาด้วยครับ
7: ครับครับจะมีความละเอียดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงฟังมาแล้วก็อาจจะคิดกันเองใช่ไหมครับแต่ว่าที่พระองค์ตรัสเห็นไหมครับที่อย่างน้อยได้ทราบความเรียนจริงอ่ะไม่ใช่เพียงแค่นิดๆหน่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าได้ศึกษาได้แต่ละคำที่จะไม่ผ่านแล้วก็ค่อยเข้าใจขึ้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ครับก็แสดงถึงว่าที่มือมนสิการนะครับใส่ใจนะครับไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับสภาพธรรมะที่ปรากฏนะครับเพราะการที่จะใส่ใจได้นะครับถ้าไม่มีการความเข้าใจที่ค่อยๆเกิดขึ้นจากการไหนจากการได้ยินได้ฟังใช่ไหมครับคิดเองไม่ได้แล้วฟังอะไรนะครับพระองค์ตรัสถึงอะไรครับตรัสถึงสภาพธรรมะที่มีจริงเมื่อมนสิการไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับใส่ใจไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับก็เป็นเหตุปัจจัยให้อกุศลประการต่างๆเกิดขึ้น นะครับเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นอาสวะก็ดีนะครับเห็นสภาพธรรมะบางเบาเห็นไหมครับใครอาจจะรู้นะครับหลังเหตุนะก็ไม่รู้แล้วคิดว่าไม่มีกิเลสแล้วใช่ไหมครับบางเบาไม่ได้เหมือนกับสภาพธรรมะที่อย่างหยาบหยาบแม้อย่างหยาบหยาบก็ไม่ใช่เพียงรู้เพียงชื่อนะครับที่จะต้องรู้ที่อย่างหยาบแล้วก็แม้หยาบก็ไม่ใช่เราที่รู้แต่ว่าต้องเป็นปัญญาเห็นไหมครับวันนั้นสิ่งที่ทรงแสดงเนี่ยครับไม่ค่อยพิจารณาว่าจริงๆแล้วคืออะไรขนาดไหนนะครับเพราะมนสิการนั้นคืออะไรครับ
10: มนสิการก็คือมนสิการะเจตสิก
7: คืออะไรครับคือความหมายคืออะไรครับ
10: ก็คือใส่ใจค่ะอาจารย์ใส่ใจในอารมณ์
7: ใส่ใจนะครับเป็นอะไรครับเป็นสภาวธรรมอะไรครับ
10: เป็นเจตสิกค่ะอาจารย
7: ์ครับเป็นเจตสิกนะครับใส่ใจและอารมณ์คืออะไรครับ
10: อารมณ์ก็คือสิ่งที่มนสิการะนั้นรู้อะค่ะ
7: ครับแต่ใส่ใจแล้วนะครับใส่ใจแต่ถ้าไม่ศึกษาไม่ฟังก็จะไม่รู้เลยว่ามนสิการเนี่ยขณะที่ใส่ใจเนี่ยอกุศลใส่ใจได้ไหมครับขณะนั้นเป็นอกุศลก็ไม่รู้ใช่ไหมครับ
10: ค่ะอาจารย
7: ์เพราะไม่รู้ว่าขณะนั้นกำลังใส่ใจมีเจตสิกที่ใส่ใจในอารมณ์แต่ขณะนั้นเกิดกับอกุศลเมื่อเกิดกับอกุศลก็ไม่สามารถที่รู้ความจริงได้นะครับตอนนั้นก็เมื่อไม่รู้สภาวะธรรมะตรงตามความจริงเนี่ยครับไปใส่ใจในเรื่องอื่นใช่ไหมครับสิ่งอื่น
10: ใช่ค่ะ
7: ใส่ใจในสิ่งอื่นแล้วอะไรครับใส่ใจนั้นสิ่งนั้นแล้วจะเป็นปัจจัยให้ปัญญาเกิดหรือเปล่า
10: ก็ไม่เป็นค่ะอาจารย
7: ์ใช่ไหมครับและที่ฟังมาจากการสนทนาครับเป็นยังไงครับครั้งกล่าวถึงได้ทราบข้อความเป็นไงต่อหลังจากที่อาจารย์ที่ได้พูดถึงอาจารย์ณภัทรที่พูดถึงประสูติเนี่ยนะเป็นไงครับ
10: ค่ะท่านก็อ่านแล้วก็ท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงให้เข้าใจอะค่ะแต่ว่าโฮดีล่าก็ไม่ค่อยจะเข้าใจนะคะแต่ผู้ที่เข้าใจท่านก็เข้าใจท่านก็กล่าวถึงว่าการใส่ใจในสิ่งที่ยังประมาณว่ายังไม่ได้เกิดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หรือสิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นสิ่งธรรมะที่ไม่ควรที่จะใส่ใจอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จับใจความอ่ะค่ะ
7: มีตัวอย่างไหมครับเช่น
10: ก็ถ้าหากเราไปคิดถึงเมื่อวันก่อนอันนี้แรกคิดเราเองนะคะอาจารย์ต่อจากที่ท่านอาจารย์กล่าวคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วบางทีเราไม่สบายใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อันนี้แรกก็คิดเอานะคะอาจารย์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรใส่ใจอย่างเงี้ยค่ะก็คิดต่อไป
7: คิดเอาเอง
10: ใช่ค่ะ
7: ใช่ไหมคร
10: ับเป็นกับเรียนอาจารย์ให้อาจารย์เกื้อกูลตรงนี
7: ้ถ้าคิดเอาเองแล้วก็มีใส่ใจด้วยไหมครับขณะนั้นก็ใส่ใจแต่เป็นการใส่ใจที่คิดเองใช่ไหมครับ
10: ค่ะ
7: ทำไมต้องนั้นต้องฟังคำที่พระองค์ตรัสนะครับและไม่ใช่เพียงคำนะแต่ค่อยๆเข้าใจไม่ใช่เพียงชื่อเพียงเรื่องราวแต่คำที่ทรงแสดงตรัสถึงสิ่งที่มีจริงเนี่ยทรงบัญญัติใช้คำต่างๆให้รู้นะครับว่าคืออะไรครับถ้าขณะนี้นะครับแทนที่จะใส่ใจในเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะครับด้วยความยึดถือนะครับหรือสิ่งที่ยังไม่มาถึงนะครับซึ่งยังไม่มาถึงเลยสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ดับไปแล้วนะครับแต่ด้วยความยึดถือด้วยความไม่เห็นตรงตามความเป็นจริงใช่ไหมครับขณะนั้นสภาพธรรมะที่กำลังเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่ากำลังใส่ใจขณะที่ใส่ใจก็ไม่รู้ว่ากำลังใส่ใจเห็นไหมครับจึงใส่ใจในสิ่งที่ไม่พึงใส่ใจต ถูกต้องไหมครับเมื่อใส่ใจเมื่อไม่รู้ว่าขณะนั้นใส่ใจในสิ่งนี้ไม่พึงใส่ใจก็เป็นเราไงครับและอะไรเจริญนะครับ
10: ก็ความเป็นเราเจริญค่ะอาจารย์
7: ใช่ครับความเป็นเราใช่ไหมอาสวะใช่ไหมครับที่จะเจริญเห็นไหมครับเพราะขณะนั้นใส่ใจนะที่พระองค์ตรัสเห็นไหมครับใส่ใจในสิ่งที่เมื่อไม่ใส่ใจแล้วนะครับอาสวะเจริญใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ใส่ใจแล้วเนี่ยใส่ใจเมื่อใส่ใจแล้วนะครับในสิ่งที่ควรใส่ใจนะครับก็ต่างกันในที่ควรใส่ใจก็คือสิ่งที่ควรรู้ยิ่งนั่นเองนะครับที่อาสวะจะไม่เจริญตรงกันข้ามใช่ไหมครับเนี่ยแต่ขณะนั้นใส่ใจก็ต้องเกิดกับความเข้าใจที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นกับไม่ใช่คิดเองนะครับแม้คิดเองก็ขณะนั้นเห็นไหมครับที่จะรู้ว่าขณะนั้นใส่ใจถูกหรือควรใส่ใจหรือเปล่าเห็นไหมครับถ้าไม่รู้ก็ไม่ฟังไม่รู้ว่าที่กำลังคิดถึงอยู่เนี่ยควรใส่ใจหรือเปล่าและจริงๆแล้วอะไรใส่ใจมีใครหรือเปล่านะครับถ้าไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเนี่ยครับที่ค่อยๆรู้ว่าที่จะใส่ใจแต่ขณะนั้นเป็นธรรมะหรือเป็นเราเห็นไหมครับที่กำลังเกิดขึ้นนะครับที่กำลังมีกำลังเป็นเนี่ยนะครับขณะเกิดขึ้นและแม้ขณะนี้นะครับถ้าไม่ใส่ใจได้ดีแม้ฟังก่อนเห็นไหมครับพระองค์ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวเห็นไหมครับเนี่ยใส่ใจมีค่อยๆมีขึ้นหรือยังที่จะเห็นประโยชน์นะครับแม้ไม่ต้องคิดถึงว่าสิ่งที่ไม่ได้ฟังแล้วก็จะไปพยายามที่จะไปใส่ใจแต่เข้าใจสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยครับค่อยๆฟังความเข้าใจที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นปัจจัยให้ใส่ใจในสิ่งที่ควรใส่ใจนะครับถ้าใจไม่ถูกต้องก็ไม่ตรงสภาวะธรรมตามความจริงเห็นไหมครับความยึดถือประการต่างๆเห็นไหมครับด้วยความเป็นเราเห็นไหมครับความเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงก็เจริญขึ้นเห็นไหมครับ
10: ค่ะแสดงว่าความใส่ใจเนี่ยเขาก็มีอยู่ตลอดแต่ว่าในเมื่อไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะอาจารย์ไม่เข้าใจว่าสิ่งใดควรจะใส่ใจมันก็คิดไปเรื่อยๆใส่ใจในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระโดยไม่รู้ตัวนะคะอาจารย
7: ์ก็ไม่รู้ตัวก็ไม่รู้ก็ใครไม่รู้อะเห็นไหมครับมาความไม่รู้เกิดความกับความใส่ใจนะครับต้องไม่ลืมนะครับใส่ใจต้องลืมขออภัยครับขณะที่ใส่ใจต้องไม่ลืมนะครับเพราะว่าใส่ใจเกิดกับอกุศลก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดกับอกุศลก็ไม่รู้ว่ากำลังใส่ใจในสิ่งที่ไม่พึงใส่ใจแต่จะรู้ยี้ได้ยังไงครับว่าใส่ใจในสิ่งที่พงตรัสเนี่ยขณะนี้อะไรเจริญไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเนี่ยอะไรเจริญเนี่ยไม่ตรงตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ไม่อยู่ที่อื่นขณะนี้นี่เองเนี่ยนะครับขณะนี้มนสิการที่ได้ยินได้ฟังมาอยู่ไหนแต่ไม่ปรากฏเห็นไหมครับแต่ขณะใดที่มีสภาพธรรมที่เป็นอารมณ์ให้จิตรู้เห็นไหมครับขณะนั้นต้องมีสภาพที่ใส่ใจด้วยทุกครั้งแม้ขณะนี้แต่เมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงก็อะไรเจริญเห็นไหมครับความไม่เจริญด้วยความเข้าใจ
10: อะไร
7: เ
10: ป็นผู้คนขอโทษค่ะอาจารย
7: ์ไม่ใช่ชื่อใช่ไหมครับไม่ใช่อากุศลเจริญแล้วอากุศลอะไรอีกก็ไม่รู้อีกเห็นไหมครับว่าอากุศลอะไรใช่ไหมครับ ันนั้นไม่ใช่เพียงชื่อแล้วก็จะฟังแล้วก็จะให้ไปใส่ใจนะครับไม่มีใครให้ไม่มีใครที่จะไปให้ใครใส่ใจแต่เห็นประโยชน์ของพระธรรมที่ทรงแสดงใส่ใจจากการที่ได้ฟังเนี่ยด้วยดีแล้วเห็นไหมครับความเข้าใจที่ค่อยเกิดขึ้นขณะนั้นก็มีความเข้าใจนะครับที่เกิดกับมนสิการะใส่ใจด้วยดีครับเป็นปัจจัยให้มีความเข้าใจเกิดขึ้นเห็นไหมที่จะรู้ว่าใส่ใจดีหรือไม่ดีก็ขณะฟังเห็นไหมครับเป็นเรื่องอื่นละใส่ใจหรือแค่ใส่ใจยังไม่ต้องถึงว่าจะรู้ว่าใส่ใจดีหรือยังไม่ดีเนี่ยว่าไม่ใช่เพียงชื่อแต่ขณะที่ใส่ใจเนี่ยคำแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยด้วยดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยใส่ใจแต่ถ้าไม่ใส่ใจดีๆแล้วความเข้าใจจะเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้แล้วเมื่อความเข้าใจไม่เกิดขึ้นก็เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ว่าสิ่งที่พึงใส่ใจคืออะไรเห็นไหมครับที่พระองค์ตรัสเนี่ยไปใส่ใจสิ่งที่ไม่ควรใส่ใจก็ไม่รู้เห็นไหมครับสิ่งที่ไม่ควรใส่ใจก็ใส่ใจอยู่นั่นด้วยความไม่รู้ด้วยอกุศลประการต่างๆและไม่พอใช่ไหมเกิดดาบสืบต่อสะสมอีกเจริญฮะอาสวะเนี่ยเจริญขึ้นเห็นไหมครับบางเบาก็ไม่รู้เห็นไหมครับแต่ก็เจริญขึ้นนะครับแต่สิ่งที่พระองค์ตรัสไว้เนี่ยอะไรที่เป็นประโยชน์แม้ขั้นการฟังที่จะใส่ใจได้ดีนะครับอย่างน้อยอาสวะคือนะครับอะไรอ่ะธรรมะอะไรใช่ไหมครับมีอะไรบ้างเช่นอะไรครับอาสวะยกตัวอย่างมีอะไรบ้างครับอาสวะเนี่ยเป็นธรรมะอะไรครับ
10: อาสวะก็เป็นเจตสิกค่ะอาจารย
7: ์ยังไงครับถึงเป็นอาสวะ
10: ก็เป็นสภาพธรรมะที่หมักดองค่ะแล้วก็ไหลหาอาจารย์ไหลมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
7: เห็นไหมครับเห็นไหมครับมีคำว่าหมักดองด้วยใช่ไหมครับ
10: ค่ะ
7: ไม่รู้มีอะไรบ้างมีธรรมะประเภทไหนบ้างที่เป็นอาสวะ
10: ค่ะก็กามาสวะก็โลภะค่ะอาจารย์แล้วก็กามาสวะภวาสวะก็ธรรมะก็ได้แก่โลภะเจตสิกค่ะทิฏฐาสวะก็ธรรมะก็ได้แก่ทิฏฐิเจตสิกอวิชชาสวะก็ธรรมะก็ได้แก่โมหะเจตสิกค่ะอาจารย
7: ์ภวาสวะก็ความมีความเป็นใช่ไหมครับที่เป็นไปกับความมีความเป็นภวะภพทิฏฐิความเห็นผิดแล้วก็อวิชชาใช่ไหมครับ
10: ค่ะ
7: และปกติก็กามาสวะใช่ไหมครับก็เป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยครับแล้วก็ความไม่รู้ก็ต้องมีใช่ไหมแต่ก็สามารถหมักดองสะสมไปเรื่อยเมื่อไม่มนสิการสิ่งที่ควรมนสิการก็คือจะรู้ว่ามนสิการอะไรที่จะถูกต้องก็ตั้งแต่ขั้นการฟังสิ่งที่ควรรู้คือสิ่งที่กำลังมีขณะนี้นี่เองไม่ได้ไปหาที่อื่นครับแต่มีแต่ไม่รู้ใช่ไหมครับหรือว่ารู
10: ้ไม่รู้ค่ะอาจารย์
7: ไม่รู
10: ้เมื่อไม่เรื่องของเขาอ่ะก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้ค่ะ
7: ครับเมื่อไม่รู้ก็มนสิการสิ่งที่ไม่ควรมนสิการคือถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงใช่ไหมครับถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงอกุศลก็ต้องเจริญขึ้นแทนที่จะเป็นความเข้าใจที่เจริญขึ้นมนสิการและเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงสิ่งที่มีจริงเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะนั้นที่จะแม้กระทั่งอาสวะที่จะทำลายความเห็นผิดเห็นไหมครับประการแรกเลยการ ความยึดถือว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เที่ยงนะครับหรือทิฏฐิอื่นประการต่างๆที่เกิดจากความเห็นที่ยึดถือว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนมีจริงๆนะครับเป็นสิ่งนั้นจริงๆที่เที่ยงที่ยั่งยืนเนี่ยครับอาสวะก็อยู่ตรงนี้แหละครับเจริญเห็นไหมครับความไม่รู้โดยการยึดถือก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นพอไม่มานสิการโดยถูกต้องนั่นเองนะครับเมื่อมานสิการไม่ถูกต้องและจะถูกต้องเองไม่ได้ด้วยนะครับต้องเข้าใจจากการฟังและเห็นความละเอียดของพระธรรมไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเองที่จะฟังแล้วจะมามานสิการไม่ใช่ไม่มีก็มีใครอยากจะให้มานสิการได้มีใครไม่ใช่ให้มานาสิการแต่ความเข้าใจที่เกิดจากการฟังแต่ละครั้งเนี่ยอาสวะที่กล่าวถึงใช่ไหมครับก็ไม่ใช่ขณะอื่นขณะใดหลังเห็นนี่เองสามขณะที่มานาสิการไม่ในสิ่งที่ไม่ควรมานาสิการอาสวะก็เจริญขึ้นที่พระองค์ตรัสถึงอาสวะด้วยใช่ไหมครับเนี่ยเพราะที่เจริญถ้าเป็นอาสวะถ้าเป็นอกุศลก็ต้องมีความไม่รู้แน่นอนและไม่รู้ขนาดไหนขณะนี้นี่เองอาสวะหรือเปล่าแต่ไม่ได้เห็นความบางเบาใช่ไหมแต่ว่าความไม่รู้ก็มีหลายระดับถ้าไม่รู้สิ่งที่มีจริงขณะนี้ก็คือความไม่รู้ก็เจริญขึ้นต่างกับความรู้เมื่อรู้ตามความเป็นจริงก็ความรู้ก็เจริญขึ้นก็ต่างกับแทนที่จะเป็นอาสวะ
8: ค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจแล้วความเข้าใจนั่นแหละที่จะเกิดกับมนสิการะที่จะมนสิการะได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ฟังธรรมะของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำของสัตบุรุษเนี่ยแล้วก็เป็นความเข้าใจของผู้ฟังท่านนั้นนะแต่ถ้ายังไม่เข้าใจก็ไปบังคับไม่ได้อย่างอาจารย์กล่าวเนี่ยว่าบังคับไม่ได้นะคะอาจารย์ใช่ครับ
7: มีคำนี้ด้วยใช่ไหมครับได้ฟังนี่ก็ไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับได้ครบสัตบุรุษไม่พอใช่ไหมครับ
8: ค่ะ
7: ต้องฉลาดอีกมีคำนี้หรือเปล่าครับต้องฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษ
8: ค่ะ
7: ง่ายหรือยากครับ
8: ยากค่ะอาจารย
7: ์ไม่ได้รับแนะนำธรรมะจากสัตบุรุษเนี่ยครับเมื่อไม่ได้แนะนำไม่ฉลาดในธรรมที่ทรงแสดงนะครับก็ตามเห็นนะครับสภาพธรรมะที่มีจริงเนี่ยไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยความยึดถือว่าไม่ตรงตามความจริงก็คือมีความเห็นผิดว่าเป็นอัตตาเห็นไหมครับมีคำนี้ด้วยใช่ไหมครับที่อ่านตอนแรกใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่คุณอ่านแหละ
8: ค่ะ
7: เนี่ยแหละครับไม่ฉลาดไม่ได้รับแนะนำและรู้ว่าอะไรแนะนำอะไรก็ไม่รู้อีกถ้าไม่ศึกษาโดยละเอียดจะไม่รู้ว่าแนะนำอะไรเห็นไหมครับแล้วจะให้ไปมนสิการสิ่งที่ควรมนสิการจะเป็นไปได้หรือใช่ไหมครับ
8: ก็เป็นไปไม่ได้ค่ะอาจารย
7: ์เมื่อเป็นไปไม่ได้ อะไรเจริญครับ
8: ว่าทุกวันนี้ก็อกุศลเจริญค่ะอาจารย์แม้แต่ได้ฟังธรรมะแล้วก็ยังยากที่จะมนสิการะคือเข้าใจอ่ะ
7: อกุศลเป็นเราหรือเปล่า
8: อกุศลก็ไม่ใช่เราค่ะอาจารย์อันนี้ขั้นเริ่มก็ตอบได้
7: อกุศลไม่ใช่ว่าอกุศลเจริญแต่ก็เป็นเรารู้ชื่อแต่ตัวจริงอะเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าเอาส่วนเจริญแล้วเอาส่วนอะไรอีกเห็นไหมครับและแม้ทั้งเอาส่วนถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงมนสิการไม่ถูกต้องแทนที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงซึ่งก็ไม่ง่ายที่จะรู้ว่าเอาส่วนไม่ใช่เราเป็นธรรมะที่มีจริงถ้าไม่เข้าใจความเป็นนามธรรมก่อนเห็นไหมครับซึ่งเอาส่วนเนี่ยไม่ใช่รูป ช่ไหมครับที่จะไม่ใช่สภาพรู้แต่เป็นสภาพรู้เห็นไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นสภาพรู้แล้วจะเป็นใครเนี่ยครับถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงอกุศลก็ไม่ใช่ชื่อถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงก็อกุศลก็เจริญอีกจะเอาชื่อไปใส่ยังไงก็ไม่สามารถที่จะไปคลายความเป็นไปที่สะสมหมักดองของอกุศลอีกก็ไปไม่ได้เห็นไหมครับไม่ใช่เพียงชื่อธรรมนัสการไม่ถูกต้องก็เป็นอกุศลนะก็เป็นเรื่องราวของอกุศลแต่อะไรตัวจริงเห็นไหมครับที่จะอกุศลเป็นเราหรือเป็นใครเนี่ยครับงั้นต้องฟังคำแต่ละคำไม่ที่จะไม่ข้ามที่จะเห็นความละเอียดความลึกซึ้งเนี่ยครับ
10: ธรรมะนี่ยากและลึกซึ้งจริงๆนะคะอาจารย์ฟังเท่าไหร่ก็ไม่พอเลยนะคะอาจารย์อกุศลก็เนี่ยแม้แต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่รู้ความจริงอะไรเลยก็เพียงขั้นฟังแล้วก็กล่าวตามอาจารย
7: ์ครับก็ไม่ใช่ชื่อใช่ไหมครับอกุศล
10: ใช่
7: นะครับขณะที่ไม่รู้สิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงเนี่ยเห็นไหมครับเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตรงไหมครับ
10: ไม่ตรงค่ะอาจารย์
7: ครับไม่ตรงเห็นไหมครับเมื่อไม่ตรงความไม่รู้ก็เจริญขึ้นเห็นไหมครับและสิ่งที่รู้น่ะอะไรด้วยนะครับตามความเป็นจริงคืออะไรเนี่ยครับซึ่งต้องมีลักษณะที่มีจริงๆนะครับไม่ใช่ชื่อไม่ใช่เพียงชื่อนะครับนามธรรมไม่ใช่เพียงรูปธรรมไม่ใช่เพียงชื่อแต่ลักษณะที่มีจริงเนี่ยครับที่จะมนสิการโดยถูกต้องนะครับนี่ครับที่จะเป็นสิ่งที่มนสิการะที่จะเป็นโยนิโสมนสิการะใส่ใจโดยถูกต้องเนี่ยครับเมื่อมนสิการผิดเพราะว่านักการเนี่ยใส่ใจเท่านั้นเองแต่ขึ้นอยู่ว่าใส่ใจโดยถูกต้องหรือว่าไม่ฉลาดนะครับแล้วไม่ใช่เราที่จะไปทำอะไรได้เลยใช่ไหมครับจะทำให้ฉลาดได้ไหมครับโดยไม่ฟัง
10: ไม่ได้ค่ะอาจารย์มนสิการะเนี่ยเป็นได้ทั้งกุศลและอกุศลเป็นเพราะอะไรที่ว่ามนสิการะนั่นอ่ะเป็นไปในกุศลได้ล่ะคะอาจารย์เพราะว่ามีทั้งเป็นไปได้ในกุศลและอกุศลด้วย
7: มนสิการคือธรรมะอะไรครับ
10: ก็คือมนสิการะเจตสิกค่ะอาจารย์
7: เจตสิกคืออะไรครับ
10: ก็คือเกิดประกอบกับจิตค่ะอาจารย์
7: ใช่ไหมครับมันนั้นประกอบกับจิตใช่ไหมครับไม่ให้ประกอบได้ไหมครับ
10: ไม่ได้ค่ะ
7: แล้วจิตมีหลายประเภทหรือเปล่าครับ
10: มีหลายประเภทค่ะ
7: ครับใช่ไหมครับดังนั้นจากการที่ดีฟังเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนใช่ครับขณะที่จิตเป็นอกุศลมนสิการจะให้เป็นกุศลได้ไหมครับ
10: ไม่ได้ค่ะอาจารย
7: ์ต้องไม่ลืมมนสิการเกิดกับจิตเห็นไหมครับเจตสิกประกอบกับจิตขาดไม่ได้ด้วยจิตก็ต้องอาศัยเจตสิกอาศัยจิตแต่จิตเป็นใหญ่ก็ต้องใส่ใจครับใส่ใจในอารมณ์ไงครับมนสิการใส่ใจในอารมณ์จิตก็รู้พอมีมนสิการใส่ใจอารมณ์จิตก็รู้อารมณ์นั้นโดยรู้แจ้งเป็นประธานนะครับแต่ก็ต้องอาศัยมนสิการเนี่ยที่จะใส่ใจในอารมณ์เห็นไหมขาดไม่ได้ขณะที่มีอารมณ์ขณะที่จิตรู้อารมณ์ต้องมีมนสิการเพราะมีเจตสิกเนี่ยครับที่ใส่ใจนะใช่ไหมครับมีคำว่าใส่ใจแล้วใช่ไหมครับ
10: ใช่
7: แสดงว่าใส่ใจไม่ดีก็มีใช่ไหมครับใส่ใจในเรื่องอื่น
10: ใช่ค่ะอาจารย์
7: เนี่ยครับไม่ต้องไปหาใส่ใจที่ไหนเลยแค่ฟังเนี่ยใช่ไหมครับเห็นประโยชน์หรือเปล่าแต่ละคำแล้วก็ขณะที่ ใส่ใจในเรื่องอื่นก็ไม่ได้ยินแล้วคำนั้น
10: แสดงว่าอยู่ที่

0: ใส่ใจโดยแยบคายอะค่ะอาจารย์
1: ใช่ไหมครับใส่ใจก็เป็นเรื่องอื่นอะเพราะใส่ใจเนี่ยใส่ใจในเรื่องอื่นก็ต้องมีอารมณ์อื่นที่ไม่ใช่อารมณ์ที่ฟังใช่ไหมครับเพราะใส่ใจ
0: ใช่ขาด
1: ใส่ใจนี่ขาดไม่ได้ใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับใส่ใจในอารมณ์ไหน
0: บางทีเสียงดังอย่างเงี้ยขอโทษค่ะเชิญอาจารย์ค่ะ
1: เสียงดังแล้วทำไมล่ะครับ
0: หงุดหงิดค่ะอาจารย์กำลังสนทนากับอาจารย์แล้วมีเสียงดังๆอย่างเงี้ยก็หงุดหงิดขึ้นมาเลยค่ะอาจารย์ว่าอุ้ยเสียงดังจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็นี่ก็แสดงว่าต้องมีมนสิการะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วก็ขณะนั้นน่ะก็ไม่ได้ใส่ใจโดยแยบคายเป็นอกุศล
1: และหงุดหงิดนี่ใส่ใจที่ถูกต้องคือยังไงครับ
0: ถ้าหงุดหงิดเกิดขึ้นเหรอคะใส่ใจที่ถูกต้องตอนที่หงุดหงิดอะไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าล่าคิดอะนะคะอาจารย์นี่ก็คือความค
1: ิดนะครับเดี๋ยวก่อนฮะหงุดหงิดเนี่ยห้ามได้ไหมครับ
0: โอ้ไม่ได้ค่ะอาจารย
1: ์หงุดหงิดแหละมีมนสิการไหมครับ
0: มีค่ะอาจารย
1: ์ครับแต่หงุดหงิดนี่เมื่อรู้ว่าห้ามไม่ได้นะครับเป็นใครหรือเปล่าร
0: ู้ว่าห้ามไม่ได้ก็ไม่ใช่ใครค่ะอาจารย์
1: และแทนที่จะรู้ว่าถ้าตราบใดที่ยังหงุดหงิดต่อไปก็ไม่ได้เสียใจในสิ่งที่ฟังแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: หงุดหงิดใครห้ามได้ครับเห็นไหมครับมนสิการก็ใส่ไปในเรื่องที่หงุดหงิดเนี่ยแหละครับเพราะนั้นก็ห้ามไม่ได้แต่รู้ว่าถ้าตราบใดก็ตามที่ไม่ได้เห็นประโยชน์นะครับของคำแต่ละคำเนี่ยก็ฉะนั้นใส่ใจจะให้มาใส่ใจในสิ่งที่ควรมานสิการก็เป็นไปไม่ได้แม้แต่คำที่ทรงแสดงเนี่ยควรมานสิการไหมครับ
0: ควรค่ะอาจารย์คำขององค์ค่ะ
1: ต้องเริ่มตั้งแต่ฟังเลยเห็นไหมครับไม่ใช่อย่างอื่นเริ่มตั้งแต่ฟังจะเอามนสิการไปเริ่มที่ไหนครับไม่ใช่ฟังแล้วจะไปเอาจะมีวิธีที่จะไปมนสิการก็ไม่ใช่แต่ตั้งแต่ฟังแล้วเนี่ยครับเริ่มแล้วที่จะมนสิการในสิ่งที่ได้ยินฟังถ้าไม่มีการมนสิการในสิ่งที่ยินได้ฟังจะไปมนสิการในสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งนั้นมนสิการแล้วเข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าขณะนั้นถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ไปใส่ใจในสิ่งที่ไม่ควรใส่ใจเพราะไม่ได้เริ่มจากมนสิการในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงแต่ละคำและไม่ได้ให้เชื่อใช่ไหมครับแต่ไตร่ตรองด้วยมีเจตสิกหลายประเภทเลยใช่ไหมครับที่จะเกิดขึ้นที่จะมนสิการล่ะเป็นปัจจัยให้มีความเข้าใจเกิดขึ้นอย่างกับความเข้าใจที่เกิดขึ้นจึงจะรู้ว่าสิ่งนั้นที่ควรมนสิการสิ่งนี้ที่ไม่ควรมนสิการเป็นเรื่องของความเข้าใจทั้งหมดซึ่งก็ขาดมนสิการไม่ได้เห็นไหมครับ
0: ค่ะอาจารย์ก็พอที่จะเข้าใจได้ค่ะอาจารย์ต้องกราบขอบพระคุณแล้วก็อนุโมทนาอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่อาจารย์เกื้อกูลแล้วก็อนุโมทนาน้องตู่ด้วยค่ะที่ช่วยมาอ่านเพิ่มให้ได้เข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะกราบเรียนอาจารย์ชุมพรค่ะ
2: มนสิการะเกิดจากจิตทุกประเภทพูดถึงมนสิการะตอนนี้สามารถที่จะรู้จักมนสิการะหรือเปล่าคะ
0: พอจะเข้าใจขั้นเรื่องราวค่ะอาจารย
2: ์ว่าม
0: นสิการะเนี่ยเกิดกับจิตได้ทุกประเภทแล้วก็ถ้าหากเกิดกับจิตที่เป็นอกุศลก็จะไม่ใส่ใจโดยแยบคายค่ะอาจารย์แต่ถ้าเกิดกับกุศลก็ขณะนั้นมนสิการะก็ทำหน้าที่ใส่ใจโดยแยบคายประมาณนี้ค่ะอาจารย
2: ์ค่ะจิตของมนสิการะไม่ใช่เราใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอาจารย
2: ์ฉะนั้นฟังเรื่องของมนสิการะเข้าใจว่ามนสิการะเป็นสภาพที่เกิดกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้กิริยาก็ได้วิบากก็ได้ไม่เคยขาดมนสิการะเลยฟังแล้ว

0: มีความละเอียดในเรื่องของมนสิการะยังไงบ้างคะ
1: อันนี้ยังไม่ค่อยละเอียดนะคะอาจารย์ต้องอยากให้อาจารย์เพิ่มเติมในความละเอียดของมนสิการะที่เกิดได้กับจิตทั้ง4ชาติอ่ะยังไม่ละยังไม่ละเอียดค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็มนสิการะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตทุกประเภทใช่ไหมคะและเดี๋ยวนี้ก็มีมนสิการะกำลังทำกิจมนสิการะอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วการที่จะรู้ความละเอียดว่ามนสิการะที่กำลังทำกิจเดี๋ยวนี้เป็นไปด้วยกุศลและอกุศลเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ไหมคะ
1: ยากนะคะอาจารย์ยากที่จะรู้ได้อ่ะ
0: ค่ะฉะนั้นการใส่ใจในขั้นการฟังก็กำลังรู้ว่าเรากำลังพูดถึงธรรมะที่จะสามารถรู้ได้หรือไม่สามารถรู้ได้แต่ว่าท่านการฟังเริ่มรู้ใช่ไหมคะว่าเป็นคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่คำว่ามนสิการะที่จะทำให้เราค่อยๆมั่นคงว่าเดี๋ยวนี้เป็นความเป็นไปของมนสิการะที่ทำกิจกุศลบ้างอกุศลบ้างค่อยๆมั่นคงในความเป็นธรรมะใช่ไหมคะแม้ขณะที่หงุดหงิดเป็นเราหรือเป็นความเป็นไปของมนสิการะคะ
1: ท่านฟังก็เป็นมนสิการะที่เกิดจากอกุศลนะคะอาจารย์แต่จริงๆก็ยังไม่รู้อย่าง
0: ค่ะแต่ขณะที่หงุดหงิดไม่ได้รู้ใช่ไหมคะว่าเป็นกิจของมนสิการะ
1: ไม่ทราบเลยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: แต่รู้ว่า
0: ฉะนั้น
1: มีจริงขนาดนั้นนะคะอาจารย์
0: ฉะนั้นก็เป็นการกล่าวถึงสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการคิดใช่ไหมคะที่จะคิดไปถึงเรื่องของมนสิการะแต่เดี๋ยวนี้มนสิการะกำลังทำกิจเป็นไปในกุศลบ้างอกุศลบ้างฉะนั้นก็เพื่อที่จะได้พิจารณาใช่ไหมคะว่าโดยปกติแล้วมนสิการะของผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนนะคะต้องเป็นไปในการที่จะเกิดกิเลสซึ่งก็เป็นเครื่องเตือนว่าตอนนี้มนสิการะของเราที่กำลังสะสมเต็มไปด้วยอโยนิโสมนสิการะขณะที่มีโอกาสฟังธรรมแล้วเกิดความเข้าใจก็เป็นเรื่องของการสะสมฉะนั้นสำคัญใช่ไหมคะฟังเรื่องของมนสิการะเริ่มเห็นการสะสมของตัวเราเองว่ามนสิการะโดยปกติของเราสะสมด้วยความไม่รู้ฉะนั้นแต่ละขณะของการฟังเป็นเรื่องของการใส่ใจเป็นเรื่องของการใส่ใจโดยแยบคายฉะนั้นใส่ใจโดยแยบคายก็สำเร็จประโยชน์คือการฟังฉะนั้นแต่ละขณะเดี๋ยวนี้จะคิดไปถึงเรื่องอะไรก็เพราะเป็นการสะสมมนสิการะในอดีตแล้วฉะนั้นเรื่องของสติและปัญญาที่จะสามารถรู้เดี๋ยวนี้นะคะว่าเป็นเรื่องของความเป็นไปของสภาพธรรมะที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างก็เป็นความละเอียดใช่ไหมคะของความเป็นไปของสภาพธรรมะค่ะไม่ทราบก็เป็นความละเอียดทีเดียวนะคะของมนสิการะแต่เพื่อให้เห็นความเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวเราที่จะไปมนสิการะว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลแต่เป็นการแสดงธรรมโดยละเอียดว่าเดี๋ยวนี้มนสิการะกำลังทำกิจไม่มีตัวเราใช่ไหมคะจะไปจัดการแต่เป็นการฟังเพื่อที่จะเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มนสิการะกำลังทำกิจแล้วก็ทรงแสดงว่าถ้ามนสิการะทำกิจพิจารณาโดยไม่แยบคายความเสื่อมต่างๆก็เจริญขึ้นก็เป็นสภาพที่จะได้พิจารณาถึงตัวเราเองว่าการสะสมมาในอดีตจนถึงปัจจุบันมนสิการะที่สะสมมาก็เต็มไปด้วยอกุศลเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์เมื่อไม่เข้าใจก็เป็นเราแล้วก็ต้องส่วนมากจะเป็นอกุศลอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แม้ขณะฟังธรรมะนี้ยังเป็นอกุศลเลยนะคะอาจารย
0: ์ค่ะเนี่ยค่ะคือประโยชน์ของการที่จะรู้จักความละเอียดของการใส่ใจนะคะ พราะว่าถ้าใส่ใจด้วยดีก็สำเร็จประโยชน์คือความเข้าใจถ้าใส่ใจโดยไม่ดีก็เป็นอกุศลแล้วก็จะได้เห็นถึงการสะสมการใส่ใจของเราว่าใส่ใจไม่ดีฉะนั้นถ้าไม่ฟังไม่สนทนาบ่อยๆจะเห็นมนสิการะด้วยความเป็นอัตตาตัวตนได้บ้างไหมคะแม้หงุดหงิด
1: โอ้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่รู้เลยค่ะอาจารย์ว่าจะเป็นมนสิการะหรือว่าเป็นธรรมะแต่ว่าเป็นตัวเรานี่แหละที่หงุดหงิดอะค่ะอาจารย์เสียงดังๆอย่างเงี้ยอุ้ยทำไมวันนี้เสียงดังมากเลยอะไรเงี้ยหลายๆอย่าง
0: ค่ะไปแล้วใช่ไหมคะมนสิการะที่ไม่แยบคายไม่ใช่เป็นเราที่คิดเรื่องใช่ไหมคะแต่เป็นมนสิการะที่เขาใส่ใจแล้วมีเสียงดังมีเราหงุดหงิดเป็นมนสิการะที่ไม่แยบคายเป็นไปแล้วใช่ไหมคะแต่ตัวเรานี่หนักหนาสาหัสใช่ไหมคะ
1: เป็นไปแล้วค่ะอาจารย์ด้วยความเป็นเราเนี่ยเยอะมากเลย
0: ค่ะก็เป็นความละเอียดทีเดียวนะคะจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมนสิการะ
1: ก็ไม่มีนะคะอาจารย์อยากจะให้ท่านอื่นร่วมสนทนาเรื่องประเด็นไหนก็ได้ค่ะประเด็นนี้หรือว่าประเด็นอื่นก็ได้ค่ะเชิญทุกท่านได
2: ้ค่ะขอโอกาสค่ะอาจารย์ชุมพร
0: ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ค่ะน้อยจากเวียงจันทร์นะคะกับอาจารย์ชุมพรและอาจารย์ธีรพันธ์และสหายธรรมทุกท่านค่ะต่อเนื่องจากมนสิการะค่ะอาจารย์เมื่อก่อนน่ะที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมไม่รู้จักปานาติบาตแต่ตอนนี้ได้ยินได้ฟังและเข้าใจเรื่องปานาติบาตแล้วก็เลยมีความละอายก็คือเมื่อก่อนน่ะก็เคยสั่งไอ้พวกอาหารที่เป็นแบบหอยแครงอ่ะเขาจะจัดเป็นชุดให้เราเขาจะลวกสดๆให้เราอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วพอได้ยินได้ฟังธรรมมาแล้วก็มีความละอายแล้วก็มีเมตตาต่อสัตว์คำถามก็คือถ้าเราสั่งเรารู้แล้วว่าเขาต้องฆ่ามาเพื่อเราแล้วยังจะสั่งได้ไหมคะ
0: ค่ะพูดถึงความละอายใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เป็นสภาพธรรมะที่เป็นกุศล
2: ค่ะ
0: ค่ะจะอบรมความละอายหรือว่าจะสั่งดีไม่สั่งดี
2: คือตอนนี้ไม่สั่งแล้วค่ะแต่ก็จะมีแบบน้องๆ อย่างเงี้ยเขาอยากกินเขาให้สั่งให้หรือว่าเขาสั่งเองอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราเป็นพี่อ่ะก็อยากให้เขาเข้าใจก็อธิบายว่าถ้าเราสั่งเขาจัดมาชุดหนึ่งสองชุดอย่างเงี้ยเขาก็ต้องฆ่ามาเพื่อเราอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะห่วงคนอื่นถ้าคนอื่นไม่ฟังธรรมไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมเกิดความเข้าใจตัวเราเองฟังธรรมแล้วเกิดความเข้าใจง่ายหรือยากคะ
2: ยากค่ะอาจารย
0: ์ค่ะตัวเรายังยากนะคะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสของใครก็เป็นภาระของใครฉะนั้นการฟังธรรมนะคะเพื่อที่จะค่อยๆอบรมความรู้ความเข้าใจของตัวเราเองใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะในเรื่องของความละอายใช่ไหมคะฮิริโอตัปปะค่ะฮิริโอตัปปะจะอบรมเพิ่มขึ้นก็ต้องด้วยความเข้าใจไม่ใช่เป็นเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ไม่ฆ่าสัตว์แล้วรู้ว่าเรามีหิริโอตัปปะเป็นเรื่องของเหตุการณ์แต่ว่าเรื่องของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะละเอียดมากนะคะเพราะว่าสภาพธรรมะไม่ว่าหิริโอตัปปะเกิดกับกุศล ไม่ใช่เป็นเรื่องของเหตุการณ์นะคะฉะนั้นการอบรมเจริญหิริโอตัปปะต้องเป็นปกติในชีวิตประจำวันนะคะคงจะไม่ได้ทานเฉพาะหอยแครงอย่างเดียวมั้งคะคงมีอย่างอื่นบ้างไหมคะไก่เป็ดหมูนะคะฉะนั้นการอบรมนะคะไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์แต่ว่าการอบรมเป็นเรื่องของการเข้าใจความเป็นไปของสภาพธรรมะในชีวิตประจำวันถ้าเราฟังธรรมแล้วเกิดความเข้าใจขึ้นจะต้องมากล่าวชื่อหรือห่วงไหมว่านี่เป็นหิริโอตัปปะ
2: แต่โลภะมันก็ยังต้องการอยากจะกินอยู่ค่ะอาจารย์แล้วแบบว่าอยากเลี่ยงโดยที่จะไม่เป็นผู้สั่งฆ่าจะไม่เป็นผู้บอกให้เขาฆ่าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์บังคับบัญชาสภาพธรรมะของตัวเราเองได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเนี่ยค่ะโลภะนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะกระทำอย่างที่โลภะต้องการแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจนะคะฉะนั้นผู้ที่อบรมปัญญามากถึงความเป็นพระโสดาบันไม่ห่วงอะไรเลยใช่ไหมคะสภาพธรรมะเขาทำกิจสภาพธรรมะแต่ถ้าความไม่เข้าใจยังมีเยอะอยู่ก็ยังจะต้องอยากนู่นอยากนี่แต่ถ้าเป็นเรื่องของความเข้าใจจะห่วงจะทำนู่นทำนี่หรือเปล่าคะ
2: ไม่ค่ะ
0: ค่ะฉะนั้นความเข้าใจมนสิการะที่เกิดกับกุศลที่ใส่ใจโดยแยบคายเขาก็จะทำหน้าที่ของเขาเองแต่ว่าสำคัญการฟังเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่งั้นก็จะเป็นตัวเราอยากจะทำนู่นอยากจะไม่ทำนี่อย่างนั้นหรือเปล่าคะ
2: ขอโทษกันเราอยู่หน้าร้านมีเสียงรถรบกวนไหมคะอาจารย
0: ์ค่ะเป็นเรื่องของการเข้าใจใช่ไหมคะไม่ได้เป็นเรื่องของสถานการณ์ที่เราอยากจะทำหรือไม่อยากจะทำหรือบางทีเราคิดว่าเราไม่อยากทำแต่เวลาเหตุการณ์จริงๆใครจะบังคับบัญชาสภาพธรรมะได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจค่ะฟังแล้วเกิดความเข้าใจธรรมะเขาพิจารณาสภาพธรรมะของเขาเองเพราะต้องเข้าใจนะคะว่าเราไม่ใช่ผู้ที่มีปัญญามากที่จะเว้นการฆ่าในสังสารวัฏยังมีกิเลสที่ยังจะเป็นปัจจัยให้เกิดการฆ่าฉะนั้นการฟังธรรมค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจโสภณธรรมหิริโอตัปปะก็จะค่อยๆมั่นคงขึ้นฉะนั้นก็คงจะไม่ห่วงใช่ไหมคะว่าจะสั่งหรือไม่สั่ง
2: ค่ะ
0: ค่ะเข้าใจว่าไงคะ
2: คือเข้าใจว่าถ้ามันมีเหตุให้ได้สั่งมันก็ต้องสั่งแต่ถ้ามันไม่มีเหตุหรือว่าขณะที่อยากแล้วสติมันเกิดขึ้นทำกิจมันควรจะวิรัตงดเว้นมันก็คงเป็นไปตามธรรมะค่ะอาจารย์
0: ค่ะฉะนั้นความเข้าใจปัญญาของเราเยอะที่จะห้ามกิเลสของเราได้หรือเปล่า
2: ไม่เยอะค่ะ
0: ค่ะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดห่วงสถานการณ์นะคะขึ้นอยู่กับการฟังแล้วเกิดความเข้าใจพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ไปตามกิเลสใช่ไหมคะแต่ว่าให้เข้าใจว่าขณะหนึ่งของการที่จะอบรมเจริญสติและปัญญาต้องเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของสติที่สามารถที่จะระลึกได้ที่จะละอายที่จะเกรงกลัวต่อบาปแต่ขณะนั้นหนึ่งขณะนะคะของจิตเกิดขึ้นให้เข้าใจว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาสภาพธรรมะได้ขึ้นอยู่กับการฟังแล้วเกิดความเข้าใจค่อยๆสะสมเขาเว้นนะคะตามความเข้าใจใช่ไหมคะไม่ใช่มีตัวเราที่จะต้องไปบังคับบัญชาแม้ฟังว่าแม้จะบอกว่าอย่าทำแต่ถึงเวลาจะห้ามกิเลสตัวเองได้หรือนะคะฉะนั้นทุกขณะเป็นเรื่องของการค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใ ค่อยๆมั่นคงใช่ไหมคะแล้วก็เห็นภัยของกิเลสต่างๆถ้าเห็นภัยของกิเลสมากคิริโอตัปปะก็เจริญขึ้นเรื่องของคนอื่นใช่ไหมคะภาระของคนอื่นแต่กิเลสของเราไม่ต้องมีข้ออ้างใช่ไหมคะว่าเราจะสั่งให้ใครหรือไม่สั่งให้ใครใครมาบังคับเราไม่ได้อยู่แล้วแต่เวลากิเลสเกิดก็อ้างว่าเพราะคนนั้นทำให้แต่จริงๆแล้วกิเลสเกิดที่เราขึ้นกับความเข้าใจของเราจริงๆหรือเปล่าคะ
2: จริงๆตามนั้นค่ะอาจารย
0: ์ก็คงไม่ต้องหวังว่าเราเป็นพี่เขาเป็นน้องเราต้องทำให้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะก็กิเลสตัวร้ายนี่แหละค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเราเอ่ยปากว่าเราอยากใช่ไหมคะแล้วน้องอ่ะด้วยความที่เขาหวังดีอ่ะเขาก็ซื้อมาจัดการให้เรามันก็เลยมีความละอายว่าเนี่ยเพราะโลภะเพราะเราตามโลภะแท้ๆเลยเป็นเหตุให้เกิดการฆ่ามากมายอย่างนี้อาจารย
0: ์ค่ะฉะนั้นทานหอยแครงแล้วเกิดความอร่อยค่ะรู้ไหมคะว่าเราเป็นผู้ติดในรสแต่ว่าผู้ที่ติดในรสจริงๆคือโลภะและลักษณะของโลภะเนี่ยอิ่มไหมคะ
2: ไม่เคยอิ่มเลยค่ะอาจารย
0: ์ไม่เคยอิ่มนะคะลักษณะของโลภะนี้ไม่เคยอิ่มไม่ได้ขึ้นอยู่กับหอยแครงแต่ขึ้นอยู่กับสภาพโลภะนี้มันไม่เคยอิ่มฉะนั้นกิเลสภายในของเราเนี่ยค่ะเรารับประทานแล้วอิ่มแต่โลภะไม่อิ่มนะคะโลภะไม่เคยอิ่มฉะนั้นกิเลสภายในไม่ขึ้นอยู่กับหอยแครงแต่ขึ้นอยู่กับกิเลสภายในที่เป็นความอยากไม่สิ้นสุดหรอกค่ะนะคะเมื่อใดที่มีโลภะไม่อยากนู่นก็อยากนี่นะคะหมดหอยแครงแล้วก็มีอย่างอื่นแต่ที่จริงแล้วนะคะแค่ความอยากกินสมใจโลภะแล้วก็หมดไปแล้วแต่ว่าโลภะสะสมเพิ่มใช่ไหมคะเห็นโทษของโลภะหรือยังคิดถึงหอยแครงสั่งไม่สั่ง
2: เห็นโทษค่ะแต่ว่าเห็นแค่เล็กน้อยค่ะอาจารย์มันยังไม่เห็นจริงๆอ่ะถ้ามันเห็นจริงๆมันคงมีความละอายมากกว่านี้ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะคงไม่ได้อยู่ที่หอยแครงคงไม่อยู่ที่น้องคงไม่ได้อยู่ที่เราแต่เห็นความไม่อิ่มของโลภะทุกภพทุกชาติเกิดมายังมีโลภะตราบใดที่ยังมีโลภะอยู่ความไม่อิ่มในสิ่งต่างๆเหล่านั้นยังมีมากมายนะคะเรื่องของรสนะคะกามคุณต่างๆละได้ถึงความเป็นพระอนาคามีไม่ติดในรสนะคะแต่ว่าเคยได้ยินใช่ไหมคะผู้ที่ติดในรสมากนะคะแม้จะอุตส่าห์ทำงานตั้ง3ปีเพื่อที่จะรับประทานอาหารเหมือนเกษตรีดูสิคะการติดในรถนี่หนักหนาสาหัสนะคะฉะนั้นเรื่องของรถเป็นเรื่องของภายนอกแต่กิเลสภายในเนี่ยค่ะถ้าไม่ได้อบรมที่จะรู้ความจริงว่าลักษณะของโลภะนะคะแค่ชั่วขณะแตะที่ลิ้นเองนะคะรสแตะที่ลิ้นเป็นปัจจัยให้โลภะเกิดค่อยๆเข้าใจความจริงนะคะว่าโลภะเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยถ้าค่อยๆเข้าใจแล้วค่อยๆมั่นคงว่าไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติก่อนๆเราก็คงติดหอยแครงมาไม่รู้กี่ล้านชาติชาตินี้ก็ยังติดอยู่นะคะถ้าเห็นโทษเห็นภัยว่าเราเนี่ยเป็นธาตุของรสนะคะอาจจะเปลี่ยนจากหอยแครงเป็นรสอื่นก็ได้ที่คล้ายๆหอยแครงนะคะเนี่ยรสไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแต่เมื่อลิ้นกระทบรสโลภะเกิดฉะนั้นเราเนี่ยไม่สามารถที่จะพ้นจากความเป็นธาตุยังมาคิดว่าเรานี่ดีนะคะฮิริโอตัปปะอะไรต่างๆฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาถึงจะสามารถเห็นโทษภัยของโลภะเพราะว่าโลภะไม่เคยอิ่มจากชาติหนึ่งไปสู่ชาติหนึ่งนะคะสิ่งที่โลภะกลัวที่สุดเลยนะคะก็คือโสภณธรรมโดยเฉพาะปัญญาเพราะสามารถที่จะรู้โลภะตามความเป็นจริง แต่ว่านะคะขั้นการฟังเรื่องของความรู้โทษภัยของโลภะผู้ที่ไม่เคยอิ่มเลยนะคะก็ยังจะต้องเป็นไปฉะนั้นค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะสิ่งแรกที่จะละก็คือละโลภะที่ประกอบด้วยความเป็นตัวตนส่วนเรื่องของการที่จะติดในรถนะคะสามารถที่จะซื้อหามาได้โดยไม่เบียดเบียนคนอื่นหอยที่ตายแล้วก็มีใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของความละเอียดที่จะค่อยๆสะสมแล้วก็ค่อยๆเห็นภัยค่ะก็คงจะต้องเป็นภาคของโลภะอีกนานทีเดียวค่ะแต่ว่าการมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆตื่นจากความเป็นธาตุไม่งั้นก็คงจะเป็นธาตุต่อไปค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เชิญท่านอื่นค่ะ
0: ค่ะฉะนั้นก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะที่ได้สนทนากับคุณน้อยเพราะว่าเรายังติดในเรื่องของสถานการณ์นู่นนั่นนี่แต่ไม่สามารถพิจารณาสาเหตุจริงๆของความเป็นไปของสภาพธรรมะค่ะอาจารย์ธีรพันธ์จะมีอะไรเพิ่มเติมก็กราบเรียนเชิญนะคะ
3: ครับก็เห็นโทษใช่ไหมครับชีวิตของสัตว์นะครับการที่จะบริโภคใช่ไหมครับนะถ้าเป็นสัตว์ที่ตายแล้วเนี่ยก็หมายความว่าผู้บริโภคก็ไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าถูกไหมครับไม่ไปสั่งนะใช่ไหมครับแต่แม้แต่ข้อความที่ท่านแสดงไว้นะครับเนื้อที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้สงสัยเนี่ยครับใช่ไหมครับเนี่ยครับที่ท่านแสดงว่าเนื้อที่บริสุทธิ์โดยส่วนสามที่ไม่ได้เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อตนได้ยินหรือแม้กระทั่งสงสัยเอาเป็นประโยชน์ไหมครับ
2: เป็นประโยชน์ค่ะอาจารย์ธีรพันธ์แต่มันติดอยู่ที่เพราะสงสัยนี่แหละค่ะอาจารย์เพราะว่าเมื่อก่อนเราเคยซื้อเราเคยสั่งแล้วเราเห็นว่าเขาลวกสดๆให้เราตรงนั้นอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี
3: ้
2: แค่
3: เมื่อรู
2: ้แค่คิดจะโทรแค่คิดจะโทรสั่งความจำเก่ามันก็ย้อนกลับมามันก็เลยสงสัยว่าเนี่ยเขาต้องฆ่ามาเพื่อเราแน่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอดค่ะอาจารย
3: ์อดอะไรครับ
2: อดที่จะไม่สั่งค่ะ
3: ก็สงสัยไงครับว่าเขาฆ่าเพื่อเราหรือเปล่าเห็นไหมครับก็ยังไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์ไม่เหมือนกับสัตว์ที่เขาตายแล้วแต่ไม่ได้บริโภคโดยที่สัตว์ที่ไปสั่งให้เขาฆ่าหรือยินดีเห็นไหมครับแม้แค่ฆ่ายินดีนี่ก็ไม่ได้ฆ่าตัวเองนี่ก็เป็นโทษแล้วใช่ไหมครับเป็นอกุศลแล้ว
2: เดี๋ยวไม่ต้อง
3: ไปนึกไม่ต้องไปลงมือเองนะครับไปสั่งให้เขาฆ่าหรือยินดีหรือแม้กระทั่งสรรเสริญการฆ่าเห็นไหมครับโทษที่เกิดเป็นไปกับอกุศลเป็นไปกับการฆ่าเห็นไหมครับเพราะนั้นก็เมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ไม่ประมาทใช่ไหมครับที่อะไรที่บริโภคได้นะครับก็มีใช่ไหมครับที่จะไม่เป็นโทษนะครับสัตว์ที่เขาตายแล้วแต่เราไม่มีเจตนาไปฆ่าไปสั่งมีไหมครับ
2: มีเยอะแยะค่ะอาจารย
3: ์ครับแล้วพอจะอดทนได้ไหมครับ
2: พอจะอดทนได้ค่ะอาจารย์
3: ครับหรือว่าปล่อยกิเลสเป็นเบตากิเลส
2: ไม่ควรค่ะอาจารย
3: ์ครับเห็นไหมครับผู้ที่ล่วงนะครับปานาติบาตเนี่ยนะครับแล้วติดในรถเนี่ยไปเกิดเป็นอะไรครับเห็นไหมครับ
2: เป็นสัตว์เดรัจฉานไหมคะอาจารย
3: ์คิดเองหรือเปล่าครับ
2: น้อยจำไม่ได้ค่ะเขาเคย เคยได้ฟังอยู่แต่ลืมแล้ว
3: ครับถึงแม้ทางจิตวิปัสสนามีใช่ไหมครับนะครับเพราะจริงแล้วอสุรกรรมบทก็เป็นปัจจัยให้เกิดในอบายภูมิอยู่แล้วแต่สัตว์ที่ติดในรถก็ยังเห็นอยู่เลยใช่ไหมครับพวกสุนัขนี่อาหารของสุนัขมีอะไรพอจะรู้ใช่ไหมครับ
2: ค่ะอาจารย
3: ์เห็นไหมครับอาหารที่คิดว่าเป็นอาหารที่มนุษย์เนี่ยก็เรียกว่าจะไปพ่นกันไม่ได้หรอกใช่ไหมครับเห็นไหมครับอย่างมุขคูดใช่ไหมครับก็ยังเป็นอาหารของสัตว์จำพวกสุนัขใช่ไหมครับก็มีใช่ไหมครับสัตว์ประเภทอื่นก็มีอีกเห็นไหมครับคูดติดในรถใช่ไหมครับ
2: ค่ะอาจารย
3: ์เห็นไหมครับนี่ยกตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับสัตว์พวกสัตว์เดรัจฉานประเภทอื่นที่บริโภคที่กินคูดนะครับสุกรกินได้ไหมครับถ้าจะกินเห็นไหมครับเนี่ยเพราะติดในรถไงครับเห็นไหมครับแต่เพราะเอาสุรกรรมบทที่ได้กระทำไปนะครับแม้แต่การฆ่าเนี่ยนะครับอสุรกรรมบทก็เป็นเหตุปัจจัยให้ที่ล่วงนะครับก็เป็นปัจจัยให้เกิดในสัตว์เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เนื่องจากเป็นผู้ติดในรถเห็นไหมครับแม้คูดก็ยังกินได้ติดเห็นไหมครับเนี่ยเพราะนั้นบริโภคสิ่งที่ไม่เป็นโทษเนี่ยจึงเห็นว่าสิ่งที่ควรบริโภคที่ไม่เป็นโทษก็มีใช่ไหมครับเนี่ยครับก็พิจารณาว่าควรไหมใช่ไหมครับซึ่งยังมีอยู่ที่สัตว์ที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปฆ่าเขาตายแต่บริโภคสัตว์ที่ตายแล้วบริโภคสัตว์ที่เขาคือตายเราไม่ได้ไปฆ่าคุยง่ายเราไม่ไปฆ่าไม่ได้เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อตนไม่ได้ยินไม่รังเกียจเห็นไหมครับก็บริโภคได้ใช่ไหมครับสัตว์เนี่ยบริโภคได้แต่ต้องเป็นสัตว์ที่ตายแล้วนะครับแต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นใช่ไหมครับการติดในรถเนี่ยนะครับก็ติดขณะที่ติดในรถนี่ก็เป็นอกุศลแล้วใช่ไหมครับพูดถึงไม่ต้องเป็นสัตว์ที่ตายแล้วหรือรถประเภทต่างๆรถพืชรถผักผลไม้ทั้งหมดถ้าติดนี่ก็โลภะได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์ครับไม่ใช่เท่านั้นถ้าติดในรถเนี่ยเป็นปัจจัยให้ทำเอาสุรกรรมไหมครับทุจริตไหมครับ
2: เป็น
3: ทนไม่ได้เห็นไหมครับทนไม่ได้หรือแม้แต่ในข้อความราชาจิตรปัสนาเนี่ยคงเคยได้ยินใช่ไหมครับพระราชาเนี่ยท่านก็เสพสุราใช่ไหมครับเสพสุราแล้วก็มีพระราชโอรสนะครับแล้วก็พระราชาเนี่ยก็บริโภครสเนื้อเห็นไหมครับวันนั้นนะพอดีที่จะบริโภคเนี่ยใช่ไหมครับขาดเนื้อไปเนื่องจากก็เป็นเพราะเหตุว่าพ่อครัววันนั้นไปหาซื้อเนื้อสัตว์ไปได้ครับข้อความละเอียดทุกท่านก็อาจจะไปศึกษาได้นะครับก็เนื้อไม่ขายอาจจะเป็นวันวัวสดก็ได้นะครับด้วยความมึนเมาของพระราชาพระมเหสีก็ให้ส่งพระโอรสนะครับก็คือเนี่ยครับมาให้ที่นั่งตักเหมือนกับว่าจะเป็นการคลายจากที่เมื่อไม่ได้รสแล้วนี่ก็อาจจะเกิดความโทสะเนี่ยก็จะให้ส่งเนี่ยครับพระโอรสก็ส่งบุตรนั่นเองนะครับบุตรไปให้พระราชาจะคลายความคิดว่าจะคลายความเดี๋ยวว่าต้องการความเดือดร้อนใจที่เมื่อไม่ได้เนื้อนะแต่เนื่องจากพระราชาก็มึนเมาด้วยนะครับทำไงครับ
2: ส่งลูกไปเป็นอาหารใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ค่ะ
3: ครับว่าไงครับ
2: พระราชาส่งบุตรให้ส
1: คนครอบครัวไปทำเป็นอาหารใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ครับพระราชาก็มึนเมาด้วยใช่ไหมครับด้วยความมึนเมาเห็นไหมครับความเมานี่ก็ทำเอาส่วนได้หลายประการแล้วก็ติดในรถอีกขาดเนื้อไม่ได้ก็ส่งบุตรเนี่ยให้ครอบครัวไปทำเป็นอาหารพ่อครัวก็ไม่อาจจะฝืนต่อคำสั่งของพระราชาได้ใช่ไหมก็นำมาทำเป็นอาหารเห็นไหมครับพระราชาก็เสวยจนเรียกว่าพระราชาสั่งเมาแล้วตื่นขึ้นมาก็ถามว่าบุตรหายไปไหนซึ่งพระเหสีนี่ก็โศกเศร้าก็พระราชาก็ทราบว่าในที่สุดเหลือตนเองที่บุตรหายไปก็เพราะตนเองนี่แหละเนื่องจากมึนเมาแล้วติดในรถเนี่ยนี่ครับก็หลังจากนั้นมาพระองค์ก็มีจิตตั้งใจที่จะไม่กระทำสิ่งที่เป็นโทษอย่างนั้นอีกเลยตั้งใจมีการงดเว้นนะครับพอองค์เนี่ยนะครับเสร็จสุราเลไลเนี่ยมึนเมาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ติดในรถก็ความละเอียดยิ่งทุกท่านก็สามารถไปศึกษาได้นะก็มีเหตุปัจจัยนะครับความมึนเมาเห็นไหมครับและกระทั่งความติดในรถอีกเห็นไหมครับเพราะนั้นติดในรถเนี่ยขาดไปได้ต้องถ้าเกิดไม่มึนเมาก็คงไม่ถึงไปสั่งให้พ่อครัวนำบุตรไปปรุงเป็นอาหารใช่ไหมครับเพราะขาดเนื้อไม่ได้เห็นไหมครับความติดในรถอีกเนี่ยครับความติดในรถเพราะนั้นไม่ใช่จะเป็นรถอะไรทุกอย่างนะครับเมื่อไม่รู้ลดนั้นตามความจริงก็เป็นเราใช่ไหมครับเป็นเราบริโภคหรือเปล่าครับ
1: ใช่อาจารย
3: ์เป็นเราไม่รู้เลยขนาดนั้นมีสภาพธรรมะที่มีจริงอะไรบ้างลดมีไหมครับ
1: ลดมีค่ะ
3: ลดมีเห็นไหมครับลดเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นไหมครับจนกว่าจะค่อยๆรู้ลดปรากฏเฉพาะทุกขณะที่ลิ้นเราเป็นไปจะให้เกิดการลิ้นลดครับเมื่อดับไปแล้วใช่ไหมครับหรือที่พูดก็คือเกินลงไปแล้วเนี่ยใช่ไหมครับก็รถนั้นก็ไม่ปรากฏแล้วใช่ไหมครับอันนี้พูดอย่างหยาบๆใช่ไหมครับพอรถจะเกิดดับแต่ขณะที่รถไม่ปรากฏก็ไม่มีแล้วเห็นไหมครับแต่คิดว่ามีรถที่ยั่งยืนมีรถที่เที่ยงเห็นไหมครับความไม่รู้เนี่ยยึดถือว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเห็นไหมครับไม่ใช่เฉพาะรถอย่างเดียวนะทางตาหูจมูกกายใจนะครับหอยแครงนี่ก็เป็นเรื่องแล้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วมีหอยแครงไหมครับ
1: ไม่มีค่ะอาจารย
3: ์แล้วเป็นจริงอย่างนั้นหรือยังครับ
1: ยังค่ะ
3: ครับถ้ายังก็ยังคิดว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะบางครั้งก
3: ็เขาไม่รู้ตาเป็นจริงเนี่ยครับใช่ไหมครับได้ยินยังไม่เห็นเลยเนี่ยก็นั่นแล้วใช่ไหมครับต้องการใช่ไหมครับใช่ไหมครับขณะนั้นมีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นใครก็ถ้าไม่อาศัยความเข้าใจที่ค่อยๆเกิดขึ้นจากการได้ยินฟังนะครับก็จะไม่รู้เลยว่าขณะนั้นไม่มีอะไรเลยมีแต่ธรรมะที่มีจริงครับถ้าไม่มีเห็นจะมีการคิดถึงว่าเป็นหอยแครงไหมครับ
1: ไม่ค่ะ
3: ถ้าไม่มีสีปรากฏเห็นไหมครับถ้าไม่มีรถปรากฏจะรู้ไหมครับว่าเป็นรถหอยแครง
1: ไม่รู้ค่ะ
3: แล้วหอยแครงเป็นรถหรือเปล่าครับ
1: หอยแครงก็ไม่เป็นรถค่ะ
3: ครับเป็นอะไรครับ
1: เป็นบัญญัติเป็นชื่อเป็นสิ่งที่ทางตาทางใจ
3: ครับเพราะนั้นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เรื่องใช่ไหมครับ
1: ค่ะอาจารย์
3: เห็นไหมครับเนี่ยอยู่ตรงเนี่ยครับไม่อยู่ที่อื่นธรรมะไม่งั้นก็เป็นเรื่องไปหมดเรื่องราวแล้วก็ยึดโยงด้วยความไม่รู้แล้วก็เห็นไหมครับเอาส่วนเนี่ยเป็นที่ตั้งเอาส่วนเพราะไม่รู้นะครับก็แทนที่จะเป็นสิ่งที่ปรากฏใช่ไหมครับซึ่งไม่ใช่รู้ได้โดยง่ายก็เป็นสิ่งนู่นสิ่งนี้แหละแล้วก็ยึดถือแล้วก็ประกอบทุจริตกรรมเห็นไหมครับมีการล่วงการฆ่าเห็นไหมครับสำเร็จแล้วเนี่ยให้ผลได้ไหมครับ จตนาที่สำเร็จแล้วให้ผลได้ไหมครับการข้าง
2: ให้ผลได้ค่ะอาจารย
3: ์กลับจะเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนครับกลับก็ต้องเห็นโทษใช่ไหมครับควรความเข้าใจที่ค่อยๆเกิดขึ้นเนี่ยเห็นโทษนะครับจนกว่าจะความเข้าใจที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยจนกว่าจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ปนกันขณะที่รถปรากฏจะมีอะไรไหมครับจะมีหอยแครงไหมครับขณะที่รถปรากฏ
2: ไม่มีค่ะอาจารย์
3: จนกว่าจะรู้ใช่ไหมครับแม้อะไรก็ตามจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่สิ่งนั้นเลยแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งครับครับก็เป็นตัวอย่างของบุคคลอื่นได้ใช่ไหมครับแม้แต่ผู้ที่ใกล้ชิดญาติใช่ไหมครับมาก็สามารถอธิบายได้ที่ไม่บริโภคเพราะอะไรบริโภคเพราะอะไรสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ไม่บริโภคเพราะอะไรก็สามารถแสดงให้เขาเข้าใจได้เมื่อมีโอกาสใช่ไหมครับเห็นไหมครับซึ่งไม่ให้ใครครับเป็นธรรมะฝ่ายดีเท่านั้นที่ค่อยๆเกิดขึ้นเห็นไหมครับใช่ไหมครับสามารถที่จะเกื้อกูลได้ใช่ไหมครับว่าอาจจะถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่สั่งหอยแครงสามารถอธิบายได้บริโภคอย่างอื่นก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับถ้าเขาพร้อมที่จะรับฟังนะครับสามารถพูดได
2: ้เรื่องอธิบายน้อยก็เห็นว่ามีประโยชน์คืออย่างเช่นมีครั้งหนึ่งน้อยบ่นว่าอยากกินนางต่ออ่ะคือตัวอ่อนของตัวโตอ่ะค่ะคือตลาดใกล้บ้านน้อยอ่ะมีเยอะมากมีเป็นร้อยลังเลยแหละแต่ว่าน้อยก็บอกกับน้องว่าเนี่ยที่บ้านพี่อ่ะมีเยอะแต่ก็กินไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้นึ่งให้มันสุกมันยังเป็นพี่ก็เลยอดแล้วก็บอกน้องว่าถ้าบ้านเรามีเพราะว่าที่หลวงพ่อบางอ่ะเขาจะมีแบบนึ่งสุกมาขายอ่ะนายก็บอกน้องว่าถ้ามีที่บ้านเราอ่ะซื้อมาฝากบ้างนะเพราะว่าน้องอ่ะก็มาหาน้อยบ่อยและทีนี้วันนั้นอ่ะนายกลับมาบ้านนายก็เห็นว่ามีตัวอ่อนตัวต่อที่สุกแล้วอ่ะอยู่ในตู้เย็นน้อยก็คิดว่าอ๋อน้องคงซื้อจากที่บ้านมาฝากน้อยก็ทานด้วยความอร่อยอร่อยอะค่ะอาจารย์พอมารู้ทีหลังว่าน้องสาวอะก็มาซื้อที่ตลาดใกล้บ้านน้อยนั่นแหละแล้วก็มานึ่งเข้าตู้เย็นไว้ให้น้อยทานโอ้โหความรู้สึกผิดมันเกิดขึ้นเลยค่ะอาจารย์ก็เลยต้องได้บอกน้องว่าถ้าวันหลังถ้าไม่มีตัวที่มันสุกแล้วอ่ะก็ไม่ต้องซื้อแล้วน้องเขาก็เถียงอีกพี่ไม่ต้องพูดเดี๋ยวน้องจัดการให้เองเดี๋ยวน้องทำให้เองแล้วโอ้ยน้อยก็เลยเอ้ามันรู้สึกผิดอะค่ะอาจารย
3: ์ครับก็ครับก็จริงอาหารอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมครับไม่ยังเป็นต้องเป็นสัตว์ที่กินไปแล้วก็เหมือนกับทำให้เกิดความรู้สึกเครือบแคลงสงสัยเห็นไหมครับอกุศลเกิดขึ้นนะครับอะไรก็ตามที่ไม่ได้ไปสั่งให้เขาฆ่าเห็นไหมครับเนี่ยไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รังเกียจเนี่ยก็บริโภคขนาดนั้นไม่ได้มีเจตนาในการใช่ไหมครับที่ไปเป็นไปกับอกุศลเป็นไปกับการฆ่าครับก็มีชีวิตอยู่ได้เห็นไหมครับเข้าใจอะไรนะครับที่จะมีชีวิตอยู่อีกเพื่ออะไรใช่ไหมครับที่จะเป็นประโยชน์ที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงนะครับที่เป็นเรื่องราวต่างๆก็มาจากความไม่รู้นะครับ
2: ใช่ค่ะอาจารย์พอเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ได้ไต่ตรองก็ได้พิจารณาว่าเนี่ยโทษของการติดในรถแล้วก็มันก็มีแวบหนึ่งขึ้นมาอีกนะว่าเออก็ดีนะเราไม่ได้สั่งฆ่าแต่ก็มีให้กินแต่ก็มา ไต่ตองอ้าวอกุศลเกิดแล้วนี่ให้คนอื่นทำบาปแทนเรานี่ก็เลย มีใครดีที่ยังมีพระธรรมให้ได้ขัดเกลาอะค่ะอาจารย
3: ์
2: ก็เลยเห็นโทษว่าเนี่ยไม่ควรคิดแบบนี้เป็นความคิดที่ไม่ดีถ้าพอเกื้อกูลน้องได้ก็ควรบอกเขาไปอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
3: ์ครับครับก็ทั้งหมดนะครับกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะเห็นไหมครับครับจนกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะครับที่มีจริงนะครับที่มีจริงที่มีลักษณะที่มีจริงเพียงแค่เรื่องราวนี้ก็เป็นที่ติดข้องแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมครับคิดเนี่ยครับแล้วนำมาซึ่งเอาส่วนประการต่างๆเมื่อรู้ตามความเป็นจริงก็มีทั้งเรานะมีทั้งเขามีทั้งตัวต่อมีทั้งอะไรเห็นไหมครับตัวต่อถ้าไม่มีจิตเจตสิกจิตเจตสิกของสัตว์ต่างๆก็มีใช่ไหมครับสัตว์ก็รักชีวิตเหมือนกันหมดใช่ไหมครับเหมือนกันไหมครับ
2: ใช่ค่ะอาจารย์เขาก็รักชีวิตเหมือนกันค่ะ
3: ครับเมื่อรักชีวิตก็ไม่ควรที่จะเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นสัตว์ชีวิตสัตว์อื่นเขาก็รักชีวิตเขาเหมือนกันจนกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะที่เป็นสัตว์ก็คือมีธรรมะที่มีจริงคือจิตเจตสิกเนี่ยนะครับในขณะที่บริโภคก็มีจิตที่ลิ้มรสกับรสปรากฏเท่านั้นมีใครบริโภคไหมครับ
2: ไม่มีค่ะอาจารย
3: ์ไม่มีแต่เมื่อความไม่รู้ก็ยึดถือว่าเราถ้ามีเราก็ต้องมีคนอื่นใช่ไหมครับเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไงครับมาจากความไม่รู้ทั้งหมด
2: เห็นถึงความโง่มากๆเลยค่ะอาจารย์แค่ผ่านลิ้นไปแป๊บๆแต่มันก็ยังติดขนาดนี้ขนาดฟังแล้วรู้แล้วแต่รู้ไม่จริงค่ะอาจารย
3: ์ก็ลิ้มรสนะครับลิ้มรสขนาดเดียวใช่ไหมครับช่วงขนาดที่ลิ้มรสขนาดเดียว
2: อาจารย
3: ์แต่ขนาดที่เป็นอกุศลที่กี่ขนาดครับ
2: มากเลยค่ะอาจารย์อย่างเช่น1วาระก็อกุศลไปแล้ว5ขณะค่ะอาจารย
3: ์อกุศล5ขณะนี่5ขณะอะไรครับ
2: วิสวนะ
3: สวนะปกตินี่กี่ขณะครับ
2: อ๋อ7ขณะค่ะอาจารย์พูดผิดค่ะ
3: ครับไม่ใช่5ขณะนะครับ7ขณะนี่ก็7เท่าแล้วใช่มั้ยครับแล้วก็เร็วมากเลยนะครับบริโภคช่วงขณะที่ชีวิตวิญญาณเกิดริมรถอกุศลขณะนั้น7เท่าละนี่พูดเห็นไหมครับถ้าไม่อาศัยคำที่ทรงแสดงที่จะให้เห็นโทษของอกุศลนะครับ7เท่าของริมรถเห็นไหมครับ7ขณะแล้วก็รวดเร็วมากเลยเห็นไหมครับสะสมสืบต่อไปอีกด้วยความไม่รู้แล้วก็กิเลสประการต่างๆนะครับถึงขั้นที่จะล่วงเป็นทุจริตเห็นไหมครับเนี่ยมาจากความไม่รู้ทั้งหมดพอความไม่รู้ก็นำมาซึ่งเอาสนติดข้องยินดีใช่ไหมครับแต่ยังละไม่ได้ใช่ไหมติดในรสอาหารอร่อยเนี่ยยังละไม่ได้แต่ขณะที่รสปรากฏเนี่ยแทนที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นใช่ไหมครับลักษณะที่มีจริงรสหรือไม่ใช่รสเท่านั้นรสไม่ปรากฏจะมีอะไรที่ทางตามีไหมทางหูมีไหมเห็นไหมครับที่จะค่อยๆรู้ความจริงได้ยินเสียงทำอาหารนี่เป็นมันจะให้เกิดโลภะได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะอาจารย์
3: เสียงกระทบกันของภาชนะทำอาหารใช่ไหมครับ
2: ใช
3: ่ก็ยินดีแล้วใช่ไหมครับว่ารสอะไรอาหารอะไรใช่ไหมครับ ได้กินยังไม่ได้ทานเลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
3: เห็นไหมครับมาทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เพียงรสเท่านั้นเห็นก็เนี่ยนะครับนำมาซึ่งพอใจนะอาหารแล้วยังไม่ทานลิ้นเลยได้ยินเสียงอาหารใช่ไหมครับกระทบกันหรือกำลังจะทำปรุงอาหารเห็นไหมครับได้กลิ่นกายกระทบสัมผัสใช่ไหมครับอาหารต้องร้อนใช่ไหมครับต้องร้อนหรือต้องร้อนถึงจะทานหรือเปล่าครับ
2: ค่ะบางอย่างต้องร้อนถึงจะทานค่ะอาจารย
3: ์ไม่ร้อนไม่ร้อนได้ไหมครับ
2: จริงๆอ่ะไม่ร้อนก็ได้แต่เพราะมันติด
3: เห็นไหมครับเพราะไม่ติดนำมาซึ่งเอาส่วนต่างๆต่างๆแทนที่จะทานได้ก็ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ไปส
2: ั่
3: งเขาไปหาอีกนะครับไปหาหรือแม้กระทั่งไปบอกให้เขาถ้าติดในรถในสิ่งที่อาหารที่ได้มาอย่างที่พูดเนี่ยนะครับที่สัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเห็นไหมครับก็สั่งเขาไปกระทำเอาส่วนเพราะความไม่รู้ไงครับมาจากความไม่รู้เพราะนั้นความที่จะค่อยๆรู้ขึ้นเนี่ยครับสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เฉพาะรสเท่านั้นนะครับทางตานะครับแค่อาหารนี่ก็หลายอย่างละทางตาหูจมูกจะพวกได้กลิ่นลิ้นก็ลิ้มรสใช่ไหมครับการสัมผัสต้องร้อนนะครับแข็งไปก็ไม่ชอบละเห็นไหมครับเพราะนั้นมีสภาพธรรมะทั้งนั้นเลยที่จะเข้าใจความจริงเป็นแต่นั้นหนึ่งเทียมกับแม่คิดขณะนั้นคิดก็มีจริงคิดถึงเรื่องราวเห็นไหมครับถ้าผ่านไปข้ามไปก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความไม่รู้เห็นไหมเพราะว่าเมื่อไม่มีการได้ฟังจะมาให้พิจารณาอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ทันทีเลยเห็นไหมก็เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ทันทีด้วยความไม่รู้มีอารมณ์ก็ยึดถือสิ่งที่เกิดดับรวมกันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกว่าจะรู้ว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังรวมกันอยู่จนกว่าจะเป็นทีละหนึ่งที่ไม่ได้รวมกันที่แยกกับกันไม่ปนกันทางตาจะไม่ทางลิ้นนะครับกระทบลิ้นรสกระทบลิ้นทางตาสีกระทบลิ้นไม่ได้ได้หรือเปล่าครับ
2: ไม่ได้ค่ะ
3: ต้องเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเห็นไหมครับไม่งั้นก็เรื่องราวเต็มไปด้วยเรื่องแล้วก็ต่อความยาวสาวความยืดไปใช่ไหมครับแม้แต่การพูดใช่ไหมครับการแม้กระทั่งถึงก็พูดสั่งให้เขาคนอื่นไปทำอีกเห็นไหมครับก็มาจากความไม่รู้ทั้งหมดที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยตอนนี้พระธรรมเท่านั้นที่ทรงแสดงเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์นะครับที่จะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรถ้าไม่ใช่ความเข้าใจแล้วไม่สามารถที่จะรู้ได
2: ้ค่ะอาจารย์แต่ก็ต้องอาศัยเรื่องราวเพื่อไต่ตรองเพื่อสื่อสารค่ะอย่างเช่นเนี่ยเรื่องราวเนี่ยน้อยก็มีการอบรมกันกับครอบครัวว่าเนี่ยเห็นไหมเวลาทานอะทานทางบ้านแต่บาปกรรมนั้นน่ะตกที่คนฆ่าอยู่คนเดียวคุ้มกันไหมอย่างเงี้ยก็ต้องได้ยกเรื่องราวมาพิจารณาค่ะอาจารย
3: ์คนฆ่าก็ด้วยใช่ไหมครับคนสั่งนะครับสั่งฆ่ายินดีด้วยก็มีโทษแล้วใช่ไหมครับยินดีไม่ได้ไปฆ่าไม่ได้สั่งย
2: ิน
3: ด
2: ี
3: หรือสรรเสริญการฆ่าอีกเห็นไหมครับไม่ใช่คนเฉพาะคนฆ่าอย่างเดียวคนที่ยินดีผู้ที่ยินดีเนี่ยยินดีในการฆ่าก็ยินดีไปด้วยเพราะนั้นความเข้าใจที่เกิดขึ้นจะรู้ว่าขนาดใดที่ไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินดีเพราะอะไรนะครับแล้ว
2: แต่ธรรมะ
3: อยู่ที่ไหนแล้วธรรมะอยู่ที่ไหนที่พูดมาแล้วธรรมะอยู่ที่ไหน
2: ค่ะสภาพจิตมันเร็วแบบแรกนี่มันก็ยินดีพอใจก่อนเลยค่ะพอใจยินดีที่ได้ทานของอร่อยได้ทานของโปรดอย่างเงี้ยค่ะ
3: ไม่ใช่ชื่อนะครับไม่ใช่ชื่อยินดีลักษณะที่ยินดีคืออะไร
2: ลักษณะที่ยินดีนั่นแหละค่ะมันเกิดขึ้นค่ะอาจารย์แล้ว
3: เป็นสภาพรู้หรือเป็นสภาพรู้หรือเปล่า
4: สภาพรู้ค่ะอาจารย
3: ์ครับสภาพรู้ไม่ใช่แข็งใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ต้องรู้ความเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกันก่อนนะครับเมื่อเกิดกำลังรู้แบบไหนรู้ด้วยยินดีไม่ให้รู้ที่เป็นอยากเป็นประธานที่เป็นจิตเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยที่ไม่ใช่เป็นเพียงชื่อเป็นเรื่องราวแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยคืออะไรไม่ใช่โลภะเป็นชื่อเป็นคำนะครับยินดีแต่ลักษณะจริงๆคืออะไรเป็นใครหรือเปล่าเป็นเรามีโลภะหรือเปล่าแต่เป็นนามธรรมและเป็นยังไงนามธรรมที่จะเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าเป็นเราที่เรามีโลภะแต่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยจึงยินดีเพราะความไม่รู้จึงยินดีเนี่ยต้องเข้าใจความเป็นนามธรรมก่อนไม่ใช่เป็นชื่อเป็นเรื่องราวของชื่อเป็นเรื่องชื่อแต่ที่จะเป็นชื่อเป็นอะไรอ่ะธรรมะที่มีจริงเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงที่โดยประเภทเป็นสองก็คือสภาพรู้ก็คือนามธรรมกับสภาพที่ไม่รู้ก็คือรูปธรรมเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นชื่อเป็นเรื่องราวแต่อะไรล่ะครับเรื่องราวก็เป็นเรื่องทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเท่านั้นแม้แต่เรื่องราวก็เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีพอใจอีกติดในเรื่องในชื่อในคำอีกครับจริงไหมครับไม่ได้ให้เชื่อใช่ไหมครับแต่จริงไว
2: ้จริงค่ะอาจารย์ตามนั้น
3: ไม่ได้ให้พูดว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าพิจารณาก่อนไม่ต้องรีบตอบ
2: ใช่พิจารณาแล้วตามนั้นค่ะ
3: ไม่ใช่โลภะก็เป็นชื่อแต่อะไรเราใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงชื่อโลภะขณะนี้ชื่อได้ยินชื่อมาแล้วก็ยินดีแต่ขณะที่ลดปรากฏอะไรบ้างและขณะที่ลดปรากฏขณะนั้นขณะที่ดื่มรสขณะนั้นไม่ใช่ขณะที่ยินดีใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่ค่ะ
3: หรือเป็นขณะเดียวกัน
2: คนละขณะค่ะ
3: ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าไม่ใส่ความละเอียดจะไม่รู้ขณะที่ดื่มรสขณะนั้นยังไม่ใช่ขณะที่ยินดีเห็นไหมครับต้องเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งและลิ้มรสรสอะไรขณะที่รสปรากฏมีชื่ออาหารประเภทต่างๆไหมครับ
2: ไม่มีค่ะ
3: ไม่มีมีเฉพาะรสเห็นไหมครับต้องเป็นแต่ละหนึ่งแล้วยินดีในรถก็ไม่ใช่ขณะที่ดิ้มรถเห็นไหมครับเนี่ยนั้นธรรมะก็ต้องเป็นตัวหนึ่งไม่ใช่เฉพาะรถใช่ไหมครับสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เห็นไหมครับสิ่งที่เกิดทางตาจะเป็นเห็นได้ไหมเนี่ยเนี่ยครับตีธรรมะอยู่ล้อมรอบแต่ล้อมรอบด้วยความไม่รู้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่มีเนี่ยมีล้อมรอบให้รู้แต่ไม่รู้เห็นไหมครับจะบอกว่าไม่โง่ได้ไงเห็นไหมครับสมเลยนะครับที่พงตรัสธรรมะเนี่ยถ้าไม่อาศัยคำของพงไม่มีทางจะรู้ได้เลยอยู่ในความมืดสนิทไม่ใช่มืดอย่างเดียวสนิทเลย

ป็นประเด็นที่ของคุณน้อยนะคะจะได้พิจารณาชีวิตของแต่ละท่านไม่ใช่เฉพาะของคุณน้อยใช่ไหมคะแต่ว่าหนึ่งขณะเป็นความเป็นไปของจิตและเจตสิกที่กำลังเป็นไปแต่ละหนึ่งขณะจะกล่าวถึงเรื่องของการติดในรถก็เป็นแค่หนึ่งขณะจิตที่กำลังเป็นไปฉะนั้นนะคะกิเลสเป็นสภาพที่เศร้าหมองเมื่อกิเลสเกิดนะคะก็ย่อมเบียดเบียนแล้วกระทำให้สัตว์นั้นเล่าร้อนฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงความจริงของการติดโลภะโลภะไม่เลือกเลยนะคะติดได้ทุกอย่างนอกจากรถแล้วยังมีอย่างอื่นอันนี้แค่พูดถึงเฉพาะรถซึ่งเป็นรูปธรรมชนิดหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นยังหนักหนาสาหัสถึงปานนี้สีละคะเสียงละคะอะไรต่างๆแม้เรื่องที่คิดเห็นไหมคะว่าโลภะไม่เคย

0: ฟังพระธรรมเริ่มรู้ความจริงนะคะรถรู้ความจริงของรถจริงๆหรือเปล่านะคะหรือว่าติดในรถแท้จริงแล้วรถเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะที่จะเป็นปัจจัยให้นามธรรมเกิดขึ้นรถเป็นรูปแต่เป็นรูปที่สามารถที่จะกระทบกับรูปที่เกิดจากกรรมชิวหาปสาทะแล้วก็สามารถเป็นปัจจัยให้ความมัวเมาลุ่มหลงเกิดขึ้นฉะนั้นเริ่มเห็นใช่ไหมคะว่าการเกิดขึ้นของกิเลสไม่ได้เล็กน้อยเลยแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีปัญญาก็มองเป็นเรื่องปกตินะคะแต่สำหรับผู้ที่มีปัญญานะคะมีชีวิตอยู่เกิดขึ้นมาเพื่อรับผลของกรรมที่ดีลดที่ดีรับผลของกรรมที่ไม่ดีเพื่อมัวเมาเพื่อสะสมกิเลสต่อไปหรือคะนะคะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะจะได้เป็นเครื่องเตือนว่าชีวิตของท่านที่กำลังเป็นไปแต่ละขณะท่านกำลังสะสมอะไรไปที่จะติดตามตัวท่านไปในชาติหน้านะคะฉะนั้นการที่ได้มีโอกาสได้รู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะรถนะคะแม้ความติดในรถนะคะก็ไม่เที่ยงนะคะเกิดขึ้นมาทำกิจนะคะเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาด้วยกว่าจะสามารถเข้าใจความจริงที่เป็นความผันแปรของสภาพธรรมะทุกอย่างนะคะรถอาจจะเคยชอบรถนี้พอรับประทานอิ่มแล้วก็เปลี่ยนไปชอบรสอย่างอื่นจากที่ไม่เคยชอบรสขมก็อาจจะมาชอบรสขมทีหลังก็ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นปรวนแปรไปแต่ว่าความติดข้องนะคะยังจะติดตามไปแต่ละหนึ่งขณะแต่ละหนึ่งขณะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นลาภอันประเสริฐเกื้อกูลให้เราได้ค่อยๆเข้าใจความจริงนะคะชาตินี้เกิดขึ้นมามีโอกาสได้ยินได้ฟังจะสะสมอะไรนะคะชาติต่อไปจะเป็นคนอะไรก็ขึ้นอยู่กับชาตินี้นะคะที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วค่อยๆนะคะคงจะไม่ไปติดที่เรื่องราวแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือสามารถที่จะรู้ความเป็นไปของความติดข้องนะคะของกิเลสต่างๆแล้วสามารถที่จะสะสมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจนี่แหละค่ะประโยชน์ของการเกิดขึ้นมานะคะเกิดขึ้นมาลิ้มรสนะคะเพื่อที่จะได้สะสมความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะได้ประกอบคุณความดีมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้อบรมความรู้ความเข้าใจศึกษาพระธรรมมีชีวิตอยู่เพื่อลิ้มรสหรือเพื่อที่จะมัวเมาสนุกสนานเพลิดเพลินก็เป็นความจริงนะคะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงอย่างละเอียดให้ได้เข้าใจความจริงค่ะก็เป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งนะคะที่ทุกท่านจะได้พิจารณาในขณะที่ลิ้มรสนะคะเป็นกุศลหรือว่ากำลังมัวเมาเพลิดเพลินที่จะทำให้ความติดข้องเพิ่มพูนความเป็นไปค่ะก็ไม่ทราบท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่จะมีท่านใดที่จะมีประเด็นร่วมสนทนาหรือฟังแล้วยังไม่ชัดเจนหรือฟังแล้วมีส่วนไหนที่เข้าใจแล้วก็ประทับใจก็สามารถที่จะร่วมสนทนาได้ค่ะกราบเรียนเชิญได้เลยนะคะ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ชุมพรไพเราะมากค่ะมีชีวิตอยู่เพื่อจะรู้ลดตามความเป็นจริงไพเราะมากค่ะคำนี้ค่ะอาจารย์สาธุค่ะ
0: ค่ะเห็นลดก็เป็นความจริงนะคะมีลดปรากฏเพื่อรู้ความจริงไม่ใช่เพื่อติดข้องเมื่อกี้เห็นคุณพาเปิดไมค์เรียนเชิญได้เลยนะคะค่ะ
2: อ๋อกัลยาค่ะอาจารย์ค่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
2: ค่ะ

0: ค่ะตอนเริ่มต้นการสนทนาค่ะอาจารย์ชุมพรก็ได้กล่าวว่าการศึกษาธรรมะเป็นเรื่องที่ยากมากอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ให้มีการสนทนาบ่อยๆเนืองๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ขออาจารย์กล่าวเพิ่มเติมด้วยค่ะ
1: ค่ะยากจริงไหมคะ
0: ถ้าตอบว่ายากจริงค่ะอาจารย์
1: ทำไมถึงยากล่ะคะ
0: เพราะว่าการสะสมของเรานะคะอาจารย์ที่ไม่ยอมรับความจริงว่าเขาเป็นความจริงค่ะ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับแต่สภาพธรรมะเกิดดับอย่างรวดเร็วนะคะสิ่งที่เกิดดับอย่างรวดเร็วเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ง่ายหรือรู้ได้ยาก
0: การเกิดดับอย่างรวดเร็วรู้ยากค่ะอาจารย
1: ์ค่ะฉะนั้นความจริงที่ประเสริฐนะคะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีถึง4อสงไขยแสนกับพระสัมมาโคดมเนี่ยค่ะเป็นปัญญาธิกะมาด้วยความที่มีปัญญาแก่กล้านะคะยังต้องถึง4อสงไขยแสนกับฉะนั้นเนี่ยค่ะแต่ละคำที่ท่านบำเพ็ญเพื่อที่ตรัสรู้ความจริงนะคะแล้วทรงแสดงธรรมถึง45พรรษาประโยชน์เกื้อกูลพวกเราเนี่ยค่ะที่มีปัญญาน้อยแม้จะฟังนะคะแม้จะสนทนาบ่อยๆการที่สามารถที่จะเข้าใจความจริงเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่ฟังบ่อยๆไม่สนทนาบ่อยๆนะคะเพื่อสำเร็จประโยชน์คือความเข้าใจจะสามารถรู้ความจริงที่ละเอียดสุขุมลุ่มลึกได้หรือไม่นะคะเพราะว่าเป็นคำกล่าวของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงนะคะอริยสัจธรรมรู้ได้ยากเพราะว่าสิ่งนั้นปราณีตนะคะปราณีตนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ละเอียดนะคะเกิดดับอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เบาบางแล้วก็อย่างที่คุณครูกัลยากล่าวถึงเพราะว่าเราสะสมหนาแน่นด้วยความติดข้องมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาเวลาจะรับประทานจะติดข้องจะรับประทานให้มากหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมคะนี่สำหรับผู้ที่นะคะไม่สามารถที่จะพิจารณาสภาพธรรมะตามความเป็นจริงฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธาตุรู้เป็นความเป็นจริงที่ละเอียดแล้วก็เกิดดับอย่างรวดเร็วยากที่จะสามารถเข้าใจได้ถ้าไม่ฟังบ่อยๆไม่พิจารณาบ่อยๆจะสำเร็จประโยชน์คือความเข้าใจได้หรือไม่คะคุณครู
0: ถ้าไม่พิจารณาด้วยความเข้าใจก็ไม่เกิดความเข้าใจขึ้นมาค่ะอาจารย
1: ์ค่ะฉะนั้นชาตินี้มีเวลาเหลือเยอะไหมคะ
0: มีเหลือเล็กน้อยค่ะอาจารย
1: ์แล้วกิเลสที่สะสมมาล่ะคะไม่ว่าจะเป็นตัวหลักๆโลภะโทสะโมหะและบริวารอื่นๆเนี่ยค่ะยังกำดำเนินไปอย่างเข้มข้นใช่ไหมคะ
0: ค่ะกิเลสเข้มข้นค่ะอาจารย
1: ์ค่ะเห็นหนึ่งขณะมาแล้วแม้รถยังไม่ปรากฏเห็นหนึ่งขณะติดข้องแล้วโดยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็มั่นคงว่าสิ่งนั้นมีจริงๆหนักหนาสาหัสไหมคะกิเลสไม่เคยหยุดเลยนะคะกิเลสไม่เคยหยุดทำงานเลยนะคะเมื่อใดที่มีจิตและเจตสิกเกิดขึ้นนะคะอุปัตติวิบากจิต10ดวงเกิดขึ้นวิบากที่ดีก็ลิ้มรสที่ดีวิบากไม่ดีก็ลิ้มรสไม่ดีรสดีก็เกิดติดข้องรสไม่ดีก็เกิดโทสะชีวิตของเราก็เข้มข้นไปด้วยไม่ว่าจะเป็นโลภะหรือว่าโทสะทั้งโลภะและโทสะเกิดจากความไม่รู้เห็นไหมคะไม่รู้หนักหนาสาหัสถึงปานนี้ถ้าไม่ฟังบ่อยๆไม่สนทนาบ่อยๆสามารถที่จะคลายความไม่รู้ได้หรือไม่เพราะว่า หนึ่งขณะของการฟังนะคะจากที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังนะคะเริ่มรู้ฉะนั้นขณะที่ฟังก็ค่อยๆละความไม่รู้แต่ความไม่รู้มีเยอะมากใช่ไหมคะก็เป็นโอกาสใช่ไหมคะที่แต่ละคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอยู่แต่ถึงแม้ยังอยู่ผู้ที่ไม่สนใจไม่ใส่ใจก็เหมือนไม่ได้รับประโยชน์เพราะว่าไม่ทราบซึ้งถึงพระปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่มีปัญญามากนะคะแล้วเราเป็นผู้ที่มีปัญญาน้อยถ้าไม่ฟังแล้วจะสามารถรู้ความจริงของชีวิตได้หรือฉะนั้นกิเลสก็ยังจะต้องเป็นไปและนำความเดือดร้อนมาให้ทุกภพทุกชาติไม่จบไม่สิ้นฉะนั้นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการเกิดมาแล้วสามารถที่จะมีโอกาสพบกัลยาณมิตรคำของกัลยาณมิตรคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประโยชน์เกื้อกูลสำหรับบุคคลที่เห็นประโยชน์ก็อบรมใช่ไหมคะเท่าที่สามารถที่จะอบรมได้แต่จะอบรมให้มากขึ้นก็ต้องอาศัยคำแต่ละคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจฉะนั้นไม่ฟังบ่อยไม่สนทนาบ่อยไม่พิจารณาบ่อยจะสำเร็จประโยชน์ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเกื้อกูลให้ทุกคนมีปัญญาของตัวท่านเองแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่มีปัญญามากก็ไม่สามารถที่จะให้ทุกคนเกิดปัญญาถ้าบุคคลนั้นไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเป็นความจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ค่ะอาจารย์ถ้าไม่มีโอกาสได้มาได้ยินก็ไม่รู้จักกิเลสค่ะอาจารย์ก็ยังเหนียวแน่นไปทั้งหมดตลอดค่ะอาจารย์ค่ะกราบอนุโมทนาอาจารย์ชุมพรค่ะอาจารย์ถ้าวันนี้มีเวลาน้อยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ค่ะก็ยินดีนะคะอุตส่าห์ยังคุมสอบอยู่นะคะก็ยังอุตส่าห์ร่วมกุศลด้วยกันเองนะคะก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งค่ะก็ยังเหลือเวลานะคะไม่ทราบท่านใดจะมีประเด็นอะไรก็เรียนเชิญได้เลยนะคะมีไหมคะค่ะคุณพาเปิดไมค์อยากจะสนทนาหรือเปล่าคะ
2: เปิดไมค์
1: เสียงไม่ชัดเจนนะคะน้องพาค่ะเสียงไม่ชัดเจนเลยนะคะน้องพาไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะถ้านะคะถ้าอยากจะร่วมสนทนาก็ลองค่ะเชิญค่ะ
2: อาจารย์คะขออนุญาตจิตคิดโลเลค่ะอาจารย์คะจิตคิดโลเลอบเข้าใจความโลเลแต่ความโลเลนั้นตัดสินใจพัดผิดพลาดไปแล้วแล้วจะแก้ไขใหม่เข้าใจอย่างไรคะอาจารย์คะ
1: ค่ะเกิดดับไปแล้วใช่ไหมคะเกิดดับไปแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะอาจารย์คะ
1: ค่ะไม่ต้องมีตัวเราไปติดข้องในสิ่งที่เกิดดับไปแล้วจริงไหมคะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: ที่มันมีปัญหาก็เพราะว่ายังมีความติดข้องด้วยความเป็นเราคิดอยากจะแก้ไขจิตที่มันไม่ดีจิตที่มันโลเลแต่มันเกิดดับไปแล้วนะคะสิ่งที่ควรที่จะพิจารณาก็คือสภาพธรรมะที่เป็นตัวตนที่อยากจะแก้เมื่อใดที่ยังมีความอยากที่จะแก้ก็ไม่สงบค่อยๆพิจารณาสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้จะเป็นประโยชน์กว่าคิดถึงเรื่องจิตโลเลที่ผ่านไปแล้วแต่จิตเดี๋ยวนี้เป็นอะไรมีประโยชน์กว่าไหมคะ
2: แล้วจิตเดี๋ยวนี้เป็นอะไรคะอาจารย์
1: จิตเดี๋ยวนี้เป็นอะไรนะคะ
2: คิดถึงเรื่องโลเล
1: ที่เห็นแล้วก็คิดค่ะถ้าไม่มีจิตคิดโลเลจะปรากฏไหมคะ
2: ถ้าไม่มีจิตคิดโลเลจะปรากฏไหมไม่ค่ะ
1: ค่ะเพราะมีจิตคิดสิ่งที่ผ่านไปแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นลักษณะของจิตคือเป็นสภาพที่รู้ จิตโลเลก็ผ่านไปแล้วแต่จิตคิดเดี๋ยวนี้ค่ะเข้าใจเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือไม่เข้าใจจิตใดๆเลย
2: เข้าใจความโลเลเข้าใจแม่อาจารย์พูดเมื่อกี้ผ่าก็ลืมแล้วว่าเข้าใจความโลเลแล้วเดี๋ยวนี้มีอะไรมีจิตที่ใส่ใจเรื่องราวโลเล
1: ค่ะอยู่มั่นคงไหมคะว่าเป็นจิตไม่ใช่คุณพาค่ะเป็นจิตนะไม่ใช่น้องพาที่โลเลนะคะจะได้ไม่เดือดร้อนเพราะยึดถือจิตโลเลว่าเป็นน้องพาจึงเดือดร้อนไงคะ
2: ขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณเข้าใจแล้วค่ะขอเรียนถามเรื่องราวนิดนึงนะคะอาจารย์ถ้าหนูได้เซ็นสัญญาให้ใครไปแล้วณบัดนี้หนูจะแก้ไขข้อนั้นเลยหนูจะเปลี่ยนบันทึกตัวนั้นใหม่เนี่ยแล้วคนที่มีความหวังกับหนูอะมีเขาที่มีความหวังกับหนูเพราะหนูให้ความหวังกับเขาแล้วทีนี้ถ้าหนูแก้ไขบันทึกนั้นแล้วเปลี่ยนใหม่เนี่ยหนูยังคิดสงสารเขาแล้วแต่สภาพจิตหนูก็โลเลอยู่เนี่ยค่ะมันคือธรรมะอะไรคะแล้วหนูจะบอกยังไงคะว่าเป็นจิตคิดหนูจะบอกยังไงคะว่าเป็นเพียงแค่จิตคิดแล้วหนูจะแก้ไขบันทึกนั้นเข้าใจอย่างไรคะ
1: กำลังเดือดร้อนใช่ไหมคะด้วยความคิดค่ะกำลังมีจิตที่กำลังคิดสับสนนะคะฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่างๆถ้ามีความหวังดีกับบุคคลอื่นด้วยความใส่ใจด้วยเมตตาจะกระทำสิ่งใดด้วยเมตตาก็คงจะไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะด้วยความหวังดีแต่ว่าความอยากที่จะให้ดีขึ้นหรือความอยากที่เป็นความคิดของเราว่าเรากระทำสิ่งนี้จะทำให้คนอื่นผิดหวังหรืออะไรอะไรนะคะแต่ว่าก็ต้องชัดเจนใช่ไหมคะว่าสิ่งไหนดีก็ควรทำสิ่งที่เราให้ความหวังแล้วไม่สามารถที่จะเป็นจริงได
2: ้ค่ะ
1: นะคะก็ให้เขาเลิกหวังดีกว่าใช่ไหมคะถ้าหวังแล้วไม่ได้สามารถที่จะทำให้เขาสมหวังก็สามารถกล่าวความจริงเพราะว่าความจริงใจด้วยเมตตาจิตนะคะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ให้คนอื่นได้เข้าใจความจริงแม้ตัวเราเองจะกระทำสิ่งใดนะคะก็ได้คุณความดีด้วยความเข้าใจไม่งั้นก็จะสับสนจะทำอะไรจะอะไรเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
2: อ๋อหนูเข้าใจความเป็นธรรมะด้วยความตรงแล้วค่ะว่าเราก็บอกความจริงกับเจตนาบอกความจริงกับผู้ที่มีคนนั้นเลยว่าเราได้เปลี่ยนความเจตนาบันทึกตัวนั้นแล้วมีความประสงค์ใหม่แล้วอย่าหวังกับเรานะเพราะเราไม่ได้รักษาคำสัตย์จริงแล้วกล่าวด้วยความจริงให้เขาได้รู้ซะค่ะด้วยความตรงแบบนี้ก็เบาดีค่ะอาจารย์มันวุ่นอยู่เดี๋ยวก็ตอนนี้มันก็เบาใจขึ้นเยอะเลยค่ะว่าธรรมะตรงๆก็บอกไปตรงๆค่ะ
1: เนี่ยค่ะสัจจะความจริงนะคะเป็นประโยชน์เกื้อกูลทุกสถานถ้าเราไม่ตรงไม่จริงไม่ได้เป็นเรื่องของกุศลจิตนะคะก็แต่ละหนึ่งขณะนะคะเป็นจิตเกิดดับไปแล้วใช่ไหมคะฟังธรรมแล้วเกิดความเข้าใจความเข้าใจจะเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งให้ค่อยๆตรงขึ้นดีขึ้นดีขึ้นด้วยเมตตาจิตค่ะ
2: ขอบคุณค่ะหนูจะได้ไปบอกความหวังของเขาซะว่าไม่ต้องรอแล้วเพราะพาเปลี่ยนใจแล้วขอบคุณค่ะหนูยังมีความห่วงว่าหนูจะรับโทษที่หนูพูดอะไรก็ไม่ได้ทำจริงทำได้ไม่จริงเนี่ยกลัวความรับโทษ
1: ทุกคนนะคะเมื่อยังมีกิเลสอยู่กิเลสก็ยังเป็นไปฉะนั้นที่ห่วงเป็นเรื่องของกิเลสใช่ไหมคะ ที่คิดว่าจะมีตัวเราไปรับโทษแต่จิตเกิดดับทีละหนึ่งขณะจริงไหมคะ
2: จิตเกิดดับทีละหนึ่งขณะ
1: ทีละหนึ่งขณะ
2: ต่างกันยังไงคะเป็นยังไง
1: หมายความว่าไม่มีน้องพาใช่ไหมคะไม่มีใครไปรับโทษไม่มีใครจะต้องมาห่วงกังวลไม่มีตัวตนแต่เป็นการเกิดขึ้นของจิตนะคะจิตเกิดขึ้นมีสี่ชาติมีกุศลมีอกุศลมีวิบากนะคะที่จะต้องรับรสที่ดีรสไม่ดีนะคะฉะนั้นถ้าจิตที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นก็จะมีความห่วงความกังวลมีตัวเราจะไปรับโทษแต่ถ้าเข้าใจชาติของจิตจิตเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นวิบากเป็นกิริยาที่กำลังทำกิจเดี๋ยวนี้เป็นจิตใช่ไหมคะ
2: เป็นจิตค่ะเขากำลังรับผลอยู่แล้วตอนนี้เขากำลังทำผลของเขาอีกอยู
1: ่ก็ไม่ต้องห่วงละค่ะทุกคนนะคะก็ยังจะต้องมีจิตสี่ชาติผู้ใดไม่มีจิตสี่ชาติคะ
2: อรหันต
1: ์ค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเรายังมีหน้าที่นะคะที่ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปห่วงแต่เวลากังวลเกิดขึ้นรู้ว่าเป็นธรรมะนะคะเป็นความเป็นไปของสภาพธรรมะค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะค่อยๆ คลายกิเลสความกังวลต่างๆด้วยความเข้าใจดีไหมคะ
2: ดีค่ะขอทบทวนค่ะว่าขณะนี้ที่บอกว่ากลัวว่าพาจะรับผลน่ะทีนี้เขาก็คำผลของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็กำลังรับผลของเขาอยู่แล้วส่วนจะรับเขาก็เกิดดับอยู่แล้วเราธรรมะต้องมีความตรงและกล้าหาญที่จะกล้าพูดความจริงอะไรที่มันควรไม่ควรก็บอกธรรมะบอกเขาว่าไม่ต้องรอแล้วก็สร้างเหตุใหม่อันที่เกิดนั้นก็เกิดไปแล้วก็รับก็ดับไปแล้วแล้วไม่ใช่เราเนี่ยค่ะ
1: เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งใช่ไหมคะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่ะ
2: ค่อยๆเข
1: ้
2: าใจขึ้นค่ะกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์ธีรพันธ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
3: ครับ
2: หวัง
3: สิ่งที
2: ่
3: สิ่งที่จะไปแก้ไขเนี่ยบันทึกนั่นแหละนะครับบันทึกนั้นถูกต้องเรียบร้อยแล้วหรือยังครับ
2: ยังค่ะหนูโลเล
3: คือ
2: หนูเรายังไม่ทำไปทำบันทึกแก้ไขใหม่แต่ตอนนี้ยังไม่ทำตอบไม่ตรงค่ะยังไม่ไปทำค่ะ
3: หมายความว่าบันทึกนั้นยังไม่เสร็จใช่ไหมครับ
2: บันทึกนั้นได้ทำกับเขาเรียบร้อยแล้วค่ะสำเร็จไปแล้ว
3: ถ้าทำไปแล้วสิ่งนั้นถูกต้องไหมครับ
2: ถูกต้องแต่ตอนนี้กฤษพรจะแก้ไขบันทึกนั้นทำซ้อนบันทึกมาใหม
3: ่ถ้าถูกต้องแล้วจะไปทำซ้อนอีกเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่า
3: ถูกต้องแล้ว
2: เพราะว่าตนไม่ประสงค์จะไปไหนแล้วตนจะอยู่ต่อตนไม่ออกไปไหนแล้วตนจะอยู่ต่อ
3: เดี๋ยวครับไม่เกี่ยวกับอยู่ต่อถามเดี๋ยวก่อนเลยครับถามเรื่องบันทึกนะครับถ้าสิ่งที่ทำไปแล้วถูกต้องแล้วเนี่ยที่จะไปแก้ไขเพราะอะไรครับเพราะจะไปแก้ไขถ้าไปแก้ไขก็ไปแก้ไขสิ่งจากสิ่งที่ถูกต้องไม่ให้ถูกต้องเลยครับยังไงครับ
2: อ๋อที่บอกความจริงก็คือตนทำบันทึกว่าจะลาออกทีนี้ก็ตนแข็งแรงขึ้นแล้วตนจะแก้ไขบันทึกไม่ลาออกคนที่จะเข้ามาย้ายมาอยู่แทนตนน่ะเขาดีใจเขามีความหวังตนเลยไม่ลาออกแล้วแก้ไข
3: ไปแล้วจะเปลี่ยนใจที่ยังอยากจะทำต่อใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแล้วน้องคนที่จะย้ายเข้ามาจากที่อื่นเขาก็มีความหวังกับพระกฤษพรแล้วกฤษพรก็เลยจะไม่ลาออกแล้ว
3: ครับก็ต้องดูเงื่อนไขของบันทึกเนี่ยครับตามกฎระเบียบว่าท่านที่บันทึกเนี่ยท่านให้กำหนดระยะเวลาที่จะแบบยังแก้ไขได้ถ้ายังมีโอกาสให้แก้ไขได้ก็แก้ไขได้แต่ถ้าเกินเวลาที่กำหนดแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการยอมรับแล้วเนี่ยนะครับเพราะนั้นการที่จะไปแก้ไขอีกมันก็ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบที่วางไว้ใช่ไหมครับอย่างนี้ก็ต้องปรึกษากับผู้ที่เขาจะ
2: เข้าใจค่ะ
3: ครับ
2: เข้าใจอาจารย์ค่ะแต่หนูสนใจว่าธรรมะที่โลเลเดี๋ยวออกเดี๋ยวไม่ออกเดี๋ยวสุขใจเดี๋ยวไม่สุขใจอะค่ะเดี๋ยวเป็นเราที่จะกังวลหนูสนใจว่าอันนี้ค่ะแต่อันนั้นหนูพอจะเข้าใจอาจารย์ผู้หญิงกล่าวแล้วว่าอย่างธรรมะอะไรค่ะ
3: ครับก็ตรงใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยทำโลเดเนี่ยเป็นใครหรือเปล่า
2: ไม่เป็นใคร
3: ครับเป็นธรรมะที่มีจริงครับเพราะนั้นธรรมะที่มีจริงเกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นก็ต้องมีเพราะนั้นสิ่งที่จริงก็คือสิ่งที่ถูกต้องก็คือถูกต้องนะครับสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องตรงใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นอนัตตาบังคับได้ไหมครับนี่คือความเป็นอนัตตาใช่ไหมครับไม่อยู่ในอำนาจบังคับปัจจัยค่อยๆเห็นใช่ไหมครับสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ใครเลยมีเหตุให้เกิดก็ต้องเกิดนะคร
2: ับ ค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ครับครับ
2: กราบขอบพระคุณค่ะเชิญผู้ดำเนินรายการค่ะ
1: ค่ะก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะยินดีในกุศลของน้องพาที่ร่วมสนทนากันก็ก่อนจบนะคะก็ขอนำธรรมะเตือนใจฝากไว้ในหทัยของทุกท่านบุคคลผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจถึงแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้อุบัติขึ้นในโลกทรงตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรมผู้นั้นก็ไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ธีรพันธ์ยินดีในกุศลของทุกท่านที่ร่วมฟังร่วมสนทนาสวัสดีค่ะ
4: ขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านยินดีในกุศลของทุกๆท่านค่ะ
5: ปัญญารู้อะไรปัญญาคือความรู้ที่ถูกต้องในความจริงขณะนี้เช่นเห็นขณะนี้ปัญญาสามารถเจริญขึ้นจากขั้นการฟังจนรู้สภาพธรรมะของเห็นขณะนี้ได้ตามความเป็นจริงจากการสนทนาธรรมที่สวนส้มทิพย์จังหวัดราชบุรี17 มิถุนายน 2558

คุณวิชัยกล่าวถึงท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโกฏิตะทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาใครก็ไม่รู้ได้ยินแต่ชื่อแต่บอกว่าเป็นผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นเราไม่เผินค่ะต้องรู้ว่าผู้มีปัญญาปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกเป็นความรู้ถูกเพราะฉะนั้นปัญญารู้อะไรจึงเป็นผู้มีปัญญาต้องละเอียดมากแม้แต่คำว่าปัญญาอย่าข้ามไปถึงทุกขริยสัจจะหรือว่าสิ่งที่ท่านเหล่านั้นได้ตรัสรู้จากการที่มีปัญญาเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นเนี่ยต้องต่างกับคนยุคนี้สมัยนี้แน่นอนคนสมัยนี้ถ้าจะกล่าวว่ามีปัญญาเข้าใจคำว่าปัญญาหรือเปล่าแต่ก็พูดไว้ว่าเด็กคนนี้มีสติปัญญาเรียนหนังสือนะคะคนนี้ก็มีสติปัญญารู้จักสติรู้จักปัญญาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเผินก็คือว่าใช้คำที่ไม่รู้จักไม่เข้าใจตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ใช้ตามๆกันด้วยเพราะฉะนั้นแม้แต่คำเดียวว่าปัญญาต้องรู้ว่ามีจริงหรือเปล่าและปัญญาเป็นอะไรปัญญาเป็นคนหรือปัญญาเป็นตาหรือปัญญาเป็นหูเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นอะไรปัญญาเป็นความรู้จริงความรู้ที่ถูกต้องรู้อะไรจริงต้องละเอียดด้วยค่ะขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏใช่ไหมคะเห็นไหมมีเห็นหรือเปล่าถ้ามีเห็นปัญญารู้อะไรนี่เริ่มคิดแล้วนะคะเมื่อมีเห็นปัญญารู้อะไรปัญญารู้ความจริงของเห็นที่กำลังเห็นจึงจะชื่อว่าเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นที่จะกล่าวว่าผู้มีปัญญาเนี่ยไม่ใช่เผินแต่ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆนะคะแม้แต่คำเดียวว่าปัญญาต้องรู้ว่าปัญญารู้อะไรขณะนี้มีเห็นแล้วไม่รู้ว่าเห็นเนี่ยค่ะเกิดใช่ไหมถ้าเห็นไม่เกิดจะเห็นไหมและเห็นเกิดแล้วต้องดับนอนหลับไม่มีเห็นหายไปไหนเพราะฉะนั้นเห็นเกิดแล้วต้องดับขณะนี้ได้ยินแล้วไม่ได้ยินแล้วได้ยินเมื่อกี้นี้หายไปไหนเพราะฉะนั้นชื่อว่ารู้ความจริงของเห็นรู้ความจริงของได้ยินหรือเปล่าเพราะฉะนั้นปัญญาต้องหมายความถึงสิ่งที่เป็นความรู้ถูกความเห็นถูกซึ่งไม่มีรูปร่างเลยค่ะเป็นจิตใจที่ขณะนี้ถ้าพูดอย่างชาวบ้านก็บอกว่าทุกคนมีใจแต่ใจเนี่ยหลากหลายเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะที่เกิดกับใจหลากหลายเพราะฉะนั้นบางใจก็ดีบางใจก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นปัญญาต้องเป็นสภาพธรรมะที่ดีเพราะเหตุว่าสามารถรู้ถูกเข้าใจถูกความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะมีใครสงสัยในความหมายของคำว่าปัญญาหรือสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่เป็นความเข้าใจพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของเห็นเดี๋ยวนี้หรือเปล่าถ้าไม่ทรงตรัสรู้ความจริงของเห็นของได้ยินเดี๋ยวนี้แล้วจะตรัสรู้อะไรมีใครสามารถที่จะบอกได้เพราะว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงๆถ้าไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงชื่อว่าผู้นั้นเข้าใจถูกเห็นถูกหรือว่ามีปัญญาได้ไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะกล่าวว่าใครมีปัญญานะคะก็ต้องรู้ว่าปัญญารู้อะไรจึงสามารถที่จะกล่าวได้ว่ามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดมากนะคะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นที่จะรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงๆนั้นคืออะไรนี่เป็นการเริ่มต้นของปัญญาน่าเบื่อหรือยังคะไม่พูดเรื่องอะไรที่น่าตื่นเต้นเลยพูดเรื่องธรรมดามีเห็นแล้วก็ไม่รู้ความจริงของเห็นมีได้ยินแล้วก็ไม่รู้ความจริงของได้ยินเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งต่างๆที่มีจริงหรือเปล่าเมื่อตรัสรู้แล้วทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นบางคนซึ่งต้องการผลสำหรับตัวเองอยากจะหมดกิเลสพยายามไปทำอย่างอื่นแต่รู้ไหมว่ากิเลสอยู่ที่ไหนมากแค่ไหนทั้งวันมีกิเลสแล้วมากมายอย่างไรแล้วจะหมดกิเลสได้โดยไม่รู้จักกิเลสแล้วจะหมดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปคิดถึงว่าการที่จะไปที่หนึ่งที่ใดไปเพื่อที่จะได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าขณะนี้มีกิเลสการรู้แจ้งอริยสัจธรรมคือการอะไรการดับกิเลสเพราะความรู้ความเห็นถูกก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ไม่มีความเห็นถูกไม่มีทางที่จะดับกิเลสได้เลย
ต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะขณะนี้ยังงงงหรือว่ายังเห็นประโยชน์หรือเปล่าว่าการที่เรามานั่งฟังที่เนี่ยเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏขณะนี้ตั้งแต่ต้นไม่ใช่พูดเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องคำใหญ่ๆแล้วเราก็ตื่นเต้นแล้วเราก็อยากรู้เพราะเหตุว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงอยากแต่ไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเป็นเรื่องละความไม่รู้เพราะรู้ขึ้นรู้อะไรรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ต้องตั้งตนไว้ชอบอย่างยิ่งนะคะจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าประโยชน์แท้จริงคือรู้จักตัวเองว่ามีกิเลสมากทุกวันทั้งวันการฟังธรรมะเพื่อละคลายกิเลสไม่ใช่เพื่อที่จะไปทำอย่างอื่นแล้วก็มีกิเลสแล้วก็เต็มไปด้วยกิเลสที่อยากที่จะไปรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะแต่ว่าเริ่มจากความไม่รู้ว่าเป็นผู้ที่ยังไม่เข้าใจสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นเริ่มฟังและเห็นประโยชน์ว่าถ้ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักพระคุณของพระองค์ก็จะเริ่มเห็นประโยชน์ของการที่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงที่เคยยึดถือว่าเป็นเรามานานแสนนานความจริงก็เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งถูกต้องไหมคะมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีคิดนึกเรื่องราวต่างๆเท่านั้นเองเท่านั้นเองจริงๆค่ะคือมีแล้วก็ไม่มีแล้วก็มีแล้วก็ไม่มีแล้วเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะคะและข้อสำคัญที่สุดคือจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานไม่รู้จบแต่ก็ไม่รู้ว่าจากโลกนี้ไปแล้วจะเป็นอะไรจะมีโอกาสได้รู้ความจริงหรือเปล่าก็เป็นสิ่งซึ่งถ้าสนใจที่จะเข้าใจพระธรรมนะคะก็คือว่าต้องฟังด้วยความเคารพด้วยความละเอียดด้วยความเป็นผู้ตรงว่าที่ฟังอย่างเนี้ยเริ่มรู้เริ่มเข้าใจขึ้นหรือเปล่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าความหมายของธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้

ิตของจิตที่พอเข้าใจได้จิตเป็นสภาพรู้ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นต้องทำกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันจิตเกิดขึ้นทำกิจอะไรบ้างเท่าที่พอจะเข้าใจได้เป็นเบื้องต้นจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.21 มิถุนายน 2558

0: ขณะนี้จิตทำกิจอะไร
1: เห็นค่ะ
0: หนึ่งละใช่ไหมคะกำลังเห็นนี่เพื่อจะรู้ว่าเป็นจิตไม่ใช่เราในขณะนี้เดี๋ยวนี้เองที่เห็นคือจิตหรือธาตุรู้หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นทำกิจเห็นหนึ่งกิจแล้วค่ะ
1: ได้ยินค่ะ
0: ได้ยินขณะที่เสียงปรากฏก็ให้รู้ว่าขณะนั้นนะคะจิตเกิดขึ้นทำสวนกิจในภาษาบาลีไม่ต้องจำได้แต่ให้รู้ว่าขณะใดที่ได้ยินขณะนั้นไม่ใช่เรากำลังเป็นจิตที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงไม่ทำกิจอื่นเลยสองนะคะสองกิจละ
1: มีกลิ่นค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะใดที่กลิ่นปรากฏถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้กลิ่นกลิ่นปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะนั้นเองจิตก็เกิดขึ้นไม่เห็นไม่ได้ยินแต่ทำกิจได้กลิ่นคือคายนะกิจ
1: ลิ้มรสค่ะ
0: ลิ้มรสเวลานี้ใครมีรสปรากฏ
1: ค่ะ
0: อมลูกอมมาสำหรับคนที่รสปรากฏไม่ใช่จิตที่กำลังอมลูกอมแต่ว่าเป็นจิตที่กำลังลิ้มรสทำสายนะกิจ
1: กระทบสัมผัสทางกายมีเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็ง
0: 5กิจแล้วใช่ไหมคะผุดสนะกิจในภาษาบาลีแล้วก็มีอะไรอีกมีกุศลและอกุศลซึ่งขณะนั้นไม่เห็นไม่ได้ยินทำอีกกิจหนึ่งคือชวนะกิจแล่นไปในอารมณ์ด้วยความพอใจหรือไม่พอใจเต็มที่เลย7ขณะแล้วมีกิจอะไรอีกเดี๋ยวนี้มีภวังคกิจไหมเพราะฉะนั้นถึง14กิจเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปจำทีเดียว14กิจแต่เข้าใจกิจที่จิตกำลังทำในชีวิตประจำวันที่สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าเมื่อสิ่งที่ปรากฏทางตาดับจิตจะเห็นต่อไปหรือรู้สิ่งนั้นต่อไปได้ไหมไม่ได้แล้วอะไรเกิดขึ้นที่หลังจากที่เห็นแล้วมาไม่ได้ยินก็จะต้องมีภวังคกิจดำรงภพชาติสืบต่อที่จะได้ยินพอได้ยินดับไปหมดแล้วอะไรเกิดภวังคจิตเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราจะได้เพิ่มความเข้าใจขึ้นอีกว่าแต่ละวาระของสิ่งที่ปรากฏจะต้องมีจิตเกิดดับดำรงภพชาติขั้นก่อนและสภาพธรรมะอื่นจึงปรากฏได้มิฉะนั้นเราก็ศึกษาข้ามๆไปแต่ว่าเราไม่ข้ามเราพยายามที่จะค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยให้ตรงแล้วก็ไม่ต้องจำแต่ก็เข้าใจพอเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะจำได้เพราะฉะนั้นให้ทราบว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้นี้เรากล่าวถึงหลับและตื่นใช่ไหมคะแต่ตื่นเนี่ยแต่ละครั้งที่เห็นผวังขั้นดำรงภพชาติเพราะฉะนั้นยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเกิดมาแล้วก็เป็นผวังแล้วก็มีการเห็นขั้นแล้วก็เป็นผวังแล้วก็มีการได้ยินขั้นแล้วก็เป็นผวังนี่พูดอย่างหยาบไม่ได้กล่าวโดยละเอียดว่าจิตอะไรเกิดสืบต่อจากอะไรทางทวารไหนแต่ให้รู้ตามความเป็นจริงว่ากระแสของชีวิตก็คืออย่างนี้เกิดมาแล้วต้องดำรงอยู่ในภพนี้ดำรงอยู่ทำไมดำรงอยู่เพื่อเห็นซึ่งต้องเห็นค่ะดำรงอยู่เพื่อได้ยินซึ่งต้องได้ยินไม่ใช่ว่าเลือกจะได้ยินแต่มีเหตุปัจจัยจึงได้ยินส่วนอีก5กิจทีหลังตอนนี้เพียงแค่ที่พอจะเข้าใจได้ถ้าจะกล่าวถึงมีจุดติด้วยใช่ไหมคะวันหนึ่งต้องถึงและก็เคยถึงแล้วชาติก่อน
2: ขณะที่กำลังมีความติดข้องยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งขณะนั้นกำลังแสวงหากามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือแสวงหาภพคือความเป็นเราหรือแสวงหาพรหมจรรย์คือหนทางผิดที่เข้าใจผิดว่าเป็นความประพฤติประเสริฐดังนั้นถ้าปัญญาไม่เกิดขึ้นรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็คือแสวงหาจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ21มิถุนายน2558
0: ประโยชน์อยู่ตรงที่ฟังแล้วเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้กำลังแสวงหาหรือเปล่าไม่ฉะนั้นก็ฟังเป็นเรื่องใช่ไหมคะแสวงหามี3อย่างแล้วก็เป็นธรรมดาปกติแล้วเดี๋ยวนี้กำลังแสวงหาหรือเปล่าแสวงหาคืออะไรที่กล่าวว่าเดี๋ยวนี้กำลังแสวงหาเมื่อกี้นี้ก็เห็นคนพัดอากาศร้อนแสวงหาหรือเปล่า รู้ตัวเปล่าคะว่าพูดเรื่องแสวงหาแต่ขณะนั้นกำลังแสวงหารูปที่น่าพอใจคือรูปที่เย็นๆสบายดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าขณะใดที่ปัญญาไม่เกิดขณะนั้นแสวงหาเพราะเหตุว่ามีความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังแสวงหาอยู่ต่อเมื่อใดฟังพระธรรมจึงรู้ว่าชีวิตจริงๆทุกขณะเป็นการแสวงหาทั้งหมดแล้วแต่ว่าจะแสวงหาอะไรเมื่อไม่ใช่ปัญญาเมื่อไม่มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นปกติธรรมดาเมื่อแสวงหากามเพราะว่าขณะนั้นนะคะมีภพมีความเป็นที่ต้องการสิ่งนั้นถ้าไม่มีความเป็นจะต้องการอะไรแต่เพราะเหตุว่าเป็นเกิดมาแล้วก็เป็นอะไรก็เป็นที่เป็นนี่แหละแต่ละคนก็เป็นเราแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่เข้าใจว่าแท้ที่จริงเนี่ยไม่ใช่เราเลยเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปหมดไม่เหลือเลยถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะเป็นเราแสวงหาความเป็นเราต่อไปหรือเปล่านี่คือแสวงหาภพเพราะฉะนั้นตราบใดที่มีความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะขณะนั้นเพราะมีความเป็นเราและความเป็นเราขณะใดก็คือแสวงหาพบซึ่งเป็นเราต่อไปตายแล้วเราจะเป็นอะไรก็แสวงหาพบใหม่ของเราต่อไปเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ไม่ได้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงรู้ได้ว่าขณะนั้นกำลังแสวงหาสองอย่างแล้วนะคะกามกับพบและขณะนี้กำลังฟังธรรมะถ้ามีใครคิดว่าแล้วทำยังไงจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแสวงหาหรือเปล่าไม่ใช่เป็นการเข้าใจพร้อมสติสัมปชัญญะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยที่สัตว์โลกจะคิดเองเข้าใจเองทำเองหวังเองว่าจะรู้สภาพธรรมะและจะหมดกิเลสได้แต่ต้องรู้ว่าเป็นเรื่องของธรรมะจริงๆเป็นเรื่องอนัตตาเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยไม่ต้องหวังอะไรเลยก็เกิดใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้นี้หวังจะได้ยินหรือเปล่าแต่ก็ได้ยินหวังจะเห็นหรือเปล่าไม่ต้องหวังเลยแต่ทุกอย่างเมื่อมีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตราบใดที่มีสิ่งซึ่งยังปรากฏแล้วไม่เข้าใจขณะที่ไม่เข้าใจเป็นการแสวงหาแต่ขณะใดที่เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงขณะนั้นเริ่มเป็นมรรคเป็นหนทางที่รู้ว่าถ้าไม่มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยสภาพของสติสัมปชัญญะซึ่งเกิดโดยความเป็นอนัตตาเมื่อมีความเข้าใจมั่นคงพอไม่ต้องไปนั่งคอยหาทางถามคนอื่นมีวิธีไหมที่จะให้สติสัมปชัญญะเกิดที่จะให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั่นคือแสวงหาพรหมจรรย์เพราะความไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ใครจะไปแสวงหาด้วยความเป็นตัวตนตราบใดที่ยังเป็นตัวตนเป็นความไม่รู้ขณะนั้นก็คือแสวงหาพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้โดยความละเอียดยิ่งและรู้ด้วยว่าขณะใดที่ไม่เข้าใจนั่นแหละค่ะแสวงหากามแสวงหาภพและบางกาละก็แสวงหาพรหมจรรย์พอมีแข็งปรากฏได้ยินคำว่าสติระลึกรู้ลักษณะของแข็งเริ่มจะมีสติลักษณะรู้แข็งถูกไหมเป็นอนัตตาหรือว่าขณะนั้นกำลังมีความอยากหรือมีความต้องการเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะแข็งก็ปรากฏขาดอะไรขาดความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏว่ามีแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกไม่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าตามความเป็นจริงที่เคยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเพราะกายะการประชุมกันของสภาพธรรมะหลากหลายมากปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยนิมิตตะรูปร่างสันฐานที่ทำให้เกิดปัญญัติคือรู้ได้โดยอาการของรูปสันฐานนั้นๆว่านี่เป็นดอกไม้นั่นเป็นโต๊ะนั่นเป็นเก้าอี้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเป็นการฟังเพื่อเข้าใจโดยไม่ได้หวังไม่ได้รอแต่รู้ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาถ้ามีความเข้าใจขึ้นจากการฟังและฟังต่อไปด้วยความเข้าใจขึ้นก็จะถึงวันหนึ่งซึ่งสามารถที่จะกำลังเริ่มเข้าใจถูกต้องในลักษณะของสิ่งที่มีจริงซึ่งปรากฏเป็นปกติในชีวิตประจำวันเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นไ ได้ยินเฉพาะเสียงที่กำลังปรากฏไม่ใช่เสียงอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นหน้าที่ของธรรมะคือสังขารขันธ์ขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นไม่มีใครสักคนที่จะไปพยายามทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้แต่ขณะนี้เองจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งและประกอบด้วยเจตสิกซึ่งขณะนี้แต่ละเจตสิกซึ่งไม่ใช่ความจำและความรู้สึกก็เป็นสังขารขันธ์กำลังปรุงแต่งรู้ไหมว่าพรุ่งนี้เกิดจากอะไรคืนนี้จะฟังธรรมะไหมไม่มีเราแต่มีสังขารขันธ์ที่ปรุงแต่งให้มีการได้ยินได้ฟังอีกเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าถ้ามีความเข้าใจธรรมะละเอียดขึ้นจึงเข้าใจข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็คือสิ่งที่มีจริงแต่ว่าละเอียดยิ่งที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องเพราะทรงแสดงถึงการแสวงหากามการแสวงหาภพการแสวงหาพรหมจรรย์และมรรคคือหนทางที่จะดับกิเลสนี่แสดงความต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่ว่าเดี๋ยวนี้แสวงหาหรือเปล่าถ้าขณะนี้ไม่ได้มีการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนั้นก็กำลังแสวงหาไม่ต้องมานั่งคิดนะคะว่ากำลังแสวงหากามหรือแสวงหาภพหรือแสวงหาอะไรเพราะเหตุว่าแม้กำลังแสวงหาก็ยังไม่รู้แล้วก็จะไปรู้เพียงชื่อต่างๆก็จะไม่มีประโยชน์แต่มีชื่อเพื่อให้เข้าใจถูกว่าการแสวงหานั้นต่างกันและคืออะไรและเมื่อไหร่เพื่อให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้

0: สนทนาธรรมที่กนกราตรีสอร์ทอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามวันที่17กันยายนพุทธศักราช2561
1: กราบเท้าท่านอาจารย์ค่ะขณะที่เข้าใจว่าขณะนั้นน่ะโกรธก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นปัญญาหรือเปล่าในเมื่อโกรธดับไปหมดแล้ว
2: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อจะรู้หรือว่าเข้าใจ
1: เข้าใจค่ะถึงจะถูกต้อง
2: เพราะฉันไม่ใช่ให้ไปรู้นะคะพอฟังแล้วให้ทุกคนไปรู้เนี่ยไม่ใช่จะไปรู้ได้ยังไงยังไม่มีความเข้าใจอะไรพอที่จะรู้อย่างนั้นได้แค่ฟังนะคะว่าโกรธเนี่ยมีจริงๆแต่ก่อนเป็นเราแต่ว่าความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็คือว่าความโกรธมีเมื่อเกิดขึ้นปรากฏถ้าไม่มีการเกิดขึ้นปรากฏมีใครจะบอกว่ามีความโกรธไหมเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจค่ะไม่ใช่ไปรู้และตรงนี้จะรู้ยังไงตรงนั้นยังไงนี่ดับไปแล้วนั่นไม่ใช่ค่ะหมายความว่าฟังเพื่อเข้าใจว่าไม่ใช่เราและกว่าจะเข้าใจได้ว่าไม่ใช่เราอีกนานไหมเพราะฉะนั้นฟังเพื่อค่อยๆสะสมความเข้าใจนี่นะคะทีละเล็กทีละน้อยเพราะเหตุว่าขณะนี้เห็นมีไม่ใช่ไม่มีเห็นกำลังเกิดดับไม่ใช่ไม่เกิดดับแต่ไม่ปรากฏว่าเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วนะแต่ความจริงก็คือเห็นเดี๋ยวนี้ที่ใครก็ไม่รู้เลยว่าเห็นกำลังเกิดดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้เขามีความเข้าใจว่ากว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเห็นก็จะต้องเข้าใจเห็นว่าเห็นเดี๋ยวนี้เกิดถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นและที่คนไม่รู้ก็คือว่าเห็นเดี๋ยวนี้เกิดดับนับไม่ถ้วนแล้วจะให้ไปรู้เห็นตรงไหนยังไงไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคะไม่ใช่ให้สงสัยว่าแล้วจะไปรู้เห็นตรงไหนยังไงแต่ให้เข้าใจว่าเวลาเนี้ยเห็นเท่าไหร่แต่ไม่มีใครรู้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเราตลอดเพราะว่าพอเห็นเกิดดับนะคะก็จะทำให้เกิดสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆคือฟังให้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างที่ได้ฟังใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจว่าใครจะไปเห็นการเกิดดับอันไหนอันนั้นดับไปแล้วอันนี้ยังไม่เกิดไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะนั่นคือความเข้าใจผิดคือฟังเป็นเราเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะให้รู้อย่างนั้นจะให้รู้อย่างนี้แต่ความจริงนะคะจะให้รู้ได้ยังไงในเมื่อไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่เราจะรู้แต่ว่าความเข้าใจที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะทำกิจของความเข้าใจคือค่อยๆละความไม่รู้ไปถามคนที่เขาอยู่นอกห้องนี้สิคะเห็นเกิดดับเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเป็นไปไม่ได้แต่จากการฟังทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยเพื่อค่อยๆ คลายค่ะไม่ใช่ไปเห็นการเกิดดับแต่ค่อยๆ คลายเพราะเข้าใจจริงๆว่าความไม่รู้เนี่ยมากมายมหาศาลแค่ไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นเกิดดับแล้วเราพอได้ยินเห็นเกิดดับก็จะรู้เห็นไหนมันดับไปแล้วข้างหน้ายังไม่เกิดนั่นไม่ใช่เนี่ยค่ะต้องรู้จริงๆว่าปัญญาของเรารู้หรือยังว่าไม่มีเราไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของปัญญาเพราะถ้ารู้ว่าไม่มีเราปัญญาก็ต้องไม่ใช่เราด้วยเพราะฉะนั้นปัญญาเดี๋ยวนี้เนี่ยมีแค่ไหนที่จะค่อยๆฟังไปค่อยๆเข้าใจไปนะคะแล้วก็ยังรู้ว่าไม่ใช่เห็นอย่างเดียวเลยค่ะคิดก็มีได้ยินก็มีจำก็มีชอบก็มีไม่ชอบก็มีทั้งหมดถูกปกปิดด้วยความรวดเร็วสิ่งที่ปรากฏเป็นแต่เพียงสิ่งที่ถูกรู้ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นนะคะจะไม่มีคนในห้องนี้เลยสักคนไม่มีอะไรทั้งหมดด้วยแต่พอจิตเกิดขึ้นทำกิจการงานคือเห็นไม่ได้รู้เลยค่ะว่าเห็นเนี่ยต้องเห็นทุกอย่างนะในห้องนี้ไม่ใช่เห็นเพียงแค่หนึ่งอย่างแต่ความเร็วเหมือนพร้อมกันเลยทุกอย่างหมดเลยไฟก็เห็นโต๊ะก็เห็นคนก็เห็นความรวดเร็วของจิตปานนั้นที่ลวงให้เข้าใจว่ามีเรานานแสนนานนะคะแล้วก็จัดเป็นเราไปตลอดเวลาที่ไม่มีการฟังเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเข้าใจธรรมะสำคัญที่สุดที่จะเป็นคนที่ละเอียดว่าเข้าใจไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นที่กำลังประจักษ์แจ้งการเกิดดับไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเป็นความเข้าใจที่ค่อยๆเข้าใจจนสามารถนะคะที่สภาพธรรมะจะปรากฏทีละหนึ่งแค่นี้ก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะฟังธรรมะนี้เพื่อเข้าใจสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้กับสิ่งที่ถูกปิดบังไว้ด้วยการที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้นับไม่ถ้วนจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานนับไม่ถ้วน จำไว้นับไม่ถ้วนไม่ลืมเลยว่ามีคนมีอะไรกี่แสนกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้อย่างที่พระองค์ตรัสแต่เริ่มรู้ว่าไม่รู้แค่ไหนแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น
1: และที่กล่าวกันเสมอว่ารู้ดีกว่าไม่รู้แล้วคำนี้เนี่ยรู้ขนาดไหน
2: รู้คืออะไร
1: รู้จริงๆต้องเป็นปัญญา
2: ค่ะคืออะไร
1: ก็จิตรู
2: ้คือเข้าใจแค่นี้ค่ะจะใช้คำว่ารู้จะใช้คำว่าปัญญาจะใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิต้องเข้าถึงความจริงว่าเข้าใจในภาษาไทยสัมมาทิฏฐิก็ไม่ใช่ภาษาไทยปัญญาก็ไม่ใช่ภาษาไทยเพราะฉะนั้นก็ปิดบังความจริงเข้าใจต่างหากในภาษาไทยเนี่ยถ้าไม่เข้าใจจะเป็นปัญญาได้ไหมจะเป็นสัมมาทิฏฐิได้ไหมเพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่ใช่ไปนั่งจำภาษาบาลีนะคะขณะนี้จิตเกิดขึ้นดับไปมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยกี่ประเภทเป็นชื่อภาษาบาลีหมดแต่ไม่ต้องคิดถึงภาษานะคะเราฟังธรรมะเข้าใจในภาษาของเราไม่อย่างนั้นเราจะเข้าใจไหมใช่คำว่าจิตถามใครใครก็มีจิตและอธิบายซิว่าจิตคืออะไรถ้าไม่เข้าใจในภาษาของเราเนี่ยจะอธิบายคำว่าจิตได้ไหมเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจค่ะต้องไม่ลืมเลยใครจะใช้คำว่าปัญญาใครจะใช้คำว่าแทงตลอดใครจะใช้คำว่าอะไรก็ตามญาณวิปัสสนาก็คือเข้าใจและเข้าใจเนี่ยเริ่มได้ยังไงถึงจะเข้าใจได้มากขึ้นไม่ใช่พอฟังแล้วก็เข้าใจได้เลยทันทีความไม่เข้าใจความไม่รู้นานแสนนานไปแล้วอยู่ไหนแล้วก็เข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นรู้ก็คือเข้าใจไม่รู้ก็คือไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนี่คงจะต้องแปลเป็นภาษาของตนของตนนะคะไม่อย่างนี้ก็หลงไปอีกว่ารู้อะไรใช่ไหมคะรู้แบบที่เราเรียนทางโลกอ่านออกเขียนได้เนี่ยก็รู้หนังสือใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ความจริงก็คือว่ามีสิ่งที่มีจริงใช้คำว่าธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจสิ่งนั้นจนกว่าจะได้ฟังและค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงจะค่อยๆรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ประจักษ์แจ้งอย่างนั้นแต่ละคำเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยปกตินะฮะจะไปขวนขวายรู้ไหมเนี่ยจะไปรู้อะไรก็เดี๋ยวนี้ก็มีฟังแล้วก็เข้าใจความเข้าใจก็ไม่ใช่เราตั้งแต่ลืมตาตอนเช้ามาเนี่ยเข้าใจอะไรบ้างเข้าใจแค่ไหนถ้าไม่มีการฟังไม่มีเลยเห็นก็เห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ยินก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่ใช่อย่างที่ปรากฏถูกต้องไหมคะเห็นคนใช่ไหมความจริงคือเห็นเพียงสิ่งที่กระทบตาคนอยู่ไหนไหนเป็นคนสีขาวๆดำๆเขียวๆแดงๆน้ำตาลม่วงนี่แหละคะเป็นคนคิดไปสิเป็นเสื้อผ้าก็ได้เป็นรองเท้าก็ได้เป็นฝาผนังก็ได้เป็นโต๊ะก็ได้แล้วแต่จะคิดแต่สิ่งที่ปรากฏก็คือสิ่งที่กระทบตาและก็ปรากฏเป็นสีสันต่างๆทำให้เกิดรูปร่างสันฐานต่างๆค่อยๆฟังจนกว่าจะรู้ว่าเนี่ยคือชีวิตที่เกิดมานะคะแต่ละทางด้วยซึ่งปกปิดมาตลอดมีแต่ความสนใจในสิ่งที่ถูกรู้ที่ปรากฏซึ่งปรากฏไม่ได้เลยถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้สิ่งต่างๆในห้องนี้ปรากฏไม่ได้ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้เลยนะคะเป็นเราเห็นแล้วก็เห็นอะไรตั้งเยอะแยะแล้วก็สนใจในสิ่งที่เห็นเรื่อยมาในสังสารวัฏจนกว่าจะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้ไปรู้อย่างที่ฟังนะคะจิตเกิดดับอย่าให้ไปรู้เนี่ยไม่ใช่ค่ะเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าทุกอย่างมีจริงชั่วคราวคำว่าชั่วคราวเนี่ยค่ะประมาณไม่ได้เลยชั่วคราวของเราเนี่ยยาวมากเลยนะคะแต่ว่าชั่วคราวจริงๆของธรรมะเนี่ยแสนสั้นเกิดและดับทันทีแต่ละหนึ่งพระเซนก็นี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงประกาศความจริงให้คนอื่นได้เข้าใจถูกสะสมไปจนกว่าสามารถที่จะรู้ว่าทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยเป็นจริงอย่างนั้นค่ะคิดมีไม่ใช่เราแล้วไงถึงคิดจะไม่ใช่เราได้พระเซนต้องฟัง จนกว่าพอคิดก็รู้ว่าเป็นธรรมะอะไรไม่ใช่ไปเรียกชื่อนะคะแต่ที่คิดนี่ไม่ใช่เห็นที่คิดนี่ไม่ใช่ได้ยินแต่คิดมีจริงๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างทั้งหมดไม่เว้นเลยถ้ายังมีความสงสัยความไม่รู้ไม่ถึงการดับกิเลสเป็นสมุจเจใช้คำว่าดับแล้วก็ที่มีมาตลอดนะคะสะสมมาเยอะๆเนี่ยจะดับหมดไหมดับอะไรค่ะก็ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นและดับก็ไม่ใช่เราด้วยเพราะฉะนั้นใครจะไปหวังที่จะไม่มีกิเลสโดยไม่เข้าใจสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏเป็นไปไม่ได้
1: คือฟังให้เข้าใจเท่านั้น
2: ทำได้ไหมคะ
1: ทำอะไรก็ไม่ได้ค่ะเพราะ
2: ก็ต้องมั่นคงถ้าชาตินี้ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้กำลังได้ฟังชาติหน้าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมก็ไม่มีทางเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าปรินิพพานแล้วนะคะแต่พระปัญญาคุณปรากฏกับผู้ที่เข้าใจธรรมะว่าปัญญาอย่างนี้ต้องไม่ใช่ของคนอื่นเลยนอกจากผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีนะคะแล้วก็ได้รู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงแล้วก็ทรงพระมหากรุณาให้คนอื่นได้ยินได้ฟังคำซึ่งไม่ใช่คำของคนอื่นคนอื่นพูดอย่างนี้ไม่ได้เลยค่ะไปเอาปัญญาที่ไหนมาพูดใช่ไหมคะแม้แต่จะฟังยังต้องไตร่ตรองด้วยความละเอียดเพื่อละไม่ใช่เพื่อจะไปรู้และทำยังไงจะรู้และจะรู้อันไหนนั่นไม่ใช่ความเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นจะรู้ได้นะคะว่าคำถามเนี่ยแสดงความต้องการแอบแฝงอยู่ตลอดค่ะไม่เคยรู้จักเขาเลยมีทุกวันอยู่ด้วยกันตลอดไม่เคยพลัดพรากจากไปเลยนะคะไม่เจอตัวแล้วจะละได้ยังไงจะละต่อเมื่อรู้จะเป็นทหารไปรบข้าศึกไม่รู้ว่าข้าศึกอยู่ไหนแล้วจะทำยังไงคะก็ไม่มีทาง
3: ครับอย่างที่พระองค์แสดงถึงความติดข้องพอใจเหมือนกับทั้งเป็นลูกศิษย์แล้วก็อาจารย์นั้นลูกศิษย์นี่ครับก็หมายถึงผู้อยู่ภายในโอวาทหรือคำสอนของอาจารย์ดังนั้นโลภะหรือความติดข้องก็อยู่ภายในจิตของแต่ละบุคคลใกล้ชิดสนิทเลยนะครับแล้วก็ติดตามไปตลอดเวลาวันหนึ่งจะเห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวพอใจสิ่งนั้นบ้างพอใจสิ่งนี้บ้างเกิดกับอะไรทั้งที่มีจิตใช่ไหมครับแต่มีธรรมะอย่างหนึ่งที่ติดตามจิตอยู่ตลอดเวลา

0: ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาไม่ทำให้ผิดเข้าใจแค่ไหนตรงก็เข้าใจแค่นี้จะไปรู้การเกิดดับไปเนี่ย
1: ยากค่ะ
0: ขณะนี้อะไรเป็นธรรมะชื่อเรียกได้ช่วยค่ะและแค่คำว่าธรรมะแล้วยังมีคำว่ากุศลกุศลทั้งหลายกุศลธรรมะเดี๋ยวนี้ไหนธรรมะที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมคะชื่อเรื่องแต่สามารถเข้าใจในความเป็นธรรมะหรือเปล่าย
2: ังไม่เข้าใจค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะนะคะถึงความเป็นอรหันต์ได
2: ้คือฟังศึกษาเข้าใจคำที่กำลังฟัง
0: ลองคิดถึงตอนไม่ฟังเลยสิคะมืดไหมตอนมืดเนี่ยรู้สึกยังไงคะแต่พอมีแสงสว่างนิดนึงเปลี่ยนจากความรู้สึกนั้นแล้วใช่ไหมแม้เล็กน้อย
2: แม้เล็กน้อย
0: และถ้ามากกว่านี้แล้วคะพอที่จะรู้สึกได้ไหมปราบรื่นยินดีที่มีโอกาสได้เข้าใจสิ่งที่ถูกปกปิดซ่อนเร้นไม่มีใครรู้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมะเพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจนะคะแม้เพียงเล็กน้อยแต่เป็นคนตรงก็จะเข้าใจขึ้นทั้งหมดต้องมาสู่ความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เรา
2: ค่ะ
0: เพื่อได้เข้าใจละเอียดขึ้นนะคะเพราะกว่าจะละความเป็นเราเนี่ยเพียงแค่ฟังนิดๆหน่อยๆไม่สามารถที่จะละได
3: ้ขั้นแรกก็ส่วนใหญ่ก็ต้องจำชื่อก่อนนะครับ
0: ไม่ใช่ค่ะเห็นอย่างเงี้ยไปจำชื่ออะไรไม่ใช่บอกให้ว่าเห็นเป็นธรรมะแต่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นพูดคำที่รู้จักค่ะการศึกษาเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีแต่ว่าถ้าไม่อาศัยคำเนี่ยเราจะรู้ได้ไหมว่าเราหมายความถึงอะไรแม้แต่เห็นอย่างเงี้ยนั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วจะพูดถึงตัวเนี้ยแล้วจะพูดว่าอะไรถ้าไม่ใช้คำว่าเห็นซึ่งไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะเป็นคำที่บ่งถึงลักษณะของสิ่งที่มีจริงเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยหลากหลายมากแล้วจะพูดถึงอะไรล่ะถ้าไม่มีชื่ออย่างเห็นอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าเห็นใช่ไหมคะเมื่อจะพูดถึงเดี๋ยวนี้ที่เห็นได้ยินก็ต้องใช้คำว่าได้ยินแสดงรู้ไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความเข้าใจไม่ไปเน้นมุ่งที่จะให้จำชื่อพูดชื่อได้หมดเลยแต่ไม่รู้เรื่องเลยก็ได้สวดมนต์ไงใช่ไหมสวดกันหมดเลยและแต่ละคำคืออะไรก็ไม่รู้นั่นคือมุ่งหมายจำชื่อแต่นี่ไม่ใช่ค่ะศึกษาคือให้เข้าใจถูกต้องซึ่งต้องใช้คำเพื่อให้รู้ว่าบ่งถึงหมายถึงลักษณะของสภาพธรรมะใดเพราะว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยเราก็ใช้คำว่าธรรมะจะได้รวมไปหมดเลยใช่ไหมคะไม่ต้องมานั่งพูดนี่จริงไหมนั่นจริงไหมนี่จริงนั่นจริงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยก็รวมเรียกว่าธรรมะพอพูดถึงธรรมะก็คือเรากำลังจะพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่ใช่มีอย่างเดียวหลายหลากมากและถ้าเราไม่ใช้ชื่อจะรู้ได้ยังไงว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นอย่างเห็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้คำนี้ใช่ไหมคะและถามว่าเห็นเป็นยังไงเนี่ยเริ่มจะเข้าใจละไม่ใช่ไปจำชื่อเรียกได้ประกอบด้วยเจตสิกเท่าไหร่ไม่ใช่แต่เห็นคืออะไรก่อนอื่นค่ะไม่ใช่ไปนั่งจำชื่อจักขุวิญญาณไม่ใช่อย่างนั้นแต่เห็นเดี๋ยวนี้เป็นยังไงคืออะไรถ้าไม่เข้าใจตอนนี้ก็คือว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะฟังเฉยเฉยจำชื่อเยอะเยอะใช่ไหมคะแต่ศึกษาไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแต่ละคำเนี่ยต้องรู้ตัวเข้าใจแค่ไหนจริงได้กว่าทุกอย่างเป็นธรรมะถ้ารอบรู้นะคะรู้แจ้งรู้จริงสามารถถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เพราะจะไปเป็นการรู้อย่างอื่นได้ยังไงถ้าไม่ใช่รู้สิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเพื่อเข้าใจค่ะและก็ต้องเปลี่ยนไปตามภาษาของตนของตนด้วยเราจะพูดอย่างนี้กับคนที่เขาไม่ใช้ภาษาไทยเขาก็ไม่รู้เรื่องพระเชนพระองค์ตรัสเป็นภาษามัคคีรีภาษาบาลีจึงต้องเรียนให้รู้ว่าแต่ละคำหมายความถึงธรรมะอะไรในภาษาของตนของตนเพื่อเข้าใจพระเชนพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะเราพูดภาษาบาลีกันหรือเปล่าก็พูดภาษาไทยเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเราพอเข้าใจแล้วเราไปพูดภาษาบาลีได้ไม่ใช่

0: ค่ะแต่ละคำเพียงให้รู้ว่าหมายความถึงอะไร
1: ฟังแต่ละคำเนี่ยเพื่อความเข้าใจของ
0: เพื่อความเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจะพูดถึงธรรมะอะไรนะคะที่มีจริงๆฟังเพื่อเข้าใจสิ่งนั้นยกตัวอย่างมาสิคะ
1: ความโกรธ
0: ความโกรธถ้าไม่เกิดมีไหม
1: ไม่เกิดก็ไม่มีคร
0: ับ ค่ะแล้วพอโกรธแล้วไม่เรียกชื่อก็รู้ใครบ้างต้องไปเรียกชื่อแล้วถึงจะรู้ค่ะไม่ต้องเรียกก็รู้ลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นแต่เวลาที่ไม่โกรธก็มีธรรมะหรือเปล่า
1: ก็มีครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต่างกับขณะที่โกรธก็ต้องมีคำแสดงให้รู้ว่าเราหมายความถึงอะไรก็เป็นธรรมะทั้งนั้นสิ่งที่มีจริงพระฉันบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้พอไหมรู้ธรรมะหรือยังเข้าใจหรือยัง
1: ยังไม่พอครับ
0: แน่นอนค่ะเพราะโกรธใครก็รู้จักใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าถ้าไม่มีปัจจัยที่เหมาะที่ควรที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นเกิดไม่ได้กำลังอาหารอร่อยนะคะดอกไม้ก็สวยดนตรีก็เพราะให้โกรธเกิดได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงความจริงว่าเราไม่เคยคิดเลยไม่เคยเลยที่จะรู้ว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถไปทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นและไม่มีเราด้วยทุกอย่างเกิดเมื่อมีปัจจัยเกิดหลากหลายเป็นแต่ละคนแต่ละเชื้อชาติแต่ละความเป็นอยู่แต่ละเรื่องราวในชีวิตตามเหตุตามปัจจัยใครก็ไปทำไม่ได้เพื่อให้รู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่มีสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย
1: ต้องเป็นไปเพื่อความเข้าใจความจริง
0: ค่ะจากการที่ได้ฟังความจริงเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วดับจริงหรือเปล่า
1: จริงครับ
0: เปลี่ยนได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: รู้ได้ไหม
1: รู้ได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี
0: ้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็ฟังไปไม่ใช่เรารู้ความเข้าใจก็ค่อยๆทำหน้าที่น้อยมากไหมในสังสารวัฏถ้าเทียบกับที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเพราะฉะนั้นก็รู้เลยไม่มีใครทำอะไรได้แม้แต่เดี๋ยวนี้ลืมว่าเป็นจิตเจตสิกทั้งหมดเกิดขึ้นทำกิจการงานตลอดเวลาไม่มีใคร
1: ถ้าเราเพียงแต่ฟังเช่นเรื่องของปัจจัยแล้วเราก็รู้ชื่อจำได้บอกได้อันนี้ก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่จากการ
0: เรายังไม่รู้อะไรและจะไปเรียนปัจจัยได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ค่ะแต่มีเห็นถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีใช่ไหมคะแล้วถ้าไม่มีตาเห็นไหม
1: ก็ไม่เห็น
0: ต้องอาศัยตาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นี่คือปัจจัยถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาเห็นจะเกิดได้ไหม
1: ก็ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นขาดสิ่งที่กระทบตาได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: นี่คือปัจจัยของการเห็นเราฟังเรื่องปัจจัยโดยเราไม่ได้ต้องไปเอ่ยชื่อแต่ให้รู้จริงๆซะก่อนว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นไม่มีใครไปทำให้เกิดได้เลยนอกจากปัจจัยเฉพาะที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นหมายความว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นไม่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นอะไรเพราะเกิดขึ้นเพียงเห็นเพื่อเห็นแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดต่อก็มีปัจจัยไม่ว่าอะไรทั้งหมดเลยนะคะสภาพธรรมะใดที่เกิดสภาพธรรมะต้องอาศัยปัจจัยเพราะฉะนั้นขณะเมื่อกี้นี้นะคะถ้าตาไม่เกิดจะมีสิ่งกระทบตาได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตาต้องเกิดก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วสิ่งที่กระทบตาต้องเกิดด้วยหรือเปล่า
1: ต้องเกิดด้วย
0: ก็ต้องเกิดเพราะฉะนั้นเกิดแล้วกระทบกันภายหลังจิตจึงเกิดขึ้นเห็นเมื่อตาเกิดแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่กระทบตาก็เกิดแล้วกระทบกันเพราะฉะนั้นเป็นปัจจัยหรือเปล่า
1: เป็นปัจจัยครับ
0: เกิดก่อนหรือเกิดพร้อมกับเห็น
1: เกิดก่อน
0: ก็เกิดก่อนแล้วก็ใช้คำว่าปุเรชาตะเท่านั้นเองและแต่ละคำของปัจจัยนี่นะคะก็ส่งถึงคำแปลอีกภาษาหนึ่งอย่างนิสยะก็เป็นที่อาศัยจิตเห็นเดี๋ยวนี้อาศัยอะไร
1: ตาอาศัย
0: ตานิสยะปัจจัยใช่ไหมคะแล้วก็เกิดที่ไหน
1: เกิดที่จักขุปัสสาทะ
0: ค่ะก็เกิดที่ตาเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจในภาษาของตนก่อนและชื่อตามมาทีหลังอย่างจิตกับเจตสิกเนี่ยถ้าไม่มีเจตสิกจิตเกิดได้ไหม
1: ก็ไม่ได้ครับ
0: ต้องเกิดพร้อมกันใช่ไหม
1: เกิดพร้อมกัน
0: ภาษาบาลีก็สหะพร้อมกันชาตะแปลว่าเกิด ก็เป็นปัจจัยโดยต้องเกิดพร้อมกันจิตนี้ประกอบด้วยเจตสิกนี้ดับไปแล้วจิตต่อไปไปอาศัยเจตสิกที่ดับไปแล้วเกิดหรือเปล่า
1: ไม่ได
0: ้ค่ะเห็นไหมคะธรรมะเนี่ยสำหรับไตรตรองคิดเพื่อจะได้เข้าใจมั่นคงขึ้นถ้าตามไปเรื่อยๆก็เหมือนเข้าใจแต่ถ้าลองให้คิดสิถ้าเข้าใจจริงๆก็ต้องถูกคิดถูกถ้าไม่เข้าใจก็คิดผิดเพราะฉะนั้นจึงมีการสนทนาธรรมเพื่อความเจริญขึ้นความมั่นคงขึ้นของความเข้าใจที่จะนำไปสู่นะคะการรู้แจ้งความจริงดับกิเลสได้ไม่อย่างนั้นเราจะมานั่งที่นี่ทำไมประโยชน์อะไรแต่มาเพื่อแม้ได้ฟังนะคะทีละเล็กทีละน้อยอย่างไรก็เป็นปัจจัยแล้วค่ะโดยสภาพที่ได้ยินแล้วจำแล้วเข้าใจแล้วนิดหน่อยปะกตูปะนิสยะปัจจัยเป็นปกติธรรมดาเพราะว่าได้ยินแล้วก็จำแล้วก็มีเข้าใจด้วยถึงดับไปแล้วก็ยังสะสมสืบต่อในจิตเป็นปัจจัยที่พอได้ยินก็เข้าใจอีกได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมะทั้งหมดนะคะโดยปัจจัยต่างๆซึ่งยังไม่ต้องเอ่ยชื่อเลยขอให้เข้าใจก่อนพอเข้าใจแล้วพอได้ยินชื่อไม่มีความสงสัยว่าหมายความถึงปัจจัยอะไรแต่ถ้าเราเอาชื่อมาก่อนหมดนะคะตัวธรรมะยังไม่รู้เลยล้มเหลวหมดเลยชาติหน้าก็นึกไม่ออกจำไม่ได้ใช่ไหมคะแต่อาศัยความเข้าใจนี่แหละเกิดในภาษาอื่นชาติอื่นความเข้าใจติดตามไปได
1: ้อาจารย์บอกว่าการศึกษาธรรมะเพื่อความเข้าใจก่อนแล้วชื่อตามมาทีหลัง
0: หมายความว่านะคะศึกษาเพื่ออะไร
1: เพื่อความเข้าใจความจริง
0: ศึกษาเพื่อเข้าใจนะคะต้องรู้จักตัวธรรมะก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก่อนอื่นต้องรู้ว่าอะไรมีจริงไปถามคนที่ไม่ฟังธรรมะสิคะเขาตอบไม่ได้หรอกอะไรมีจริงก็บอกไฟฟ้ามีจริงโต๊ะมีจริงใช่ไหมคะแสดงว่าเขายังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะอะไรแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนที่ประมาทคิดว่าเข้าใจแล้วผิดทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องศึกษาด้วยความเคารพด้วยความเข้าใจจริงๆมั่นคงลึกซึ้งสามารถที่จะสะสมสืบตอบเรื่อยมาไม่อย่างนั้นผู้ที่เป็นสาวกที่เคยฟังมาแสนกับก็จะไม่ถึงวันที่ได้เข้าใจธรรมะแต่เพราะทีละเล็กทีละน้อยเรื่อยมาเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะคะต่างคนก็ต่างรู้เองเคยได้ยินมากี่คำมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกจำไม่ได้แต่เข้าใจแค่ไหนเหมือนเมื่อวันก่อนกับวันนี้ถ้าฟังสืบเนื่องกันมาวันนี้ก็ต้องเข้าใจมากกว่าวันก่อน
1: ส่วนใหญ่เราจะศึกษาชื่อก่อนฮะแล้วก็ความเข้าใจค่อยตามมาที่หลัง
0: ไม่ค่ะหมายความว่าได้ยินคำธรรมะรู้ยัง
1: ไม่รู้ครับ
0: ค่ะก็ต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไรไม่ใช่ไปศึกษาชื่อเยอะๆก่อนแต่แค่คำที่ได้ฟังเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจธรรมะนะคะก็คือศึกษาทีละคำมั่นคงเลยค่ะแล้วรู้ด้วยว่าใครศึกษาธรรมะใครไม่ได้ศึกษาธรรมะ
1: ศึกษายังไงฮะศึกษาทีละคำ
0: ธรรมะคืออะไร
1: คำเดียวที่มีจริง
0: ค่ะมีจริงนั้นนะคะอะไรมีจริง
1: อันนี้เห็นก็มีจริงได้ยินก็มี
0: เพราะฉะนั้นเห็นเป็นธรรมะใช่ไหม
1: เป็นธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะทีละคำใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ศึกษาคำนี้เข้าใจคำนี้ชัดเจนศึกษาอีกคำก็เข้าใจชัดเจนศึกษาอีกคำก็เข้าใจชัดเจนมั่นคงขึ้นไม่ใช่ตอนต้นก็ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ไปจำเยอะๆพูดเยอะๆปฏิจจสมุปาทะคืออะไรสนใจกันจริงๆแต่ถามว่าธรรมะคืออะไรตอบได้ไหมอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารก็คล่องกันเลยนะคะและถามว่าธรรมะคืออะไรไม่รู้แต่ถ้ารู้ว่าธรรมะคืออะไรสิ่งที่มีจริงทุกกาละเกิดเมื่อไรมีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นที่เกิดมีจริงๆชั่วคราวแล้วไม่กลับไปอีกเลยในสังสารวัฏต้องขยายไปทีละคำทีละคำนะคะเพื่อรู้ว่าไม่มีเราค่ะเมื่อกี้หมดแล้วไม่กลับมาอีกเหมือนชาติก่อนแหละแต่ว่าตราบใดที่กรรมยังทำให้ต้องเป็นบุคคลนี้อยู่ก็เหมือนเราเห็นเราได้ยินแต่ละวันแต่ละขณะแต่ความจริงแต่ละวันแต่ละขณะไม่ใช่เราเพราะแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งที่ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะแค่คำเดียวเห็นไหมคะศึกษาจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการแสดงธรรมกล่าวธรรมะฟังแล้วไม่มีธรรมะสักคำ เราก็รู้ว่านี่ไม่ใช่นี่ไม่เข้าใจแต่ว่าพูดกันคิดกันเอาเองว่านี่คือการศึกษาธรรมะหรือการสนทนาธรรมะเพราะฉะนั้นคนที่ฟังและศึกษามากที่จะมีความรู้ความเข้าใจถูกนะคะของตนเองซึ่งไม่ใช่ของเราเพราะไม่มีเราแต่ไม่ใช่ของคนอื่นจึงกล่าวว่าของตนเองเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยต้องสอดคล้องค่ะไม่ใช่ไหนว่าไม่มีตนแล้วมาเป็นของตนได้ยังไงอ้าวก็เข้าใจไม่ใช่ของคนอื่นยังไงล่ะก็นี่แหละของนี่แหละที่สมมติกันว่าตนแต่ความจริงตนก็ไม่มีเพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับต้องมั่นคงค่ะแล้วประโยชน์อะไรคะประโยชน์อยู่ที่พอเข้าใจแล้วได้ยินได้ฟังเมื่อไหร่ก็เข้าใจไม่สูญหายไปไหนเลยแต่ถ้าไม่เข้าใจและคิดว่าศึกษาธรรมะนะคะไม่มีทางเลยค่ะพูดอะไรก็ไม่รู้ว่าคือเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะต้องไปหาที่โน่นต้องไปทำที่นี่และก็ไม่รู้สิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าสิ่งนั้นไม่มีจะเกิดเป็นปฏิจจสมุปบาทได้ยังไงเป็นพระวินัยได้ยังไงเป็นพระสูตรได้ยังไงแต่เพราะสิ่งนั้นมีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหลากหลายมากแล้วในสังสารวัฏล่ะธรรมะทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็เข้าใจธรรมะไม่ว่าจะชาติไหนก็เป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็หมดไป
1: ครับเรียนท่านอาจารย์ครับอย่างเช่นในครั้งพุทธกาลนะครับอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะกับภิกษุเนี่ยบอกว่าภิกษุทั้งหลายจักขุวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุก็บอกว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าแล้วก็ไปถึงโสตต่างๆเนี่ยภิกษุบางพวกหรือผู้ฟังบางพวกเนี่ยได้ฟังแล้วก็บรรลุอริยสัจธรรมนะอยากจะถามว่าในครั้งนั้นพระเจ้าทรงแสดงก็ไม่ได้ทรงแสดงแบบจิตเจตสิกอะไรมากมายนะฮะแต่ผู้ฟังในครั้งนั้นเนี่ยก็สามารถจะเข้าใจความจริงได้ซ
0: ึ่งเพราะฉะนั้นพอพูดแล้วเข้าใจกับพูดแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนกันครับ
0: ไม่เหมือนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเห็นมีจริงไหม
1: เห็นมีจริงครับ
0: ค่ะเห็นเกิดดับไหม
1: เกิดและดับครับ
0: ภิกษุทั้งหลายจักขุวิญญาณเที่ยงไหม
1: ไม่เที่ยงครับ
0: เห็นไหมคะก็ตอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นอีกโกรธกับถามคุณนิรันดร์ใหม่ ไม่ใช่คุณนิรันดร์คนนี้แต่คนใหม่มาจากไหนจากคนนี้สืบต่อไปทุกชาติไม่อย่างนั้นคนเราจะต่างกันเลยค่ะแค่นี้ก็เห็นแล้วต่างกันทุกอย่างแม้แต่ใครชอบสีอะไรถามสิเหมือนกันไหมมาจากไหนถ้าไม่เคยพอใจทีละเล็กทีละน้อยเรื่อยมาในแต่ละชาติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นใครบ้างแต่ละชีวิตผ่านมาแต่ว่าต้องเข้าใจธรรมะต้องไปบอกไหมคะในพระไตรปิฎกว่าคนเนี้ยเข้าใจแค่ไหนชาติไหนก็ชีวิตธรรมดาปกติอย่างเราอย่างเนี้ยนะคะเจอกันคนอื่นจะรู้ไหมว่าเราเข้าใจธรรมะหรือไม่เข้าใจธรรมะมากน้อยแค่ไหนก็พูดแต่ชีวิตของแต่ละคนใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่เคยฟังธรรมะมาเลยเดรัจฉีไงล่ะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ก็ไม่ไปเฝ้าได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้คนพากันไปพระวิหารเชตวันเพื่อฟังธรรมเขาก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนนี้ก็ต้องหลากหลายเพราะเป็นธรรมะซึ่งเกิดเพราะปัจจัยต่างๆมากมายไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยนะคะก็ต้องอาศัยการฟังแล้วก็เข้าใจความเข้าใจนั่นแหละค่อยๆทำให้ปัญญาเจริญขึ้นจากปริยัติรอบรู้มั่นคงเป็นสัจญาณถ้าเข้าใจธรรมะคือเดี๋ยวนี้เพราะมีธรรมะปรากฏและจะไปเข้าใจที่อื่นได้ยังไงคะในเมื่อตรงนี้มีก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นคำทุกคำเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ตัวเองนะคะยังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งการเกิดดับเพราะอะไรอยากรู้ไหมถ้าอยากก็ไม่รู้ว่าเพราะอยากนั่นแหละทำให้ไม่รู้แจ้ง
1: หนทางที่ให้ความเข้าใจกับผู้ฟังคือให้เขาเข้าใจความจริงว่าฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงก็เหมือนในครั้งพุทธกาลที่พระเจ้าทรงแสดงกับภิกษุว่าเห็นเที่ยงหรือไม่เที่ยง
0: แล้วคุณนิรันดร์ลองคิดดูนะคะคนที่เขาฟังแล้วเขาไม่ชอบก็มี
1: ใช่ครับ
0: คนที่ฟังแล้วเขาไม่เห็นประโยชน์ก็มี
1: ก็มีเยอะครับ
0: คนที่ฟังแล้วเขาคัดค้านว่าพูดอะไรอ่ะไม่เห็นตรงตามพระไตรปิฎกเลยก็มี
1: ครับใช
0: ่แล้วเราจะทำอะไรเขาได้นี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวว่าแม้พระองค์เองก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความคิดความเห็นของพวกเดรัจฉีได้สุนัขขัตตะเคยได้ยินชื่อไหมคะเป็นใครพระภิกษุเดินตามหลังพระผู้มีพระภาคเมื่อเสด็จบิณฑบาตคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงที่พระองค์ตรัสนี่นะคะเพราะไตรตรองไม่ได้รู้เลยว่าตรัสรู้คืออะไรคิดดูกันแล้วกันแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วเราประมาทเป็นใครไปยังไงพอถึงชาตินั้นก็อาจจะเป็นอย่างสุนัขขัตตะนะคะที่มีความคิดประหลาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมซึ่งไม่มีใครที่จะได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยและเป็นความจริงทุกคำและสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่เขาก็บอกว่าจากการไตรตรองของพระองค์เพราะเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่ไม่มีใครสามารถจะไปบังคับบัญชาอะไรได้เลยนะคะนอกจากความเข้าใจถูกกับความเข้าใจผิดคำของพระองค์ต้องต่างกับคำของคนอื่นเก้าอี้เนี่ยเราหักขาออกไปสิแค่นี้คนก็รู้ได้ว่าก็ไม่ใช่เก้าอี้แล้วใช่ไหมคะก็เป็นคำธรรมดาแต่เพื่อที่จะให้เข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นว่าถ้าไม่มีสิ่งที่รวมกันก็ไม่สามารถที่จะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นได้เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าคำของพระองค์ต้องลึกซึ้งกว่านั้นมาก
2: นั้นต้องสามารถที่จะรู้ลักษณะของธรรมะที่เคยสำคัญผิดตรงนั้นเพื่อละความยึดถือตรงนั้นใช่ไหมครับท่าน
0: ต้องอีกมากค่ะไปตามลำดับต้องมีความเข้าใจขั้นฟังนะคะอย่างรอบรู้ไม่ใช่พอฟังแล้วก็สามารถที่จะเหมือนบุคคลในครั้งนั้นได้จักขุวิญญาณเที่ยงไหมไม่เที่ยงใช่ไหมคะนั่นระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าคนที่ตอบว่าจักขุวิญญาณไม่เที่ยงแต่ไม่ได้รู้อย่างท่านพระภิกษุที่ท่านรู้แจ้งก็มีเห็นไหมคะก็อีกระดับหนึ่งแล้ว
3: ผู้ที่สะสมมาไม่มากเลยครับท่านอาจารย์ยิ่งจะต้องมีความละเอียดและความตรงอย่างไรจึงจะฟังแล้วก็ได้สาระจากพระธรรมจริงๆท่านอาจารย์ปัญญาได้น้อย
0: ฟังแล้วก็ต้องรู้ว่าเข้าใจแค่ไหนพอหรือยัง
3: ก็ต้องตอบว่าเข้าใจเท่าไหร่ก็ยังไม่พอ
0: ค่ะก็ฟังต่อไปให้เข้าใจละเอียดขึ้นโดยมากเนี่ยนะคะฟังไม่กี่คำเลยคิดเองเยอะลองถามดูพูดธรรมะนิดเดียวความเห็นของตัวเองมากถูกไม่แบบนั้นกับการที่มีความเคารพอย่างยิ่งนะคะว่าไม่ต้องคิดเองหรอกเสียเวลานะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดโดยประการทั้งปวงก็อ่านตรงนั้นแหละแล้วก็ไตรตรองตรงนั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆไปทีละเล็กทีละน้อยคำอธิบายทั้งหมดอยู่ที่ว่าถ้าไม่ได้ฟังเราจะคิดอีกอย่างนึงไม่สามารถจะคิดอย่างนั้นได้แต่พอฟังนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเกินวิสัยที่ใครจะคิดเองทั้งหมดสังเกตได้จากการสนทนานะคะถามคำเดียวตอบเยอะ
3: ใช่
0: ไหมคะเรื่องอื่นทั้งนั้นเลยที่คิดต่อแต่ในพระไตรปิฎกถามแล้วก็ตอบแล้วก็ถามแล้วก็ตอบถามแล้วก็ตอบในข้อความที่จำกัดว่าตอบตามคำถามเพื่อที่จะได้ถามต่อไปเป็นขั้นตอนให้ละเอียดขึ้นนะคะแต่นี่พอถามแล้วเนี่ยก็ตอบนิดเดียวเรื่องอื่นเข้ามาเยอะการที่จะตอบไปจากที่ตอบก็ไม่ได้ตอบก็เป็นเรื่องอื่นไป
2: ครับอย่างเช่นในมหาเวทัลสูตรท่านพระมหาโกฏิตะและท่านพระสารีบุตรท่านทั้งสองเป็นผู้ที่มีปัญญาก็สนทนากันท่านพระมหาโกฏิตะก็ถามท่านพระสารีบุตรว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาสามซึ่งท่านพระสารีบุตรก็กล่าวว่าบุคคลที่ชื่อว่ามีปัญญาสามนั้นก็เขาไม่รู้ชัดว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธะนี้ทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทาแล้วการสนทนาของท่านทั้งๆที่ท่านก็รู้ครับแต่ว่าการที่สนทนาที่จะเป็นการเกื้อกูลอนุเคราะห์ว่าบุคคลที่มีปัญญาสามหรือไม่มีปัญญาเหตุใดท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าเพราะไม่รู้ชัดว่านี้ทุกข์ครับท่าน
0: ค่ะถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่ท่านพระสารีบุตรก็ตอบอีกอย่างหรือว่าท่านอื่นๆนะคะที่มีความรู้ก็ต้องตอบคนละอย่าง ม่ใช่หมายความว่าต้องเป็นแบบแผนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าจะอย่างไรก็ตามเพราะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็คิดว่าต้องแบบแผนอย่างนี้อย่างนั้นตามลำดับใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเข้าใจแล้วจะตอบยังไงเป็นความจริงได้เพราะฉะนั้นที่ท่านตอบท่านตอบว่าไงคะ
2: บุคคลที่ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาสามเพราะไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ถูก
0: ค่ะทีนี้คนฟังก็คิดเรื่องถูกละใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าใครทุกข์อย่างไรแต่มีปัญญาสามไม่รู้ว่านี้ทุกข์ชัดเจนไหมนี้เดี๋ยวนี้ทุกข์เห็นไหมคะชัดเจนไหมว่านี้จะที่อื่นได้ยังไงล่ะอันอื่นได้ยังไงล่ะนี่แหละกำลังเป็นนี้ทุกข์ปัญญาสามไม่รู้ว่าเกิดดับแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นทุกข์
2: เหมือนอย่างว่าปัญญาไม่ได้รู้อย่างอื่นนอกจากรู้ความเป็นจริงของทุกข
0: ์ปัญญาต้องรู้นะคะและถ้าคนที่ไม่ฟังธรรมะเลยแล้วไหนทุกข์อ่ะทุกข์เป็นยังไงคิดว่าทุกข์ต้องปวดต้องเจ็บต้องเมื่อยต้องอะไรใช่ไหมคะไปหาทุกข์แต่ทุกข์อริยสัจจะการเกิดขึ้นและดับไปเป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะใครก็แก้ไขไม่ได้ทุกข์อื่นยังพอเยียวยาได้ใช่ไหมคะเจ็บไข้ได้ป่วยเดือดร้อนใจก็หาเรื่องคลี่คลายต่อไปได้แต่ทุกข์ที่ใครแก้ไม่ได้เลยคือขณะนี้นะคะนี้ทุกข์เกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของความเข้าใจจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามนะคะอ่านพระไตรปิฎกด้วยกันก็คิดกันไปคนละอย่างว่าทุกข์ของเขาคืออะไรเขาก็ไปหาแต่ถ้าคนที่เข้าใจแล้วก็รู้เลยต้องนี้คือเดี๋ยวนี้ด้วยและคนปัญญาสามจะรู้ได้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เกิดดับ
2: คนไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถรู้ได้ครับท่านอาจารย์เพราะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงนะครับทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเข้าใจอย่างเช่นบางครั้งมีคนถามท่านพระสารีบุตรว่าทุกข์เกิดเพราะอะไรท่านก็กล่าวว่าเกิดเพราะมีผัสสะแสดงว่าความที่ธรรมะแต่ละอย่างเป็นปัจจัยอาศัยกันเนี่ยถ้าขาดอย่างหนึ่งสิ่งนั้นก็เป็นไปไม่ได้นะท่านอาจารย์
0: เพราะแม้ทุกข์ก็ต้องอาศัยผัสสะไม่มีผัสสะทุกจะเกิดได้ยังไงใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่าใครจะพูดถึงเรื่องไหนแง่ไหนอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเมื่อมีความเข้าใจจะไปกล่าวว่านี่ยังไงนั่นบอกว่าทุกนะคะนี้และนี่มาบอกว่าเพราะอาศัยผัสสะ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าเข้าใจแล้วต้องสอดคล้องกันทั้งหมดนะคะนี่คือปริยัติรอบรู้ในธรรมะแล้วก็สัจจญาณอย่างมั่นคงด้วยไม่ว่าพูดถูกต้องเพราะเหตุว่าถูกต้องทั้งหมดเยอะแยะมากก็ต้องทีละหนึ่งใครจะพูดเรื่องอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้มีทุกข์ไหมคะเริ่มรู้จักทุกข์ใช่ไหมค่ะ
2: พี่ท่านอาจารย์กล่าวว่าทุกข์อย่างเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปรักษาหรือทานยาหรือว่าหิวก็รับประทานอาหารแต่ทุกข์จริงๆคือไม่สามารถที่จะไปทำอะไรหรือไปแก้อะไรได้หมายถึงอะไรครับท่านอาจารย
0: ์ไม่ให้เห็นดับได้ไหมเห็นเกิดแล้ว
2: ทำอะไรไม่ได้
0: น
2: ั
0: ่นแหละค่ะแก้ไขได้ไหมหรือไม่ให้เกิดเห็นเลยได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้นี่ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีความเข้าใจถูกต้องว่าทุกข์ที่สุดนั้นคืออะไรถ้าไม่มีการเกิดเลยทุกข์ใดๆจะมีไหมไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเสียใจไม่ว่าจะถูกติเตียนกล่าวร้ายต่างๆอะไรจะมีได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกข์จริงๆก็คือการเกิดขึ้นซึ่งเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยแล้วเกิดมาทำไมไม่เหลือค่ะไม่เหลือจริงๆหลงติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเหมือนฝันว่ายังมีอยู่นะคะทุกภพชาติแต่ความจริงขณะนี้ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นทุกขะอริยสัจจะต้องมีความมั่นคงค่ะไม่ว่าอะไรทั้งหมดนะคะมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปเลยทันทีไม่กลับมาอีกจึงไม่มีใครแล้วก็ไม่มีของใครด้วยยังไม่จากโลกนี้ไปก็ยังไม่รู้แต่พอจากไปนะคะแค่ไม่มีเราแต่ก็ยังไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราทุกขณะ
2: ฟังแล้วก็ดูเหมือนไม่น่าจะเกิดอีกแต่ก็ยังอยากเกิดอีกอยู่ครับท่าน
0: ค่ะเพราะไม่รู้จริงๆว่าขณะนี้เกิดดับใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ฟังต้องถึงขั้นประจักษ์แจ้งเพราะเหตุว่าปัญญาต้องเจริญขึ้นตามลำดับ ถ้าไม่สามารถจะประจักษ์การเกิดดับได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงไรประโยชน์แต่พอรู้ว่ามีผู้ที่สามารถอบรมปัญญาเข้าใจขึ้นจนกระทั่งรู้แจ้งความจริงได้ก็ทรงแสดง
2: ดังนั้นที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าก็คือไม่เห็นตามความเป็นจริงยังหลงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ครับท่านอาจารย
0: ์แต่อย่างน้อยที่สุดนะคะฟังไว้และวันดีคืนดีใช้คำว่าดีนะคะเพราะสภาพธรรมะปรากฏดีกับปัญญาแสดงว่าขณะนี้ค่ะแม้ปรากฏก็ไม่ได้ปรากฏดีเพราะไม่รู้ความจริงทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดค่ะและต้องไตร่ตรองและจะรู้ว่าก็คือเดี๋ยวนี้ทุกขณะนะคะหมดแล้วโดยไม่เข้าใจเนี่ยเยอะมากแต่หมดแล้วได้เข้าใจด้วยนะคะก็สะสมต่อไป
4: มีคำถามมาว่าทำไมเราถึงต้องมาสนใจกับบัญญัติเนี่ยคะพ่อแม่ถึงในพระสูตรท่านก็กล่าวถึงการแสดงธรรมะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะคะก็จะมีการแสดงบัญญัตินะคะเพื่อที่จะเป็นการจำแนกอริยสัจ4นี่นะคะเพื่อให้เข้าใจหรือว่ากระทำง่าย
0: บัญญัติคืออะไร
4: ตามที่เข้าใจเนี่ยมีพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติชื่อของสภาพธรรมะนะก็มีทั้งบัญญัติในสิ่งที่มีจริงที่เป็นจิตเจตสิกรูปอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้เข้าใจถึงว่ามีสภาพธรรมะอย่างนั้นจริงๆอย่างนึงนะคะแล้วก็บัญญัติเพื่อให้รู้ตรงกันนะฮะบัญญัติเนี่ยให้ประกาศให้รู้ตรงกันให้เข้าใจเหมือนกันในสิ่งที่กล่าว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องเข้าใจชัดนะคะเราคุ้นหูมากเลยปรมัตถธรรมกับบัญญัติบัญญัติแล้วก็ปรมัตถ์แล้วจริงๆคืออะไรเห็นไหมคะถ้าเรายังไม่ชัดเจนเราพูดตามค่ะแต่ว่าความเข้าใจของเราเนี่ยแค่ไหนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคำอะไรทั้งสิ้นนะคะได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะจำได้แต่ว่าความเข้าใจชัดเพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นมีหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเรารู้ว่าสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะและสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีลักษณะให้รู้ว่ามีจริงๆอย่างเสียงเนี่ยค่ะเป็นอื่นไม่ได้มีลักษณะให้รู้จริงๆว่านี่แหละเป็นสิ่งที่มีจริงมีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะพูดถึงเสียงโดยที่ว่าไม่มีคำที่จะเรียกใครจะเข้าใจได้ใช่ไหมคะทั้งที่เสียงก็มีกำลังปรากฏแต่ถ้าไม่มีคำที่จะเรียกเลยเงี้ยแล้วใครจะรู้ว่าหมายความถึงเสียงแม้มีจริงด้วยเหตุนี้นะคะภาษาบาลีจะออกเสียงว่าปัญญัติคนไทยเรียกว่าบัญญัติหมายความว่ารู้ได้โดยอาการนั้นๆนี่ค่ะอาการอย่างนี้รู้ได้ใช่ไหมคะแต่ยังไม่มีเสียงถูกต้องไหมคะแต่นี่ไม่ใช่นี่ต่างกันเพราะฉะนั้นการรู้โดยไม่อาศัยเสียงนะคะแต่รู้ในความต่างเป็นอัตถบัญญัติหมายความว่าสิ่งใดๆก็ตามที่มีลักษณะที่ต่างกันใช่ไหมคะเรามองเห็นอย่างนี้ค่ะความหลากหลายแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นอะไรรู้จิตใช่ไหมที่รู้โดยไม่ต้องพูดเลยค่ะแค่เห็นสีสันวรรณะที่หลากหลายทำให้รู้ได้โดยอาการนั้นๆว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเพียงรู้โดยที่ว่าไม่เอ่ยเป็นคำงูไม่มีคำพูดอย่างเราใช่ไหมคะแต่รู้ได้จะกินอะไรแมลงยังไงอยู่ที่ไหนที่อยู่ยังไงก็รู้ได้โดยอาการนั้นๆเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่รู้ได้โดยอาการที่ปรากฏคือบัญญัติเพราะว่าความจริงนะคะปรมัตถธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้แต่ใครรู้ปรมัตถธรรมรู้ได้โดยอาการที่ปรมัตถธรรมเกิดดับสืบต่อเป็นสีสันวรรณะต่างๆนะคะรู้ว่าเป็นคนรู้ว่าเป็นเสื้อรู้ว่าเป็นรองเท้าถ้าไม่มีธรรมะไม่มีทางที่จะมีอะไรปรากฏแต่เมื่อมีธรรมะซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วดับแล้วค่ะไม่มีใครรู้ได้เลยเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นนะคะเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนมีอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้รู้อัตถะคือความหมายของสิ่งนั้นนะคะซึ่งภาษาบาลีจะใช้อีกคำหนึ่งคือคำว่านิมิต แต่ออกเสียงเป็นนิมิตตะนิมิตคือรูปร่างสันฐานที่ทำให้รู้ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นจากปรมัตถธรรมซึ่งมีใครจะรู้หรือไม่รู้นะคะจิตก็เป็นจิตเป็นสภาพรู้ที่กำลังเกิดขึ้นรู้ทางตาทางหูเกิดดับไปเรื่อยๆไม่มีใครรู้เลยแต่ว่าอาการที่รูปที่ถูกรู้เนี่ยค่ะเกิดดับด้วยแล้วก็ปรากฏสืบต่อเร็วมากเมื่อเห็นก็เป็นรูปร่างสันฐานละใช่ไหมคะอย่างเนี้ยแค่นี้รูปร่างละกลมละใช่ไหมคะไม่ต้องเรียกไม่ต้องพูดว่ากลมไม่ต้องอะไรเลยแต่มีนิมิตให้รู้ว่าลักษณะนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วของธรรมะทั้งหมดไม่เว้นทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งโลภะทั้งมานะไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีในชีวิตทั้งหมดนะคะสืบต่อเร็วจนปกปิดไม่ให้เห็นการเกิดดับปรากฏแต่เพียงนิมิตเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกของนิมิตโดยที่มีสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะคือสภาพจำเกิดขึ้นจำทุกอย่างที่ปรากฏโดยจิตรู้เพราะฉะนั้นสภาพจำเนี่ยค่ะไม่ใช่ตัวจิตเพราะว่าจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่สภาพจำนี่นะคะเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดกับจิตมีหน้าที่ที่เกิดแล้วจำทันทีเท่านั้นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะกำลังจำจำอะไรนิมิตรูปร่างสันฐานของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะคะไม่ใช่ว่าพอได้ยินคำหนึ่งก็คิดว่าเข้าใจแล้วได้ยินคำว่าบัญญัติเหมือนเข้าใจไม่ใช่ปรมัตถธรรมแต่กว่าจะเป็นบัญญัติและบัญญัติอะไรบ้างทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจจริงๆถ้าเข้าใจแล้วเราจะลืมไหมแต่เราต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจในแต่ละคำใช่ไหมคะอย่างสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่ต้องเรียกว่าธรรมะก็ได้แล้วจะเรียกอะไรคนละภาษาให้เป็นภาษาเดียวกันคือคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนะคะก็เข้าใจคำในภาษามัคคทีซึ่งดำรงพระศาสนาไว้จึงใช้คำว่าปาละหรือปาลีเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราก็เรียนภาษาบาลีทีละคำต้องรู้ว่าคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ภาษาไทยแต่คนไทยนี่ก็ใช้ภาษาบาลีจนกระทั่งไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรแต่ก็กลายเป็นภาษาในความหมายของภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะจะมีภาษาบาลีซึ่งความหมายไม่ตรงกับที่เราเคยใช้มาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจความหมายเดิมด้วยนะคะความหมายจริงๆว่าเดิมทีเดียวหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะก็มีสิ่งที่ปรากฏแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้ซึ่งเราใช้คำว่าจิตนะคะพอพูดถึงจิตเนี่ยเราไม่ได้หมายความถึงฟันถึงผมถึงอะไรถึงแข็งถึงหวานถึงร้อนพวกนี้นะฮะนั่นไม่ใช่สภาพรู้แต่ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเลยอะไรก็ไม่ปรากฏกว่าจะไปถึงตัวธาตุรู้จริงๆได้เนี่ยค่ะถูกปกปิดไว้นานมากนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆที่เราจะฟังธรรมะก็คือว่าขอให้เข้าใจเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจจริงๆตั้งแต่ต้นเลยนะคะเราจะสับสนฟังไปเหมือนเออดีเราเป็นกุศลเรามาฟังธรรมะแต่ก็เพียงได้ยินคำแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังเป็นได้นอกจากเราจะรู้จริงๆว่ากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะอาศัยการเวลานานเท่าไหร่แม้ว่าสิ่งนั้นมีก่อนการตรัสรู้ตั้งแต่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์และก่อนนั้นก็มีแต่ก็ไม่มีการที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีได้แต่คนเราคิดไม่เหมือนกันนะคะด้วยเหตุนี้มีผู้ที่คิดว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีได้อย่างไรทำไมถึงได้เกิดมีขึ้นได้และความจริงของสิ่งนี้คืออะไรกว่าจะบำเพ็ญบารมีจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งตรัสรู้นะคะไม่ได้หมายความว่ารู้โดยคิดไตร่ตรองนะคะแต่รู้ความจริงโดยประจักษ์แจ้งต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือประจักษ์แจ้งถ้ามีใครพูดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งอธิบายสักเท่าไหร่ก็ตามแต่เรายังไม่เห็นไม่มีวันหมดสงสัยพูดถึงใครสักคนหนึ่งนะคะซึ่งเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแล้วเราจะพบเขาได้ยังไงคนนึงก็อธิบายไปว่าเขารูปร่างอย่างนี้นะผิวพรรณอย่างนี้นะตาอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็ไม่มีทางยังไม่หายสงสัยยังไม่หมดสงสัยจนกว่าพบเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นธรรมะนี่ก็เหมือนกันนะคะกำลังมีจริง อาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยฮะมากมายมหาศาล 45 พรรษาแล้วลองให้คนที่เขาไม่สนใจนะคะได้ยินได้ฟังไม่รู้เรื่องพูดทำไมเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสป่วยไข้ได้เจ็บก็เป็นของธรรมดาไม่เห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นกว่าจะมีความมั่นคงจริงๆว่าปัญญาประเสริฐสุดเพราะว่าสามารถจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาได้ตามความเป็นจริงซึ่งอวิชชาไม่มีทางเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะฟังธรรมะสักเท่าไหร่สิ่งที่เราได้บ้างก็คือแต่ละคำซึ่งทำให้เราเริ่มคิดว่าเราฟังธรรมะแต่ว่าความเข้าใจจริงๆนะคะจะต้องลึกกว่านั้นอีกเท่าไหร่เพราะเหตุว่าต้องรู้ว่านี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำจริงเปลี่ยนไม่ได้เป็นความจริงถึงที่สุดและคนที่ฟังสามารถจะค่อยๆเข้าใจด้วยความอดทนเริ่มเห็นบารมีถ้าเราไม่มีความอดทนที่จะรู้ว่านะคะสิ่งที่ไม่เห็นเกิดดับเลยแต่สามารถที่จะประจักษ์ความจริงซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจอย่างมั่นคงว่าแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่เชื่อตามแต่ไตร่ตรองนะคะว่าผู้ตรัสคำนี้ต้องเป็นผู้ที่ประจักษ์แจ้งจริงๆแล้วได้ทรงแสดงหนทางที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ด้วยไม่ใช่เพียงแต่บอกแต่ว่าไม่มีหนทางที่จะไปถึงความเข้าใจอันนั้นได้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นคำจริงไม่ต้องคิดว่าเราจะรู้มากรู้น้อยเมื่อไหร่จะรู้เมื่อไหร่จะแทงตลอดเมื่อไหร่จะประจักษ์นั่นเสียเวลาหมดเลยเพราะว่าคิดไปเถอะมันก็ไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจจริงๆนะคะแต่ถ้าเราเห็นว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนสักคำสักเรื่องแต่พอได้ฟังคำแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเราเริ่มรู้ความต่างว่าเราเนี่ยไม่รู้หรอกเกิดมาก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดแล้วเห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเปลี่ยนแปลงไปทุกวันก็ไม่รู้อะไรจนถึงว่าที่แน่ๆคือทุกคนรู้ว่าต้องจากโลกนี้ไปอันนี้ไม่มีใครสงสัยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรทั้งที่จากไปก็ยังเป็นเราด้วยความไม่รู้ทุกชาติปิดบังด้วยการเกิดดับสืบต่อของสภาพสมะซึ่งกำลังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจไม่ต้องห่วงกังวลนะคะว่าเมื่อไหร่คำถามนี้ไม่มีค่ะเพราะว่าต้องเข้าใจไม่เข้าใจเดี๋ยวไปถามว่าเมื่อไหร่จะรู้เมื่อไหร่จะประจักษ์การเกิดดับได้ยังไงคะเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจและจะไปประจักษ์ไม่ได้เพราะเหตุว่าต้องมีความเข้าใจมั่นคงในแต่ละคำนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นชาวพุทธที่ไม่มั่นคงนะคะฟังเผลอนนะคะเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนไปแสดงว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆเลยแม้แต่คำว่าธรรมะไม่ใช่เราก็มีตัวเราจะไปทำเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเกิดเพราะเหตุปัจจัยก็มีตัวเราจะไปทำปัจจัยอีกนะคะนี่ยังไงต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็คิดไปต่างๆนานาแต่ความจริงก็คือว่าไม่รู้จักธรรมะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยต้องตรงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขณะนี้สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเว้นสักคำได้ไหมธรรมตารวมกันเป็นธรรมดาในภาษาไทยนะคะแต่ภาษาบาลีจะไม่ใช้เราเด็กใช้ตาเต่าเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมตาแต่คนไทยพูดว่าธรรมดาธรรมดาเราก็พูดทุกวันนะคะพอตื่นเช้าขึ้นแดดออกเป็นธรรมดาอะไรอะไรก็เป็นธรรมดาหมดแต่หารู้ไม่ว่าแต่ละหนึ่งนั้นเป็นธรรมะนะคะและตาคือความเป็นไปว่าความเป็นไปของธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ละหนึ่งธรรมะไม่สับสนกันนะคะคืออะไรคะมีปัจจัยนะคะจึงได้เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏกว่าจะค่อยๆเห็นว่าแล้วจะมีประโยชน์อะไรนะคะเกิดมาเห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างมีลาภมียศเสริมลาภเสริมยศมีทุกอย่างแล้วก็ไม่เหลือไม่มีเลยต้องจากไปมีประโยชน์อะไรที่จะต้องเกิดมาสนุกนะคะแล้วก็หมดทุกข์แล้วก็หมดทุกอย่างนะคะไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแล้วใครก็ให้ใครไม่ได้แม้แต่การที่จะได้ยินได้ฟังว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะคะไปเฝ้า พระองค์ก็ไม่สามารถที่จะเอาปัญญาของพระองค์เนี่ยไปให้ใครได้แต่ด้วยความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบด้วยพระญาณเหนือใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระองค์เนี่ยค่ะทำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยเริ่มคิดเริ่มไตร่ตรองเริ่มเข้าใจเป็นสาวกคือผู้ฟังเพราะฉะนั้นแม้แต่การจะเป็นผู้ฟังเนี่ยนะคะก็ต้องรู้ว่าเราไม่ได้คิดเองได้ยินคำไหนนะคะชัดเจนไหมเช่นคำว่าธรรมดาตอนนี้นะคะทุกอย่างเป็นธรรมะและธรรมะก็ต้องเป็นไปตามธรรมะนั้นๆเปลี่ยนไม่ได้ก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นความเข้าใจคำที่เราพูดโดยที่ว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพูดคำที่ไม่รู้จักทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้เริ่มรู้ว่าต้องรู้จักธรรมะก่อนนะจึงจะเข้าใจธรรมดาได้แต่ว่าคนไทยเนี่ยไม่รู้จักธรรมะหรอกแต่รู้จักคำว่าธรรมดาเพราะฉะนั้นเผินมากเลยนะคะซึ่งไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่มีด้วยเหตุนี้แต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเนี่ยค่ะแม้จะเป็นภาษาไหนๆก็ตามนะคะสามารถเข้าใจได้ในภาษาของตนเพราะมีธรรมะที่มีลักษณะที่เปลี่ยนไม่ได้ที่ว่าไม่ว่าจะใช้คำไหนก็ตามนะคะต้องมีความหมายให้ตรงว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมีจริงแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับไปอีกเท่านี้ค่ะกว่าจะมั่นคงนะคะกว่าจะลึกสะสมลงไปพอที่จะเห็นโทษตอนนี้ไม่เห็นเห็นเกิดดับก็ยังเห็นอยู่อะไรๆก็ยังอยู่หมดไม่เห็นโทษเลยเพราะเหตุว่าไม่ได้ประจักษ์ความจริงซึ่งความจริงนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยเราถึงคำว่าธรรมะมีจริงรู้ได้ว่ามีจริงเพราะมีลักษณะเฉพาะของตนของตนอย่างเสียงมีจริงเนี่ยค่ะไม่ต้องใช้คำว่าเสียงมีจริงเสียงก็มีใช่ไหมค่ะแล้วเราก็พูดว่าเสียงให้รู้ว่าเราไม่ได้หมายความถึงอย่างอื่นนะแต่หมายความถึงธรรมะลักษณะนี้มีจริงๆและเสียงก็เกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่ที่ทุกคนไม่รู้ก็คือว่าเกิดแล้วดับไม่มีการรู้เลยค่ะเกิดนั้นนะเนี่ยถ้าไม่เกิดไม่มีแล้วก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องอาศัยการเวลาที่ยาวมากและความเป็นผู้ตรงจึงมีสัจจะบารมีไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่เห็นอย่างอื่นมีค่ายิ่งกว่าที่จะได้เข้าใจความจริงซึ่งถูกต้องไม่ใช่หลอกลวงนะคะไม่ใช่ว่าทำให้เข้าใจอีกอย่างหนึ่งไขว้เขวไปต้องมีสำนักปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็คือว่าผิดหมดนะคะแล้วสิ่งที่ผิดและไม่มีใครรู้ว่าผิดเนี่ยสมควรไหมที่จะกล่าวคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งหมดเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ามีความเห็นผิดก็มีจริงๆมีความเห็นถูกก็มีจริงๆเราก็ไม่ได้ว่าใครใช่ไหมคะแต่แสดงให้รู้ว่าความเห็นผิดมีและเห็นอย่างไรจึงผิดและความเห็นถูกมีเห็นอย่างไรจึงถูกเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจธรรมะก่อนนะคะแล้วก็การเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นนิมิตให้รู้ได้เพราะว่าเพียงหนึ่งขณะนี่ค่ะไม่มีใครจะไปรู้ความจริงนั้นได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงวิถีจิตนะคะความเป็นไปของจิตแต่ละวาระเนี่ยไม่สามารถจะแทรกปัญญาเข้าไปรู้ต้องแล้วแต่ขณะนั้นนะคะจบสิ้นวาระไหนอย่างไรทรงแสดงไว้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้ธรรมะเป็นธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพใครอย่างเดียวที่นั้นคือธรรมะโพธิปักขิยธรรมที่สามารถที่จะนำไปสู่การรู้ความจริงได้เพราะว่าถ้าขาดปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะไม่มีทางที่สิ่งที่ถูกปกปิดไว้แน่นมากนะคะเปิดไม่ได้เลยเกิดดับไปกี่ภพกี่ชาติก็ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้แต่ถ้าเริ่มเข้าใจต้องรู้นะคะอะไรถึงจะเปิดได้ไม่ว่าเข้าของใดๆก็ตามที่ปิดไว้แน่นนี่นะคะต้องมีสิ่งที่สามารถเปิดได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นธรรมะที่ถูกปกปิดไว้แน่นมากเนี่ยสิ่งเดียวที่สามารถจะค่อยๆเปิดได้ก็คือปัญญาความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ละคำต้องมั่นคงนะคะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นหนทางนี้ไม่ใช่ด้วยความเป็นเรานะคะฟังเท่าไหร่แล้วเราจะรู้เมื่อไหร่อะไรนั่นก็คือว่ายังหนาแน่นไปด้วยกิเลสนะคะเพราะกล่าวออกมาเป็นวาจาแสดงถึงความต้องการละเมื่อไหร่เมื่อไหร่นะคะก็เมื่อรู้อะแล้วรู้แค่ไหนก็แค่นี้ก็ไม่พอใช่ไหมก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงไม่ต้องมีใครบอก ต่อเมื่อไรนะคะปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นตามลำดับขั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสถึงธรรมะแต่ละขั้นก็ปรากฏตามความเป็นจริงชอบพูดกันว่าสติใช่ไหมคะใช้สติมีสติทำสติสติเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็สติเป็นเราทำแต่ไม่ใช่ธรรมะที่เป็นสติเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะต้องละเอียดอย่างยิ่งนะคะไม่ต้องคิดว่าคนนั้นจะคิดยังไงคนนี้จะคิดยังไงชาวโลกจะว่ายังไงความจริงต้องเป็นความจริงใช่ไหมคะแล้วจะกลัวอะไรกับความจริงกลัวความไม่จริงสิว่าเป็นโทษมากมายแค่ไหนที่ไม่ควรจะมีเลยใช่ไหมคะแต่สิ่งที่มีจริงทั้งหมดนี่ค่ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉันค่อยๆฟังทีละคำธรรมะเกิดดับเร็วมากไม่มีใครสามารถรู้ทีละหนึ่งได้แต่สามารถจะรู้นิมิตภาษาบาลีเอาเสียว่านิมิตตะเกิดดับจนปรากฏให้รู้ได้ว่ามีเห็นกี่ขณะเนี่ยรู้ได้ว่ามีเห็นถึงขณะนั้นดับไปแล้วก็มีเห็นใช่ไหมคะโดยนิมิตเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยดับอีกหนึ่งเนี่ยเกิดสืบต่อทันทีเพราะฉะนั้นตัวจริงๆแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่มีทางที่จะไปรู้ได้นะคะแต่ตราบใดที่สิ่งนั้นยังปรากฏเป็นนิมิตก็สามารถที่จะเข้าใจนิมิตด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าจะได้ยินคำอะไรทั้งนั้นเปลี่ยนได้ไหมได้ยินคำว่ารูปรูปะธรรมะธรรมะที่เกิดขึ้นมีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นรูปะนิมิตเกิดดับเร็วเพียงปรากฏเป็นนิมิตเฉพาะสิ่งนั้นปรากฏว่ามีแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะพระเช่นศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าฟังนะคะเยอะๆหรือบอกเอ๊ะทำไมไม่พูดเรื่องนั้นสักทีพูดแต่เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ยังไม่ถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจเพียงไปย้อนถึงว่าสิ่งที่มีก็จะต้องเข้าใจก่อนว่าหลากหลายยังไงนิมิตแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีปรมัตถธรรมมีนิมิตไหมไม่มีเมื่อมีนิมิตแล้วนะคะอะไรรู้นิมิตค่ะธาตุรู้ใช่ไหมคะเห็นเนี่ยค่ะเป็นธาตุรู้สิ่งที่เกิดดับสืบต่อปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ดับสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นรูปทุกรูปมีทั้งหมดหลากหลายเป็น28รูปแต่ละหนึ่งรูปปรากฏเป็นนิมิตไม่ได้สามารถที่จะปรากฏเพียงหนึ่งแท้ๆได้เลยเพราะฉะนั้นลองคิดให้ลึกนะคะเราอยู่ในโลกของนิมิตและสภาพธรรมะที่เกิดดับมาตั้งแต่เกิดหรือว่าก่อนเกิดไปกี่แสนกับใช่ไหมไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ถ้าไม่ได้ฟังคำที่ทำให้เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะได้ยินคำว่านิมิตได้ยินคำว่าธรรมะสงสัยไหมไม่มีใครสามารถที่จะบอกเราได้นอกจากตัวเราเองนะคะว่าคำว่าธรรมะเนี่ยสงสัยไหมไม่สงสัยละใช่ไหมคะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งพอได้ยินคำว่านิมิตมีหลายความหมายแต่ก็ต้องเริ่มจากนิมิตของธรรมะซึ่งเกิดดับปรากฏให้เป็นแต่ละหนึ่งตอนนี้ใครเจ็บบ้างคะไม่มีใช่ไหมคะใครคิดบ้างทุกคนคิดแต่คิดอะไรตอบไม่ได้เลยค่ะหมดแล้วใช่ไหมคะจริงๆถามว่าคิดอะไรนี่ลองตอบมาสิความจริงนะคะแม้แต่เพียงสิ่งที่ปรากฏคิดในสิ่งที่ปรากฏโดยไม่รู้ตัวถ้าไม่คิดจะจำไม่ได้เลยจะไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรนี่คือความรวดเร็วที่ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆรู้ว่าอย่าไปคิดเรื่องการรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยไร้เหตุมีแต่อยากซึ่งเป็นเครื่องกั้นเพิ่มเติมเข้าไปอีกแต่เหตุก็คือว่าต้องเป็นความเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้น
4: กราบเรียนท่านอาจารย์อธิบายว่านิมิตนี่นะคะมีความหยาบละเอียดยังไงคะ
0: เห็นไหมคะว่าแค่สองคำประโยชน์มหาศาลอยู่ตรงไหนตรงที่จริงๆแล้วไม่มีเราไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยนะคะมีแต่สิ่งที่มีปัจจัยเกิดระดับเหมือนไฟใช่ไหมคะก่อนมีไฟไม่มีพอไฟมีแล้วก็ดับแล้วก็ไฟเกิดอีกแล้วก็ดับอีกแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะเปรียบเทียบนะคะจนกระทั่งความที่เคยติดข้องเนี่ยค่อยๆรู้ความจริงว่าไร้ประโยช ถ้าไม่ติดข้องเลยเนี่ยไม่ต้องมานั่งเห็นนั่งได้ยินนั่งขวนขวายนั่งทำอะไรสารพัดอย่างใช่ไหมคะแต่เพราะไม่รู้จริงๆนะคะจึงไม่มีใครสามารถที่จะละความติดข้องและความไม่รู้ได้นอกจากความเข้าใจเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นว่าฟังทำไมเรื่องบัญญัติทำไมต้องรู้ให้ละเอียดทีละคำด้วยยังไม่ต้องถึงกี่คำเพราะถ้าเข้าใจสองคำนี้แล้วยังไงได้ยินต่อไปก็ต้องรู้ว่าหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะให้รู้ว่าไม่มีเราถ้าไม่มีเรามีคนอื่นไหมก็ต้องไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเกิดมาในโลกนี้เราติดข้องในเรามากกว่าใดๆทั้งสิ้นแล้วเมื่อมีความติดข้องในเรานะคะจึงมีความติดข้องในคนอื่นที่เราชอบไม่พ้นเราคนตั้งเยอะแยะทำไมไม่ชอบให้หมดทุกคนใช่ไหมคะแต่ชอบเกิดขึ้นเพราะเรามีเราที่ชอบอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะมีความลึกซึ้งซึ่งถ้าสามารถจะมีความเข้าใจขึ้นตามลำดับแต่ละชาตินะคะก็จะถึงวันหนึ่งที่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคืออวิชชาความไม่รู้ความจริงจนกว่าวิชชาความรู้เนี่ยจะถึงความสมบูรณ์ที่ดับอวิชชาไม่เหลือเลยเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นอวิชชานี้มากมายมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นอาศัยการฟังอย่างเนี้ยยังไม่ต้องไปถึงไหนโลภะก็ยังต้องเกิดโทสะก็ยังต้องเกิดอาหารก็ยังต้องอร่อยทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะแต่การได้ฟังเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยที่ทำให้ยังคิดถึงเรื่องที่ฟังได้บ้างแต่ไม่ใช่ว่าจะคิดได้ทั้งวันนะคะบางโอกาสเมื่อมีปัจจัยจึงสามารถที่จะระลึกได้เพราะสภาพที่ระลึกก็ไม่ใช่เราค่ะมีความมั่นคงทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ต้องเรียกชื่อยังไม่ต้องรู้จักชื่อนะคะแต่พอฟังบ่อยๆภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรเราก็มีความชัดเจนขึ้นว่าไม่ผิดเพราะเหตุว่าเราไม่รู้เราจึงเข้าใจผิดอย่างวิตกะคนไทยใช้คำว่าวิตกมีไหมคะอะไรมีก็ต้องมีจะบอกว่าไม่มีได้ยังไงใช่ไหมคะก็ต้องเป็นคนตรงทุกคำวิตกคนไทยคิดว่ากังวลใช่ไหมคะแต่ว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่ภาษาบาลีวิตกกะเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งไม่ใช่จิตแต่เกิดพร้อมจิตเมื่อเช้านี้สหชาตะปัจจัยใช่ไหมคะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเป็นสภาพรู้ด้วยกันแต่ว่าทำกิจของตนของตนซึ่งจิตเนี่ยค่ะมีกิจเดียวนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏดอกไม้มีกี่สีจิตรู้แจ้งทีละสีนะคะทีละหนึ่งชมพูแก่ก็มีชมพูอ่อนก็มีเหลืองมากก็มีเหลืองน้อยก็มีจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งจิตไม่ทำอะไรเลยค่ะไม่ได้รักไม่ได้ชังเลยแค่รู้ชัดเจนฟ้ากับน้ำสามารถจะรู้ได้ใช่ไหมคะเพชรแท้เพชรเทียมก็เห็นน่ะแจ้งในอาการนั้นทุกคนเห็นเหมือนกันนะคะแต่ความจำและความเข้าใจและความคุ้นเคยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเห็นด้วยกันแต่คนหนึ่งรู้ว่านี่เก๋นี่เพชรเทียมอีกคนหนึ่งไม่รู้ใช่ไหมคะแต่เห็นต้องเห็นเหมือนกันนี่ก็คือแยกลักษณะของจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏถ้าจิตไม่เกิดนะคะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตใดๆเลยทั้งสิ้นแต่พอเกิดนะคะแล้วก็เกิดมาพร้อมกับรูปร่างหลากหลายต่างกันซึ่งใครทำคะทำไมรูปร่างไม่เหมือนกันเป็นนกเป็นหนูเป็นตุ๊กแกเป็นแมลงสาบผีเสื้อยังปีกไม่เหมือนกันใครทำคะคนอื่นทำไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้แหละกำลังคิดอย่างไรปรุงแต่งจนกระทั่งไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าจากโลกนี้ไปแล้วนะคะจะเกิดแน่นอนเพราะมีปัจจัยที่จะต้องเกิดแต่รูปอะไรก็ไม่รู้เพราะยังไม่เกิดเกิดเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นเพราะฉะนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งฟังให้เข้าใจก่อนอื่นนะคะว่าเป็นธรรมะจะพ้นจากความเป็นธรรมะไม่ได้เลยแต่ว่าพอเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ทุกอย่างเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้กำลังจำหรือเปล่าคะจำก็เป็นธรรมะเป็นจิตหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นเจตสิก1ใน52ประเภท รวมถึงวิตกะเมื่อกี้นี้ที่เรากล่าวถึงด้วยนะคะเป็นสภาพเจตสิกที่จดในอารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้อย่างเราบอกว่าอารมณ์ภาษาบาลีก็เอาสิ่งทุกตัวเป็นอารัมมณะแต่ถ้าเราใช้ภาษาไทยจนชินนะคะและเราไม่รู้ว่าภาษาบาลีออกเสียงว่ายังไงพูดอะไรเขาไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นทุกชาติต้องใช้ภาษาเดิมคือภาษาบาลีแล้วก็ต้องออกเสียงให้ถูกต้องด้วยเราถึงได้มีคำว่าจิตตะนะคะเป็นสภาพรู้สิ่งที่ถูกรู้เป็นอารัมมณะคนไทยใช้คำว่าอารมณ์แต่ก็ผิดนะคะเข้า

0: ขณะแล้วก็ไม่ใช่ตัดสินด้วยความพอใจของใครคนหนึ่งชอบอีกคนไม่ชอบเพราะฉันบอกว่านี่อารมณ์ไม่ดีไม่ได้นะคะใครจะชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้นเกิดขึ้นต้องต่างกันเป็นสองอย่างคือน่าพอใจอย่างหนึ่งและไม่น่าพอใจอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะใช้ความคิดความพอใจของแต่ละคนตัดสินไม่ได้นะคะแต่พอจะประมาณได้โดยส่วนใหญ่ถ้าส่วนใหญ่ชอบก็หมายความว่าดีใช่ไหมคะแต่ก็คงจะแต่ละท้องถิ่นแต่ละประเทศอะไรก็แยกกันไปเมื่อไม่ใช่สิ่งที่จะรู้ได้อยากรู้ไหมไม่ใช่สิ่งที่จะรู้ได้เพราะแค่เห็นนะคะยังไม่มีความชอบหรือไม่ชอบมาตัดสินเลยเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นแล้วใครจะบอกได้ว่าดีหรือไม่ดีอยากรู้ไหมรู้ไม่ได้นี่แหละอยากรู้ไหมเห็นอวิชชาและกิเลสไหมคะรู้ไม่ได้ก็อยากรู้เริ่มเห็นไหมว่าที่สะสมมาเนี่ยมากไปด้วยความไม่รู้และความต้องการระดับไหนขนาดฟังธรรมะแท้ๆเลยความจริงแท้ๆเลยนะฮะรู้ไม่ได้แน่นอนยังอยากรู้ความเป็นเราและความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงว่าทุกอย่างนะคะไม่เว้นเลยที่ปรากฏที่เกิดขึ้นสามารถที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปหวังอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะฟังเข้าใจนั่นก็บุญเหลือหลายแล้วที่ได้เข้าใจเพราะว่าฟังแล้วยากแค่ไหนคะกว่าจะถึงวันนี้เนี่ยฟังกันมาเท่าไหร่แต่ไม่เสียหายเลยนะคะเพราะว่าแต่ละหนึ่งมีค่าเท่ากับว่าแต่ละหนึ่งนาทีเสี้ยววินาทีอะไรก็ตามแต่นะคะที่เป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายกุศลมีค่ามากเพราะว่าถ้าไม่มีขณะนั้นก็ไม่มีขณะนี้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะนี่ค่ะค่ามหาศาลเราอาจจะคิดว่าไม่เห็นมีอะไรเราก็รู้เท่าเก่านะแต่ถ้าไม่มีแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไปเรื่อยๆเนี่ยจะถึงการที่สามารถเข้าใจขึ้นได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่านะคะธรรมะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นเรื่องละไม่ต้องไปกระวนกระวายขวนขวายอยากจะรู้นั่นอยากจะเป็นนี่เลยค่ะธรรมะเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากรู้ไหมคะถ้าอยากเป็นธรรมะหรือเปล่าก็เป็นจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราต่อไปอีกนานเท่าไหร่คะจนหมดจริงๆค่ะไม่สงสัยเลยโดยเฉพาะนะคะสภาพธรรมะนั้นต้องปรากฏโดยความเป็นธรรมะเวลานี้รวมกันหมดเลยอันไหนล่ะจะปรากฏจึงได้เริ่มเข้าใจว่าต้องมีธรรมะที่เราเรียกกันทุกวันว่าสติแต่ยังไม่รู้เลยว่าสติเป็นยังไงใช่ไหมคะหวังจะมีสติหวังจะทำสติแต่ไม่รู้จักสติก็ไม่มีทางก็ยังคงเป็นเราถึงมีสติก็เป็นเราเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจเท่านั้นเองค่ะเพิ่มขึ้น
1: จะเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าตอนนี้ไม่อยากทำอะไรเลยค่ะอยากฟังแต่พระธรรมค่ะแล้วฟังอาจารย์บอกว่าให้ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้ว่าเป็นการเพี้ยนผิดหรือเพี้ยนถูก
0: เพียงฟังอย่างนี้สามารถที่จะรู้จักเพี้ยนได้ไหมซึ่งกำลังมีเดี๋ยวนี้แสดงเห็นว่าความเข้าใจเราต้องละเอียดนะคะได้ยินคำเยอะแยะมากเพียงฟังแค่นี้จะรู้จักเพี้ยนสภาพเพี้ยนได้ไหมไม่ต้องไปคิดหรอกค่ะว่าถูกหรือผิดเพียงแค่จะรู้ลักษณะได้รู้ได้ไหมเห็นไหมคะว่าธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องชื่อได้ยินชื่อวิตกะวิริยะรู้อยู่ไหนบอกว่ากำลังมีก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญญาขั้นที่สามารถรู้ได้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจและปัญญาคือสภาพธรรมะที่เข้าใจนี่นะคะก็ทำหน้าที่เดี๋ยวนี้เลยค่ะค่อยๆพิจารณาค่อยๆเข้าใจค่อยๆสะสมจนกระทั่งสามารถเข้าใจขึ้นไม่มีเราที่จะไปคิดว่าจะรู้เพียรได้ยังไง
2: ท่านอาจารย์คะความเพียรที่เป็นไปกับโลภะเนี่ยที่มันมีกำลังเนี่ยคะท่านอาจารย์ก็อาจจะเทียบเคียงได้ว่ามันก็มีลักษณะของความเพียรแต่เพียงแต่มันเป็นอกุศลเนี่ยค่ะ
0: นั่นเมื่อไหร่จะรู
2: ้ก็ต้องเข้าใจขึ้นนะคะ
0: รู้เดี๋ยวนี้ได้ไหมคะ
2: ต้องเป็นปัญญาค่ะท่านอาจารย์ถึงจะรู้
0: เพราะฉะนั้นให้ทราบว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะกำลังเรียกชื่อถูกต้องไหมคะมีธรรมะทุกอย่างวิริยะเจตสิกก็มีวิตกะเจตสิกก็มีอะไรอะไรก็มีกำลังเรียกชื่อ

0: ตัวจริงอยู่ไหนรู้ว่ามีแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนและไหนเป็นไหนด้วยเพราะเหตุว่าไม่ใช่ปัญญาระดับที่จะเริ่มถึงเฉพาะลักษณะหนึ่งลักษณะเดียวถ้ารวมๆกันอย่างนี้ไม่มีทางรู้ชัดเลยค่ะปนกันหมดแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าจะรู้แต่ละหนึ่งจริงๆเนี่ยซึ่งจิตเป็นจิตแล้วก็จิตก็มีหลากหลายประเภทด้วยไม่ใช่มีจิตเดียวเห็นก็เป็นจิตหนึ่งได้ยินก็เป็นจิตหนึ่งคิดก็เป็นจิตหนึ่งใช่ไหมคะและยังเจตสิกอีก52ประเภทเรียกชื่อได้หมดหรือเกือบหมดก็ตามแต่ว่าอยู่ไหนกำลังเรียกชื่อกำลังฟังชื่อขณะที่สภาพทั้งหมดมีกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าปัญญามีหลายขั้นนะคะขั้นฟังเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเพียรก็ไม่ใช่เราคิดก็ไม่ใช่เราเห็นก็ไม่ใช่เราโกรธก็ไม่ใช่เราเอาขั้นต้นนี้ก่อนได้ไหมที่จะรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงพอโกรธเกิดขึ้นนะคะหาทางไม่โกรธละเราจะรู้ได้ไหมว่านั่นเป็นสิ่งที่มีจริงกำลังแสดงความจริงแหละลักษณะนี้มีจริงๆแล้วก็ไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไม่ให้หมดไปก็ไม่ได้เข้าใจอย่างนี้จะดีกว่าไหมคือค่อยๆรู้จักแต่ละหนึ่งเส้นปรากฏอย่างโลภะเนี่ยเรียกชื่อมากเลยนะคะแต่กำลังรับประทานอาหารอร่อยเนี่ยโลภะอยู่ไหนเรียกชื่อละหมดละแต่อยู่ไหนอยู่ที่ไหนที่อาหารอร่อยหรือว่าอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้เราเรียกชื่อนะคะแต่ให้รู้ว่ามีธรรมะซึ่งยังไม่ได้ปรากฏแต่ละหนึ่งให้รู้ได้เพราะฉะนั้นเราจะไปพยายามรู้ความเพียรว่าเพียรเนี่ยเป็นกุศลและอกุศลเนี่ยนั่งคิดแต่ว่าขณะนั้นวิริยะเจตสิกดับไปพร้อมกับจิตที่คิดแล้วจะรู้วิริยะไหนไปหาวิริยะไหนเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะคือเข้าใจต้องรู้ความสำคัญของสภาพธรรมะที่ไม่เข้าใจกับเข้าใจว่าต่างกันมากแล้วเราก็จะมีความเป็นเราเนี่ยอยากจะรู้ตรงนั้นอยากจะรู้ตรงนี้ใช่ไหมคะโดยลืมว่าไม่ใช่เราการที่รู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยเปิดทางให้สภาพธรรมะปรากฏแต่ความเป็นเราเนี่ยปกปิดทันทีจะปรากฏได้ยังไงในเมื่อเข้าใจว่าเป็นเราจนกว่าฟังแล้วนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นในความเป็นอนัตตาคอยวันไหมคะว่าเมื่อไหร่ตอนเช้าดีหรือว่าตอนเช้าเข้าใจมากเดี๋ยวตอนบ่ายจะได้รู้ก็ไม่ใช่โดยความเป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชานั่นถูกต้องแต่ถ้าไปพยายามนั่นผิดเพราะเป็นเราเดี๋ยวนี้มีวิริยะใช่ไหมคะเกิดดับพร้อมจิตเลยไหนไม่รู้หรอกเรียกชื่อ
1: ท่านอาจารย์กล่าวหมายถึงว่าเวลาที่อยากรู้ก็เพียรแล้วด้วยความอยากรู
0: ้ค่ะเพราะฉันฟังธรรมะได้ละเอียดคือเข้าใจแล้วก็มั่นคงว่าอนัตตาไม่ต้องคำอื่นเลยค่ะธรรมะสิ่งที่มีจริงนี่แหละไม่ใช่เราไม่อย่างนั้นก็เราเพียรใช่ไหมคะแต่พอรู้ไม่ใช่เราลักษณะของความเพียรที่ไม่ใช่เราจึงจะปรากฏได
2: ้หลังจากที่เข้าไปปฏิบัติธรรมมานะคะไปนั่งสมาธิอ่ะก็ปลื้มปิติมากอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ได้แบบว่าโดยที่ปิดวาจาที่เป็น10วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เหมือนกับว่าได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับมาที่นี่อีกแล้วก็จะมาเหมือนเป็นพี่เลี้ยงหรืออะไรเงี้ยค่ะตั้งใจไว้คือเหมือนพูดคำนั้นไว้เสร็จแล้วอันนี้ด้วยอะไรก็ตามที่แบบว่าทำให้ได้มาฟังที่บ้านธรรมะนะคะไม่สบายใจอะค่ะว่าการที่เราให้คำมั่นสัญญาหรือกลัวว่าจะทำผิด
0: สัญญากับโจร ต้องไปปล้นเขาแน่ๆเพราะว่าให้สัญญาไว้แล้วว่าจะทำอย่างนั้นเหรอคะหรือสัญญาที่จะฟังธรรมะจริงๆแล้วคือสามารถที่จะรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่มีใครสามารถที่จะนำโทษมาให้เราได้นอกจากตนเองใช่ไหมคะเราสัญญาว่าจะไปปล้นกับเขาเขาไม่ไปแต่เราปล้นผลจะเกิดกับใครก็กับเราที่ปล้นกับคนที่เราสัญญาแต่เขาไม่ได้ไปปล้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ที่เหตุผลเพราะฉะนั้นตอนที่ไม่รู้เนี่ยเราก็จะไปสัญญาเยอะแยะก็ได้ใช่ไหมคะที่เป็นโทษโดยไม่รู้แต่เมื่อสามารถที่จะเข้าใจถูกได้ว่านั่นคือสัญญาที่เป็นโทษแล้วเรายังจะตามสัญญาที่เป็นโทษหรือเรารู้ว่าสัญญาที่ไม่เป็นโทษเนี่ยมี พระเจ้าก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะสัญญาอย่างไหนและสัญญาที่เป็นโทษเนี่ยใครล่ะคะนอกจากความไม่รู้กับความเป็นตัวตนแต่เมื่อมีความรู้ความเป็นตัวตนว่าไม่ใช่เรานั่นเป็นความเห็นผิดใช่ไหมคะพอรู้ว่าเป็นความเห็นผิดเนี่ยจะเดือดร้อนไหมที่จะทิ้งความเห็นผิดจะไปเก็บความเห็นผิดไว้ทำไมในเมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นผิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาก็ทำกิจของปัญญาปัญญาไม่ไปในทางที่ผิดเลยแต่อย่าลืมนะคะเราไปปล้นเราจะทำตามสัญญาแต่คนที่เราให้สัญญาเขาไม่ปล้นและเขาก็ให้เราไปสัญญาอยู่เรื่อยๆโดยเขาไม่ได้ทำหรือเขาจะทำนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะแต่ต้องรู้ว่าไม่มีเราค่ะแต่มีความเห็นผิดและความเห็นผิดเนี่ยเก็บไว้ทำไมไปสัญญาอะไรไว้กับความไม่ดีที่จะต้องทำความไม่ดี
2: ตอนนั้นไปนึกถึงแต่คำว่าสัจจะบารมีอะไรพวกเนี้ย
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่บารมีค่ะถ้าไปทางผิดเนี่ยจะเป็นบารมีไม่ได้สัจจะคือตรงต่อความจริงขณะนี้ไม่ใช่เราต้องตรงต่อความจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นทั้งนามธรรมและรูปธรรมซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมีสิ่งที่เป็นประโยชน์กุศลมีสิ่งที่เป็นโทษคืออกุศลปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์และถ้ารู้แล้วปัญญาไม่ไปทำสิ่งที่เป็นโทษไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาที่สามารถที่จะรู้ว่าไม่เป็นประโยชน์เลยไปรักษาสัญญาอะไรอย่างนั้นสัญญาที่จะทำชั่วแล้วก็ไปทำชั่วตามสัญญานั้นไม่ถูกต้องค่ะ
2: อาจารย์คะที่ใช้คำว่าไม่อยากทำอะไรแล้วก็อยากฟังแต่ธรรมะเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาหรือว่าให้แบบเข้าใจถูกเห็นถูกเนี่ยใช้คำนี้ได้ไหมคะ
0: ไม่อยากได้ยินหรือว่าไม่อยากทำอะไรแต่เห็นเนี่ยยังอยากเห็นใช่ไหมคะไม่อยากทำอะไรเป็นเราที่ไม่อยากทำอะไรแต่ว่าขณะนี้เห็นเนี่ยเป็นเราเห็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วใครก็ทำอะไรไม่ได้แต่มีธรรมะซึ่งเกิดขึ้นทำตลอดเวลาแต่ความเป็นเราเนี่ยไม่อยากทำอะไรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆค่ะถ้าเราเพียงแต่ฟังเผินๆแก้ปัญหาไม่ได้จะอยากไม่อยากมันก็อยากใช่ไหมคะมันไม่ใช่ว่าไม่อยากเพราะเหตุว่าไม่อยากนี่แต่อยากโน้นมันก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากทำอะไรเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งเราคิดเองไม่ได้แต่ต้องค่อยๆไตร่ตรองเพราะฉะนั้นเวลาฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าฟังเพราะอยากเข้าใจแต่ฟังเพราะลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะถ้าไม่อาศัยการฟังด้วยความเคารพที่จะเข้าใจแต่ละคำจะเข้าใจผิดหรือว่าหลงผิดไปเลยเช่นไม่อยากจะทำอะไรความจริงไม่มีเราที่จะทำแต่มีธรรมะที่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดไม่ได้ไม่ให้ทำไม่ได้เห็นเกิดขึ้นทำกิจเห็นได้ยินเกิดขึ้นทำกิจได้ยินจะห้ามธรรมะไม่ให้เกิดขึ้นทำกิจการงานไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความเข้าใจในความไม่ใช่เรานี่สำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าฟังแล้วจะเป็นเราอยากอย่างนั้นไม่อยากอย่างนี้นะคะก็ยังคงเป็นเราอยู่แต่ถ้ามีความเข้าใจจริงๆว่าไม่มีเราแต่มีอะไรใช่ไหมคะก็มีเห็นเพราะฉะนั้นจะต้องมีความเข้าใจให้ถูกต้องโดยการฟังและพิจารณาไตร่ตรองว่าทำเห็นไม่ได้อยากหรือไม่อยากนะคะเห็นก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยค่อยๆเข้าใจธรรมะค่ะเพราะว่ายังไงก็เป็นเราจนกว่าจะถึงความเป็นพระโสดาบันเห็นความละเอียดของธรรมะไหมคะอยากฟังธรรมะตลอดเวลาจะฟังธรรมะตลอดเวลาเห็นไหมคะเนี่ยก็เป็นชั่วขณะที่คิดอย่างนั้นเอง
3: จะถามท่านอาจารย์ว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสว่าความเพียรในศาสนาเนี้ยคืออย่างไรฮะที่จะเป็นความเพียรที่ถูกต้องในศาสนา
0: ค่ะพระพุทธเจ้าคือใคร
3: ผู้ที่บำเพ็ญบารมีแล้วก็ตรัสรู้ด้วยตนเองคร
0: ับ ค่ะเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้นะคะเพราะฉะนั้นทุกธรรมของพระองค์มาจากการตรัสรู้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าอย่างไรเพื่อรู้ใช่ไหม
3: เพื่อรู้ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเพียรเพื่อรู้ทำยังไง
3: ก็ต้องเริ่มจากการฟังธรรมะที่ถูกต้อง
0: ถูกต้องก็ต้องฟังไงคะนั่นแหละเพียรพระเจ้าไม่ได้บอกให้ไปทำอะไรโดยไม่เข้าใจและก็ไม่มีเราด้วยธรรมะทั้งหมดแม้แต่ปฏิบัติก็เป็นธรรมะไม่ใช่เรา
3: การฟังนี่คือการเพียรในพุทธศาสนานี
0: ้ให้เข้าใจค่ะ
3: ให
0: ้
3: เข้าใจ
0: สำคัญที่สุดยกแต่ความเพียรแล้วเพียรทำอะไรกันล่ะเพียรไปนั่งเข้าใจอะไรแล้วเพียรเข้าใจอะไรที่ว่าจะเพียรน่ะจะเพียรเข้าใจอะไร
3: เพียรที่จะเป็นตัวเราที่จะละอกุศลความไม่ดีต่างๆ
0: เพียรเพื่อเป็นตัวเราไม่ต้องเพียรนะคะเป็นอยู่แล้วไปเพียรทำไมอีกให้เป็นตัวเราง
3: ั้นถ้าเราฟังธรรมะไม่ดีไม่ศึกษาธรรมะเข้าใจทีละคำแม้แต่ความเพียรเนี่ยเราก็เข้าใจผิด
0: ก็จะทำให้ไม่รู้ความลึกซึ้งของแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าต้องฟังด้วยความเคารพในความจริงในเหตุในผลไม่ใช่เราคิดเองเพราะฉะนั้นฟังอะไรนะคะถ้าไม่เป็นไปเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่มีก็ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่เพียรเนี่ยไปเพียรทำอะไรกันเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะถ้าไม่เป็นปกติไม่ใช่ปัญญาที่เข้าใจธรรมะ
2: ท่านอาจารย์คะแล้วถ้ารู้ว่าทุกสิ่งเนี่ยเป็นธรรมะการที่เราพาตัวเองมาสนทนาธรรมเนี่ยเพราะว่าธรรมะที่ไม่ใช่เราพาเรามาเป็นไปได้ไหมคะ
0: คือการฟังธรรมะเนี่ยกว่าเราจะเข้าใจจริงๆเพราะไม่เคยเข้าใจแล้วก็สะสมความไม่รู้มานานนะคะทุกอย่างเป็นธรรมะพูดแล้วต้องตรงตามนั้น
2: ก็ด้วยความมั่นคงตรงนี้ค่ะที่เชื่อว่าที่มาเนี่ยคือไม่ใช่เพราะเรา
0: แ
2: ต่มาเพราะธรรมะ
0: เป็นธรรมะอะไรก็คือจิตเจตสิกรู
2: ้
0: ต้องรู้ค่ะทรงแสดงไว้หมดไม่ใช่ว่าไม่มีธรรมะนะคะไม่มีเราแต่มีธรรมะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคำนี้ตลอดตั้งแต่แรกฟังจนกระทั่งถึงที่สุดเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใครพามาใครมาเห็นไหมคะก็ต้องจิตเจตสิกรูป
2: ค่ะ
0: ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจการที่จะละความเป็นเราเนี่ยไม่ง่ายไม่เร็วเพราะว่าสะสมความไม่รู้มานานนะคะแต่ความเป็นผู้ตรงและการรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการฟังแล้วก็รู้ว่านี่เป็นคำของพระองค์แต่ถ้าเป็นคำของคนอื่นไม่ใช่และเราหลงจะไปฟังคำอื่นไม่ได้ฟังคำของพระเจ้าใช่ไหมคะก็ต้องรู้ว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดถึงสิ่งที่มีให้เข้าใจตามความเป็นจริงจนกว่าจะรู้ตามลำดับขั้นของความเข้าใจต้องไม่ลืมนะคะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจใช่ไหมคะทำไมต้องเข้าใจล่ะค่ะ
4: ก็คือว่าก็เพราะว่าไม่เข้าใจถึงต้องฟังให้เข้าใจ
0: ค่ะและอีกอย่างถ้าเปลี่ยนคำถามก็ได้เข้าใจไปทำไมถ้าคนที่ไม่รู้ก็ตอบไม่ถูกใช่ไหมคะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเพราะกำลังไม่เข้าใจสิ่งที่มีและมีธรรมะเท่านั้นที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจได้รู้หรือยังคะว่าคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีและก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจด้วยตัวเองต้องฟังคำของผู้ที่ทรงตรัสรู้ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจและเข้าใจไปทำไมคนที่ช่างไม่รู้เรื่องนะคะก็ไม่เห็นประโยชน์เลยทำไมถึงต้องเข้าใจไปทำไมก็เพื่อที่จะละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสทั้งหมดเลยชอบไม่ละกิเลสอยากมีไม่ละเยอะๆดีไหมใช่ไหมคะมีแต่ว่าทำยังไงจะหมดกิเลสไม่มีความสามารถด้วยตนเองเพราะว่าถ้าเป็นตัวตนก็คือกิเลสเพราะกิเลสไปละกิเลสไม่ได้แต่เมื่อมีความเข้าใจเมื่อไหร่นะคะความเข้าใจนั้นก็ค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดความติดข้องและกิเลสทั้งหมด
5: ผิดพระวินัยคฤหัสถ์ควรทำอย่างไรการรักษาพระธรรมวินัยเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททั้งหมดดังนั้นหากคฤหัสถ์ทราบว่าภิกษุใดประพฤติผิดพระวินัยก็ควรจะกล่าวควรจะแสดงความถูกต้องตามพระธรรมวินัยให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นการรักษาพระศาสนาให้ดำรงต่อไปจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.7มิถุนายน2558
0: ในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานผู้ที่ฟังธรรมและก็นับถือพระพุทธศาสนารู้แจ้งอริยสัจธรรมมีแต่บรรพชิตเท่านั้นหรือว่ามีคฤหัสถ์ด้วย
6: คฤหัสถ์เป็นอนาคามีก็มีครับเป็นสกทาคามีก็มีเป็นโสดาบันก็มีเป็นกัลยาณปุถุชนก็มีครับ
0: เพราะฉะนั้นความต่างระหว่างคฤหัสถ์กับบัณฑิตหรือพระภิกษุก็คือว่าใครสามารถที่จะมีพระธรรมแล้วก็ศึกษาปฏิบัติได้มากกว่ากันในเพศของคฤหัสถ์กับบรรพชิตกิจของคฤหัสถ์กับกิจของบรรพชิตต่างกันไหม
6: ต่างกันครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่างกิจของคฤหัสถ์เนี่ยไม่ใช่กิจของบรรพชิตเลยต้องทำมาหากินต้องทำอะไรหลายอย่างและจะดำรงพระศาสนาไว้ได้อย่างเพศบรรพชิตหรือเพราะฉะนั้นในครั้งนั้นนะคะไม่มีความเข้าใจผิดการต่างกันของผู้ที่เป็นบรรพชิตกับคฤหัสถ์ก็โดยอัธยาศัยที่สะสมมาแต่ความรู้ความเข้าใจสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ด้วยเหตุนี้คฤหัสถ์ในครั้งโน้นรู้ว่าบรรพชิตเป็นใครและตามพระวินัยที่ทรงบัญญัติตามลำดับขั้นเมื่อมีการประพฤติที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคฤหัสถ์ไม่รู้ว่าบรรพชิตมีความประพฤติอย่างไรเพียงเห็นเพศที่ต่างกันก็รู้แล้วและข้อประพฤติปฏิบัติของบรรพชิตรูปใดที่ไม่ถูกต้องนะคะคฤหัสถ์โพนธนาแล้วก็พระภิกษุก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบจึงทรงบัญญัติพระวินัยท่ามกลางความเห็นชอบของสงฆ์พระเช่นก็แสดงเห็นว่าคฤหัสถ์นั่นแหละเป็นผู้รู้ว่าเพศบรรพชิตไม่ใช่เพศคฤหัสถ์เวลาที่กราบไหว้ลุกรับแม้แต่ท่านจิตตะคฤหบดีท่านก็รู้ว่าพระภิกษุท่านจะต้องกราบไหว้แม้ว่าท่านเป็นพระอนาคามีบุคคลโดยความเคารพในเพศซึ่งเพศนั้นมีโอกาสมีเวลามีชีวิตที่จะดำรงรักษาพระศาสนาได้มากกว่าเพราะเหตุว่าไม่มีกิจของคฤหัสถ์มีแต่กิจของพระภิกษุฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์เองต้องเข้าใจว่าบรรพชิตทั้งหลายสมควรประพฤติอย่างไรมิฉะนั้นก็จะไม่รู้ว่านั่นผิดไม่สมควรแต่เพียงการประพฤติผิดคฤหัสถ์ก็รู้ว่าสิ่งนั้นไม่เหมาะไม่ควรเพราะฉะนั้นถ้าคฤหัสถ์นั้นเพิกเฉยไม่โพนธนาความจะรู้ถึงพระผู้มีพระภาคไหมที่จริงพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทุกอย่างไม่ต้องมีใครมาบอกก็ได้แต่จะอาศัยเหตุที่พระองค์รู้เองแล้วมาบัญญัติสิกขาบทก็เป็นที่ไม่ถูกต้องต้องให้มีกรณีเกิดขึ้นมีผู้เห็นว่าไม่สมควรมีการโพนธนาตำหนิได้ว่าการกระทำนั้นไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเมื่อมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมจึงสมควรที่จะบัญญัติพระวินัยท่ามกลางสงฆ์เพราะว่าทรงประชุมภิกษุทุกครั้งที่จะบัญญัติพระวินัยเพื่อให้สงฆ์ซึ่งเป็นภิกษุเห็นชอบไม่คัดค้านทุกคนยอมรับว่าข้อประพฤตินั้นถูกสมควรที่จะประพฤติต่อไปไม่ใช่ว่าคนนี้ไม่เห็นด้วยคนนั้นไม่เห็นด้วยแต่ว่าเมื่อยินยอมเห็นว่าเป็นสิ่งที่สมควรแก่บรรพชิตจึงทรงบัญญัติพระวินัยด้วยพระองค์เองให้เป็นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะคำใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วใครจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าคฤหัสถ์รู้นะคะว่าพระภิกษุรูปใดประพฤติไม่ถูกต้องตามพระวินัยถ้าในสมัยโน้นกราบเรียนท่านพระอนนท์ไปเฝ้ากราบทูลพระผู้มีพระภาคแต่สมัยนี้ไม่มีท่านพระอานนท์ไม่มีพระผู้มีพระภาคแต่มีพระธรรมวินัยซึ่งคฤหัสถ์สามารถที่จะกล่าวถึงอ้างได้ว่านี่คือวินัยของบรรพชิตคนที่เป็นภิกษุต้องประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยไม่ใช่ว่าคฤหัสถ์นั่นเองเห็นดีเห็นชอบด้วยตัวเองแต่จะต้องให้พระภิกษุประพฤติตามพระวินัยสามารถศึกษาสามารถชี้แจงสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทด้วยกันคือพุทธบริษัทเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจะปรินิพพานก็ต่อเมื่อพุทธบริษัททั้งสี่พร้อมเพรียงกันทั้งในเรื่องของธรรมะและวินัย

0: ะสมความเป็นตัวตนมานานมากแม้เพียงการเห็นว่าเป็นดอกไม้สักดอกหนึ่งก็เป็นตัวตนแล้วดังนั้นกว่าจะละคลายความเป็นตัวตนได้ก็ต้องอาศัยความอดทนที่จะอบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้ในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมเอเชียนหาดใหญ่23 มิถุนายน 2558
1: นี่อะไรคะคุณสามแท่นนี่คือดอกไม้ใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: เป็นอัตตาแล้วค่ะ
2: ยังไม่เห็นอัตตานะครับตอนน
1: ี้ไม่ค่ะดอกไม้นี่แหละอัตตาถ้าอัตตาคือเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างนี้เป็นคนและอย่างนี้เป็นอะไรเป็นดอกไม้ต่างกันไหมแค่เห็นเป็นละใช่ไหมคะรูปร่างสันฐานอย่างนี้เป็นดอกไม้รูปร่างสันฐานอย่างนี้เป็นคนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เข้าใจความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของอัตตานานเท่าไหร่เพราะไม่รู้ความจริงแม้แต่คำว่าอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้าตรงนี้นะคะเป็นสักกายะของเราแต่นี้ของเราหรือเปล่าหรือตัวเราหรือเปล่าไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่อนัตตาใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นความเห็นที่ถูกต้องทั้งหมดเป็นอนัตตาเพราะเริ่มเข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เหมือนกันนี่ก็เห็นได้นี่ก็เห็นได้นี่ก็เห็นได้ทุกอย่างเห็นได้เป็นสิ่งหนึ่งที่มีจริงๆเหมือนกันหมดเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ซึ่งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้อายุ17ขณะจิตเท่ากันหมดเลยรูปที่มีจริงเนี่ยค่ะแล้ว17ขณะจิตเนี่ยเร็วแค่ไหนระหว่างจิตเห็นกับจิตได้ยินนะคะจิตเกิดดับเกิน17ขณะเพราะฉะนั้นรูปที่ปรากฏให้เห็นดับจิตเห็นจริงๆเห็น1ขณะแต่เหมือนกับว่ามีแต่เห็นไม่มีจิตอื่นเกิดขั้นกับการที่รู้ว่านี่เป็นดอกไม้นี่คือการเปรียบเทียบให้เห็นนะคะความเร็วอย่างยิ่งของการเกิดดับเพราะต้องมีการเกิดดับมากมายหลายวาระเท่าไหร่กว่าที่จะรู้ว่านี่สีอะไรกลีบอย่างไรและก็เป็นดอกอะไรจำได้ทันทีเพราะฉะนั้นจึงมีคำที่ตรัสไว้นะคะว่าสภาพธรรมะเกิดปรากฏเสมือนพร้อมกับนิมิตตะนิมิตตะคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างสันฐานเพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ของจิตและสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเป็นอีกโลกหนึ่งนะคะโลกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ความจริงที่ทรงแสดงธรรมะแก่ชาวโลกเปรียบเหมือนใบไม้สองสามใบในฝ่าพระหัตถ์ฝ่ามือแต่พระปัญญาคุณเหมือนใบไม้ในป่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะมีค่ามหาศาลแค่ไหนจากการไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเกิดมาแล้วกี่ชาติแสนโกรธกับและก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานเท่าไหร่ในเมื่อตราบใดที่ยังมีเหตุที่จะต้องให้เกิดก็ต้องเกิดเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสุขบ้างทุกข์บ้างเกิดแล้วก็ตายชาตินี้เป็นยังไงนะคะสุขมากเท่าไหร่เป็นนักเรียนนักศึกษาเล่นกีฬาทำอะไรไปเที่ยวเพลิดเพลินเหลืออะไรเหมือนชาติก่อนค่ะชาติก่อนนี่อายุสั้นอายุยืนมากน้อยเท่าไหร่ประสบเหตุการณ์สนุกสนานเดือดร้อนมากเท่าไหร่จำไม่ได้เลยหมดแล้วดับแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นชาตินี้คือชาติก่อนของชาติหน้าเนี่ยแน่นอนที่สุดทุกอย่างที่มีในชาตินี้ก็หมดไม่เหลือแล้วก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะเหมือนย้ายบ้านบ้านใหม่ถนนใหม่สิ่งของในบ้านใหม่ทุกอย่างใหม่แต่ว่าใหม่กว่าบ้านใหม่เพราะบ้านใหม่ก็ยังเป็นบ้านในโลกนี้ที่ยังจำได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดอีกภพหนึ่งภูมิหนึ่งเนี่ยก็จะไม่เหลือความจำในชาติก่อนเลยทั้งสิ้นเพียงแค่เห็นได้ยินสนุกสนานสุขทุกข์เดือดร้อนขวนขวายไปวันวันหนึ่งแล้วก็ลืมหมดจำไม่ได้เลยนี่คืออัตตายังเป็นเรายังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นนะคะเข้าใจได้ไหม ถึงปัญญาที่กว่าจะได้ยินได้ฟังพระธรรมกว่าจะค่อยๆเข้าใจกว่าจะค่อยๆละคลายความไม่รู้จนกระทั่งสิ่งที่ได้ยินได้ฟังขณะนี้นะคะเป็นจริงอย่างที่ได้ฟังทุกอย่างคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นดับแต่ปรากฏเสมือนพร้อมกันกับนิมิตที่ชาวโลกเห็นแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรนี่คือการที่จะแสดงเห็นว่าการศึกษาธรรมะเป็นโอกาสที่ได้สะสมบุญที่จะเห็นประโยชน์ว่าปัญญาประเสริฐสุดของการเกิดมาเนี่ยค่ะเพราะเหตุว่าทรัพย์สินเงินทองก็ติดตามไปไม่ได้ร่างกายนี้ของเราหรือถ้าไม่มีจิตเกิดเป็นไงคะทำอะไรได้ไหมพูดได้ไหมเดินได้ไหมทำอะไรก็ไม่ได้เลยนะคะหวงแหนรักใคร่มากมายทนุบำรุงรักษาอย่างดีแล้วก็พอไม่มีจิตเกิดนะคะขายก็ไม่ได้เป็ดไก่ขายได้แต่ว่าร่างกายมนุษย์ไม่มีใครที่จะต้องการเลยทั้งสิ้นแต่เดี๋ยวนี้เป็นของเราเป็นตัวเราเป็นของเราก็คิดดูนะคะกว่าจะหมดความติดข้องเพราะรู้ความจริงว่าเป็นอนัตตาไม่มีเราทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นระดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่คิดเองหรือเอาความคิดของเรามาเมื่อไหร่จะรู้อย่างนี้ไปนั่งอบรมไปนั่งปฏิบัติไปนั่งทำอะไรแต่ไม่ได้เข้าใจเพราะเหตุว่าไม่ได้อาศัยพระธรรมเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นพระธรรมแต่ละคำเนี่ยนะคะเป็นคำจริงเมื่อเข้าใจก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นกว่าจะคลายการยึดถือการที่ไม่เคยรู้ว่าไม่ใช่เราในขั้นของการฟังก็ยังยากและละเอียดมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถึงขั้นจะไปปฏิบัติอะไรเพื่อที่จะให้รู้ความจริงนะคะเพราะตราบใดที่ปัญญาขั้นฟังยังไม่พอยังไม่เป็นสัจญาณที่มั่นคงจริงๆในวาจาสัจจะตราบนั้นจะไม่มีปัจจัยที่สามารถจะทำให้เข้าถึงการเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงตรงที่ได้ฟังพระเจ้าก็อดทนต่อไปเพราะเหตุว่าไม่ใช่เราแต่ขณะนี้ค่ะเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดความเพียรวิริยะเจตสิกขันติทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ลืมนะคะนี่อัตตาเป็นอะไรขึ้นมานั่นก็คืออัตตาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอัตตานี่ก็เป็นอัตตาแต่ตรงนี้สำหรับคนที่ยึดถือก็เป็นสักกายะของเราเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าอัตตานุทิฏฐิและสักกายทิฏฐิเหมือนกันเพียงแต่ว่าสักกายะยึดถือว่าเป็นเรา

ธศาสนากับความมั่นคงของชาติถ้าจิตของคนในชาติเป็นอกุศลชาติก็เสื่อมแต่ชาติจะมั่นคงได้ก็เพราะคนในชาติมีกุศลจิตเพิ่มขึ้นซึ่งก็ต้องด้วยความเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้องจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมเอเชียนหาดใหญ่24 มิถุนายน 2558

0: ุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติบ้านเมืองเนี่ยครับจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับ
1: ค่ะคงไม่ลืมนะคะถ้าไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นต้นไม้ใบหญ้าไม่สำคัญเลยใช่ไหมคะแต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานถ้าจิตเป็นอกุศลเกิดมากชาติเจริญไหมประเทศชาติของแต่ละคนซึ่งรวมๆกันเนี่ยค่ะที่บอกว่าประเทศชาติเจริญและจิตเป็นใหญ่เป็นประธานทุกคนมีจิตแม้ถ้าจิตเป็นอกุศลประเทศชาติเจริญไหม
0: ก็เป็นชาติอกุศลก็เสื่อม
1: ไม่มีทางเจริญได้เลยค่ะต้องเสื่อมเพราะฉะนั้นจะเจริญจริงๆต่อเมื่อกุศลและจิตของคนในชาติด้วยเหตุนี้นะคะขาดคุณธรรมความเข้าใจธรรมะไม่ได้เป็นความถูกต้องของจิตประเภทที่มีสภาพธรรมะที่ดีงามเกิดร่วมด้วย
0: จิตชาติกุศลเนี่ยมีความมั่นคงอย่างไร
1: การฆ่าการทำร้ายการเบียดเบียนเกิดขึ้นจากจิตประเภทไหน
0: อกุศลครับโทสะครับ
1: เพราะฉะนั้นฆ่าทั้งวันทุกวันทุกคนเป็นไงคะเจริญไหม
0: ไม่เจริญ
1: เพราะฉะนั้นถ้ารู้ความจริงว่าขณะที่ฆ่าน่ะอะไรอกุศลธรรมเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้แล้วก็มีแต่อกุศลธรรมก็จะมีแต่การเบียดเบียนประทุษร้ายถ้าจะมั่นคงต้องมั่นคงด้วยคุณความดีคือจิตเจตสิกฝ่ายดีเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะจึงเกิดความติดข้องต้องการทุกอย่างถ้าต้องการนั้นมีมากก็สามารถที่จะกระทำทุจริตกรรมได้ทุกประการจะเจริญไหมคะประเทศทราบผลทางที่จะทำให้ชาติมั่นคงแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเต็มไปด้วยอกุศลชาติมั่นคงไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ชาติศาสนาคือหลักคุณธรรมโดยเฉพาะความเข้าใจถูกความเห็นถูกถ้ารู้ว่าสิ่งใดไม่ดีแล้วจะทำไหมก็ค่อยๆลดละการที่ไม่ดีลงไปใช่ไหมคะถ้ารู้ว่าโลภะโทสะไม่ใช่เราเป็นเหตุที่เมื่อได้ถึงการที่กระทำทุจริตแล้วย่อมให้ผลคือเกิดไม่ดีเห็นไม่ดีได้ยินไม่ดีได้กลิ่นไม่ดีลิ้มรสไม่ดีและก็ยังติดตามมาด้วยการคิดนึกที่ไม่ดีด้วยเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจว่าอะไรดีอะไรชั่วเพราะฉะนั้นคำสอนที่เป็นความจริงที่ทำให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องเท่านั้นที่สามารถที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นพระพุทธศาสนาไม่จำกัดไม่มีชาติเฉพาะว่าเป็นไทยเป็นจีนฝรั่งเศสยวนพม่าเป็นธรรมะที่ทั้งสากลจักรวาลเป็นความจริงถึงที่สุดเห็นไม่ใช่ชาติไหนเลยแต่นกก็เห็นคนก็เห็นไทยก็เห็นพม่าก็เห็นจีนก็เห็นแต่เห็นเป็นเห็นเพราะฉะนั้นก็ไม่จำกัดเลยนะคะว่าประเทศชาติใดก็จะเห็นได้ว่าเสื่อมเพราะอะไรและถ้าประเทศใดก็ตามที่มีคนที่อยู่ในคุณธรรมมีคุณธรรมนะคะแล้วก็มีความเข้าใจธรรมะประเทศชาตินั้นก็ปลอดภัยหรือว่าเสื่อมน้อยกว่าประเทศอื่นซึ่งมีแต่อกุศลด้วยเหตุนี้นะคะจะไปปกครองจะไปคุ้มครองจะไปชักชวนไปทำอะไรเป็นไปได้ไหมในเมื่อธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแล้วแต่บุญกรรมคำนี้ไม่ผิดเลยนะคะคือคนโบราณนะคะท่านใช้คำถูกแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยบุญเป็นกรรมบาปก็เป็นกรรมแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะคะแต่ตัดสั้นเหมือนกับว่าบุญเป็นบุญแล้วก็บาปเป็นกรรมเพราะฉะนั้นใช้คำว่าแล้วแต่บุญกรรมคือแล้วแต่กุศลและอกุศลกรรมที่ได้ทำมาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศซึ่งเสื่อมจนสลายแต่คนในชาตินั้นบางคนก็มีความสุขตามผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วประเทศเล็กประเทศน้อยอย่างในเอเชียล่มสลายแต่ก็มีหลายคนที่อยู่ที่ฝรั่งเศสหรืออยู่ที่เมืองไหนที่เจริญแล้วด้วยความผาสุกตามบุญตามกรรมของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องซึ่งไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนในพื้นโลกหรือที่ไหนก็ตามไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือสำคัญกว่ากรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นถ้าได้รู้เหตุไม่ต้องหวั่นเกรงอะไรทั้งสิ้นค่ะผลของกรรมดีที่ได้ทำแล้วย่อมให้ผลที่ดีและเมื่อไรก็ตามนะคะที่ทำกรรมไม่ดีคนอื่นไม่ได้รับกรรมนั้นแทนเราแต่ว่ากรรมที่ไม่ดีที่ได้กระทำแล้วเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลเริ่มตั้งแต่ขณะแรกของชีวิตคือการเกิดขณะแรกเป็นผลของกรรม แล้วก็เกิดแล้วก็ยังไม่ใช่เพียงแค่เกิดยังต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสปกติแล้วก็ห้าทางเว้นแต่คนตาบอดก็ไม่เห็นคนหูหนวกก็ไม่ได้ยินเมื่อมีการเห็นได้ยินแล้วมีหรือซึ่งจะไม่มีจิตที่จำเกิดดับสืบต่อคิดนึกถึงสิ่งที่เห็นเพราะฉะนั้นแม้ฝันก็ยังเป็นเรื่องราวของสิ่งที่เคยเห็นแล้วเคยได้ยินแล้วทั้งหมดไม่พ้นจากรูปเห็นได้ทางตาเสียงรู้ได้ทางหูกลิ่นรู้ได้ทางจมูกรสรู้ได้ทางลิ้นการกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ปรากฏรู้ได้ทางกายก็เท่านี้เองอะค่ะแล้วจะอยากได้อะไรกันนักหนา

0: ที่โรงเรียนสอนดนตรีสุรนาวันที่19กันยายนพุทธศักราช2561
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ในขณะที่เราจะศึกษาพิจารณาถึงลักษณะของสภาพธรรมที่ว่าเป็นกุศลเป็นอกุศลเรียนเชิญครับ
2: ค่ะก็ได้ยินชื่อนะคะเต็มไปหมดเลยกุศลอกุศลก็เป็นชื่อแต่ว่าสภาพธรรมะมีจริงๆอันนี้ค่ะคือยากยิ่งที่สิ่งที่มีนะคะแล้วก็ถูกปิดบังไว้ด้วยชื่อต่างๆอย่างคำเดียวว่าจิตไงค่ะทุกคนเหมือนกันไม่สงสัยเลยทุกคนก็มีจิตนกก็มีจิตแมวก็มีจิตนะคะจิตทั้งวันและจิตก็กำลังเกิดดับแต่ไม่ได้ปรากฏความเป็นจิตใช่ไหมคะก็แสดงว่ามีสิ่งที่มีและเราก็เหมือนกับว่าไม่สงสัยเลยถามว่าใครมีจิตไหมก็ต้องตอบทุกคนว่ามีจิตแต่ว่าลักษณะของจิตไม่ได้ปรากฏว่าเป็นจิตแต่เป็นเราหรือว่าเป็นเขาหรือว่าเป็นคนนั้นคนนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นคำใดๆก็ตามนะคะให้ทราบว่าเป็นสิ่งซึ่งยากที่จะรู้ได้เพียงขั้นต้นที่เข้าใจเนี่ยถ้าไตรตรองจริงๆนะคะก็ต้องยากอย่างเห็นอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นจิตเราก็ชื่อมาใส่เห็นว่าเห็นนี่เป็นจิตแต่จิตจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นรู้แล้วดับลองคิดถึงนะคะและสิ่งนี้จะปรากฏไหมในชีวิตประจำวันจริงๆแม้ว่าจะได้ฟังสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นความจริงด้วยไม่มีใครคัดค้านเลยว่าต้องมีธาตุรู้จึงมีการเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะมีสภาพรู้เกิดขึ้นแต่สภาพรู้ก็ไม่ได้ปรากฏปรากฏแต่เพียงสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นทั้งวันนี้นะคะเราก็คิดถึงสิ่งที่เรามองเห็นได้ยินได้กลิ่นแม้แต่รับประทานอาหารก็มีรสต่างๆเราก็เพลิดเพลินไปนะคะไม่รู้ว่าจิตต่างหากที่กำลังลิ้มรสลืมจิตทั้งวันแต่ว่ารู้ว่ามีจิตทั้งวันแล้วก็เรียกชื่อจิตได้ประเภทต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะไม่ไปแบบที่ว่ามีแต่ชื่อแต่ว่าความเข้าใจไม่ได้ตามลำดับเราไปคิดว่าเราลำดับได้นะคะจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีอะไรบ้างนั่นก็เป็นชื่ออีกและเดี๋ยวนี้ล่ะก็เป็นทั้งหมดที่เราเรียนมาจากตำรับตำราหรือที่ได้ฟังนะคะแต่ลืมว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งสิ่งนั้นปรากฏความเป็นธรรมะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการที่จะไม่เป็นเราได้เนี่ยนะคะก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจลักษณะของแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นในขั้นการฟังแต่ไม่ลืมนะคะพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว2,500 กว่าปีหรือก็เพิ่มขึ้นบวกกันไปเติมไปทุกปีทุกปีนะคะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริง 45 พรรษาเห็นทุกคนเห็นแม้แต่คนที่ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสถามว่าเห็นเที่ยงไหมก็แสดงว่าไม่มีใครไม่รู้จักเห็นเพราะว่าเห็นกันทั้งนั้นแต่สภาพเห็นตัวเห็นซึ่งไม่ใช่เราถ้ารู้ว่าเห็นขณะนี้ไม่เที่ยงนะคะก็เพียงแต่ยังไม่ได้ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพเห็นเพราะฉะนั้นคำตอบนะคะก็บ่งถึงความเข้าใจของแต่ละคนถ้าถามว่าธรรมะคืออะไรก็ตอบว่าคือสิ่งที่มีจริงทุกคนตอบอย่างเดียวกันหมดนะคะแล้วก็ให้หาหรือว่าให้บอกมาว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้คืออะไรกว่าจะรู้ความจริงแท้ของสิ่งซึ่งปรากฏเพียงชั่วคราวทั้งหมดไม่มีอะไรที่ปรากฏได้นานเลยนะคะเพราะว่าปรากฏแล้วก็ดับไปปรากฏแล้วก็ดับไปแต่การสืบต่อนะคะไม่เปิดเผยเลยว่าแท้ที่จริงละสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละกำลังเกิดดับทั้งหมดไม่เหลือเลยแล้วไม่กลับมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ฟังความจริงนะคะแล้วก็มีความเข้าใจจากการที่ได้ฟังนะคะแล้วก็มีความเป็นปกติเพราะว่าธรรมะไม่ใช่เราทุกคำต้องสอดคล้องกันหมดธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราด้วยแต่ทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่พอปรากฏก็รวมกันหมดเลยใช่ไหมคะก็ฟังไม่ใช่ว่าให้เราไปทำอะไรทั้งหมดเลยค่ะฟังเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจตามความเป็นจริงว่าแม้เข้าใจก็ไม่ใช่เรา พราะฉะนั้นจะต้องฟังอีกนานเท่าไหร่นะคะเห็นไม่ใช่เราคิดไม่ใช่เราแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจความต่างของเห็นกับคิดได้ยินกับคิดเพราะถ้าไม่คิดจะไม่มีอะไรปรากฏเลยใช่ไหมคะมีแต่สีสันวรรณะแต่นี้มีคนมีไวโอลินมีรูปภาพมีทุกสิ่งทุกอย่างมีโต๊ะมีดอกไม้ก็แสดงว่าคิดมากแค่ไหนแล้วก็เร็วแค่ไหนด้วยจึงสามารถที่จะปกปิดความจริงให้ไม่มีใครรู้ได้เลยในสังสารวัฏจนกว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะจะค่อยๆเปิดสิ่งที่ปกปิดไว้นานขณะนี้ทุกคนตอบได้นะคะว่ามีจิตเจตสิกเกิดดับไม่ปรากฏแต่ก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาทางหูก็ได้ยินเสียงก็แสดงว่าจิตเนี่ยเกิดดับนะคะจากเห็นเป็นได้ยินสืบเนื่องติดต่อไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่มีหนทางอื่นเลยทั้งสิ้นที่จะละความเป็นเราด้วยความไปเป็นตัวตนพยายามสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างหากที่เป็นคำที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนในสังสารวัฏและทุกคำเลยค่ะเป็นคำจริงถึงที่สุดเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะเช่นขณะนี้มีธาตุรู้กว่าจะเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่เราไม่ต้องทำอะไรนะคะอย่าไปทำเป็นอันขาดเพราะเหตุว่าทำเมื่อไหร่ก็คือว่าเป็นเราที่คงจะเก่งกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไปหาทางอื่นมาที่จะรู้ได้แต่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยมาจากพระปัญญาซึ่งรู้ว่าสัตว์โลกไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยจะไม่มีเลยถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยฟังไว้นะคะเพื่อจะค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงได้ตามลำดับเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เป็นแต่เพียงการฟังเรื่องราวของธรรมะฟังคำเดียวไม่สามารถที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราต้องฟังนานเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังเป็นเรายังไม่หมดความเป็นเราไปได้แต่เริ่มได้ยินได้ฟังและเริ่มมีสิ่งที่จะเตือนให้คิดถึงเช่นขณะนี้ค่ะความจริงอยู่ที่ไหนอยู่ที่สิ่งที่กำลังปรากฏนี่คือสิ่งที่จะทำให้คิดถึงว่าอะไรทั้งหมดไม่จริงเลยเพราะเหตุว่าสิ่งที่เราคิดว่าจริงไม่ปรากฏดับแล้วถ้าไม่คิดไม่มีบ้านเพื่อนเงินทองทรัพย์สมบัติชื่อเสียงลาภยศไม่คิดไม่มีใช่ไหมคะแต่มีความจริงขณะนี้ว่าใครก็บังคับให้เกิดไม่ได้และจะให้เป็นอย่างที่ต้องการก็ไม่ได้จะให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ได้ค่ะทั้งหมดเนี่ยแสดงความไม่ใช่เราและก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราชัดเจนมากว่าเกิดแล้วทุกอย่างไม่ว่าใครจะคิดอะไรเดี๋ยวนี้นะคะเกิดแล้วทั้งนั้นขณะนี้ค่ะเห็นตลอดตั้งแต่เข้ามาในห้องนี้เกิดแล้วทั้งนั้นไม่มีใครไปทำให้เห็นเกิดขึ้นเลยแต่ไม่รู้ความจริงซึ่งปิดบังว่าถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรอะไรก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยไม่ประมาทจริงๆนะคะว่าฟังเพื่อที่จะให้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยปรากฏอย่างที่เริ่มเข้าใจ
1: กราบท่านอาจารย์ครับถ้าอาจารย์กล่าวถึงเรื่องของจิตจากการที่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็แสดงถึงว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้และพระธรรมเทศนาของพระองค์ก็แสดงเรื่องของจิตเป็นอันมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จิตวิจิตด้วยสัมปยุตธรรมมีการประกอบกับเจตสิกประเภทต่างๆเป็นเหตุให้จิตมีความหลากหลายเป็นจิตประเภทต่างๆครับซึ่งขณะที่มีความรู้ความเข้าใจในขั้นการฟังอย่างนี้ครับที่จะค่อยๆที่จะพิจารณาถึงนามธาตุที่กำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ครับท่านอาจารย์ดังนั้นความเข้าใจที่จะมั่นคงอย่างเช่นเราฟังดูเหมือนกับเป็นเรื่องของจิตว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์จิตสะสมกรรมกิเลสจิตสะสมสันดานด้วยอำนาจของชวนาวิถีก็ดูเหมือนกับเป็นสิ่งที่พอพิจารณาให้เห็นถึงความเข้าใจถึงว่าความหลากหลายของจิตที่เกิดขึ้นตามการสะสมของแต่ละคนแต่ว่าความเข้าใจที่จะค่อยๆน้อมไปที่จะรู้จักสภาพของจิตนะครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะได้ยินคำเยอะแต่ทุกคำเนี่ยยังไม่ถึงความที่จะปรากฏให้รู้ว่าเป็นจริงอย่างที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นกี่คำก็แสดงว่าต้องรู้อย่างนั้นใช่ไหมคะ มิฉะนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทั้งๆที่มีได้ยินได้ฟังด้วยเรื่องนั้นแต่ก็ยังไม่ปรากฏจิตเนี่ยมีใครบ้างเมื่อกี้นี้ที่คุณวิชัยกล่าวถึงนะคะก็มากนะคะทำให้ค่อยๆเข้าใจว่าจิตเนี่ยหลากหลายเป็นประเภทต่างๆเพราะอะไรฟังไปแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะให้สภาพนั้นปรากฏว่าไม่ใช่เราทั้งที่กำลังมีอย่างที่พูดทุกอย่างยังขณะนี้นะคะถ้าคุณวิชัยจะกล่าวบอกว่าธาตุรู้ที่กำลังเกิดขึ้นเห็นเกิดเองไม่ได้ใช่ไหมคะต้องอาศัยสิ่งที่ปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นซึ่งเป็นสภาพรู้คือเจตสิกถ้าไม่มีเจตสิกจิตก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้ก็แค่นี้ที่ได้ฟังนะคะเหมือนเข้าใจหมดแต่ความจริงเดี๋ยวนี้ไม่ได้เข้าใจในธาตุรู้เห็นไหมคะแม้แต่จิตเป็นสภาพรู้เป็นอาการรู้เป็นธาตุรู้กำลังรู้จริงๆนะแต่ไหนล่ะเต็มไปหมดทีละหนึ่งดับไปแล้วเพราะฉะนั้นการเกิดดับอย่างรวดเร็วแล้วก็เปลี่ยนแปลงปิดบังด้วยเรื่องราวที่ฟังแล้วก็คิดไม่ได้รู้ตรงลักษณะที่แต่ละหนึ่งซึ่งต่างกันเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการที่จะปรากฏว่าเกิดขึ้นและดับไปหรือว่ายังไม่พอที่จะให้รู้ว่าอาศัยกันเกิดขึ้นเช่นขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าไม่มีสิ่งนี้ที่สามารถกระทบตาเห็นเกิดขึ้นไม่ได้เราก็ลืมไปเลยใช่ไหมคะว่าเนี่ยต้องกระทบตาและเป็นเพียงสิ่งเดียวที่มีจริงๆที่สามารถกระทบตาได้เพราะฉะนั้นตาก็มีจริงๆไม่ใช่สิ่งที่กำลังกระทบตาทั้งหมดเนี่ยค่ะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกก็คือว่าแม้สิ่งที่กำลังกระทบตาก็ไม่ได้ปรากฏว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่กระทบตาได้ไม่คิดเลยค่ะเห็นก็เห็นแต่ความจริงถ้าไม่ใช่สิ่งที่กระทบตาได้อย่างเสียงเนี้ยนะคะการเห็นก็เกิดไม่ได้ต้องมีสิ่งที่กระทบตาได้แล้วก็ถ้าเราจะคิดถึงว่าคำแรกที่เราได้ฟังว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สามารถที่จะเกิดได้เองตามลำพังเราก็ค่อยพิจารณาอย่างหยาบหยาบหยาบมากเลยนะคะที่ว่าถ้าไม่มีตาเห็นก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาเห็นก็เกิดไม่ได้และอย่างถ้าไม่มีเจตสิกถ้าฟังมานานพอจะรู้ว่าเจตสิกคืออะไรถ้าไม่มีเจตสิกจิตก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ใครทำไม่มีเลยสักคนไม่มีคนที่จะทำและสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่คนด้วยเป็นแต่เพียงธาตุต่างๆที่มีลักษณะต่างๆกันไปแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเราฟังความละเอียดอย่างนี้คนอื่นอาจจะเบื่อแล้วก็รำคาญนะคะไม่ไปถึงไหนแต่รู้ไหมว่าเพียงแค่เห็นอย่างนี้กว่าจะรู้จริงๆอย่างนี้ได้เนี่ยถ้าไม่ได้เข้าใจมั่นคงจริงๆนะคะไม่มีทางที่จะรู้ตรงเห็นหรือรู้ตรงสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ตาเนี่ยก็ยากที่ใครจะไปรู้ตรงตาได้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไม่ได้ปรากฏพอกระทบจิตเห็นก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่ค่ะก็ฟังไว้เพราะเหตุว่าใครจะรู้ว่าชั่วหนึ่งขณะข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นฟังจนกระทั่งท่านพระสารีบุตรท่านก็ไม่รู้ว่าท่านจะเกิดได้พบท่านพระอัสสชิก็เห็นท่านพระอัสสชินะคะก็เดินบิณฑบาตก็เห็นกริยาอาการท่านก็ไม่รู้ว่าท่านสะสมมาที่จะมีศรัทธาในอากัปกิริยาอย่างนั้นว่าท่านผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ที่สามารถที่จะมีอากัปกิริยาอย่างนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นมีความเลื่อมใสก็สนทนาด้วยก็ไม่รู้ว่าจะได้ฟังคำอะไรเพราะฉะนั้นข้างหน้าหนึ่งขณะเราไม่รู้และหนึ่งขณะนี้มาจากแสนโกรธกับก่อนซึ่งไม่รู้ว่าขณะนี้จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้จากแสนโกรธกลับหรือแม้เมื่อวานนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเกิดขึ้นตรงนี้ได้ยินคำนี้ใครจะรู้ว่าจะได้ยินเสียงอะไรได้ยินคำอะไรเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยแสดงความเป็นอนัตตาชัดเจนแต่ถ้าไม่มีใครบอกไม่มีใครชี้ไม่มีใครเตือนไม่มีใครที่รู้ว่านี่คือสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดในสังสารวัฏมีค่ากว่าสิ่งอื่นซึ่งเงินทองลาภยศชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรทั้งหมดเทียบไม่ได้เลยเพราะว่าสิ่งนั้นมีชั่วคราวให้ไม่รู้แล้วก็หลงติดเป ิดบังสิ่งที่สมควรรู้ซึ่งยากที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วนะคะรู้จริงๆว่าการที่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ก็สามารถที่จะเข้าใจขณะอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเข้าใจความจริงได้แล้วก็รู้ว่าแท้ที่จริงก็คือว่าไม่มีเรา
3: ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าความเป็นจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็เป็นจริงอย่างนั้นความรู้คือปัญญาที่จะเกิดขึ้นเข้าใจเนี่ยก็ต้องรู้ตามลำดับแล้วก็ทีละหนึ่งโดยที่จะอาศัยคำของพระองค์แล้วก็สามารถที่จะพิจารณาที่พระองค์แสดงถึงธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจนมีความเข้าใจมั่นคงในสิ่งนั้นนะครับท่านอาจารย์อย่างเช่นถ้ากล่าวถึงจิตที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏเนี่ยจากความเข้าใจก็รู้ว่าถ้าเห็นแล้วก็รู้ว่าเป็นดอกไม้เนี่ยนั่นไม่ใช่ขณะเห็นแล้วแต่ในระหว่างของเห็นกับคิดถึงว่าดอกไม้เนี่ยไม่ได้ปรากฏของการที่จิตเขาจะเพ่นเพียงเห็นหรือว่าคิดสิ่งที่ปรากฏนะครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะแล้วจะปรากฏอย่างนี้ได้ยังไงเห็นไหมคะจะปรากฏอย่างที่ฟังและเข้าใจได้ยังไงอนัตตาเลือกไม่ได้เลยว่าวันไหนจะรู้อะไรแต่ความเข้าใจมีแล้วนี่ค่ะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเพียงแค่ปรากฏไม่มีใครเลยสักคนเดียวนั่นคือสิ่งที่ฟังไว้เข้าใจไว้แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่สิ่งนี้จะปรากฏอย่างนั้นและสิ่งนี้ที่ปรากฏน่ะเดือนไหนปีไหนชาติไหนลักษณะไหนก็ไม่รู้เพราะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏซึ่งก่อนนี้สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแสนโกรธกลับมาแล้วไม่มีสิ่งนี้ปรากฏแต่จากการฟังไว้ไม่ว่าสิ่งใดจะปรากฏสิ่งที่ได้ฟังไว้ก็สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏแต่นานไหมล่ะคะกว่าที่ฟังแล้วเนี่ยไม่มีใครสักคนไม่มีจริงๆค่ะมีแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อสุดที่จะประมาณได้แล้วก็รวมกันคณะสัญญาสัญญาคือความจำในสิ่งที่รวมกันว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุว่าถ้าแตกย่อยกระจัดกระจายออกนะคะเล็กที่สุดสำหรับรูปธรรมไม่สามารถจะเป็นอะไรได้เลยจะเป็นดอกไม้สักกลีบก็ไม่ได้จะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเศษกระดาษแผ่นหนึ่งก็ยังไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุและแยกออกละเอียดยิบจะเป็นอะไรได้เดี๋ยวนี้กำลังรวมกันแต่ความจริงคือแยกจากกันโดยอากาศธาตุซึ่งแทรกขั้นอยู่ทุกส่วนที่ละเอียดที่สุดที่แยกแล้วที่ใช้คำว่ากลาปะเล็กที่สุดก็ยังมีรูปที่รวมกัน8รูปเพราะฉะนั้นไม่ใช่อย่างที่เขาจะเอากล้องขยายมาส่องดูนะคะใครล่ะกำลังดูก็คือตัวเขาและสิ่งที่ปรากฏก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งใครจะรู้อย่างนี้ได้ถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงทุกอย่างยิ่งกว่านี้ซึ่งเปรียบเหมือนใบไม้สองสามใบในกำมือแต่ว่าพระปัญญาของพระองค์เท่ากับใบไม้ในป่าเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยนะคะคือฟังด้วยความเคารพว่าฟังไม่ได้คิดเองไม่ได้ไปต่อไปแต่งไปเติมเพราะเหตุว่าสาวกเนี่ยคือผู้ฟังฟังอะไรคะฟังคำที่ได้ยินให้เข้าใจสังเกตได้จากคำถามนะคะถามคำหนึ่งตอบยาวถามว่าเห็นเดี๋ยวนี้มีไหมแทนที่จะตอบว่ามีก็ว่าเพราะมีตาอะไรก็พูดไปทุกอย่างนะฮะตามความเข้าใจถ้าตอบตรงความเข้าใจจะค่อยๆสนทนากันต่อไปให้ชัดเจนให้ละเอียดไม่แตกไปเป็นเรื่องอื่นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะก็จะมีความเห็นเนี่ยแทรกเข้ามาเยอะมากเพราะฉะนั้นกว่าเราจะรู้ว่าเราฟังธรรมะที่จะเข้าใจแต่ละคำที่หมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งให้เข้าใจละเอียดขึ้นเนี่ยเราก็กลายเป็นตัวเราทำไมถึงจะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างนั้นทำไมเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นก็คือไม่ใช่ผู้ฟังเพราะฉะนั้นผู้ฟังคือผู้ที่ฟังคำที่ได้ฟังแล้วก็มีความเข้าใจนะคะแล้วก็การเข้าใจนี้แหละสะสมไปวันหนึ่งสิ่งที่ได้ฟังทั้งหมดสามารถเข้าใจสิ่งที่ปรากฏโดยไม่เลือกว่าอะไรขณะไหนก็รู้ไม่ได
3: ้กล่าวถึงเรื่องของคณะสัญญาครับคือจากการได้ฟังธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงก็รู้ว่าการที่สำคัญว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเช่นเป็นดอกไม้เป็นใบไม้ จากความเข้าใจหมายถึงว่าต้องมีรูปที่ประชุมรวมกันแล้วก็มีอากาศธาตุขั้นอยู่นี่คือเหมือนกับการคิดไตร่ตรองในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาซึ่งความจริงเป็นอย่างนั้นดังนั้นการที่จะรู้ตามความเป็นจริงคือไม่ใช่เหมือนกับว่าไปคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์หมายถึงว่าต้องมีสภาพที่สามารถปรากฏจนสามารถที่จะละความสำคัญที่เคยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ครับท่านอาจารย์
2: ค่ะได้ยินแต่ละคำต้องเข้าใจชัดเจนนะคะสัญญาคือความจำคณะสัญญาก็สะกดด้วยคอระฆังนอนหนูไม่ใช่คณะคอแล้วก็นอนเนนนะคะสระอะไม่ใช่เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเราก็ไม่คุ้นเคยกับคำที่ได้ยินไม่คุ้นเคยกับตัวสะกดด้วยใช่ไหมคะเราก็คิดเองก็ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกัน

0: ประกอบด้วยหรือรวมกันนะคะจากสิ่งที่เล็กที่สุดยิ่งกว่าฝุ่นใช่ไหมคะแล้วก็มารวมกันเป็นก้อนเป็นแท่งทำให้สีสันวรรณะเนี่ยหลากหลายต่างๆตามส่วนสัตว์ของสิ่งที่มารวมกันยังทำให้รสต่างกันด้วยเห็นไหมคะว่าความละเอียดของธรรมะซึ่งไม่มีใครคิดถึงเลยว่าเป็นธรรมะเกิดมาก็เป็นขนมเป็นอาหารเป็นดอกไม้เป็นคนนั้นคนนี้หมดเลยกว่าจะมีการฟังเข้าใจในขั้นฟังก็ต้องรอบรู้สอดคล้องกันทั้งหมดคือสิ่งที่มีเนี่ยมีจริงๆไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครเพราะมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นไปตามปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เที่ยงดับไปแล้วก็ไม่เหลือเลยด้วยเนี่ยค่ะคือฟังอย่างเนี้ยถ้าไม่ได้ประจักษ์แจ้งจริงๆนะคะยังไม่ถึงขั้นที่จะละอะไรได้เลยทั้งสิ้นอย่าไปคิดที่จะละโลภะโทสะหรืออะไรต่างๆเลยนะคะเพราะเหตุว่าที่จะต้องละก่อนคือความเห็นผิดที่ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะอันเป็นเหตุให้กิเลสอื่นๆทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นปกติเพราะว่าอะไรคะธรรมะเกิดเองไม่ใช่หรือมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นไม่ใช่หรือแล้วไปทำอะไรให้ผิดปกติใช่ไหมคะถ้าโทสะความโกรธอย่างแรงเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่รู้ก็ไม่ชอบใช่ไหมคะไม่อยากจะมีไปเที่ยวถามใครๆเขาทำยังไงถึงจะไม่มีโทสะไปถามเขาให้เขาบอกนะคะแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ไหนที่ชัดเจนกว่าและสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะถึงขณะที่ไม่มีโทสะจริงๆคือดับหมดแต่ไม่ใช่ไปถามใครเขาก็ตอบเท่าที่เขาคิดใช่ไหมคะก็อย่าไปโกรธเขาซี่อย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างเขียนตำรับตำรามาเยอะแยะวิธีการต่างๆอธิบายไปแต่ไม่สามารถที่จะดับโทสะได้เลยเพราะเขาไม่สามารถที่จะรู้เหตุที่ทำให้เกิดเพราะฉะนั้นฟังแล้วนี่นะคะสิ่งที่ได้รับมีค่ายิ่งกว่าอื่นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือฟังแล้วคิดไตร่ตรองพระองค์คิดแทนเราไม่ได้แต่ให้คำที่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยพิจารณาไตร่ตรองว่าจริงไหมถูกไหมเพื่อคนนั้นจะได้ค่อยๆไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตัวเองเพราะฉะนั้นเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่ก็ได้รับสิ่งซึ่งเป็นมรดกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ท่านอาจารย์ครับหมายความว่าถ้ามีความรู้มีความเข้าใจที่สามารถที่จะรู้ในแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงว่าจากการเคยสำคัญหรือเคยจำหมายรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นบุคคลเป็นตัวเราเป็นวัตถุต่างๆแต่ความจริงก็คือเป็นแต่ละหนึ่งที่ปรากฏเท่านั้นเอง
0: ค่ะขอยกตัวอย่างนะคะสิ่งที่มีดูเหมือนไม่ยากแต่ยากที่สุดสิ่งที่ปรากฏขณะนี้นะคะไม่ใช่อะไรเลยเป็นสิ่งที่สามารถกระทบตาแล้วดับเห็นไหมคะให้ฟังว่าจริงหรือเปล่าว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยมีจริงๆมีเมื่อไหร่คะเมื่อเห็นเมื่อไหร่เมื่อสิ่งนั้นกระทบตาเห็นไหมคะแค่นี้พอที่จะละความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ไหมว่าเร็วปานนั้นเกิดขึ้นกระทบตาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นกระทบตาแล้วก็ดับไปแล้วก็มีธาตุรู้ที่เห็นเร็วจนกระทั่งสามารถปรากฏเป็นนิมิตหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นรูปร่างสันฐานถ้าไม่มีรูปร่างสันฐานจะบอกได้ไหมคะว่าคนหรือโต๊ะเก้าอี้บอกไม่ได้เลยแต่จำเพราะว่ามีสภาพจำนะคะมีจริงค่ะเกิดขึ้นแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากจำดีไหมคะแต่ละหนึ่งเนี่ยก้าวไก่กันไม่ได้เลยค่ะจำจะไปทำอื่นไม่ได้จำจะไปชอบก็ไม่ได้มีหน้าที่อย่างเดียวคือจำคนละหน้าที่ไปหมดนะคะเห็นก็มีหน้าที่เห็นแจ้งสิ่งที่ปรากฏสภาพจำเจตสิกซึ่งเป็นสัญญาเจตสิกเกิดกับจิตก็จำสิ่งที่ปรากฏหน้าที่เดียวไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะนอกจากจำแล้วก็จำผิดใช่ไหมค่ะแต่ว่าถ้าจำถูกเริ่มฟังแน่นอนที่สุดแค่หลับตาก็ไม่มีอะไรปรากฏแล้วหลงจำมาตั้งนานว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่ไหมคะ

0: พราะฉะนั้นสัญญาวิปลาสจำคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงว่าเพียงแค่หลับตาไหนคนเพราะฉะนั้นเข้าใจถูกเนี่ยกว่าจะถูกอย่างมั่นคงนะคะจนกระทั่งถ้าสามารถที่จะมีเหตุให้เกิดขึ้นขณะไหนก็ตามเข้าใจทันทีว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเมื่อเห็นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏต้องเมื่อเห็นเท่านั้นเองค่ะนี่คือความจริงแล้วอีกนานเท่าไหร่คะความคิดอย่างเนี้ยจะค่อยๆมั่นคงขึ้นโดยเลือกเวลาไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะเข้าใจมากขึ้นนะคะครั้งเดียวไม่พอค่ะที่จะรู้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจนกระทั่งสามารถที่จะคลายการที่จะเปิดเผยสิ่งที่ถูกปิดไว้อย่างแน่นหนามั่นคงเนี่ยนะคะต้องรู้ว่าเครื่องมืออะไรที่สามารถจะเปิดสิ่งนั้นได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ธรรมะอื่นเลยค่ะนอกจากปัญญาคือความเข้าใจถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะไปสอนกันยังไงให้ละให้ใครก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้แต่จากการฟังเริ่มมีปัญญาแต่ปัญญาก็ยังไม่มีกำลังฟังอย่างนี้ก็ยังไม่มีกำลังใช่ไหมคะจนกว่าถึงเวลาที่มีกำลังที่จะค่อยๆแตะตรงจุดที่จะเริ่มคลายเวลาเราจะเปิดอะไรเราต้องแตะใช่ไหมคะจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆปัญญาเท่านั้นและปัญญามาจากไหนถ้าไม่มีการฟังเลยก็จะต้องเป็นอย่างนี้ในสังสารวัฏคือไม่รู้ความจริงเหมือนมืดสนิทนะคะหลงว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยที่ไม่มีเลยค่ะจากชาตินี้ไปก็ไม่เหลือละแต่ละชาติแต่ละชาติก็ไม่เหลืออะไรเลยแต่ความจริงที่ถูกปกปิดเนี่ยทำให้เหมือนว่ามีคนเกิดมามีเหตุการณ์ต่างๆมีสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็พ้นจากความเป็นบุคคลนั้นก็ไปสู่ความเป็นบุคคลอื่นก็ซ้ำเหมือนเดิมโดยความไม่รู้ว่าขณะนี้ก็เป็นเพียงสิ่งที่ถ้ารู้จริงๆนะคะก็จะละคลายและก็เริ่มเข้าใจว่าไม่มีอะไรนอกจากมีสิ่งที่กระทบตาเริ่มเข้าใจความหมายของสิ่งที่เป็นอารมณ์ของจิตแต่ละหนึ่งใช่ไหมคะแข็งกระทบตาไม่ได้เสียงกระทบตาไม่ได้แต่สิ่งนี้อยู่ที่สิ่งที่แข็งไม่อยู่ไม่ได้ต้องมีแข็งแล้วก็มีรูปอีกรูปหนึ่งสิ่งที่มีจริงที่แข็งนั่นแหละที่กระทบตาคือสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆเพราะฉันฟังธรรมะเนี่ยฟังละเอียดนะเพื่อเข้าใจอย่าไปฟังเยอะๆอายตนะขันธ์ธาตุอริยสัจปฏิจจสมุปาทะแต่ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยเพราะฉันก็คือความจริงก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ฟังแล้วซ้ำไปซ้ำมานะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจเพิ่มขึ้นขณะเห็นต้องมีสิ่งที่กระทบตาถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรจะปรากฏให้เห็นใช่ไหมคะต้องมีจิตที่เห็นด้วยอายตนะในภาษาบาลีเราพูดภาษาไทยแท้ๆเนี่ยต้องมีประชุมกันขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเอาอายตนะมาพูดว่ามีหกภายในภายนอกอย่างนั้นนี้แต่ไม่รู้ความจริงก็เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะไม่ว่าจะได้ยินคำอะไรคือเดี๋ยวนี้กำลังยืนยันให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างที่ได้ฟังแต่ความเข้าใจขั้นฟังเนี่ยยังน้อยมากนะคะเพิ่งแตะสิ่งที่จะทำให้คลายและเปิดออกได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ข้างใต้เนี่ยจะเป็นยังไงไม่ปรากฏเลยใช่ไหมคะจิตไม่ได้ปรากฏเจตสิกไม่ได้ปรากฏรูปอื่นก็ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นหนึ่งขณะที่มีเนี่ยก็เปลี่ยนแต่เพียงว่ามีปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดเป็นปัจจัยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเราจึงได้ศึกษาจิตว่ามีหลายประเภทและแต่ละประเภทก็ไม่ใช่จิตประเภทเดียวกันเช่นจิตเห็นเนี่ยจะไม่ใช่จิตได้ยินแต่จิตเป็นจิตคือเป็นธาตุรู้เท่านั้นเกิดขึ้นรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แล้วก็เจตสิกก็คือสภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนะคะแต่ไม่ใช่จิตเพราะว่าเจตสิกแต่ละหนึ่งเนี่ยก็หลากหลายไปเป็นแต่ละประเภท
1: ท่านอาจารย์ครับคำแต่ละคำที่ฟังเรื่องของสิ่งที่ปรากฏทางตาเรื่องของเห็นเรื่องของได้ยินก็ดูเหมือนว่าเพียงนิดหนึ่งที่รู้ว่ามีแต่ว่าความไม่รู้ก็เหมือนกับท่วมทับปกปิดไว้ ไม่ปรากฏอย่างที่มีโอกาสได้ฟังอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ที่จะพอจะรู้ว่ามีธรรมะบ้างมีจริงๆครับ
0: ค่ะแต่ถ้าไม่ฟังอย่างนี้ก็หมดทางไม่มีทางเลยค่ะต้องฟังจนทั้งรู้ความจริงว่าความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยจริงต้องตามลำดับจริงๆถ้าไม่มีการฟังที่เข้าใจละเอียดและรอบรู้เป็นปริยัติจะไม่มีทางที่ปัญญาจะถึงขั้นปฏิบัติฟังไปนะคะแต่ไม่สามารถที่จะไปถึงหนึ่งแต่ละหนึ่งที่กำลังมีนี้ซ่อนเร้นการเกิดดับไว้เท่าไหร่เห็นไหมคะความลึกซึ้งของการฟังธรรมะเนี่ยต้องรู้ว่าเป็นสิ่งที่ยากยิ่งจึงต้องอาศัยการเวลานะคะซึ่งคนในสมัยพระพุทธเจ้าที่ปังกรเนี่ยร่าเริงที่รู้ว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งข้างหน้าเพราะเขารู้ว่ากิเลสเขามากแค่ไหนอ่ะแค่ฟังพระพุทธเจ้าที่ปังกรนะไม่มีทางหรอกแต่ก็ยังจะมีอีก4อสงไขยแสนกับซึ่งระหว่างนั้นยังมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก24พระองค์แต่ว่าที่จะมีจากสุเมธดาบทที่ได้เฝ้าแล้วก็ได้รับคำพยากรณ์ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้อีก4อสงไขยแสนกับเขารู้เลยค่ะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีทางที่จะรู้ความจริงที่กำลังได้ฟังเลยพระเจ้าฟังแล้วก็จะรู้นะคะทรงแสดงความจริงละเอียดแค่ไหนทันทีที่จักขุวิญญาณดับนี่จะเร็วแค่ไหนเกิดเห็นระดับจิตแต่รู้อารมณ์เดียวกันมีเจตสิกเพิ่มขึ้นนะคะรับอารมณ์นั้นไว้หนึ่งขณะนี่เร็วแค่ไหนดับเป็นปัจจัยให้จิตต่อไปเกิดขึ้นนะคะรู้อารมณ์นั้นที่จิตก่อนรับไว้ดับและอีกจิตขณะหนึ่งนะคะเปิดทางให้สิ่งที่สะสมมาทั้งหมดเนี่ยเกิดได้เป็นอกุศลแล้ว3ขณะแล้วเราจะมารู้ธรรมะเร็วๆกันได้ยังไงพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะถึงแม้ว่าปรินิพพานไปแล้วพระธรรมยังเป็นศาสดาแทนพระองค์ที่จะทำให้เราเนี่ยสะสมสืบต่อไปและใครจะรู้ว่าในกาลไหนในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนจะสามารถรู้ได้เหมือนอย่างคนในสมัยพระพุทธเจ้าที่ปังก่อนเขาจะได้รู้ในสมัยนี้ไหมใครจะรู้ใช่ไหมคะก็แล้วแต่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นอกจากความเข้าใจเนี่ยถ้าไม่มีก็ไม่มีทางจมอยู่นั่นแหละในความมืดในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นได้ยินแล้วต้องไม่ประมาทเลยนะคะว่าลึกซึ้งแล้วไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นหนทางนี้ค่ะเป็นหนทางของความเป็นอนัตตาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะความโกรธเกิดขึ้นคนไม่รู้ก็ไม่อยากโกรธแต่ถ้าสะสมมาแล้วนี่ยังไงอ่ะไม่ใช่เราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไปทำให้โกรธเกิดขึ้นถึงอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นปัญญา ก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะเกิดเมื่อมีปัจจัยพอที่จะเกิดแต่ถ้าปัจจัยยังไม่พอก็เป็นเราขวนขวายพยายามไปแล้วคิดดูสิว่าจากปริยัติไปสู่ปฏิบัติจากปฏิบัติไปสู่ปฏิเวทะปฏิเวทะกี่ขั้นตอนแต่ละขั้นเนี่ยทรงแสดงไว้ขันติญาณะคำว่าขันติก็รู้แล้วว่าต้องอดทนระดับไหนเพราะฉะนั้นรู้อย่างนี้ถูกแล้วดีแล้วนี่คือการละความต้องการไม่ฉะนั้นไปพยายามบอกคนอื่นและเข้าหาทางให้เราละเนี่ยไม่ใช่ทางละเลยค่ะนั่นแหละทางต้องการทับถมเข้าไปอีกแต่การที่เห็นว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งละเอียดอย่างยิ่งนะคะเป็นโอกาสเป็นสิ่งที่หายากในแต่ละชาติที่มีโอกาสจะได้ฟังก็ฟังไว้แล้วก็จิตเจตสิกก็สะสมไปไม่ใช่เราเบาสบายไหมคะไม่ต้องเป็นเหนื่อยหนักทำอะไรเดือดร้อนว่าจะรู้เมื่อไหร่ไม่มีทางค่ะนอกจากว่าเข้าใจในความเป็นอนัตตาเป็นปกติ
2: ครับท่านอาจารย์ครับขออนุญาตกล่าวถึงเพญชนะก็คือคณะสัญญานะครับซึ่งเพญชนะก็คือคอระฆังนอหนูนะครับคณะนี้ครับหมายถึงกลุ่มก้อนแท่งหรือว่าสันฐานครับรวมกับคำว่าสัญญาก็คือความจำจึงเป็นคณะสัญญาความจำหมายว่าเป็นกลุ่มก้อนเป็นแท่งเป็นสันฐานเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นเองครับท่านอาจารย์ครับก็เป็นความจำที่เกิดขึ้นเป็นไปเพราะว่ายังไม่เข้าใจถึงความเป็นจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็เป็นอนัตตานั่นเองครับท่านอาจารย์ครับ
0: ฟังอย่างนี้แล้วเป็นประโยชน์เกื้อกูลไหมคะเตือนแล้วค่ะนี่คณะสัญญา ไม่ใช่เราเพราะมีคำว่าคณะกลุ่มก้อนและมีคำว่าสัญญาเพราะฉะนั้นการเข้าใจจริงๆในแต่ละคำเนี่ยประโยชน์แค่ไหนแค่คณะสัญญาก็เตือนแล้วใช่ไหมคะทั้งหมดที่ปรากฏเนี่ยโดยความเป็นสิ่งหนึ่งใจเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะความจริงเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ละหนึ่งเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนไหมคะเป็นไหมเดี๋ยวนี้กี่เห็นใช่ไหมคะนั่นคือนิมิตกลุ่มก้อนทั้งนั้นเลยค่ะและการที่จะรู้นะคะไม่ใช่ไปรู้ทีละหนึ่งเพราะทรงแสดงไว้ละเอียดว่าจิตนี้ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเป็นอะไรไม่ใช่ความเข้าใจในสิ่งที่ดับทันทีต้องเป็นไปตามวาระซึ่งเร็วมากนะคะแต่ก็ปรากฏให้รู้ว่าได้เข้าใจในสิ่งที่ปรากฏเป็นนิมิตอย่างนั้นจนกว่าจะถึงเวลาที่ไม่มีนิมิตปรากฏเพราะไม่มีการเกิดก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะไม่ประมาทที่สุดที่จะรู้จักว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงพระมหากรุณานะคะกล่าวถึงสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจได้แต่ก็รู้ว่าถ้าพระองค์ทรงแสดงละเอียดนะคะคนที่ฟังด้วยความเคารพอย่างละเอียดก็สามารถจะค่อยๆสะสมความเข้าใจเป็นบารมีเพราะว่าถ้าขาดบารมีนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยน่าเสียดายนะคะถ้ามีโอกาสได้ฟังธรรมแต่เกินก็มีปรากฏแม้ในสมัยนั้นสุนัขขัตตะฤทธิวีบุตรตามหลังตามเสด็จใครอยู่ข้างหน้านี่ไม่รู้เลยไม่รู้ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าทุกคำที่สอนเนี่ยจริงทำให้พ้นทุกข์ได้จริงแต่ไม่ได้ตรัสรู้คิดว่าเพราะเพียงการไตร่ตรองเท่านั้นคิดอย่างนี้ยังได้นะขณะที่ว่าเห็นขณะนี้ก็ทรงแสดงโดยความละเอียดยิ่งเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยแล้วก็ดับอย่างเร็วสิ่งที่ปรากฏก็คือนิมิตเป็นคณะสัญญาแล้วแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็ฟังไม่ออกนะคะว่านี่ถ้าไม่ตรัสรู้ละจะกล่าวอย่างนี้ได้หรือจะมานั่งคิดยังไงกันได้อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ความไม่รู้ก็ถึงป่านนั้นได้เพราะฉะนั้นก็น่ากลัวมากค่ะอกุศลทั้งหลาย
3: ท่านอาจารย์ครับกล่าวถึงคณะสัญญาตัวผมก็เป็นเหมือนผู้แปลว่องไวไปหมดแล้วก็คือเป็นคณะสัญญาเพราะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว
0: เปลี่ยนได้ไหมให้เป็นอย่างอื่น
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปพยายามให้จิตเนี่ยห่างออกไปให้ช้าลงอะไรนะแต่ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยสามารถจะเข้าใจความต่างของเห็นกับคิดกับจำโดยไม่ใช่เลือกนะคะฟังไปฟังไปนี่ค่ะแล้วแต่ขณะนั้นมีปัจจัยที่จะเข้าใจอะไรโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะต้องโดยความเป็นอนัตตาถึงจะละความเป็นเราได้ถ้ายังคงมีเราเข้าไปเจอปนก็คือว่าเติมความเป็นเราเข้าไปโดยไม่รู้ตัว
3: เมื่อเราเข้าใจว่าธรรมะเป็นอนัตตาเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าตัวเราไปปฏิบัติ
0: คือคำว่าปฏิปฏิเนี่ยเป็นคำในพระไตรปิฎกแต่ต้องรู้ว่าหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นคนไทยเผินนะคะปฏิปฏิก็บอกว่าปฏิบัติแล้วปฏิบัติในภาษาไทยก็คิดว่าทำเขาก็เลยทำแต่เขาไม่เข้าใจว่าปัญญาทั้งหมดค่ะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำฟังแล้วเกิดความเข้าใจความเข้าใจนั้นเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำก็คือไม่ได้เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีปฏิบัติแต่ปฏิบัติเป็นกิจการงานของปัญญาเจตสิก
0: เดี๋ยวก่อนนะคะไม่มีปฏิบัติต้องรู้ว่าปฏิบัติคืออะไร
3: ถ้าทั่วไปที่เข้าใจก็คือว่าการกระทำ
0: ค่ะ
3: เมื่อจดจ้องที่จะกระทำนั่นคือความหมายของปฏิบัติ
0: หมายความว่ามีตัวตน
3: มีตัวตนที่จะ
0: ปฏิบัติซึ่งผิดแน่นอน
3: ซึ่งผิดแน่นอนใช่ครับหากเราเข้าใจเช่นนั้นแล้วเนี่ยปฏิบัติก็คือเป็นกิจของปัญญาเจตสิกไม่ใช่มีตัวเราที่จะคิดว่าตัวเองจะมีปัญญาเอาปัญญาไปสู่การปฏิบัติ
0: ทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกัน
3: ครับ
0: ถ้าเป็นนามธรรมนะคะก็จิตเจตสิกอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องแปลแล้วก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องทีละคำชัดเจนได้ยินคำว่าปริยัติปริยัตินะคะเราก็เห็นตึกอาคารที่วัดใช่ไหมคะโรงเรียนปริยัติธรรมก็ต้องขอเชิญคุณคำปันให้แปลให้ตรงเลยนะคะว่าปริยัติเนี่ยคืออะไร
2: ครับท่านอาจารย์ครับคำว่าปริยัติหรือว่าปริยัตินี่ครับ ดยความหมายก็คือความเป็นผู้ที่รอบรู้ในพระธรรมคำสอนนะครับปริคือรอบยัตติก็คือความรู้นะครับเป็นการรอบรู้ในพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับซึ่งในอรรถกถาก็มีคำอธิบายไว้นะครับว่าพระธรรมคำสอนทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วมีการเล่าเรียนศึกษาให้เข้าใจอย่างถูกต้องนั่นแหละคือความเป็นผู้ที่รอบรู้ในพระปริยัติครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะปริยัติปริแปลว่ารอบยัตติแปลว่ารู้เพราะฉะนั้นปริยัติคือรอบรู้คำเดียวรอบรู้ไหมใช่ไหมคะแค่จิตเป็นสภาพรู้เนี่ยรอบรู้ไหมไม่พอเลยใช่ไหมคะจะต้องรู้ว่าจิตเกิดเพราะอะไรใช่ไหมคะดับไปแล้วก็เกิดขึ้นทำกิจการงานแต่ละอย่างจนกระทั่งเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราถ้าเข้าใจถูกต้องว่าจิตไม่ใช่เรานั่นก็คือรอบรู้ในจิตและยังเจตสิกอีกล่ะและยังในแต่ละคำอีกล่ะด้วยความไม่ประมาทจริงๆว่าทุกคำเนี่ยเรารอบรู้พระธรรมทั้งหมดเนี่ยนะคะสอดคล้องกันไม่คัดค้านกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเราแล้วจะมีความจงใจที่จะทำที่ใช้คำว่าเข้าใจว่าปฏิบัติคือทำก็ไม่ได้เคารพในคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าปริยัติก็คือว่าฟังคำที่พระองค์ได้ตรัสจากการที่ทรงตรัสรู้เพื่อเข้าใจให้ถูกต้องไม่ผิดพลาดเพราะว่าผิดพลาดก็คือว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงได้เพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแทงตลอดทรงประจักษ์ทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงแต่คนอื่นเนี่ยไปคิดแล้วก็เข้าใจเองไม่ใช่เพราะได้ตรัสรู้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นควรอย่างยิ่งนะคะที่จะฟังด้วยความเคารพและตรงเพราะฉะนั้นปริยัติก็ต้องสอดคล้องกันหมดไม่ว่าจะโดยนัยยะใดๆทั้งสิ้นถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะปัญญาจะถึงการที่สามารถเจริญจนกระทั่งรู้เลยว่าขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาได้ไหมไม่อาศัยการฟังแล้วมานั่งบอกแล้วก็คิดว่าใช่แล้วใช่แล้วเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏทางตาไม่พอนะคะจะต้องเป็นผู้ที่ตรงอ่ะยังเห็นเป็นคนนั้นคนนี้แล้วที่จะไม่เป็นคนนั้นได้เนี่ยเพราะอะไรปัญญาระดับไหนถึงแม้ฟังแล้วนะคะการคิดไตรตรองก็เป็นสติขั้นปริยัติจนกว่าถึงระดับที่เพราะเข้าใจอย่างนี้แหละนะคะจึงมีขณะที่เกิดขึ้นรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะโดยไม่เลือกโดยไม่ได้ตระเตรียมมาก่อนค่ะว่าสติระดับนั้นเนี่ยจะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะอะไรทางไหนจะถึงทางตาหรือทางหูหรือทางใจหรืออะไรก็ได้โดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นต้องเป็นอนัตตาโดยตลอดเพิ่มขึ้นมีกำลังขึ้นในความเป็นอนัตตาจึงสามารถที่จะค่อยๆ คลายความเป็นเราได้แต่ถึงอย่างนั้นนะคะยังอีกค่ะเพียงแค่รู้หนทางว่าอะไรคือปัญญาระดับไหนระดับที่ไม่ได้เลือกระดับที่เข้าใจในความเป็นอนัตตาระดับที่รู้ว่าทุกอย่างเกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่กำลังเกิดรู้ตรงลักษณะด้วยความเข้าใจในสิ่งที่มีเป็นปกติซึ่งไม่เคยรู้ไม่ต้องไปทำให้รู้ไม่ต้องไปทำอะไรพิเศษมีแล้วทุกอย่างค่ะต้องไม่ลืมว่าไม่มีใครทำเกิดแล้วเพราะปัจจัยทั้งนั้นอย่างแข็งอย่างนี้กระทบไปเด็กไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะมีจริงๆคนที่ฟังก็อ้อเริ่มรู้ว่าแข็งตรงที่ปรากฏนะตรงอื่นที่แข็งไม่ได้ปรากฏแต่ปรากฏตรงที่กำลังกระทบก็รู้แค่นั้นแต่จะถึงกับเข้าใจในความเป็นธรรมะเหมือนอย่างที่เคยกระทบมาแล้วเนี่ยแต่ความเข้าใจต่างหากที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นขณะนั้นจะไม่รู้หรือว่าลักษณะของสติที่รู้ตรงลักษณะพร้อมความเข้าใจเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะต้องมีความเข้าใจด้วยในขณะนั้นจึงจะนำไปสู่การรู้ว่าชั่วขณะที่ถึงเฉพาะหนึ่งแต่ก็ยังมีขณะอื่นติดตามมาเป็นปกติ
1: ก็มีข้อความที่กล่าวว่าเป็นผู้มีปกติเจริญสติถ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ศึกษาตามลำดับแล้วก็มีความเข้าใจตามลำดับก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจคำนี้ได้อย่างลึกซึ้งอย่างผู้ที่ค่อยๆเข้าใจว่าสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งมีการเกิดขึ้นโดยมีเหตุปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เรา แต่นั้นจะไปบังคับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างไรแต่นั้นเมื่อมีความเข้าใจอย่างมั่นคงในขั้นของปริยัติที่รู้ว่าสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งแม้แต่สติสัมปชัญญะที่จะรู้ตรงลักษณะเนี้ยก็ไม่ใช่เราดังนั้นความมั่นคงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะมีการที่จะให้สติสัมปชัญญะเกิดรู้ตรงนั้นโดยความเป็นอนัตตาแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไ
0: หมเพราะฉะนั้นผู้นั้นจึงเข้าใจความหมายของปริยัติรอบรู้จริงๆไม่ใช่เหมาคิดเองนี่ใช่แล้วนี่สตินี่เกิดเพราะฉะนั้นคิดเองนี่เยอะใช่ไหมคะบางคนก็เอ๊นี่อะไรใช่แล้วอยากจะใช่ซะเร็วใช่ไหมคะแต่หารู้ไม่ว่านั่นอะไรจริงหรือเปล่ารู้แค่ไหนถ้ารู้แล้วละจะมากหรือจะน้อยก็ตามนะคะละเนี่ยละอย่างไม่รู้เลยเหมือนจับด้ามมีดแต่ความรู้มีนี่ตรงนั้นละจะไม่ละได้ยังไงอย่างน้อยที่สุดก็คือไม่รู้อย่างนั้นมาก่อนใช่ไหมฮะแล้วปรากฏรู้ตรงนั้นก็ต้องละอย่างจับด้ามมีด
1: ท่านอาจารย์ครับความพอใจก็ตามมาตลอดจนแม้แต่ศึกษาแล้วก็คิดว่ารู้แล้วนะเขาก็จะตามมาตลอดอย่างนี้ท่านอาจารย์
0: ห้าขันติดข้องหมดกำลังมีขณะนี้ขันอื่นรู้ยัง
1: ไม่รู้
0: ก็อยู่ตรงนั้นตรงขันอื่นเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกของความจำเราไม่เคยคิดถึงสัญญาขันเลยใช่ไหมคะพอพูดถึงวิญญาณขันอ้อกำลังเห็นใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเป็นโลกของความจำหมดเลยด้วยความเป็นเราไม่รู้เลยว่าแค่คิดก็เพราะจำยังหาตัวสัญญาไม่เจอทั้งๆ ที่มีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งค่ะซึ่งไม่ใช่อวิชชาต้องต่างกันโดยสิ้นเชิงอวิชชามากมายมหาศาลนะคะไม่รู้ตลอดตั้งแต่เกิดจนตายยังได้ไม่มีรู้เลยกี่ชาติก็ไม่รู้แต่ปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจเนี่ยต่างจากอวิชชาเพียงแค่นิดเดียวก็รู้ละนี่ไม่ใช่ความไม่รู้เพราะได้ฟังและเข้าใจแต่ระดับไหนนะคะน้อยมากเมื่อเทียบกับความไม่รู้ซึ่งการที่จะรู้กว่านี้เนี่ยต้องชัดเจนประจักษ์แจ้งอีกเท่าไหร่กว่าจะค่อยๆหมดความเป็นเราจนกระทั่งไม่เกิดอีกเลยความเห็นผิดว่าเป็นเราไม่มีทางที่จะเกิดได้เพราะประจักษ์แจ้งความจริงตามลำดับถึงการเป็นอริยบุคคลรู้แจ้งอริยสัจธรรม4ถ้ายังไม่ถึงอริยสัจธรรม4นะคะโลภะก็สามารถที่จะเกิดแทรกขั้นเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยเหตุนี้นะคะจึงทรงแสดงว่าสีละพัตตประมาสะดับได้ด้วยโสตาปัตติมรรค
1: หมายความว่าความรู้เนี่ยต้องรู้ทั่วทั้งหมดกว่าจะค่อยๆจดในสิ่งนั้นค่อยๆ คลายจากสิ่งที่เคยยึดถือทั้งหมดที่จะเห็นโดยความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งยนต์มั่นคง
0: เพราะฉะนั้นที่ว่ารู้แล้วเนี่ยนะคะรู้นิดเดียวพอรู้ขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้จริงด้วยนั่นน่ะรู้นิดเดียวเองใช่ไหมคะพอรู้มากกว่านี้ใช่ที่รู้มานั้นน่ะแค่นั้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็จะรู้ความจริงว่าน้อยแค่ไหน
1: ท่านอาจารย์ครับถ้าเป็นผู้ประมาทเหมือนว่าเป็นผู้ที่รู้เยอะแล้ว
0: ตายแล้วจากพระศาสนาไม่ได้เกิดเลยไม่มีทางที่จะพบความจริงได้ถ้าประมาท
1: ถ้าไม่อาศัยคำของมงที่จะแสดงความละเอียดถึงความยึดถือว่าหนาแน่นแค่ไหนไม่มีปัจจัยของการที่จะพิจารณาว่ายังมีความยึดถืออีกมากในสิ่งที่ยังไม่รู้ครับ
0: และผู้ฟังต้องเป็นผู้ที่สะสมความละเอียดคนที่เผลอเนี่ยฟังไม่ออกหรอกค่ะทำไมมันจะต้องเป็นอย่างนี้อ่ะใช่ไหมคะคิดว่ารู้ตั้งเยอะแล้วกลายเป็นแค่นิดเดียวหรือแม้แต่ฟังปริยัตินะคะโดยความไม่ใช่สาวกต่างกันแล้วใช่ไหมคะฟังเพราะอยากรู้คำนั้นว่ายังไงทำไมอันนี้ถึงเป็นอย่างนั้นทำไมวิรติเจตสิกไปเกิดพร้อมกันตอนมรรคจิตอะไรอย่างเงี้ยคิดเรื่องอะไรคะคิดไปคิดไปก็คือไม่รู้เพราะเป็นเราที่คิดไม่ได้รู้จุดประสงค์ของการฟังว่าสาวกฟังคำของพระเจ้าเก็บคำที่ได้ฟังไม่ใช่คำอื่นที่ไปคิดเองแม้แต่รอบรู้เนี่ยก็ต้องรู้ว่ารอบรู้คือทั้งหมดต้องสอดคล้องกันคืออนัตตา ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ความรู้ว่าเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยจะทำให้มั่นคงที่จะไม่ไปทำอะไรถ้าบอกว่าไม่ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมะเนี่ยย่ำยีพระศาสนาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าว่าเป็นคำเล็กน้อย
1: ประมาทมากครับที่คิดอย่างนั้นครับ
0: ไม่รู้จักและเขาศึกษาอะไรอ่ะและศึกษาคำของใครแล้วพูดอย่างนี้ได้เหรอ
4: ท่านอาจารย์คะที่กล่าวถึงความประมาทเนี่ยค่ะอยากจะขอความเข้าใจเพิ่มเติม
0: ค่ะพระธรรมคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวถึงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงง่ายไหม
4: ไม่ง่าย
0: ค่ะไม่ง่ายก็ฟังด้วยความเคารพอย่าคิดเองโน่นนี่นี่นั่นคิดไปก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าไม่ได้ฟังถ้าฟังก็ฟังสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองเข้าใจคำที่ได้ฟัง
4: แต่คำสอนมีส่วนละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งมาก
0: เพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจความลึกซึ้งก่อนที่จะเข้าใจขั้นต้นหรือ
4: ไม
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปสนใจความลึกซึ้งที่อย่างขั้นต้นไม่มีเรียกว่าเราประมาทหรือเปล่า
4: แต่ความลึกซึ้งของธรรมะเป็นสิ่งที่ควรรู้และควรศึกษา
0: เมื่อสามารถรู้ได้แต่ถ้ายังไม่สามารถจะรู้ได้โดยที่พื้นฐานไม่มีเลยหรือมีเพียงเล็กน้อยแล้วก็คิดจะไปรู้ว่าสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นเนี่ยจะรู้ได้ไหม
4: ไม่สามารถรู
0: ้ก็เสียเวลา
4: ทีนี้พื้นฐานเนี่ยค่ะคือสิ่งใด
0: สิ่งที่กำลังปรากฏ
4: ถ้าตราบใดที่ยังไม่เข้าใจหรือรู้ลักษณะความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏก็แสดงว่าพื้นฐานยังไม่มี
0: พื้นฐานคือต้องเข้าใจว่าธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะความจริงเป็นอย่างไรไม่ใช่เราอย่างไร
4: ทีนี้ความเข้าใจระดับนี้ฮะก็มีความเข้าใจระดับ
0: แค่ฟัง
4: แค่ฟัง
0: เพราะฉะนั้นทุกคนฟังหมด
4: ค่ะ
0: แต่ความเข้าใจต่างกัน
4: แต่ว่าถ้าจะรู้ลึกซึ้งถึงสิ่งที่ปรากฏ
0: ถ้าจะรู้ลึกซึ้งถึงสิ่งที่ปรากฏไปไกลแค่ไหน
4: ไกลแล้วพื้นฐานแล้วค่ะ
0: ค่ะก็คือว่าจะรู้ลึกซึ้งถึงสิ่งที่ปรากฏต่อเมื่อเริ่มค่อยๆฟังแล้วค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรเห็นไหมคะเราก็ลืมมีคนเนี่ยเราก็ลืมแล้วลืมบ่อยลืมเก่งเพราะฉะนั้นพื้นฐานก็คือมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่เนี้ยพื้นฐานไหมกว่าจะถึงความเข้าใจที่มั่นคงและถ้าไม่รู้อย่างเนี้ยจะไปประจักษ์การเกิดดับอะไรอ่ะก็ไม่มีทาง
5: ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์กล่าวว่าแม้มีโอกาสได้ฟังเนี่ยแต่ถ้าผิวเผินเมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นผู้ประมาทและเมื่อประมาทก็คือตายนั่นแหละทีนี้เมื่อสักครู่อาจารย์คำปั่นก็ได้มาสนทนาในเรื่องของพระปริยัติธรรมนะครับท่านอาจารย์ก็เข้าใจถ้าได้ศึกษาทีนี้นะครับถ้ามีคำว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมเนี่ยแต่ถ้าจะเข้าใจพระปริยัติธรรมเนี่ยเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้หรือไม
0: ่ค่ะเราติดคำว่าโรงเรียนเดี๋ยวนี้โรงเรียนหรือเปล่าใช่ไหมคะ
5: โรงเรียนในชีวิต
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ค่ะว่าคนไม่รู้นะก็คิดถึงโรงเรียนมีชั้นเรียนมีเด็กนักเรียนมีคนไปสมัครเรียนนั่นคือโรงเรียนแต่ถ้ามีความเข้าใจนะคะเดี๋ยวนี้ที่เนี่ยเป็นโรงเรียนหรือเปล่า
5: เป็นครับ
0: ค่ะก็คือว่าต้องเข้าใจและเรียนอะไรใช่ไหมคะไม่ใช่เพียงชื่อว่าเป็นโรงเรียนแล้วจะใช่หรือไม่ใช่โรงเรียนไม่ใช่อย่างนั้นค่ะโรงเรียนเพียงแต่เป็นคำที่แสดงความหลากหลายมากว่าเป็นที่ที่มีการเรียนใช่ไหมคะแต่ที่ที่มีการเรียนเนี่ยอยู่ที่ไหนล่ะท้องนาก็ได้ที่มีการเรียนใช่ไหมคะค่ะตรงไหนก็ได้แม้แต่ตรงนี้วันก่อนเป็นโรงเรียนดนตรีวันนี้เป็นโรงเรียนธรรมะก็ได้ตรงไหนก็ตามที่มีการเรียนการฟังเราจะใช้คำว่าโรงเรียนก็ได
5: ้แต่ความเข้าใจที่คิดว่า จะต้องตั้งเป็นโรงเรียนแล้วก็เข้าไปเรียนกันเป็นหลักสูตรจึงจะเข้าใจพระปริยัติธรรมแล้วก็อ้างว่าเมื่อพุทธศาสนาเนี่ยต้องเข้าใจปริยัติธรรมก่อนแล้วก็ค่อยไปปฏิบัติแล้วก็ค่อยไปปฏิเวท
0: หลายคำประโยคยาวมากถ้าเข้าใจจริงๆก็ต้องทีละคำนะคะถ้ารู้ว่าเรียนคืออะไรไม่สำคัญเลยจะเป็นโรงเรียนหรือไม่เป็นโรงเรียนแต่ถึงเป็นโรงเรียนแต่ไม่ได้เรียนแล้วจะเป็นโรงเรียนไหมล่ะใช่ไหมคะพระคัมภีร์ก็อยู่ที่ว่าเรียนคืออะไรท
5: ั้
0: งหมดนะคะอยู่ที่ความเข้าใจไม่ใช่ไปอยู่ที่รูปแบบหรือแบบแผนแล้วก็พูดกันไปทำกันไปก็ไม่เข้าใจอะไรแต่ทุกคำชัดเจนค่ะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าเรียนอย่างอื่นก็ไปเรียนตามโรงเรียนตักกศิลาก็มีวิชาการต่างๆแต่ถ้าเรียนธรรมะได้ยินคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วจากไหนก็ได้หนังสือสักเล่มหนึ่งก็ได้หรือว่าที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะที่มีคำนั้นแล้วก็เข้าใจนั่นคือเรียนเพื่อรู้ค่ะเรียนคือเพื่อรู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจจนกว่าจะมั่นคงไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเมื่อกี้นี้ล่วงแล้วใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ก็คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วแต่ถ้ารู้นะคะเมื่อกี้นี้หมดแล้วก็หมดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยถ้าไม่อย่างนั้นสามารถที่จะละความติดข้องได้ไหมถ้ายังคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วแม้เพียงขณะเดียวเห็นไหมคะแม้เพียงขณะเดียวแสดงว่าปัญญาต้องถึงระดับไหนที่จะเข้าใจคำว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วของเราแค่ฟังเป็นเรื่องก่อนใช่ไหมคะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเมื่อกี้นี้คุณนพพูดว่าอะไรไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วหมดแล้วเพราะอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คำที่คุณอนุพูดเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นก็เข้าใจสิ่งที่มีขณะนี้มิฉะนั้นก็จะคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเนี่ยด้วยปัญญาระดับไหนค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่เพิ่งดับไปก็ไม่มีเยื่อใยที่จะคำนึงถึงเพราะรู้ว่าหมดแล้วเป็นคำจริงคำตรงตั้งแต่ต้นคำเดิมแต่ปัญญาความเข้าใจเพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นมั่นคงขึ้น
2: ครับกราบท่านอาจารย์ครับขออนุญาตสนทนากับท่านอาจารย์แม้ว่าจะมีการศึกษาในพระปริยัติจริงแต่ว่าก็มีผู้ที่เข้าใจผิดเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ศึกษาในพระปริยัตินะครับเพราะเหตุใดจึงเข้าใจผิดเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงซึ่งน่าจะพิจารณาถึงว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่มีค่ามีประโยชน์อย่างยิ่งทุกครั้งที่มีโอกาสศึกษานี่ก็เป็นประโยชน์แต่เพราะเหตุใดจึงเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะสะสมมาที่จะคิดอย่างนั้นที่จะประมาทไม่รู้ว่าธรรมะต้องสอดคล้องกันถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้ารู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานะคะแล้วสิ่งที่หมดแล้วเนี่ยจะไปตามรู้ตามเข้าใจหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จะไปคิดถึงที่จะให้เข้าใจกับสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงๆควรเข้าใจอะไรได้เห็นไหมคะแค่นี้ก็ต้องสอดคล้องแหละ
2: ครับคำว่าความสอดคล้องกันนี้ก็ยิ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลมากว่าธรรมะคือความเป็นจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงที่แสดงถึงความเป็นธรรมะที่มีจริงที่เป็นอนัตตาเนี่ยก็สอดคล้องกันทั้งหมดนี้ก็ละเอียดมากแล้วก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลมากคือคำนี้คำเดียวครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ารู้จริงๆนะคะว่าไม่มีเราและสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แหละค่อยๆเข้าใจขึ้นจากการฟังการไตร่ตรองจนกระทั่งสามารถที่จะถึงขณะที่เริ่มเข้าใจสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏนี่สอดคล้องแต่ถ้าจะไปสำนักปฏิบัติสอดคล้องตรงไหนกับธรรมะที่กำลังเกิดดับซึ่งไม่ใช่เราก็กลับมีความเป็นเราที่จะไปทำให้เกิดขึ้น
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับทำไมถึงชอบคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วแล้วก็ชอบคิดถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
0: ก็สะสมมาเพราะฉะนั้นก็สะสมที่จะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วแต่ไม่ใช่เราจะทำได้นะคะ พราะความเข้าใจธรรมะต่างหากเพราะฉะนั้นกุญแจสำคัญนะคะก็คือว่าเข้าใจธรรมะไม่ต้องไปห่วงจะทำยังไงและเราจะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วยังไงทำไมถึงยังคงติดข้องในสิ่งที่รู้ว่าไม่มีก็เพราะเหตุว่าไม่เข้าใจแต่ถ้ามีความเข้าใจนะคะความเข้าใจเพิ่มขึ้นนั่นต่างหากที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างนั้นจะกลับไปไม่รู้ได้ไหมถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆที่มั่นคงก็เปลี่ยนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจปัญญานะคะกับอวิชชาความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ใช่ใครเลยค่ะไม่รู้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละ
4: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ครับฟังธรรมะแล้วคิดพิจารณาเนี่ยค่ะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคิดถูกกับคิดผิดแต่จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าจริงๆแล้วในขั้นพื้นฐานหรือขั้นต้นเนี่ยพอฟังธรรมะแล้วเนี่ยเมื่อมีความเข้าใจเนี่ยมันเข้าใจนิดเดียวแต่ว่าเมื่อคิดพิจารณาต่อเนี่ยความที่ปัญญาน้อยมากเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดนะคะ
0: พอฟังแล้วยังมีความเข้าใจนิดนึงใช่ไหม
4: ค่ะ
0: นิดนึงได้เข้าใจว่ายังไง
4: เข้าใจตามที่ได้ยินได้ฟัง
0: นั่นสิค่ะ
4: ค่ะ
0: ที่ได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังอะไรที่เข้าใจนิดนึง
4: อย่างเช่นธรรมะเป็นอนัตตา
0: ค่ะแค่นี
4: ้ค่ะ
0: ฟังนิดเดียว
4: ค่ะ
0: ธรรมะคืออะไร
4: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
0: ทั้งหมดไหม
4: ทั้งหมด
0: เป็นอนัตตาทั้งหมดไหม
4: เป็นหมด
0: นี่แหละค่ะนิดเดียวนี่แหละค่อยๆมั่นคงขึ้น
4: แต่ถ้าขยายความต่อว่าเป็นอนัตตาอย่างไร
0: ก็บังคับบัญชาไม่ได้เกิดแล้วนี่เกิดแล้วทั้งหมดเลยพูดถึงอะไรก็เกิดแล้วทั้งนั้นสิ่งที่ยังไม่เกิดเราจะมีเหรอคะจะปรากฏเหรอเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ปรากฏเดี๋ยวนี้เนี่ยเกิดแล้วทั้งนั้นโดยความเป็นอนัตตาใครไปทำให้เห็นเกิดขึ้นแล้วระหว่างฟังนี้ก็คิดใครไปทำคิดให้เกิดขึ้นระหว่างฟังนี้อาจจะรู้สึกเฉยๆหรือดีใจหรือเสียใจหรือไม่ชอบใจใครไปทำให้เกิดขึ้นนี่ไงคะคือคิดไตร่ตรองในสิ่งที่ได้ฟังให้มั่นคงไม่ว่าอะไรก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วโดยไม่มีใครไปทำ
4: ถ้าเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยก็ไม่มีคิดผิดนี่คือสิ่งที่ถูกแล้วก็คือสิ่งที่เป็นจริง
0: สิ่งที่ถูกต้องมั่นคงในสิ่งนั้นที่เราบอกว่าเราเข้าใจก็ที่เข้าใจจริงๆถ้าเราบอกว่าเข้าใจแต่เราไปเปลี่ยนก็แปลว่าไม่เข้าใจ
4: เปลี่ยนยังไงฮะ
0: ค่ะเปลี่ยนเป็นเราทำได้ค่ะ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับในขณะที่เราเข้าใจว่าธรรมะเป็นอนัตตาแต่เมื่อเกิดทุกข์ทางกายขึ้นมาอย่างรุนแรงเนี่ยส่วนมากก็จะคิดหาวิธีและไม่อยากจะเป็นอนัตตาและอยากจะทำให้เป็นอัตตาและเพื่ออยากจะให้ตัวเองได้หายละคลายซึ่งความเข้าใจอย่างเงี้ยก็สะสมมาอย่างเนิ่นนาน
0: ค่ะนี่คือปัญหาของคนที่ยังไม่ได้เข้าใจอย่างมั่นคงนะคะว่าแค่ได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเป็นความจริงที่เปลี่ยนไม่ได้แต่ความไม่รู้และการยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยมีมากกว่าที่ได้ฟังเห็นไหมคะต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสะสมความเป็นเราสะสมความไม่รู้มานานมากและเพิ่งจะได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วก็เข้าใจในขณะที่ฟังแต่ขณะอื่นล่ะก็มีปัจจัยที่สะสมมาที่จะยึดถือว่าเป็นเราและไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่มีการไปห้ามไม่ทำอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าฟังผิดก็ทำอะไรไม่ได้เลยนั่งนิ่งๆเนี่ยใช่ไหมคะทำไม่ได้ไม่รู้จะทำอะไรเป็นอนัตตาไปหมดแต่ไม่ใช่ให้เป็นอย่างนั้นนะคะแม้ขณะนั้นที่คิดก็เป็นอนัตตาทำไมมันนั่งนิ่งๆไม่ไปรักษาตัวก็ต้องอนัตตาที่ไม่ใช่เราที่จะไปบังคับแต่สะสมมาที่จะคิดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นพวกเดรัจฉีเขาก็เป็นอนัตตาหมดไม่มีใครเป็นอนัตตาแต่เขาไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะอยู่ที่รู้กับไม่รู้แต่ธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะทั้งหมดต้องเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นฟังว่าธรรมะไม่ใช่เรามีจริงๆเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้นี่คือความเข้าใจกว่าจะมั่นคงเพราะเป็นเราอีกแล้วเป็นเราอีกแล้วเวลาคิดอย่างอื่นแต่การที่ได้ฟังไม่สูญหาย ยังมีการระลึกได้ว่านี่ขณะนี้ไม่ใช่เราแม้ในขั้นคิดค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งฟังมากขึ้นเข้าใจขึ้นก็รู้ลักษณะที่ไม่ใช่เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่รู้ว่าความเป็นเราน้อยลงหรือเปล่าเพราะอะไรด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปน้อยลงด้วยความเป็นเรา
3: ฉะนั้นความเป็นอนัตตาไม่ได้หมายความว่าทำอะไรไม่ได้
0: ไม่
3: ต้อง
0: ไม่ใช่เลยค่ะทำยังไงก็อนัตตา
3: ใช่ครับ
0: คิดยังไงก็อนัตตาแต่ไม่รู้ว่าเป็นอนัตตา
3: เพียงแต่ได้ความเป็นตัวตนของเราเองพยายามที่จะไปคิดว่าเนี่ยมันเป็นอัตตาแต่จริงๆแล้วมันคืออนัตตา
0: ขณะน
3: ั้
0: นก
3: ็
0: คืออนัตตาที่คิดอย่างนั้นต้องมั่นคงจริงๆค่ะไม่ว่าจะคิดอะไรยังไงเกิดอะไรยังไงก็คือเป็นธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัย
1: ดังนั้นเจ็บป่วยก็ต้องรักษาใช่ไหมครับว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจ
3: ใช่ครับ
1: เพราะว่าไม่ใช่จะคิดยังไงถ้าไม่มีความเข้าใจก็ยังเป็นเราอยู่ดี
3: ใช่ครับ
1: จนกว่าจะมีความเข้าใจในแต่ละหนึ่งใช่ไหมครับแค่คิดไปรักษาเป็นอนัตตาหรือเปล่าความคิดในขณะนั้น
3: เป็นอนัตตา
1: ก็ต้องเป็นอนัตตาแม้การดูแลรักษาทุกอย่างเลยทั้งหมดแต่ว่าความเข้าใจมีไหมดังนั้นถ้าความเข้าใจไม่เพียงพอก็จะคิดสับสนยังไงจะยังไงดี
3: ครับ
1: ก็คือไม่พ้นจากความเป็นเราอยู่ดี
3: เพราะยังไงก็เป็นธรรมะเป็นอนัตตา
1: เพราะว่าความจริงเป็นธรรมะแต่เมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจก็คิดหาทางนะครับว่าเอ๊ะอย่างนั้นถูกไหมอย่างนี้ถูกไหมนั่นคือจิตที่กำลังคิดแต่ไม่รู้ว่าจิตขณะนั้นเป็นจิตไม่ใช่เราก
0: ำลังพูดเป็นอนัตตาหรือเปล่า
3: เป็นครับ
0: เห็นไหมคะถ้าไม่ถามก็เป็นเรา
3: เป็นเรา
0: แต่พอได้ยินก็จำได
3: ้ค่อยจำ
0: ว่าไม่ใช่เราแต่แค่คิดใช่ไหมคะจนตาลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งเข้าใจขึ้นจึงคลายความเป็นอัตตาจากสิ่งที่ปรากฏทีละหนึ่ง
3: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: จะรู้ว่าความเข้าใจในความเป็นอัตตามั่นคงเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อเป็นปกติค่ะหิวไหมจะรับประทานไหม เห็นไหมคะไม่ใช่เลยค่ะไม่มีอะไรพ้นจากสิ่งที่มีจริงที่เกิดแล้วให้เห็นว่าเราไม่ได้ไปบังคับให้หิวใช่ไหมคะหรือเราไม่ได้ไปฝืนว่าอย่ารับประทานใช่ไหมคะทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนสิก็คือเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนทำได้แต่ความจริงแม้คิดอย่างนั้นก็เกิดแล้วตามที่เคยสะสมมาที่จะคิดอย่างนั้นจนกว่าทั้งหมดเป็นธรรมะนั่นแหละค่ะคือมั่นคงจริงๆไม่เปลี่ยนนะคะอะไรจะเกิดก็คือเกิดแล้วคิดแล้วทำแล้วทั้งหมด
1: ท่านอาจารย์ครับก็มีท่านผู้หนึ่งที่จะกล่าวถึงว่าท่านเหมือนว่ามีการละคลายกิเลสครับก็คือการไม่ดูทีวีการไม่ประดับตกแต่งการที่จะสละข้าวของต่างๆมากแต่ว่าภายหลังก็ยังมีปัจจัยให้ความพอใจในสิ่งนั้นอยู่การที่มีกุศลที่เจริญขึ้นที่จะคลายเป็นปกติหรือว่าบุคคลนั้นทำให้ผิดปกติอะครับท่านอาจารย
0: ์มีบุคคลไหม
1: ความจริงคือไม่มี
0: เห็นไหมคะกว่าจะลึกลงไปจนกระทั่งว่าไม่มียังคงเป็นคนยังคงเป็นเรายังคงเป็นคิดจะทำอย่างนั้นดีหรือจะทำอย่างนี้ดีตราบใดที่ยังไม่รู้ว่ากิเลสอยู่ไหนเข้าไปคิดว่ากิเลสอยู่ที่แต่งตัวเขาไปคิดว่ากิเลสอยู่ที่ดูโทรทัศน์แต่รู้ไหมว่ากิเลสคือเข้าใจว่าเป็นเราในเมื่อไม่มีเราเพราะฉะนั้นไปห่วงใยกังวลกับการเล่นดนตรีการฟังดนตรีการดูโทรทัศน์การเต้นรำการแต่งตัวไม่รู้เลยว่านั่นแหละเรายังอยู่เต็มที่กิเลสทั้งหลายหมดไม่ได้ตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งความพอใจดูโทรทัศน์ก็เป็นธรรมะความพอใจแต่งตัวก็เป็นธรรมะความพอใจอาหารอร่อยก็เป็นธรรมะก็ยังไม่รู้เลยได้แต่พูดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ถึงเวลาจริงๆไม่ได้เป็นกลายเป็นเราไปหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้นั้นต้องรู้จริงๆว่ากิเลสอยู่ที่ไหนถึงจะละได้ตามลำดับกิเลสทั้งหมดอยู่ที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเลยเป็นแต่สิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปแต่ละขณะไม่ซ้ำและไม่กลับมาอีกด้วย กว่าจะถ้อยคำแต่ละคำได้จะมาปรุงแต่งให้ค่อยๆ คลายความติดข้องในความเป็นเรา
1: ที่กล่าวว่ากุศลที่เป็นความดีอย่างเช่นถ้ากล่าวถึงบารมีทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นไปในการค่อยๆละคลายอกุศลไปเรื่อย
0: ๆดีไปเพื่ออะไร
1: เพื่อรู้ความเป็นจริงของธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ความเป็นจริงแล้วดีไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ต่างกันแล้วใช่ไหมคะ
1: ต่างกัน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นบารมีคือต้องมีความเข้าใจเป็นปัญญารู้ว่าไม่มีเรากว่าจะไม่มีเราได้ก็คือรู้ว่าต้องเป็นปกติที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วตามการสะสมตามปกติไม่อย่างนั้นเราจะเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมเราคิดต่างกันทำไมเราชอบต่างกันทำไมอะไรไม่เหมือนกันเพราะมีปัจจัยที่ต่างกันจึงต้องเป็นปกติ
1: ถ้าความเข้าใจไม่เพียงพอผิดปกติก็ไม่รู้ว่าผิดปกติ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นรู้แล้วจึงละไม่ดูโทรทัศน์คิดดูนะคะไม่ดูโทรทัศน์อยากดูไหมล่ะใครไม่ดูเห็นไหมคะแต่ว่านะคะธรรมะดูโทรทัศน์ได้ไหมก็ธรรมะเราที่ไหนล่ะใช่ไหมคะแต่เพราะเอาธรรมะมาเป็นเราก็เลยเราจะไม่ดูโทรทัศน์แต่ที่ดูโทรทัศน์นั้นธรรมะนะก็ไม่รู้แล้วจะละความเป็นเราได้ยังไงถ้าเข้าใจว่าจะต้องไม่ดูโทรทัศน์จึงจะละความเป็นเราได้ก็ผิดปัญญาเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดคนที่ไม่ดูโทรทัศน์และคิดว่าเป็นปัญญาก็พยายามไม่ดูโทรทัศน์จนตายก็ไม่มีปัญญาเพราะว่าเป็นเขาที่ไม่ดูโทรทัศน์
1: ท่านอาจารย์ครับคนที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็มีคนหนึ่งคนใดบอกว่าต้องละกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยทำเลยโดยที่ไม่มีความเข้าใจแต่ถ้าบุคคลที่มีความเข้าใจตามลำดับเป็นปกติของเขาถ้าหมายถึงว่าการที่ปัญญาเกิดขึ้นเห็นสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ปัญญาก็คือนำไปที่สิ่งนั้นใช่ไหมครับท่านอาจารย์อ
0: ะไรเป็นประโยชน์ที่สุด
1: การได้เข้าใจธรรมะครับ
0: คือรู้ว่าไม่ใช่เราต่างหากไม่ใช่ไม่ดูโทรทัศน์เป็นประโยชน์ที่สุดประโยชน์ที่สุดคือรู้ความจริงในขณะนั้นซึ่งไม่ใช่เราต้องไม่ลืมคำนี้ค่ะเพราะว่าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้ว่าไม่มีเราแต่คนไม่รู้ก็ยังเป็นเราจนกว่าจะไม่มีเราซึ่งต้องเป็นปกติเพราะว่าสิ่งที่มีทั้งหมดต้องไม่ใช่เราไม่ใช่ไปกั้นไม่ให้มีแล้วบอกว่าไม่ใช่เราแต่สิ่งที่มีนั่นแหละทั้งหมดไม่ใช่เราเพราะเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยจึงเป็นปกติค่ะถ้ายังโกรธเกิดไม่อยากให้โกรธก็ผิดละแทนที่จะเข้าใจว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและถ้าเป็นอย่างอื่นยิ่งละเอียดลงไปใช่ไหมทั้งหมดต้องรู้จนสามารถที่จะละความเป็นเราได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องมั่นคงเปลี่ยนไม่ได้พอถึงไม่ใช่เราแต่จะไปทำให้เป็นปัญญาขึ้นมาแล้วจะทำให้เป็นปัญญาได้ยังไงในเมื่อไม่ใช่เราอ่ะใครทำก็ยังเราอยู่ดีใช่ไหมคะก็แสดงว่าไม่เข้าใจแม้คำสั้นๆที่ว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
1: ความเป็นจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงไว้ทั้งหมดอยู่ครับท่านอาจารย์อย่างเช่นในส่วนของอภิธรรมะคือแสดงความเป็นจริงของธรรมะโดยละเอียดก็คือเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่อย่างไรเกิดเพราะมีปัจจัยอะไรแต่ความไม่มั่นคงตรงนี้ก็ยังมีความหลงคิดว่าทำได
0: ้แล้วตั้งจิตไว้ไม่ชอบในการเรียนในการฟังเพื่อเราจะเข้าใจตรงนี้เรายังไม่เข้าใจตรงนั้นเราเข้าใจน้อยเราทั้งนั้นเลยแทนที่จะเข้าใจธรรมะ
1: ถึงว่าจิตใจแต่ละบุคคลที่สะสมมายากที่จะตรงความเป็นจริงจริงๆนะท่านอาจารย์คอยที่จะคดไปตามอำนาจของอกุศลต่างๆมากมาย
0: ค่ะยังหยาบถ้าละเอียดกว่านี้ล่ะปัญญาเท่านั้นที่รู้ได้และปัญญาระดับไหนเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะก็คือว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงจากการที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ใช่เข้าใจแค่นี้แล้วจะไปรู้อย่างนั้นได
1: ้ที่กล่าวว่าผู้ที่ตรงเท่านั้นจึงได้สาระจากธรรมะก็หมายถึงว่าแต่ละหนึ่งเป็นยังไงก็คือจริงอย่างนั้นจะเปลี่ยนไม่ได
0: ้ถูกต้องค่ะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วแค่คำนี้คำเดียวเนี่ยเห็นไหมคะสิ่งที่ล่วงแล้วนิด เดียวที่ดับไปแต่นี่เรื่องยาวอ่ะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วแต่นั้นสั้นกว่านั้นอีกแม้ล่วงไปเพียงหนึ่งขณะก็ไม่คำนึงถึงเพราะไม่ใช่เราก
5: ราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ก็เน้นมากนะครับเมื่อตอนพักท่านอาจารย์ก็ยังพูดกับผมนิดหนึ่งว่าอาศัยแต่ละคำเนี่ยจนกว่าจะปกตินะครับจริงๆก็เป็นปกติไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลแต่อกุศลก็ทำให้ไม่ปกติแต่จริงก็เป็นปกติของอกุศลที่เป็นอย่างนั้นก็มีหลายคนก็มาปรารภว่าจะทำอย่างไรจึงจะปกติ
0: ค่ะก็จะทำอยู่ต่อไปก็ไม่ปกติไปเรื่อยๆก็แสดงให้ผู้นั้นคิดนะคะว่ากิเลสมากเหลือเกินถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นเพราะกิเลสก็ยังขวนขวายหาทางที่จะทำให้เป็นปกติเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะเข้าใจจริงๆนะคะว่าขณะนั้นเกิดแล้วถึงจะรู้ได้ว่าไม่ใช่เราเพราะเกิดแล้วโดยไม่มีเราไปทำให้เกิด
5: การที่จะรู้ในความเป็นปกติได้เนี่ยต้องรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะว่าแค่เพียงขั้นการฟังเนี่ยไม่อาจจะรู้ในความเป็นปกติของสภาพธรรมะได้จริงๆนะ
0: ค่ะฟังรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเป็นปกติแต่ปัญญายังไม่ถึงขั้นที่จะเข้าใจตัวธรรมะที่เป็นปกติแต่ถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ไม่มีหนทางเพราะฉะนั้นหนทางเดียวจริงๆก็คือว่าฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกนะคะจะไม่รู้เลยว่าที่เราเหมือนกับย่ำเท้าอยู่เรื่อยๆเนี่ยค่อยๆขยับไปทีละน้อยไม่มีหนทางอื่น
5: แต่ในทางตรงข้ามถ้าเข้าใจผิดคิดว่ารู้มากแล้วก้าวไปเร็วแต่จริงๆแล้วเหมือนกับถอยหลังเข้าไปอีกเพราะว่าไปสะสมความเป็นตัวตนให้เพิ่มขึ้นอีก
0: ข้อสำคัญก้าวไปไหนก้าวไปในทางที่ไม่รู้พระธรรมมากมายเรียนเท่าไรก็ไม่จบแต่ก็อยู่ตรงที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มีแต่ชื่อมาปิดบังสภาพธรรมะซึ่งเกิดเดี๋ยวนี้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้ฟังคำใหม่ๆเลยเหมือนพูดคำที่รู้แล้วแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นคำอะไรต่อไปนะคะก็ไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นแสดงว่าเพียงแต่รู้คำแต่ตัวจริงๆเนี่ยก็คือเดี๋ยวนี้จะพูดถึงอะไรคะธาตุก็เดี๋ยวนี้ปฏิจจสมุปาทะก็เดี๋ยวนี้แต่ไม่เข้าใจนะคะก็คิดว่าเป็นเรื่องอื่นแต่ความจริงเดี๋ยวนี้มีผัสสะไหม
5: มีครับ
0: ปฏิจจสมุปาทะหรือเปล่า
5: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะพูดถึงสิ่งที่มีจริงในสังสารวัฏซึ่งไม่เคยขาดเลยคือมีธาตุรู้นะคะซึ่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้ว่าเดี๋ยวนี้ผัสสะกระทบอะไรใช่ไหมคะถ้ากระทบเสียงก็ได้ยินถ้ากระทบสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็เห็นถ้ากระทบเรื่องขณะนั้นก็คิดเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เข้าใจเลยค่ะไม่ว่าจะพูดถึงอะไรทั้งหมดก็คือว่าสามารถจะทำให้เห็นความจริงว่าขณะนี้ที่เห็นได้ยินเป็นต้นมีจริงๆนะคะไม่ต้องกล่าวโดยนัยยะปฏิจจสมุปาทะเพราะเหตุว่าเข้าใจหรือยังในแต่ละหนึ่งถ้าเข้าใจจริงๆต้องเรียงไหมในเมื่อขณะนี้ค่ะผัสสะมีเพราะอะไรย้อนไปย้อนมาก็คือในเหตุในผลที่ว่าถ้าไม่มีเหตุผลก็เกิดไม่ได้
5: อาจารย์ครับก็เป็นความที่ต่างกันจนเทียบไม่ได้ไม่ว่าจะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปาทะทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมแต่ว่าผู้ที่เรียนเนี่ยเราเรียนจากชื่อและเรื่องไม่ได้เป็นการที่ประจักษ์สภาพธรรมะที่เป็นปัจจยาการอย่างนั้นจริง
0: ๆพระอาจารย์ก็ต้องรู้ว่าจุดประสงค์ของการเรียนนะคะเพื่อรู้สิ่งที่กำลังมีแล้วปรากฏว่าพอพูดอย่างนี้ก็ไม่รู้ไม่ว่าจะโดยปฏิจจสมุปาทะหรือโดยอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเดี๋ยวนี้รู้จริงๆทีละเล็กทีละน้อยนะคะการที่เราฟังมาเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ละความเป็นเราโดยไม่ต้องอาศัยชื่ออย่างสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้กำลังมีเลยใช่ไหมคะถ้าปัญญารู้จริงๆว่าไม่ใช่เห็นซึ่งเป็นธาตุรู้ ซึ่งกำลังมีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นศึกษาทีละหนึ่งถ้าจะเข้าใจเห็นก็ไม่ใช่ศึกษาสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะสิ่งที่กำลังปรากฏไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้าจะรู้ถึงสภาพรู้ที่เห็นก็ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าอาศัยการที่เคยเข้าใจมาแล้วนะคะจนกระทั่งเป็นปัจจัยให้สามารถเกิดการระลึก

0: ธาตุหรือนามธาตุของสิ่งนั้นเข้าใจว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นการที่จะค่อยๆละความเป็นเราก็คือว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นในความเป็นธาตุที่เป็นนามธาตุเพราะฉะนั้นลักษณะของนามธาตุเนี่ยถูกปกปิดไว้โดยชื่อเรียกได้ว่าเป็นนามธาตุนะคะแต่เวลานามธาตุปรากฏเนี่ยไม่มีชื่อแต่ลักษณะแท้ๆของธาตุรู้ปรากฏเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นขั้นต้นนะคะและความรู้ที่เราเข้าใจมาทั้งหมดก็จะมาเกื้อกูลว่าในขณะที่สภาพธรรมะปรากฏความเข้าใจเริ่มเพิ่มในระดับไหนถ้ายังสงสัยในความเป็นปัจจัยที่เราเรียนมาทั้งหมดเป็นคำใช่ไหมคะแต่ว่าคำที่เข้าใจเนี่ยค่ะสามารถที่จะถึงขณะซึ่งเราไม่รู้เมื่อไหร่ที่จะเข้าใจในความเป็นปัจจัยของสิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่เอ่ยสักชื่อเดียวและไม่ใช่ว่าปัจจัยทั้ง24จะพรั่งพรูมาหมดเลยนะคะไม่ใช่เลยค่ะแล้วแต่ขณะนั้นน่ะจะรู้โดยฐานะใดที่จะเกื้อกูลให้เห็นว่าไม่มีเราทั้งหมดของปัญญาเนี่ยจะนำไปสู่อย่างเดียวคือไม่ใช่เรา
1: อาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงว่าความเป็นจริงสิ่งที่มีขณะนี้ก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าคำไม่กี่คำไม่พอเพียงต่อการที่จะรู้ในสิ่งนั้นที่จะละความยึดถือว่าเป็นตัวเราแต่การที่จะกล่าวถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่จะเป็นเบื้องต้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจโดยที่ไม่ได้กล่าวคำมากมายที่พระองค์แสดงซึ่งยังไม่ใช่ฐานะของผู้ที่จะไปรู้จุดนั้นได้โดยที่ไม่เข้าใจสิ่งที่ปรากฏว่าเริ่มต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนจึงจะค่อยๆเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏโดยอาศัยคำอื่นๆที่มีในพระไตรปิฎกเพิ่มขึ้นอย่างนั้นใช
0: ่เพราะฉะนั้นเราพูดกี่ครั้งถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นเห็นไหมคะก็พูดอย่างเงี้ยและถ้าไม่มีสิ่งที่กำลังกระทบตาเดี๋ยวนี้เห็นก็เกิดไม่ได้คือให้มีความเข้าใจเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งว่าไม่ต้องเอ่ยคำว่าปัจจัยแต่เพราะฟังอย่างเนี้ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นนี่เริ่มที่จะรู้ว่าไม่มีเราไม่มีใครที่จะไปทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้เลยค่อยๆขยับไปทีละน้อยมากค่ะเพราะเหตุว่าในสังสารวัฏเนี่ยเราไม่คุ้นกับการที่จะเห็นถูกต้องในธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นถ้าโดยคำเนี่ยไม่มีใครสงสัยใช่ไหมคะในธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นหรือกำลังเห็นแต่ตัวธาตุรู้แท้ๆที่กำลังเห็นเนี่ยไม่ได้ปรากฏ
1: ที่พงตรัสว่าชื่อครอบงำสิ่งทั้งปวงแม้แต่เป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะแต่ว่าถ้าไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรสภาพธรรมะอะไรก็คือมีแต่ชื่อที่หลงเข้าใจว่ารู้ธรรมะครับอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะก่อนเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าชื่อครอบงำสิ่งทั้งปวงแต่กว่าจะถึงตรงนี้ว่าชื่อครอบงำสิ่งทั้งปวงอาศัยการเวลาและความละเอียดที่จะเข้าใจว่าแม้แต่ชื่อนามธาตุใช่ไหมก็ครอบงำรูปธาตุก็ครอบงำตัวจริงพอตัวจริงเปิดเผยก็คือว่าไม่ถูกครอบงำอีกละแต่ว่ากว่าจะรู้อย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าได้ยินคำนี้ซึ่งถ้าคนที่ไม่ละเอียดนะคะพอได้ยินก็แค่จำครอบงำละใช่ไหมคะนึกถึงแต่ชื่อนามธรรมรูปธรรมนึกถึงแต่ชื่อแต่ความจริงและชื่อนั้นนำมาสู่ความเข้าใจสภาพธรรมะซึ่งถ้าไม่ยินชื่อนั้นเลยนะคะจะไม่นำมาสู่ความเข้าใจในความต่างของสิ่งที่กำลังปรากฏกับธาตุรู้เพราะฉะนั้นแม้แต่ธาตุรู้หรือนามธาตุเนี่ยจะได้ยินสักเท่าไหร่กว่าจะไม่ใช่ชื่อแต่เป็นตัวธรรมะที่มีลักษณะตามชื่อที่ได้ฟังก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแหละแล้วก็รู้ว่าหนทางนี้ไม่ใช่หนทางที่จะไปถึงด้วยความต้องการ
1: คือโดยมากคุ้นเคยในสิ่งที่ได้ยินแล้วก็จำคำในสิ่งที่ได้ยินว่าคำหมายถึงอะไรและคุ้นเคยในคำนั้นโดยที่ไม่ได้คุ้นเคยถึงสภาพหรือลักษณะที่คำนั้นหมายถึงสิ่งนั้นนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะคะจากความไม่รู้นานแสนนานและคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยากไหมแม้แต่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นคุณหูอย่างที่คุณวิชัยว่านานเท่าไหร่กว่าจะค่อยๆคุ้นคือเข้าใจตัวธรรมะเ

0: ็ต้องตามลำดับไม่มีใครซึ่งพอฟังแล้วก็สามารถแทงตลอดได้นอกจากคนที่ฟังมากี่กับใช่ไหมคะจนกระทั่งความเข้าใจเนี่ยมั่นคงค่ะพอได้ยินสามารถรู้ความต่างทันทีของเห็นกับสิ่งที่กำลังปรากฏแต่กว่าจะถึงขณะนี้ได้ต้องผ่านขณะไหนจากมืดสนิทจนกระทั่งได้ฟังคำแล้วก็ชินกับคำจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่ให้ชินกับคำนั้นหมายความถึงสิ่งที่มีจริงจะต้องเข้าใจความจริงไม่ใช่ไปเข้าใจแค่คำถูกปกปิดซ่อนเร้นไว้นานมากค่ะเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยไงคะที่จะรู้ว่าอีกนานแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจไปเร่งรัดอะไรด้วยเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะสภาพธรรมะที่หนาแน่นแล้วก็นานมากจะหมดไปบริการที่ว่ามีตัวเราไปทำได้และความเข้าใจละความอยากเห็นไหมคะพอเข้าใจอย่างนี้ไม่มีทางที่เราจะไปอยากทำอะไรหรอกแต่ว่ารู้ว่าจะเข้าใจขึ้นเท่านั้นเองถึงสามารถที่จะถึงตัวธรรมะได้และทุกคนก็ต้องผ่านขั้นตอนอย่างนี้จากความมืดสนิทมาสู่การได้ยินได้ฟังเข้าใจคำและภายหลังก็ถึงจะรู้ว่าไม่ใช่คำที่ให้เข้าใจนะอายตนะขันธ์ธาตุชื่อนั้นชื่อนี้แต่ให้เข้าใจตัวธรรมะแท้ๆที่เป็นอย่างนั้นและจะเข้าใจได้ยังไงถ้าสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นเป็นการยากที่คนไทยหรือชาติอื่นนะคะได้ฟังคำภาษาบาลีและจะเข้าใจความหมายแต่ว่าถ้าเราเรียนเข้าใจแล้วก็มีธรรมะแม้แต่คำว่าขันธะเลยนะคะก็คือกล่าวถึงทุกอย่างที่เกิดดับสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับนะคะก็เป็นอดีตเมื่อดับและสิ่งที่เป็นอนาคตที่ยังไม่เกิดก็เกิดเพราะฉะนั้นก็มีทั้งปัจจุบันซึ่งเป็นอดีตเมื่อดับนะแล้วก็สิ่งที่เป็นอนาคตก็เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดเพราะฉะนั้นทั้งหมดเลยก็เราก็รวมคร่าวๆว่าทั้งหมดเลยแต่ทรงจำแนกว่ารูปขันธ์ใช่ไหมคะเพื่อเตือนให้รู้ว่าสิ่งที่ไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยทางตาก็มีปรากฏให้รู้แต่ถูกปิดบังไว้ด้วยการเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นทรงแสดงว่ารูปขันธ์เป็นขันธ์เพราะเกิดดับเตือนอยู่ตลอดเวลาขณะนี้รูปที่ปรากฏเนี่ยเกิดดับเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่กลับมาอีกด้วยแต่ละหนึ่งเพราะสิ่งที่เกิดแล้วนี่ไงหยาบก็เป็นหยาบดับไปละเอียดก็เป็นละเอียดดับไปใกล้ก็เป็นใกล้ดับไปไกลก็เป็นไกลดับไปภายในก็เป็นภายในดับไปภายนอกก็เป็นภายนอกดับไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสั้นแค่ไหนเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าขันธ์คำเดียวถ้าเราไม่ประมาทนะคะก็เดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏนี่แหละเพราะฉะนั้นทุกคำจึงต้องเข้าใจอย่างมั่นคงไม่อย่างนั้นก็เราก็ผ่านไปว่าเรารู้จักขันธ์แล้ว5ขันธ์ใช่มั้ยคะรูปก็เป็นขันธ์1ความรู้สึกก็เป็นขันธ์1ความจำก็เป็นขันธ์1สภาพธรรมะอื่นๆที่เป็นเจตสิกก็เป็นอีกขันธ์1วิญญาณธาตุที่กำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏก็ขันธ์1เราคิดว่าเรารู้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ฟังแล้วนะคะความเข้าใจเราเพิ่มขึ้นเราชินว่าขันธ์มี5แล้วเราก็ท่องได้จำได้แต่พอได้ยินว่าเดี๋ยวนี้ก็คือสิ่งที่ปรากฏชั่วคราวแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าจะรู้ว่าที่เราเข้าใจว่าเป็นคนเป็นดอกไม้ก็คือแค่กระทบตาปรากฏแล้วดับนั่นคือรูปขันธ์จริงๆใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเนี่ยนิมิตของความเกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วใครจะไปคิดว่าเราสามารถที่จะมีปัญญามากถึงขั้นนั้นแล้วเพียงแค่รู้ว่าเป็นแค่สิ่งที่เพียงปรากฏค่อยๆละความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นปกติแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยเพราะฉะนั้นความยากของหนทางนี้ก็คือว่าแม้ธรรมะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ต้องเป็นปกติแล้วก็ต้องไม่ใช่เราแม้แต่จะเข้าใจเดี๋ยวนี้นะคะก็ไม่ใช่เราและที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้นะคะก็คือไม่เข้าใจวิญญาณที่กำลังได้ยินที่กำลังคิดไม่เข้าใจความรู้สึกที่มีอยู่ไม่เข้าใจความจำไม่เข้าใจเจตสิกทั้งหลายที่เกิดดับ ปรุงแต่งเรียกว่าไม่เข้าใจทั้งห้าขันธ์เพียงแต่ชื่อที่เพียงรู้แล้วก็บอกคนอื่นเขาเนี่ยขันธ์มีห้ารูปขันธ์เป็นอย่างนี้เวทนาขันธ์เป็นอย่างนี้แต่ก็คือว่าชีวิตประจำวันทุกขณะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังคิดจะทำอื่นนะคะก็คือว่าหมิ่นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ากว่าพระองค์จะตรัสรู้ทุกคำที่บอกเราเนี่ยอาศัยเวลานานเท่าไหร่และเราก็คิดว่าง่ายๆเราทำเองได้อย่างเนี้ยก็แสดงว่าไม่มีทางที่จะพ้นจากสังสารวัฏหรือพ้นจากความเข้าใจผิดและถ้าปิดบังเปลี่ยนแปลงนะคะตู่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งเป็นโทษเพราะเหตุว่าทำให้คนอื่นเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นการกล่าวถึงธรรมะจึงต้องละเอียดและด้วยความเคารพนะคะด้วยความมั่นคงและจริงใจที่จะกล่าวคำตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วไม่ใช่เอาความคิดของเราที่ไม่ตรงเนี่ยไปเพิ่มนั่นก็เป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องจีรกาลภาวนานานเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญขอให้เข้าใจให้ถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยตรงมั่นคงแล้วก็ไม่เปลี่ยนเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็ขันน่ะแล้วแต่ปัญญาจะรู้ขันไหนเลือกก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ความจำของเรามีแล้วแม้สิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้กว่าจะไม่ใช่คนไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่อะไรเลยแค่ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าชั่วขณะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นชั่วขณะที่ปรากฏในเราเริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะขณะของเราเนี่ยยาวแค่ไหนอ่ะเพราะทุกอย่างเป็นนิมิตที่เกิดดับกว่าจะค่อยๆเข้าไปใกล้จนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความต่างของแต่ละอย่างเช่นเห็นกับคิดไม่ใช่เห็นอย่างเดียวกว่าจะเป็นคนนั้นคนนี้คิดแล้วเพราะฉะนั้นคิดก็ไม่ปรากฏไปรวมกับอย่างอื่นละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยปัญญาทำหน้าที่อยู่ทุกขณะทำกิจของปัญญานำไปในกิจที่เป็นกุศลที่จะเห็นว่าอะไรถูกต้องไม่ใช่เราที่จะทำได้ถ้าไม่สะสมมาอย่างนี้นะคะพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินคำก็ไปเข้าใจอย่างเดิมเหมือนที่เคยเห็นว่าเป็นเราแต่ถ้าเราสะสมอย่างนี้นะคะถึงเวลาก็สามารถเข้าใจได้และเข้าใจระดับไหนเนี่ยอนัตตาจริงๆเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเหมือนด้ามมีดถูกจับไปเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าสึกเมื่อไหร่ต่อเมื่อไรศึกนะคะเมื่อนั้นสภาพนั้นปรากฏตามที่ได้ฟังได้เข้าใจก็คือรู้ว่านั่นเป็นผลที่เกิดจากการละนะคะไม่ใช่เป็นการที่ต้องการเพราะฉะนั้นคำที่แสดงแล้วว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งความเข้าใจอันเนี้ยกำลังละความต้องการเพราะว่าต้องไม่ลืมนะคะอริยสัจ4ทุกขะอริยสัจจะเป็นสิ่งที่ควรรู้เพราะเดี๋ยวนี้กำลังเกิดดับแล้วต้องละเห็นไหมคะถ้าไม่ละไม่มีการถึงนิโรธะจะไปภาคเพียรด้วยความเป็นเราซึ่งเป็นความติดข้องไม่มีทางที่จะรู้ได้แต่กำลังฟังเข้าใจเนี่ยละแล้วค่ะปัญญาละการที่จะไปทำละถ้าเกิดอีกปัญญาต้องรู้อีกจนหมดทั้ง5ขันธ์แค่ขันธ์เดียวก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะอยู่ในโลกของความจำทุกขณะก็ไม่รู้และอยู่ในโลกของนิมิต ด้วยก็ไม่รู้คือความไม่รู้มากมายและต้องค่อยๆรู้นั่นไม่รู้นั่นไม่รู้และความรู้สิ่งนั้นก็ค่อยๆนำไปสู่ความเข้าใจและความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยทำหน้าที่ของสภาพธรรมะไม่มีเรา
1: ท่านอาจารย์กล่าวว่าคือต้องมีปัญญาที่เกิดขึ้นละความไม่รู้ความติดข้องความยึดถือในขันธ์ทั้ง5
0: ไม่อย่างนั้นก็ยังสงสัยอยู่ยังไม่รู้อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ยังเลือกอยู่ยังเลือกอยู่ว่าแค่อันเดียวเลือกไม่ได้อันไหนอะอันเดียวอนัตตาเห็นไหมคะก็ต้องทั่วค่ะไม่มีทางเลยที่จะเหลือความเป็นเราและความเป็นตัวตนแล้วก็เป็นหน้าที่ของปัญญาที่จะรู้ทั่วเป็นหน้าที่ของปัญญาที่ไม่เลือกเป็นหน้าที่ของความรู้ทั่วนำไปสู่ความไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมคะอะไรนำไปสู่ความไม่ใช่ตัวตนก็เพราะปัญญาที่รู้ปัญญาที่ไม่เลือกขณะที่รู้นั่นละแล้วค่ะทีละน้อยมากละความเห็นผิดละความต้องการที่จะไปรู้ที่จะไปทำ และในระหว่างที่เห็นถูกนะคะหนทางนี้ก็ยังเป็นหนทางของการรู้ขึ้นและละเพิ่มขึ้นด้วยพอโลภะเกิดมีปัจจัยที่จะเกิดถ้าหวั่นไหวปัญญาต้องรู้แม้หวั่นไหวไม่ใช่เราไม่ใช่ไปรู้แค่โลภะไม่ใช่เราคิดดูบางลงบางลงนะคะเพราะปัญญาค่อยๆเข้าใจจนกว่าจะหมดถ้าเรารู้ว่าโลภะไม่ใช่เราแต่ตอนหวั่นไหวไม่รู้ตรงหวั่นไหวก็เป็นเราและมีใครบ้างคะที่โลภะเกิดแล้วไม่หวั่นไหวแต่ไม่รู้เลยใช่ไหมคะตรงหวั่นไหวก็เป็นเราละอยากได้เพราะชอบติดข้องจดจ้องแม้เพียงเล็กน้อยแค่จะเข้าใจก็ต้องรู้และความรู้นั่นก็ละไม่ต้องไปจดจ้องเพราะแล้วแต่ปัญญาจะเกิดรู้อะไรต้องมั่นคงอย่างนั้น
1: สิ่งเหล่านี้เขาพร้อมจะเกิดครับท่านอาจารย์
0: เมื่อมีปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยยังไงก็เกิดไม่ได้ค่ะฟังปุ๊บเกิดปั๊บเนี่ยเป็นไปไม่ได้ฟังสิบปีเกิดก็รู้เองก็นั่งนับไม่ใช่เหรอใช่ไหมคะแล้วจะเกิดได้ยังไง
1: นั่งนับก็หวั่นไหวด้วยความต้องการ
0: เพราะฉะนั้นโลภะไงคะอาจารย์ลูกศิษย์ไม่เคยทิ้งกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มเห็นโลภะใช่ไหมคะว่าแนบเนียนหลากหลายติดตามไม่มีการรู้เลยว่าโลภะตลอดกำลังฟังก็ยังมีโลภะว่าอยากจะรู้อย่างนั้นอยากจะรู้อย่างนี้ก็สิ่งที่กำลังปรากฏนะแค่นี้อย่างเดียวฟังเท่าไหร่จะรู้แล้วลองเปรียบเทียบนะคะไม่มีอะไรอย่างที่เราเคยคิดว่ามีจริงๆมีเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏต้องเฉพาะปรากฏนะคะแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้จริงๆเนี่ยจะละไหมก็ต้องรู้ว่าไปติดข้องอะไรกับสิ่งที่หมดแล้วจริงๆแล้วไม่กลับมาอีกและยิ่งเป็นการประจักษ์ชัดเจนต่อหน้าต่อตาเนี่ยใช่ไหมฮะความที่เคยเป็นเราก็ต้องหมดค่อยๆหมดไปตามกำลังของปัญญาแค่นี้นะคะยังต้องอาศัยปัญญายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นกว่าจะดับได้จริงๆทั้งหมดเลยไม่ว่าอะไรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือด้วยความเป็นอนัตตายิ่งยากเข้าไปอีกกี่เท่าคุณคำปั่นต้องทบทวนภาษาบาลีหน่อยนะคะที่บอกว่าเก็บไว้ในหทัย
2: ครับกราบท่านอาจารย์ครับก็เป็นข้อความที่มีในพระไตรปิฎกนะครับเพราะว่าเป็นข้อความหรือว่าเป็นคำนะครับที่นำมาซึ่งความเข้าใจอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ประทับอยู่ในใจก็คือไม่ลืมเป็นเครื่องเตือนที่ดีให้ได้น้อมระลึกถึงคำนั้นเพราะว่าเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆครับซึ่งก็พยัญชนะในภาษาบาลีนะครับก็คือหาทะเยนิเทตัพะยุตกะกังหอยหีทอทหารสระเอยอยักษ์นะครับหาทะเยแปลว่าในใจหรือว่าในหาไทยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ภายในที่สุดนะครับแล้วก็นิเทตัพะนะครับนอหนูสระอิสระเอทอทงตอเต่าพอพานจุดข้างล่างแล้วก็พอพานนิเทตัพะแปลว่าควรแก่การเก็บไว้หรือว่าฝังไว้นะครับแล้วก็ยุตตะกังหรือว่ายุตตะกะหมายถึงว่าควรครับยอยักษ์สระอุตอเต่าจุดข้างล่างแล้วก็ตอเต่าแล้วก็กอไก่นี่ก็เหตุอยู่ข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้ากล่าวเป็นคำบาลีเรียงตัวเลยก็คือหะทะเยนิเทตัพะยุตตะกังครับข้อความหรือว่าถ้อยคำที่ควรเก็บไว้ในหะไทยจำไว้ไม่ลืมเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงว่าคำนี้แหละคือคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงครับท่านอาจารย์ครับ
1: ถ้าไม่มีคำของพระองค์ไม่มีปัจจัยที่จะให้ได้น้อมพิจารณาแล้วเป็นความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในสิ่งที่ปรากฏได้เลย
0: แล้วคำของพระองค์แค่คำเดียวนานเท่าไหร่กว่าจะเข้าใจตัวธรรมะเห็นไหมคะแต่พระองค์ตรัสรู้ธรรมะทั้งหมดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนำมาซึ่งจะทำให้ค่อยๆเข้าใจจากคำที่กล่าวถึงธรรมะด้วยพระปัญญาที่ได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นคำนั้นนะคะเป็นธรรมะเตชะสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ว่าไม่มีเราตอนก่อนที่ไม่ได้ฟังก็เราทั้งนั้นเลยของเราหมดเลย แต่พอฟังนะคํานั้นๆ นะคะสามารถที่จะทําให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดขึ้นได้
1: เหมือนอย่างที่ฟังในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระปัญจวัคคีย์ว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงความรู้ของบุคคลที่กล่าวกับคนที่ได้ฟังแล้วก็พิจารณาจนทูลพระองค์ว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าระดับของความรู้ยากเกินที่จะคิดว่าความรู้ของท่านเหล่านั้นเนี่ยจะระดับไหนครับ
0: ถ้าเราจะถามกันในภาษาที่เราได้คุ้นเคยที่ได้ฟังมาแล้วนะคะเห็นเที่ยงไหมเราก็ตอบไม่เที่ยงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเที่ยงไหมตอบถูกหมดทุกคนแต่ว่าสภาพทั้งสองอย่างยังไม่ได้ปรากฏกับคนที่ได้อบรมมานะคะจนถึงเวลาเนี่ยอย่างพระปัญจวัคคีย์เนี่ย5รูปอีก4รูปยังไม่ถึงเวลาที่จะรู้คำเดียวกันแต่ผู้ที่อบรมมานะคะได้การตั้งความปรารถนาที่จะขอได้เป็นผู้รู้ธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเป็นคนแรกมีปัจจัยที่สะสมมาคำเดียวกันแต่ผู้ที่สะสมมาถึงเวลาที่จะรู้ก็รู้ได้รูปไม่เที่ยงเนี่ยคนอื่นก็ระดับไหนแต่นี่ระดับที่สิ่งที่ปรากฏต่างๆไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะแต่สิ่งนั้นแหละไม่เที่ยงเกิดดับเพราะฉะนั้นเราบอกว่ารูปเกิดดับกับคนที่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแล้วชั่วขณะที่ปรากฏก็ดับได้ด้วยการที่ปัญญาสะสมมาที่จะแทงตลอดจึงใช้คำว่าแทงตลอดหรือประจักษ์แจ้งความจริงเหมือนเห็นเลยกับตาซึ่งขณะนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะขาดปัญญาที่จะเข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญญาที่จะเข้าใจอย่างนั้นนะคะก็เห็นอย่างที่ปัญญาเข้าใจประจักษ์แจ้งคำใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนั้นจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาลักษณะอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแต่ว่าขณะนี้หลายอย่างเหลือเกินนิมิตมากมายปรากฏเป็นสิ่งต่างๆใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ถ้าเพียงปรากฏไม่ได้มากมายอย่างที่เป็นคนเป็นสัตว์แต่แสนสั้นไหม
1: เร็ว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจึงรู้ว่าไม่ใช่ใครเป็นสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็ไม่ต่างกับที่กำลังปรากฏด้วยแต่ความจริงของสภาพธรรมนั้นนะคะปรากฏกับปัญญาที่เกิดโดยความเป็นอนัตตาที่จะรู้สิ่งนั้นแม้แต่ลมหายใจนะคะที่ว่าเป็นอารมณ์ของมหาบุรุษหรืออะไรก็ตามแต่ใครจะรู้บ้างว่าแต่ละคนเนี่ยสะสมมาหรือเปล่าถ้าเกิดลมหายใจปรากฏก็ปรากฏได้ใช่ไหมคะสั้นไหมจะเหมือนอย่างที่ท้องพองยุบหรือเปล่า
1: ไม่ถึงขนาด
0: ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วนะคะปรากฏตามความเป็นจริงปรากฏแค่ไหนแค่ที่กระทบอายุเท่าไหร่17ขณะจิตแต่ไม่ใช่ไปประจักษ์17ขณะจิตนะคะเพียงแต่ลักษณะนั้นมีปรากฏแล้วก็เกิดดับเป็นนิมิตเพราะฉะนั้นปัญญาจากไม่มีเลยเนี่ยนะคะค่อยๆฟังจนกระทั่งเข้าใจรู้เลยว่าระดับนี้ระดับเข้าใจเรื่องราวแต่ตัวธรรมะทั้งที่ปรากฏก็กำลังเริ่มเข้าใจชื่อเรื่องราวต่างๆของสภาพธรรมนั้นแต่ตัวจริงที่กำลังเกิดดับที่เป็นธาตุรู้เนี่ยคิดดูสิฮะว่าขณะนี้ธาตุรู้ทางตาเนี่ยไม่ใช่ธาตุรู้ทางหูเพราะฉะนั้นจะเหมือนกันไหมล่ะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเป็นธาตุรู้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏต่างกันเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตไม่ว่าจะรู้อะไรทั้งสิ้นเป็นใหญ่เป็นประธานมีลักษณะอย่างไร
1: เหมือนว่าปัญญาที่เกิดรู้ตรงลักษณะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจนมีความมั่นคงแล้วก็สิ่งที่สติสัมปชัญญะรู้ตรงนั้นเนี่ยค่อยๆเริ่มปรากฏแก่ปัญญา
0: แต่การที่ปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นปรากฏไหม
1: ก็ต้องปรากฏ
0: ก็ต้องปรากฏเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆไปหัวภาพประจักษ์การเกิดดับได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ผิดเลยหลงเลยเอาปัญญาที่ไหนมารู้อย่างนั้นถ้าเป็นคนที่ละเอียด ทุกขั้นตอนค่ะต้องมีพื้นฐานที่จะทำให้เกิดปัญญาระดับนั้นเช่นถ้าไม่มีการฟังเลยที่จะรู้ว่านามธรรมกับรูปธรรมเนี่ยต่างกันและคำว่าธรรมะหมายความว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยหลากหลายมากถ้าไม่มีพื้นฐานอย่างนี้นะคะเราสามารถที่จะเข้าใจความต่างของนามธรรมกับรูปธรรมไหม
1: ไม่มีทาง
0: ไม่มีทางแต่พอฟังแล้วฟังแล้วฟังแล้วเข้าใจเนี่ยเราจะรู้เลยว่าขณะที่ฟังเข้าใจเนี่ยตอนที่เข้าใจเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ว่ามีสติและปัญญาแต่ว่าเข้าใจก็เข้าใจไปเข้าใจก็เข้าใจไปแต่เวลาที่ถึงอีกระดับหนึ่งนะคะเกิดจากความเข้าใจสติสัมปชัญญะเกิดไม่รู้หรือว่าคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยปรากฏแล้วธรรมะปรากฏด้วยดีอารมณ์นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏปรากฏด้วยดีแม้แต่คำว่าด้วยดีเนี่ยก็ไปนั่งสงสัยว่าดียังไงแต่เพราะปัญญาเข้าใจจะไม่ดีได้ยังไงคะต่างกับที่สติสัมปชัญญะไม่ได้รู้ตรงนั้นแต่กำลังรู้ตรงนั้นใช่ไหมคะสภาพนั้นจึงปรากฏด้วยดีเพราะปัญญาเข้าใจถูกต้องอย่างแข็งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะกระทบสัมผัสเด็กก็รู้ว่าแข็งไม่เข้าใจอะไรเลยเป็นโต๊ะไปเลยใช่ไหมคะแต่เรารู้ว่าแข็งเนี่ยไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่อะไรเลยปรากฏเมื่อมีการกระทบจะไม่แห่งปรากฏเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมคะสิ่งที่กระทบกายก็เย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างไม่ต้องพูดเลยสักคำว่าอ่อนแค่ไหนแข็งแค่ไหนเย็นหรือร้อนแค่ไหนตัวจริงที่กำลังปรากฏนั่นแหละตรงลักษณะนั้นนะคะแม้ขั้นฟังเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่ยังไม่ใช่ขั้นสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นปัญญาที่ปรากฏคือแข็งเนี่ยจะปรากฏด้วยดีก็ต้องต่างละถ้าไม่ใช่สติสัมปชัญญะก็ปรากฏอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอปรากฏด้วยดีเนี่ยขณะนั้นคนที่ฟังและสติสัมปชัญญะยังไม่เกิดเลยไม่รู้ว่าด้วยดีนี่คือยังไงก็ด้วยดีก็อย่างนี้เหรอใช่ไหมคะเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมแต่ว่าความเข้าใจกับไม่เข้าใจเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมไม่เข้าใจเลยคือโต๊ะเราแข็งใช่ไหมคะแต่พอเข้าใจนิดหน่อยโดยชื่อสิ่งนี้ไม่ใช่เราเป็นแค่แข็งนี่คือคิดแต่พอปรากฏด้วยดีเนี่ยความเป็นธรรมะที่แข็งจะต่างกับเวลาที่ไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นด้วยดีคือขณะนั้นปรากฏกับปัญญาไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดค่ะแม้แต่เสียงผ่านไปละหมดไปละเสียงอะไรก็ไม่รู้นะดับไปแล้วอะใช่ไหมคะแต่เวลาที่เป็นอารมณ์ของปัญญาปรากฏด้วยดีเฉพาะเสียงนั้น
1: ท่านอาจารย์ครับอย่างเช่นปกติชีวิตประจำวันมีธรรมะแล้วก็ต้องมีธรรมะปรากฏอย่างเช่นทางกายจับก็รู้ว่าก็มีปัจจัยให้คิดถึงว่าคืออะไร
0: อย่างนั้นยังไม่ได้ปรากฏด้วยดีเพราะคิดละใช่ไหมคะคิดถึงสิ่งที่ปรากฏซึ่งสิ่งที่ปรากฏนั้นดับแล้วแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เกิดดับสืบต่อเป็นปกติโดยความไม่รู้ทุกวันเนี่ยเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
1: เป็นอย่างนั้นครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสีขณะเนี้ยที่กำลังปรากฏถึงตาเนี่ยปรากฏด้วยดีหรือยัง
1: ยังครับ
0: ไม่มีทางแต่เมื่อไหร่ที่ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะไม่ได้มีการที่จะจำไว้มั่นคงเหมือนเดิมว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคนเป็นสัตว์แต่เริ่มเพียงแค่ปรากฏให้เห็นต่างกันแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่เพียงปรากฏให้เห็นและความเข้าใจชั่วขณะที่สิ่งนั้นปรากฏก็ค่อยๆสั้นแล้วก็เร็วแล้วก็น้อยลงจนกระทั่งแค่ปรากฏแล้วก็ดับ
1: หมายถึงว่าความเป็นปกติธรรมะก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าความรู้สามารถเกิดรู้ตรงนั้นได้
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจริงเป็นปกติไม่ผิดปกติเลย
1: อาจารย์กล่าวว่าบุคคลที่เจริญสติได้นะคือรู้ความต่างกันระหว่างมีสติกับหลงลืมสติ
0: ถูกต้องใช่ไหมคะตอนนี้หลงลืมสติหรือเปล่าเห็นไหมคะหรือมีสติ
1: ยังหลงลืมอยู่
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโดยการฟังเนี่ยรู้ได้ว่าไม่ใช่สติแต่ฟังเรื่องสติและที่เข้าใจนั่นก็ต้องเป็นสติ ตามที่ได้ศึกษาแต่ตัวสติไม่ปรากฏแม้แต่ตัวปัญญาไม่ใช่เราก็ไม่ปรากฏแต่โดยการศึกษาขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะมีทั้งสติและปัญญาและโสภณะเจตสิกอื่นๆนี่คือการเรียนนะคะแต่ขณะใดก็ตามไม่ได้คาดหวังเลยทั้งหมดต้องโดยความเป็นอนัตตาจึงจะเป็นปัญญาแต่ถ้าเป็นเราทำเมื่อไหร่นะมันไม่ใช่ปัญญาค่ะเพราะฉะนั้นการที่ฟังขณะนี้เขาเริ่มเข้าใจสังขารขันธ์จิตเจตสิกขณะนี้ค่ะที่เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยในฟังแล้วฟังอีกเนี่ยปรุงแต่งจนถึงพร้อมที่จะเป็นสติสัมปชัญญะเกิดก็ต้องต่างกับที่เราฟังเรื่องสติและปัญญาว่าเดี๋ยวนี้ก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดเนี่ยไม่ใช่รู้อย่างอื่นสิ่งที่ไม่รู้นี่แหละขณะนั้นไม่ใช่ความไม่รู้แต่เป็นสภาพที่เพราะฟังจึงรู้ตรงนั้นพอรู้ตรงนั้นเนี่ยอารมณ์นั้นปรากฏด้วยดีทันทีเพราะขณะนั้นสติเกิดก็ไม่สงสัยว่าสติใช่ไหมที่กำลังระลึกรู้ตรงนั้นแต่ปัญญาน้อยไหมเห็นไหมคะก็ถึงได้รู้ว่าแค่สติปัฏฐานเกิดได้ไม่พอจะต้องอีกนานเท่าไหร่กว่ารู้ละว่าลักษณะของสติเนี่ยต่างกับหลงลืมสติเพราะฉะนั้นเวลาสติเกิดนะคะปัญญาของคนนั้นก็เริ่มเข้าใจความต่างของขณะที่เป็นสติสัมปชัญญะแม้น้อยแต่ก็ไม่ใช่ขณะที่สติสัมปชัญญะไม่ได้เกิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโลภะมาได้ไหมก็ได้แต่ถ้าปัญญาไม่รู้ก็เป็นเราเพราะฉะนั้นนานเท่าไหร่กว่าจะเป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะว่าพอสติสัมปชัญญะเกิดหมดดับแล้วสงสัยมาละเพราะฉะนั้นสงสัยยังมีโอกาสจะเกิดไปเรื่อยๆจนกว่าปัญญาจะมั่นคงขึ้นจึงได้ไม่สงสัยเลยว่าวิจิกิจฉานุสัยเนี่ยดับด้วยโสตาปัตติมรรคเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยตรงทุกคำตามที่ได้ฟังไม่คลาดเคลื่อนเลยแต่ละอย่างเป็นสิ่งที่มีจริงสติเกิดโดยความเป็นอนัตตาสติเกิดแล้วยังปัญญาไม่พอก็ต้องอบรมต่อไปเพราะฉะนั้นจากขั้นปริยัตินะคะจะรู้ว่าสติปัฏฐานเกิดหรือเปล่าเป็นผู้ตรงแต่พอสติปัฏฐานเกิดก็ต่างแล้วอ่ะกับการที่สติปัฏฐานไม่ได้เกิดเพราะรู้ตรงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะเริ่มเห็นแล้วเนี่ยเริ่มมีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ปัญญาน้อยแค่ไหนเพราะเริ่มเกิดใช่ไหมคะจนกว่าจะชินต่อลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างโดยความเป็นอนัตตาอดทนแค่ไหนเพราะฉะนั้นหนทางนี้นะคะขันติบารมีนี่ยังไม่ถึงวิปัสสนาญาณพอเป็นวิปัสสนาญาณและวิปัสสนาญาณไหนเป็นขันติอย่างอ่อนนะฮะและวิปัสสนาไหนที่มีกำลังเพิ่มขึ้นเป็นขันติอย่างกลางและวิปัสสนาไหนเป็นขันติอย่างกล้าก็เห็นความต่างกันเลยของแม้แต่ความอดทนว่าอดทนแค่เนี้ยอย่าไปเทียบกับที่จะต้องอดทนที่จะละเพราะความเข้าใจในความละเอียดของธรรมะที่ปรากฏละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นว่าตรงไหนยังเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นนะคะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเนี่ยหลายระดับฟังเนี่ยอย่าไปทิดถึงเรื่องโบราณเก่าๆเลยใช่ไหมคะมันไม่มีแล้วอ่ะนี่ขั้นฟังขั้นปริยัติขั้นศึกษาธรรมะปฏิบัติสติปัฏฐานเกิดดับแล้วก็จริงแต่ยังคำนึงถึงอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเป็นสติอ่ะใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อไหร่จะเกิดอีกล่ะอนาคตมาอีกล่ะจนกว่าปัญญามีกำลังเท่านั้นนะคะละเพราะดับเพราะฉะนั้นกว่าจะไปถึงความละเอียดที่ว่าปัญญาจริงๆนะคะแล้วก็เข้าใจคำที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยเพราะได้รู้ความจริงนั้นแต่ถ้ายังไม่รู้ความจริงนั้นเอ๊ะขันติอย่างอ่อนเนี่ยจะเริ่มยังไงก็เวลานี้ก็ต้องขันติแล้วยังอ่อนอีกเหรอใช่ไหมคะแต่ความจริงเนี่ยขันติอย่างนี้เนี่ยค่ะยังไม่ใช่วิปัสสนาที่ยังไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาและปัญญาก็มีตั้งแต่ขั้นต้นคิดดูสิว่าไม่ใช่ขั้นที่มีกำลังเพราะฉะนั้นขันติกว่าจากขั้นต้นจะไปถึงขั้นที่มีกำลังเนี่ยการที่ไม่ใช่เรานะคะระลึกได้อาศัยการฟังต เป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งจนถึงขณะที่เกิดเป็นอย่างนั้นโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นหนทางนี้ค่ะเป็นหนทางอนัตตาโดยตลอดจึงเป็นหนทางที่ถูกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราจนถึงแม้อะไรก็ไม่ใช่เราก็เท่ากับละความเป็นเราไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อย
1: ที่อาจารย์กล่าวถึงไม่คำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วหรือคาดหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึงถ้าเป็นไปด้วยความพอใจในสิ่งที่ร่วงไปแล้วว่ามีความรู้มีความเข้าใจเกิดขึ้นหรือว่าคาดว่าจะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความอดทนที่จะมั่นคงด้วยปัญญาที่ไม่หวั่นไหวในทั้งสองอย่างนี้ครับท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นยังไม่เคยเห็นโลภะเลยใช่ไหมแต่ปัญญาเห็นมิฉะนั้นละไม่ได้เห็นไหมคะที่คุณวิชัยกล่าวเนี่ยโลภะพร้อมที่จะมามาแล้วด้วยใช่ฮะเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถเห็นไหมว่าเนี่ยถ้าไม่ละก็ติดข้องพอติดข้องแล้วจะรู้ความจริงได้ยังไงกำลังพอใจแต่สิ่งนั้นดับแล้วก็ไม่รู้เพราะพอใจอยู่อ่ะปิดบังละ
1: แต่สิ่งเหล่านี้เหมือนกับไม่เคยมาปรากฏเลยให้รู้จนกว่ามีปัญญาที่เกิดขึ้นค่อยๆเห็นความละเอียดตรงนี้ได้ซึ่งปกติเพลินๆทั่วๆไปไม่มีทางที่จะเห็นความจริงนี้ได้
0: เพราะฉะนั้นปัญญาเป็นปัญญาไม่ใช่เราเนี่ยไม่คมเลยไม่สามารถที่จะไปเข้าใจอะไรที่มันปรากฏจริงๆก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะแต่ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมเตชะเนี่ยคิดดูค่อยๆฟังจนกระทั่งไม่หลงทางแล้วก็นำไปจริงๆค่ะถ้าด้วยความไม่ใช่เราเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าสติเกิดกับลงลืมสติตามปัจจัยพอตามปัจจัยนี้จะไปหวังเหรอเห็นไหมคะพอหวังเกิดปัญญาต้องเห็นนะถ้าปัญญาไม่เห็นก็หวังต่อไปแต่ปัญญาเห็นโลภะก็ค่อยๆละความหวังเห็นไหมคะว่าแค่นี้ค่ะคือหวังด้วยความติดข้องในความเป็นเรายังหวังอื่นอีกละที่พระอริยะท่านต่อไปจะต้องละแค่นี้ก็ละแค่ความเห็นผิดแต่ก็สบายแล้วนะคือว่าเป็นผู้ไปสู่กระแสของนิพพานจะอีกกี่ชาติก็ไม่สำคัญละเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงอันนั้นนะคะก็อยากเป็นผู้ที่จะต้องเหมือนกับปลอบใจตัวเองอะอย่างน้อยที่สุดก็ได้ฟังได้เข้าใจหนทางไม่ไปผิดนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ไปหนทางผิดถ้าไปหนทางผิดก็คือหันหลังให้พระสัตธรรมไม่มีทางรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยและใครจะไปบอกให้มาทางนี้ให้มาทางนี้อย่าไปทางโน้นช่วยไม่ได้เลยค่ะถ้าเขาสะสมมาที่จะเห็นผิดที่จะเป็นผู้ประมาทที่จะเป็นผู้ที่ไม่รู้ความละเอียดของธรรมะแล้วกล้าที่จะกล่าวคำที่ตรงกันข้ามกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโทษมหาศาลค่ะเพราะกว่าพระองค์จะได้รู้ความจริงจนประกาศปัญญาของพระองค์จากทุกคำที่ตรัสไปให้คนอื่นได้เข้าใจกลับไปทำลายคำพวกนั้นหมดต้องเป็นผู้ที่ประมาทไม่ได้เลยนะคะต้องละเอียดต้องรอบคอบเหมือนกับจะเดินไปเนี่ยขวากน้ำเต็มเลยจะย่างเท้าไปทางไหนเนี่ยต้องละเอียดเพราะฉะนั้นนะคะพระปัจฉิมโอวาทสุดท้ายจงย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแม้ด้วยการฟังประมาทไม่ได้เลยให้ถึงพร้อมหมายความว่าทุกอย่าง
3: อาจารย์แล้ววันนี้ก็เข้าใจขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นที่สำคัญกว่าอื่นใดทั้งหมดคือความมั่นคง
3: ค่ะ
0: มั่นคงที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏแล้วรู้หรือเปล่าไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นค่ะอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละค่อยๆเข้าใจขึ้นโดยความเป็นอนัตตาก
4: ราบเรียนท่านอาจารย์ครับท่านก็แสดงสภาพที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนะฮะก็หลายประการประการหนึ่งคือโลภะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแต่ขณะเดียวกันฮะความปลื้มปิติที่ได้ฟังพระธรรมท่านก็มีแสดงว่าก็ไม่รู้จักอิ่มกับการฟังพระธรรมคือสิ่งที่เป็นจริงท่านอาจารย
0: ์ค่ะโลภะไม่มีวันอิ่ม
4: ไม่มีวันอิ่ม
0: แต่การฟังธรรมะก็ไม่พอนะคะถึงแม้การฟังเห็นประโยชน์แล้วรู้ว่าอิ่มใจที่ได้ฟังแต่ก็ยังไม่พออิ่มใจที่ไม่เห็นผิดยากมากเลยค่ะที่จะไม่ตามโลภะไปด้วยความต้องการเพราะว่าโลภะ นานมากนะคะที่คุ้นเคยกันมามองไม่เห็นเลยแล้วยังไงนะคะถึงจะรู้ได้ว่าเราได้เริ่มเข้าใจพระธรรมและเห็นคุณเห็นไหมคะ
4: ครับ
0: อีกมากเลยที่เราจะต้องเป็นคนที่ละเอียดเพียงแค่คำถามว่าเราได้ฟังอย่างนี้เราอิ่มใจที่ได้เข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะและรู้ว่าสามารถที่จะมีทางที่จะเข้าใจได้อีกนะคะแจ่มแจ้งขึ้นอีกได้แต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าธรรมะที่เราเข้าใจเนี่ยนำไปในอะไรบ้างแม้แต่ความเป็นผู้ละเอียดในกุศลใช่ไหมคะบางคนวันหนึ่งไม่ได้ค่อยทำกุศลหรอกเพราะคิดว่ากุศลจะต้องเป็นเรื่องใหญ่นะคะต้องเป็นเรื่องบริจาคเงินสร้างโน่นทำนี่สารพัดอย่างแล้วกุศลเล็กๆน้อยๆทำไมประมาทเห็นไหมคะพลาดไม่ทำอกุศลทั้งนั้นเลยทั้งวันเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะที่เข้าใจประโยชน์และคุณของกุศลละเห็นโทษของอกุศลเพิ่มขึ้นไหมหรือว่ายังพอใจที่จะให้อกุศลทุกประการเนี่ยมันมากเหมือนเดิมโลภะก็ยังเท่าเก่าโทสะก็ยังให้เหมือนเดิมใช่ไหมคะหรือว่าปัญญาเริ่มนำไม่ใช่เรานะคะแต่ปัญญาละนำไปให้เห็นโทษของอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยและเห็นประโยชน์ของกุศลแม้เพียงเล็กน้อยเห็นไหมคะปัญญาทำให้ขยันในกุศลและค่อยๆเบาบางทางฝ่ายอกุศลแต่ก่อนนี้เราจะไม่รู้ว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาทำผิดเนี่ยต้องเขานะคะแต่ถ้ากุศลเกิดประโยชน์อะไรที่เราจะไปทำให้มีความเดือดร้อนต่อไปถ้าเราสามารถที่จะแก้ไขได้ใช่ไหมคะก็ทำไปเลยไม่เดือดร้อนที่จะไปเพิ่มความเดือดร้อนให้เขาและกุศลของเราก็สามารถที่จะเกิดขึ้นนะคะขัดเกลาการที่เอ๊ะเราจะทำทำไมนั่นเขาควรทำสิเพราะเขาทำไม่ดีเขาไม่ล้างจานก็ให้เขาล้างไม่ใช่เราไปล้างให้เขาใช่ไหมคะละเอียดอย่างนี้คิดดูสิสภาพของจิตเนี่ยเขาทำจานเลอะก็ไม่เป็นไรเขาลืมไปก็ได้เขาอะไรก็ถ้าเราล้างเนี่ยมันดีกว่าไหมล่ะดีกว่าไปโวยวายใช่ไหมทำไมแล้วไม่รู้จักล้างทิ้งไม่ได้ตั้งนานเลยอะไรเงี้ยมันเป็นคนละเรื่องเลยค่ะเรื่องของกุศลกับอกุศลเนี่ยเห็นประโยชน์เลยนะคะแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยจะไม่รู้เลยค่ะว่านั่นเป็นหนทางบารมีเพราะเหตุว่ากุศลเท่านั้นที่ขณะนั้นไม่มีอกุศลแต่ถ้าไม่เป็นกุศลก็ต้องเป็นอกุศลน่ะแล้วเราก็ให้โอกาสแก่อกุศลมาทั้งหลายในชีวิตของเราใช่ไหมคะคิดแต่ว่าต้องถูกต้องผิดต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ทำซะเลยไม่ได้หรือใช่ไหมคะนี่ค่ะความละเอียดแม้แต่เพียงเล็กน้อยเนี่ยปัญญานะคะนำไปไม่ใช่ใครจะคิดได้เองเพราะฉะนั้นเครื่องวัดว่าเรามีปัญญาระดับไหนชีวิตประจำวันที่ค่อยๆเปลี่ยนบ้างหรือเปล่าค่อยๆทำอย่างอื่นที่เป็นกุศลโดยไม่ได้ขัดเคืองโดยไม่ได้ไปเพ่งโทษใครใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เห็นต่างกันมากเลยว่าถ้าเราไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้เข้าใจอย่างนี้เราก็เหมือนเดิมแต่ปัญญานำไปในกิจที่เป็นกุศลทั้งปวงแม้ใครไม่รู้แม้เล็กน้อยแต่ขณะนั้นกุศลจิตหรืออกุศลจิตคนนั้นก็ย่อมเห็นคุณเห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันก็เป็นเครื่องส่องให้รู้นะคะปัญหาทั้งหมดมาจากอกุศลและก็ปัญหาทั้งหมดไม่มีเมื่อจิตเป็นกุศล
5: พูดถึงเรื่องความไม่อิ่มในธรรมะเนี่ยผมก็ได้ยินที่ว่าท่านสรรเสริญคุณธรรมของท่านพระอนนท์คือไม่อิ่มเลยนะครับในการที่ท่านพระอนนท์จะกล่าวหรือแสดงนะครับคือธรรมะถ้าเป็นเรื่องของธรรมะน่ะไม่มีวันอิ่มเพราะว่าเป็นไปเพื่อความยินดีในความเป็นจริงของรสพระธรรมครับ
0: ค่ะพอได้ฟังอย่างนี้นะคะปัญญาที่มีวันนี้แหละก็จะเริ่มทำให้เราเห็นว่าเราเป็นอกุศลขณะไหนและพอได้ฟังเป็นปัจจัยให้กุศลเกิดเปลี่ยนจากเดิมละใช่ไหมคะนี่ก็คือคุณอย่างยิ่งของการที่จะไม่ละเลยที่จะทำสิ่งที่เป็นบารมีเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นได้มากมายทันทีเลยค่ะกุศลต้องมีกำลังเพราะอะไรคะอย่างทานอย่างเงี้ยก็สละความเห็นแก่ตัวสามารถที่จะให้คนอื่นได้จะให้สิ่งของที่เป็นประโยชน์นะคะให้คำที่เขาสบายใจหรือมีกายวาจาอะไรก็ได้เหมือนกับให้เขาได้มีความสุขขณะนั้นนะคะก็เป็นทานอย่างหนึ่งให้วัตถุก็ได้ให้คำพูดก็ได้ให ให้ความเข้าใจธรรมะก็ได้ขณะนั้นก็ค่อยๆละความเราจะเหนื่อยหรือเราจะลำบากไม่มีเลยใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะเพื่อการละเพื่อการสละเพราะว่ามันมากมากมายมหาศาลไม่มีทางจะหมดได้ค่ะถ้าไม่มีกุศลและถ้าไม่เริ่มต้นนะคะและใครก็บังคับใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1100
0: สนทนาธรรมที่สโมสรทหารบกวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2560
2: ตอนนี้ก็คือตอนที่รู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้ก็ฟังต่อไปจนกว่าความเห็นถูกต้องความเข้าใจถูกจะค่อยๆทำหน้าที่เพิ่มขึ้น
3: ค่ะแต่เมื่อเช้าหนูก็เงียบแล้วก็รู้สึกเราต้องทำอย่างนี้มาแน่ๆเราถึงได้ฟังเสียงที่ไม่ถูกใจแต่ไม่โต้ตอบเงียบ
2: ค่ะเริ่มเปลี่ยนเริ่มเห็นแต่ยังเป็นเราเพราะฉะนั้นยากที่สุดคือการเห็นถูกต้องว่าไม่ใช่เราเมื่อไหร่เห็นจริงอย่างนั้นนะคะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันดับการไม่รู้การเกิดดับของสภาพธรรมในขณะนี้ดับการที่เคยไม่เห็นโทษภัยของสังสารวัฏซึ่งเพียงขั้นฟังก็ได้ยินนะคะแต่ยังไม่ละเอียดพอเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินละเอียดมากขึ้นมากขึ้นจะค่อยๆเป็นไปทีละเล็กทีละน้อยจึงต้องอาศัยบารมีคือคุณความดีทั้งสิบ
3: บางครั้งคิดว่าเราฟังพระธรรมบ่อยๆอกุศลจะลดลงแต่พอขับรถนี่เห็นชัดมากเลยว่าอกุศลเยอะมากแล้วเห็นคนที่ขับแซงซ้ายแซงขวาเราก็จะทำไมเจอคนแย่จังอย่างนี้จะพิจารณายังไงคะท่านอาจารย
2: ์ค่ะด้วยความเป็นเราแต่ไม่ใช่ด้วยปัญญาที่รู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้ต่างกันใช่ไหมคะ
3: ต่างกันค่ะ
2: โกรธมากมากแต่รู้ว่าไม่ใช่เราดีกว่าโกรธมากๆแล้วก็พยายามไม่โกรธ
4: ครับผมขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องการอ่านหนังสือธรรมะการฟังธรรมะการสนทนาธรรมะบางคนก็บอกว่าไม่อยากมาฟังอ่านหนังสือก็พอบางคนก็ฟังธรรมะแล้วก็มาสนทนาธรรมะเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
2: จะอยู่บ้านนะคะไม่มาร่วมสนทนาธรรมหรือว่าจะอ่านหนังสือจะทำอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเพื่ออะไรเห็นไหมคะต้องมีจุดประสงค์เพื่อเข้าใจธรรมะแม้จุดประสงค์ต้องตรงไม่ใช่ว่าเพื่อเราจะได้เป็นคนดีหรือเพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนี้นะคะแต่ว่าที่ถูกก็คือว่าแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังแม้แต่อ่านเนี่ยเข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจอ่านธรรมะก็เพื่อเข้าใจทั้งหมดอยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะเพื่อประโยชน์คือได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จไปที่ใดพระองค์ตรัสเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือเปล่าทราบไหมถ้าไม่ให้พูดเรื่องนี้จะให้พูดเรื่องอะไรกำลังเห็นแท้ๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็รู้ว่ายากแสนยากกว่าที่จะรู้ตรงเห็นและเข้าใจเห็นจริงๆว่าเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่มีรูปร่างเลยนะคะสักนิดเดียวก็ไม่มีที่จะเป็นแข็งหรือเป็นเสียงหรือจะเป็นกลิ่นอะไรลองคิดถึงธาตุนั้นเหมือนโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยจริงๆแต่มีธาตุรู้เกิดขึ้นขณะนั้นจึงจะสามารถรู้ว่านี่แหละความหมายของธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นแต่เป็นธาตุรู้ที่กำลังรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นยังคงมีความสงสัยแน่นอนนะคะวิจิกิจฉาในภาษาบาลีหมายความว่าไม่แน่ใจว่าขณะนี้ค่ะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินฟังเนี่ยแค่ไหนเช่นเห็นกำลังมีแท้ๆเนี่ยแล้วก็บอกว่าเห็นเป็นธาตุรู้ฟังได้ภาษาไทยเข้าใจแต่ความเป็นธาตุไม่ปรากฏและความเป็นธาตุรู้ซึ่งขณะนั้นต้องไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นนอกจากธาตุรู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะก็ลึกซึ้งนะคะแล้วก็ต้องค่อยๆชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นเราฟังแล้วก็ลืมแน่นอนค่ะไม่ว่าจะฟังเช้าสายก็ลืมหรือพอจบวิทยุที่ฟังก็ลืมเป็นเรื่องอื่นทันทีนะคะไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายค่ำดึกลืมทั้งนั้นจึงต้องฟังอีกฟังอีกฟังอีกเพื่อที่จะได้เป็นปัจจัยปรุงแต่งให้เข้าใจมั่นคงขึ้นเพราะว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นที่บอกว่าซ้ำซากเข้าใจแค่ไหน ต้องซ้ำจนกระทั่งแม้เดี๋ยวนี้นะคะเห็นเป็นธาตุรู้พูดไปอีกกี่ครั้งกี่ครั้งนะคะก็เพื่อที่จะให้ค่อยๆเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นเพราะขณะนี้นะคะมีเห็นได้ยินว่าเห็นเป็นธาตุรู้แต่ยังไม่ได้เข้าใจเห็นที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงขั้นนั้นนะคะต้องเป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งซึ่งเป็นปฏิปฏิคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นไปตามลำดับปริยัติฟังพระพุทธพจน์คำของพระองค์ไม่ใช่ฟังเฉยๆนะคะรอบรู้ในคำนั้นทุกคำแล้วก็สอดคล้องกันด้วยเช่นธรรมะรอบรู้ว่าเป็นธรรมะก็ไม่มีเราถ้ารอบรู้จริงๆไม่มีเราแล้วเป็นอะไรก็สามารถที่จะกล่าวถึงได้นะคะแต่ยังไม่ถึงขณะนี้เดี๋ยวนี้เพียงแต่เอ่ยชื่อถ้ากล่าวถึงจิตพูดได้จิตมีเท่าไหร่กี่ประเภทนะคะแต่ยังไม่ถึงจิตเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังเกิดดับทำกิจเห็นบ้างได้ยินบ้างเพียงแต่ว่ากำลังพูดเรื่องราวของจิตพูดถึงเจตสิกสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตนะคะโลภะก็มีพูดถึงโลภะมีตั้งหลายชื่ออาสาความหวังนะคะก็เป็นโลภะต่างๆเหล่านี้ค่ะให้เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าแม้เพียงหวังโลภะแล้วแค่หวังนิดเดียวนะคะก็โลภะแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราพูดถึงสิ่งนี้บ่อยๆเพราะว่ามีสิ่งนี้ทั้งวันตลอดเวลาทุกอย่างเป็นธรรมะก็ไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นฟังเพื่อให้ถึงสภาพที่กำลังมีขณะนั้นเป็นความเข้าใจที่มั่นคงว่านั่นไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจากปริยัติซึ่งรอบรู้และสอดคล้องกันทั้งหมดนะคะก็จะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเป็นปฏิปติซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าไปปฏิบัติธรรมะแต่ความจริงต้องเป็นปัญญาซึ่งอาศัยการฟังแล้วเข้าใจนะคะในความเป็นอนัตตาถ้าในความเป็นอนัตตาเนี่ยไม่ได้หวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยจะไปไหนล่ะคะไปทำไมด้านหวังละแต่ว่าโดยความเป็นอนัตตาถ้ามีความเข้าใจที่สามารถจะถึงการรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นปฏิปฏิก็ต้องโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นหนทางนี้นะคะเป็นทางไปสู่ความไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราโดยตลอดฟังธรรมะเพื่อละค่ะเพื่อละความไม่รู้ซึ่งทำให้เกิดความต้องการและความยึดมั่นว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งของภิกขุซึ่งหมายความถึงภิกษุนะคะไม่ทราบมีใครฟังหรือเปล่าว่าเช้านี้ภิกขุคือผู้ที่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพื่อดับกิเลสถูกต้องไหมคะมิฉะนั้นจะเป็นภิกขุทำไม
5: กราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะเรื่องของความมั่นคงนะคะอาจารย์ในฐานะที่ยังไม่ใช่พระอริยบุคคลซึ่งถ้าเป็นท่านพระโสดาบันก็จะต้องมีความมั่นคงในธรรมะมากแต่ว่าถ้าเป็นปุถุชนนอกเหนือจากการฟังธรรมะอย่างต่อเนื่องจะต้องมีการพิจารณาอย่างไรคะอาจารย์คะ
2: คุณหมอเชื่ออะไรบ้างคะ
5: ก็เชื่อในเรื่องของกรรมการกระทำแล้วก็ผลของกรรมค่ะท่านอาจารย
2: ์รู้ไหมคะว่าเห็นขณะนี้เป็นผลของกรรม
5: จากการศึกษาเข้าใจว่าเป็นผลของกรรมค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอย่างอื่นจะมาทำให้เห็นเดี๋ยวนี้ได้ไหมถ้าไม่ใช่กรรม
5: ไม่ได้ค่ะ
2: ก็ค่อยๆมันคงขึ้น
5: ถึงแม้ว่าจะมีปรากฏการณ์ที่อธิบายไม่ได
2: ้อธิบายไม่ได้เพราะไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ถ้ารู้ว่ามีเหตุปัจจัยเกิดระดับไปก็ไม่สนใจเพราะฉะนั้นไม่ทำให้คุณหมอลำบากคิดมากเมื่อมีความรู้ว่าดับแล้วหมดแล้วเท่านั้นเองแล้วก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏสืบต่อซึ่งไม่รู้ถ้ารู้และเข้าใจสิ่งนั้นก็ไม่มีสิ่งอื่นที่จะเข้ามาแทรกได้แต่เพราะเหตุว่าไม่รู้ก็มีสิ่งอื่นที่มาแทรกทำให้คิดไปต่างๆนานาแต่ว่าตามความเป็นจริงทั้งหมดก็คือว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นระดับไปแล้วก็จะไปกังวลเรื่องนั้นดีไหมคะซึ่งหาคำตอบไม่ได้แต่คำตอบจริงๆก็คือไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดระดับหมดแล้วถ้ากังวลถึงก็หมายความว่ายังไม่ละยังไม่สละยังเป็นเราเพราะฉะนั้นการที่จะละความเป็นเรายากมากนะคะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าขณะนั้นน่ะเป็นเราแต่ว่าถ้ารู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเป็นอะไรก็เป็นแค่คิดแล้วก็ดับกลับมาอีกไม่ได้เลย
6: อาจารย์คะจะเรียนสนทนาว่าเห็นที่ฟังแล้วเป็นรอบรู้ ก็ฟังแล้วยังเป็นตัวเราเห็นนี่จะมีความต่างเนี่ยนะ
2: ยังไม่หมดความเป็นเราแต่รู้ไหมคะว่าเห็นต้องเกิด
6: ก็เห็นต้องเกิดค่ะ
2: ก็เริ่มค่อยๆเข้าใจว่าไม่ใช่เราใช่ไหมคะที่จะไปทำให้เห็นเกิดคำสั้นๆคำเดียวเรื่องเดียวแต่คิดไตร่ตรองนะคะจนกว่าสามารถจะเข้าถึงความไม่ใช่เราในสิ่งที่กำลังมีต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานมากเพราะเหตุว่าเรายึดถือว่าเป็นเราเพราะไม่รู้มานานมากค่ะเพียงแค่ฟังอย่างนี้แล้วจะให้รู้ว่าไม่ใช่เราที่เห็นเนี่ยเป็นไปไม่ได้สัจจะคือความตรงเพียงแค่ฟังแต่เริ่มเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าสามารถที่จะประจักษ์แจ้งเห็นที่เกิดและดับเพราะเห็นเกิดจริงๆดับจริงๆนี่คือมั่นคงแต่ไม่ใช่ว่าพยายามไปหาทางให้มั่นคงนะคะแต่มั่นคงในความเป็นอนัตตาสะสมอกุศลมาตั้งมากมายกี่กับแล้วก็จะให้ฟังครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะให้เข้าใจขึ้นมากๆเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่ฟังไว้ค่ะฟังไว้เพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ไม่ใช่เราสภาพจำก็จำไว้แล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นปรากฏก็จำอย่างอื่นไปเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยจำธรรมะมากหรือว่าจำน้อยแต่ว่าจำอย่างอื่นไม่มากแค่คนนั้นเป็นใครจำได้เนี่ยเห็นไหมคะมากไหมคะเนี่ยทุกคนในห้องเนี้ยและยังจำสิ่งต่างๆในห้องนี้ได้ด้วยแต่ว่าจำว่าไม่ใช่เราน้อยมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังจนกว่ามีปัจจัยพอที่จะระลึกได้ในขณะที่สิ่งนั้นกำลังทำหน้าที่เห็นทำหน้าที่ได้ยินทำหน้าที่คิดนึกเดี๋ยวนี้ค่ะก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่จริงแต่ลึกซึ้งที่ต้องอาศัยการเวลาซึ่งเป็นบารมี
6: กราบเรียนท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นฟังแบบรอบรู้เนี่ยก็คือเข้าใจจริงๆในคำนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าพูดตามหรือจำได้แต่เข้าใจว่า
2: จริงเป็นการรอบรู้เมื่อเข้าใจจริงๆได้ยินคำว่าธรรมะที่ไหนเนี่ยเข้าใจจริงๆรับรู้ไหมคะ
6: ถ้าเข้าใจจริงๆค่ะรับร
2: ู้ได้ยินคำว่าเห็นได้ยินคำว่าธาตุได้ยินคำว่าอายตนะมั่นคงหรือยังว่าเป็นธรรมะกี่คำกี่คำก็มั่นคงหรือยังว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคำแรกคำเดียวค่ะเป็นธรรมะถึงความเป็นพระอรหันต์เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น
6: เพราะฉะนั้นในการเริ่มต้นฟังเนี่ยก็จำเป็นมากว่าฟังเพื่อเข้าใจอย่างที่ท่านอาจารย์ย้ำไม่ใช่เพื่อจำคำไม่ใช่เพื่อคิดว่าอยู่ในตำราแต่ธรรมะก็คือต้องเป็นขณะนี้เดี๋ยวนี้
2: ไม่ใช่เพื่อให้สติสัมปชัญญะเกิดไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยนะคะแต่เพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นธรรมะว่าไม่ใช่เรา
6: ซึ่งเมื่อเริ่มต้นปลูกเช่นนี้ก็จะค่อยๆสะสมความเข้าใจไปได้เรื่อย
2: ๆค่ะเป็นเรื่องละตั้งแต่ต้นเลยไม่ได้ไปติดข้องที่คำไหนไม่ได้ไปอยากรู้นั่นอยากรู้นี่นะคะแต่ว่าแม้แต่สิ่งที่ได้ฟังเนี่ยความมั่นคงในความเป็นธรรมะก็จะทำให้รู้ความเป็นธรรมะของสิ่งที่มีโดยความเป็นอนัตตาทั้งหมดต้องเป็นเรื่องละค่ะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเพื่อละความไม่รู้เพื่อละกิเลส
7: ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงรูปที่แยกย่อยไม่ได้แล้วนะคะที่ว่ามี8รูปเนี่ยแล้วสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมธาตุรู้ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยจะมีส่วนประกอบพร้อมกันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะท่านอาจารย์
2: ค่ะจิตหนึ่งนะคะเป็นธาตุรู้อย่างเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะคือจิตที่รู้ว่าสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ทางตาเนี่ยเป็นอย่างนี้ทางหูนะคะจิตได้ยินเสียงอย่างนี้เฉพาะเสียงที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่จิตกำลังรู้เพราะฉะนั้นก็คือว่าจิตเป็นจิตหลากหลายมากใช่ไหมคะเพราะว่าอาศัยตาเกิดขึ้นเห็นอาศัยหูเกิดขึ้นได้ยินเพราะฉะนั้นจะให้เป็นจิตเดียวกันได้ไหม
7: ไม่ได้แน่นอน
2: ไม่ได้และจิต

0: แต่แยกเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกไม่รู้จักกันด้วยอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจิตแต่ละประเภทก็ต่างกันตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยคุณเบนจมาศต้องทราบก่อนนะคะว่าเราจำแนกเจตสิกตามประเภทของเจตสิกเจตสิกบางอย่างต้องเกิดกับจิตทุกประเภทได้แก่เจตสิก7ประเภทเนี่ยต้องเกิดกับจิตทุกประเภทแปลว่าจิตจะขาดเจตสิก7ดวงนี้ไม่ได้เลยแต่ว่าเจตสิกอื่นที่จะเกิดหรือไม่เกิดก็ทำให้จิตนั้นหลากหลายเช่นโลภะเกิดกับจิตก็ทำให้จิตนั้นเป็นจิตที่มีโลภะเกิดร่วมด้วยถ้าโทสะเกิดร่วมด้วยก็ทำให้เป็นจิตอีกประเภทหนึ่งซึ่งต่างกับโลภะมูลจิตเพราะเหตุว่ามีโทสะเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็จำแนกจิตออกไปถ้าเป็นทางฝ่ายกุศลก็ต้องมีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วย
1: ท่านอาจารย์คะผลของกรรมอะค่ะ
0: คือผลของกรรมให้หนูก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: กรรมคืออะไร
1: กรรมคือเจตนาเจตสิก
0: เจตนาคืออะไร
1: เจตนาคือการจงใจตั้งใจที่จะกระทำ
0: เพราะฉะนั้นเจตสิกแต่ละหนึ่งนะคะต่างกันไปโดยลักษณะโดยกิจหน้าที่โดยอาการปรากฏโดยเหตุใกล้ที่ให้เกิดเจตสิกนั้นๆเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการละเอียดอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้เข้าใจจริงๆนะคะว่าไม่ใช่เราถ้ากล่าวถึงเจตสิกก็เป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ซ้ำกันต่างกันเป็น52ประเภทอย่างตั้งใจหรือเจตนาเจตสิกเนี่ยเกิดกับจิตทุกประเภทเกิดกับจิตที่เป็นเหตุต้องต่างกับเจตนาที่เกิดกับจิตที่เป็นผลใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้เจตนาที่จะช่วยคนอื่นดับแล้วขณะนี้เห็นเกิดขึ้นมีเจตนาเกิดรวมด้วยไม่ใช่เจตนาช่วยคนอื่นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพียงแค่ขวนขวายกระทำกิจให้สำเร็จกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมคือเจตสิกและจิตที่เกิดร่วมกันให้ทำกิจหน้าที่เพราะฉะนั้นต้องรู้ลักษณะของเจตสิกด้วยต้องรู้กิจของเขาด้วยแต่ละหนึ่ง
1: ผลของกรรมที่ได้กระทำ
0: ผลของกรรมที่ได้ทำแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในชาตินี้มีไหม
1: มี
0: นะคะจากโลกนี้ไปแล้วยังมีกรรมที่ยังไม่ได้ให้ผลใช่ไหม
1: มี
0: เพราะฉะนั้นหลังจากที่ตายคือจุติจิตขณะสุดท้ายใช้คำว่าจุตินะคะเพราะว่าทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ทันทีที่จิตนี้ดับกระทำกิจเคลื่อนพ้นความเป็นบุคคลนี้จะกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยสักขณะเดียวที่เราใช้คำว่าตายต้องเข้าใจแต่ละคำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจิตขณะสุดท้ายคือจุติจิตทำกิจจุติเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้แต่กรรมที่ยังไม่ได้ให้ผลมีไหม
1: มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกรรมหนึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดผลนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องกรรมและผลของกรรมเพราะฉะนั้นกรรมหนึ่งจะเป็นปัจจัยทำให้ผลของกรรมเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจะเป็นผลของกรรมใดถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมที่ไม่ดีนะคะก็ทำให้เกิดในนรกเป็นเปรตหรือว่าเป็นอสุรกายแต่ที่เรามองเห็นในชาตินี้ก็คือเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนี้ค่ะก็มีการเกิดซึ่งไม่ใช่มนุษย์นะคะแต่เป็นสัตว์บนบกบ้างในน้ำบ้างเป็นปลาเป็นนกมีขาบ้างไม่มีขาบ้างมีขาเยอะบ้างพวกนี้นะคะก็แล้วแต่กรรมทั้งสิ้นพอจะเห็นกรรมไหมคะว่าทำให้มีการเกิดหลากหลายตามกรรมที่ได้กระทำแล้วแม้แต่เกิดเป็นสุนัขยังไม่เหมือนกันเลยมีตั้งหลายพันพันเดียวกันก็ยังไม่เหมือนกันอีกเหมือนเราเดี๋ยวนี้แต่ละคนนะคะก็เกิดเพราะกรรมหนึ่งที่ทำให้เป็นคนนี้ยังไม่จากความเป็นบุคคลนี้เพราะว่าจุติจิตยังไม่ได้เกิดขึ้นจะให้เกิดก็ไม่ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยที่ว่าจะสิ้นสุดกรรมที่จะทำให้เป็นบุคคลนี้เมื่อไหร่ที่เราใช้คำว่าถึงแก่กรรมคือถึงแก่กรรมที่จะทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องเห็นไปได้ยินไปเพราะฉะนั้นให้ทราบว่ากรรมที่ยังไม่ได้ให้ผลมีโอกาสจะให้ผลหลังจากที่ตายแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นหนึ่งละเป็นคนนี้แล้วกรรมอื่นๆและกรรมที่ทำให้เกิดก็ยังสามารถที่จะให้ผลนะคะทำให้มีจิตเห็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นผลของกุศลเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นผลของอกุศลได้ยินเสียงที่น่าพอใจเป็นผลของกุศลได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจเป็นผลของอกุศลกล่าวถึงชีวิตประจำวันโดยละเอียดให้รู้ว่าขณะใดเป็นผลของกรรมและขณะใดไม่ใช่ผลของกรรม

0: ราะฉะนั้นผลของกรรมหลังจากที่เกิดแล้วนะคะก็จะต้องเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างโดยเลือกไม่ได้และถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกกรรมก็ยังทำให้หลับสนิทดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนั้นไว้จนกว่าจะตื่นขึ้นเห็นอีกได้ยินอีกเป็นต้นนี่คือกรรมและผลของกรรม
1: ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่เมื่อได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสหรือว่ากระทบสัมผัส
0: เพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเท่าที่จะรู้ได้ก็คือว่าขณะใดที่เห็นเป็นผลของกรรมได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายสุขบ้างทุกบ้างเป็นผลของกรรมในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะนอกจากนั้นแล้วไม่ใช่ผลของกรรมคิดนึกต่างๆนะคะไม่ใช่ผลของกรรมคิดชั่วก็มีคิดดีก็มีไม่ใช่ผลของกรรม
1: แล้วลาภยศสรรเสริญเงินทองนะคะท่านอาจารย์
0: ลาภคืออะไร
1: ลาภก็คือสิ่งที่ได้มาแล้วรู้สึกเป็นสุข
0: ค่ะได้อะไรมาทางไหน
1: อย่างได้เงินมา
0: ค่ะไม่เห็นหรือเห็น
1: ก็เห็นด้วยสัมผัสด้วย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนำมาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจซึ่งเป็นผลของกรรมที่ได้รับสิ่งที่น่าพอใจเมื่อไหร่ก็เป็นผลของกุศลกรรมเมื่อนั้น
1: แต่ว่ามันไม่ใช่วัตถุสิ่งของถ้าจะพูดถึงรูป
0: ถ้าได้มาแล
1: ้
0: วไม่เห็นนะคะไม่ได้ยินไม่เป็นกลิ่นไม่เป็นรสไม่เป็นสิ่งที่กระทบสัมผัสที่น่าพอใจจะเป็นผลของกรรมไหมเอาไหมคะไม่มีอะไรแต่นี้ทั้งวันที่แสวงหาก็คือรูปทางตาต้องการเห็นเสียงทางหูกลิ่นทางจมูกรสต่างๆทางลิ้นและสิ่งที่กระทบสัมผัสกาย
1: อย่างแค่เห็นเงินแต่ว่ามันไม่ใช่เงินของเรามันก็แค่เห็นมันไม่ใช่ลาภ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเงินไม่ใช่เศษกระดาษใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เงินนำมาซึ่งสิ่งที่ต้องการนำมาซึ่งสิ่งที่เราเรียกว่าลาภจะเป็นเสื้อสวยๆจะเป็นกระเป๋าจะเป็นรองเท้าจะเป็นวิทยุจะเป็นอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะนำมาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาษาบาลีใช้คำว่าโผฏฐัพพะเพราะทางกายเนี่ยกระทบเย็นร้อนธาตุไฟหนึ่งรูปอ่อนแข็งธาตุดินหนึ่งรูปตึงไหวธาตุลมหนึ่งรูปรวมเรียกสามรูปนี้ว่าโผฏฐัพพะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนแต่ละหนึ่งรูปเพราะฉะนั้นเงินนำมาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่บอกว่าได้ลาภคือได้สิ่งที่เงินนำมาถ้าเงินเป็นเศษกระดาษก็ไม่เอาใช่ไหมคะ
1: แต่ความต้องการนั้นน่ะก็ทราบว่ามันเป็นกิเลสอะค่ะมันก็แสวงหาในสิ่งที่ชอบอะ
0: ค่ะถ้าไม่ได้แล้วไง
1: ไม่ได้ในสิ่งที่พอใจก็เป็นทุกข
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นทุกข์มาจากไหน
1: ก็มาจากสิ่งที่ไม่ได้สิ่งที่พอใจ
0: มาจากความติดข้อง
1: ต้องการ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่ดับกิเลสแล้วนะคะถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่เดือดร้อนเลย
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์02-468-0239 และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโม

ไม่รู้จบสังสารวัฏคืออะไรเดี๋ยวนี้เป็นสังสารวัฏอย่างไรจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่29 มกราคม 2557

0: ก็ต้องเข้าใจคำว่าสังสารวัฏก่อนนะคะเพราะว่าเราได้ยินคำนี้บ่อยๆแต่ก็ควรจะได้เข้าใจความจริงด้วยขอเชิญคุณคำปั่นให้คำแปลค่ะ
1: สังสารวัฏมีคำสองคำคำว่าสังสาระคำหนึ่งแล้วก็วัฏฏะคำหนึ่งสังสาระก็คือการท่องเที่ยวไปแล้วก็วัฏฏะก็คือความวนเวียน
0: สังสาระคือท่องเที่ยวไม่อยู่นิ่งแล้วก็วัฏฏะคือวนเวียนเป็นยังไงคะเนี่ยไม่อยู่นิ่งแล้วก็วนเวียนก็คือเดี๋ยวนี้นะคะไปไหนหรือเปล่าคะท่องเที่ยวหรือเปล่าแต่ถ้าได้ยินคำนี้หลังจากที่ได้ฟังแล้วเข้าใจมาแล้วนานแสนนานนะคะก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าคือเดี๋ยวนี้เองไม่มีใครที่จะออกไปจากห้องนี้แต่จิตเกิดขึ้นเป็นไปในขณะนี้ทางตากำลังเห็นค่ะมาแล้วที่ตาไปแล้วสู่อารมณ์ที่กำลังปรากฏเวลาที่ได้ยินเสียงเที่ยวละไม่อยู่นิ่งละเมื่อกี้ไปทางตาตอนนี้ก็มาทางหูนักเที่ยวเที่ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวทางตาเดี๋ยวทางหูเดี๋ยวทางจมูกเดี๋ยวทางลิ้นเดี๋ยวทางกายเดี๋ยวทางใจเมื่อกี้ไปเที่ยวข้างนอกทางตาเห็นทางหูได้ยินจมูกได้กลิ่นด้วยลิ้นลิ้มรสด้วยเพราะฉะนั้นที่เที่ยวหรือที่ไปเนี่ยค่ะก็มี6ทางแต่ก็ไม่ไปไหนอื่นนอกจากนี้เลยนะคะแค่6ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเที่ยวไม่รู้จบพอหรือยังยังไม่พอก็คือต้องเที่ยวต่อไปอีกไม่ให้เที่ยวก็ไม่ได้ไม่ให้ไปก็ไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ไม่รู้จักจบไม่หยุดไม่เลิกก็เพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะสิ่งที่มีก็เพียงสั้นแสนสั้นแล้วก็หมดไปไม่ว่าจิตไม่ได้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นค่ะทันทีที่เห็นระดับใจคิดนึกถึงรูปร่างสันฐานและก็สภาพธรรมะที่เกิดพร้อมจิตที่ใช้คำว่าเจตสิกะหรือเจตสิกก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันแต่เราไม่รู้นะคะก็เลยเป็นเราโกรธเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ใช่เราไปทำให้เกิดขึ้นนะคะก็เป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นโกรธไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกเพราะว่าจิตเนี่ยเกิดดับสืบต่อโดยไม่มีระหว่างขั้นเลยแต่ว่าจิตประเภทหนึ่งก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่านั้นอีกประเภทหนึ่งจะมีมากกว่านั้นไม่ได้คือจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ก็ทรงแสดงเหตุปัจจัยที่ทำให้สภาพธรรมะแต่ละอย่างเป็นไปนะคะว่าจิตประเภทนี้มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่จิตอีกประเภทหนึ่งมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่เพื่อให้เห็นความไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้เลยแต่ไม่รู้สักอย่างเช่นในขณะนี้นะคะเห็นเป็นคนละเป็นดอกไม้ละแต่ความจริงกว่าจะเป็นดอกไม้และกว่าจะเป็นคนนะคะจิตจะต้องมีการเห็นเกิดดับสืบต่อจนกระทั่งสิ่งที่ปรากฏซึ่งเกิดดับสืบต่อปรากฏเป็นนิมิตะต่างๆจากการเห็นเพียงแค่หลับตาเนี่ยค่ะไม่มีอะไรเลยในห้องนี้ที่จะปรากฏแต่พอลืมตามากมายแสดงให้เห็นว่าจิตเกิดดับสืบต่อสลับกันเร็วแค่ไหนเพราะฉะนั้นนี่คือการที่ยิ่งฟังธรรมะก็ค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ใครและไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยค่ะกำลังมีอยู่ในขณะนี้แต่ไม่รู้เพราะอวิชชาแต่เมื่อรู้แล้วค่อยๆรู้ขึ้นนะคะก็สามารถที่จะคลายความติดข้องหน่ายในการที่จะเห็นว่าประโยชน์อะไรซึ่งไม่มีเราแต่มีธาตุซึ่งเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่รู้จบเพราะฉะนั้นเข้าใจสังสารวัฏแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เองเมื่อไหร่ที่ไหนจิตไม่ได้เกิดขึ้นดับไปแล้วไม่เกิดอีกแต่ว่าเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดสืบต่อทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้าง

0: พราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเคล้ามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1647สนทนาธรรมที่โรงแรมโรยัลเรสซิเดนต์ประเทศอินเดียวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
3: พระองค์ต้องการที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าแล้วสิ่งที่ปรากฏให้ชอบให้พอใจให้ติดข้องนั้นนะความจริงคืออะไรซึ่งเป็นสิ่งซึ่งเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนปรินิพพานและพระธรรมอันตรธานหมายความว่าไม่มีคำสอนใดๆเหลืออีกนะคะที่จะทำให้คนสามารถที่จะได้ฟังได้พิจารณาและเข้าใจธรรมะที่มีเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์นะคะก็จะต้องอบรมเจริญความดีทุกประการที่ใช้คำว่าบารมีเนี่ยนะคะก็คือความดีทุกประการเพื่อที่จะขจัดอกุศลหรือความไม่ดีซึ่งมีมากมายหลายประการจนกระทั่งสามารถที่จะถึงวันหรือกาละนะคะสมัยที่จะตรัสรู้ความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถึงกาละนั้นใครก็จะเปลี่ยนไม่ได้เมื่อประทับนั่งที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธินะคะยามที่หนึ่งยามที่สองพอถึงยามที่สามนะคะจากความดีทั้งหมดการที่ได้บำเพ็ญบารมีจนกระทั่งละคลายความติดข้องอย่างหยาบๆหรือว่าอย่างละเอียดที่คนอื่นทำไม่ได้ทำให้สภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงกับสติและปัญญานะคะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าลองคิดดูค่ะเราฟังธรรมะแล้วก็มีธรรมะทั้งที่ธรรมะปรากฏก็ยังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะอวิชชาสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็มีอวิชชาจึงไม่ได้ตรัสรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงขณะเนี้ยรู้อะไรก็รู้สิ่งที่มีซึ่งอวิชชาไม่รู้ขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะแล้วไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ใครเลยค่ะสภาพไม่รู้นั้นมีจริงนะคะและเมื่อความไม่รู้นั้นหมดสิ้นไปเจริญอบรมจนกระทั่งความรู้เกิดขึ้นรู้ในอะไรก็รู้ในสิ่งนี้แหละที่อวิชชากำลังไม่รู้นั่นเองด้วยเหตุนี้นะคะการรู้สภาพธรรมะเป็นปกติจึงกล่าวว่าทุกอย่างที่ปรากฏที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะแต่ว่าผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะบำเพ็ญบารมีที่เป็นสาวกบารมีไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพื่อการที่จะได้รู้ตามที่ได้ฟังค่ะได้ความละเอียดในความลึกซึ้งของธรรมะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้นะคะสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วมากอย่างละเอียดยิ่งด้วยพระปัญญาเหนือบุคคลใดเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีเห็นและก็มีได้ยินห่างกันมากเห็นต้องดับไปก่อนจิตคนละขณะแล้วก็มีผวังขั้นก่อนที่จะถึงจิตได้ยินมีการคิดนึกเรื่องสิ่งที่เห็นสารพัดนามธรรมและรูปธรรมเมื่อกี้นี้ดับหมดแต่ไม่รู้แต่ผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ความจริงโดยละเอียดยิ่งอย่างนั้นโดยประการทั้งปวงจึงได้ทรงแสดงพระธรรมนะคะหลังจากที่ไม่น้อมพระทัยที่จะแสดงเพราะว่าสัตว์โลกนะคะเป็นผู้ที่ติดข้องคำว่าสัตว์หมายความว่าติดข้องในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นพอใจแต่ที่จะได้วันนี้พิสูจน์แล้วใช่ไหมคะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าตั้งแต่เช้าตื่นมาทำอะไรบ้างตามความต้องการรับประทานอาหารมีหลายชนิดนะคะรับประทานสิ่งที่พอใจที่อยากจะได้เนี่ยค่ะคือสิ่งที่มีตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับผู้ที่ได้สะสมความดีนะคะศรัทธา ที่จะฟังต่อไปและมีโอกาสที่จะได้ฟังแต่ว่ากว่าจะเข้าใจได้เนี่ยค่ะต้องทีละเล็กทีละน้อยไม่ประมาทไม่ใช่ว่าอาการ12ของอริยสัจ4คืออะไรรู้แล้วก็งงใช่ไหมคะยังไงก็ต้องงงค่ะและอะไรเป็นอริยสัจขณะนี้ถ้าใช้คำว่าอริยสัจจะความจริงที่ทำให้บุคคลนั้นเป็นพระอริยบุคคลนะคะที่จะเป็นพระอริยบุคคลจากปุถุชนก็ด้วยปัญญาปุถุชนถ้าไม่มีปัญญาจะเป็นพระอริยบุคคลได้ไหมการเป็นพระอริยบุคคลนะคะเงินซื้อได้ไหมมีทางไหมคะที่จะเอาเงินไปซื้อปัญญาขณะนั้นนะคะได้อะไรได้โลภะแล้วก็ได้ความไม่รู้ถ้าไม่ใช่ปัญญาก็คือธรรมะฝ่ายตรงกันข้ามทั้งหมดนะคะแต่เพราะความละเอียดลึกซึ้งเนี่ยค่ะก็ทำให้คนหลงทางเข้าใจผิดด้วยความต้องการและก็ทำให้มีความเห็นผิดนะคะในการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพราะความไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งว่าพระธรรมที่ทรงแสดงจากการตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นนะคะปริยัตติหมายความว่าการฟังพระธรรมนะคะการเข้าใจถูกด้วยความรอบรู้ในพระธรรมที่ทรงแสดงว่าเป็นความจริงเป็นปัจจัยที่จะให้มีการที่ระลึกได้ว่าเป็นธรรมะขณะนี้นะคะและปัญญาเริ่มศึกษาตัวธรรมะเพราะว่าเคยได้ฟังเรื่องธรรมะมาแล้วมากแต่ยังไม่รู้จักตัวธรรมะทั้งที่ขณะนี้เป็นตัวธรรมะตรงตามที่ได้ทรงแสดงทุกอย่างแสดงเรื่องจิตแต่ละประเภทเจตสิกแต่ละประเภทมีทั้งนั้นเลยค่ะแต่หมดแล้วไม่รู้จนกว่าจะฟังเมื่อไหร่แล้วก็รู้จักสภาพธรรมะเมื่อนั้นนี่คือการไม่ประมาทในพระปัญญาที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำอะไรฟังเหมือนตื่นเต้นน่ารู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะก็เข้าใจไม่ได้เลยได้ยินก็สงสัยเพราะฉะนั้นต้องตั้งต้นที่ธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะนี่คือตัวธรรมะจริงๆข้อความในพระไตรปิฎกทั้งหมดแสดงเรื่องธรรมะขณะนี้มีตัวธรรมะจริงๆโลภะโทสะโมหะผัสสะเวทนาสัญญาทุกอย่างขณะนี้ค่ะพระฉันฟังเพื่อรู้เพื่อเห็นถูกเพื่อเข้าใจถูกนะคะจนกว่าจะถึงความเป็นสาวกรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไหร่ขณะนั้นเป็นปัญญาที่สามารถรู้ตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีจริงซึ่งอาจจะคิดว่าไม่สามารถจะรู้ได้ไม่สามารถจะรู้คืออวิชชาแต่ถ้าเป็นปัญญาแล้วนะคะสามารถจะรู้ทุกอย่างที่อวิชชารู้ไม่ได้สงสัยธรรมะไหมคะเข้าใจขึ้นหรือไงคะ
4: เข้าใจขึ้นแต่ก็ไม่หมด
5: ไม่กระจ่าง
3: แน่นอนค่ะ ใครฟังแล้วกระจ่างทันทีนี่ก็ต้องสะสมมามากเลยนะคะอย่างบอกว่าเห็นมีเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่กระจ่างแน่นอนแต่เห็นมีนะคะสิ่งที่ปรากฏต่างๆก็มีต้องไม่กระจ่างเพราะว่าปัญญาเพียงแค่ฟังและก็เข้าใจแต่ต้องเข้าใจละเอียดอีกนะคะสำหรับแม้สิ่งที่ปรากฏและสภาพที่กำลังเห็นและก็ไม่ใช่แต่เฉพาะเห็นค่ะทุกอย่างในชีวิตค่ะสามารถจะค่อยๆเข้าใจได้สามารถที่จะรู้ได้ฟังธรรมะนะคะแล้วลืมและจะไปทำอย่างอื่นให้รู้ธรรมะได้ไหมคะฟังธรรมะขณะนี้เข้าใจแค่นี้แล้วก็ลืมว่าเข้าใจเพราะฟังคิดว่าจะไปทำอย่างอื่นให้รู้จักตัวธรรมะได้ไหมขณะนี้ก็เป็นธรรมะก็ตัวธรรมะจริงๆเห็นก็เป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะนะคะแต่ยังไม่รู้จักธรรมะเลยได้ยินแต่ชื่อใช่ไหมคะอย่างเห็นกำลังเห็นแท้ๆเดี๋ยวนี้ค่ะมีปัจจัยเกิดและดับช่วงหนึ่งขณะแต่ก็มีจิตสืบต่อนะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาจนกระทั่งเหมือนกับมีคนมีสัตว์ต่างๆขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏคือเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแค่นี้เข้าใจไหมคะเดี๋ยวนี้เข้าใจแค่นี้ใช่ไหมคะหรือเข้าใจมากกว่านี้เห็นมีจริงๆกำลังเห็นแต่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นซึ่งไม่ใช่สภาพเห็นเพราะเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถูกต้องไหมคะเริ่มเข้าใจว่าเห็นมีเพราะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเกิดขึ้นเห็นนะคะ เริ่มเข้าใจนะคะแล้วคิดว่าสิ่งเนี้ยน่าที่จะสามารถเข้าใจขึ้นอีกจนกระทั่งไม่ใช่เราที่เห็นแน่ๆเป็นความจริงของธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังเห็นถ้าจะมีปัญญาปัญญารู้อะไรคะปัญญาเป็นสภาพที่เห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏซึ่งก่อนนั้นไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยก็คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเคยไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ว่าปัญญาสามารถที่จะเริ่มเห็นถูกเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นปัญญาเห็นถูกรู้ถูกในอะไร
4: เข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏและเห็นถูก
3: ค่ะซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเป็นธรรมะรู้แค่นี้พอไหมคะพอละขี้เกียจรู้ต่อไปละเอาแค่นี้เองหรือไงคะแค่ได้ยินได้ฟังนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วหรือว่าสามารถที่จะรู้ได้มากกว่านี้อีกค่ะเข้าใจได้มากกว่านี้อีกคำสอนทั้งหมดจะไม่พ้นจากสภาพธรรมะที่มีจริงทั้งหลายเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของด้วยเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับแต่ละภพแต่ละชาติไม่กลับมาอีกเลยขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้ค่ะสิ่งที่ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่ก็มีปัจจัยให้มีสิ่งที่เกิดสืบต่อเหมือนไม่มีอะไรที่ดับไปเลยสามารถที่จะเข้าใจมากกว่านี้ได้ไหมเพราะอะไรคะจึงสามารถที่จะเข้าใจได้มากกว่านี้เพราะพระธรรมทรงแสดงไว้โดยละเอียดโดยประการทั้งปวงไม่ให้เห็นผิดไม่ให้เข้าใจผิดแม้แต่อริยสัจสี่พูดกันง่ายมากทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพื่อไม่ให้เห็นผิดเข้าใจผิดนะคะจึงแสดงว่าการที่จะรู้อริยสัจได้ต้องมีปัญญาคือสัจญาณกิจญาณกตญาณในอริยสัจทั้งสี่ขาดอันหนึ่งอันใดไม่ได้เลยมิฉะนั้นจะไม่ใช่ความรู้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะการที่จะรู้ทุกขสัจคือสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับขณะเนี้ยถ้าไม่มีสัจญาณคือความเข้าใจถูกจากการฟังโดยละเอียดโดยรอบคอบโดยเคารพอย่างยิ่งในความจริงที่เปลี่ยนไม่ได้ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณานะคะบำเพ็ญบารมีจนตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมะแล้วแม้ว่าเวลาจะผ่านไป 2,000 กว่าปีก็ยังเหลือที่จะเป็นมรดกให้คนสามารถที่จะได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะกล่าวว่าทุกขะอริยสัจจะคือการเกิดดับของสภาพธรรมะไม่ใช่เพียงเจ็บปวดไม่พอใจเสียใจนะคะแต่สิ่งที่แก้ไขไม่ได้ที่พระอริยะทั้งหลายรู้จริงๆที่จะดับการยึดถือว่าเป็นตัวตนคือสภาพธรรมะเกิดแล้วดับไปแล้วจะเป็นตัวตนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพระอริยะบุคคลทุกท่านรู้ความจริงของธรรมะนะคะจึงสามารถที่จะหมดความสงสัยในสภาพธรรมะและการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือเป็นตัวตนได้โดยไม่มีการเกิดอีกได้เลยไม่มีความเห็นผิดอย่างนั้นเกิดได้อีกเพราะเหตุว่าโสตาปัตติมัคคจิตนะคะดับความสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็ดับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนซึ่งจะมีได้นะคะต้องมีสัจญาณการฟังละเอียดแล้วก็รอบรู้เข้าใจถูกต้องในพระธรรมที่ทรงแสดงเท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะในทุกขสัจอย่างเดียวก็ไม่ได้ในอริยสัจที่สองที่สามที่สี่ก็ยังไม่ได้ต้องถึงกิจญาณเมื่อรู้แล้วนะคะมีหรือที่ปัญญาจะไม่เจริญจนกระทั่งสามารถที่จะรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ใช่เพียงฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะเท่านั้นและถ้ามีความอดทนนะคะรู้ว่ารู้ยากจริงๆนะคะแต่เมื่อมีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็รู้ว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เพียงความเข้าใจขั้นฟังแต่กำลังรู้ตัวจริงๆของธรรมะแต่ละลักษณะก็ยังไม่พอนะคะจนกว่าจะถึงกตญาณการประจักษ์แจ้งแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะแต่ละอย่างจึงเป็นรอบที่หนึ่งของอริยสัจทั้งสี่อย่างนะคะสามรอบก็คือสิบสองยากไหมคะ
4: ยากค่ะ
3: ถึงยากก็ดีกว่าไม่รู้ รู้ว่ายากก็ดีกว่าไม่รู้หรือรู้ผิดว่าไม่ยาก
6: กับคำเรียนธรรมอาจารย์นะครับในขณะที่ปุถุชนเห็นกับโสดาบันเห็นยังเห็นดอกไม้นี่ครับก็เห็นเหมือนกันแต่ผมสงสัยว่าทำไมน่าจะมีความต่างกันระหว่างโสดาบันกับปุถุชนในขั้นที่มีโลภะที่ไม่มีความเห็นผิดเนี่ยครับอาจารย
3: ์จิตเห็นมีโลภะเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่า
6: ไม่มีครับจิตเห็นก็ดับไปแล้ว
3: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเห็นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ
6: ค
3: มีปัญญาเจตสิกเกิดกับจิตเห็นหรือเปล่า
6: ไม่มีครับเพราะเป็นจิตเห็น
3: ค่ะเพราะจิตเห็นเกิดโดยมีเจตสิกเป็นปัจจัย7ประเภทไม่ว่าจะเป็นขณะไหนเมื่อไรใครก็ตามเพราะว่าจิตเป็นจิตไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเลยเพราะฉะนั้นจิตแต่ละประเภทนะคะก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยจิตเห็นดับแล้วคนที่ไม่รู้ความจริงของจิตเห็นติดข้องต้องการพอใจในสิ่งที่เห็นหรือเปล่าปกติ
6: ตอนที่จิตเห็นนั้นยังไม่มีครับถ้าไปถึงชวน
3: า
6: วิธีย
3: ังไม่ต้องถึงชวนาอะไรเลยนะคะ
6: ค
3: ุณหมอฮะพูดธรรมดาที่เราสามารถจะเข้าใจได้ในขณะนี้คือเราไม่สามารถจะเข้าใจจิตแต่ละขณะซ
6: ึ
3: ่งเกิดดับสืบต่อเราเพียงแต่จะเข้าใจบางขณะเช่นจิตเห็นเนี่ยเข้าใจนะคะแล้วเกิดความพอใจในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นความพอใจในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เห็นแล้วก็มีความยึดมั่นว่าเที่ยงไม่เกิดไม่ดับ
6: ถ้าไม่ได้รับการอบรมก็คิดว่าใช่
3: เพราะฉะนั้นพระโสดาบันสงสัยในความเกิดดับของสภาพธรรมะหรือเปล่า
6: ไม่สงสัยครับ
3: ไม่สงสัยมีความเห็นผิดว่าเห็นเป็นเราหรือเปล่า
6: ไม่เห็นผิดครับ
3: แต่พระโสดาบันไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ใช่พระสกทาคามีไม่ใช่พระอนาคามีไม่ใช่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะตั้งแต่ขั้นฟังถ้าไม่ตรงต่อธรรมะแม้ในขั้นการฟังนะคะก็จะไปทางอื่นที่ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะก็รู้ว่าแม้สภาพธรรมะเกิดดับไม่ใช่ตัวตนแต่การพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาที่สะสมมานานแสนนานเนี่ยนะคะยังมีอยู่นี่คือความเป็นพระโสดาบันไม่ได้หลอกตัวเองไม่ใช่ว่าไม่เห็นการเกิดดับไม่ใช่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ไม่ประจักษ์ที่สภาพธรรมะทั้งหลายเนี่ยนะคะเป็นอนัตตาแต่เป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงว่ายังมีความติดข้องพอใจในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะนะคะเป็นพระโสดาบันแล้วทำไมยังชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่ายังโกรธก็คือเขาไม่ได้เข้าใจกำลังของกิเลสนะคะอย่างวันนี้เนี่ยค่ะมีเห็นตลอดเลยความเห็นผิดมีมากหรือว่าความติดข้องพอใจในสิ่งที่ปรากฏโดยไม่มีความเห็นผิดนั้นมีมากเพียงเห็นเนี่ยค่ะต้องการละไม่มีความเห็นใดๆเลยว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงหรือเป็นเราหรืออะไรด้วยเหตุนี้นะคะโลภะจึงมีสองประเภทโลภะประเภทหนึ่งไม่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยโลภะอีกประเภทหนึ่งติดข้องในความเห็นเพราะฉะนั้นเวลาที่ความเห็นเกิดขึ้นนะคะลักษณะของโลภะไม่ปรากฏเพราะว่าความเห็นต่างหากที่ปรากฏโดยขณะนั้นน่ะติดข้องในความเห็นเราจะเห็นคนที่มีความเห็นหลากหลายทำให้มีลัทธิศาสนาต่างๆพอมีการสนทนาหรือมีลัทธิขึ้นมาเนี่ยความเห็นนะคะต่างกันแต่ลืมคิดว่าที่จะมีความเห็นอย่างนั้นได้เพราะพอใจติดข้องในความเห็นนั้นเพราะฉะนั้นในขณะที่ความเห็นผิดเกิดลักษณะของความติดข้องไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นนะคะบางกาละบางขณะก็มีแต่เพียงความพอใจในสิ่งที่ปรากฏโดยไม่มีความเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับพระโสดาบันเนี่ยค่ะก็ยังมีความพอใจในรูปสวยๆในเสียงในกลิ่นในรสนะคะแต่ไม่เห็นผิด
6: ครับถ้าอย่างนั้นก็คือปุถุชนกับโสดาบันต่างกันตรงที่ความเข้าใจเท่านั้นเอง
3: ปัญญาค่ะจากปุถุชนจะถึงความเป็นพระโสดาบันโดยไม่มีปัญญาไม่มีทางเป็นไปได้เลยปัญญาต่างหากที่ทำให้รู้แจ้งสภาพธรรมะดับกิเลสไม่เกิดอีกเลยคือดับอนุสัยกิเลสเป็นบางส่วนไม่ใช่ดับหมดถ้าหมดจริงๆคือพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระโสดาบันก็เป็นผู้ที่ตรงค่ะไม่มีความเห็นผิดแต่จะละความพอใจซึ่งวันหนึ่งเกิดมากกว่าความเห็นผิดตั้งเท่าไหร่ อย่างคนที่เขากำลังฟังดนตรีนะคะชอบฟังเขาไม่ได้เห็นผิดอะไรเลยเพียงแต่กำลังเพลินกับเสียงเพลงเสียงดนตรีต่างๆขณะนั้นก็คือความที่สะสมมาที่จะติดข้องพอใจในเสียงเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลแล้วนะคะอย่างพระโสดาบันเนี่ยไม่มีความเห็นผิดใดๆเลยดับหมดแต่ก็ยังมีความพอใจด้วยเหตุนี้ความเป็นผู้ตรงนะคะเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดเนี่ยค่ะเริ่มเห็นความละเอียดที่ยังมีความพอใจซึ่งเป็นอกุศลในรูปเสียงกลิ่นรสกว่าจะดับได้อีกก็ต้องมีความรู้ที่เป็นปัญญาสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ก็สามารถเพียงดับความติดข้องอย่างหยาบเท่านั้นเองนี่ก็แสดงถึงว่าเหนียวแน่นแค่ไหนคะความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสทิฏฐิยังดับทีเดียวได้หมดนะคะเมื่อดับสักกายทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิหรือความเห็นที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนดับทิฏฐิทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทิฏฐิอะไรได้ทันทีหมดทันทีแต่สำหรับความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยนะคะสะสมมานานมากจนกระทั่งแม้จะดับทีเดียวไม่ได้ค่ะต้องเพียงดับอย่างหยาบๆก่อนเป็นพระสกทาคามีบุคคลนะคะและต่อจากนั้นเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดปัญญาก็เห็นความละเอียดของความติดข้องซึ่งเป็นโทษนะคะจนถึงเป็นพระอนาคามีบุคคลเมื่อไหร่ก็ดับความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสซึ่งเป็นกามทั้งหมดนะคะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสัมผัสนะคะแต่ยังมีความยินดีในภพเนี่ยค่ะคือกว่าจะหมดกิเลสไม่เหลือเลยที่จะไม่ต้องเกิดเพราะปัญญาที่เพิ่มขึ้น
6: ครับกราบขอบพระคุณนะ
3: ที่มีคำว่าธรรมะตอนนี้ก็มีชื่ออีกหลายชื่อนะคะตั้งแต่อาการ12ของอริยสัจ4เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีทั้งวิปยุตสัมปยุตแล้วก็มีโลภะแล้วก็มีทิฏฐิเป็นภาษาบาลีนะคะถ้าเข้าใจภาษาไทยแล้วก็เข้าใจได้เลยค่ะวิปยุตหมายความว่าไม่เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่มีแต่โลภะแต่ไม่มีความเห็นผิดเราพูดภาษาไทยมีโลภะแต่ไม่มีความเห็นผิดภาษาบาลีก็กล่าวถึงจิตนั้นว่าเป็นจิตที่ทิฏฐิคตะวิปยุตเป็นโลภะจริงแต่ไม่มีทิฏฐิเกิดร่วมด้วยใช้คำว่าวิปยุตหมายความว่าไม่มีทิฏฐิปราศจากทิฏฐิและเวลาที่มีความเห็นผิดเกิดขึ้นนะคะภาษาบาลีก็เป็นทิฏฐิคตะสัมปยุตค่ะเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาเกิดร่วมด้วยว่าอะไรคะภาษาบาลีญาณสัมปยุตถ้าไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยใช้คำว่าญาณวิปยุตก็คืออย่างหนึ่งเป็นภาษาไทยเข้าใจแล้วก็รู้ความหมายในภาษาบาลีนะคะก็ต้องตรงกันตอนนี้มีโลภะมูลจิตหมายความว่าจิตนี้มีโลภะเจตสิกเป็นมูลรากให้เกิดยินดีพอใจในสิ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าเห็นไหมคะมีหรือไม่มีคะเดี๋ยวนี้ค่ะมีนะคะเพราะคิดและเข้าใจแต่ไม่ใช่เพราะรู้ขณะที่โลภะกำลังเกิดระดับแล้วค่ะแต่ฟังเรื่องราวของโลภะให้รู้ว่าขณะไหนไม่ใช่เราเพราะเป็นสภาพของโลภะนั่นคือคิดเพราะฉะนั้นปัญญามีสามขั้นนะคะฟังปัญญาที่สำเร็จจากการฟังหมายความว่าฟังรู้เรื่องเข้าใจเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะฟังก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าสามารถจะเพียงเข้าใจนั่นก็อีกระดับหนึ่งใช่ไหมคะเป็นปัญญาที่สำเร็จจากการฟังฟังแล้วเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังก็ยังไม่พอนะคะก็ยังมีปัญญาที่จะต้องไตรตรองนะคะถึงแม้ว่าได้ยินได้ฟังแล้วลืมก็เกิดระลึกได้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ก่อนเคยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะคิดธรรมะต่างๆก็ได้ขณะใดที่ปัญญาเกิดความเข้าใจเกิดนั่นคือภาวนาอบรมให้มีมากขึ้นภาวนาหมายความว่าอบรมค่ะไม่ใช่ไปนั่งท่องอะไรนะคะต้องมีทั้งปริยัติแล้วก็จึงจะนำไปสู่ปฏิปฏิได้เพราะว่าคำว่าปฏิบัตินะคะปฏิหมายความว่าเฉพาะปฏิหมายความว่าถึงขณะนี้เป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างที่ปัญญาสามารถที่จะถึงด้วยสติสัมปชัญญะก็เมื่อมีความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจไปให้คนอื่นเขาถึงลักษณะที่เป็นธรรมะได้ไหมคะก็ไม่ได้เ ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็คือว่าต้องมีความเห็นถูกต้องแล้วรู้ในความเป็นอนัตตาว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดเมื่อไหร่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่มีใครไปทำได้หรือว่าหวังได้แต่ว่าเริ่มสะสมความเข้าใจจนกว่าจะรู้ความต่างกันของปัญญาที่ฟังหรือสติขั้นฟังกับสติที่กำลังเริ่มรู้ลักษณะที่เป็นปกติเดี๋ยวนี้นะคะแต่ละลักษณะซึ่งเลือกไม่ได้เลยว่าจะเป็นลักษณะไหนยังไม่รู้แจ้งใช่ไหมคะยังไม่ประจักษ์แจ้งใช่ไหมคะค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะ
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 นถึง 17:30 นอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปานันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 นถึง 18:00 นคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเครื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปานันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตเสวกาพาณิชอุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชคุณย่าไสหุนแซงโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธ
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1648สนทนาธรรมที่โรงแรมโรเยลเรสซิเดนต์ประเทศอินเดียวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
3: เริ่มรู้ลักษณะที่เป็นปกติเดี๋ยวนี้นะคะแต่ละลักษณะซึ่งเลือกไม่ได้เลยว่าจะเป็นลักษณะไหนยังไม่รู้แจ้งใช่ไหมคะยังไม่ประจักษ์แจ้งใช่ไหมคะค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะ
6: อาจารย์ครับเมื่อกี้ก็คุยกันเรื่องจิตลักษณะของจิตคือจิตเป็นประธานเป็นสภาพรู้จิตสะสมสันดานในชาวนาวิถีผมก็ได้ฟังเหมือนกันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับอาจารย์ครับช่วยกรุณาพูดถึงวิธีครับ
3: จิตมีแน่นอนนะคะแล้วจิตก็หลากหลายจิตหนึ่งขณะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ขณะที่จิตนั้นดับไปสภาพของจิตทุกประเภทนะคะเว้นจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของพระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะจิตของทุกคนนะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วก็ดับแต่เมื่อดับแล้วจิตนั้นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้และถ้าถอยจากขณะเกิดไปถึงชาติก่อนๆ นะคะเพราะฉะนั้นนานแสนนานมาแล้วค่ะที่แต่ละคนสะสมจะใช้คำว่าชรณะก็ยากเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องกิจของจิตถ้าใช้คำว่าชรณะหมายความว่าจิตแต่ละจิตมีกิจไม่สับสนกันเลยจิตนี้ทำกิจอะไรจิตนั้นทำกิจอะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่ถึงเวลาที่กุศลและอกุศลจะเกิดขึ้นถึงเวลานะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอย่างเห็นแล้วเนี่ยค่ะเป็นกุศลหรือว่าเห็นแล้วเป็นอกุศลยังไม่ต้องใช้คำว่าชวนะก็ได้นะคะเพราะนั่นเป็นการกล่าวถึงจิตของกุศลจิตและอกุศลจิตจิตหนึ่งขณะเกิดแล้วดับไปเห็นดับไปแล้วเวลาที่กุศลจิตเกิดสะสมกุศล ต่อจากที่เห็นคุณหมอเห็นแล้วเกิดกุศลบ้างไหมคะ
6: เป็นได้ทั้งกุศลและอกุศลครับ
3: ที่นี่ค่ะก็เห็นคนหนึ่งนะคะท่านเห็นคนกวาดถนนของโรงแรมกุศลและจิตเกิดค่ะท่านก็ให้เงินคนนั้นเห็นด้วยกันเนี่ยค่ะแต่ว่าแล้วแต่กุศลจิตจะเกิดหรืออกุศลจิตจะเกิดอีกท่านหนึ่งนะคะก็เห็นคนเดียวกันนั่นแหละแต่จิตของท่านเป็นอะไรเป็นอกุศลได้ไหมคะก็ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเป็นหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งจะไม่ซ้ำกันและไม่เหมือนกันเลยแม้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างเดียวกันนะคะแต่กุศลจิตเกิดบ้างอกุศลจิตเกิดบ้างในคนหนึ่งก็ต่างขณะไปในอีกคนหนึ่งก็ยิ่งต่างๆหลากหลายกันไปมากมายประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อกุศลจิตหรืออกุศลจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วดับไปมีจิตอื่นเกิดสืบต่อนะคะกุศลจิตหรืออกุศลจิตที่เกิดแล้วเป็นแล้วนี่ค่ะไม่ได้หายไปไหนเลยสะสมสืบต่ออยู่ในจิตไม่ว่าจะเป็นจิตขณะใดเกิดขึ้นนะคะเราไม่สามารถที่จะรู้การสะสมที่มีอยู่ในจิตนั้นได้เลยค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระญาณ นะคะพระปัญญาที่รู้อาสยานุสยะของสัตว์หมายความว่ารู้อัธยาศัยนะคะซึ่งสะสมกุศลมามากน้อยต่างกันบางคนก็สะสมกุศลมามากบางคนก็สะสมอกุศลมามากนี่คือใครจะรู้ได้ว่าใจของแต่ละคนสะสมปัญญาหรือว่าสะสมเมตตาหรือว่าสะสมริษยาหรือว่าสะสมอะไรก็แล้วแต่นะคะจนกว่าสิ่งนั้นเกิดเมื่อไหร่ก็สามารถจะรู้ได้ว่ามีการสะสมสิ่งนั้นอยู่อย่างคนที่มีความเห็นผิดว่าเป็นเราที่กำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็สะสมมานานแสนนานที่จะยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นกุศลที่เกิดแล้วดับแล้วไม่หายไปเลยสะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปนะคะอกุศลก็เช่นเดียวกันถ้าอกุศลมีกำลังถึงกับได้กระทำกรรมดับแล้วก็สะสมกำลังของกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยที่จะทำให้ถึงพร้อมที่จิตที่เป็นผลของกรรมเกิดเมื่อไหร่จิตที่เป็นผลของกรรมต้องเกิดเมื่อนั้นจิตที่เป็นผลของกรรมคือขณะแรกที่เกิดเพราะผลของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็มีสะสมอยู่เพราะฉะนั้นเป็นธรรมะที่สะสมกรรมนะที่จะต้องให้เกิดผลคือวิบากและกิเลสด้วยจะไม่ให้สะสมได้ไหม
6: ไม่ได้ครับ
3: คุณหมอคะคุณหมอสะสมอะไรมาบ้าง
6: ไม่ทราบ
3: ถูกต้องค่ะ เกิดเมื่อไหร่ทราบเมื่อนั้นถ้ายังไม่เกิดจะรู้ได้ยังไงคะ
6: เกิดเมื่อไหร่ถึงทราบเมื่อนั้น
3: โกรธเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทราบไหมคะว่ามาจากไหน
6: อ๋อสะสม
3: สะสมมา
6: ครับ
3: ชอบสีแดงหรือสีเขียวคะ
6: ชอบสีแดงมากกว่าครับ
3: ค่ะสะสมมา
6: สะสม
3: เพราะฉะนั้นมีฉันทะเป็นมูลนะคะตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งหลับตาเป็นไปตามฉันทะความพอใจของแต่ละคน
6: อย่างชอบดื่มกาแฟก็คือการสะสม
3: แน่นอนค่ะ
6: ต่างกับสะสมที่เป็นชวนาวิถีตรงไหน
3: หมอพูดชวนะคือกุศลและอกุศลค่ะเพราะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องกิจของจิตเราพูดถึงประเภทหรือชาติของจิตการกล่าวถึงจิตเนี่ยกล่าวได้หลายนัยยะกล่าวโดยชาติคือจิตที่เกิดแล้วเนี่ยต้องเป็นชาติหนึ่งชาติใดใน4ชาติคือเป็นกุศลหนึ่งหรือเป็นอกุศลหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากหนึ่งซึ่งเป็นผลของกุศลและอกุศลนะคะและจิตที่เป็นกิริยาไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลไม่ใช่วิบากเพราะว่าไม่ใช่กุศลหรืออกุศลที่เป็นเหตุจะให้เกิดวิบากและไม่ใช่วิบากซึ่งเกิดเพราะกุศลและอกุศลเป็นเหตุได้แก่ส่วนใหญ่นะคะเป็นกิริยาจิตของพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วไม่เป็นกุศลค่ะเพราะเหตุว่าถ้าเป็นกุศลก็ยังเป็นเหตุให้เกิดผลคือวิบากเพราะฉะนั้นนี่คือการกล่าวถึงจิตโดยนัยยะของชาติกล่าวถึงจิตโดยนัยยะของภูมินะคะจิตที่เป็นไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะทุกวันไม่ได้ออกไปจากนี้เลยกุศลกรรมและอกุศลกรรมก็มาจากความติดข้องพอใจบ้างไม่พอใจบ้างในสิ่งที่มีจริงๆในโลกนี้นะคะคือสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเกิดใหม่ก็อยู่ตรงแถวเนี้ยค่ะไม่ไปไกลกว่านี้เลยไม่เหมือนคนที่เห็นโทษของการเห็นการได้ยินว่านำมาซึ่งทุกข์มากมายนะคะก็ละความติดข้องอบรมความสงบของจิต จนกระทั่งความสงบของจิตนั้นมั่นคงถึงระดับของฌานแล้วไม่เสื่อมหมายความว่าใกล้จะตายฌานจิตก็เกิดได้เป็นปัจจัยให้เกิดในพรหมโลกโลกนั้นไม่ใช่โลกที่เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างโลกนี้จนกระทั่งถึงอีกโลกหนึ่งนะคะไม่มีรูปใดๆเกิดเลยเพราะเห็นโทษของรูปทุกประเภทอย่างบางคนก็ยังจะเห็นว่ารูปก็ทำให้เห็นใช่ไหมคะทำให้แสวงหาความรู้ได้เสียงก็ยังให้แสวงหาความรู้ได้แต่ผู้ที่เห็นโทษของรูปทั้งหมดเพราะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นรูปใดก็ตามก็ยังใกล้ต่อการที่จะติดข้องก็เป็นเรื่องความละเอียดซึ่งมีจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าศึกษาไปก็จะรู้ว่าถ้ากล่าวโดยภูมิจิตระดับต่ำที่สุดคือเป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นกามภูมินรกเป็นกามภูมิหรือเปล่าคะตาเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจกายก็กระทบกับสิ่งที่ทำให้เจ็บปวดนะคะเป็นเดรัจฉานงูนกทั้งหลายก็มีตามีหูก็เป็นไปในกามภูมิต่ำสุดคือกามภูมินะคะสูงกว่านั้นคือรูปภูมิความสงบของจิตที่มีรูปเป็นอารมณ์สูงกว่านั้นคืออรูปภูมิความสงบของจิตขั้นอัปปนาซึ่งไม่มีรูปใดๆเลยและสูงกว่านั้นก็คือโลกุตตรภูมิพ้นจากโลกทั้งหมดนี่กล่าวโดยภูมิเพราะฉะนั้นที่คุณหมอพูดคือกล่าวโดยกิจแต่ให้ทราบว่ากุศลจิตจะทำกิจอะไรก็ตามแต่ก็เป็นกุศลใช่ไหมคะ
7: อัตตาของจิตมีหลายประการอย่างเช่นอัตตาของจิตวิจิตด้วยอำนาจแห่งสัมยุตธรรมที่เกิดร่วมด้วยท่านเรียนถามท่านอาจารย์ตอบ
3: ถ้าจะกล่าวถึงจิตเนี่ยนะคะสามารถจะกล่าวถึงจิตโดยไตรยะประการอื่นด้วยเช่นจะได้ยินคำว่าลัคนาทิจตุกะจตุกะคือ4กล่าวถึงจิตได้4อย่างหมายความว่ามีกล่าวถึงลักษณะของจิต1กล่าวถึงจิตของจิต1กล่าวถึงเหตุใกล้ให้เกิดจิต1กล่าวถึงสภาพธรรมะที่เป็นลักษณะนะคะเป็นรัศแล้วก็เป็นปัจจุปทานะแล้วก็เป็นเหตุใกล้อาการปรากฏคือปัจจุปทานะเหตุใกล้คือปทัฏฐานคือถ้าพูดถึงภาษาบาลีเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเราจะต้องไปจำชื่อนะฮะแต่ลักษณะก็คือลักษณะในภาษาไทยจิตคือรสะแล้วก็อาการปรากฏของจิตแล้วก็เหตุใกล้ให้เกิดจิตถ้าจิตไม่มีอาการปรากฏจะรู้จักจิตได้ไหม
7: ไม่ได้
3: ด้วยเหตุนี้นะคะอัตถะที่เราจะกล่าวถึงจิตก็คือกล่าวถึงอาการปรากฏของจิตด้วยลักษณะของจิตจิตของจิตอาการปรากฏของจิตและเหตุใกล้ให้เกิดจิตธรรมะอย่างเดียวนี่ค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพื่อที่จะให้เข้าใจในสภาพนั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่ารู้ยากแม้แต่การที่จะรู้ลักษณะของจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์เวลานี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏเป็นต่างๆทั้งวันเพราะจิตเกิดขึ้นรู้ทั้งนั้นเลย
7: อาจารย์ครับในกรณีอาจารย์ผู้บอกว่าเหตุใกล้เนี่ยผมยังไม่เข้าใจเลยครับอาจารย
3: ์ตอนนี้หมอไม่พูดถึงเรื่องลักษณะของจิตแล้วใช่ไหมคะลักษณะของจิตคือรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏจิตของจิตแล้วค่ะคุณธีรพันธ
7: ์ก็คือเป็นประธานคือถึงก่อนนะครับ
3: ก็เป็นภาษาบาลีเป็นประธานเป็นหัวหน้านะคะหมายความว่าถ้าไม่มีจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้
8: อาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นต้องแปลคำว่าลัสสะ
3: ไม่ค่ะถ้าหมอเข้าใจหมดแล้วหมอสามารถจะรู้ได้ว่านี่คือลักษณะนี่คือรสะในภาษาบาลีแต่ถ้าเราจะเอาคำภาษาบาลีมาก่อนโดยไม่เข้าใจเนี่ยเราจะไปค้นหายังไงเราก็ไม่เข้าใจเพราะเราไปติดที่คำใช่ไหมคะ
8: ถ้าอย่างนั้นเช่นเวลามีสภาวะธรรมเกิดขึ้นเช่นพอได้ยินแล้วแวบเป็นโลภะไปเลยอย่างเงี้ยนั่นก็คือเหตุใกล้ใช่ไหมครับ
3: เรายังไม่ได้พูดถึงเหตุใกล้หมอสงสัยปัจจุปทานะอาการปรากฏใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับ
3: หมายความว่าหมอไม่สงสัยในลักษณะของจิตแล้ว
8: ไม่สงสัย
3: ค่ะสงสัยในกิจของจิตไหมคะ
8: คิดว่าไม่สงสัยนะ
3: คือ
8: จิตเกิดขึ้นก็มีหน้าที่มีกิจที่จะทำ
3: กิจจะเนี่ยค่ะกิจของจิตจิตทุกประเภทต้องเกิดขึ้นทำกิจการงานน่าสงสารไหมน่าเหนื่อยไหมอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาทำงานแล้วก็ดับค่ะเพราะฉะนั้นจิตของจิตคืออะไรไม่ใช่แต่ละจิตนะคะถ
8: ้
3: าจะรู้จิตค่ะยังไม่พูดถึงจิตแต่ละจิตของจิตแต่ละประเภทเชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
7: จิตของจิตก็คือเป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์
3: จิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนะคะแต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อไหร่คะเมื่อกำลังรู้อารมณ์ใครจะรู้อย่างจิตเพราะว่าแม้แต่ผัสสะเจตสิกก็ทำหน้าที่ของผัสสะคือกระทบอารมณ์นะคะเวทนาเจตสิกภาษาบาลีเป็นเวทนาแต่ความจริงก็คือความรู้สึกในอารมณ์เจตสิกแต่ละประเภทเนี่ยค่ะก็มีกิจของเจตสิกนั้นๆแต่ทำกิจของจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เป็นใหญ่เป็นประธานกว่ากิจทั้งหลายก็เพราะเหตุว่าเป็นลักษณะที่รู้แจ้งอารมณ์เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์ซึ่งเจตสิกอื่นก็รู้แต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานเพราะต้องไปทำหน้าที่ของตัวเองแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้าอุปมานะคะจิตเป็นพระราชาแต่ว่าพระราชาก็ไม่ต้องทำกิจอื่นใช่ไหมคะกิจอื่นเป็นหน้าที่ของบริวารแล้วแต่มหาอมาตย์คนนั้นจะทำกิจอะไรก็แล้วแต่แต่ใครเป็นใหญ่เป็นประธาน
7: ก็จิต
3: ก็คือจิตเพราะฉะนั้นเวลาที่กล่าวถึงจิตนะคะแม้ว่าจะมีเจตสิกหลายประเภทเกิดร่วมด้วยนะคะเราไม่กล่าวถึงเจตสิกนั้นเลยแม้แต่โลกุตตระจิตเห็นไหมคะต้องประกอบด้วยปัญญาที่ถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะแต่เราก็ไม่ได้กล่าวถึงปัญญาแต่กล่าวถึงโลกุตตระจิตเมื่อกล่าวถึงจิตประเภทต่างๆนะคะจิตก็ต้องเป็นสภาพที่เป็นประธานของเจตสิกที่เกิดร่วมกันต้องท่องไหมคะถ้าเข้าใจก็จำภาษาบาลีคือมีลักษณะแล้วก็มีกิจแล้วก็มีอาการปรากฏแล้วก็มีเหตุใกล้ให้เกิดอาการปรากฏไม่สงสัยใช่ไหมคะเชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
7: อาการปรากฏก็คือจิตมีการเกิดดับสืบต่อกันครับเป็นอาการปรากฏ
3: ถ้าจิตไม่เกิดดับสืบต่อกันจะรู้ได้ไหมว่ามีจิตแต่เพราะไม่เคยขาดจิตเลยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะที่เกิดดับสืบต่อกันจึงสามารถที่จะรู้ลักษณะของจิตได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อจิตเกิดและดับนะคะก็เกิดอีกดับอีกจิตแต่ละประเภทเกิดดับสืบต่อกันแต่ไม่ใช่จิตเดียวกันเลยเวลานี้ค่ะจิตก่อนดับไปแล้วนะคะจิตใหม่เกิดสืบต่อตลอดเวลาจนไม่รู้ว่าเป็นจิตอะไรบ้างแต่เพราะการเกิดดับสืบต่อก็ทำให้ทำหน้าที่ต่างๆสืบต่อกันนะคะจนจากเห็นเป็นทำกิจต่างๆเหล่านี้ค่ะจะเป็นชวนะจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่จะเรียกชื่อในภาษาบาลีนะคะแต่ก็ต้องทำกิจและที่เรารู้ว่ามีจิตเพราะว่าไม่เคยขาดการเกิดดับสืบต่อเลยถึงจิตเดี๋ยวนี้ก็มีจิตเดี๋ยวนี้ให้รู้ยังไม่พูดแล้วอีกวันหนึ่งจะพูดก็มีจิตให้รู้เพราะว่าเกิดดับสืบต่อแม้ในขณะที่ไม่กล่าวถึงจิตจิตก็เกิดดับ

จจิตได้ยินก็เกิดไม่ได้แม้เป็นจิตแต่จิตอะไรล่ะจิตอื่นเกิดได้นะคะแต่จิตได้ยินเกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้จิตจึงหลากหลายมากนะคะตามปัจจัยคือนามได้แก่เจตสิกและรูปและแต่ว่าจะเป็นรูปใดก็ตามนะคะก็เป็นปัจจัยให้เกิดจิตประเภทนั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินธรรมะอีกนัยยะหนึ่งนะคะอวิชชาความไม่รู้นะคะเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารถ้าไม่รู้ว่าสังขารคืออะไรเราก็คิดว่าร่างกายใช่ไหมคะสังขารไม่เที่ยงก็คิดว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วก็เจริญเติบโตแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็แก่แล้วก็ตายแต่ความจริงสังขารธรรมะธรรมะที่เป็นสังขารนะฮะทั่วไปหมดคือสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับเป็นสังขารธรรมทั้งหมดจิตเป็นสังขารธรรมเจตสิกเป็นสังขารธรรมรูปเป็นสังขารธรรมเพราะจิตเกิดดับเจตสิกเกิดดับรูปเกิดดับแล้วก็มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นด้วยสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สังขารธรรมนะคะมีอย่างเดียวคือนิพพานเพราะไม่เกิดไม่มีปัจจัยใดๆที่จะไปทำให้นิพพานเกิดเลยเพราะฉะนั้นที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะคะเพราะไม่รู้ความจริงของธรรมะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารทุกคนที่เกิดมาเนี่ยค่ะมีจิตดีชั่วตามการสะสมแม้ว่าไม่รู้จักธรรมะเลยเด็กเล็กๆเกิดมาบางคนนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นผู้ใหญ่ถือของเนี่ยค่ะเขาช่วยเห็นไหมคะไม่มีใครบอกเลยแต่เขาสะสมมาที่จะเกิดกุศลและจิตบางคนสะสมการที่จะช่วยเหลือคนอื่นเป็นอัธยาศัยนะคะแต่บางคนก็อาจจะสะสมอย่างอื่นต่างๆกันไปด้วยเหตุนี้นะคะแม้แต่การที่นามธรรมและรูปธรรมจะเกิดขึ้นมาได้ก็คือแม้ไม่รู้คืออวิชชาก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลจิตบ้างอกุศลจิตบ้างซึ่งแล้วแต่การสะสมนะคะอวิชชาไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะแต่ก็เป็นปัจจัยมาแล้วที่จะให้กุศลเกิดประเภทนั้นๆหรือว่าอกุศลเกิดประเภทนั้นๆเมื่อมีเจตนาซึ่งเป็นกรรมเวลาที่กุศลเกิดนี่นะคะเพราะมีเจตนาที่เป็นกุศลสภาพธรรมะอื่นจึงเป็นกุศลเกิดขึ้นร่วมกันเวลาที่เป็นอกุศลนะคะเพราะมีเจตนาความจงใจตั้งใจในอกุศลก็เป็นปัจจัยให้เจตสิกทั้งหลายเกิดร่วมกันเป็นอกุศลและทำอกุศลร่วมกันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นกรรมสำเร็จลงไปแล้วนะคะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือเจตนาที่ได้กระทำกรรมที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างนะคะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณก็อย่างที่เราเข้าใจเนี่ยคือไม่ต้องไปนั่งเรียกว่าปฏิจจสมุปาทะแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจแล้วก็เข้าใจว่านี่คือปัจจัยต่างๆที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าไม่มีสภาพธรรมะสักอย่างซึ่งเกิดได้ตามลำพังแม้เกิดแล้วก็ยังเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะอื่นเกิดด้วยเมื่อมีกรรมกระทำสำเร็จแล้วนะคะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณขณะนั้นคือปฏิสนธิจิตที่ทุกคนมีแล้วค่ะเพราะมาจากกุศลเจตนาอกุศลและเจตนาที่สำเร็จเป็นกรรมในชาติก่อนๆเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตในชาตินี้เกิดขึ้นและชาติก่อนๆถอยไปเท่าไหร่ก็ได้ตราบใดที่กรรมนั้นยังมีกำลังที่จะทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะหมายความว่าเจตนาซึ่งได้กระทำกรรมเป็นปัจจัยให้วิญญาณคือผลของกรรมนั้นเกิดขึ้นขณะแรกคือปฏิสนธิจิตแต่กรรมไม่ได้ให้ผลเพียงขณะแรกนะคะต่อมาทั้งหมดไม่ว่าเป็นวิบากขณะใดก็ต้องเป็นผลของกรรมก็ค่อยๆเข้าใจไปนะคะสืบเนื่องกันทั้งหมดทั้งสามปิฎกนะคะเพราะเหตุว่าเป็นความจริงค่ะต้องค่อยๆเข้าใจธรรมะแล้วก็เรื่องของธรรมะก็มีมากคือตราบใดที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์นะคะทั้งหมดก็คือธรรมะที่จะเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตอนนี้กรรมกำลังให้ผลหรือเปล่าคะหรือว่าต้องไปถูกรถชนกรรมถึงจะให้ผลให้ผลทุกขณะที่เห็นค่ะเป็นผลของกรรมทุกขณะที่ได้ยินกรรมทำให้มีจักขุประสาทรูปรูปนี้ใครก็ทำไม่ได้อาหารก็ไม่ทำให้เกิดจักขุประสาทรูป

0: จิตก็ไม่ทำให้เกิดจักขุประสาทรูปอุตตุความเย็นความร้อนก็ทำให้เกิดจักขุประสาทรูปไม่ได้ความเย็นความร้อนยังทำให้เกิดพืชพันธัญญาหารต่างๆได้นะคะแต่ทำให้จักขุประสาทรูปเกิดไม่ได้เพราะรูปนี้ต้องเกิดจากกรรมเท่านั้นถ้ามีกรรมคือเจตนาที่เป็นอกุศลนะคะทำร้ายไม่ให้บุคคลอื่นเห็นควักตาหรือจะทำอะไรก็ตามแต่นะคะเจตนานั้นเป็นเหตุปัจจัยอะไรเป็นผลไม่ใช่คนอื่นค่ะเวลาเกิดนะคะกรรมนั้นไม่เป็นปัจจัยให้จักขุประสาทรูปเกิดตามเจตนาที่ไม่ต้องการให้มีจักขุประสาทรูปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนอื่นสามารถจะมากระทำเราเจ้ากรรมนายเวรอะไรให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เลยนะคะแม้แต่ขณะจิตแรกก็เพราะกรรมรูปตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเนี่ยบางกลุ่มบางกลาปะก็เกิดจากกรรมบางกลุ่มบางกลาปะก็เกิดจากอุตตุบางกลุ่มบางกลาปะก็เกิดจากจิตบางกลุ่มบางกลาปะก็เกิดจากอาหารสั้นมากค่ะเกิดระดับทันทีเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะอายุของรูปเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะซึ่งแสนเร็วไม่เหลือเลยค่ะคิดว่ามีอยู่คือไม่เหลือรูปใดที่ไม่ปรากฏรูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วตามเหตุตามปัจจัยเข้าใจว่ามีเรากำลังนั่งจำไว้แต่รูปทั้งหมดที่เข้าใจว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจดเท้านะคะเกิดตามสมุฏฐานแล้วก็ดับเร็วมากจนไม่เหลือเพราะฉะนั้นรูปใดที่จิตไม่รู้รูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วย่อเราทั้งตัวนะคะเหลือเพียงเฉพาะรูปที่ปรากฏที่เกิดแล้วยังไม่ดับตรงนั้นแค่นี้ค่ะอย่างแข็งแค่นี้เราเหรอรูปอื่นที่ไม่ปรากฏนั้นเกิดแล้วดับแล้วทั้งนั้นแม้แต่แข็งที่กำลังปรากฏที่กายก็เกิดดับด้วยมิฉะนั้นปัญญาจะไม่ประจักษ์ว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วดับดับแล้วก็หมดไม่เหลือเลยนามนะคะย่อไปหมดจากรวมกันทั้งชาติทุกวันทุกวันเหลือเพียงหนึ่งขณะจิตจิตใดที่เกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยจิตก็ไม่ใช่เราที่ดับไปแล้วก็ดับไปที่เกิดใหม่ก็เพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเหลือที่จะยึดถือว่าเป็นเราแน่นอนค่ะถ้ายึดถือว่าเป็นเราก็คือหลงผิดเพราะไม่ได้ฟังพระธรรมและก็ไม่รู้หนทางที่จะเข้าใจพระธรรมเพราะว่าปัญญาอย่างเดียวที่สามารถที่จะรู้จักธรรมะตามความเป็นจริงแล้วก็ดับกิเลสได้
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่818
2: ทีนี้อันนี้ก็หมดไปฮะนี่มีปัญหาอื่นคือปัญหาโลกแตกโลกแตกนี่อาจารย์ว่าดีไหมครับ
3: กำลังแตกค่ะทุกขณะ
2: คือว่าในสมัยที่โลกจะถูกทำลายด้วยพระอาทิตย์เจ็ดดวงนะฮะคือความดีมันมีอยู่ฮะความดีของมันก็คือว่าสัตว์นรกก็จะได้เป็นพระพรหมมดปวกทั้งหลายก็จะได้เป็นพระพรหมทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโลกแตกเนี่ยเป็นความดีของโลกแตก
3: ก็อาจจะเคยแตกมาแล้วเคยเป็นมาแล้วแล้วก็กลับมาเป็นอย่างนี้อีกไม่จบนี่ค่ะ
2: ถ้าพูดถึงโลกแตกนะนั้นก็ทำให้ผมไม่เข้าใจว่าที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีสี่อสงไขยแสนกับนะฮะอันนี้นั้นท่านแสดงว่าหนึ่งมหากัปเนี่ยมีสี่อสงไขยเพราะฉะนั้นขอถามอาจารย์ว่ากัปกับมหากัปนี่มันต่างกันหรือเหมือนกันครับ
3: บางแห่งใช้คำว่ากัปเท่านั้นค่ะ
2: ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็สี่อสงไขยแสนกัปก็หมายความว่าสี่อสงไขยเนี่ยหนึ่งกัปมันก็มีสี่อสงไขยแล้วทีนี้ไอ้สี่อสงไขยกับแสนกับนี่มันหมายความว่ายังไงไม่รู้คือว่า
3: หมายความว่านานเหลือเกิน
2: ท่านแสดงไว้สี่อสงไขยนะฮะตั้งแต่พระอาทิตย์เกิดตั้งแต่มหาเมฆตั้งขึ้นนะฮะยังฝนตกลงมาหนึ่งหาเสร็จแล้วคนทั้งหลายก็พากันไปทำนาไปปลูกข้าวปลูกพืชในเมื่อข้าวขึ้นมาได้คืบกว่าหลังจากนั้นแล้วก็แห้งฝนไม่ตกเลยฝนไม่ตกเลยจนกระทั่งถึงพระอาทิตย์ขึ้นมาสองดวงนะฮะพระอาทิตย์ขึ้นมาสองดวงขณะนั้นก็
3: คนตายหรือยังคะตอนนั้น
2: นะฮะ
3: คนตายหรือยังคะที่เกิดมาปลูกข้าวแล้วนะคะ
2: พระอาทิตย์ขึ้นมาสองดวงนั้นคนตายเขาใช้คำว่าไม่ใช่เฉพาะคนอย่างเดียวนะฮะเขาใช้คำว่าสัตว์ที่อาศัยฝน
3: นั่นสิคะตั้งแต่พระอาทิตย์หนึ่งดวงจนกระทั่งถึงสองดวงนั่นน่ะคนที่เกิดตอนพระอาทิตย์หนึ่งดวงตายไปบ้างหรือยังคะ
2: ก็ตายไปบ้างสิครับแต่ว่าพอถึงสองดวงนั่นน่ะตายหมดไม่เหลือ
3: ยังไม่ถึงเจ็ดเลยเหรอคะ
2: แม่อยู่ไม่ได้ฮะถึงเจ็ดสัตว์ที่อาศัยฝนน่ะตั้งแต่มีพระอาทิตย์สองดวงนั่นตายหมดแล้วแล้วแม่น้ำน้อยแห้งหมดเลยกลางคืนไม่มีแล้วลงไปดวงหนึ่งขึ้นมาดวงหนึ่งมีแต่กลางวันอย่างเดียวทีนี้ล่วงไปอีกนานพระอาทิตย์ก็ขึ้นมาอีกดวงหนึ่งเป็นสามดวงพระอาทิตย์สามดวงนี่แม่น้ำใหญ่แห้งหมดแล้วแล้วก็เทวดาที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ตายแล้วก็ล่วงไปอีกนานพระอาทิตย์ขึ้นมาสี่ดวงดวงที่สี่เกิดขึ้นดวงที่สี่เกิดขึ้นนี่สระทั้งเจ็ดนะฮะแล้วก็รวมทั้งสระอโนดาตอยู่ในนั้นสระทั้งเจ็ดเนี่ยมันเป็นต้นน้ำของแม่น้ำทั้งห้าแห้งหมดแล้วก็ล่วงไปอีกดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าเกิดขึ้นน้ำในมหาสมุทรแห้งหมดแล้วทีนี้ในเมื่อน้ำในมหาสมุทรแห้งปลาและเต่าทั้งหลายก็ตายหมดแล้วล่วงไปอีกจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นมาดวงที่หกพอดวงอาทิตย์ขึ้นมาดวงที่หกแล้วทีนี้โลกทั้งหมดเนี่ยมันเป็นควันไปหมดยังไม่ได้ไหม้ฮะมันเจียมหมดเจียมแล้วจนกระทั่งเป็นควันทั้งหมดเลยฮะพอถึงดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ดนะฮะมันถึงจะไหม้แล้วก็ดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ดนั่นน่ะสัตว์นรกถึงจะตาย นะสัตว์นรกนี่มันทนจริงๆอย่างอื่นตายไปหมดแล้วสัตว์นรกเนี่ยตายไป
3: แสดงว่าต้องลำบากมากนานนะคะ
2: นั่นสิครับทีนี้นับตั้งแต่มหาเมฆตั้งขึ้นจนกระทั่งถึงเผาหมดโลกเสร็จแล้วก็นะเมื่อโลกนี่เผานะดวงอาทิตย์ทั้ง7ดวงเนี่ยก็เผาตัวเองด้วยเผาจนกระทั่งถึงปฐมฌานภูมิทั้ง3หมดนะเมื่อเผาหมดแล้วทีนี้ก็มืดตื้อไปหมดเลยพอมืดตื้อล่วงการไปนานเนี่ยเสร็จแล้วฝนก็ตกมาตกมาทีแรกก็เป็นผงพลอยๆก็ต่อไปก็ใหญ่ขึ้นเท่าก้านบัวใหญ่ขึ้นเท่าสากใหญ่ขึ้นเท่าลำตาลตกมาเนี่ยฮะจนกระทั่งเต็มทั้งแสนโกฏจักรวาลระยะนี้เขาเรียก1อสงไขยแล้วก็อสงไขยที่2ก็คือตั้งแต่ฝนตกมาเต็มเนี่ยจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์เกิดขึ้นใหม่ช่วงนี้ก็1อสงไขยแล้วก็เมื่อดวงอาทิตย์เกิดขึ้นใหม่จนกระทั่งถึงมหาเมฆตั้งขึ้นจะเผาโลกอีกก็เป็นอีก1อสงไขยนะฮะเป็น4ช่วงแต่ละช่วงละช่วงเนี่ยเขาเรียกอสงไขยอสงไขย4ช่วงเนี่ยรวมกันเป็น1มหากัปเพราะฉะนั้นไอ้ข้อความที่ว่า4อสงไขยแสนกัปเนี่ยมันยังไงกันแน่ไม่เคยเข้าใจ
3: ก็กัปที่โลกทำลายไปนะคะแล้วก็ในบางกัปที่โลกเกิดขึ้นมาก็มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้และบางกัปก็ว่างไม่มีเลยแต่ว่าการวนเวียนก็จะต้องวนเวียนไปนะคะเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ดับกิเลสเป็นสมุจเฉทที่พูดมานี่อดีตหรืออนาคตคะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ประจักษ์ในขณะนี้ซึ่งความจริงนะคะโลกในวินัยของพระอริยเจ้ากำลังแตกทุกขณะเพราะคำว่าโลกะหมายความถึงแตกหรือทำลายเพราะฉะนั้นขณะใดที่สังขารธรรมเกิดขึ้นก็ต้องแตกดับไปนั่นนะคะคือโลกทางตาที่กำลังเกิดดับทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ต้องไปคอยโลกใหญ่คือจักรวาลเพราะว่าโลกในขณะนี้ชั่วขณะหนึ่งซึ่งเป็นชีวิตแต่ละขณะเป็นของจริงที่กำลังปรากฏก็กำลังแตกอยู่แล้วกำลังทำลายอยู่ทุกขณะ
1: แล้วจะมีวิธีเจริญยังไงครับ
3: เจริญสติปัฏฐานนะคะแล้วก็จะเกื้อกูลกุศลทุกขั้นทีเดียวจะเป็นผู้ที่มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะชำนาญขึ้นคล่องแคล่วขึ้นไวขึ้นและก็รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงยิ่งขึ้นรู้ว่ากุศลเป็นกุศลรู้ว่าอกุศลเป็นอกุศล
1: แล้วมรรคเนี่ยอยู่ในอริยสัจ4นะไม่จำเป็นว่าจะต้องรู้ถึงองค์อื่นนะอย่างเช่นทุกข์สมุทัยนี่ไม่จำเป็นต้องรู้หรอกครับ
3: อะไรเป็นทุกข์ล่ะคะ
1: ก็ความเดือดร้อนใจก็เป็นทุกข์ครับ
3: ถูกค่ะแต่ว่าทุกข์นั้นได้แก่อะไรสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจเมื่อกล่าวถึงทุกข์ก็จะต้องมีสภาพของทุกข์ที่กำลังปรากฏแต่ละอย่างไม่ใช่นึกแต่เรื่องทุกข์ทั้งหมดนั่นไม่ใช่ความรู้ชัดถ้าเป็นความรู้ชัดต้องกำลังมีลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเป็นทุกข์ปรากฏว่าทุกข์นั้นเป็นทุกข์อะไรทางไหนมีลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องราวทุกข์นะคะแต่เป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์ต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
1: ครับแล้วเรื่องสมุทัยนะครับเหตุให้เกิดทุกข
3: ์ค่ะโลภะความต้องการเป็นมูลเหตุที่จะให้มีการเกิดขึ้นของสังขารธรรมทั้งหลายซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปจึงเป็นทุกข
1: ์เพราะฉะนั้นก็ต้องทราบเรื่องของทุกข์สมุทัยและถึงจะทำให้มรรคเจริญอย่างนั้นครับ
3: ต้องรู้ ว่ามรรคมีองค์8นั้นนะคะคืออะไรอบรมเจริญอย่างไรและถึงจะเจริญได้เพราะถ้ามีคนบอกว่าชีวิตเป็นทุกข์แล้วก็จะไปเจริญมรรคก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
3: ถ้ามีคนบอกว่าโลภะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็จะไปเจริญมรรคก็ไม่ได้อีกถ้ามีคนบอกว่านิพพานเป็นธรรมะที่ดับตัณหาโลภะก็จะไปเจริญมรรคไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่มรรคจะเกิดขึ้นจะเจริญขึ้นเนืองๆบ่อยๆก็เพราะอาศัยการพิจารณาการศึกษาให้เข้าใจว่ามรรคมีองค์8นั้นคืออย่างไรขณะไหน
1: ครับขอบพระคุณ
3: เรื่องของพระนิพพานที่จะเป็นอุปสมานุสติเป็นเรื่องที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นเป็นอารมณ์สมถะภาวนาที่ละเอียดเพราะเหตุว่าไม่ใช่ระลึกเพียงชื่อนิพพานแล้วจิตจะสงบแต่จะต้องมีความเข้าใจลักษณะของนิพพานเมื่อน้อมระลึกถึงลักษณะของนิพพานที่เข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นนะคะจิตจึงจะสงบยิ่งขึ้นได้เพราะฉะนั้นลักษณะของนิพพานเป็นธรรมะที่ควรรู้แจ้งควรประจักษ์ไม่ใช่เพียงพูดถึงนะคะหรือคิดว่าไม่สามารถที่จะประจักษ์ได้ถึงแม้ว่าจะประจักษ์ยากแต่ประจักษ์ได้แล้วก็ควรที่จะต้องอบรมเจริญหนทางที่จะประจักษ์ด้วยโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เป็นพระภิกษุพระผู้มีพระภาคทรงเตือนพระภิกษุทั้งหลายผู้บวชเพื่อรู้แจ้งนิพพานว่าถ้าไม่อบรมเจริญปัญญาก็ไม่สมควรที่จะเป็นภิกษุนะคะเพราะเหตุว่าไม่ตรงกับจุดประสงค์ของการบวชในขุททกนิกายอิติมุตตกะชีวิตตสูตรข้อ271พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายความเป็นอยู่เพราะการแสวงหาก้อนข้าวนี้เป็นกรรมที่ลามกของบุคคลผู้เป็นอยู่ทั้งหลายถ้าเพื่อแสวงหาก้อนข้าวนะคะแต่เมื่อจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อแสวงหาก้อนข้าวก็ควรจะเป็นตามจุดประสงค์คือเพื่อเจริญสมณธรรมบุคคลผู้ด่าย่อมด่าว่าท่านผู้นี้มีบาตรในมือย่อมเที่ยวแสวงหาก้อนข้าวในโลกปัจจุบันนี้ก็มีคนพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะคนที่จะด่าก็มีเหตุที่จะด่าได้นะคะคือว่าท่านผู้นี้มีบาตรในมือย่อมเที่ยวแสวงหาก้อนข้าวดูกระภิกษุทั้งหลายก็กุลบุตรทั้งหลายเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งเหตุอาศัยอำนาจแห่งเหตุไม่ได้ถูกพระราชาทรงให้นำไปจองจำไว้เลยไม่ได้ถูกพวกโจรนำไปกักขังไว้ไม่ได้เป็นหนี้ไม่ได้ตกอยู่ในภัยเป็นผู้มีความเป็นอยู่เป็นปกติย่อมเข้าถึงความเป็นอยู่ด้วยการแสวงหาก้อนข้าวนั้นด้วยคิดว่าก็แม้พวกเราแลเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะครอบงำแล้วถูกทุกข์ติดตามแล้วถูกทุกข์ครอบงำแล้วแม้ฉะไหนการกระทำซึ่งที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏแสดงให้เห็นว่าผู้ที่จะบวชเนี่ยค่ะไม่ได้ถูกบังคับนะคะแม้พระราชาก็ไม่ได้บังคับว่าถ้าไม่บวชก็จะไปจองจำหรือว่าไม่ได้ถูกพวกโจรนำไปกักขังไม่ได้เป็นหนี้ไม่ได้ตกอยู่ในภัยอันตรายใดๆแต่ว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นอยู่เป็นปกติแล้วก็มีความคิดว่าเป็นผู้ที่ถูกชาติชรามรณะโสกะและทุกข์ทั้งหลายครอบงำแล้วแม้ฉะนั้นการกระทำซึ่งที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏนี่เป็นความตั้งใจของการที่จะอุปสมบทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายก็กุลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้มีอภิชฌามากมีความกำหนัดอันแรงกล้าในกามทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจชั่วร้ายมีสติหลงลืมไม่รู้สึกตัวมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่สำรวมอินทรีย์ เรากล่าวบุคคลนี้ว่ามีอุปมาเหมือนดุ้นฟืนในที่เผาผีที่ไฟติดทั่วแล้วทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนคูดจะใช้ประโยชน์เป็นฟืนในบ้านในป่าก็ไม่สำเร็จบุคคลนี้เสื่อมแล้วจากโภคะแห่งคฤหัสถ์และไม่ยังผลแห่งความเป็นสมณะให้บริบูรณ์ได้ทรงอุปมาให้เห็นโทษจริงๆของการที่เมื่อบวชแล้วก็ไม่อบรมเจริญปัญญาเป็นผู้ที่มีสติหลงลืมมีจิตพยาบาทมีอภิชฌามากว่าเหมือนดุ้นฟืนในที่เผาผีซึ่งไฟติดทั่วแล้วทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนคูดเพราะฉะนั้นก็จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้แม้ว่าจะเป็นฟืนในบ้านหรือในป่าก็ไม่สำเร็จประโยชน์เพราะฉะนั้นบุคคลนั้นย่อมเสื่อมแล้วทั้งสองทางคือเสื่อมแล้วจากโภคะแห่งคฤหัสถ์และก็ไม่ยังผลแห่งความเป็นสมณะให้บริบูรณ์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลผู้มีส่วนชั่วเสื่อมแล้วจากโภคะแห่งคฤหัสถ์ย่อมขจัดผลแห่งความเป็นสมณะให้กระจัดกระจายไปเหมือนดุ้นฟืนในที่เผาผีพินาศไปอยู่ฉะนั้นก้อนเหล็กร้อนเปรียบด้วยเปลวไฟอันบุคคลบริโภคแล้วยังจะดีกว่าบุคคลผู้ทุศีลผู้ไม่สำรวมพึงบริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นจะดีอะไรจบสูตรที่สองไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตที่จะดับกิเลสได้จริงๆเนี่ยค่ะก็จะต้องอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงโอวาททรงเทศนาทุกประการที่จะเกื้อกูลให้เป็นผู้ที่ไม่หลงลืมสติข้อความในสังคาติสูตรข้อ272พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าแม้ภิกษุจับที่ชายสังคาติแล้วพึงเป็นผู้ติดตามไปข้างหลังข้างหลังเดินไปตามรอยเท้าของเราอยู่ซ้ายแต่ภิกษุนั้นเป็นผู้มีอภิชฌาเป็นปกติมีความกำหนัดแรงกล้าในกามทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจชั่วร้ายมีสติหลงลืมไม่รู้สึกตัวมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่สำรวมอินทรีย์โดยที่แท้ภิกษุนั้นอยู่ห่างไกลเราทีเดียวและเราก็อยู่ห่างไกลภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นย่อมไม่เห็นธรรมะเมื่อไม่เห็นธรรมะย่อมชื่อว่าไม่เห็นเราดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าแม้ภิกษุนั้นพึงอยู่ในที่ประมาณร้อยโยชน์ไซแต่ภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่มีอภิชฌาไม่มีความกำหนัดอันแรงกล้าในกามทั้งหลายไม่มีจิตพยาบาทไม่มีความดำริแห่งใจชั่วร้ายมีสติมั่นรู้สึกตัวมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวสำรวมอินทรีย์โดยที่แท้ภิกษุนั้นอยู่ใกล้ชิดเราทีเดียวและเราก็อยู่ใกล้ชิดภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นย่อมเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะย่อมชื่อว่าเห็นเราท่านผู้ฟังอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคหรือว่าอยู่ไกลไม่ใช่โดยระยะทางนะคะแต่โดยการเห็นธรรมะขณะนี้ธรรมะกำลังปรากฏถ้าสติเกิดไม่หลงลืมศึกษาเพิ่มการพิจารณารู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นนะคะชื่อว่าอยู่ใกล้แต่ว่าขณะใดก็ตามถึงแม้ว่าจะเดินตามหลังจับชายสังคาติหรือว่าเดินไปตามรอยเท้าของพระผู้มีพระภาคผู้นั้นก็ชื่อว่าอยู่ไกลขณะที่ไม่เห็นธรรมะพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าบุคคลผู้มักมากมีความคับแค้นยังเป็นไปตามตัณหาดับความเร่าร้อนไม่ได้แม้หากว่าพึงเป็นผู้ติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ผู้ดับความเร่าร้อนได้แล้วไซบ ุคคลผู้นั้นผู้กำหนัดยินดีชื่อว่าพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากความกำหนัดยินดีเพียงในที่ไกลเท่านั้นส่วนบุคคลใดเป็นบัณฑิตรู้ธรรมะด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ธรรมะอันยิ่งเป็นผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้สงบระงับเปรียบเหมือนห้วงน้ำที่ไม่มีลมฉะนั้นบุคคลนั้นผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้วผู้ไม่กำหนัดยินดีชื่อว่าพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาความหวั่นไหวไม่ได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้วปราศจากความกำหนัดยินดีในที่ใกล้แท้จบสูตรที่สามเพราะฉะนั้นเห็นอย่างไหนดีคะเห็นไกลหรือว่าเห็นใกล้อยากเห็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเหลือเกินใช่ไหมคะบางท่านก็รำพึงรำพันว่าไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นแล้วในยุคนี้สมัยนี้แต่ถ้าเคยเห็นแล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมะไม่เห็นธรรมะชื่อว่าเห็นในที่ไกลแต่ถึงแม้ว่าจะห่างไกลพระองค์เพราะว่าทรงดับขันธ์ปรินิพพานแล้วแล้วก็มีการศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะแม้ว่าจะไกลถึงแค่นี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าเป็นผู้ที่เห็นพระองค์ในที่ใกล้เพราะเห็นธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้แล้ว
4: ขอกรุณาทบทวนเรื่องอุปมาสติกันหน่อย
3: ครับ
4: คือเรื่องนิพพานนะฮะสมถะกรรมฐานเนี่ยมีก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมฮะ40นี่นะฮะ
3: ไม่ครบทั้ง40ค่ะ
4: ไม่ครบอ่ะ
3: ค่ะ
4: คือว่าเมื่อผมเป็นเด็กๆนะผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังว่ามีนิพพานพรหมนะนิพพานพรหมเนี่ยหมายความว่ากรรมฐานในอุปมานุสติเนี่ยแล้วว่าของก่อนเดิมเขาก็มีนะเดิมน่ะเมื่อของโลกเขามีก่อนพระพุทธเจ้า
0: หมู่ละนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันคุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 นถึง 18:30 นและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 ถึง 19:00 คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพพิธาภักดีธนากุล
3: ครั้งที่819
4: ขอกรุณาทบทวนเรื่องอุปมาสติกันหน่อย
3: ครับ
4: คือเรื่องนิพพานนะฮะสมถะกรรมฐานเนี่ยมีก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมฮะ40นี่นะฮะ
3: ไม่ครบทั้ง40ค่ะ
4: ไม่ครบอ่ะ
3: ค่ะ
4: คือว่าเมื่อผมเป็นเด็กๆนะผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังว่ามีนิพพานพรหมนะนิพพานพรหมเนี่ยหมายความว่ากรรมฐานในอุปมาสติเนี่ยแล้วว่าของก่อนเดิมเขาก็มีนะเดิมน่ะเมื่อของโลกเขามีก่อนพระพุทธเจ้ามีอุปมาแต่เขาเอาหลักฐานไม่ได้นะผมเป็นเด็กๆทีนี้ที่ผมกล่าวนี่นะฮะผมหมายถึงว่าตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมีขึ้นในโลกและเริ่มตั้งแต่สร้างโลกขึ้นมาที่ว่านิพพานพรหมนะฮะผมจำเมื่อเป็นเด็กๆเอาหลักฐานไม่ได้นะจำเมื่อเป็นเด็กๆอายุ11-12ว่านิพพานพรหมนี้ก็ได้แก่มาพิจารณาดูก็ได้แก่อรูปฌานแล้วว่าไปนานเหลือเกินเนี่ย แต่ว่าส่วนนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คนละอย่างไม่เหมือนกัน
3: คำว่านิพพานโดยศัพท์เนี่ยค่ะมีมานานเพราะเหตุว่าหมายถึงธรรมะที่พ้นจากกิเลสเครื่องร้อยรัดเป็นธรรมะที่ดับตัณหาโดยศัพท์มีและทุกคนก็พยายามที่จะแสวงหาธรรมะนั้นโดยประการต่างๆและบางท่านก็เข้าใจว่าการบรรลุฌานแต่ละขั้นเป็นนิพพานถ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสรู้ก็ไม่สามารถที่จะมีผู้ใดประจักษ์ลักษณะของนิพพานธาตุจริงๆซึ่งเป็นธรรมะที่ดับกิเลสได้เพราะเหตุว่ามิฉะนั้นแล้วบุคคลที่กล่าวว่าปฐมฌานก็ดีทุติยฌานก็ดีเป็นนิพพานก็ต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ถ้าปฐมฌานจะเป็นนิพพานได้จริงๆแต่นิพพานไม่ใช่ปฐมฌานไม่ใช่ทุติยฌาน
4: เรื่องโลกก่อนที่แหมสร้างมาตั้งแต่เท่าไหร่ไม่ทราบนะฮ
3: ะ
4: ก็มีสมถะ40นี่ก่อน
3: ไม่ครบ40พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติก็ไม่มี
4: แล้วก็นิพพาน
3: อุปสมานุสติก็ไม่มี
4: ไม่มีนะ
3: ค่ะ
4: แต่ผมจำได้ว่านิพพานผมคือเป็นเด็กๆนะ
3: สมัยนั้นคำว่านิพพานมีแล้วแต่ว่าไม่ใช่ลักษณะของนิพพานธาตุเพราะเหตุว่าผู้ที่จะประจักษ์ลักษณะของนิพพานธาตุเป็นพระองค์แรกต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นผู้ที่ได้ปฐมฌานถ้าเอาฌานนั้นเป็นนิพพานเขาก็ต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้อริยสัจธรรมนิโรธสัจจะคือทรงประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานธาตุและทรงแสดงมรรคคือหนทางที่จะให้ประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพาน
5: ไม่จิตกับเจตสิกมีจำนวนไม่เท่ากัน
3: เท่ากันไม่ได้ค่ะเพราะเหตุว่าจิตเป็นวิญญาณขันธ์นะคะเกิดขึ้นทำกิจรู้อย่างเดียวไม่สามารถที่จะกระทบหรือจำหรือรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ในอารมณ์แต่ว่าสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตทันทีที่จิตเกิดเมื่อมีผัสสะเจตสิกแล้วก็มีเวทนาเจตสิกเกิดพร้อมกันสัญญาเจตสิกพร้อมกันเจตสิกหลายดวงเกิดร่วมกับจิตไม่ใช่ว่าจิตดวงหนึ่งเกิดกับเจตสิกดวงหนึ่ง
5: อยากให้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับปัญญาที่ประกอบด้วยญาณนะวิมุตติกับอีกอย่างนึงนะ
3: ญาณสัมปยุตเลยค่ะญาณสัมปยุตคือการรู้การเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงตั้งแต่ในขั้นของกรรมถ้าเชื่อว่ากรรมมีผลของกรรมมีขณะนั้นก็เป็นความเห็นถูกขั้นหนึ่ง
5: และเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดเกี่ยวกับเนี่ย
3: การฟังค่ะถ้าไม่มีการฟังก็ไม่มีการที่จะรู้ได้ต้องฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงถ้าท่านผู้ฟังไม่มีข้อสงสัยอะไรในตอนนี้นะคะก็ขอกล่าวถึงเรื่องอุปสมานุสติต่อจากในคราวก่อนซึ่งการที่จะรู้ลักษณะของพระนิพพานหรือว่าสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของพระนิพพานที่เมื่อน้อมระลึกถึงแล้วจิตสงบจะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะและเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าลักษณะของนิพพานตรงกันข้ามกับลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นและปรากฏในขณะนี้ขณะนี้ทางตากำลังเห็นนะคะไม่ใช่นิพพานแน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นขณะที่กำลังได้ยินเสียงขณะนั้นไม่ใช่ลักษณะของนิพพานเพราะเสียงเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นปรากฏทางหูแต่ขณะใดที่สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นปรากฏให้รู้แล้วก็รู้ว่าลักษณะนั้นๆไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพธรรมะแต่ละลักษณะที่ปรากฏแต่ละทางเพราะเกิดขึ้นเวลาที่มีความรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวตนจะเริ่มมีการรู้สึกหน่ายในการที่จะต้องได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏไม่เว้นเลยทางหูและก็มีการเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏทางตาบังคับไม่ได้ไม่เว้นเลยในขณะนี้นะคะที่ลืมตา มีปัจจัยให้มีการเห็นใครจะหยุดยั้งไม่ให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏทางตาก็ไม่ได้เวลาที่ไม่หลงไปตามสิ่งที่เห็นทางตาหรือเรื่องราวต่างๆที่ได้ยินทางหูแต่เป็นการรู้จริงๆว่าลักษณะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่เพียงเกิดขึ้นปรากฏเท่านั้นขณะนั้นถึงจะน้อมไปที่จะรู้ว่าการที่ไม่ต้องรู้สิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏให้รู้เลยเป็นความสงบนั่นคือลักษณะของสภาพของนิพพานซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดสงบจริงๆที่ไม่ต้องรู้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏให้รู้แต่ถ้าสติไม่เกิดขึ้นนะคะมีความยินดีมีความต้องการเห็นต้องการได้ยินต้องการได้กลิ่นหรือว่าเพลิดเพลินไปทันทีกับรสต่างๆสิ่งต่างๆที่กระทบสัมผัสกายไม่เห็นเลยค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะขณะนั้นเป็นแต่เพียงการรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏแต่ละลักษณะเท่านั้นแล้วก็ดับไปหมดไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าไม่อบรมเจริญสติปัฏฐานที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นปรากฏให้รู้และหมดไปทั้งลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมย่อมไม่มีการที่จะน้อมไปเข้าใจลักษณะของนิพพานได้ว่าความสงบที่แท้จริงคือการที่ไม่ต้องรู้สิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏทางตานั้นเป็นความสงบจริงๆด้วยเหตุนี้นิพพานไม่ใช่เป็นชื่อที่เมื่อระลึกแล้วจะสงบแต่ต้องเป็นการเข้าใจลักษณะสภาพของธาตุที่ไม่มีการเกิดขึ้นเมื่อน้อมไประลึกถึงธาตุที่ไม่มีการเกิดขึ้นจึงรู้ความต่างกันว่าขณะที่น้อมระลึกถึงสภาพที่ไม่มีการเกิดขึ้นนั้นจะสงบได้สักแค่ไหนบางท่านท่านกล่าวว่าเวลาปิดวิทยุแล้วเป็นความไพเราะอย่างยิ่งเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมคะบางท่านเนี่ยนะคะเปิดวิทยุฟังเพลงแล้วก็กล่าวว่าเป็นความไพเราะของเครื่องดนตรีชนิดนั้นชนิดนี้หรือว่าเสียงเพลงลักษณะอย่างนั้นลักษณะอย่างนี้แต่อีกท่านหนึ่งท่านกล่าวว่าเวลาที่ปิดวิทยุแล้วเป็นความไพเราะไม่มีการที่จะต้องได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้ต่างๆซึ่งในขณะที่กำลังเพลิดเพลินก็เห็นว่าเป็นความไพเราะไม่รู้สึกว่าเป็นการหน้าหน่ายหน้าคลายต่อการที่จะเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปซึ่งยับยั้งไม่ได้และก็พิสูจน์ได้นะคะแม้ในขณะนี้ที่มีการได้ยินเสียงเสียงเกิดขึ้นเสียงหมดไปยับยั้งไม่ได้และตลอดชีวิตก็มีการเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างชั่วขณะแต่ละขณะจริงๆแต่เพราะสติไม่ระลึกจึงไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะหน่ายควรจะละควรจะคลายอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นลักษณะของนิพพานซึ่งเป็นอุปสมานุสติที่จะทำให้เมื่อระลึกแล้วจิตสงบจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจในลักษณะของนิพพานโดยเป็นผู้ที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและเทียบเคียงรู้ว่าลักษณะของนิพพานนั้นสงบกว่านั้นเพราะเหตุว่าไม่ใช่สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นและดับไปแต่ถ้าข้อประพฤติปฏิบัติผิดไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในลักษณะของนิพพานหรือในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้ด้วยเหตุนี้หนทางประพฤติปฏิบัติที่จะให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาพิจารณาให้เข้าใจจริงๆแล้วจึงจะเป็นปัจจัยให้สติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจนกระทั่งเห็นความต่างกันของสภาพธรรมะที่เป็นสังขารธรรมเกิดขึ้นและดับไปว่าตรงกันข้ามกับลักษณะของนิพพานซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ไม่เกิดขึ้นและไม่ดับไปสำหรับหนทางประพฤติปฏิบัติที่จะให้รู้แจ้งสภาพธรรมะด้วยเหตุที่เป็นหนทางที่ละเอียดลึกซึ้งย่อมทำให้ผู้ที่ไม่ได้พิจารณาไตร่ตรองโดยถี่ถ้วนจะเข้าใจผิดในหนทางนั้นไ ซึ่งการเข้าใจข้อประพฤติปฏิบัติผิดไม่สามารถที่จะทำให้รู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะไม่สามารถที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรม4ไม่สามารถที่จะทำให้ประจักษ์ลักษณะของนิพพานได้ถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติผิดในปัจจุบันชาติสะสมเป็นเหตุเป็นปัจจัยในชาติต่อๆไปนะคะก็มีการสะสมที่จะให้เห็นผิดเข้าใจผิดประพฤติปฏิบัติผิดต่อไปจนกระทั่งไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติในข้อที่ถูกได้และนอกจากนั้นนะคะก็ยังจะชักชวนบุคคลอื่นให้มีความเข้าใจผิดมีการประพฤติปฏิบัติผิดด้วยซึ่งก็เป็นโทษเป็นภัยเพราะเหตุว่าไม่สามารถจะทำให้ดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทข้อความในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตสามัคคามสูตรมีข้อความว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่หมู่บ้านสามัคคามในสักกะชนบทก็สมัยนั้นแลนิครนาตบุตรตายลงใหม่ๆที่เมืองป่าวาเพราะการตายของนิครนาตบุตรนั้นพวกนิครนแตกกันเป็นสองพวกเมื่ออาจารย์สิ้นชีวิตลงลูกศิษย์ก็แตกกันเป็นสองพวกซึ่งข้อความในปปัญจสูทนีอัตถกถามัชฌิมนิกายอุปริปันธาตสามัคคามสูตรมีข้อความอธิบายว่าบทว่าสามัคคาเมคือในบ้านที่ได้ชื่ออย่างนั้นเพราะว่ามีคนสามกะคือพวกผิวสีคล้ำอยู่กันมากบทว่านิครนาตบุตรทำกาละลงใหม่ๆคือทำกาละชั่วประเดี๋ยวเดียวคือเพิ่งตายลงใหม่ๆในเวลาไม่นานเลยมีคำถามว่าก็นาตบุตรนี้เป็นชาวเมืองนาลันทามิใช่หรือเหตุไฉนเขาจึงทำกาละกิริยาที่เมืองปาวาเล่าแก้ว่าเขาคือนาตบุตรนั้นกระอักเลือดเพราะได้ฟังพระพุทธคุณอันอุบาลีคฤหบดีผู้แทงตลอดสัจธรรมแล้วกล่าวไว้ด้วยคาถาสิบคาถาเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกอันเตวาสิกคือพวกลูกศิษย์ของนิครนาตบุตรจึงนำท่านผู้ไม่สบายไปสู่เมืองปาวาเขาได้ทำกาละที่เมืองปาวานั้นก็เมื่อจะทำกาละกิริยาเขาครุ่นคิดอยู่ว่าลัทธิของเราไม่เป็นลัทธิที่นำออกจากทุกข์ได้เว้นจากสาระพวกเราพินาศเสียแล้วชนที่เหลืออย่าได้แออัดกันในอบายเลยแต่ถ้าหากเราจะบอกว่าศาสนาของเราไม่ใช่คำสอนที่ออกจากทุกข์ได้ดังนี้ไซชนทั้งหลายก็จักไม่เชื่ออย่ากระนั้นเลยเราไม่พึงให้ชนทั้งสองคนเรียนเอาโดยทำนองเดียวกันคือสอนคนหนึ่งว่าอย่างหนึ่งแล้วก็สอนอีกคนหนึ่งว่าอีกอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้ชนเหล่านั้นจักทะเลาะวิวาทกันเองเมื่อเราล่วงลับไปแล้วพระบรมศาสดาอาศัยวาทะนั้นจักตรัสธรรมกถาอย่างหนึ่งเพราะการตรัสธรรมกถานั้นชนเหล่านั้นจักเข้าใจความยิ่งใหญ่แห่งศาสนาคือในศาสนาของพระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นสัจธรรมพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นนิครนาตบุตรก็สอนลูกศิษย์คนหนึ่งว่าเที่ยงเป็นสัสสตทิฏฐิและสอนลูกศิษย์อีกคนหนึ่งว่าอุจเฉททิฏฐิคือศูนย์ตายแล้วศูนย์เพราะฉะนั้นลูกศิษย์ของนิครนาตบุตรก็ทะเลาะกันเวลาที่นิครนาตบุตรทำกาละลงใหม่ๆคือสิ้นชีวิตลงชั่วเวลาไม่นานข้อความในพระไตรปิฎกมีว่าสมัยนั้นมีท่านสมนุตเทสะจุนทะพระสาวกของพระผู้มีพระภาคจำพรรษาที่เมืองปาวาได้ทราบข่าวการทำกาลกิริยาของนิครนาตบุตรและการทะเลาะวิวาทของลูกศิษย์ของนิครนาตบุตรก็ได้ไปเล่าให้ท่านพระอานนท์ซึ่งเป็นอุปัชฌาย์ฟังท่านพระอานนท์ก็คิดว่าเป็นเวลาที่สมควรที่จะได้ไปเฝ้ากราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบและท่านทั้งสองก็ได้ไปเฝ้ากราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบข้อ54มีข้อความว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนท์เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนธรรมะเหล่าใดอันเราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ดูกระอานนท์เธอจะยังเห็นภิกษุของเราแม้สองรูปมีวาทะต่างกันได้ในธรรมะเหล่านี้หรือคือสำหรับผู้ที่เป็นสาวกแล้วก็ได้ฟังได้อบรมการเจริญโพธิปัจจยธรรม37คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ย่อมไม่มีความเห็นต่างกันหรือผิดจากกันเพราะเหตุว่าได้เข้าใจเรื่องการอบรมเจริญอริยมรรคมีองค์8โดยถูกต้องและได้อบรมเจริญอริยมรรคมีองค์8โดยถูกต้องด้วยท่านพระอนนทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะเหล่าใดอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ข้าพระองค์ยังไม่เห็นภิกษุแม้สองรูปมีวาทะต่างกันในธรรมะเหล่านี้แต่ท่านพระอนนท์ก็ได้กราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีได้แลที่บุคคลทั้งหลายผู้อาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่นั้นพอสมัยพระผู้มีพระภาคล่วงลับไปจะพึง

0: ัญญัติวินัยต่างๆและทรงแสดงธรรมะด้วยแต่เมื่อพระผู้มีพระภาคล่วงลับไปแล้วจะไม่มีบุคคลที่จะโอวาทตักเตือนแสดงโทษและบัญญัติวินัยเพราะฉะนั้นท่านพระอานนท์ก็เห็นโทษว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคล่วงลับไปแล้วภิกษุบุคคลทั้งหลายผู้อาศัยพระผู้มีพระภาคจะพึงก่อวิวาทให้เกิดในสงฆ์ได้เพราะเหตุอาชีวะอันยิ่งหรือปาติโมกอันยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระอานนท์ความวิวาทที่เกิดเพราะเหตุอาชีวะอันยิ่งหรือปาติโมกอันยิ่งนั้นเล็กน้อยส่วนความวิวาทอันเกิดในสงฆ์ที่เกิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทาความวิวาทนั้นมีแต่เพื่อไม่เกื้อกูลแก่ชนมากไม่ใช่สุขของชนมากไม่ใช่ประโยชน์ของชนมากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์การที่จะวิวาทในเรื่องเพราะเหตุอาชีวะอันยิ่งหรือปาติโมกข์อันยิ่งก็ยังไม่สำคัญเท่ากับความวิวาทอันเกิดในสงฆ์ที่เกิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทาการประพฤติปฏิบัติที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมสำคัญที่สุดถ้ามีการวิวาทมีการเข้าใจผิดย่อมเป็นเหตุที่จะให้ไม่เป็นประโยชน์ไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจผิดย่อมประพฤติปฏิบัติผิดสะสมการยึดมั่นในความเห็นและในข้อปฏิบัติที่ผิดไปเรื่อยๆทั้งในปัจจุบันชาติและชาติต่อไปด้วยต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงมูลเหตุแห่งความวิวาทว่ามี6อย่างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระอานนท์มูลเหตุแห่งความวิวาทนั้นมี6อย่างซึ่งท่านผู้ฟังก็ควรที่จะได้พิจารณานะคะว่า6อย่างนั้นคืออะไรบ้าง6อย่างเป็นไฉนดุกระอานนท์ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธมีความผูกโกรธภิกษุที่เป็นผู้มักโกรธมีความผูกโกรธนั้นย่อมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาแม้ในพระธรรมแม้ในพระสงฆ์อยู่ทั้งไม่เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาเพราะเหตุว่าถ้าไม่เคารพในพระศาสดาไม่เคารพในพระธรรมไม่เคารพในพระสงฆ์จะเป็นผู้ที่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในข้อประพฤติปฏิบัติย่อมเป็นไปไม่ได้
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

วัตตะวัตตะคืออะไรหลับและฝันมีความหมายอย่างไรและจะตื่นได้อย่างไรจากการสนทนาอัปปติสูตรที่มสพ.1 กุมภาพันธ์ 2557

0: ขณะนี้ค่ะหลับหรือตื่น
1: มีข้อความนะฮะว่าผู้ที่ยังถูกชักจูงไปนะฮะด้วยความไม่รู้ธรรมะนะฮะท่านอาจารย์ชื่อว่ายังหลับไม่ตื่นในอรรถกถาก็ขยายว่าเทวดาจึงกล่าวว่าก็มหาชนเหล่านี้หลับแล้วในวัฏฏะยังไม่ตื่น
0: ขณะนี้เป็นวัฏฏะหรือเปล่าคะ
1: เป็นครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะพระวัฏฏะคืออะไร
1: คือการเห็นได้ยินคิดนึกขณะนี
0: ้สภาพธรรมะซึ่งเกิดและดับสืบต่อยังสืบต่ออยู่ตราบใดก็ยังคงเป็นวัฏฏะอยู่ตราบนั้นและก็วนเวียนไปนะคะไม่มากเลยค่ะทางตาหนึ่งทางหูหนึ่งทางจมูกหนึ่งทางลิ้นหนึ่งทางกายหนึ่งทางใจเท่านั้นเองจะไม่พ้นไปจากทั้งหกทางนี้เลยขณะนี้กำลังเห็นหลับหรือตื่นเพราะเป็นวัฏฏะขณะนี้กำลังได้ยินหลับหรือตื่น
1: ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็ต้องหลับ
0: กำลังหลับอยู่นะคะเพราะเห็นหมดแล้วเหมือนในความฝันมีทุกอย่างในความฝันค่ะพอตื่นขึ้นก็ไม่มีอะไรอย่างในฝันที่จะเหลืออีกเลยนั่นเป็นแต่เพียงเปรียบเทียบฉันใดขณะนี้ก็มีเห็นมีได้ยินแต่ดับหมดแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏก็เป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าหลับอยู่ในวัฏฏะยังไม่ได้ตื่นขึ้นสบายดีไหมคะหลับแต่ว่าฝันเพราะฉะนั้นขณะนี้เหมือนฝันไหมคะเห็นแล้วดับแล้วหมดละได้ยินแล้วดับแล้วหมดละคิดเกิดแล้วดับแล้วไม่เหลืออะไรเลยเหมือนฝันไหมเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ายังไม่ตื่นค่ะยังหลับอยู่ตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏหมดแล้วเหมือนในฝันทุกอย่างยังไม่ตื่นเลยและจะตื่นเมื่อไหร่มีโอกาสจะตื่นไหมคะคุณนินาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะตื่นตรงไหนตอนไหนขณะไหนเวลาไหนที่ชื่อว่าตื่น
1: เชิญคุณนินาครับตื่นตอนไหน
2: ตามีโอกาสฟังธรรมะเดี๋ยวนี้แต่ทีนี้มีโอกาสมากกว่าที่ฮอลันด
0: ์ฝันด้วยค่ะฝันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่จะพูดว่าอยู่ฮอลแลนด์ได้ฟังน้อยแม้แต่เพียงคำว่าฮอลแลนด์เนี่ยฝันหรือเปล่าฝันตลอดใช่ไหมคะจนกว่าลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏฝันว่าฟังธรรมะฝันว่าไม่มีใครมีแต่สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในฝันเพราะว่าไม่มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานวันนี้ฝันนานไหมคะ
1: ยาว
2: นานมาก
0: ทั้งวันถ้าขณะนั้นไม่มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพียงแค่นิดเดียวยังไม่ทันจะรู้จริงก็ฝันต่ออีกละเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ตื่นจริงๆเพราะรู้จริงๆแล้วก็เบิกบานที่สามารถเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งซึ่งมีจริงและหลงไม่รู้มานานแสนนานจึงเบิกบานที่ได้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังเนี่ยนะคะเบิกบานหรือเปล่าสบายใจที่ได้ฟังมีความสุขที่ได้ฟังคือเบิกบานลองฟังเรื่องอื่นสิคะเบิกบานไหมตรงกันข้ามเลยใช่ไหมคะฟังเรื่องอื่นที่จะให้เบิกบานเหมือนกำลังฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงขณะนี้และเข้าใจเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนั่นคือความหมายของเบิกบานถ้ายังไม่รู้ความจริงนะคะยังฝันอยู่หรือเปล่าจะรู้ว่าฝันหรือตื่นก็ต่อเมื่อกำลังมีสภาพธรรมะปรากฏแล้วรู้ตามความเป็นจริงขณะนั้นก็ตื่นมาชั่วคราวแต่ยังไม่ถึงกับเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจริงๆผู้เบิกบานที่มีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะแต่ก็ยังดีนะคะฝันดีฝันว่าฟังธรรมะ
1: แต่ก็ยังฝันอยู่ดีไม่ตื่น
0: ค่ะแต่ก็ยังรู้ว่าฝันดีใช่ไหมคะคือได้ยินได้ฟังเสียงที่ทำให้เข้าใจธรรมะได้บางคนก็ฝันอาจจะฝันว่าไปที่พระวิหารเชตวันได้ฟังธรรมก็เป็นได้อย่างนั้นก็ฝันดีนะคะแต่เหมือนเดี๋ยวนี้ไหมเพราะว่าหมดแล้วผ่านไปแล้วไม่ว่าจะเป็นฝันหรือที่เข้าใจว่าตื่นแล้วเป็นจริงก็ตามแต่นะคะแต่ก็ไม่ใช่การเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็ยังฝันอยู่ฝันหลายเรื่องค่ะฝันว่าฝันมีไหมคะ
1: ซ้อนเข้าไป
0: ค่ะก็ได
1: ้ถ้าจะตะกี้ถ้าอาจารย์คุยกับคุณนีน่าบอกว่าแม้จะคิดเรื่องฮอลแลนด์เนี่ยขณะนั้นก็ฝันนะ
0: แน่นอนค่ะ
2: ว่าเป็นเรื่อง
1: เป็นเรื่อง
2: คิดเรื่องเสมอ
1: หรือแม้ว่ายังไม่ต้องไปคิดถึงฮอลแลนด์คิดว่าตอนนี้นั่งอยู่ที่มูลนิธินี่ก็ฝันอยู
2: ่ไม่เอาเรื่องเพราะว่าอุตปรมัตถธรรมดีขึ้น
0: ค่ะฝันนี่ก็สนุกดีนะคะมีเสียงหัวเราะในฝันเพราะฉะนั้นก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดก็คือหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็อยู่ในฝันไปจนกว่าจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะและเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจะไม่เหมือนฝันได้ยังไงคะทุกอย่างมีปรากฏแล้วก็หมดไปแต่ก็มาฝันดีคือฟังธรรมะกันต่อไปเพื่อที่จะได้ตื่นขึ้นนะคะเหมือนจริงๆค่ะคืนนี้ฝันคืนก่อนฝันคืนไหนๆฝันก็คือเพียงคิดเดี๋ยวนี้ตื่นแล้วนะคะไม่ว่าจะเห็นอะไรซึ่งที่ต่างกับฝันก็คือว่าในฝันไม่มีสิ่งที่ปรากฏจริงๆอย่างเห็นหรือได้ยินต่างกันตรงนี้นิดเดียวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คิดถึงขณะที่มีการเห็นจริงๆการได้ยินจริงๆนะคะทั้งหมดก็เป็นฝันนั่นแหละเพราะเหตุว่าต้องอาศัยทางใจโดยที่ว่าไม่ต้องมีการเห็นก็ยังนึกถึงสิ่งต่างๆที่เคยเห็นได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็จะทำให้รู้จริงๆนะคะว่าขณะที่กำลังเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏต่างกับขณะที่ฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆเช่นเห็นบ้างได้ยินบ้างก็ยังคงเป็นเรื่องราวเพราะขณะนั้นแม้สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะมีแต่ก็ไม่ได้รู้ลักษณะที่แท้จริงจึงไม่ใช่การตื่นด้วยเหตุนี้จึงเข้าใจความหมายที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ายังไม่ตื่นเพราะเหตุว่าตราบใดที่ยังคงมีสิ่งที่ปรากฏทางใจมากมายโดยที่ไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูเลยไม่ต่างกับฝันเพราะฉะนั้นฝันก็คือคิดเหมือนเดี๋ยวนี้เลยถ้าเราไม่สนใจเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆนะคะก็เหมือนฝันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะได้มีการฟังพระธรรมแล้วก็สามารถที่จะตื่นคือเริ่มรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแต่ถ้ายังไม่รู้ไม่เข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นฝัน

0: เมตตาแม้คนไม่ดีไม่มีใครอยากไม่ดีแต่ที่ไม่ดีก็เพราะไม่รู้จึงควรมีเมตตาเกื้อกูลแม้กับคนไม่ดีให้ค่อยๆดีขึ้นเพราะเมตตามีประโยชน์ในที่ทั้งปวงจากการสนทนาชิขุทฉิตัปพสูตรที่มสพ22กุมภาพันธ์2557
1: เรากำลังพบคนไม่ดีขณะนั้นจิตเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดก็คือแม้จิตก็ไม่ใช่ของใครสะสมสืบต่อมาแต่ละหนึ่งนะคะขณะเนี้ยก้าวกายสับสนกันไม่ได้เลยค่ะแต่ละหนึ่งที่ดับไปเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดขึ้นสืบต่อสะสมกุศลและอกุศลทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็แต่ละหนึ่งมีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็มีโอกาสได้รู้ว่ากุศลต้องเป็นกุศลอกุศลต้องเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นอกุศลของใครก็ของคนนั้นคนนั้นน่ารังเกียจเพราะเหตุว่ามีธรรมะที่เป็นอกุศลที่สะสมมามากเพราะฉะนั้นกายวาจาใจของเขานะคะก็ต้องเป็นไปตามการสะสมเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็จะได้พบกับคนอย่างนั้นด้วยไม่ใช่ไม่พบแล้วกุศลอยู่ไหนอกุศลอยู่ไหน
2: ก็อยู่ที่ผู้ฟังธรรมครับ
1: เมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่ว่าให้แนะนำหรือให้บอกหรือว่าให้คิดอย่างนี้หรือว่าให้ทำอย่างนี้แต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงเพราะปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงตรงต่อความเป็นจริงได้ด้วยเหตุนี้นะคะคนที่ไม่ดีเลยมีอกุศลมากๆรู้สึกวันหนึ่งจะหากุศลไม่ได้เลยเนี่ยก็อาจจะมีไหมคะ
3: ถ้าอกุศลครอบงำมากก็แทบจะหากุศลไม่มีเลยครับ
1: ไม่ต้องไกลนะคะคนใกล้และก็ไม่ต้องไกลถึงคนใกล้เราเองมีกุศลบ้างไหมบางวันหรือว่ามีกุศลบางวันมากกว่าอกุศลหรือว่าบางวันก็มีอกุศลและกุศลแล้วแต่ว่าอะไรจะมากจะน้อยก็คือคนที่ได้ตรัสไว้แล้วว่าเป็นคนประเภทไหนดีเลวขนาดไหนเพราะฉะนั้นธรรมะเหมือนกันหมดค่ะไม่ใช่ว่าเราจะเข้าข้างตัวเองนะคะแล้วก็ไปตัดสินว่าคนโน้นไม่ดีเราควรจะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ธรรมะต้องเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะรู้ได้ว่าไม่มีใครอยากไม่ดีแต่ไม่รู้ว่าอะไรไม่ดีเมื่อไม่รู้เพราะขาดปัญญาจึงไม่ดีอย่างมากๆเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาที่สามารถที่จะเห็นถูกเท่านั้นนะคะที่จะรู้จริงๆว่าขณะไหนเป็นธรรมะฝ่ายดีและขณะไหนเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีและปัญญานั้นเองค่ะไม่ใช่เราที่จะรู้หนทางที่จะทำให้ความดีหรือปัญญานั้นเพิ่มขึ้นไม่ใช่ใครคนหนึ่งคนใดจะไปบอกจะสอนจะทำจะชวนนะคะแต่ต้องเป็นการที่คนนั้นมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้ไตร่ตรองได้เข้าใจได้พิจารณาเพราะฉะนั้นอาจจะเริ่มคิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็ได้เราต้องพบคนมากมายอยู่เสมอบางคนดีบางคนชั่วแล้วขณะนั้นนะฮะจิตของเราเป็นอะไรตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งพบเขาเนี่ยเป็นอะไรสำคัญที่ไหนคะสำคัญที่เขาหรือว่าสำคัญที่เราเองตัวเองที่จะรู้ว่าไม่มีใครอยากไม่ดีแต่ไม่ดีเพราะไม่รู้อันนี้แน่นอนที่สุดถ้าปัญญาเกิดไม่มีทางเลยค่ะที่จะน้อมไปในทางฝ่ายอกุศลแต่เพราะไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จึงเป็นอกุศลด้วยเหตุนี้คนที่ไม่รู้คนที่มีอกุศลเนี่ยน่าสงสารไหมคะหรือจะโกรธเขาดีถ้าสามารถจะช่วยคนนั้นให้เป็นคนดีสักนิดหนึ่งเนี่ยพร้อมที่จะทำทันทีไม่รีรอเลยเพราะว่าความดีเป็นสิ่งที่หายากมากโอกาสที่จะเกิดก็ยากเกิดก็น้อยแล้วก็หมดไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถที่จะมีความดีแม้สักหนึ่งขณะหรือว่าสั้นแสนสั้นก็ตามแต่นะคะก็ยังดีกว่าไม่มีเลยเพราะฉะนั้นการคบหมายความว่าถ้าสามารถที่จะอนุเคราะห์ให้คนนั้นได้เป็นคนดีสักหน่อยหนึ่งหรือมากๆก็ยิ่งดีควรคบไหมคะถ้าเป็นคนที่เข้าใจธรรมะจริงๆแล้วก็คนก็มีทั้งดีทั้งชั่วจะเห็นใจเฉพาะบางคนหรือว่าเห็นใจทุกคนที่ไม่รู้ความจริงด้วยเพราะเหตุว่าความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากมากแม้แต่ขณะนี้ขณะไหนเป็นวิบากจิตขณะไหนเป็นกุศลจิตขณะไหนเป็นกิริยาจิตใครรู้คะ ไม่มีทางจะรู้ได้เลยแต่ฟังเพื่อที่จะได้เข้าใจขึ้นว่าไม่มีเราไม่มีเขามีแต่ธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าได้พบคนไม่ดีถ้าเป็นอกุศลก็รังเกียจหรือว่าโกรธหรือว่าไม่พอใจหรือตำหนิหรือแม้แต่ในใจนะคะคิดสักเล็กน้อยที่จะไม่พอใจในความไม่ดีนั้นขณะนั้นก็เป็นอกุศลแต่ถ้าสะสมกุศลไว้มากๆก็จะรู้ได้เลยค่ะน่าสงสารคนที่ไม่ดีและก็ถ้ามีทางที่จะช่วยได้จะช่วยไหมก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะได้รู้นะคะว่าเวลาพบคนไม่ดีเนี่ยจิตใจหวั่นไหวหรือเปล่าหรือว่ามีความเป็นมิตรแม้ว่าเขาไม่ดีคือไม่เป็นศัตรูกับเขาเลยพร้อมที่จะเกื้อกูลนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่ทำสิ่งที่เป็นโทษเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเผลอๆนะคะใครทำอะไรกับเราเป็นการช่วยเหลือก็ตามการช่วยเหลือนั้นเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะทำให้พ้นทุกข์ร้อนหรือพ้นอันตรายอะไรก็แล้วแต่จะตอบแทนคุณเขาอย่างไรถ้าเขาให้ทำชั่วจะทำชั่วหรือนั่นไม่ใช่การตอบแทนคุณค่ะเพราะฉะนั้นการตอบแทนคุณของคนที่ได้ทำความดีกับเราเนี่ยหนทางเดียวคือทำดีทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่ว่าเขาบอกให้ทำชั่วก็เขามีคุณทำเคยทำคุณกับเราก็ทำตามเขาบอกอย่างนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นธรรมะนี่เป็นเรื่องตรงนะคะและเป็นเรื่องที่อุปการะทุกชีวิตที่สามารถที่จะเจริญขึ้นในกุศลธรรมด้วยปัญญาความเห็นที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะไม่รู้ก็ทำทุกอย่างด้วยความไม่รู้เพราะความไม่รู้จึงเป็นโลภะบ้างเป็นโทสะบ้างเป็นอกุศลประเภทต่างๆบ้างเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดแม่พระสูตรที่แสดงไว้เนี่ยต้องสอดคล้องกันทั้งหมดเมตตาจำกัดไหมว่าต้องเฉพาะคนดีเมตตาคือความเป็นมิตรความหวังดีการที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลทันทีที่สามารถจะทำได้เมตตาจำปรารถนาหรือว่ามีประโยชน์ในที่ทั้งปวงไม่เว้นเลยไม่ว่าพบไหนภูมิไหนด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะจึงต้องละเอียดนะคะที่จะรู้ประโยชน์ว่าประเด็นคืออะไรคือความเห็นที่ถูกต้องประโยชน์คือมีความเข้าใจถูกและประพฤติปฏิบัติตามเพราะเข้าใจแล้วแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจใครจะบอกยังไงก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะเหตุว่าไม่มีความเข้าใจด้วยเหตุนี้ที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือเข้าใจ
3: ในความเป็นจริงของความสงสารคนไม่ดีนี่ครับท่านอาจารย์ครับจะมีในลักษณะอย่างไร
1: สงสารหมายความถึงเห็นใจตั้งแต่ว่าเขาไม่รู้เลยนะคะว่าอะไรดีอะไรชั่วจึงทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะความไม่รู้แล้วก็น่าสงสารที่ว่าเขาต้องได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนค่ะใครจะช่วยไม่ได้เลยแม่ช่วยลูกได้ไหมถ้าลูกเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าได้รับผลของกรรมที่ลูกทำแล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ได้ทำอกุศลกรรมเราจะต้องไปเดือดร้อนที่จะไปอยากให้เขาตกนรกเร็วๆหรืออะไรหรือเปล่าคะในเมื่อต้องไปอยู่แล้วค่ะและก็ไปนานด้วยถ้าเขาได้ทำกรรมที่หนักมากและเมื่อไหร่จะพ้นจากภาวะอันนั้น
4: สนทนาธรรมที่บริษัทสยามแฮนด์จังหวัดนครปฐมวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2560
1: ก่อนอื่นนะคะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจความหมายของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้ฟังบ่อยมากใช่ไหมคะแต่ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนและก็สอนอะไรเรามีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังคำของพระองค์ไหมเพราะว่าพระองค์ปรินิพพานไปแล้วแน่นอนนะคะ 2,500 กว่าปีแต่เราก็มีโอกาสที่จะได้ฟังคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นต้องคิดค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่ชื่อประมาทได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยว่าเรารู้จักพระองค์แล้วแค่เพียงได้ยินชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำนี้ค่ะเป็นคำที่ไม่มีใครจะสามารถมีชื่อนี้ได้เลยนอกจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดจนกระทั่งเป็นที่เคารพสักการะของทั้งมนุษย์เทวดาพรหมไม่มีใครเสมอเหมือนแค่นี้ค่ะเพียงฟังแค่นี้ใจของเราเป็นยังไงใจของเราเริ่มนอบน้อมเคารพในผู้ที่มีปัญญาสูงสุดนะคะเหนือใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่คนอื่นคิดว่ารู้แล้ว แต่ถ้าไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงว่าเขาไม่ได้เข้าใจคำนั้นเพราะเหตุว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสิ่งที่ไม่มีในขณะนี้นะคะกำลังมีในขณะนี้แล้วใครล่ะสามารถที่จะแสดงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ที่จะให้รู้ให้ได้เข้าใจว่านี่แหละคือบุคคลซึ่งไม่มีผู้ใดเปรียบได้เลยเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นคำที่ควรเคารพอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงเคารพชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินชื่อนะกราบไหว้อย่างนั้นยังไม่ใช่การเคารพจริงๆนะคะเพราะเหตุว่าพระคุณของพระองค์มากมายมหาศาลเปรียบปานไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะเริ่มเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อได้เข้าใจคำที่พระองค์ตรัสไว้ด้วยพระองค์เอง45พรรษาตั้งแต่ได้ทรงตรัสรู้แล้วนะคะก็เห็นว่าคนอื่นนะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แค่นี้ค่ะจริงไหมคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้นี่เป็นการเริ่มต้นนะคะที่จะให้เข้าใจธรรมะคือคำที่พระองค์ได้ตรัสได้ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริง45พรรษาไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวนี้กำลังมีแต่ไม่เคยรู้ค่ะเพราะฉะนั้นจะมีใครตอบได้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเดี๋ยวนี้มีธรรมะไม่เคยขาดธรรมะเลยตอบไม่ได้เพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ค่ะจะให้ใครมาตอบก็ไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่มีจริงๆซึ่งทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยแต่ไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีจริงใช่ไหมคะเห็นก็มีจริงคิดก็มีจริงสบายก็มีจริงไม่สบายก็มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่รู้เลยว่านั่นแหละคือธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าถ้าไม่เกิดขึ้นจะมีไหมธรรมดาที่สุดเลยค่ะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมดาคือเริ่มให้ผู้ฟังเนี่ยคิดไตร่ตรองเพื่ออะไรคะเพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ใช่ว่าพูดตามและกราบไหว้โดยที่ไม่รู้พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆจึงสามารถที่จะเริ่มรู้จักว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่เลิศกว่าบุคคลใดทั้งสิ้นในสากลจักรวาลไม่สามารถที่จะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์พร้อมกันได้เลยถ้ามีพร้อมกันสองพระองค์ก็ไม่ใช่ผู้ที่เลิศที่สุดแต่เพราะเหตุว่าเลิศที่สุดจึงไม่มีใครเปรียบปานได้นะคะสมัยหนึ่งที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีได้เพียงหนึ่งพระองค์และคำที่เรากำลังจะได้ฟังเนี่ยเป็นคำที่พระองค์ไม่ได้ตรัสให้เชื่อแต่ให้พิสูจน์ให้เข้าใจให้ไตร่ตรองแต่ละคำว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นในภาษาบาลีภาษามัคคีนะคะไม่มีคำว่าสิ่งที่มีจริงแต่มีคำว่าธรรมะแล้วธรรมะคืออะไรถ้าไม่รู้จักธรรมะก็บอกไม่ได้ว่าอะไรเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเริ่มต้นก่อนอื่นคือต้องรู้ว่าคืออะไรไม่อย่างนั้นการสนทนาทั้งหมดนะคะไม่เป็นประโยชน์เลยพูดไปตั้งกี่ชั่วโมงก็ตามแต่นะคะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นที่จะให้เข้าใจจริงๆคือต้องเริ่มต้นด้วยคำว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครทรงเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้พระรัตนตรัยมี3นะคะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะรัตนะหมายความถึงสิ่งที่มีค่าที่สุดตอนนี้นะคะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมอย่างอื่นมีค่ากว่าลาภยศสรรเสริญเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆเกียรติยศนะคะแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะเป็นแต่เพียงสิ่งซึ่งคิดถ้าไม่คิดจะมีไหมนี่ก็ทุกคำนะคะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากฟังเริ่มต้นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าพูดคำธรรมดาซึ่งเหมือนจะไม่เข้าใจนะคะแต่ความจริงนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะรู้ว่าที่ไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงให้เข้าใจเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทีละขั้นตอนนะคะปฏิเสธไหมคะกำลังมีเพราะฉะนั้นธรรมะคืออะไร เห็นมีจริงรู้หรือเปล่าเคยรู้หรือเปล่าว่าเห็นนี่แหละเป็นธรรมะได้ยินก็มีจริงคิดก็มีจริงทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะคำนี้ตลอดทั้งพระไตรปิฎกจะไม่พ้นไปจากคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะที่กล่าวถึงเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างโกรธบ้างเสียใจบ้างดีใจบ้างชีวิตประจำวันแต่ละหนึ่งขณะเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะเหตุว่ามีจริงๆเกิดขึ้นจริงๆแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดไม่มีแน่นอนเห็นไหมคะเราไม่เคยคิดเลยว่าตอนเกิดเนี่ยถ้าไม่มีการเกิดขึ้นของธรรมะก็ไม่มีเราเกิดไม่มีอะไรเกิดสักอย่างเดียวแต่เราไม่รู้ความจริงก็เข้าใจว่าเราเกิดแต่ความจริงธรรมะเกิดคือสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะจนกว่าที่จะได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความเข้าใจนี่ค่ะต้องเป็นความเข้าใจของเราเองเป็นมรดกที่ว่าเมื่อเข้าใจเมื่อไหร่เป็นรัตนะที่ประเสริฐเพราะเหตุว่าคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจจะเอาเงินทองไปซื้อสักเท่าไหร่ไม่มีทางเลยค่ะนอกจากฟังแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองเพราะฉะนั้นคิดดูนะคะควรที่จะมีความเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถที่จะให้เข้าใจได้เลยนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าเสียเวลาแทนที่เราจะได้ไปทำอย่างอื่นนะคะก็กลับมานั่งฟังคำที่คนบอกว่านี่แหละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตรัสเรื่องธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะจนถึงหนทางที่จะรู้ความจริงประจักษ์แจ้งความจริงเมื่อไหร่ธรรมะนั้นก็เป็นหนทางที่จะเป็นการไปสู่การรู้ความจริงที่ดับกิเลสได้เป็นธรรมรัตนะใครก็ตามที่ได้ฟังแล้วนะคะอบรมเจริญปัญญารู้ความจริงไม่ใช่รู้ผิดๆค่ะแต่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงผู้นั้นเป็นพระอริยสาวกเป็นสังฆรัตนะไม่ใช่แค่ภิกษุนะคะที่ครองจีวรเพราะได้บวชตามพระธรรมวินัยแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใจธรรมะก็ไม่ใช่สังฆรัตนะต้องเฉพาะผู้ที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเท่านั้นและคำว่าอริยสัจธรรมเนี่ยก็แสนไกลนะคะธรรมะมีจริงเป็นสัจจะแต่การที่จะรู้ความจริงเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาเท่านั้นจึงสามารถที่จะรู้จักเข้าใจความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เริ่มยากแต่ว่าลองคิดดูนะคะถ้าไม่ยากรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าง่ายๆเป็นไปได้ไหมบุคคลนี้จะเป็นผู้ที่ไม่ให้ใครเกิดความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นปล่อยเข้าไปให้เขาไม่รู้และไปทำอะไรซึ่งเข้าใจว่าเป็นหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แต่ไม่ใช่ตราบใดที่ไม่ใช่เป็นความเข้าใจถูกของตนเองเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นรัตนะนะคะที่จะติดตามตัวไปได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยค่ะเกิดแล้วต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนเร็วหรือช้าวันนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้ไม่มีใครรู้จะเอาอะไรติดตามไปเอาความไม่รู้ตลอดชีวิตซึ่งไม่เคยรู้ติดตามไปหรือว่ามีสิ่งซึ่งเมื่อเกิดมาแล้วยังได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะต้องเป็นผู้ที่อดทนเพราะเหตุว่าบารมีหมายความถึงธรรมะที่จะทำให้สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญแล้วและได้ตรัสรู้แล้วและได้ทรงแสดงธรรมแก่คนที่เห็นประโยชน์นะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจประโยชน์ของการที่จะได้ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงใหม่หรือเก่าคะคำนี้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยใหม่หรือเก่าเคยได้ยินมาก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เห็นเป็นธรรมะเคยได้ยินหรือเปล่าเพราะอะไรครับเห็นจริงๆกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินได้ยินเป็นสิ่งที่มีจริงได้ยินก็เป็นธรรมะซึ่งต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่ได้ยินเสียงก็ต้องเกิดทุกอย่างที่กำลังมีในขณะนี้นะคะเกิดแต่เราไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรก็เข้าใจว่ามีเราที่สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้แต่ความจริงทุกอย่างที่เกิดปรากฏเนี่ยค่ะต้องละเอียดจนกระทั่งว่าสิ่งนั้นเกิดเพราะอะไรไม่มีใครสามารถที่จะหยุดยั้งได้เมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงอะไรคะใครไปทำให้เกิดไม่มีใช่ไหมคะแต่ละหนึ่งเสียงเนี่ยใครทำให้เกิด เสียงเกิดและได้ยินก็เกิดขึ้นนะคะได้ยินเสียงเฉพาะที่ปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยค่ะหมดไปหมดไปหมดไปโดยไม่มีใครรู้เลยเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่ายังนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแต่นั่งอยู่ตรงนี้เห็นแล้วก็เสียงแล้วก็ได้ยินก็เพียงชั่วขณะแล้วก็ดับหมดไปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าไม่มีใครมาบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยดับไปหมดไปตลอดเวลารวดเร็วมากแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคนไทยได้ยินคำนี้นะคะจะมากหรือน้อยก็ตามแต่ว่าผ่านไปโดยการไม่รู้ว่าอนิจจังคือไม่เที่ยงไม่เที่ยงคืออะไรเกิดขึ้นมีแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงจากการที่ไม่เคยมีแล้วก็เกิดมีแล้วก็ดับไปจากการที่ยังไม่เกิดเป็นคนนี้ก็เกิดเป็นคนนี้แล้วก็จากโลกนี้ไปจากการที่ยังไม่เห็นแล้วก็เห็นและเห็นก็ดับไปทุกอย่างนี่ค่ะละเอียดมากจนกระทั่งสามารถที่จะละคลายความไม่รู้ซึ่งเข้าใจว่ามีเรานะคะมีธรรมะที่เที่ยงแต่ใครก็ค้านคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เพราะตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมีการดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะที่เกิดและดับเป็นที่ควรพอใจไหมจริงๆแล้วไม่น่าพอใจนะคะแต่ก็พอใจเพราะไม่รู้เหมือนว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาแต่ความจริงสิ่งนั้นหามีไม่อย่างรวดเร็วที่สุดด้วยเหตุนี้การที่จะละความติดข้องและความไม่รู้นะคะต้องถึงการประจักษ์แจ้งความจริงจึงสามารถที่จะละความไม่รู้และการยึดถือสิ่งต่างๆว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องเริ่มจากธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นไม่ทราบเห็นด้วยไหมคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงไม่เว้นเลยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแค่นี้ค่ะจะค้านกับการที่เราเคยคิดว่าเราทำได้กับการที่รู้ว่าไม่มีอะไรเลยซึ่งอยู่ที่เป็นเราที่สามารถจะทำอะไรได้นอกจากเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะตั้งแต่ต้นว่าทุกอย่างเป็นธรรมะถ้าเป็นธรรมะแล้วจะเป็นเราได้ไหมคะเป็นคนโน้นคนนี้ได้ไหมเห็นไหมคะทุกคำค้านกันไม่ได้ถึงจะแสดงว่าเราได้เริ่มเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นตลอดชีวิตเหมือนได้ฟังคำคือพระธรรมแต่ไม่รู้ความจริงไม่เข้าใจความจริงนะคะก็คือว่ายังไม่ได้เริ่มต้นที่จะรู้จักแม้สักคำเดียวว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสที่จะได้ยินคำหนึ่งคือธรรมะซึ่งได้ยินบ่อยแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วธรรมะก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงความไม่เที่ยงไม่น่าพอใจเพราะว่าไม่มีแล้วเกิดมีแล้วก็ไม่มีเห็นไหมคะน่าพอใจไหมใครจะไปหยุดยั้งให้มีต่อไปก็ไม่ได้เพราะว่าเกิดแล้วจากไม่มีก็มีแล้วก็หามีไม่ทุกขณะเพราะฉะนั้นถ้ารู้จริงๆว่าเราหลงพอใจสิ่งซึ่งความจริงไม่มีเดี๋ยวนี้บอกได้เลยค่ะว่าไม่มีอะไรไม่มีค่ะเสียงเมื่อกี้นี่ไงไม่มีแล้วเห็นไหมคะแค่นี้ก็ไม่รู้เพราะไม่เคยมีใครบอกคิดเมื่อกี้นี่ไงเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะเป็นเมื่อกี้นี้ทุกอย่างหมดไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังค่อยๆคิดค่อยๆเข้าใจทีละคำ
5: ครับอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงธรรมะก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าก็คือความจริงขณะนี้นี่เองแต่ถ้ากล่าวถึงการที่จะต้องมีชีวิตเป็นไปในการที่จะทำงานความเข้าใจธรรมะเนี่ยจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลยังไงต่อการทำงานและชีวิตที่ต้องดำเนินไปครับท่านอาจารย์
1: ค่ะจะมีประโยชน์อะไรกับการที่เกิดและตายค่ะถ้าไม่ตายสิคะก็ยังอยู่ต่อไปตลอดไปเลยพันปี 2,000 ปีแต่นี่ประโยชน์อะไรที่จะเกิดมาแล้วตายด้วยความไม่รู้อะไรเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่นี้ค่ะประโยชน์มีไหมต้องเป็นคนที่ตรงจริงๆนะคะใครจะให้ประโยชน์นี้ได้คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเป็นอะไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งที่มีละเอียดถึงที่สุด ที่จะให้เข้าใจถูกต้องว่าคำของพระองค์เป็นคำจริงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นเราหวังประโยชน์เพียงแค่เราจะมีความสุขนะคะจะทำงานเก่งจะมีครอบครัวดีจะมีชื่อเสียงได้อะไรก็ตามแต่แล้วอยู่ไหนไม่ว่าใครก็ตามนะคะดีสักเท่าไหร่ก็จากโลกนี้ไปแล้วใช่ไหมแล้วอยู่ไหนไม่มีใครตอบได้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสิ่งที่มีเกิดระดับนี้นะสืบต่อกันไม่ขาดสายเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เห็นดับแล้วเดี๋ยวนี้ก็เห็นเมื่อกี้ได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินเกิดสืบต่อกันไม่ขาดสายเพราะฉะนั้นกล่าวได้นะคะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดและดับไปก็เป็นปัจจัยหรือว่ามีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งอื่นเกิดต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วก็ไม่ได้มีใครไปทำเลยแต่ว่ามีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นถ้าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีโลกไหมคะจะมีคนจะมีต้นไม้จะมีดอกไม้จะมีบ้านเรือนไหมถ้าไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นต่างหากจึงมีและสิ่งต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายตามเหตุตามปัจจัยไม่รู้เลยก็กลายเป็นโลกซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนและสิ่งต่างๆภูเขาต้นไม้ดอกไม้เป็นต้นแล้วใครจะรู้ความจริงถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงบำเพ็ญพระบารมีว่าแล้วอะไรเป็นความจริงของสิ่งที่เกิดเราไม่ไปง่ายๆนะคะว่าทำยังไงถึงจะเรียนเก่งทำยังไงถึงจะทำงานดีทำยังไงถึงจะไม่ง่วงเหงาทำยังไงถึงจะขยันเราไม่ไปถึงจุดนั้นค่ะเพราะเขาไม่รู้ว่าคืออะไรและไม่รู้สาเหตุด้วยว่าเพราะอะไรซึ่งความจริงเหตุการณ์ของโลกทุกขณะทุกเวลาเนี่ยก็แสดงความจริงว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นไม่อยากเป็นคนเลวก็เป็นไม่อยากทำทุจริตก็ทำไม่อยากอะไรตั้งหลายอย่างแต่ก็เกิดแล้วบังคับบัญชาไม่ได้เลยแต่ว่าผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้นะคะทรงแสดงเหตุคือความเห็นถูกต้องว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นคนนั้นนะคะมีความเข้าใจของตนเองซึ่งความเข้าใจถูกเป็นปัญญามีปัญญาที่จะรู้ว่าอะไรคืออะไรเมื่อนั้นนะคะชีวิตก็จะดำเนินไปด้วยปัญญาคือสามารถที่จะรู้ว่าทางที่ถูกทางที่ดีเป็นอย่างไร
5: ดังนั้นก็เริ่มเห็นคุณของปัญญาที่จะสามารถเข้าใจถูกต้องนะครับว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีงามและเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับความดีงามที่เกิดขึ้นเพราะความเข้าใจนั้นก็จะค่อยๆเกิดขึ้นท่านอาจารย์ครับแต่ละคนเนี่ยก็มีทั้งความสุขและความทุกข์แต่ว่าก่อนที่จะฟังธรรมะเนี่ยก็ไม่รู้จักว่าความสุขความทุกข์คืออะไรแต่ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยการที่จะมีความสุขที่เป็นไปในชีวิตเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับความเข้าใจธรรมะ
1: ทุกอย่างต้องมีเหตุใช่ไหมคะสุขเกิดแล้วไม่รู้ว่าเกิดเพราะอะไรทุกเกิดแล้วก็ไม่รู้ว่าทุกเพราะอะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้เหตุที่จะให้เกิดสุขได้แต่หวังว่าอยากจะมีความสุขมากๆไม่อยากจะมีความทุกข์เลยแต่ทุกอย่างเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ยั่งยืนมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสุขก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปขอให้มีความมั่นคงในการที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนั้นจะวันไหนเมื่อไหร่เนี่ยเราอาจจะคิดว่าอีกนานแต่ความจริงยิ่งเข้าใจก็ยิ่งแสนสั้นสั้นจริงๆค่ะแค่เห็นแล้วก็เป็นได้ยินละแล้วก็เป็นคิดนึกละแล้วก็เป็นโกรธละแล้วก็เป็นไม่ชอบใจละทั้งหมดเร็วมากนะคะโดยมากคนก็อยากจะให้หาวิธีให้สั้นกว่านี้ให้รัดกว่านี้ที่จะได้ฟังแล้ว2ชั่วโมงเนี่ยเป็นคนดีเป็นได้หรือเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจถูกต้องนะคะว่าความไม่รู้ไม่นำมาซึ่งหนทางที่ดีเพราะไม่รู้ทุกอย่างที่ทุกคนทำไปเนี่ยทำไปด้วยความไม่รู้แต่ถ้ารู้นะคะว่าอะไรดีอะไรชั่วการทำความดีเพิ่มขึ้นเพราะว่าปัญญาสามารถที่จะเห็นโทษของความไม่ดีแต่ตราบใดที่ยังไม่เห็นโทษตราบนั้นก็ยังต้องมีปัจจัยที่จะทำให้ไม่ดีอยู่เพราะฉะนั้นบางคนก็รีบร้อนนะคะอยากจะได้ความสุขแต่ไม่รู้ว่าความสุขนั้นเกิดจากอะไรถ้าไม่มีตาจะเห็นสิ่งต่างๆที่นำความสุขมาให้ได้ไหมคะดอกไม้สวยๆนะคะแม่น้ำลำคลองถ้าไม่มีตาจะเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมคะเห็นแล้วสุขไหมถ้าไม่เห็นจะสุขไหม อยากเห็นใช่ไหมจึงได้มาดูเนี่ยค่ะแสดงให้ไม่รู้เลยว่าสุขและทุกข์มูลเหตุมาจากไหนและเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่เพียงผู้ที่มีความต้องการต้องการจนกระทั่งต้องการถึงนิพพานโดยไม่รู้อะไรเลยก็เป็นสิ่งซึ่งเหตุกับผลไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่มีใครที่จะค้านถ้าได้ฟังความจริงแต่ว่าถ้าคำที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้านได้จะถึงนิพพานได้ยังไงคะโดยความไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยแล้วไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรด้วยเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เลยและจะไปรู้จักนิพพานได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะต้องเป็นไปตามลำดับด้วยความหวังดีที่จะให้ทุกคนเนี่ยนะคะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตแม้แต่ความเห็นถูกก็ต้องเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแต่ต้องมีเบื้องต้นคือต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีทั้งหมดไม่ว่าขณะไหนเวลาไหนเพราะฉะนั้นพึ่งพระธรรมได้โดยการฟังพระธรรมเพิ่มขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะแล้วก็จะค่อยๆพ้นจากทุกข์
5: ท่านอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะครับที่จะเข้าใจว่าการเห็นสิ่งที่น่ายินดีพอใจเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดความติดข้องพอใจแล้วก็เกิดความสุขสบายในการที่จะเห็นแต่ถ้าไม่เห็นนะครับความสุขสบายที่เกิดจากการเห็นเนี่ยก็ไม่มีอย่างเช่นคนตาบอดเนี่ยครับก็ไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งที่น่าพอใจได้นี่คือความเป็นธรรมะอย่างยิ่งที่พระองค์ตรัสรู้อย่างนี้นะครับท่านอาจารย์
1: เพราะหารู้ไม่นะคะว่าเห็นชั่วคราวชั่วคราวจริงๆค่ะพูดยังไงใครก็ไม่สามารถจะเชื่อได้ฟังมีเหตุผลแต่ยังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็สามารถที่จะถึงวันหนึ่งซึ่งเข้าใจสิ่งที่มีจริงถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงแล้วจะถึงนิพพานได้ไหมคะคงมีหลายคนนะคะที่อยากถึงนิพพานใช่ไหมคะโดยไม่รู้นิพพานไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรเพราะเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรแล้วจะไปรู้นิพพานได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องเข้าใจธรรมะทีละคำพอไหมคะหรือน้อยไปแค่คำเดียวนี้ก็ยากแสนยากที่จะเข้าใจได้แล้วนะคะ
6: ถ้าพูดถึงความทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันแต่ทุกข์กายกับทุกข์ใจแล้วทุกข์ที่เป็นทุกข์จริงๆเนี่ยคะท่านอาจารย์เพราะว่าถ้าไม่รู้จักทั้งทุกข์ที่มีในปัจจุบันซึ่งเป็นทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็ไม่รู้ทุกข์อย่างละเอียดเนี่ยนะคะก็ถึงนิพพานไม่ได้แล้วควรจะเริ่มต้นเข้าใจทุกข์นี่นะคะว่าเป็นธรรมะอย่างไร
1: ไม่มีใครไม่รู้จักทุกข์กายใช่ไหมคะทุกข์คือสภาพธรรมะที่ไม่น่าพอใจไม่ควรยินดีเวลามีกายจึงมีทุกข์กายถ้าไม่มีกายจะมีทุกข์กายไหมคะแค่นี้ก็รู้ละถ้าไม่มีกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าทุกข์กายก็ไม่มีแต่เมื่อมีกายแล้วตาก็เจ็บฟันก็เจ็บนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวป่วยไข้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นมาจากไหนต้องมีเหตุทั้งนั้นเลยแต่เหตุจริงๆก็คือว่าเพราะยังมีกายถ้าไม่มีกายเมื่อไหร่ไม่ต้องหิวใช่ไหมคะไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องทำอะไรตั้งหลายอย่างถ้าเพียงแต่ไม่มีกายก็ไม่หิวละแต่ยังมีตาอีกมีหูอีกมีจมูกอีกมีลิ้นอีกแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดคือมีใจเพราะฉะนั้นทุกคนรู้จักใจไหมคะถ้าไม่ถามก็คิดว่าเราไปฟังธรรมะแล้วก็เราฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะเรื่องเป็นผู้ที่มีทานมีศีลแต่อะไรก็ไม่รู้ถ้าถามจริงๆแม้แต่คำเดียวว่ารู้จักใจไหมทุกคนกำลังมีใจนะคะรู้จักใจไหมตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่รู้จักใจคืออะไรรู้แต่ว่าโอ้ใจเศร้าหมองนะคะใจเป็นทุกข์ใจเดือดร้อนใจกระวนกระวายรู้จักแต่ใจอย่างเนี้ยแต่ใจคืออะไรถ้าเป็นผู้ที่ฟังธรรมะแล้วไม่ลืมไม่ลืมหมายความว่าเข้าใจคำที่ได้ฟังตอบได้ค่ะใจเป็นธรรมะเห็นไหมคะเริ่มรู้ละ มีจริงๆเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะเมื่อใจมีจริงถามแค่ไหนรู้แค่ไหนก็ตอบได้แค่นั้นก่อนที่จะได้ฟังธรรมะตอบไม่ได้ใช่ไหมคะว่าใจเนี่ยเป็นธรรมะละที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งแต่พอฟังและแม้คำเดียวสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถามว่าเดี๋ยวนี้มีใจไหมก็ตอบว่ามีถามว่าใจคืออะไรก็ตอบได้เท่าที่รู้คือใจเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีใจก็เป็นคนที่ตายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถามว่าขณะที่หลับรู้อะไรหรือเปล่าเห็นอะไรหรือเปล่าคิดอะไรหรือเปล่าฝันหรือเปล่าถึงแม้ไม่ฝันไม่เห็นถามว่ามีใจไหมนี่ต้องเป็นผู้ที่เริ่มตรงตั้งแต่ต้นนะคะข้อความในพระไตรปิฎกมีว่าถ้าไม่เป็นผู้ตรงไม่ได้สาระจากพระธรรมจะชื่อว่าชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธอะไรก็ตามแต่จะเห็นค่าของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจารึกไว้เป็นพระไตรปิฎกหรือไม่ก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่ไม่ละเอียดและไม่เป็นผู้ตรงไม่ได้สาระเพราะฉะนั้นต้องคิดไม่ใช่ให้เขาบอกนะคะเพราะว่าความคิดต้องสืบต่อมาจากการรู้ความจริงตั้งแต่ต้นว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นใจมีจริงแน่ๆแล้วก็ถ้าไม่ลืมนะคะใจเป็นเราหรือว่าเป็นของเราหรือเปล่าทุกคำต้องตรงธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ใครทั้งสิ้นแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายต่างๆนะคะเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่ว่าต้องมีความเข้าใจละเอียดค่ะจึงสามารถที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าธรรมะเท่านั้นที่มีจริงแต่เพราะไม่รู้จึงยึดถือว่าธรรมะนั้นเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นคนเป็นสัตว์แต่ถ้าไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีเลยและเรายังไม่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยแท้จริงคืออะไรแม้แต่ใจทุกคนก็บอกว่ามีเห็นไหมคะความไม่รู้มาแล้วเดี๋ยวนี้ใจอยู่ไหนหลับสนิทหมายความว่าอะไรคะหลับสนิทไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้ว่ามีอะไรกระทบกายไม่คิดนึกไม่ฝันมีไหมคะหลับสนิททุกคนต้องตรงค่ะมีไหมมีก็มีใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ใช่ไหมคะก็ถามขึ้นต่อไปว่าในขณะที่หลับสนิทเนี่ยมีใจไหมเห็นไหมคะเริ่มเป็นความเข้าใจถูกต้องละทีละเล็กทีละน้อยขณะที่หลับสนิทมีใจไหมคะเชิญค่ะ
7: มีใจค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าจิตใจเราสงบแล้วก็ไม่ได้ฝันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตอนหลับสนิทไม่ฝันไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่มีอะไรปรากฏเลยขณะนั้นนะคะไม่ใช่ขณะที่กำลังฝันถูกต้องไหมคะทีละเล็กทีละน้อยและขณะที่กำลังฝันก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ซึ่งไม่ใช่ฝัน
7: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เห็นเป็นจิตเพราะว่าที่เราพูดว่าใจหรือจิตได้หมายความถึงสภาพที่รู้ค่ะต้องเกิดขึ้นโดยอาศัยตาถ้าเห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นแท้ๆก็ยังไม่รู้เลยว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นแต่ใครก็ทำให้เห็นเกิดไม่ได้แต่ต้องมีตาเป็นปัจจัยสิ่งที่สนับสนุนนะคะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเกื้อกูลอาศัยกันและกันมีเรื่องเยอะมากที่เกี่ยวกับธรรมะที่เกิดตามลำพังไม่ได้ซึ่งแสดงให้เห็นความจริงว่าบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะที่เห็นก็ต้องอาศัยหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะอาศัยตาอาศัยสิ่งที่กระทบตาด้วยและจึงเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนั้นเป็นใจหรือเปล่าที่เห็นนั่นแหละค่ะขณะนั้นคือจิตหรือใจเราใช้ภาษาไทยว่าใจจิตเราก็ใช้ด้วยหมายความถึงสภาพรู้จะเมื่อไรทางไหนก็ตามแต่กำลังนอนหลับสนิทรู้ไหมว่าชื่ออะไรตัวเองเนี่ยชื่ออะไรรู้ไหมกำลังหลับสนิทต้องตรงและต้องจริงนะคะธรรมะไม่ใช่เรื่องที่จะเปลี่ยนความจริงแต่ความจริงที่ไม่เคยเปิดเผยเนี่ยเปิดเผยให้รู้ว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นกำลังหลับสนิทหมายความว่าไม่มีอะไรปรากฏเลยว่างเปล่าไปหมดเลยใช่ไหมคะ
7: เป็น
1: ชื่ออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มีลูกมีพี่น้องยังไงก็ไม่รู้เพื่อนสนิททรัพย์สมบัติบ้านช่องไม่รู้หมดเลยขณะนั้นชื่อว่าหลับสนิทใช่ไหมคะแล้วมีตื่น
7: เป็นจิต
1: เพราะฉะนั้นถ้าตายไม่ตื่นต แต่หลับสนิทตื่นเพราะเห็นว่าแม้ขณะนั้นก็เป็นจิตประเภทหนึ่งแสดงเห็นว่ามีจิตหลากหลายมากเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเพราะว่าเพียงเกิดขึ้นเลือกให้เกิดก็ไม่ได้แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นตอนเกิดมาเป็นคนนี้ชาตินี้เนี่ยไม่มีใครเลือกเลยเลือกไม่ได้เลยใช่ไหมคะเกิดแล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นได้ไหมก็ไม่ได้เกิดแล้วจะต้องเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่อยากจะเห็นได้ไหมหรือว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยโดยเราไม่รู้ว่าทำไมเราต้องเห็นสิ่งนี้บางคนเขาก็พูดว่าทำไมถึงต้องเป็นเราพอฟังธรรมะแล้วนะคะคำตอบก็คือเพราะต้องเป็นเราจะเป็นคนอื่นได้ยังไงในเมื่อเป็นแล้วเกิดแล้วเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นคนอื่นไม่ได้ด้วยเหตุนี้ธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะตอนเกิดก็ไม่รู้ใช่ไหมคะขณะแรกที่เกิดในโลกนี้ใครรู้บ้างไม่รู้เหมือนขณะที่หลับสนิทและถ้าจะต่อให้เข้าใจอีกนิดหนึ่งนะคะเหมือนขณะที่จากโลกนี้ไปจิตขณะสุดท้ายที่ทำให้พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงจะเป็นคนนี้อีกต่อไปไม่ได้เลยสักหนึ่งขณะจิตเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าเราเริ่มเข้าใจจิตซึ่งมีอยู่ที่ตัวเองเนี่ยตลอดเวลาแต่ถ้าไม่อาศัยการฟังพระธรรมนะคะไม่เห็นความเป็นอนิจจังไม่เห็นความเป็นอนัตตาว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแม้แต่เกิดมาบางคนตาบอดเลือกได้ไหมคะไม่อยากตาบอดใครๆก็ไม่อยากตาบอดแต่เพราะต้องตาบอดตามเหตุตามปัจจัยทุกอย่างในชีวิตนะคะเริ่มเห็นความจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นโดยที่ว่ามีเหตุซึ่งเราไม่รู้เลยเราพูดว่ากรรมเป็นปัจจัยแล้วแต่กรรมเวลาตายเนี่ยเราก็บอกว่าถึงแก่กรรมหมายความว่าถึงที่สุดของกรรมที่จะให้เป็นบุคคลนี้เป็นบุคคลนี้ต่อไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่เราได้ยินเผลอๆเนี่ยนะคะเราเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าคืออะไรก็คือธรรมะซึ่งทุกอย่างหมดเลยเป็นธรรมะเกิดและดับไปเพราะฉะนั้นจะนับกันยังไงไหวคะนับไม่ได้เลยที่ดับไปแล้วก็มีที่เกิดใหม่แล้วก็ดับไปอีกแล้วก็เกิดมาอีกจึงนับไม่ได้เลยว่ามากมายสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็ทรงจำแนกสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นสองประเภทใหญ่ๆตามความเป็นจริงนะคะสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นไม่รู้อะไรเลยเป็นดอกไม้เป็นอาหารเป็นหวานเป็นเปรี้ยวเป็นเค็มเกิดทั้งนั้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะเป็นธรรมะซึ่งไม่สามารถจะรู้ไม่ใช่สภาพรู้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเรียกสภาพที่เกิดมีจริงแต่ไม่รู้อะไรว่ารูปธรรมไม่พ้นจากธรรมะแต่ทรงแสดงความละเอียดของธรรมะเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละคำทีละคำทีละคำให้เข้าใจว่าสิ่งที่มีที่เกิดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็กำลังมีเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะพิสูจน์ได้ทุกขณะเดี๋ยวนี้มีรูปธรรมคือสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยที่ตัวมีแข็งไหมคะไม่ยากที่จะสัมผัสกระทบเลยมีอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่มีอยู่แต่ไม่รู้ให้รู้ว่าแข็งมีไม่ใช่เรานะคะแข็งต้องเกิดจึงมีแข็งตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยเกิดทั้งนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เกิดดับจะมีโรคภัยต่างๆไหมก็มีไม่ได้จะมีอ้วนมีผอมมีอะไรไหมก็มีไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เพราะเกิดดับสืบต่อตามเหตุตามปัจจัยก็แปรเปลี่ยนไปตั้งแต่เกิดทุกขณะไม่มีอะไรที่ยั่งยืนตั้งแต่เกิดจนตายพระชนสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมแข็งอ่อนเย็นร้อนตึงไหวสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยรู้อะไรหรือเปล่าแค่กระทบตาได้แล้วก็ปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดทุกคนหลับตาสิคะไม่มีพระชนพอลืมตานี่แหละคือสิ่งที่มีเมื่อลืมตาและเห็นถ้าเพียงเสียงปรากฏไม่เห็นเลยค่ะมาตรงนั้นมีอะไรเพราะเฉพาะเสียงอย่างเดียวที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจะแสดงให้เห็นว่านะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาใช่ไหมฟังธรรมะยิ่งฟังเพื่อละความเป็นเราจนกว่าสามารถที่จะเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งจนสามารถประจักษ์แจ้งทุกคำที่ได้ฟัง ซึ่งสามารถจะรู้ได้นะคะเมื่อนั้นก็เป็นผู้ที่เป็นสาวกคือผู้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเข้าใจถ้าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าได้แต่กราบไหว้พระพุทธรูปเป็นชาวพุทธหรือเปล่าเพราะพุทธคือผู้รู้ค่ะไม่ใช่ผู้ไม่รู้อย่าลืมนะคะพุทธคือผู้รู้ไม่ใช่ผู้ไม่รู้และรู้อะไรรู้คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว 2,500 กว่าปีผ่านไปเราอยู่ไหนตั้งแต่ครั้งนั้นเดี๋ยวนี้นะคะแม้ไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มีคำของพระองค์ตรัสกับบุคคลในครั้งนั้นอย่างไรคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วเนี่ยค่ะก็จดจำสืบต่อกันมาจารึกเป็นพระไตรปิฎกนะคะทุกคำที่ได้ฟังเหมือนเฝ้าเฉพาะพระพักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะเป็นคำที่พระองค์ตรัสและเราก็กล่าวคำที่พระองค์ตรัสไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีใครอยู่ตรงนั้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก็คือได้เฝ้าได้ฟังธรรมชั้นใดใครก็ตามที่กำลังได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็เข้าใจแม้ไม่เห็นพระกายแต่ก็รู้ว่านี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้นั้นมีความเคารพอย่างยิ่งในการที่จะเห็นคุณของพระธรรมแต่ละคำ

ามซ้ำย้อนเดิมจิตเกิดหรือเปล่าคะเห็นไหมคะเราไม่ต้องไปออกข้อสอบที่ไหนเพื่อที่จะได้เกียรติใบเกียรตินิยมหรืออะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับความเข้าใจต่างหากเมื่อกี้เราฟังแล้วใช่ไหมว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีที่เกิดที่ปรากฏต้องเกิดไม่เกิดจะมีได้ยังไงเพราะฉะนั้นคำถามนี้มาแล้วจิตเกิดหรือเปล่าเห็นไหมคะนี่คือปัญญาที่เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีคำอีกมากมายใน45พรรษานะคะแต่ต้องเริ่มทีละคำด้วยความเคารพที่จะเข้าใจจริงๆไม่ใช่เผินๆเพราะฉะนั้นรู้ว่าขณะนี้มีจิตและสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีหมายความว่าสิ่งนั้นเกิดปรากฏว่ามีถ้าไม่เกิดจะปรากฏไหมคะว่ามีลองไปหามาสิคะอะไรที่ไม่ปรากฏเพราะไม่เกิดใช่ไหมแต่สิ่งที่มีต้องเกิดใช่ไหมต้องเป็นผู้ที่ตรงตั้งแต่ต้นนะคะเดี๋ยวนี้กำลังมีจิตพระฉันถามว่าจิตเกิดหรือเปล่าคะตั้งตรงคนที่ไม่ตอบเลยก็มีคนที่พยักหน้าก็มีนะคะแต่เชื่อว่าทุกคนก็คงได้ฟังนะคะแต่จะตอบหรือไม่ตอบก็อยู่ในใจเพราะฉะนั้นจิตต้องเกิดแน่นอนถ้าไม่เกิดไม่มีจิตจิตเกิดแล้วต้องดับนี่คือคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำของเราเลยนะคะแต่พระองค์ทรงแสดงให้เราเริ่มคิดเริ่มไตรตรองเริ่มเข้าใจถูกเริ่มเป็นชาวพุทธที่จะรู้ว่าคำสอนของพระองค์ก็คือสอนให้เข้าใจความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ของเราจริงๆเพราะอะไรคะเพียงเกิดแล้วดับไม่เหลือเลยแต่เราคิดว่าสิ่งที่ยังมีอยู่ต่างหากที่เป็นเราและเป็นของเราเพราะไม่รู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งนะคะทรงแยกสิ่งที่มีจริงซึ่งรวมกันเกิดดับก็ไม่รู้ค่ะเพราะรวมกันทั้งหมดแต่ว่าความจริงทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดดับทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงแม้ว่าอันนี้ยังไม่ปรากฏแต่ถ้าไม่ปรากฏพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้อะไรทรงตรัสรู้ว่าจิตเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นและดับไปจึงไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเริ่มเข้าใจสามคำนี้แล้วใช่ไหมคะได้ยินบ่อยๆพอแก้วแตกก็ไม่เที่ยงแตกละใช่ไหมคะเท่านั้นไม่พอเลยค่ะอนิจจังเดี๋ยวนี้แก้วยังไม่ทันแตกเลยอนิจจังถ้ามีความสามารถที่จะเข้าใจจริงๆว่าทรงแยกสิ่งที่เราเห็นรวมกันเป็นแก้วหนึ่งใบเนี่ยออกเป็นแต่ละหนึ่งอย่างละเอียดยิบมีอากาศธาตุแทรกขั้นและแต่ละหนึ่งนั้นก็เกิดดับแต่เร็วมากสืบต่อนะคะจนปรากฏเหมือนไม่ดับเลยแต่ละคำนะคะฟังเพื่อเข้าใจที่มั่นคงไม่ต้องเปิดหนังสืออะไรก็ได้เหมือนเฝ้าเฉพาะพระพักและได้ยินคำซึ่งมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แสนไกลถึง 2,500 กว่าปีคำที่กล่าวถึงความจริงที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในภาษาบาลีก็ยังสามารถที่จะเข้าใจได้ในทุกภาษาเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะใช้ภาษาอะไรก็ได้ตัวธรรมะเองเนี่ยไม่มีชื่อเราเรียกว่าดอกกุหลาบชาติอื่นเรียกดอกกุหลาบหรือเปล่าคะประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้เรียกแต่เขาก็หมายความถึงสิ่งเดียวกันพูดถึงเห็นเราใช้คำว่าเห็นแต่ชาติอื่นเขาก็เป็นภาษาอื่นไปแล้วแต่ก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งคิดดูนะฮะไม่ปนกันเลยเช่นเห็นก็ไม่ใช่ตาและก็ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นด้วยเห็นไหมคะสามละได้ยินก็ไม่ใช่เสียงถูกต้องไหมคะได้ยินไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นเสียงก็เป็นหนึ่งได้ยินก็เป็นหนึ่งเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะนะคะก็จะเข้าใจคำที่แสดงความจริงของสิ่งที่มีเช่นคำว่าโลกหรือโลกะเราบอกว่าเราเกิดมาในโลกเราอยู่ในโลกเราเห็นโลกแต่โลกคืออะไรต้องมาจากพื้นฐานเลยนะคะถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นโลกก็ไม่มีเพราะฉะนั้นความจริงของโลกคือสิ่งที่เกิดดับนั่นแหละเป็นโลกเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีสิ่งเกิดดับโลกก็ไม่มีเนี่ยความละเอียดจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแตกย่อยละเอียดยิบนะคะก็ยังต้องเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดดับไม่มีโลกแต่เกิดรวมกันเร็วมากตามเหตุตามปัจจัยนะคะ

0: ก็ลวงให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนเที่ยงอย่างนักเล่นกลเนี่ยค่ะมองดูน่าอัศจรรย์นะฮะทำได้ยังไงเคยเห็นใครที่แสดงหรือเขาเล่าต่อมาก็ได้ถึงเราไม่เห็นเองนะคะหยิบนกออกมาจากหมวกเนี่ยเราก็เห็นว่าหมวกไม่มีนกนะคะแต่เขาก็หยิบนกออกมาจากหมวกได้แต่เวลาที่เขาอธิบายให้เราฟังลับหลังจะมีวิธีการเลยค่ะว่าทำอะไรแม้แต่ตึกที่เห็นเนี่ยพังไปต่อหน้าต่อตาเขาก็แสดงเบื้องหลังว่ามาจากไหนอย่างไรนั่นคือความคิดของคนแต่ว่าธรรมะไม่มีใครสามารถที่จะไปจัดการจะไปบงการจะไปทำอะไรได้นะคะเพียงมีปัจจัยเกิดระดับเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครทำได้ใครทำเห็นได้ไหมเห็นเกิดแล้วไม่มีใครทำใครทำได้ยินเดี๋ยวนี้ได้ไหมได้ยินเกิดแล้วดับไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นความคิดของเราเนี่ยไม่ละเอียดพอที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คำว่าทรงตรัสรู้เนี่ยละเอียดอย่างยิ่งถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะโลกนี้นะคะสากลจักรวาลทั้งหมดเพราะฉะนั้นปัญญาของใครเทียบไม่ได้เลยอย่างเราได้ฟังคำแค่ไม่กี่คำนะคะจากการที่ได้ตรัสรู้พระปัญญาของพระองค์จะแค่ไหนลองคิดดูเพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องมีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีให้เราได้ฟังคำซึ่งเราไม่มีโอกาสจะเข้าใจด้วยตัวเองถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์ว่าจิตใจเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าไม่กล่าวไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้นะแล้วจิตเกิดจากอะไรล่ะใช่ไหมคะแต่พระธรรมทรงแสดงไว้ละเอียดยิ่งทุกประการควรฟังไหมคะควรที่จะเข้าใจไหมหรือว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดก็ผ่านไปเลยไปเหมือนไก่ได้เพชรพลอยไม่เห็นคุณค่าเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยมีค่ายิ่งกว่านั้นมากมายเปรียบไม่ได้เลยนะคะทรัพย์สมบัติทั้งหมดจักรวาลก็มาเปรียบกับคำของพระองค์ซึ่งแสดงให้เรามีความเข้าใจถูกว่าแท้ที่จริงที่ว่าเป็นเราเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายนานาหลากหลายเลยค่ะทุกวันทุกวันเนี่ยอะไรทั้งหมดโกรธหรือก็เป็นธรรมะได้ลาภหรือก็เป็นธรรมะเสื่อมลาภหรือก็เป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งควรแก่การที่จะเข้าใจจนกว่าไม่มีการยึดมั่นในความเป็นเราเพราะอะไรคะตายแล้วอยู่ไหนหายไปเลยไม่เหลือเลยแล้วเราอยู่ไหนแต่ก่อนตายเนี่ยเป็นเราไปหมดเลยเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเข้าใจถูกตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีอะไรสักอย่างที่เป็นของเราเพราะเกิดจริงดับแล้วหมดเมื่อวานนี้อยู่ไหนคะใครย้อนกลับให้สิ่งที่เป็นเมื่อวานเนี่ยมีอยู่เหลืออยู่ได้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนเมื่อวานนี้ของพรุ่งนี้พอถึงพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไม่เหลือเลยเวลานี้สำคัญมากอยู่ตรงนี้นะคะอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากทำโน่นอยากทำนี่หิวบ้างโกรธบ้างอะไรบ้างก็หมดไปทุกขณะเพราะฉะนั้นพอถึงพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไม่เหลือเลยฉันใดชาตินี้ก็แค่ชาตินี้ชาติเดียวเพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรก่อนจากโลกนี้ไปนะคะสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยค่ะจะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่ที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นเป็นปัจจัยหนึ่งจากชาตินี้ไปสู่ชาติต่อไปจากขณะนี้สู่ขณะต่อไปเห็นไหมคะแค่ขณะนี้เกิดระดับนำไปสู่ขณะต่อไปละถ้าไม่มีขณะนี้ขณะต่อไปก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เข้าใจความจริงของจิตซึ่งทุกคนมีนะคะโดยละเอียดขึ้นว่าไม่ใช่เราแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงอย่างละเอียดยิ่งเพื่อประโยชน์มหาศาลซึ่งเราจะไม่รู้เลยค่ะว่าความเข้าใจที่เริ่มต้นเพียงตรงนี้จะนำประโยชน์มหาศาลมาได้อย่างไรเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น
1: ที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงการกระทำไม่ว่าจะเป็นทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างจะเป็นการสะสมสืบต่อไปแล้วอะไรที่จะเป็นเหตุให้ความไม่ดีหรือว่าความชั่วเนี่ยลดลงและความดีเนี่ยเจริญขึ้นก่อนที่จะจากความเป็นบุคคลนี้ไปครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะก่อนจากโลกนี้ไปได้ฟังธรรมะคิดดูได้เข้าใจคำว่าธรรมะประโยชน์ไหมคะเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเพียงแค่นี้ยังมีอีกเยอะ ช่ไหมคะแต่เห็นได้เลยค่ะถ้าเราจากโลกนี้ไปเย็นนี้เดี๋ยวนี้เรากำลังได้ฟังธรรมะนะเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีความเข้าใจถูกต้องจริงๆนะคะไม่หายเลยค่ะเราเรียนตั้งแต่โรงเรียนเด็กๆนะคะอ่านหนังสือออกเดี๋ยวนี้ยังอ่านออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากโลกนี้ที่เราได้มีความเข้าใจธรรมะแล้วก็ติดตามไปเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตเนี่ยมีมากมายค่ะซึ่งถ้าฟังต่อไปนะคะแล้วก็มีความเห็นประโยชน์จริงๆว่าเกิดมาแล้วสิ่งที่มีค่าที่สุดคือได้เข้าใจธรรมะถึงจะจากโลกนี้ไปเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพื่อนฝูงก็เอาไปไม่ได้ครอบครัวก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็เอาไปไม่ได้แม้ร่างกายที่กำลังนั่งอยู่และคิดว่าเป็นเราก็เอาไปไม่ได้สิ่งเดียวที่ติดตามไปได้นะคะคือการสะสมในจิตแต่ละขณะซึ่งดีชั่วไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะแต่ว่าทุกคนไม่รู้ว่าทำไมเราเกิดมาต่างกันทำให้เราแม้คิดเดี๋ยวนี้ก็ต่างกันแม้ได้ฟังธรรมะขณะนี้ก็ต่างกันไม่รู้แม้แต่เหตุที่ฟังธรรมะเพื่ออะไรฟังเพื่อเข้าใจเพราะว่าปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกจะนำไปสู่นะคะความเข้าใจยิ่งขึ้นและก็จะได้เข้าใจและได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้นก็เป็นชาวพุทธ
1: อาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงความดีคือสิ่งที่ดีงามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแล้วก็นำมาเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญขึ้นดังนั้นการที่จะอบรมธรรมะที่ดีงามให้เกิดขึ้นให้เจริญขึ้นจะมีการอบรมเจริญขึ้นอย่างไรครับอาจารย์นอกจากที่จะมีการฟังธรรมะแล้วครับ
0: ถ้าไม่เข้าใจอะไรเจริญได้ไหม
1: ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้จักว่าอะไรดีหรืออะไรชั่วด้วย
0: ถ้าวันนี้ไม่ฟังให้เข้าใจแล้วจะเอาอะไรมาเจริญต่อไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็จะนำมาซึ่งความเข้าใจขึ้นแล้วก็จะเห็นประโยชน์จริงๆว่าความไม่รู้นั่นแหละทำให้มีการหลงผิดมากมายอุปมาซ้ำอีกครั้งก็ได้จากวันก่อนนะคะเหมือนคนหลงทางอยู่ในป่าไม่รู้ตัวเลยสักนิดแล้วในป่ากันดารด้วยเต็มไปด้วยสิ่งที่ลำบากเดือดร้อนต่างๆแต่ก็ไม่รู้ค่ะเพราะหลงอยู่ในป่าป่าคือสังสารวัฏออกไปไม่ได้เลยและไม่รู้ด้วยว่ากำลังหลงอยู่ทุกวันจนกว่าจะมีการเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่นะคะเริ่มมีทางซึ่งยาวไกลอีกมากนักกว่าจะออกจากป่าที่กันดารเพราะฉะนั้นเราพูดคำว่ากันดารเนี่ยเหมือนลำบากนิดหน่อยใช่ไหมคะในป่าไม่มีอะไรมีนิดๆหน่อยๆแต่ก็คือโลกนั่นคือชีวิตของเราทั้งชีวิตนั่นแหละคือสังสารวัฏซึ่งหลงอยู่นะคะไม่พ้นจากสังสารวัฏได้เลยเพราะเหตุว่ายังหลงอยู่ต่อเมื่อใดนะคะมีทางนำออกจากสังสารวัฏจนออกไปแล้วเมื่อนั้นจะรู้เลยว่าแสนที่จะโล่งพ้นจากทุกข์ไม่ต้องมีการเป็นไปที่จะหลงอยู่ในป่าอีกต่อไปใครคิดว่ากำลังหลงอยู่ในป่าบ้างคะเปล่าเลยใช่ไหมคะกำลังนั่งฟังธรรมะอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงเนี่ยนะคะตราบใดที่ยังไม่มีทางที่จะนำออกจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้ที่จะนำไปสู่การออกจากสังสารวัฏเมื่อนั้นก็จะไม่รู้เลยค่ะว่ากำลังหลงทางพ้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นโล่งใจหาอะไรเปรียบไม่ได้เลยที่พ้นจากป่ากันดารสักทีแต่ก็ไม่มีใครรู้นะคะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็มีความเข้าใจว่าไม่ใช่เรามีดีก็ไม่ใช่เราชั่วก็ไม่ใช่เราแต่ว่ามีหนทางที่จะรู้ความจริงที่จะพ้นจากการที่จะหลงอยู่ในชีวิตเพราะฉะนั้นหลงป่านี้ไม่ใช่หลงเมื่อไหร่เลยค่ะในชีวิตนี้แหละไม่ใช่ขณะอื่น
1: ครับดังนั้นเริ่มรู้จักใจแล้วใช่ไหมครับใจเป็นธรรมะแล้วก็เป็นธาตุรู้ด้วยขณะนี้กำลังมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เห็นเป็นธาตุรู้เป็นจิตไหมครับเป็นจิตได้ยินก็เป็นธาตุรู้ได้ยินเสียงก็เป็นจิต
0: ได้ยินคำว่าธาตุรู้เหมือนรู้ธาตุที่นี่คือธาตุนะคะทอทงสระอาต่อเต่าสระอุเราได้ยินคำว่าธาตุจะทางวิชาการหนึ่งวิชาใดก็ตามเป็นสิ่งที่มีจริงใช่ไหมใช่ไหมคะธาตุทั้งหลายได้มีจริงแต่ละธาตุใช่ไหมใ ช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธาตุก็เป็นอีกคำหนึ่งของธรรมะใช่ไหมในเมื่อธรรมะก็มีจริงแต่ความจริงเนี่ยช่างมากมายเหลือเกินเอามาแบ่งย่อยเอาเสียเป็นพวกๆจะได้รู้ว่าเป็นพวกไหนประเภทไหนเพราะมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ทำไมใช้คำว่าธาตุต้องมีเหตุผลเพราะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะหนึ่งคือหนึ่งเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ปนกันได้ไหมไม่ได้ถึงอยู่ด้วยกันเกิดพร้อมกันก็เป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นธาตุคือสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ที่ทรงบันดาลให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแต่ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่เป็นจริงอย่างนั้นนะคะจึงได้ทรงพระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความจริงของสิ่งที่มีตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นด้วยเหตุนี้นะคะรู้จักธรรมะก็ต้องรู้จักว่าธาตุเป็นธรรมะแต่มีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งพอพูดถึงธรรมะก็อะไรก็ตามที่มีจริงๆเลยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ว่าพอย่อยออกไปแล้วก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนของตนร้อนกับแข็งเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะฉะนั้นธาตุร้อนเปลี่ยนเป็นแข็งไม่ได้ภาษาบาลีใช้คำว่าเตโชธาตุเวลาพูดภาษาธรรมะนี่นะคะก็จะมีคำภาษาบาลีเพิ่มขึ้นไม่ต้องตกใจค่ะทีละเล็กทีละน้อยจำก็ได้ไม่จำก็ได้แต่ความจริงคุ้นหูนะคะเพราะว่าคนไทยเราใช้บ่อยๆหมอยาโบราณเขาอาจจะใช้คำนี้ใช่ไหมคะธาตุสี่ปฐวีเตโชวาโยอาโปใช่ไหมคะพระเจ้าก็คือว่าสิ่งคุ้นหูแต่ไม่รู้ต่อไปนี้สิ่งคุ้นหูนั่นแหละเริ่มรู้ว่าแท้ที่จริงมีจริงนะคะพอได้ยินคำว่าธาตุธาตุไฟเตโชธาตุเข้าใจเลยใครเปลี่ยนธาตุนี้ให้เป็นอื่นไม่ได้วาโยธาตุธาตุลมเปลี่ยนลมให้เป็นแข็งได้ไหมคะไม่ได้แค่เกิดเป็นลมเป็นธาตุลมแล้วก็ดับแค่เกิดเป็นธาตุแข็งแล้วก็ดับทุกอย่างเป็นธาตุคือสิ่งที่เป็นธรรมะนั่นแหละมีลักษณะเฉพาะของตนของตนโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าคะถ้าตอบว่าเป็นธรรมะนะคะอย่าลืมนะต้องไม่ใช่เราเพราะตอบแล้วว่าเป็นธรรมะต้องเป็นหนึ่งเป็นธรรมะต้องเป็นธรรมะจะเป็นเราได้ยังไงคะก็บอกแล้วว่าเป็นธรรมะก็เป็นธรรมะหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแต่เพราะไม่รู้ก็หลงยึดถือว่าเราโกรธแต่ถ้าโกรธไม่เกิดจะมีเราโกรธไหมและเมื่อโกรธแล้วโกรธดับไปแล้วเราอยู่ไหนก็ไม่มีแต่เพราะความไม่รู้เนี่ยนะคะก็ยึดถือสิ่งที่มีด้วยความไม่รู้ว่าเป็นเราอย่างมั่นคงนานแสนนานมาแล้วในสังสารวัฏตั้งแต่เกิดมาเราทั้งนั้นใช่ไหมแต่ความจริงก็เป็นธรรมะทั้งนั้นและก็เป็นธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วยซึ่งหลากหลายมากเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคู่กันไปด้วยนะคะธรรมะก็คือธาตุแต่ละหนึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนของตนจึงเป็นแต่ละธาตุความไม่รู้กับความไม่รู้ก็เป็นแต่ละธาตุนะคะไม่รู้จริงๆเนี่ยจะให้รู้ก็ไม่ได้เกิดแล้วไม่รู้ก็ต้องไม่รู้ไม่รู้มีไหมไม่รู้มีแล้วไม่รู้เป็นอะไรบอกไม่ได้แต่ความจริงก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยจะมีการที่จะเข้าใจจิตหลากหลายเพิ่มขึ้นไม่ใช่มีแต่หนึ่งจิตแต่มีจิตหลายประเภทซึ่งเกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกแต่ก็เป็นประเภทหนึ่งประเภทใดใน89ประเภทนะคะอย่างย่อ
1: ก็น่าคิดใช่ไหมครับว่าจิตเนี่ยมีหลากหลายแต่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่ามีจิตใช่ไหมครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจิตหลากหลายนี่เพราะอะไรเคยโกรธกันหรือเปล่าครับแต่โกรธไม่ใช่จิตน่าคิดแล้วใช่ไหมครับโลภก็ไม่ใช่จิตดังนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจึงแสดงธรรมะแต่ละอย่างเพื่อให้คนฟังได้เข้าใจเพราะก่อนฟังธรรมะเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะทำไมเราโกรธทำไมเราโลภทำไมถึงเป็นจิตที่ดีงามคิดช่วยเหลือคนอื่นแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยทั้งหมดเป็นธรรมะถ้าบุคคลนั้นสะสมมาอย่างไรนะครับก็มีปัจจัยให้ความโลภก็เกิดความโกรธก็เกิดบางคนไม่อยากโกรธก็โกรธถูกต้องใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับการศึกษาธรรมะเนี่ยจะ ม่ให้โกรธได้อย่างไรครับหรือไม่ให้โลภได้ยังไงหรือจะให้เป็นคนดีงามขึ้นอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะถ้ามีคนบอกคุณวิชัยให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เชื่อไหม
1: ก็ไม่เชื่อครับเพราะว่าไม่ได้ให้เข้าใจอะไรคร
0: ับ เนี่ยค่ะแสดงเห็นว่าจะไม่โกรธเป็นไปไม่ได้เพราะโกรธเกิดแล้วแต่สามารถเข้าใจโกรธได้ตรงตามที่ได้ฟังว่าเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งไม่ใช่เราเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาแล้วก็เกิดขึ้นโดยที่ว่าบังคับบัญชาไม่ได้ทำไมเราเห็นบางคนดีมากเลยนะคะบางคนก็ร้ายมากอยากจะเป็นอย่างไหนคะ
1: ก็อยากจะเป็นคนดีครับ
0: อยากจะเป็นคนดีแล้วทำไมโกรธ
1: ก็เกิดแล้วครับ
0: บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไม่โกรธก็ต่อเมื่อรู้ว่าไม่ใช่เราแล้วจะโกรธทำไมใช่ไหมคะอย่างนี้ค่ะคิดว่าเป็นคุณวิชัยนั่งอยู่ที่นี่แต่ถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาอย่างเร็วมากเกิดดับสืบต่อจะไม่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆที่จะให้จำได้เพราะคิ้วตาจมูกปากในกว่าจะมารู้ว่าเป็นใครแต่ละหนึ่งคนที่เนี่ยความเกิดดับของจิตเร็วแค่ไหนคะประมาณไม่ได้เลยนี่คือลวงให้เห็นว่ายังไม่ดับไปเลยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถูกลวงมาอย่างนี้นานแสนนานจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไหร่เริ่มรู้ว่าผู้นี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะสามารถจะทำให้ปัญญาความรู้เกิดขึ้นจากการไม่เคยรู้เลยและความรู้นี้จะเจริญขึ้นอีกถ้าเราฟังต่อไปอีกเราจะรู้ว่าคำของพระองค์เนี่ยค่ะเป็นความจริงซึ่งทำให้เราเนี่ยพ้นจากความไม่รู้ตามลำดับขั้นจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะไม่ใช่ไปหาวิธีให้ไม่โกรธใครไปหาวิธีให้ไม่โกรธแล้วมีใครบอกวิธีให้ไม่โกรธคนนั้นผิดไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเขาไม่ได้ให้ผู้นั้นเกิดปัญญาของตนเองที่จะทำให้ค่อยๆละความโกรธและอกุศลทั้งหลายได้เพราะฉันเห็นความต่างกันนะคะของหนังสือเล่มต่างๆของคนพูดอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆให้ปฏิบัติอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เพื่อที่จะได้ไม่โกรธเป็นไปได้ยังไงในเมื่อถึงยังไงรู้จักโกรธหรือเปล่าว่าไม่ใช่ต้องไปโกรธรุนแรงมากมายนะคะแค่ขุ่นใจนิดเดียวก็เป็นธรรมะที่มีจริงประเภทหนึ่งนะคะใช้คำว่าโทสะเจตสิกทีนี้เรามาถึงอีกคำหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้เรามีคำว่าจิตเพราะกว่าจะรู้จักจิตเนี่ยเราก็ต้องฟังซะก่อนตอนต้นๆเนี่ยอาจจะเบื่อมากเลยกว่าจะนำมาสู่การที่ว่าก็กำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงนี่แหละแต่เพราะเคยไม่รู้มานานแสนนานกว่าจะเข้าใจได้แต่ละคำแต่ละคำยากเห็นอย่างเงี้ยธาตุรู้ที่กำลังรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นคืออะไรเห็นไหมคะนี่คือธาตุเห็นหลับตาไม่มีลืมตามีใครบังคับบัญชาได้ถ้าหลับตาและตาบอดลืมตาอีกทีก็ไม่มีละไม่ปรากฏละเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งแสดงความเป็นอนัตตาทุกขณะแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็เพื่อให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเป็นปัญญาของตนเองเรารู้คำว่าจิตธาตุรู้สภาพรู้มีใช่ไหมคะเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างแต่ว่าต้องไม่ลืมนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นต้องอาศัยปัจจัยคือสภาพธรรมะที่เกื้อกูลอุปการะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้แสดงว่าพอเราพูดถึงอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้อีกหลายอย่างซึ่งมีอยู่ในที่นั้นซึ่งเป็นปัจจัยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้เราพูดถึงจิตเห็นเนี่ยค่ะเป็นจิตแต่เห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่จิตเห็นก็เห็นแต่ชอบเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมกันเป็นธาตุรู้ด้วยกันแต่ต่างกันนะคะก็คือธาตุหนึ่งคือจิตเป็นสภาพรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏได้ยินเสียงเสียงคนเนี่ยค่ะหลากหลายมากไม่เหมือนกันเลยแค่ไม่เห็นหน้าได้ยินเสียงทางโทรศัพท์ก็ยังรู้เลยว่าเสียงใครใช่ไหมคะนี่ก็แสดงความหลากหลายของเสียงแต่ละคนนี่ลองพูดออกมาค่ะคนละเสียงหมดนี่ก็แสดงให้เห็นว่าต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เสียงหลากหลายต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งจึงรู้ความหลากหลายของสิ่งที่ปรากฏเพราะว่ารู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏเพชรแท้เพชรเทียมคนไม่รู้ก็มีใช่ไหมคะแต่คนที่รู้เห็นจากสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเขาสามารถที่จะรู้ได้ว่าอันไหนแท้ อันไหนเทียมเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏหน้าที่เดียวของจิตไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะเห็นนี่คือจิตกำลังเห็นได้ยินคือจิตกำลังได้ยินได้กลิ่นกลิ่นมีตั้งหลายกลิ่นไม่เห็นกลิ่นใช่ไหมคะขณะใดที่กลิ่นปรากฏก็มีธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นรู้กลิ่นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นแม้คำว่าจิตเนี่ยเราคุ้นเคยแต่ธาตุรู้เราไม่คุ้นเคยเห็นไหมคะความยากคือว่าให้เข้าใจว่าจิตเป็นธาตุรู้เนี่ยยากแค่ไหนคำว่าจิตง่ายๆเห็นก็เป็นจิตได้ยินก็เป็นจิตได้กลิ่นก็เป็นจิตลิ้มรสก็เป็นจิตแต่จิตเป็นธาตุรู้ไม่ใช่เราคำว่าเป็นธาตุเนี่ยบ่งแล้วว่าไม่ใช่ใครทั้งสิ้นเป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยประกอบกันทั้งหมดเกื้อกูลกันทั้งหมดเมื่อมีความเข้าใจแล้วนะคะไม่ต้องท่องเลยแต่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินแต่ละคำเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งจิตเกิดตามลำพังไม่ได้เลยและสภาพธรรมะซึ่งเป็นที่อาศัยเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเรียกว่าเจตสิกะคนไทยก็เรียกสั้นๆว่าเจตสิกไม่ว่าจะเป็นปรัชญาใดๆทั้งสิ้นคำสอนของศาสนาใดๆทั้งสิ้นไม่มีคำนี้คือไม่มีคำว่าเจตสิกได้แต่คิดว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วก็จะต้องปฏิบัติอย่างไรทำอย่างไรแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าจิตหลากหลายเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตโดยฐานะที่ว่าจิตแค่เป็นใหญ่เกิดเมื่อไหร่ก็รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่เจตสิกในขณะที่เกิดกับจิตเนี่ยหลากหลายมากทำให้จิตต่างกันเป็นประเภทต่างๆถึง89ประเภทนะคะถ้าโดยกว้างขวางละเอียดขึ้นนะคะโดยพิเศษก็คือ121ประเภทอยู่ไหนคะกำลังนั่งอยู่เนี่ยทางนั้นเลยจิตทุกขณะเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นประเภทไหนแต่ความจริงก็คือจิตต่างประเภทกันเช่นจิตเห็นได้ยินไม่ได้เลยค่ะจิตเกิดขึ้นเห็นระดับจิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินระดับจิตคิดเกิดขึ้นคิดระดับเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยไม่ใช่ขณะเดียวกันทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เป็นจิตที่หลากหลายประเภทด้วย
2: พูดถึงเจตสิกเนี่ยนะคะนอกจากความโกรธความชอบไม่ชอบเหล่านี้นะคะยังมีความรู้สึกอย่างเช่นทุกข์กายหรือว่าเจ็บเจ็บเนี่ยนะคะเป็นเจตสิกซึ่งเป็นความรู้สึกเจ็บไม่สบายใจเนี่ยทุกข์ใจก็เป็นความรู้สึกเป็นเจตสิกที่ไม่ใช่จิตดีใจนี่ก็เป็นความรู้สึกดีใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะธรรมะที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีการศึกษาอย่างละเอียดเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นเราเจ็บนะคะเราดีใจเราเสียใจก็เป็นตัวเราหมดเลยจริงๆแล้วนะคะเป็นธรรมะซึ่งเป็นความรู้สึกต่างๆเฉยๆก็เป็นความรู้สึกนะคะความรู้สึกเฉยๆเพราะว่าจิตนี่นะคะเป็นสภาพรู้อย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นความรู้สึกเนี่ยเป็นเจตสิกและไม่ใช่จิต
0: เพราะฉะนั้นจิตเป็นธรรมะเกิดเพราะเหตุปัจจัยและปัจจัยที่ทำให้จิตเกิดก็คือเจตสิกเห็นไหมคะก็ชัดเจนว่าแต่ละคำที่เราได้ยินเนี่ยเราเข้าใจว่าจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าเจตสิกก็เป็นธาตุรู้จิตก็เป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ที่เข้ากันได้สนิทอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะคือถ้าไม่มีเจตสิกจิตก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้ยืนยันการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นต้องมีปัจจัยที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นทุกคำในพระไตรปิฎกสอดคล้องกันหมดค่ะเพราะเหตุว่าเป็นความจริงถึงที่สุดด้วยเหตุนี้นะคะแล้ววันนี้จะรู้ได้ไงล่ะคะว่าเมื่อไหร่เป็นจิตเมื่อไหร่เป็นเจตสิกถ้าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่กำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสตรงๆอย่างกระทบแข็งเนี่ยขณะนั้นแข็งปรากฏเพราะจิตรู้แข็งขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้รู้ว่ามีคนมีสัตว์เพราะสิ่งนั้นกระทบตาเพราะฉะนั้นเห็นเป็นจิตแต่ว่าอย่างอื่นทั้งหมดต่างจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วเป็นเจตสิกทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าที่ว่าเป็นเราก็คือจิตและเจตสิกนั่นเองใช่ไหมคะที่ว่าใจของเราเราบอกว่าคนนั้นใจดีก็จิตเจตสิกจิตเป็นสภาพรู้ประกอบด้วยเจตสิกที่ดีขณะนั้นเป็นกุศลจิต ถ้าขณะนั้นเป็นเจตสิกที่ไม่ดีนะคะขณะนั้นเกิดกับจิตจิตนั้นก็เป็นอกุศลจิตคือจิตที่ไม่ดีไม่มีเราเลยอนัตตาตรงไหมกับคำที่ได้ตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคำต้องสอดคล้องกันหมดเพราะว่าเป็นสิ่งซึ่งเปลี่ยนไม่ได้จากการที่ทรงตรัสรู้ถึงที่สุดวันนี้ก็มีคำว่าธรรมะใช่ไหมคะมีคำว่าจิตเจตสิกแล้วก็ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามีใครจะค้านบ้างไหมคะไม่จริงไม่ใช่ไม่เชื่อมีไหมคะแสดงความคิดเห็นได้ค่ะความคิดเห็นมีจริงไหมคะมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นมีความเห็นถูกและความเห็นผิดเพราะเหตุว่าจิตคือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายมีไว้ทำไมมีตาสำหรับให้จิตเห็นเกิดขึ้นถ้าไม่มีตาจิตเห็นก็เกิดไม่ได้มีหูไว้ทำไมก็เพื่อจิตได้ยินจะเกิดขึ้นได้ยินเสียงมีจมูกไว้ทำไมคะก็เพื่อจิตเกิดขึ้นได้กลิ่นมีลิ้นไว้ทำไมก็เพื่อจิตเกิดขึ้นลิ้มรสเพราะฉะนั้นอร่อยขณะนั้นนะคะจิตกำลังลิ้มรสที่ชอบก็บอกว่าอร่อยไม่ใช่เราทุกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมไปสู่ความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องกันหมดนะคะไม่ว่าจะได้ยินคำว่าอะไรด้วยเหตุนี้ตอบได้เมื่อกี้นี้ความเห็นมีใช่ไหมคะคนโน้นเห็นอย่างนี้ที่ว่าเห็นต่างกันไม่ใช่ว่าความเห็นไม่มีเพราะฉะนั้นความเห็นเนี่ยเป็นอะไรความเห็นมีจริงนะคะเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นความเห็นเนี่ยเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งถ้าเป็นทางฝ่ายอกุศลนะคะเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นเนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าทิฏฐิเป็นคำกลางๆถ้าเห็นผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเห็นถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเจตสิกอะไรคะถ้าเห็นผิดเป็นเจตสิกอะไร
1: เป็นทิฏฐิความเห็นผิดคร
0: ับ ใช่คำว่าทิฏฐิแต่หมายความถึงมิจฉาเพราะฉะนั้นถ้าเห็นถูกจะใช้คำว่ามิจฉาไม่ได้ต้องใช้คำว่าสัมมาเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาเจตสิกเห็นไหมคะเราเริ่มมีการรู้ว่าที่เราพูดว่าปัญญาเนี่ยคืออะไรปัญญาก็คือความเห็นที่ถูกต้องไม่เห็นผิดถ้าเห็นผิดจะเป็นปัญญาได้ยังไงแต่ห้ามไม่ให้เห็นผิดก็ไม่ได้เพราะเห็นผิดมีจริงนะคะเพราะฉะนั้นความเห็นผิดเกิดขึ้นเป็นอกุศลเป็นอกุศลเจตสิกใช้คำว่าทิฏฐิเจตสิกแต่ต้องหมายความถึงอกุศลนะคะขณะนี้สบายไหมคะไม่ได้ถามถึงคนอื่นนะคะถามถึงทุกคนที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้แหละสบายไหมสบายมีจริงไหมเห็นไหมคะถ้าตอบว่าสบายก็หมายความสบายต้องมีจริงไม่มีจริงจะตอบได้ยังไงว่าสบายเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะคะเราพูดคำที่เราไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสบายไหมคะมีสบายมีจริงๆนะคะเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเป็นเจตสิกภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาเจตสิกคนไทยเราพูดแบบหน้าเวทนาเนี่ยรู้สึกว่าน่าสงสารเหลือเกินนะคะแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะเราใช้คำภาษาบาลีไม่ครบและไม่ตรงแล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้ในความหมายอะไรเราก็ใช้ตามๆกันมาแต่ความหมายจริงๆของเวทนาซึ่งออกเสียงว่าเวทนาไม่ใช่เวทนานะคะเวทนาเจตสิกเป็นสภาพรู้สึกบางครั้งรู้สึกเฉยๆบางครั้งรู้สึกดีใจบางครั้งรู้สึกเสียใจเห็นไหมคะไม่ใช่เราเลยแต่มีจริงๆเป็นธรรมะแล้วก็ไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกบางครั้งก็รู้สึกทุกข์กายเจ็บตรงนั้นเมื่อยตรงนี้คันตรงโน้นและบางครั้งก็รู้สึกสบายกายอาบน้ำใหม่ๆนะคะอากาศร้อนๆก็รู้สึกสบายความรู้สึกสบายก็เป็นธรรมะต้องไม่ลืมว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเริ่มรู้จักว่าที่ว่าเป็นเราก็คือธรรมะทั้งหมดพระเจ้ารูปธรรมสิ่งที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นเวทนาได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะสภาพรู้ทั้งหมดซึ่งไม่ใช่รูปธรรมนะคะหลากหลายแต่ก็เป็นจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นเจตสิกทั้งหมดมี52ประเภทจำมีจริงหรือเปล่าเป็นธรรมะหรือเปล่า เห็นไหมคะเราเริ่มทบทวนสิ่งที่เราได้ฟังไม่อย่างนั้นเราไม่มีการคิดแล้วเราก็จำแค่จำนะคะมันก็ไม่มีประโยชน์เท่ากับความเข้าใจแต่ว่าชีวิตจริงๆทั้งหมดเนี่ยเมื่อไหร่พอพูดถึงธรรมะเข้าใจได้ทันทีเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเวลานี้นะคะจำมีแน่นอนนะคะนี่คุณวิชัยพูดว่าอะไรจำละใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้พูดเรื่องอะไรคะพูดเรื่องความรู้สึกเวทนาทุกคนได้ยินคำว่าเวทนาจำได้ละเพราะฉะนั้นสภาพจำมีจริงแน่นอนแต่ไม่ใช่เราเป็นสภาพรู้เพราะเหตุว่าสามารถจำได้ด้วยเหตุนี้นะคะสภาพจำนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิกสภาพจำไม่ใช่เราเลยค่ะกำลังจะให้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะตรงกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านะคะธรรมะทั้งหลายก็ต้องทั้งหลายไม่ได้ว่าคนนั้นคนนี้ชาติโน้นชาตินี้เลยนะคะแต่พูดถึงตัวธรรมะว่าธรรมะทั้งหลายเราก็ต้องเข้าใจในธรรมะสภาพที่มีจริงที่เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่ใครทั้งสิ้นมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสภาพใดก็ตามที่เกิดดับไม่เที่ยงรูปเมื่อกี้เราพูดแล้วใช่ไหมคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เร็วมากจนกระทั่งเหมือนกับว่าไม่ดับเลยรวมกันเป็นสิ่งใดให้เข้าใจว่าเป็นคนบ้างเป็นดอกไม้บ้างเป็นโต๊ะบ้างแต่ว่าความจริงก็คือสภาพที่ไม่รู้อะไรทั้งหมดเลยไม่ว่าจะกล่าวถึงเสียงกลิ่นพวกนี้ไม่ใช่สภาพรู้เกิดดับหนึ่งแล้วนะคะเรากล่าวถึงรูปและเรากล่าวถึงความรู้สึกสิ่งที่เป็นรูปนี่แหละนำมาซึ่งความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบแสวงหาอย่างยิ่งแสวงหาสิ่งซึ่งน่าพอใจที่จะทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นสุขใช่ไหมตั้งแต่เกิดมาทุกคนแสวงหาความรู้สึกซึ่งความรู้สึกก็เพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเราพูดถึงรูปแล้วนะคะเราพูดถึงเวทนาความรู้สึกแล้วเราพูดถึงสัญญาสภาพจำว่ามีจริงๆรู้ไหมว่าเรากำลังพูดเรื่องขันธ์ห้าที่ชินหูแต่ว่าไม่มีใครมาแจกแยกให้เข้าใจได้ว่าขันห้าแท้ที่จริงหมายความถึงอะไรเขาบอกว่าขันห้าเราขันห้าด้วยไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้เป็นขันห้าแต่ละหนึ่งซึ่งแยกเป็นรูปขันเวทนาขันสัญญาขันเพราะคำว่าขันนะคะหมายความถึงสิ่งใดก็ตามซึ่งเกิดระดับจึงเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตไกลใกล้หยาบละเอียดเป็นต้นภายในภายนอกก็คือว่าชีวิตประจำวันทั้งหมดทำไมทรงแสดงละเอียด45พรรษาโดยนัยยะประการต่างๆทั้งที่เรื่องรูปนี่ค่ะทรงแสดงไว้มากความรู้สึกก็แสดงไว้มากความจำก็แสดงไว้มากโดยนัยยะต่างๆเพราะว่ากว่าจะละความยึดถือว่าเป็นเราไม่ง่ายไม่สามารถที่จะละได้เพียงเขาบอกแต่ว่าต้องเป็นความตรงความจริงใจว่าเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่าถ้ายังไม่เข้าใจอย่าไปคิดว่าใครสามารถจะทำให้เราละกิเลสหรือว่าดับกิเลสได้ด้วยเหตุนี้นะคะขันธ์คือสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดดับรูปก็มีจริงเกิดดับรูปจึงเป็นรูปขันธ์หนึ่งแล้วใช่ไหมคะไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยที่ตัวมีไหมคะรูปขันธ์เห็นไหมคะสภาพที่ไม่รู้สึกเลยเวลาที่กระทบแข็งนะคะแข็งไม่รู้สึกแต่ความรู้สึกเจ็บถ้ามีใครตีแรงๆความรู้สึกเจ็บไม่ใช่แข็งแต่การกระทบกันอย่างแรงของแข็งสองอย่างทำให้เกิดความรู้สึกซึ่งเป็นเวทนาเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยค่ะเรามีนะคะขณะนี้อาศัยกันและกันเกิดขึ้นละเอียดมากพูดยังไงก็ไม่จบตลอดชีวิตก็ไม่จบกี่ชาติก็ไม่จบจนกว่าปัญญาจะเพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นจนสามารถที่จะถึงปฏิปัตติสภาพที่เป็นปัญญาพร้อมสติที่เกิดขึ้นเพราะความเข้าใจโดยทั่วโดยปริยัติโดยรอบรู้โดยเป็นสัจจญาณทำให้สติสัมปชัญญะเนี่ยเกิดได้และรู้เฉพาะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏทีละหนึ่งเพื่อที่จะได้ประจักษ์การเกิดดับด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการไม่รู้อะไรขณะนั้นนะคะจึงเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งต้องเกิดจากการฟังเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะมีปัญญาสามระดับขั้นนะคะปริยัติเคยได้ยินไหมคะปริยัติเคยได้ยินก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ตอนนี้รู้ละทุกคำที่ได้ยินต้องเข้าใจปริยัติคือการฟังพระพุทธพจน์ ม่ใช่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องนะคะเข้าใจพระพุทธพจน์โดยรอบรู้ไม่ว่าจะกล่าวโดยนัยยะใดๆก็สามารถที่จะเข้าใจถูกจนเป็นสัจจญาณมั่นคงว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะรู้ความจริงของเดี๋ยวนี้นะคะสามารถที่จะมีได้โดยเหตุปัจจัยที่ว่าต้องเข้าใจซะก่อนจึงใช้คำว่าปฏิปฏิปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงปัญญาสามารถรู้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะตามปกติทีละหนึ่งและประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะเป็นปฏิเวทะด้วยปัญญาที่เพิ่มขึ้นพระชนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะควรค่าอย่างยิ่งต่อการที่จะรู้ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าให้เราเข้าใจตั้งแต่ต้นซึ่งไม่เคยเข้าใจเลยจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะโดยในสมัยพุทธกาลเนี่ยค่ะก็มีการฟังเป็นการศึกษาสิกขาเนี่ยคือฟังพระพุทธพจน์ในสมัยโน้นนะคะเฉพาะพระภาคก็มีไม่ใช่เฉพาะพระภาคก็มีแต่ว่าโดยสาวกที่ได้ไปเผยแพร่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ตรัสไว้ว่าคำจริงทุกคำเป็นคำของพระองค์ไม่ว่าจะกล่าวถึงธรรมะโดยนัยยะใดๆเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าปริยัติต้องมีก่อนนะคะและถึงจะมีปฏิปฏิและถึงจะมีการรู้แจ้งสภาพธรรมะตามลำดับวันนี้กี่ขันธ์นะคะรูปขันธ์หนึ่งเวทนาขันธ์หนึ่งเวทนาขันธ์คือความรู้สึกนะคะสัญญาขันธ์คือความจำหนึ่งสำคัญไหมคะเนี่ยรูปก็สำคัญแสวงหาแต่รูปที่น่าพอใจคิดดูทางตาต้องสวยทางหูต้องเพราะทางจมูกต้องหอมทางลิ้นต้องอร่อยทางกายต้องสบายสบายร้อนหน่อยก็จะทนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นรูปเป็นรูปขันธ์เกิดดับเวทนาความรู้สึกเป็นเวทนาขันธ์เกิดดับสัญญาขันธ์ความจำเกิดดับเจตสิกที่เหลืออีก50เพราะเจตสิกทั้งหมดมี52นะคะเจตสิกที่เหลือเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งให้จิตแปรไปเป็นต่างๆนานาตามสภาพของความรู้สึกและความจำถ้าจำไม่ได้เนี่ยเราจะไปรู้สึกพอใจในสิ่งนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมคะลืมแล้วจำไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่จำไว้ขณะนั้นก็ต้องจำด้วยความรู้สึกจำด้วยความโกรธก็ได้ทุกข์หรือเกินเห็นไหมคะหมดแล้วก็ยังจำคิดดูไม่รู้แค่ไหนแล้วจะพ้นทุกข์ได้ไหมคะไปหาตำราไหนมาทำให้พ้นทุกข์ได้ไหมไม่ได้นอกจากปัญญาจะรู้ว่าไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างแค่ชั่วคราวสั้นๆ สุดท้ายก็คือวิญญาณขันธ์คือจิตนี่แหละค่ะเป็นใหญ่ทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจของจิตเพราะว่าแม้คิดก็เป็นจิตเลือกให้คิดก็ไม่ได้พยายามให้คิดก็ไม่ได้แต่คิดเกิดแล้วทั้งหมดเดี๋ยวนี้กำลังคิดใช่ไหมคะเห็นไหมคะประโยชน์ของการฟังธรรมะคือเข้าใจเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีต่อไปนั่งที่อื่นไปที่ไหนก็มีการรู้ได้ว่านั่นคือธรรมะและธรรมะอะไรที่เคยฟังแล้วก็ค่อยๆสะสมไปเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเพราะรู้สึกและจำในสิ่งนั้นก็ปรุงแต่งเจตสิกทั้งหมดนะคะมีด้วยกัน52ประเภทแต่เวทนาความรู้สึกเป็นเจตสิกหนึ่งสัญญาความจำเป็นเจตสิกหนึ่งเจตสิกที่เหลือวันนี้ทั้งหมดนะคะที่เป็นไปที่ไม่ใช่รูปและจิตและเจตสิกสองนั้นก็เป็นสังขารขันธ์ใช้ชื่อรวมเลยนะคะโกรธเป็นอะไรคะตอนนี้เริ่มแยกค่ะเป็นขันธ์ไหนเห็นไหมคะถ้าไม่ใช่เวทนาเจตสิกไม่ใช่สัญญาเจตสิกก็ต้องเป็นสังขารขันธ์เจตสิก50ที่เหลือเพราะฉะนั้นโกรธเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งไหมคะจากปกติพอโกรธขึ้นมาเนี่ยปรุงแต่งไหมสีหน้าคำพูดวาจาตั้งแต่ไม่น่าจะพูดเลยจนกระทั่งถึงการประทุษร้ายกันได้นี่ก็เพราะสังขารขันธ์ที่ปรุงแต่งความโกรธมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะแต่ว่าให้ทราบว่านะคะจิตเกิดขึ้นต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเกิดพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันจะแยกรู้ไม่ได้และสิ่งที่จิตรู้นะคะภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะแต่คนไทยเรียกสั้นๆว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นเมื่อมีธาตุรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ จะกล่าวว่ามีแต่ธาตุรู้โดยไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณะในขณะนั้นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่จิตกำลังรู้นะคะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิตในภาษาไทยที่เราเรียกสั้นๆเราจะไม่พูดอย่างคนไม่รู้นะคะคนนี้อารมณ์ดีแต่ดีเนี่ยกว่าจะรู้ว่าอะไรบ้างก็เป็นเจตสิกเท่าไหร่ที่เกิดในขณะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะเราค่อยๆเข้าใจทีละหนึ่งเจตสิกเจตสิกทั้งหมดมี52ตอนนี้รู้แล้ว 2-3 เจตสิกใช่ไหมคะเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ไม่ใช่จิตละเป็นเจตสิกเมื่อเป็นธาตุรู้โกรธเป็นอะไรคะตอนนี้รู้เองไม่ต้องมีใครบอกละเป็นความรู้ของเราเองมาจากไหนมรดกที่ได้รับจากคำสอนแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดสิ่งซึ่งไม่เคยเกิดในสังสารวัฏเป็นบุญหรือเปล่าคะมาแล้วอีกคำหนึ่งชาวพุทธคุ้นหูมากเลยนะคะคำนี้เป็นบุญบุญคืออะไรคะ
1: บุญก็คือธรรมะครับ
0: บุญคือธรรมะแล้วไงอีกคะเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกจิตเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยและตั้งแต่นี้ต่อไปนะคะให้ทราบว่าจิตที่เกิดอย่างน้อยที่สุดหนึ่งขณะเนี่ยต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทแต่ถ้าเป็นจิตประเภทอื่นนะคะไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินพวกนี้ค่ะก็มีเจตสิกมากขึ้นปรุงแต่งให้จิตเป็นประเภทต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นบุญคืออะไรโสภณะเจตสิกเจตสิกฝ่ายดีเมื่อเกิดกับจิตทำให้จิตนั้นเป็นจิตที่ดีเป็นกุศลจิตถ้าสำหรับพระอรหันต์นะคะจิตนั้นไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลต่อไปแต่ดีก็เป็นกิริยาเจตสิกเพราะฉะนั้นเราค่อยๆเพิ่มคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะคะให้ที่เหลือมาถึงเราเนี่ยให้เป็นมรดกที่จะรักษาต่อไปสำหรับคนอื่นที่จะได้มีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกต่อๆกันนะคะจึงจะเป็นการดำรงพระศาสนามิฉะนั้นแล้วใครจะรู้ใครจะเข้าใจ
1: ครับดังนั้นนะครับทุกอย่างที่เป็นข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจนะครับก็สามารถสนทนาแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับ
0: สงสัยมีจริงไหมคะสงสัยมีจริงไหมคะเป็นธรรมะใช่ไหมเป็นจิตหรือเจตสิกต้องตอบตอนนี้ก่อนแล้วถึงจะตอบไปได้นะคะเป็นจิตหรือเจตสิกสงสัยไหมคะเป็นเจตสิก1ใน52เพิ่มเจตสิกมาละใช่ไหมคะจิตเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานเช่นเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกนะคะแต่ว่าคิดยังไงล่ะดีหรือชั่วแล้วแต่เจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเจตสิกเนี่ยแบ่งเป็นประเภทได้นะคะคือเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกประเภทประเภทหนึ่งและอกุศลและเจตสิกเจตสิกฝ่ายไม่ดีเกิดกับจิตเมื่อไหร่จิตเป็นอกุศลและจิตทันทีเมื่อนั้นและโสภณะเจตสิกก็เป็นเจตสิกฝ่ายดีนะคะเกิดกับจิตเมื่อไหร่เป็นกุศลสำหรับคนที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์แต่เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วเจตสิกฝ่ายดีที่เกิดร่วมด้วยไม่ให้ผลที่จะทำให้เกิดต่อไปจึงเป็นกิริยาพวกนี้ค่ะเราศึกษาด้วยความเข้าใจแล้วไม่เปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเรามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นในความไม่ใช่เราเป็นธรรมะจนกว่าสามารถที่จะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งชัดเจนขึ้นไปอีกเวลานี้เราเพียงแต่พูดเรื่องธรรมะซึ่งมีแต่เหมือนอยู่ในความมืดเห็นก็กำลังเห็นแต่ก็เป็นเราเห็นไปแล้วไม่รู้ว่าแท้ที่จริงเห็นเกิดระดับไปแล้วทุกอย่างหมดเหมือนอยู่ในความมืดเจตสิกทั้งหลายเวลานี้กำลังมีนะคะสงสัยก็มีเห็นไหมคะก็เป็นเจตสิกหนึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าวิจิกิจฉาเจตสิกอาจจะเป็นคำที่ใหม่นะคะวิจิกิจฉาเจตสิก
2: ค่ะพูดถึงความสงสัยนะคะก็จะเช่นสงสัยในพระรัตนตรัยนะสงสัยเอ๊ะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นอย่างนี้อย่างนี้จริงไหมนะคะหรือว่าเครือบแคลงสงสัยในธรรมะอย่างเช่นเอ๊ะธรรมะหัวข้อนี้หรือหัวข้อนี้นะเพราะลักษณะของความสงสัยเนี่ยจะเหมือนกับตัดสินใจไม่ได้นะอันนี้คือความสงสัย
1: ประเด็นในช่วงแรกที่กล่าวถึงว่าการเกิดมาเป็นบุคคลนี้ หรือว่าการที่จะมาประสบกับสิ่งที่ดีหรือไม่ดีในชีวิตเพราะอะไรต้องเป็นอย่างนั้นครับท่านอาจารย
0: ์อะไรเกิด
1: ก็ต้องย้อนไปว่าเป็นธรรมะ
0: ก็ต้องย้อนไปอีกอะไรเกิดที่ว่าเกิดมาในชาตินี้เป็นคนนั้นคนนี้เนี่ยตอนนี้เราฟังธรรมะแล้วเราก็รู้ว่าอะไรเกิด
1: ก็ต้องเป็นธรรมะที่เกิด
0: เห็นไหมคะไม่พ้นจากคำเดียวคือธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นที่ว่าคนเกิดสัตว์เกิดเป็นงูเป็นช้างเป็นนกเป็นคนเนี่ยอะไรเกิด
1: ธรรมะเกิดจิตเจตสิกรูป
0: จิตเจตสิกรูปเห็นไหมคะตอนนี้เรารู้แล้วว่าแท้ที่จริงเราจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ตามแต่จะเป็นคนนั้นคนนี้ความจริงก็คือเป็นจิตเจตสิกรูปใช้คำว่าปรมัตถธรรมหมายความว่าธรรมะที่ใหญ่นะคะปรมัตถบรมใหญ่ยังไงใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้จะเปลี่ยนโกรธให้เป็นไม่โกรธเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเวลาไม่โกรธก็จะให้เปลี่ยนเป็นโกรธให้เป็นริษยาให้เป็นพยาบาทก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมไม่ได้กล่าวว่าคนเป็นปรมัตถธรรมนะคะแต่กล่าวว่าธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมะที่เราไปงานศพเนี่ยจะได้ยินว่าสวดพระอภิธรรมแต่ไม่รู้ว่าพระอภิธรรมคืออะไรพระอภิธรรมก็คือธรรมะอย่างนี้แหละใช่ไหมคะแต่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงเป็นปิฎกที่กล่าวถึงตัวธรรมะล้วนๆเป็นพระอภิธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงธรรมะก็หมายความไม่ได้กล่าวถึงใครคนใดคนหนึ่งเลยนะคะแต่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสวดพระอภิธรรมในงานศพได้ยินคำว่าอะไรคะ
2: กุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมาแล้วก็จบด้วยปัจจัยเหตุปัจจโย
0: เคยได้ยินไหมคะทุกคนฟังกุศลธรรมาไม่รู้อะไรอกุศลธรรมาก็ไม่รู้อะไรอัพยากตาธรรมาก็ได้ยินนะคะถ้าไปงานศพบ่อยๆก็คุ้นหูเลยสามคำนี้กุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมารู้ไหมว่าเป็นคำของใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสความจริงให้รู้ว่านะคะความจริงก็คือมีจิตมีเจตสิกมีรูปเพราะฉะนั้นกุศลธรรมารูปเป็นกุศลไม่ได้รูปเป็นอกุศลไม่ได้รูปโกรธอะไรไม่ได้เพราะรูปไม่มีความรู้สึกไม่ใช่สภาพรู้แต่สภาพรู้คือจิตและเจตสิกเนี่ยค่ะกุศลธรรมาเจตสิกฝ่ายดีเป็นกุศลเกิดกับจิตจิตเป็นกุศลเพราะฉะนั้นกุศลธรรมาก็คือจิตและเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกันเป็นกุศลเจตสิกเกิดตามลำพังไม่ได้จิตเกิดตามลำพังไม่ได้แต่จิตต่างกันเป็นหลายหลายประเภทโดยธรรมะคือเจตสิกที่เป็นแต่ละฝ่ายดีหรือชั่วเกิดขึ้นขณะนั้นนะคะถ้าเป็นฝ่ายดีไม่ใช่เราใช่ไหมคะจึงตรัสไว้กุศลธรรมานั่นคืออภิธรรมลึกซึ้งไหมกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราขณะที่ฟังสวดงานศพในกล่าวถึงไม่ใช่เราและไม่มีเราในขณะนั้นแต่มีจิตและเจตสิกในขณะนั้นได้ยินก็เป็นจิตต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยคิดนึกขณะนั้นก็ต้องเป็นจิตซึ่งมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วแต่ว่าจะคิดดีหรือคิดชั่วเนี่ยค่ะก็เป็นธรรมะทั้งหมดเตือนให้คนที่ไปฟังและเข้าใจเนี่ยรู้ว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกล่าวให้คนฟังเนี่ยระลึกได้ว่าไม่ใช่เราขณะใดก็ตามนะคะก็คือจิตและเจตสิกซึ่งเป็นกุศลเป็นกุศลธรรมาถ้าทางฝ่ายอกุศลก็เป็นอกุศลธรรมาธรรมะที่ไม่ดีก็คือจิตและเจตสิกฝ่ายไม่ดีที่เกิดขึ้นโกรธโลภหลงพวกนี้นะคะก็เป็นอกุศลและจิตประกอบด้วยเจตสิกเป็นอกุศลธรรมายังมีอีกคำหนึ่งอพยากตาธรรมาโดยศัพท์นะคะโดยคำคืออะไรคะคุณวิชัย
1: อพยากตาก็คือกล่าวไม่ได้ว่าเป็นธรรมะสองเบื้องต้นก็คือกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลบวกกับธรรมะนะครับก็คือธรรมะที่ไม่ได้เป็นธรรมะที่เป็นกุศลและไม่ใช่ธรรมะที่เป็นอกุศลครับ
0: มีไหมคะเห็นไหมคะฟังแล้วเฉยไม่ได้ค่ะฟังแล้วต้องไตร่ตรองถ้าไม่ไตร่ตรองก็คือว่าไม่มีทางที่จะเข้าใจไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยเพียงแค่ไม่กี่คำของพระองค์ก็ยังไม่รู้และต่อไปจะรู้ได้ยังไงด้วยเหตุนี้นะคะก็ต้องมีการคิดว่ามีไหมธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลมีไหมคะถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสได้ยังไงต้องมี แน่ๆคิดให้ดีคิดออกไหมใช่ไหมคะอยู่ที่เราเองเรารู้ได้ใช่ไหมคะรูปเป็นกุศลได้ไหม
1: รูปไม่ใช่กุศลเพราะรูปจะไปทำดีก็ไม่ได้ครับท่านอาจารย
0: ์รูปเป็นอกุศลได้ไหม
1: ก็เป็นอกุศลก็ไม่ได้เช่นเดียวกันครับ
0: รูปสวยๆเป็นกุศลหรือเปล่าร
1: ูปสวยๆก็ไม่ใช่กุศล
0: เห็นไหมคะต้องมั่นคงว่าเพราะไม่ใช่สภาพรู้แล้วจะเป็นกุศลอกุศลได้อย่างไรด้วยเหตุนี้รูปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ตามตาก็เป็นอัพยากตะไม่ใช่กุศลอกุศลหูก็ไม่ใช่กุศลอกุศลเพราะฉะนั้นความเข้าใจในชัดเจนรูปทุกชนิดเป็นอัพยากตธรรมหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลกุศลเป็นเหตุเมื่อดับไปแล้วนะคะกำลังของเจตนาที่เกิดขึ้นนั้นก็สามารถจะทำให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นผลของกรรมเนี่ยไม่ใช่ต้นไม้ดอกไม้นะคะแต่ต้องเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรับผลของกรรมที่ได้ทำแล้วเพราะเหตุว่ากรรมเป็นเจตนาเจตสิกมาอีกเจตสิกนึงละใช่ไหมคะค่อยๆเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นเจตสิกบอกได้เลยว่าเจตสิกอะไรไม่ใช่พูดแล้วหาไม่เจอใช่ไหมคะแต่ว่าแม้แต่เจตนาความจงใจความตั้งใจความขวนขวายทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเจตนาเจตสิกไม่ใช่จำไม่ใช่รู้สึกแต่เป็นเจตสิกอีกหนึ่งคือเจตนาเจตสิกวันนี้ตั้งใจฟังธรรมะหรือเปล่าคะตั้งใจมาฟังหรือเปล่าคะตั้งใจมาหรือเปล่าคะถ้าไม่ตั้งใจก็คงไม่มาใช่ไหมคะอย่างน้อยที่สุดก็ตั้งใจแล้วเดินมาทุกก้าวเนี่ยจนถึงนี่แหละค่ะก็หมายความมีเจตนาตั้งแต่เดินใช่ไหมคะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปที่อื่นแต่เจตนามาที่นี่และขณะที่ฟังเข้าใจขณะนั้นนะคะเป็นกุศลละเหตุเป็นกรรมที่ดียิ่งกว่าทานยิ่งกว่าศีลเพราะเหตุว่าแม้ศีลนะคะการไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยก็เป็นมหาทานแต่ก็ยังไม่ใช่ปัญญาแต่ปัญญาที่สามารถที่จะเป็นกุศลเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นก็คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งมีไม่ได้ถ้าไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มเห็นพระคุณแล้วใช่ไหมคะพุทธานุสติไม่ต้องไปทำอะไรเลยค่ะขณะใดที่เข้าใจธรรมะแล้วเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนั้นคือการระลึกถึงพระคุณเป็นพุทธานุสติด้วยเหตุนี้นะคะทุกคำเนี่ยค่ะสามารถที่จะพิสูจน์ได้เข้าใจได้ทั้งสิ้นว่าแม้แต่กุศลธรรมาอกุศลธรรมาไปฟังงานสวดศพตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะพอเริ่มต้นสวดกุศลธรรมาอกุศลธรรมาก็คือจิตและเจตสิกที่เป็นกุศลอกุศลอภิญญากตาธรรมาก็คือธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลรูปเป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลไม่ได้รูปทุกประเภทก็เป็นอภิญญากตาจิตบางประเภทไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเช่นจิตของพระอรหันต์เป็นอัพยากตะเพราะว่าแม้มีเจตนาอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงพระมหากรุณาให้คนได้ฟังคำคิดดูนะคะถ้าไม่ทรงแสดงก็ได้ใช่ไหมแต่พระอัธยาศัยที่สะสมมาที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้ทรงแสดงธรรมมากกว่าใครทั้งสิ้นทุกโอกาสไม่ว่าจะอยู่ริมแม่น้ำคงคาหรือใต้ต้นไม้ขณะที่เสด็จจาริกไปที่ไหนนะคะเห็นอะไรทุกอย่างตรัสกับภิกษุในขณะนั้นทันทีถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้แม้พระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลอีกต่อไปจึงเป็นกิริยาจิตเป็นอัพยากตะเพราะฉะนั้นจำได้เลยค่ะคำใดที่ตรัสไว้แล้วไม่เปลี่ยนอัพยากตะธรรมะคืออะไรคือธรรมะที่มีจริงทั้งหมดที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศล
3: ภาวนาสองอย่างภาวนาคืออะไรถ้าไม่มีปัญญาจะภาวนาได้ไหมสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาต่างกันอย่างไรจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ9กุมภาพันธ์2557
0: คำนี้น่าสนใจค่ะภาวนาเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาไม่มีการภาวนาใดๆเลยทั้งสิ้นแต่คนไทยไม่มีปัญญาเลยก็ภาวนากันนี่ก็เป็นการที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะโดยละเอียดจะทำให้พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่อยๆบิดเบือน คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นต้องระวังจริงๆค่ะในขณะนี้มีปัญญาหรือยังและปัญญารู้อะไรแล้วก็รู้แค่ไหนแม้แต่ปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยว่าจะไปเข้าใจถูกสิ่งอื่นที่ขณะนี้ไม่มีเนี่ยถูกต้องไหมแต่ว่าขณะนี้สิ่งใดที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏและสามารถที่จะเข้าใจถูกได้เนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเรามีความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้แค่ไหนจากไม่มีเลยนะคะคิดเองกันทั้งนั้นก็เลิกคิดเสีย

0: สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยสองนัยยะถ้าเป็นสมถภาวนาเนี่ยก็สามารถเพียงรู้ว่าขณะไหนเป็นอกุศลแล้วก็ปัญญานั้นสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นนะคะถ้าระลึกหรือตรึกถึงสภาพธรรมะหรืออารมณ์ใดจิตจะสงบจากอกุศลไม่ใช่มีตัวเราที่จะไปทำความสงบให้เกิดขึ้นถ้าจะไปข่มก็คือว่าใครข่มไม่มีปัญญาแล้วจะข่มได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยเพียงได้ยินคำแล้วก็ไม่เข้าใจคำนั้นจริงๆเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจผิดนะคะแล้วก็ทำให้ลบเลือนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นขณะนี้ให้ทราบก่อนนะคะใครจะภาวนาอย่างไรก็ไม่ใช่เราจะต้องตามแต่ต้องรู้ว่าภาวนาคืออะไรอย่างที่คุณวิชัยกล่าวถึงนะคะภาวนามีสองอย่างคืออบรมเจริญความสงบอย่างหนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาอีกอย่างหนึ่งคือการอบรมเจริญปัญญาเพื่อเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้
1: อย่างไรครับท่านอาจารย์ที่ว่าฟังแล้วก็โดยไม่หวังที่จะภาวนาด้วยครับท่านอาจารย
0: ์ถ้าหวังไม่ใช่ภาวนาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะหรือผู้ที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมเลยก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีผู้ที่มีปัญญาคำนี้ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกว่าขณะใดเป็นกุศลขณะใดเป็นอกุศลถ้าคนที่ไม่เคยรู้ความละเอียดเลยก็เพียงแต่ดูกิริยาอาการการกระทำว่าอย่างนี้ไม่ได้เป็นการประทุษร้ายคนอื่นหรือว่าความที่อบอ้อมอารีทำสิ่งที่ดีกับคนอื่นขณะนั้นก็เป็นกุศลเท่านั้นอบรมเจริญภาวนาคือความสงบไม่ได้เพราะว่าขาดปัญญาที่จะเห็นโทษของอกุศลเพราะฉะนั้นสำหรับสมถภาวนาเนี่ยค่ะเห็นโทษของอกุศลอะไรอกุศลมีโทษแน่นอนแต่ว่าผู้ที่อบรมเจริญความสงบเนี่ยค่ะเห็นโทษของอะไรจึงอบรมเจริญความสงบจะตรงตามความเป็นจริงหรือเปล่าก็ลองคิดดูว่าขณะเนี้ยใครเห็นโทษอะไรบ้างหรือเปล่า
1: ถ้าเห็นดอกไม้สวยๆแล้วก็ชอบเนี่ยก็รู้ว่าเป็นอกุศลแล้วครับแต่ก็ไม่เห็นโทษของอกุศลนั่นเลย
0: เพราะฉะนั้นจะอบรมเจริญสมถภาวนาได้ไหมคะ
1: ถ้าเพียงชอบไปเฉยแล้วจะเป็นโทษอะไรยังไงครับท่านอาจารย
0: ์ฟังดูนะคะชอบเฉยๆยังไม่ได้ทำทุจริตกรรมเลยจะเป็นโทษยังไงถ้าไม่มีดอกไม้ปรากฏให้ชอบจะดีกว่ามีดอกไม้ปรากฏและติดข้องในสิ่งที่ปรากฏหรือเปล่าอะไรจะดีกว่ากันคะเพียงแค่นี้ค่ะไม่ติดข้องสงบไหมกับติดข้องสงบไหม
1: ก็ต่างกันครับขณะที่ติดข้องกับไม่ติดข้อง
0: แล้วขณะไหนจะใช้คำว่าง่ายๆนะคะสบายกว่ากันคะไม่ต้องติดข้องอะไรเลยเพราะไม่มีอะไรจะติดข้องกับการที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วติดข้องเนี่ยควรจะเป็นอย่างไหนที่ดีกว่ากัน
1: ถ้าไม่ติดข้องก็สบายกว่า
0: เพราะเห็นโทษของความติดข้อง
1: ถ้ากล่าวถึงปัญญาที่จะรู้ว่าความติดข้องเนี่ยมีโทษก็เป็นความที่ละเอียดนะครับท่านอาจารย์
0: แน่นอนค่ะไม่ใช่ว่าใครคิดว่าแหมวันนี้ไม่สงบเลยมีแต่อกุศลทั้งนั้นเลยก็จะไปเจริญภาวนาไม่ใช่ภาวนาแน่นอนต้องเป็นปัญญาจริงๆเท่านั้นค่ะที่จะใช้คำว่าอบรมเจริญให้มีมากขึ้นเพราะว่าปกติธรรมดานะคะกุศลก็มีวันนี้ก็มีกุศลหลายอย่างขณะที่กำลังฟังขณะนี้ที่เข้าใจก็เป็นกุศลแต่ไม่มั่นคงพอเพราะเหตุว่าในขณะที่เข้าใจธรรมะนะคะก็มีเห็นแล้วก็มีได้ยินมีเสียงปรากฏอกุศลก็เกิดแล้วพระอาจารย์จะเห็นโทษไหมคะของอกุศลซึ่งเพียงติดข้องยังไม่ได้กระทำทุจริตกรรมใดๆเลยแต่ขณะนั้นก็เป็นโทษเพราะเหตุว่าถ้ามีมากจิตไม่สงบก็สามารถที่จะกระทำทุจริตต่างๆได้ต้องเป็นปัญญาจริงๆหรือเปล่าที่เห็นอย่างนี
1: ้ถ้ารู้ว่าแม้ความพอใจในดอกไม้เนี่ยครับแม้ความติดข้องอย่างนี้ก็ไม่สงบแล้วครับ
0: บุคคลเหล่านั้นรู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้แต่เขารู้ว่าอกุศลมีโทษและยังรู้ด้วยว่าถ้ากุศลเกิดอกุศลก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่มีปัญญาจริงๆนะคะแล้วก็เห็นโทษไม่ใช่เฉพาะติดข้องในดอกไม้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายในชีวิตประจำวันเนี่ยมากมายสักเท่าไหร่ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นเลยใช่ไหมคะว่าอกุศลกำลังโปรยทุลีลงในจิตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีละหนึ่งขณะจิตที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะเห็นโทษจริงๆหรือเปล่าคนยุคโน้นสมัยโน้นเห็นโทษจริงๆค่ะแต่คนสมัยนี้เนี่ยเห็นโทษจริงๆหรือเปล่าเพียงแค่บอกว่าโลภะไม่ดีเป็นอกุศลก็ยากที่จะเห็นว่าเป็นโทษเพราะกำลังเพลินกำลังติดข้อ

0: กำลังพอใจจะให้เห็นว่าเป็นโทษเนี่ยยากนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าถ้าไม่ติดข้องดีกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นสำหรับคนในยุคนั้นนะคะก็เหมือนคนในยุคนี้ค่ะมีเห็นบ้างมีได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกก็เป็นเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏนี่แหละไม่ได้นอกไปจากสิ่งที่ปรากฏเลยไม่ว่าจะคิดนึกอะไรเพราะฉะนั้นอกุศลทั้งวันเห็นโทษไหมคะเพียงฟังเริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นยังเป็นสมถะภาวนาไม่ได้ค่ะ
1: ภาวนาสองอย่างนี้มีปัญญาต่างกันหรือมีความต่างยังไงครับท่าน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับสมถะภาวนาเนี่ยนะคะเห็นโทษของโลภะวิปัสสนาภาวนาเห็นโทษของอวิชชาความไม่รู้คนที่อบรมเจริญสมถะภาวนาก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแม้จิตสงบก็เป็นเราป
1: ั
0: ญญาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่เป็นธาตุหรือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นความรู้ต่างกันใช่ไหมคะคนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมเลยเขาก็บอกว่าวันนี้โลภะมากโทสะมากพรรณนาโทษของโลภะโทสะแต่ว่ามีใครพรรณนาโทษของความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏบ้าง
1: ถ้าพระผู้มีภาคไม่ทรงแสดงก็ไม่สามารถจะรู้ได
0: ้นี่เป็นความต่างกันของสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนาธรรมะที่ทรงแสดงนะคะอุปการะเกื้อกูลทุกอย่างที่จะเห็นว่าอกุศลเป็นโทษและกุศลทุกประเภทเป็นประโยชน์และที่สำคัญที่สุดนะคะในบรรดาสังขารธรรมทั้งหลายปัญญาเป็นเลิศ
2: ละอกุศลเจริญกุศลอกุศลมีมากมายหลายระดับกุศลก็มีหลากหลายประการดังนั้นกว่าจะละคลายอกุศลจนหมดสิ้นและเจริญกุศลให้ถึงพร้อมก็ต้องด้วยปัญญาที่เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงจากการสนทนาพระสูตรเรื่องปัญหาท่านพระอานนท์ที่มสพ.8 กุมภาพันธ์2557

0: จากพระคาถานะคะที่ว่าการไม่ทำบาปทั้งสิ้นการยังกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องใสนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ถ้าเข้าใจจริงๆนะคะในสิ่งที่กำลังปรากฏจึงสามารถจะเข้าใจแต่ละคำที่ได้กล่าวถึงเพราะฉะนั้นสั้นๆตั้งแต่คำแรกค่ะการไม่ทำบาปทั้งสิ้นและเวลานี้เห็นแล้วเกิดบาปหรือเปล่าเห็นหนึ่งขณะจิตดับไปนะคะจิตเกิดดับอีกสามขณะต่อมาเป็นบาปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอกุศลเกิดแล้วนะคะเพียงแต่ว่าจะมีกำลังที่จะถึงการล่วงทุจริตกรรมหรือเปล่าท่านนั้นเองเพราะฉะนั้นการที่ยังไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่าความประพฤติทางกายทางวาจาเกิดเพราะอะไรก็ไม่รู้จึงสมควรที่จะได้เข้าใจโดยไม่ลืมว่าแม้ขณะใดก็ตามนะคะล่วงศีลเพราะจิตเป็นอกุศลหรือแม้แต่ว่ายังไม่ล่วงศีลเพียงแค่เห็นจิตก็เป็นอกุศลแล้วมิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะนำไปสู่ความสอดคล้องของข้อความต่อไปได้ต้องมีความเข้าใจจริงๆค่ะนี่คือประโยชน์ที่ฟังธรรมะแล้วไม่ลืมว่าอกุศลมากแค่ไหนเพราะเหตุว่าจักขุวิญญาณดับเป็นปัจจัยให้สัมปติชนะเกิดเพราะเป็นผลของกรรมที่ทำให้จิตนี้ต้องเกิดขึ้นรับคือรู้สิ่งที่จักขุวิญญาณเห็นโดยไม่เห็นนะคะเพราะฉันลองคิดดูตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะธรรมะจะละเอียดสักแค่ไหนสัมปติชนะเกิดหนึ่งขณะรับอารมณ์นั้นต่อดับไปจิตอีกหนึ่งขณะก็รับต่อจากสัมปติชนะใช้คำว่าสันติรณะไม่ต้องคำนึงถึงชื่อค่ะแต่หมายความว่าจิตเหล่านี้ต้องมีอารมณ์เดียวกับจิตที่กำลังเห็นแต่ไม่เห็นและจากนั้นนะคะก็เป็นจิตอีกหนึ่งขณะคือโวทัพนะจิตหรือจะใช้คำว่าชาวนะปฏิปาทกะมณสิการะก็ได้ชื่ออาจจะใหม่แต่บางคนอาจจะเคยได้ยินแล้วนะคะหมายความถึงว่าจิตนี้เกิดแล้วกุศลและอกุศลที่สะสมมาเกิดต่อได้ทันทีไม่เกิดไม่ได้เลยค่ะใครจะยับยั้งการเกิดดับสืบต่อของจิตในขณะนี้เพราะเป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะฟังเพื่อเข้าถึงความเป็นธรรมะว่าธรรมะไม่มีใครยับยั้งได้เลยการเกิดขึ้นเป็นไปต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าสะสมอกุศลไว้มากก็ทำบาปทางกายบ้างทางวาจาบ้างวันนี้มีไหมเห็นไหมคะไม่ต้องไปไกลอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่คนอื่นด้วยนะคะแต่ละคนเนี่ยพอจะคิดได้ไหมว่าวันนี้มีหรือเปล่าแต่ผ่านไปแล้วจำไม่ได้ลืมไปแล้วก็ไม่เป็นไรนี่คือการที่จะละบาปไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นเรื่องจริงที่สามารถจะค่อยๆขัดเกลาจากความเข้าใจโดยเห็นโทษของอกุศล
0: การยังกุศลให้ถึงพร้อม
1: ค่ะการยังกุศลให้ถึงพร้อมนี่พร้อมระดับไหนคะกายดีวาจาดีใจดีคือประมาทไม่ได้เห็นไหมคะทั้งหมดพระธรรมเพื่อไม่ประมาทเพื่อเข้าใจถูกว่ากิเลสมีมากและการที่จะค่อยๆเข้าใจธรรมะเป็นหนทางเดียวนะคะที่จะทำให้สามารถละกิเลสได้ถ้าใครคิดว่าละได้โดยไม่เข้าใจธรรมะผู้นั้นเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นหนทางเดียวจริงๆคือฟังเข้าใจสะสมความเห็นถูกแล้วก็ในขณะนั้นก็จะสามารถค่อยๆละอกุศลโดยฟังธรรมะให้เข้าใจแล้วก็สะสมคือบำเพ็ญกุศลหรือทำกุศลนะคะทุกประการให้ถึงพร้อมทั้งทางกายทางวาจาและทางใจด้วยขณะนี้กำลังเป็นกุศลประการหนึ่งก่อนเข้ามาฟังมีกุศลไหมคะมีการนำดอกไม้มาถวายพระก็ยังมีกุศลอื่นอีกถ้าไม่ลืมที่จะทำการสงเคราะห์ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสามารถที่จะเป็นโอกาสของกุศลถ้าไม่ประมาทเพราะฉะนั้นกว่ากุศลจะถึงพร้อมได้ต้องถึงทางใจด้วยโกรธใครมาจากบ้านหรือเปล่าผูกพันมาด้วยหรือเปล่าประมาทอกุศลไม่ได้เลยค่ะนอกจากการที่จะทำความดีทุกอย่างทุกอย่างนี้ต้องเป็นคนที่เห็นโทษของอกุศลนะคะแล้วอกุศลนั้นไม่ใช่คนอื่นด้วยไม่ใช่ของใครด้วยแต่เป็นอกุศลธรรมที่สะสมมามากจนกระทั่งแม้คิดก็ด้วยจิตที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ประมาทเนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับคนที่ก้าวไปในป่าซึ่งเต็มไปด้วยหนามทั้งนั้นเลย นะคะแล้วก็สิ่งโสโครกทั้งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นคนนั้นน่ะจะต้องมีความระมัดระวังสักปานใดที่จะทำให้ตัวเองปลอดภัยจากอกุศลแต่ก็ถ้าไม่มีปัญญาจริงๆนะคะก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพียงแต่ขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได้เพราะกุศลเกิด
0: ถึงพร้อมด้วยหมายถึงกุศลระดับไหนคะที่จะถึงพร้อม
1: ทานมีไหมศีลมีไหมภาวนามีไหม
0: ก็ต้องอบรมเจริญทั้งทานศีลและภาวนา
1: ค่ะทุกโอกาสถ้าเป็นไปได้นะคะเพราะอะไรคะเพราะสะสมความเข้าใจและเห็นโทษของอกุศลถ้าไม่เห็นโทษของอกุศลเนี่ยค่ะประมาทละมาอีกมากมายทุกวันทุกวันนะคะตั้งแต่ละอองธุลีเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นคนที่มีศรัทธาที่จะได้ฟังพระธรรมเนี่ยนะคะต้องไม่ลืมตัวเองนะคะว่ามีอกุศลมากไหมในวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็จากการที่ได้ฟังพระธรรมแล้วเนี่ยมีปัจจัยที่กุศลจะเกิดมากกว่าที่เคยเกิดหรือเปล่าเพราะว่าโอกาสของกุศลมีทุกขณะค่ะ

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1027ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมพุทธศักราช2558
2: ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าที่เราบอกว่าประเทศนั้นน้ำทะเลภูเขาทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมด
3: แต่ในระหว่างนี้เราก็ยังต้องอยู่ในโลกของความฝันต่อไปจนกว่าที่ปัญญาจะค่อยๆเข้าใจความจริง
2: ค่ะรู้ความจริงพร้อมสติสัมปชัญญะเมื่อไหร่นั่นคือตื่นกำลังตื่นหรือหลับหรือฝัน
3: ขณะที่ไม่รู้ความจริงก็ยังฝันอยู่ครับท่านอาจารย์
2: เพราะหมดแล้วก็ไม่รู
3: ้ไม่รู้จริงๆครับ
2: อยากจะห้ามไม่ให้ฝันหรือเปล่าคะเป็นไปไม่ได้
4: อาจารย์วิชัยครับพระองค์ก็เปรียบเทียบนะฮะว่าชีวิตขณะนี้เหมือนฝันบ้างฝันที่ไม่ตื่นสักทีนะฮะถ้าฝันกลางคืนตอนเช้าก็ยังตื่นมาก็ยังรู้ว่าฝันนะฮะบางทีท่านก็เปรียบเทียบเหมือนละครแล้วตอนนี้จะเชื่อได้ไหมฮะว่ากำลังอยู่ในโลกของละครหรือว่าอยู่ในโลกของความฝันตอนนี้กำลังเป็นตัวละครไม่รู้ว่าอาจารย์วิชัยก็เป็นตัวละครอยู่ผมก็เป็นตัวละครอยู่
5: คร
4: ับ เข้าใจยังไงครับ
5: ครับเพราะว่าก่อนฟังพระธรรมก็ต้องมากไปด้วยความไม่รู้ที่รู้ผิดสำคัญผิดแน่นอนแต่ซึ่งต่างกับบุคคลที่รู้ตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าทรงแสดงธรรมะนะครับว่าเกิดแล้วดับไปอย่างรวดเร็วแม้ในขณะนี้นะครับเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็ดับแล้วได้ยินเมื่อสักครู่นี้ก็ดับแล้วดังนั้นการที่จะเข้าใจถูกนะครับจากความที่ปกติที่ยังทรงจำว่ายังอยู่ใช่ไหมครับยังมีบุคคลนั้นอยู่ยังมีบุคคลนี้อยู่แต่ความจริงคืออะไรเมื่อความจริงทรงแสดงอย่างนี้นะครับว่าธรรมะเนี่ยเกิดทีละหนึ่งทีละขณะแล้วดับไปอย่างรวดเร็วความเข้าใจจากการได้ฟังอย่างนี้นะครับก็ต้องเข้าใจขึ้นใช่ไหมครับว่าไม่ใช่ว่าเพียงได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมะเกิดดับอย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เกิดดับอย่างรวดเร็วจนเป็นความเข้าใจในสิ่งนั้นจริงๆเพราะว่าธรรมะขณะนี้มีใช่ไหมครับเห็นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งคิดในสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นอย่างหนึ่งเห็นไหมครับดังนั้นแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเข้าใจอย่างนี้ทรงจำว่าเป็นบุคคลบุคคลนี้เต็มไปหมดแต่ทั้งหมดเป็นจิตที่เกิดขึ้นคิดถึงในสิ่งที่ไหนครับปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายและใจก็คิดจากการทรงจำเอาไว้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้โดยไม่รู้ตามความเป็นจริงดังนั้นทั้งหมดอาจารย์นพครับการที่จะรู้เข้าใจก็ต้องเป็นปัญญาที่เริ่มเห็นถูกที่จะเข้าใจความจริงว่าขณะนี้ธรรมะไม่เหลือแต่ละขณะแต่ก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดที่ต้องเข้าใจขึ้น
4: คือก็มีความคิดความเข้าใจในฝันนะฮะในละครตอนนี้ก็เหมือนเป็นละครที่มาสนทนาธรรมกันเนี่ยถ้าปัญญาไม่เข้าใจความจริงครับท่านอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะรู้อย่างนั้นจริงๆอย่างที่ผมเคยสนทนาก็นึกถึงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5ที่ท่านพระราชนิพนธ์เรื่องนิทาชาคริตนะฮะก็คิดว่าเราก็ขำนะฮะว่าทำไมในตัวละครนั้นนะคืออาบูฮัสันเนี่ยเขาถึงคิดว่าเขาเป็นพระเจ้าแผ่นดินพอพระเจ้าแผ่นดินเอาเข้าไปตอนหลับพอตื่นมาแล้วก็จัดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเขาเป็นพระราชานะฮะแล้วเขาก็เลยคิดว่าเป็นพระราชาจริงๆเพราะเขาก็ไปจัดการภารกิจไปปราบคนไม่ดีอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็พอเขาหลับพระราชาก็เอาไปไว้ที่บ้านเดิมเขาพอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ไม่ยอมรับนะฮะเขาคิดว่าเขาเป็นพระราชาอยู่นั้นฮะแม่เขาจะบอกว่าไม่ใช่เขาก็ยังอยู่ในโลกของความคิดความฝันอย่างนั้นฮะท่านอาจารย์เราก็ขำเขาอะแต่ตอนนี้เราก็เป็นอย่างนั้น
2: ค่ะลืมไปว่าก่อนเป็นพระราชาเขาเป็นใครตัวเขาเองลืมแล้วใช่ไหมก่อนที่เขาจะคิดว่าเขาเป็นพระราชาเขาเป็นใคร
4: เขาเป็นตัวเขาเขาก็เป็นพ่อค้าเป็นอะไร
2: แต่พอเป็นพระราชาแค่คืนเดียวแค่
4: วันเด
2: ีย
4: ว
2: ก็จำไว้แน่นลืมว่าแท้ที่จริงเนี่ยเคยเป็นใคร
4: นั่นนะท่านอาจารย์ในเรื่องพระทินพลนี้ก็เราก็อาจจะขำนะฮะว่าทำไมเขาถึงยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นใครบอกก็ไม่เชื่อ พราะฉะนั้นขณะนี้เราก็เป็นอย่างนั้นฮะแม้พระธรรมจะบอกท่านอาจารย์ก็กล่าวแสดงนะฮะหรือเราก็พูดไปตามธรรมะว่าขณะนี้กำลังหลับอยู่กำลังอยู่ในโลกของความฝันเนี่ยแต่ยากที่จะเชื่อว่าขณะนี้กำลังอยู่ในโลกของความฝันจริง
2: ๆค่ะสิ่งที่มีเมื่อกี้อยู่ไหนล่ะ
4: ดับไปหมดแล้วแต่ไม่รู้ท่านอาจารย์
2: ไม่ใช่ฝันเลยค่ะว่ามีตื่นมาไม่เห็นมีเลยแค่ขณะเดียวหมดละไม่เหลือเลย
4: แต่เมื่อปัญญาไม่ได้รู้อย่างนั้นความสืบต่อที่รวดเร็วของการเกิดดับของสภาพธรรมะก็ทำให้โลภะเนี่ยมีเยื่อใยผูกโยงอดีตปัจจุบันอนาคตรวมเป็นตัวเรา
2: ค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่ข้อความใดๆนะคะที่มีในพระไตรปิฎกแต่ไม่เข้าถึงธรรมะที่เป็นอย่างนั้นก็ทำให้ต้องมานั่งคิดว่าเหมือนฝันยังไงเป็นฝันเพราะอะไรแต่ว่าตามความจริงก็คือว่าสิ่งที่ไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่หาอีกไม่ได้เลยนะคะเหมือนสิ่งที่มีในฝันหรือเปล่า
0: ครับกราบท่านอาจารย์ครับก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงที่ละเอียดลึกซึ้งแล้วก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะแต่ละขณะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปก็เพราะสภาพธรรมะเกิดดับเป็นไปอย่างรวดเร็วก็มีการจำหมายรู้ว่าเป็นคนนั้นคนนี้เป็นตัวเราเป็นตัวเขากราบท่านอาจารย์ในความละเอียดครับท่านอาจารย์ครับว่าเวลาที่ได้ฟังเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงๆในเรื่องของเห็นบ้างได้ยินบ้างเป็นต้นนะครับซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแล้วก็ได้ฟังที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าเพิ่มพูนความไม่ใช่เราครับท่านอาจารย์ครับในความละเอียดแล้วเป็นอย่างไรครับ
2: ค่ะขณะนี้เห็นเกิดระดับเข้าใจขึ้น
0: เห็นเกิดระดับครับ
2: ค่ะเข้าใจขึ้นทีละน้อยค่ะพูดทุกวันเห็นทุกวันเห็นขณะนี้เกิดระดับก็ยังไม่สามารถที่จะตื่นขึ้นรู้ความจริงเพราะเหตุว่าปัญญาไม่พอเพราะเหตุว่านี่เป็นแค่ได้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสะสมไว้มากอุปติสสะฟังธรรมะจากท่านพระอัสสชิเข้าใจได้เลยว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริง
0: ครับท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเวลาที่ฟังที่ศึกษาก็ฟังคำซ้ำๆฟังคำเดิมๆครับท่านอาจารย์ครับแต่ว่าก็เป็นเหตุให้สะสมความเข้าใจเพิ่มขึ้นครับ
2: ต้องไม่ลืมนะคะอุปนิสยโคจรถ้าเราไม่ฟังธรรมะเราฟังอื่นซึ่งไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีอุปนิสัยที่จะเห็นประโยชน์ว่าเกิดมาเนี่ยค่ะชีวิตสั้นใครจะรู้ว่าจะอยู่ต่อไปอีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะมีข้อความว่ามีชีวิตอยู่ในวันนี้เหมือนพรุ่งนี้ตายยังยาวนะคะจะอยู่ยังไงวันนี้ถ้าคิดว่าพรุ่งนี้จะตายแล้วแต่ว่าความจริงเดี๋ยวนี้เองค่ะธรรมะก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่มีเราเพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่นะคะที่ประเสริฐสุดเมื่อเข้าใจว่าจะอยู่อย่างพรุ่งนี้จะตายก็คือว่ามีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะก็ไม่ละเลยเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในสังสารวัฏที่ได้เข้าใจธรรมะ
0: ครับก็ยิ่งได้ฟังครับท่านอาจารย์ครับแม้ในรายการวิทยุที่ท่านอาจารย์ได้ออกอากาศทุกๆวันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องคอยย้ำเตือนว่าให้เป็นผู้เห็นประโยชน์ของพระธรรมครับซึ่งก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่ได้ฟังที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงก็คือเผลอนิดเดียวไม่ฟังธรรมะจิตก็เป็นไปกับอกุศลแล้วในขณะนั้นครับท่านอาจารย์ครับก็เหมือนกับว่าอกุศลนี่มากจริงๆสะสมมามากพร้อมที่จะเกิดขึ้นทำจิตอยู่ตลอดเวลาครับท่านอาจารย์ครับ
2: เพราะฉะนั้นไม่ประมาทในอกุศลนะคะมีมากจนฟังว่าเป็นธรรมะก็ไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะยังคงเป็นเราเพราะฉะนั้นก็จะเห็นกำลังของอวิชชาและความติดข้องนะคะเพียงเท่านี้ไม่พอที่จะเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะจนกว่าจะฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นเหมือนจับด้ามมีดค่ะฟังย้ำเพื่อที่จะเข้าถึงใจที่จะสะสมไปที่จะรู้ความจริงที่ไม่ใช่บังคับบัญชาให้เกิดขึ้นได้เลย
0: ครับที่ท่านอาจารย์สนทนานี้ก็กล่าวถึงความประเสริฐของพระธรรมจริงๆครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็แสดงถึงห หนทางว่าจะเข้าใจธรรมะไม่ใช่ทางอื่นเลยแต่ว่าต้องเป็นผู้มีศรัทธาเห็นประโยชน์ที่จะฟังที่จะศึกษาด้วยความละเอียดแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทในแต่ละคําที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสจริงๆครับท่านอาจารย์ครับ
2: ฟังนี่ไม่ลำบากเลยใช่ไหมคะฟังดนตรีฟังได้ฟังนิทานฟังได้ฟังเรื่องราวเป็นละครฟังได้ทุกอย่างเป็นโขนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะฟังได้หมดและการฟังธรรมะก็ไม่ได้เดือดร้อนเลยใช่ไหมคะแล้วก็สามารถได้ฟังสิ่งซึ่งทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีด้วยเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่ได้สะสมมานะคะว่ามีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นฟังอะไรเพื่อละความเป็นเราค่ะบางคนฟังเพราะอยากจะหมดความเป็นเราปิดกั้นทันทีใช่ไหมคะไม่ได้ฟังเพราะรู้ว่าฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีขณะนี้จนกระทั่งเข้าใจถูกต้องในความเป็นจริง
6: เพราะฉะนั้นขณะนี้ยังไม่ตื่นนะฮะเพราะว่าปัญญายังไม่ถึงระดับขั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญญาที่ยังอยู่ในฝันอยู่ท่านอาจารย์ที่กำลังฟังเข้าใจขณะนี
2: ้แล้วรู้ไหมคะว่าเมื่อไรตื่น
6: เมื่อปัญญาสามารถประจักษ์แจ้งความจริ ง
2: ไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจความจริงจึงรู้ความต่างของขณะที่หลงลืมสติกับขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดทั้งสติและปัญญาก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะปัญญาเห็นถูกเข้าใจถูกปัญญาไม่ผิดสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งสามารถแทงตลอดความจริงซึ่งกำลังเป็นจริงอย่างนี้ได้
6: แต่กว่าจะตื่นด้วยปัญญาที่ประจักษ์แจ้งก็ต้องมีปัญญาในฝันอย่างนี้ไปก่อน
2: เพราะฉะนั้นปัญญาละตั้งแต่ต้นไม่ได้หวังเลยว่าทำยังไงจะเข้าใจธรรมะนะคะจะฟังแบบไหนฟังแล้วจะทำยังไงมีกฎเกณฑ์ต่างๆนั่นคือไม่เข้าใจธรรมะแต่ถ้าฟังแล้วรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปเพราะฉะนั้นโลภะเกิดขึ้นแสดงความเป็นธรรมะก็ไม่รู้ถ้าไม่มีการฟังและเข้าใจอย่างมั่นคงว่านั่นไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะที่เกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่อาจหาญร่าเริงอดทนมั่นคงจริงใจที่จะรู้ว่าไม่มีอื่นอีกนะคะนอกจากสิ่งที่เกิดปรากฏนี่แหละที่จะทำให้เข้าใจความจริงได
0: ้กราบท่านอาจารย์ครับขณะนี้ยังไม่ตื่นเพราะว่ายังไม่มีปัญญาที่จะประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้แต่ว่าก็กำลังอาศัยเครื่องปลุกคือพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นที่มั่นคงที่สุดนะคะคือธรรมะเห็นไหมคะธรรมะไม่ใช่เราธรรมะเป็นอนัตตาต้องมั่นคงเพิ่มขึ้นว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะมีตัวเราไปแสวงหาไปทำอะไรทั้งหมดก็คือไม่เข้าใจว่าธรรมะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา
6: แม้ยังไม่ตื่นยังหลับอยู่นะครับแต่ก็มีปัญญาเข้าใจว่าขณะนี้กำลังหลับยังไม่ตื่นแม้ว่าจะเข้าใจว่ายังไม่ตื่นนะฮะแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่รู้อะไรเลย
2: ฟังวาจาสัจจะหรือเปล่าคะคำจริงที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงให้ค่อยๆเข้าใจความจริงนั้นว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะความจริงเป็นอย่างนี้นะคะวันหนึ่งปัญญาก็สามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้มิฉะนั้นไม่มีพระอริยสาวก
6: เป็นการหลับที่ยาวนานมากนะครับแล้วก็เป็นการตื่นที่ยากด้วย
2: เพราะฉะนั้นตราบใดที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดนะคะไม่กำลังเข้าใจลักษณะที่กำลังปรากฏขณะนั้นก็ฟังธรรมะในฝันฝันอย่างอื่นนี่แย่มากเลยนะคะแต่ว่าฝันว่าได้ฟังธรรมะจะเป็นปัจจัยทำให้ตื่นขึ้นรู้ว่าธรรมะคืออะไรในขณะนั้นหรือในขณะนี้ที่กำลังปรากฏ
6: ถึงจะเป็นฝันที่ดีงามเพราะว่าเป็นประโยชน์เป็นกุศลก็ตามแต่ก็ยังฝันอยู่ดีฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีการเห็นว่าเป็นท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็กล่าวธรรมะอย่างนี้อย่างโน้นนะครับก็มีความเข้าใจขึ้นแต่ก็ยังไม่ใช่ขณะที่ประจักษ์แจ้งในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่บุคคลอะไรเลยทั้งสิ้น
2: เพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่รู้ถูก ว่าขณะไหนเป็นฝันขณะไหนเป็นตื่น
6: เข้าใจครับถ้ามีความเข้าใจแล้วก็มีการรู้ลักษณะสภาพธรรมะก็ตื่นนิดๆหน่อย
2: ๆแล้วก็ดับต่อ
6: แล้วก็หลับต่อ
2: ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวก็ฝันว่าจะไปรับประทานอาหาร
6: ครับท่านอาจารย์ตอนรับประทานอาหารนี่ฝันเพลินมากเลยครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะยังไม่ตื่นไงคะถ้าตื่นก็สามารถที่จะรู้ว่าขณะไหนตื่นไม่ใช่เราสติสัมปชัญญะพร้อมปัญญาที่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะตามที่ได้ฟังมาตรงกับที่ได้ฟังมาทั้งหมดในความเป็นอนัตตาว่าไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ต้องการไม่ได้หวังไม่ได้เตรียมแต่ก็มีปัจจัยที่จะให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นขณะไหนใครรู้ไม่มีการรู้ล่วงหน้าเลย
6: เพราะฉะนั้นก็รวมความว่าในขณะที่มีการคิดนึกเป็นสัตว์บุคคลสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะตามความเป็นจริงขณะนั้นก็หลับ
7: ท่านอาจารย์คะคือถ้าตื่นเนี่ยหมายถึงสติสัมปชัญญะก็คือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาแล้วถ้ากุศลธรรมดาที่ไม่มีปัญญาล่ะคะท่านอาจารย์
2: ก็หลับไปฝันว่าเป็นกุศลไปทำทานที่นี่ไปช่วยคนที่นั่นแต่ว่าเราแล้วจะตื่นเลยถ้าเป็นเรา
6: อาจารย์ครับจะพูดอย่างนี้ก็คือตื่นด้วยปัญญาว่าไม่ใช่เรา
2: สติสัมปชัญญะเป็นเครื่องตื่นเป็นธรรมะที่ตื่นไม่ใช่เรา
6: เพราะฉะนั้นพุทธะนะครับความหมายหนึ่งพุทธะคือผู้ตื่นแต่ผู้ที่ตื่นได้เองไม่ต้องให้มีใครมาเตือนนะครับก็คือพระปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นปัญญาระดับที่สามารถที่จะตื่นเองแล้วก็เตือนให้ผู้อื่นได้ตื่นตามนะก็คือเป็นอนุพุทธะคือรู้ตามตื่นตามตามที่ทรงแสดง
2: กำลังหลับใช่ไหมคะถูกปลุกตื่นไหมบางคนก็ไม่ตื่นปลุกตั้งนานก็ไม่ตื่นเพราะไม่มีปัจจัยพร้อมที่จะตื่นก็ตื่นไม่ได้
6: เป็นการหลับที่ยาวนานลึกมากตื่นยากจริงๆเพราะเห็นก็เป็นคนเป็นสิ่งสิ่งใด
2: จะไม่หลับได้ยังไงคะเป็นเราไปหมดจนตายก็ยังคิดว่าเราตายหรือเป็นเราใช่ไหมคะก็ไม่ตื่นสักทีว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วยซึ่งมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเห็นเป็นเห็นถ้าบอกว่าเห็นแล้วจะเป็นอื่นได้ไหมคะได้ยินก็ต้องเป็นได้ยินจะบอกว่าได้ยินเป็นอื่นได้ไหมคิดก็ต้องเป็นคิดเป็นอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดซึ่งไม่รู้เลยว่าความจริงแล้วเพราะไม่รู้นะคะจึงเข้าใจว่าเราคิดเราเห็นเราได้ยินแต่ทั้งหมดไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะที่ชั่วคราวค่ะเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วจะหาเราที่ไหนได
6: ้เพราะฉะนั้นนะฮะก็ไม่ต้องไปคิดเลยว่าพยายามจะคิดถึงพระพุทธคุณในขณะที่ฟังเช่นนี้นะครับถ้าจะครับระลึกถึงพุทธะที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธะซึ่งพระองค์ตรัสรู้นะฮะและเป็นผู้ตื่นแล้วก็สามารถที่จะกล่าวแสดงให้ผู้อื่นเนี่ยเหมือนปลุกให้ตื่นบางคนก็ปลุกง่ายนะครับได้ยินข้อความสั้นๆเนี่ยก็ตื่นเดี๋ยวท่านพระพายะเป็นต้นนะครับหรือพวกเราก็เพียงแต่มีความเข้าใจในฝันเพื่อการตื่นนิดๆหน่อย
2: ๆเพราะเหตุว่าบางคนก็หลับนานใช่ไหมคะบางคนก็หลับชั่วครู่ก็ตื่นแต่ว่าคนที่หลับนานแล้วจะให้ตื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะแม้หลับหรือตื่นก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าการฟังพระธรรมค่อยๆรู้ความจริงว่าความจริงไม่เหมือนอย่างที่เราเคยคิดเลยอีกโลกหนึ่งเนี่ยลองคิดดูโลกนี้เต็มไปด้วยผู้คนสิ่งของวัตถุต่างๆนะคะทะเลภูเขาประเทศต่างๆคนต่างๆวัฒนธรรมอะไรๆต่างๆมากมายแต่ว่ารู้ไหมว่าเพียงจิตไม่เกิดสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่มีที่ปรากฏอยู่ขณะนี้ค่ะเพราะจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อทำกิจการงานอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้โดยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงธรรมะนะคะซึ่งไม่ใช่เราจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรๆก็ปรากฏไม่ได้แต่เมื่อปรากฏมากมายอย่างนี้โดยลืมและไม่เข้าใจถูกต้องว่าเพราะจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงปรากฏให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้ ถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นนะคะจะไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งชีวิตไม่เหลือแล้วอย่างนี้จะไม่ฝันนะคะต่อเมื่อไหร่ได้รู้ความจริงว่าไม่มีใครเลยนะคะเห็นไหมคะถูกไหมมีธาตุรู้เกิดขึ้นทีละหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะมาปรากฏรวมกันอย่างนี้เป็นไปไม่ได้แต่เพราะความรวดเร็วนะคะเพราะไม่รู้จึงยึดถือในสิ่งที่ปรากฏว่าเที่ยงเป็นคนนั้นเป็นสิ่งนี้ที่อยู่ตรงนั้นตรงนี้จนกว่านะคะหงายของที่คว่ำข้างในเป็นอะไรคะจิตเจตสิกกำลังรู้สิ่งต่างๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างรวดเร็วไม่มีใครรู้เลยค่ะมีแต่สิ่งที่ปรากฏให้รู้แล้วไม่เข้าใจแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นนะคะจิตกำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้รู้ไหมว่าจิตไหนรู้ไหมว่าจิตเป็นยังไงคือไม่ใช่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะได้ยินแต่ชื่อเต่นหรือยังกำลังฟังเพื่อที่จะตื่น
8: ผมก็หลับหลับตื่นตื่นอยู่นะ
2: ค่ะหลับได้ตื่น
8: หลับหลับตื่นตื่น
2: ตื่นเมื่อไหร
8: ่ตื่นเมื่อรู้ว่ามีสติระลึกได้ว่ามี
2: เพราะฉะนั้นปัญญาต้องสามารถเข้าใจลักษณะของสติสัมปชัญญะจึงรู้ว่าต่างกับขณะที่หลับหรือขณะที่เพียงฟังขณะที่เพียงเป็นปริยัติความเข้าใจจากการฟังทุกคำต้องไม่ลืมนะคะยากกว่านี้พูดว่ายากสักเท่าไหร่ก็ยังไม่เท่าความจริง
8: ถูกต้องครับท่านอาจารย์แต่ถ้าจะฟังแล้วก็หลายคนที่จะฟังแล้วไม่เข้าใจ
2: เพราะฉะนั้นต้องรู้สิคะว่าแล้วจะเข้าใจขึ้นได้อย่างไร
8: ผมมีความสงสัยนะฮะ
2: ค่ะแล้วสงสัยเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
8: เป็นธรรมะเป็นอกุศล
2: สิ่งที่มีจริงทั้งหมดต้องเป็นธรรมะ
8: ครับ
2: ถึงแม้ว่าจะเข้าใจนะคะว่าสงสัยมีจริงเกิดเมื่อไหร่เปลี่ยนสงสัยให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนี่คือปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจถูกนะคะว่าทุกอย่างที่เกิดมีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะนี้หรือขณะไหนก็ตามที่ความสงสัยเกิดขึ้นความสงสัยมีจริงๆแล้วก็เป็นธรรมะหมายความว่าขณะที่ฟังเนี่ยค่ะไม่มีเราฟัง
8: ไม่มีเรา
2: เข้าใจก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
8: ถูกต้อง
2: ไม่เข้าใจก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
8: ครับ
2: ฟังแล้วไม่พิจารณาให้เข้าใจฟังมากเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าฟังแล้วนะคะฟังด้วยความเคารพในแต่ละคำที่ได้ฟังว่าเป็นความจริงแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นถ้าฟังมากขึ้นก็ยิ่งเข้าใจขึ้น
8: ความเข้าใจเนี่ยจะช่วยในการจำ
2: ความเข้าใจเป็นความเข้าใจได้ยินเมื่อไรเข้าใจอะไรปรากฏไม่มีใครบอกแต่ความเข้าใจที่สะสมมาสามารถที่จะเกิดขึ้นเข้าใจได
8: ้ความจำก็อีกอย่างหนึ่ง
2: ทุกอย่างเป็นแต่ละหนึ่งค่ะ
9: กราบท่านอาจารย์ครับอย่างฝันเห็นดอกกุหลาบสีเหลืองตอนกลางคืนนะกับตอนนี้ที่เห็นว่าเป็นดอกกุหลาบเนี่ยเป็นฝันเหมือนกัน
2: อย่าลืมนะคะฝันเห็นดอกกุหลาบสีเหลือง
9: ครับ
2: ดอกกุหลาบไม่ใช่ไปฝันเห็นกบ
9: ใช่ครับ
2: ไม่ใช่ไปฝันเห็นข้างข่าว
9: ใช
2: ่แต่ฝันเห็นดอกกุหลาบยังคงเป็นดอกกุหลาบไม่ว่าจะตื่นหรือจะหลับจะเห็นหรือไม่เห็นนะคะก็ยังคิดถึงดอกกุหลาบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะที่เห็นดอกกุหลาบกับฝันเห็นดอกกุหลาบดอกกุหลาบไม่หายไปไหนอยู่ในความทรงจำใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันระหว่างหลับกับตื่นก็คือหลับไม่มีเห็นแต่ว่าตื่นเห็นดอกกุหลาบเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงๆในขณะที่ตื่นแต่ฝันเห็นบอกแล้วนะคะว่าฝันเพราะฉะนั้นไม่ใช่เห็นจริงๆแต่เป็นการจำสิ่งที่เห็นว่าเป็นดอกกุหลาบเหมือนเลยค่ะเดี๋ยวนี้เห็นเพียงแค่เห็นแล้วก็จำว่าเป็นดอกกุหลาบเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝันก็คือเหมือนเดี๋ยวนี้ที่เหมือนเห็นดอกกุหลาบแต่ความต่างกันคือไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะที่หลับแต่ในขณะที่ตื่นเนี่ยนะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาด้วยและจำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นดอกกุหลาบจนฝันเป็นดอกกุหลาบ ว่าเห็นดอกกุหลาบโดยที่ไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ความคิดเรื่องดอกกุหลาบก็เป็นความคิดเรื่องดอกกุหลาบยังไม่ใช่อื่นจะฝันเห็นอะไรก็คือจากการที่ได้เคยเห็นสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ขณะที่เห็นไม่เป็นอะไรเลยทั้งสิ้นแต่หลังเห็นรูปร่างสันฐานแล้วความจำก็จำเป็นกบจำเป็นข้างคาวจำเป็นดอกกุหลาบ
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนตรคุณณัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิภาสคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1028ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2558
2: จะฝันเห็นอะไรก็คือจากการที่ได้เคยเห็นสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ขณะที่เห็นไม่เป็นอะไรเลยทั้งสิ้นแต่หลังเห็นรูปร่างสันฐานแล้วความจำก็จำเป็นกบจำเป็นข้างคาวจำเป็นดอกกุหลาบเพราะฉะนั้นก็ฝันถึงสิ่งที่เคยจำว่าเป็นดอกกุหลาบเป็นข้างคาวเป็นกบแต่ขณะที่เห็นไม่ใช่เห็นข้างคาวเห็นดอกกุหลาบเห็นกบเห็นสิ่งที่ปรากฏพร้อมรูปร่างสันฐานเร็วอย่างนั้นค่ะเพราะจริงๆแล้วนะคะเห็นจะพร้อมกับรูปร่างสันฐานไม่ได้แต่เสมือนพร้อมกันทันทีทุกครั้งที่เห็นเพราะการเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นเห็นในฝันหรือนอกฝันก็คือคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในเมื่อเห็นจริงๆเนี่ยเกิดและดับสืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานให้จำเพราะฉะนั้นความจำพร้อมกับความคิดถึงสิ่งที่เป็นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็บอกว่าฝันเห็นดอกกุหลาบฝันเห็นกบได้ไหม
9: ได้ครับ
2: ฝันเห็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นใช่ไหมคะโดยไม่เห็นเพราะจำจากสิ่งที่เคยเห็น
5: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่กล่าวถึงการเห็นกับการที่รู้เป็นนิมิตหรือว่ารูปร่างสันฐานนะครับเห็นเป็นสันฐานได้ไหมหรือว่าเห็นเป็นสิ่งที่ปรากฏซึ่งมีความต่างกันของสิ่งที่ปรากฏนะครับเพราะมีความต่างของมหาพุทธรูปต่างๆ
2: ต้องไม่ลืมนะคะทุกคำต้องจริงเห็นอะไร
5: ก็ต้องสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้น
2: ค่ะเห็นสิ่งที่ปรากฏเห็นได้จะเป็นใครได้ไหม
5: ก็ไม่ได้
2: นอกจากเป็นธาตุชนิดหนึ่งลักษณะของธาตุชนิดนี้คือสามารถกระทบจากขู่ประสาทะและเมื่อจิตเกิดขึ้นเห็นก็เห็นเฉพาะสิ่งที่กระทบจากขุปสาทะที่ยังไม่ดับ
5: แต่ความต่างกันของวรรณะที่อาศัยมหาพุทธรูปซึ่งมีความต่างกันเนี่ยก็มีอยู่นี่ครับท่านอาจารย์
2: เพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นกี่ขณะที่เป็นดอกกุหลาบเป็นคน
5: ก็นับไม่ถ้วนครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นทีเดียวเป็นนิมิตสันฐานได้ไหม
5: ก็ไม่ได้
2: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องมากมายหลายขณะเสมือนพร้อมกันใช้คำว่าปรากฏพร้อมนิมิตแต่หมายความว่าไม่ใช่จิตเห็นแต่ทันทีที่จิตเห็นเกิดขึ้นนะคะปรากฏพร้อมนิมิตใครแยกออกพอเห็นเนี่ยไม่ให้เป็นคุณวิชัยเลยแล้วค่อยๆมาทิพย์ถึงตาหู แล้วค่อยๆเป็นคุณวิชัยอย่างนั้นหรือนั่นแสดงว่าช้าแต่นี้เร็วสุดที่จะประมาณได้จนกระทั่งพอเห็นก็รู้ว่าเป็นอะไร
5: ดังนั้นการศึกษาเนี่ยก็เพียงแต่เข้าใจขึ้นเท่านั้นเองใช่ไหมครับ
2: ค่ะว่ายากไหมที่ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะว่าเกิดดับจริงหลงยึดถือว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะรู้ความจริงว่าไม่เที่ยงเพราะเห็นเป็นเห็นคิดเป็นคิดไม่เห็นยังคิดถึงดอกกุหลาบเลยมีรูปร่างสันฐานไหมคะขณะที่คิดถึงดอกกุหลาบก็ต้องมีเพราะจำ
5: จำ
2: โดยที่ไม่ต้องเห็น
5: ครับ
10: ครับเรียนถามท่านอาจารย์ครับคือถ้ากล่าวถึงความเป็นจริงแล้วนี่ก็คือกล่าวถึงความเป็นไปของธรรมะแต่ละขณะครับท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงขณะที่ฝันเห็นดอกกุหลาบหรือว่าขณะที่กำลังเห็นเป็นดอกกุหลาบในขณะนี้ถ้ากล่าวถึงโดยนิยามของความเป็นจริงของสภาพธรรมะแล้วก็คือธรรมะนั่นแหละที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของธรรมะโดยเพราะอย่างยิ่งก็คือสภาพธรรมะที่เป็นสภาพรู้ธาตุรู้ครับท่านอาจารย์ครับก็พอที่จะเข้าใจอย่างนี้แต่ว่าก็เป็นการยากที่จะเข้าใจถึงความเป็นธรรมะจริงๆในขณะที่ฝันหรือว่าในขณะที่กำลังคิดถึงรูปร่างสันฐานต่างๆครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาขั้นฝังไม่ใช่ปัญญาที่สามารถประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าเห็นอะไรใช่ไหมคะขณะนี้ฟังว่าเห็นดอกกุหลาบแต่ว่าความจริงคือมีสิ่งที่เพียงสามารถกระทบจากขู่ประสาทะดอกกุหลาบเนี่ยจะมากระทบตาได้หรือแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่ที่มหาภูตรูปรูปหนึ่งนะคะสามารถกระทบจากขู่ประสาทะเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ดับมิฉะนั้นแล้วยังคงเป็นดอกกุหลาบเพราะฉะนั้นยังคงเป็นคุณวิชัยยังคงเป็นคุณคำปั่นจะละการยึดถือว่าไม่ใช่คุณคำปั่นเพียงปรากฏให้เห็นได้เป็นสิ่งหนึ่งนะคะมีจริงๆปรากฏให้เห็นได้แต่ว่าเพราะการเกิดดับอย่างรวดเร็วก็ไม่ได้แยกเลยนะคะพอเห็นก็คุณคำปั่นแต่ถ้ามีปัญญาจริงๆนะคะธาตุที่เห็นจะเห็นคุณคำปั่นไม่ได้เลยเห็นได้แต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและการรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะขณะนี้แยกไม่ออกใช่ไหมคะว่าเป็นคุณคำปั่นหรือเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่เมื่อเป็นปัญญาสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ดับแต่ปรากฏทางมโนทวารไม่มีตัวคุณคำปั่นเลยไม่มีรูปร่างสันฐานเลยนะคะเป็นแต่เพียงสิ่งที่รับรู้ต่อเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็สามารถจะเข้าใจได้ถูกต้องว่าเห็นขณะนั้นที่ปรากฏทางมโนทวารเนี่ยต้องมีเห็นทางจักขุทวารก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นทางจักขุทวารเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏที่ไม่เป็นอะไรเลยนอกจากปรากฏขณะนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเวลาที่ถึงมโนทวารที่จะรับรู้ต่อกว่าจะเป็นเห็นจนกระทั่งจำได้แต่ละความต่างกันระหว่างคุณวิชัยกับคุณคำปันเห็นไหมคะทันทีที่เห็นต่างกันละคุณวิชัยไม่ใช่คุณคำปันคุณคำปันไม่ใช่คุณวิชัยแต่ขณะนี้ที่ลืมตาเห็นก็เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ยังไม่ใช่การเข้าใจถูกในความเป็นจริงของสภาพธรรมะซึ่งปรากฏให้เห็นได้ซึ่งไม่ใช่ใครทั้งสิ้นถ้ายังไม่เป็นอย่างนี้ก็ยังเป็นคุณคำปันก็ยังเป็นดอกกุหลาบก็ยังเป็นคุณวิชัยแล้วคำว่าอนัตตาหมายความว่าอะไรเพราะเหตุว่าอัตตาหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบสิ่งหนึ่งละคุณวิชัยเป็นคุณวิชัยคุณคำปันเป็นคุณคำปันแต่ละหนึ่งซึ่งรวมกันเพราะมีการเกิดดับสืบต่อจนปรากฏนิมิตและสภาพจำก็จำไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปให้ไม่จำไม่ต้องไปหยุดยั้งไม่ต้องไหลทั้งสิ้นจำว่าเป็นอะไรก็รู้ว่าจำหมดเลยทุกอย่างทั้งสิ่งที่ปรากฏอย่างดอกกุหลาบสีเหลืองเห็นไหมคะทำไมไม่เป็นดอกกุหลาบสีขาวก็เพราะเหตุว่าจำในสิ่งที่ปรากฏอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นดอกกุหลาบก็ยังจำถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาว่าสีต่างกันด้วยเหตุนี้จะรู้ได้ว่าความไม่รู้เนี่ยมากมายมหาศาลแค่ไหนเพราะว่าสะสมมานานเกินแสนโกฏกับเพราะฉะนั้นพระปัญญาคุณที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงให้คนที่ได้ฟังเนี่ยนะคะเริ่มเข้าใจถูกว่าไม่มีเราไม่มีดอกกุหลาบไม่มีคุณวิชัยไม่มีคุณคำปันแต่คืนนี้ฝันได้ นะคะเพราะจำขณะที่ฝันนั้นไม่ใช่เห็นเลยเพราะฉันเห็นต้องต่างกับที่กำลังจำว่าเป็นดอกกุหลาบหรือว่าเป็นคุณวิชัยหรือว่าคุณคำปันเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งตรงตามความเป็นจริงจึงละความเป็นเราได้ต่อให้จะพูดสักเท่าไหร่ว่าไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้แต่ก็ยังไม่ใช่ปัญญาที่ประจักษ์ในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทางมโนทวารซึ่งต่างๆแล้วใช่ไหมคะนี่ก็แสดงเห็นว่าปัญญาเป็นปัญญาแต่ว่าไม่ต้องไปหวังหรือไม่ต้องอะไรเลยนะคะจะไม่ถึงปัญญาระดับนั้นแน่นอนถ้าไม่ค่อยๆเข้าใจว่ากำลังฟังอะไรฟังเรื่องความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดปรากฏว่ามีจริงๆแล้วก็ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นต่อเมื่อไรเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะรวมกันเห็นไม่ใช่คุณวิชัยไม่ใช่คุณคำปันได้ยินไม่ใช่คุณวิชัยไม่ใช่คุณคำปันเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่ใช่คุณวิชัยไม่ใช่คุณคำปันสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ต้องไม่ใช่คุณวิชัยและคุณคำปันเพราะฉะนั้นก็จะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าทำไมมีความจำไว้มั่นคงว่านี่คุณคำปันนั่นคุณวิชัยเพราะว่ายังไม่ได้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงแต่ละโลกแต่ละทางซึ่งเกิดดับสืบต่อถ้าเป็นแต่เพียงโลกทางตานะคะคือมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่มีการคิดนึกเลยจะไม่มีอะไรทั้งสิ้นจะไม่มีคนนั้นจะไม่มีคนนี้จะไม่มีดอกกุหลาบแต่ว่าเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะไม่มีใครไปยับยั้งไม่ให้เกิดได้ไปบังคับให้เกิดก็ไม่ได้แต่เกิดแล้วอย่างรวดเร็วจึงปิดบังไม่เห็นความจริงของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งว่ากว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆความจำที่จำไว้ว่าเป็นดอกกุหลาบเนี่ยเมื่อไหร่จะสามารถเข้าใจถูกได้ว่ามีเห็นสิ่งที่ปรากฏแต่ว่ารูปร่างสันฐานจากการที่เกิดดับสืบต่อก็ทำให้จำผิดวิปลาสเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นก็เป็นทิฏฐิวิปลาสมีความเข้าใจว่าเป็นคนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนไม่เกิด
6: ครับเมื่อท่านอาจารย์ท่านได้เปรียบเทียบให้เห็นนะฮะว่าฝันเห็นดอกกุหลาบสีเหลืองกับตอนนี้เหมือนกับเห็นดอกกุหลาบสีเหลืองจริงๆนะครับเป็นประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือความคิดนึกจากความทรงจำเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่เราสมมติกันว่าตื่นเนี่ยก็คือมีการเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตานะฮะแล้วก็คิดถึงรูปร่างสันฐานว่าเป็นดอกกุหลาบสีเหลืองสีโน้นสีนี้แต่ก็ไม่ได้ต่างกันกับตอนกลางคืนที่ฝันเลยเพราะเป็นความคิดความทรงจำ
2: แต่ก็ไม่รู้ความจริง
6: แต่ก็ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นนะครับเชื่อไหมครับว่าขณะนี้ที่เห็นเป็นดอกกุหลาบเนี่ยฝันแล้วก็ไม่ได้ต่างกับความคิดตอนที่คิดถึงรูปร่างรูปทรงของดอกกุหลาบตอนที่กลางคืนแล้วหลับไปฝันเพียงแต่ตอนนี้มีสีที่ปรากฏทางตาสีก็เป็นสีเห็นก็เป็นเห็นไม่ใช่คิด
2: เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่านะคะคิดถึงดอกกุหลาบไม่ใช่เห็นถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะก็ยังคงเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือยังเป็นดอกกุหลาบอยู่นั่นแหละแต่ทั้งที่ไม่เห็นยังคิดถึงดอกกุหลาบเพราะจำเพราะฉะนั้นเห็นกับจำในสิ่งที่เห็นแล้วไม่ใช่สภาพธรรมะอย่างเดียวกัน
3: ท่านอาจารย์ครับธรรมะที่พระองค์ได้ทรงแสดงเนี่ยให้ถึงความเกิดขึ้นระดับไปไม่น่ายินดีไม่น่าติดข้องเนี่ยผู้ฟังบางท่านเนี่ยฟังแล้วก็บรรลุสามารถเข้าถึงธรรมะได้แต่อย่างเราเนี่ยฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้อะไรเลยฮะก็ยังเป็นเรายังติดข้องยังยินดียังต้องการความอิ่มใจด้วยความเป็นเรา
2: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะทำไมคะ
3: ฟังก็เพื่อเข้าใจความจริงจากที่ไม่ได้รู้ความจริงครับ
2: เพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้เกิดหรือเปล่า
3: เห็นขณะนี้มีฮะ
2: ถ้าไม่เกิดขึ้นจะมีเห็นไหมคะ
3: ถ้าไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีเห็นครับ
2: ค่ะและเห็นที่เกิดดับไปหรือเปล่า
3: เห็นที่เกิดต้องดับไปฮะ
2: และยังเหลือไหมคะ
3: ก็ไม่เหลือครับ
2: และยินดีในอะไร
3: ก็ไม่ได้เข้าใจความจริงอย่างนี้ท่านอาจารย์เพียงแต่ว่าได้ยินได้ฟังตามที่พระธรรมได้ทรงแสดงไว้เท่านั้น
2: แต่ที่คุณนิรันดร์ตอบทั้งหมดเป็นความจริงหรือเปล่าคะ
3: ผมตอบตามที่ผมได้ยินมาได้ฟังครับท่านอาจารย์ฮะ
2: เป็นความจริงหรือเปล่า
3: แต่เป็นความจริงครับ
2: ความจริงที่ยังไม่รู้จริงๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับเป็นความจริงที่ยังไม่ได้รู้จริงๆอย่างนี้ครับ
2: แต่ผู้ที่ได้ฟังพระธรรมในครั้งพุทธกาลจากพระโอษฐ์ได้รู้ความจริงอย่างนั้นหรือเปล่าจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าสภาพธรรมะที่ไม่มีแล้วก็เกิดขึ้นชั่วคราวนะคะเพียงปรากฏว่ามีเล็กน้อยแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วไม่เหลือเลยนั่นเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งถ้าไม่มีการฟังมาก่อนนะคะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยสักอย่างก็ไม่มีอะไรปรากฏสักอย่างเดียวแต่ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏในขณะนี้เพราะจากไม่มีและก็มีปัจจัยเกิดขึ้นชั่วคราวนะคะยับยั้งไม่ได้เลยค่ะดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วไม่เหลือเลยแล้วยินดีในอะไร
3: ก็ยินดีในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปท่านอาจารย์นะ
2: แล้วก็ฟังธรรมะแล้วเข้าใจว่าอะไรสภาพธรรมะเกิดดับแต่ยังมีความยินดีเพราะยังไม่รู้ความจริงอย่างนี้ถ้ารู้ความจริงอย่างนี้ไม่มีทางจะยินดีเลยค่ะ
3: แต่เป็นปัญญาขั้นการฟังเพียงเข้าใจเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ได้ครับ
2: ปริย
3: ั
2: ติปฏิปติปฏิเวทะไม่ใช่ฟังแล้วรู้แจ้งอริยสัจธรรมตามที่ได้ฟังแต่เริ่มมีความเห็นที่ถูกต้องว่าความไม่รู้เนี่ยนานมาแล้วเท่าไหร่ฟังอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นความจริงอย่างนี้เลยและอะไรบังไว้กั้นไว้ไม่เห็นความจริงตามที่คุณนิรันดร์กล่าวเห็นเกิดระดับนี่คือความจริงแต่ยังไม่เห็นความจริงอย่างนี้นะคะอะไรกั้นไว้ฟังกี่ครั้งน้อยครั้งมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นอย่างนี้เมื่อสิ่งที่กำลังเป็นจริงอย่างนี้นะคะแล้วไม่รู้จึงฟังอีกเพื่อเข้าใจเพิ่มอีกเพื่อให้ค่อยๆเข้าใจความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะสภาพธรรมะไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงหนึ่งที่เกิดปรากฏแล้วก็รู้รอบในสิ่งนั้นเพราะไม่มีสิ่งอื่นเลยแล้วก็เห็นความจริงว่าสิ่งนั้นจากไม่มีก็มีแล้วก็ดับไปกว่าจะละกิเลสได้ทั้งหมดนะคะต้องฟังแล้วก็ไม่ใช่เราก่อนอื่นต้องรู้ว่าเป็นธรรมะค่ะถ้ายังเป็นคุณนิรันดร์นะคะก็เพราะเหตุว่าการฟังไม่พอแม้ว่าได้ยินว่าคุณนิรันดร์เนี่ยตาหรือหูหรือจมูกหรือคิดหรือเห็นซึ่งเกิดแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลา
3: แล้วที่ท่านอาจารย์บอกว่าอะไรคะที่กั้นเราไว้จากความจริงฮะ
2: เวลานี้ไม่รู้อะไร
3: ไม่รู้ทั้งหมดนะว่าเห็นต่างๆก็เป็นสิ่งต่างๆ
2: เพราะฉะนั้นความไม่รู้กั้นทั้งหมดที่กำลังปรากฏจนกว่าความรู้จะค่อยๆรู้ขึ้น
3: แต่ความรู้นั้นก็ไม่สามารถจะรู้ทันทีหรือว่าโดยมากได้ครับท่านอาจารย์ครับ
2: ปริยัติคืออะไรคะ
3: คือการฟังหรือการศึกษาที่ให้เข้าใจความจริงครับ
2: ไม่ใช่ตัวหนังสือ
3: ไม่ใช่ครับ
2: แม้ว่าจะกล่าวว่าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่เข้าใจจะเป็นความรอบรู้ในพระพุทธพจน์ในคำที่ได้ฟังไหมว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่มีเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้จากไม่มีก็มีแล้วก็หามีไม่ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกรอบรู้หรือยังในคำนี
3: ้ยังไม่ได้รอบรู้เลยครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นเกิดขึ้นเพราะอะไรกำลังเห็นเนี่ยค่ะถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เห็นเกิดเห็นเกิดได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นพิจารณาแล้วนะคะทุกวันที่เห็นไม่ใช่คุณนิรันดร์เห็นแต่เป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปอยู่ตลอดเวลาไม่นานเลยค่ะเพียงแค่เกิดขึ้นเห็นและดับหนึ่งขณะจิตจิตก่อนนี้ไม่เห็นหลังจากที่จิตนี้ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยจิตขณะต่อไปไม่เห็นเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นนานมากแสดงว่าเกิดดับโดยที่มีสภาพธรรมะอื่นขั้นมากแต่ก็ไม่ปรากฏนี่คือความไม่รู้ค่ะและจะประจักษ์การเกิดดับได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการศึกษาต้องตามลำดับนะคะคือเริ่มเข้าใจรอบรู้ว่าทุกอย่างที่มีเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดปรากฏไม่อย่างนั้นจะบอกว่าจริงได้ยังไงแต่ว่าไม่เที่ยงเลยนะคะเพียงชั่วคราวแล้วก็ดับไปและขณะนี้การฟังยังไม่ถึงขั้นที่จะทำให้รู้เฉพาะ ลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งซึ่งไม่ปะปนกันเวลานี้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะเกิดเพราะเหตุปัจจัยสืบต่อกันจนกระทั่งปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหลากหลายมากนี่ก็แสดงว่ากว่าจะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติเดี๋ยวนี้เพราะได้เข้าใจว่าเป็นจริงอย่างนี้มั่นคงนะคะเป็นสัจจญาณจึงจะเป็นปัจจัยให้ปฏิปฏิเกิดขึ้นทำกิจญาณหมายความว่าเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งถ้าไม่เป็นทีละหนึ่งรวมกันเมื่อไหร่ก็ไม่สามารถที่จะรู้รอบในสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งได้ตราบใดที่ยังไม่รู้รอบนะคะก็ไม่สามารถที่จะประจักษ์ความจริงซึ่งเกิดขึ้นระดับไปก็ยังคงเป็นเรา
3: ก็ที่ท่านอาจารย์บอกว่าฟังเห็นเกิดขึ้นระดับไปอย่างนี้บ่อยๆเพื่อความรอบรู้
2: ค่ะมั่นคงในอย่างเลยค่ะถึงจะว่าเป็นเราเห็นทุกขณะที่กำลังเห็นลืมไปแล้วว่าเป็นธรรมะแต่ก็ได้ฟังแล้วก็ฟังอีก

0: เป็นธรรมะอย่างหนึ่งขณะนี้มีแข็งปรากฏไหมคะ
1: มีครับแต่ก็ยังเป็นแข็งที่เป็นกัน
0: เมื่อกี้นี้แข็งเป็นคุณนิรันดร
1: ์ครับ
0: แต่ว่าเวลานี้เห็นไม่มีแข็งปรากฏถูกไหมคะ
1: ใช่ครับไม่เห็นไม่มีแข็งปรากฏ
0: แข็งที่เป็นคุณนิรันดร์อยู่ไหน
1: ก็ดับไปแล้วอะฮะ
0: คิดหรือรู้หรือเข้าใจ
1: แค่
0: หรือจำ
1: จำเท่านั้นเอง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่พอที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะตราบใดตราบนั้นก็เป็นเราม
1: ันที่เราคิดว่าเราฟังบ่อยๆเนี่ย
0: ทำอะไรบ่อย
1: ๆก็ฟังธรรมะที่มาฟังเนี่ยฮะ
0: เพื่ออะไรคะ
1: ก็เพื่อจะเข้าใจความจริงเพื่อความ
0: อย่างมั่นคงขึ้น
1: ครับ
0: อย่างมั่นคงขึ้นเลยค่ะว่าถึงจะจำไว้นานแสนนานนะคะว่าเป็นเราแต่ว่าความจริงก็คืออัตสัญญาจำว่าเป็นเรามานานแล้วเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงความเป็นอนัตตสัญญาซึ่งเป็นอนัตตาทั้งหมดค่ะก่อนที่พระผู้มีพระภาคจะทรงตรัสรู้ยามแรกระลึกชาติถอยไปนับไม่ถ้วนก็ไม่ได้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏนั่นไม่ใช่หนทางเพราะฉะนั้นนานเท่าไหร่ที่จำว่าเป็นเราทุกชาติ
1: แล้วโหสักจำมานานขนาดนี้แล้วมาฟังแล้วเนี่ยแล้วจะให้ถ่ายถอนความเป็นเรา
0: ใครจะให้ถ่ายถอน
1: ฟังแล้วเหมือนกับไม่ได้ผลอะไรฮะ
0: เพราะฉะนั้นไม่มั่นคงฟังแล้วไม่ได้ผลอะไรก็คือลืมคำที่กล่าวว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับ
1: ก็ยังไม่เข้าใจครับท่านอาจารย
0: ์เดี๋ยวนี้มีคุณนิรันดร์
1: ก็ยังมีถ้าเป็นเราก็ยังมีครับ
0: ถ้าไม่มีธรรมะเลยสักอย่างมีคุณนิรันดร์ไหม
1: ก็ไม่มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรเดี๋ยวนี้ที่เป็นคุณนิรันดร
1: ์แข็งก็เป็นผม
0: แข
1: ็งก็เป็น
0: แข็งเป็นคุณนิรันดร์นะคะและแข็งใครทำให้เกิดขึ้น
1: ไม่มีใครทำให้เกิดขึ้นนะแข็งเอง
0: ค่ะเพียงแข็งเกิดขึ้นปรากฏก็เป็นคุณนิรันดร์ละเพราะฉะนั้นใครทำให้แข็งเกิดขึ้น
1: ก็ไม่มีใครทำให้แข็ง
0: เพราะฉะนั้นไม่มีใครทำแน่ๆแต่มีแข็ง
1: ใช่ครับ
0: เกิดแล้วเป็นแข็ง
1: ใช่ครับ
0: เพราะไม่รู้จึงเป็นคุณนิรันดร
1: ์มันวันหนึ่งก็โดนความไม่รู้เนี่ยปิดบังความจริงโดยไม่เข้าใจ
0: ถูกต้องค่ะถูกต้องจนกว่าจำอย่างมั่นคงไม่ใช่คุณนิรันดร์จำฟังไว้
1: เข้าใจไว
0: ้มั่นคงขึ้น
1: แต่ชีวิตประจำวันเนี่ยก็ยังต้องเป็นเราอยู
0: ่เหมือนทุกคนค่ะที่ลืมว่าเป็นธรรมะจนกว่าเมื่อไหร่จำได้ว่าเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะใครจำได้ว่าเป็นธรรมะไม่ว่าจะกำลังเห็นไม่ลืมรู้ว่าเป็นธรรมะกำลังคิดก็ไม่ลืมเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะทั้งหมดตรงคือเป็นธรรมะเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็เป็นปริยัติความรอบรู้ในพระพุทธพจน์
1: ใช่อาจารย์ครับความเป็นจริงเนี่ยวันๆก็ไม่ได้จำเลยนะฮะว่าจำว่าเป็นธรรมะเนี่ย
0: นี่เป็น
1: จำว่าเป็นเราซะมากกว่าน
0: ี่เป็นเหตุที่คุณนิรันดร์มาฟังอีกไงคะไม่ได้ฟังครั้งเดียวจนกว่าจะมั่นคงคำเดิมเปลี่ยนไม่ได้เพราะเป็นสัจธรรมความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นซึ่งความเข้าใจก็ไม่ใช่คุณนิรันดร์พระเจ้าก็จะมีความสงสัยและก็อยากจะให้รู้อย่างนั้นทั้งหมดก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่คุณนิรันดร์ทุกอย่างที่มีค่ะที่จะรู้ว่ามั่นคงก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เหลือจนกว่ากิเลสจะดับหมดต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนว่าไม่ใช่เราแล้วก็ปัญญาก็สามารถที่จะเห็นว่าสภาพธรรมะใดควรเจริญสภาพธรรมะใดควรละเป็นหน้าที่ของปัญญาทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะถ้าไม่มีการทรงแสดงธรรมจะไม่ได้ยินสักคำเดียวและไม่สามารถที่จะเริ่มเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงได้เลยก็มืดต่อไปทุกชาติ
1: แม้จะยึดว่าเป็นเรานี่ก็ยังเป็นปกติว่าเป็นธรรมะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ที่ยังละไม่ได้
0: เป็นความเห็นผิดไม่ใช่ความเห็นถูกเพราะฉะนั้นความเห็นผิดจะหมดไปได้ต่อเมื่อมีความเห็นถูก
1: แต่เราก็ยังมีความเป็นเราที่ไม่อยากให้มีความเป็นตัวตนเป็นเราอย่างนี
0: ้ก็เป็นธรรมะ
1: ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
0: จนกว่าจะทั่วจนกว่าไม่เหลือเลยจนกว่า

0: นี้นะคะไม่ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับใครธรรมะทั้งหมด
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่839ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่28เมษายนพุทธศักราช2556
1: กำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริง2อย่างคือสิ่งซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแม้ว่ามองไม่เห็นเช่นเสียงกลิ่นรสมองไม่เห็นเลยแต่ว่ามีเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นเนี่ยค่ะเข้าใจไปนะคะที่ว่าพรุ่งนี้ไม่ลืมหรือว่าเย็นนี้ก็ไม่ลืมหรือว่าออกจากห้องนี้ไปแล้วก็ยังคงเข้าใจความหมายของธาตุรู้กับธาตุซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้ว่าเป็นธาตุไม่ใช่เราพอที่จะเริ่มเข้าใจความไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแสนสั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยฟังอย่างนี้อีกร้อยครั้งนะคะก็ยังละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราไม่ได้อีกพันครั้งก็ยังละไม่ได้อีกกี่ครั้งก็ยังละไม่ได้จนกว่าจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏและจึงจะประจักษ์ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นจริงอย่างที่ได้ฟังคือเกิดขึ้นมีชั่วคราวแล้วก็ดับไปกว่าจะค่อยๆ คลายการที่เคยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดในความเป็นเราได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจจุดประสงค์จริงๆนะคะฟังเพื่อเข้าใจความจริงเพราะยังไงต้องตายต้องจากโลกนี้ไปช้าหรือเร็วเมื่อไหร่ก็ได้แต่จะไปโดยที่ว่าไม่เข้าใจอะไรเลยหรือว่ามีความเข้าใจถูกนะคะแล้วก็ค่อยๆสะสมจนกระทั่งปัญญาเนี่ยค่ะเจริญขึ้นและเมื่อนั้นก็จะเข้าใจว่าประโยชน์ที่สุดของการเกิดมามีชีวิตในชาตินี้นะคะคืออะไรพอจะตอบได้ไหมคะหรือยังตอบไม่ได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆค่ะของการที่เกิดมาในชาตินี้แล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยคืออะไรทรัพย์สมบัติของใครคะแค่เห็นจับต้องจำได้แล้วก็เข้าใจว่าของเราแต่ความจริงนะคะถ้าไม่เห็นอีกเลยจากโลกนี้ไปแล้วของเราหรือเปล่าถ้าไม่กระทบสัมผัสอีกเลยของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของแม้แต่เห็นก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของสมบัติใดๆจะมีใครเป็นเจ้าของกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าก็ไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นค่ะแต่ยังเคลื่อนไหวได้พูดได้ทำกิจการงานได้เพราะธาตุรู้เกิดที่นั่นจึงทำให้รูปนั้นเป็นรูปที่มีชีวิตแต่พอธาตุรู้ไม่เกิดสิ้นชีวิตรูปนั้นจะเป็นของใครคะตามมาเอาไปดีไหมตายวันนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นของเราอยู่ใช่หรือเปล่าจะตามมาเอารูปนี้ไปเนี่ยคิดอย่างนั้นหรือเปล่าเอาหรือไม่เอาคะรูปนี้ไม่มีใครต้องการอีกเลยมีคำกล่าวว่าแม่มารดาก็ยังไม่ต้องการแล้วคนอื่นล่ะและตัวเองก็ไม่มีที่จะเห็นว่ารูปที่ไม่มีชีวิตเนี่ยเป็นที่ต้องการอีกต่อไปแต่ตราบใดที่ยังมีจิตยังมีชีวิตนะคะยังต้องการรูปนี้อย่างมากแล้วก็ยังมีความติดข้องในรูปนี้อย่างมากเพราะฉะนั้นเกิดมาจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจะไม่รู้เลยนะคะว่าชีวิตแต่ละขณะเนี่ยเกิดขึ้นเป็นไปตามที่เป็นคือการที่ได้สะสมมาเปลี่ยนแปลงใครได้ไหมไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าสะสมมาที่จะเห็นและก็ชอบบางสิ่งบางอย่างไม่ชอบบางสิ่งบางอย่างตามการสะสมก็จะต้องเป็นอย่างนี้นะคะจนกว่าจะเข้าใจพระธรรมขึ้นและก็จะเห็นประโยชน์จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นไม่ทราบประโยชน์ที่สูงที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ก่อนจะจากโลกนี้ไปเนี่ยคืออะไรยังคิดไม่ออกหรือว่าพอที่จะรู้ค่ะว่าประโยชน์จริงๆคืออะไร
2: ท่านอาจารย์ครับพูดถึงประโยชน์ในชีวิตเนี่ยซึ่งทุกอย่างที่เราสนทนาเนี่ยไม่เกินไปจากพระไตรปิฎกเลยนะครับแม้ที่สนทนาอยู่นี้นะท่านก็มีอธิบายครับท่านอาจารย์ในขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคที่ท่านแสดงถึงการมีชีวิตอยู่ด้วยความ ป็นผู้ที่มีจิตที่มั่นคงในการที่จะอบรมเจริญปัญญาต่อไปนะครับก็คงจะเป็นคำตอบตรงนี้ได้นะท่านอาจารย์ว่าประโยชน์ในชีวิตก็คือการที่มีชีวิตก็คือการที่มีการสืบต่อของจิตเจตสิกนะครับที่จะเป็นไปในการมั่นคงในการอบรมเจริญปัญญาซึ่งตรงนี้ก็ขออาจารย์คำปั่นสักนิดหนึ่งครับเพราะเป็นศัพท์ภาษาบาลีนะครับภาวนาทิฏฐานะชีวิตตังครับ
3: ครับคำว่าภาวนาทิฏฐานะชีวิตตังนี่นะครับมีคำรวมกันดังนี้นะครับคือคำว่าภาวนาคำหนึ่งอธิฐานะคำหนึ่งแล้วก็ชีวิตะหรือชีวิตคำหนึ่งนะครับรวมกันเป็นภาวนาทิฏฐานะชีวิตังซึ่งภาวนานี่นะครับก็คือการอบรมเจริญปัญญาจากที่ไม่เคยรู้ก็ค่อยๆรู้ขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งถึงความสมบูรณ์พร้อมของปัญญาในที่สุดส่วนอธิฐานะก็คือความมั่นคงหรือว่าความตั้งใจมั่นและชีวิตในที่นี้นะครับมุ่งหมายถึงชีวิตที่ดีงามชีวิตที่สุจริตทั้งทางกายทางวาจาและทางใจนะครับเพราะฉะนั้นภาวนาทิฏฐานะชีวิตต่างเมื่อแปลรวมกันแล้วนะครับก็คือมีชีวิตที่สุจริตพร้อมกับมีความตั้งใจมั่นที่จะอบรมเจริญปัญญาต่อไปนะครับซึ่งก็คงจะตรงกับคำถามที่ท่านอาจารย์ได้ถามเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าประโยชน์สูงสุดของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์คืออะไรเมื่อวานมีสหายธรรมะ3ท่านก็คือลูกสาวคุณแม่แล้วก็คุณป้ามาที่มูลนิธิท่านบอกว่าท่านได้ฟังรายการแนวทางมาหลายสัปดาห์ท่านก็พูดขึ้นมาประโยคหนึ่งนะครับว่านี่แหละคือสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับมนุษย์นะครับซึ่งทุกท่านก็คงจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือเห็นว่าความเข้าใจพระธรรมเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดในชีวิตครับ
1: เพราะฉะนั้นทุกท่านมีคำตอบแล้วใช่ไหมคะจะตอบภาษาไทยหรือจะใช้คำใหม่ในภาษาบาลีซึ่งเข้าใจแล้วก็คือภาวนาทิฏฐานะชีวิตตังถ้าใครถามว่าต่อไปจะมีชีวิตอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์นะคะในชาตินี้ตอบสั้นๆภาวนาทิฏฐานะชีวิตตังถ้าเขาไม่เข้าใจก็จะได้สนทนากันนะคะแต่ก็เป็นคำที่ถูกต้องแน่นอนค่ะมีชีวิตที่จะอบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยเป็นชีวิตที่สุจริตไม่เป็นไปในทางอกุศล
2: ครับเรียนถามท่านอาจารย์นิดหนึ่งนะครับคือก่อนหน้านี้ได้สนทนาว่าชีวิตท่านอาจารย์บอกคือเห็นได้ยินขณะนี้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจชีวิตจริงๆก็คือเข้าใจเห็นเข้าใจได้ยินขณะนี
1: ้เดี๋ยวนี้นะคะภาวนาหรือเปล่าเห็นไหมคะแม้แต่คำที่ใช้ที่จะตอบว่าภาวนาทิฏฐานะชีวิตตังก็ต้องรู้ว่าขณะใดก็ตามที่ฟังธรรมะเข้าใจนั่นคือภาวนาให้สิ่งที่ยังไม่เคยเกิดเกิดขึ้นให้สิ่งที่เกิดแล้วเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นภาวนาไม่ใช่ไปทำอื่นเลยนะคะพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของความเห็นถูกความเข้าใจถูกโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นภาวนาอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่อบรมอย่างอื่นนะคะทิฏฐานะมาจากคำว่าอธิษฐานมั่นคงฟังพอหรือยังกินยากินมื้อเดียวหรือว่าจนกว่าจะหายโรคนั่นก็คือว่ามั่นคงจริงๆนะคะที่จะเข้าใจว่าที่พึ่งสูงสุดไม่มีอื่นนอกจากพระรัตนตรัยและจะพึ่งเมื่อไหร่คะเมื่อเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจก็พึ่งจะพึ่งได้ยังไงเมื่อไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นชีวิตที่มีอยู่ประเสริฐสุดก็คือภาวนาทิฏฐานะชีวิตตังทุกครั้งที่ฟังหรืออ่านหรือไตรตรองแล้วก็เข้าใจธรรมะขึ้นนั่นคือภาวนาการอบรมความเห็นถูกจนกระทั่งสามารถรู้ความจริงของสิ่งที่ได้ฟังว่าเป็นจริงอย่างนี้ที่ได้ฟังมาแล้วนั่นเอง
4: ท่านอาจารย์คะบางท่านเนี่ยพอฟังธรรมะแล้วมีความกังวลเกี่ยวกับชื่อของสภาพธรรมะที่มีมากมายอย่างเช่นเมื่อวานนี้มีการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของสติปัฏฐานสูตรท่านกล่าวถึงโพชฌงค์7ผู้ที่ศึกษาก็มีความกังวลว่าเราจะเข้าใจอย่างไร ดูเหมือนว่าจะเป็นชื่อของกุศลธรรมอันเป็นอริยะค่ะท่านอาจารย์ให้กราบเรียนท่านอาจารย
1: ์ถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะจะรู้จักโพชฌงค์ไหมคะก็ต้องเข้าใจก่อนตามลำดับการศึกษาต้องเป็นไปตามลำดับค่ะ
4: แล้วแน่นอนนะคะโพชฌงค์ก็ไม่ได้มีในชีวิตประจำวันในขณะนี้แต่ถ้าผู้ศึกษาธรรมะจะสนใจที่จะไปรู้ชื่อของโพชฌงค์แต่ก็ไม่รู้ตัวจริงของธรรมะที่ปรากฏในขณะนี้ก็ไม่สามารถที่จะถึงความที่จะตรัสรู้องค์ธรรมที่เป็นโพชฌงค์ได
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นศึกษาอะไรหรือเปล่า
4: แล้วแม้แต่ความกังวลก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าขณะที่ศึกษาความเป็นตัวตนมาแล้วว่ายากมากชื่อก็ยาว
1: ก็ลืมคำที่เคยได้ยินว่าทุกอย่างที่มีจริงนะคะมีจริงจริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะมีลักษณะอย่างไรนะคะความกังวลมีแน่นอนขณะนั้นเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่มีจริงใครสามารถที่จะบันดาลให้เกิดขึ้นหรือยับยั้งไม่ให้เกิดได้ไหมก็ไม่ได้จึงมีความเข้าใจลักษณะที่กังวลตามที่ได้ฟังว่านี่แหละตัวธรรมะแหละไม่ใช่ไปจำชื่อไว้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่พอกังวลเกิดขึ้นก็เป็นเราอีกแล้วนั่นคือไม่ได้เข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะไม่ได้ท่องนะคะแต่รู้จริงๆว่าสิ่งที่มีจริงขณะนั้นเป็นธรรมะซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เพราะอะไรคะเดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่มีจริงแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรสักอย่างว่านั้นหรือนี้คือธรรมะเช่นเห็นเดี๋ยวนี้นะคะคิดเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ได้ฟังบ่อยๆจนกว่ากังวลเมื่อไหร่นะคะรู้เลยว่าสภาพนั้นปรากฏความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นแต่ลักษณะนั้นเกิดขึ้นแล้วต้องเป็นอย่างนั้นฉันใดขณะนี้ก็ต้องฉันนั้นไม่ว่าจะเป็นเห็นเป็นได้ยินเป็นคิดนึกเป็นโกรธเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆแต่ปัญญาไม่พอที่จะละการยึดถือว่าเป็นเราแล้วก็ห่วงใหญ่เพราะฉะนั้นกว่าที่จะเป็นปกติแล้วเข้าใจขึ้นนะคะจนถึงวันที่สามารถที่ได้ยินคำนี้บ่อยๆว่าปล่อยวางแต่ปล่อยวางด้วยความเป็นตัวตนเนี่ยคือไม่รู้อะไรเลยไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วก็ไม่สำเร็จด้วยก็จะไปนั่งทำสิ่งที่ไม่สำเร็จทำไมใช่ไหมคะแต่จะสำเร็จได้เมื่อมีความเข้าใจขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่ได้ฟังแล้วขณะนี้กำลังปรากฏแต่ปัญญาไม่พอเลยค่ะที่จะเข้าใจในความไม่เที่ยงเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เห็นก็ไม่ใช่ได้ยินก็เข้าใจและเห็นก็ต้องดับในขณะที่ได้ยินเกิดขึ้นหรือว่าได้ยินก็ต้องดับในขณะที่คิดเกิดขึ้นทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเป็นความจริงซึ่งไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมเป็นลักษณะซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะเป็นสภาพธรรมะที่เป็นอย่างนั้นใช้คำว่าปรมัตถ์หมายความถึงยิ่งใหญ่ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยเพราะฉะนั้นจากสิ่งละอันพันละน้อยคำนั้นบ้างคำนี้บ้างที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจว่านะคะถ้าไม่มีธรรมะอะไรอะไรก็ไม่มีและเมื่อธรรมะเกิดขึ้นใครก็เปลี่ยนแปลงบันดาลไม่ได้จึงเป็นปรมัตถธรรมและปรมัตถธรรมเนี่ยค่ะลึกซึ้งจริงๆกว่าจะเข้าใจถูกต้องว่าขณะนี้ทุกสิ่งที่ปรากฏนะคะแสนสั้นเหมือนมายากลดับไปแล้วหมดแล้วทั้งนั้นเลยค่ะเพียงแค่ปรากฏก็ดับแล้วเพราะฉะนั้นจริงเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยนะคะเมื่อได้ยินคำไหนขอให้เข้าใจคำนั้นขึ้น
5: ขออนุญาตกราบท่านอาจารย์นะคะเพราะว่าถึงแม้เราจะสนทนาชั่วโมงของพระสูตรก็ตามนะคะที่ผ่านมาแต่พระสูตรสูตรที่แล้วเนี่ยนะคะก็ได้กล่าวถึงเรื่องของกรรมนะคะท่านอาจารย์พื้นฐานเนี่ยนะคะจะเข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยนะคะอย่างไรดีคะ
1: พื้นฐานคือเข้าใจธรรมะค่ะไม่ว่าจะได้ยินคำอะไรนะคะทั้งหมดในพระไตรปิฎกก็เป็นธรรมะซึ่งกำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นเราลืมนะคะเราฟังธรรมะเพื่ออะไรและเราก็ได้ยินซ้ำบ่อยๆฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังก็มีคำถามต่อไปอีกได้ใช่ไหมคะเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังทำไมถ้าจะถามก็มีทำใหม่ไปได้เรื่อยๆนะคะเพื่อรักษาจิตประโยคนี้ค่ะ ลืมกันหรือเปล่าว่าทุกคนมีจิตซึ่งควรอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาเพราะอะไรคะเพราะจิตเป็นโรคแล้วก็จิตบริโภคขยะแล้วก็จิตที่สืบต่อมาเนี่ยก็เต็มไปด้วยสิ่งที่ควรจะดับให้หมดไม่ควรจะให้มีแม้เพียงเล็กน้อยนี่คือประโยชน์ของการฟังนะคะแล้วก็จะได้ตรงจุดประสงค์ว่าเราไม่ได้ฟังเพื่อหวังอะไรแต่ว่าฟังเพราะรู้ความจริงว่าแต่ละคนนี่นะคะที่เกิดมาเนี่ยเพราะจิตเกิดถ้าไม่มีจิตเกิดจะไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตเลยนะคะแต่ไม่รู้เลยค่ะว่าจิตที่เกิดเนี่ยสะสมอะไรมาบ้างในสังสารวัฏนานแสนนานนะคะแล้วก็ดูชีวิตคือจิตที่เกิดดับสืบต่อในชาตินี้ได้ว่ามากไปด้วยอกุศลหรือมากไปด้วยกุศลแม้ในชาตินี้แล้วชาติก่อนๆจะไม่เป็นอย่างนี้หรือเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็เป็นบุญที่ได้สะสมมาที่มีศรัทธาที่จะได้ยินได้ฟังสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในชีวิตเพราะเหตุว่าอย่างอื่นไม่สามารถที่จะรักษาจิตเพราะไม่รู้เลยว่าจิตเนี่ยควรแก่การรักษาระดับไหนเมื่อวานนี้เป็นยังไงคะจิต
6: ส่วนใหญ่ป่วยค่ะ
1: ก็แสดงเห็นว่านะคะทั้งที่มีจิตและจิตนั่นเองค่ะเกิดดับไม่ใช่ใครเลยสักคนเดียวแต่ก็ยังไม่รู้ว่าการที่จิตเกิดดับสืบต่อตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเมื่อวานนี้สะสมอะไรไว้บ้างบริโภคอะไรไว้บ้างเป็นพิษหรือว่าเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ถึงเวลานะคะที่จะรักษาจิตด้วยการฟังพระธรรมให้เข้าใจไม่ใช่ไปหวังอย่างอื่นเลยค่ะเพราะเหตุว่าทำไมฟังพระธรรมแล้วก็ธรรมะก็กำลังปรากฏแต่ก็ยังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ยินได้ฟังทั้งที่มีความเข้าใจนะคะว่าจิตขณะเนี้ยเกิดแล้วก็ดับแล้วก็สืบต่อทางตาเห็นแล้วยังไม่รู้อีกหรือว่าเป็นโรคนะคะมีความไม่รู้แล้วก็มีความติดข้องทุกขณะที่มีการเห็นการได้ยินค่ะโดยเหตุนี้จึงเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการฟังพระธรรมไม่ใช่เลือกจะเข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่อยากจะเข้าใจนะคะแต่เข้าใจสิ่งที่มีว่าสิ่งที่มีนะคะแม้จะได้ยินได้ฟังว่าไม่ใช่เราแต่ก็เป็นเพียงคำที่ได้ยินมาตลอดไม่ว่าชาติไหนก็จิตไม่ใช่เราเจตสิกไม่ใช่เรารูปไม่ใช่เราแต่ละอย่างก็เป็นเพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีใครไม่ได้ยินบ้างคะในห้องนี้มีแล้วทางนั้นแต่ว่ายังไม่พอที่จะรู้จักจิตเจตสิกรูปที่กำลังเห็นกำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏหรือว่ามีการเริ่มเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏซึ่งไม่มีทางจะเข้าใจถูกได้เลยนะคะถ้าไม่มีการฟังพระธรรมซึ่งเป็นเรื่องของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงโดยไม่เลือกว่าอยากจะเข้าใจเรื่องนั้นหรือว่าอยากจะเข้าใจเรื่องนี้นะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือทั้งหมดในพระไตรปิฎกก็กล่าวถึงเรื่องจิตเจตสิกรูปสิ่งที่มีจริงนะคะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนขณะนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าการฟังเนี่ยจะเข้าใจเพื่อที่จะรู้ประโยชน์จริงๆว่าเข้าใจอะไรเข้าใจธาตุที่เป็นธาตุรู้ที่กำลังเกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งซึ่งขณะนี้สิ่งที่จิตรู้แจ้งปรากฏเช่นสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆเนี่ยค่ะเพราะจิตเกิดขึ้นขณะที่จิตเห็นเกิดนี่นะคะไม่ได้มีกิเลสใดๆเกิดร่วมด้วยเพราะเป็นการอุปปัตติเกิดขึ้นของเหตุที่ได้กระทำแล้วซึ่งเราจะใช้คำว่ากรรมก็ได้ถ้าหมดกรรมไม่มีกุศลกรรมอกุศลกรรมนะคะเวลาที่จิตขณะสุดท้ายเกิดทำกิจพ้นจากความเป็นบุคคลนี้ก็จะไม่มีการเกิดของจิตใดๆอีกเลยได้แก่ปรินิพพานของพระอรหันต์แต่กว่าจะถึงวันนั้นค่ะก็จะต้องมีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆแม้แต่เรื่องของกรรมเนี่ยค่ะเราก็พูดจิตเจตสิกรูปจิตขณะไหนเป็นผลของกรรมพูดถึงผลที่เกิดเพื่อที่จะได้รู้ว่าต้องมีเหตุที่ทำให้เกิดแต่ถ้าเราจะพูดถึงเหตุนะคะ แล้วเมื่อไหร่ผลจะเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เองค่ะผลกำลังปรากฏให้รู้ว่าที่เห็นเนี่ยถ้าไม่มีกรรมที่ได้กระทำไว้ในอดีตเห็นเกิดขึ้นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ใครตั้งแต่เกิดมาแล้วไม่เห็นบ้างเกิดแล้วนะคะต้องเห็นไม่เห็นไม่ได้และมีใครบ้างที่เกิดแล้วไม่ได้ยินถ้าไม่ใช่คนหูหนวกก็ต้องมีการได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนี่แหละค่ะคือผลของกรรมเพราะฉะนั้นกรรมก็คือหลังจากที่เห็นแล้วได้ยินแล้วนี่ค่ะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลซึ่งถ้าไม่มีการฟังพระธรรมนะคะจะไม่รู้เลยเช่นในขณะนี้ค่ะเห็นก็เป็นส่วนเห็นได้ยินก็เป็นส่วนได้ยินฟังเรื่องราวของธรรมะก็เป็นการฟังเรื่องราวของธรรมะแล้วขณะไหนเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้จะเข้าใจเรื่องกรรมไหมก็เป็นแต่เพียงชื่อเพราะฉะนั้นให้รู้ว่ากรรมนะคะก็ได้แก่กุศลจิตหรืออกุศลจิตแต่ก็มีความละเอียดมากขึ้นนะคะแต่ความละเอียดทั้งหมดในพระไตรปิฎกและคำต่อๆไปที่จะได้ยินได้ฟังนะคะต้องมาจากการเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะคือมีจริงๆค่ะเกิดแล้วดับด้วยแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเกิดดับนะคะแต่ฟังเพื่อเข้าใจขึ้นถ้ามีความเข้าใจเกิดขึ้นจิตสะอาดขึ้นพร้อมที่จะเข้าใจข้อความอื่นๆมากมายในพระไตรปิฎกแต่ว่าไม่ใช่ว่าเจาะจงว่าจะตั้งใจเข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้
7: พระอาจารย์ค่ะก็มีข้อความที่กล่าวว่านะคะมโนสัญเจตนาหารเมื่อประมวลไว้ด้วยสามารถแห่งกุศลกรรมและอกุศลกรรมอยู่นั่นแหละชื่อว่ามีอยู่เพื่อการดำรงอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: ก็ครบถ้วนถูกต้องไหมคะทุกขณะจิตมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยและแต่ว่าในขณะนั้นนะคะเจตนาจะเป็นเจตนาซึ่งเป็นผลของกรรมมีกรรมทำให้จิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันรวมทั้งเจตนาด้วยเป็นผลของกรรมและขณะใดที่ไม่ใช่วิบากจิตไม่ใช่กิริยาจิตนะคะเจตนาที่เกิดกับกุศลจิตและอกุศลจิตตราบใดที่ยังเป็นกุศลเจตนาหรืออกุศลเจตนาก็ยังทำให้ชีวิตดำรงต่อไป
7: พระอาจารย์คะแล้วท่านอธิบายอีกนะคะว่ามโนสัญเจตนาหารเป็นปัจจัยของวิญญาณ
1: ถ้าเข้าใจก็
7: เกิดร่วมกันใช่ไหมคะเจตนาเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิต
1: ค่ะแล้วก็ตราบใดที่ยังเป็นกุศลและอกุศลมโนสัญเจตนาหารก็เป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิจิตเมื่อปฏิสนธิจิตเกิดแล้วไม่ได้เกิดขณะเดียวค่ะก็ต้องมีจิตต่อๆไปเกิดด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจ
7: คุณประปานลองช่วยอธิบายด้วยนะคะว่ามีกรรมเป็นของตนอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นทายาทของกรรมด้วยนะคะแล้วก็เป็นพันธะของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยค่ะ
0: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่840ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2556
7: ท่านอาจารย์คะแล้วท่านอธิบายอีกนะคะว่ามโนสัญเจตนาหารเป็นปัจจัยของวิญญาณ
1: ถ้าเข้าใจก็
7: เกิดร่วมกันใช่ไหมคะเจตนาเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิต
1: ค่ะแล้วก็ตราบใดที่ยังเป็นกุศลและอกุศลมโนสัญเจตนาหารก็เป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิจิตเมื่อปฏิสนธิจิตเกิดแล้วไม่ได้เกิดขณะเดียวค่ะก็ต้องมีจิตต่อไปเกิดด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจ
7: คุณประปานลองช่วยอธิบายด้วยนะคะว่ามีกรรมเป็นของตนอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นทายาทของกรรมด้วยนะคะแล้วก็เป็นพันธะของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยค่ะ
3: ครับก็เป็นข้อความจากพระไตรปิฎกซึ่งในรายละเอียดก็ยังไงก็ต้องกราบเรียนท่านอาจารย์ได้อธิบายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะที่มีจริงๆนะครับแม้แต่ในเรื่องของกรรมซึ่งเมื่อตอนต้นก็คงจะพอเข้าใจแล้วนะครับว่าโดยนิยามของกรรมคือเจตนาถ้ามุ่งหมายถึงสภาพธรรมะที่จะเป็นเหตุให้เกิดผลคือวิบากในภายหน้าก็ต้องมุ่งหมายถึง รรมหรือว่าเจตนาที่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมนะครับซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากหรือว่าเกิดผลในภายหน้าซึ่งข้อความที่พระองค์ทรงแสดงก็ชัดเจนนะครับว่าสัตว์โลกทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทของกรรมคำว่ามีกรรมเป็นของตนแต่ละคนนี้ก็เป็นแต่ละหนึ่งสะสมกรรมกระทำกรรมมาก็มากมายกรรมนี้ก็จะเป็นของคนอื่นไปไม่ได้นอกจากเป็นของตนเท่านั้นในอัตถกถาท่านก็ยังขยายความตรงนี้ไว้นะครับว่าเป็นพันดะพันดะนี้ก็เปรียบเหมือนกับเป็นสิ่งของที่จะต้องเก็บงำที่จะต้องเก็บรักษาก็เป็นกรรมของแต่ละบุคคลแน่นอนนะครับว่าจะเป็นของคนอื่นไปไม่ได้เก็บรักษาอย่างดีไว้ในจิตเพราะว่ากรรมคือเจตนาที่สำเร็จแล้วไม่สูญหายไปไหนนะครับสะสมสืบต่ออยู่ในจิตทุกขณะเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลในภายหน้าตามเหตุตามปัจจัยจริงๆนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงทายาททุกท่านก็คงจะคุ้นกับคำว่าทายาทนะครับก็คือเป็นผู้ที่รับเพราะว่าเมื่อเป็นกรรมที่ตัวเองได้กระทำแล้วก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตัวเองได้กระทำแล้วนะครับกรรมยุติธรรมที่สุดในการให้ผลให้ผลโดยไม่ผิดตัวเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาที่อ่านข้อความจากพระไตรปิฎกกล่าวถึงการรับผลของกรรมซึ่งพระภิกษุทั้งหลายก็จะกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทรงแสดงตามความเป็นจริงว่าเพราะผู้นี้ได้กระทำกรรมประเภทนี้มาผลจึงเกิดขึ้นกับบุคคลคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงถึงความเป็นไปของสภาพธรรมที่มีจริงๆคือเหตุมีผลจึงมีซึ่งเมื่อตอนต้นท่านอาจารย์กล่าวข้อความหนึ่งนะครับก็น่าพิจารณาว่ากล่าวถึงผลในชีวิตประจำวันก็มุ่งที่จะให้เข้าใจแน่นอนนะครับว่าจะต้องมีเหตุที่ได้กระทำแล้วผลจึงเกิดขึ้นก็แสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นครับอาจารย์ธีรรัตน์ครับ
5: ค่ะท่านอาจารย์คะสภาพของกรรมเนี่ยนะคะก็เป็นสภาพของนามธรรมเนี่ยนะคะซึ่งก็ไม่มีรูปร่างนะคะแล้วก็ยังเก็บไว้อีกนะคะท่านอาจารย์คะจะมีการเก็บสะสมอย่างไรคะ
1: ค่ะถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีที่จะสะสม
5: จิตก็เป็นนามธรรมนะคะเหมือนกับมองไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย
1: ์ค่ะมองไม่เห็นแต่ว่าจิตหลากหลายเพราะอะไรอยู่ดีๆจิตก็หลากหลายได้ไหมคะหรือว่าอะไรทำให้จิตหลากหลายถ้าไม่ใช่เพราะการสะสมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะฟังบ่อยๆนะคะฟังโดยที่ว่าต้องเข้าใจจริงๆในแต่ละคำที่ได้ยินอย่าเพิ่งผ่านไปยังได้ยินคำว่าเจตนานะคะเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเป็นภาษาบาลีค่ะแต่ภาษาไทยเราก็ใช้นะคะแต่เวลาที่เราใช้ภาษาไทยเนี่ยเราเข้าใจแค่ไหนเช่นบอกว่าไม่ได้เจตนาเนี่ยใช่ไหมคะไม่ได้จงใจไม่ได้ตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้นแต่ว่าถึงจะพูดอย่างนั้นก็มีสภาพธรรมะที่เป็นเจตนาเกิดกับจิตทุกขณะนี่ก็แสดงเห็นว่าถ้าไม่ศึกษาธรรมะโดยละเอียดนะคะแล้วก็เข้าใจคำภาษาบาลีตามที่ใช้ในภาษาไทยเนี่ยเราก็จะเข้าใจเผินเช่นบอกว่าไม่เจตนานะคะง่ายมากเลยค่ะไม่เจตนาแต่เพราะไม่รู้ความจริงว่าทุกขณะที่มีจิตต้องมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่จิตหลากหลายมากนะคะเพราะสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตหลากหลายแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะจิตหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นจะขาดเจตนาเจตสิกไม่ได้เรากำลังพูดถึงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่จิตนะคะแต่เป็นเจตสิกและก็ชื่อว่าเจตนาเจตสิกซึ่งความจริงจิตหนึ่งขณะเนี่ยจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยหลายประเภทแต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกล่าวให้ครบนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อพูดถึงสภาพธรรมใดขอให้เข้าใจจนไม่ลืมจนเข้าใจจริงๆนะคะเช่นพูดถึงเจตนามีจริงไม่ใช่จิตเป็นเจตสิก1ใน52และเกิดกับจิตทุกประเภทแค่นี้ค่ะคือสิ่งที่จะต้องเข้าใจจริงๆว่านะคะนามธรรมหรือว่าสภาพธรรมะใดๆก็ตามที่กำลังกล่าวถึงเนี่ยเราไม่ได้รู้จริงๆเลยเพียงแต่ฟังเรื่องอย่างจะได้ยินคำว่าผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาอะไรชื่อเยอะแยะมากมายนะคะแล้วอยู่ไหน เดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าแล้วเป็นอะไรไม่มีความชัดเจนว่าขณะนี้กำลังรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งที่กำลังกล่าวถึงจริงๆเพียงแต่ว่าฟังเรื่องของสภาพธรรมะนั้นให้เข้าใจขึ้นแล้วก็จะได้เริ่มรู้ว่าขณะนี้ค่ะถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่ปรากฏว่าเป็นลักษณะของเจตนาเจตสิกก็ไม่มีทางที่จะรู้จักเจตนาเจตสิกก็ยังเพียงแต่ได้ยินชื่อเจตนาเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะให้ทราบจิตเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดพร้อมกับเจตสิกต่างอาศัยกันและกันเกิดขึ้นจิตมีหนึ่งขณะเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยหลายประเภทเจตสิกประเภทหนึ่งนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าเจตนาหมายความถึงสภาพที่จงใจตั้งใจขวนขวายกระทำกิจทุกวันทุกวันนี่นะคะต้องมีเจตนาแน่นอนกับจิตแต่ละหนึ่งขณะไม่ว่าจิตขณะนั้นเกิดขึ้นทำกิจอะไรเพราะเหตุว่าจิตเนี่ยค่ะจะไม่เกิดขึ้นมาลอยๆแล้วก็ดับไปแต่จิตทุกขณะเนี่ยค่ะทำกิจของจิตนะคะแล้วแต่ว่าจิตนั้นเป็นจิตประเภทไหนก็เกิดขึ้นทำกิจของจิตประเภทนั้นที่จะมีจิตเกิดขึ้นโดยไม่กระทำกิจใดๆเลยไม่ได้นะคะและเจตสิกทั้งหลายที่เกิดพร้อมจิตก็มีกิจเฉพาะของเจตสิกนั้นๆซึ่งจะไปทำหน้าที่ของเจตสิกอื่นไม่ได้เจตสิกไหนมีลักษณะอย่างไรมีกิจอย่างไรนะคะก็เป็นไปตามเจตสิกประเภทนั้นๆเพราะฉะนั้นเจตนาเจตสิกนี่ค่ะก็เป็นเจตสิกหนึ่งมีจริงๆนะคะเกิดกับจิตทุกขณะด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาสภาพของเจตนาแต่ละขณะที่เกิดขึ้นว่าต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรทั้งที่เป็นสภาพที่จงใจขวนขวายและเป็นสภาพที่กระทำกิจจึงชื่อว่ากรรมเป็นปัจจัยหนึ่งใช้คำว่ากรรมปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงกรรมได้แก่เจตนาเจตสิกถ้ากล่าวถึงโดยความเป็นปัจจัยสภาพธรรมะทั้งหมดที่เกิดนี่ค่ะต่างเป็นปัจจัยโดยประการต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อเจตนาเป็นสภาพที่ขวนขวายจงใจตั้งใจกระทำกิจนะคะก็ใช้คำภาษาบาลีว่ากรรมปัจจัยเป็นสภาพธรรมะที่เป็นสภาพที่กระทำกรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยซึ่งเวลาที่เกิดขึ้นนะคะกระทำกิจนี้ทุกขณะไม่มีขณะซึ่งไม่ใช่กรรมเพราะว่าเป็นสภาพที่ขวนขวายจงใจเป็นปัจจัยคือกรรมปัจจัยจิตไม่มีเจตนาเจตสิกได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตต้องมีกรรมปัจจัยคือเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าเกิดนะคะแต่โดยมากเราจะได้ยินในภาษาไทยแคบคือได้ยินคำว่ากุศลและเจตนาอกุศลเจตนาก็เข้าใจว่ามีเจตนาสองอย่างคือกุศลและอกุศลซึ่งความจริงไม่ใช่นะคะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นสภาพธรรมะที่ขวนขวายจงใจและต้องเกิดกับจิตทุกขณะด้วยเพราะฉะนั้นก็ควรจะกล่าวถึงจิตแต่ละขณะปฏิสนธิจิตนะคะจิตขณะแรกที่เกิดมีใครทำให้จิตนี้เกิดได้ไหมคะไม่ได้โลกมีตั้งหลายโลกเทวโลกก็มีนรกก็มีเปรตก็มีอสุรกายก็มีเทวดาก็มีพรหมก็มีแต่ขณะนี้นะคะทุกคนเกิดที่โลกนี้เพราะกรรมปัจจัยที่ไม่ใช่ทำให้เกิดในสวรรค์หรือว่าไม่ใช่ทำให้เกิดเป็นรูปประพรมไม่ใช่ทำให้เกิดเป็นอรูปประพรมนะคะเพราะฉะนั้นกรรมปัจจัยคือเจตนาจงใจกระทำกรรมที่เป็นไปกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ว่าใครจะทำกุศลและอกุศลเนี่ยจะขาดการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสได้ไหมคะไม่ได้และกุศลที่ทำก็เนื่องกับรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างหรือแม้แต่ความเข้าใจธรรมะขณะนี้นะคะก็เป็นกรรมด้วยเพราะเหตุว่าไม่มีขาดกรรมเลยสักขณะเดียวไม่ว่าจะเป็นจิตประเภทไหนเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ก็ตามเพราะฉะนั้นก็รู้ได้ค่ะว่าทำไมคนนี้ไม่เกิดในเทวโลกทำไมไม่เกิดในรูปประพรมภูมิทำไมไม่เกิดในอรูปประพรมภูมิเพราะว่าถึงแม้ว่าเป็นผลของกุศลกรรมที่ทำให้เกิดในโลกมนุษย์ซึ่งก่อนเกิดจะรู้ไหมคะจะมาสู่โลกนี้ค่ะไม่ใช่โลกอื่น มาได้ยังไงใครพามาใครทำให้เกิดขึ้นแต่เกิดแล้วเพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผลของกุศลนะคะก็ทำให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาในสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นที่อยู่ของเทพนะคะแต่ว่าใครจะเกิดที่มนุษย์หรือใครจะเกิดบนสวรรค์ชั้นนิมมานรดีสูงมากเลยนะคะหรือว่าดาวดึงได้ยินบ่อยๆหรือว่าดุสิตาชั้นดุสิตไม่มีใครสามารถกระทำได้เพราะเป็นเรื่องของกรรมซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดนะคะตามควรแก่กรรมเพราะฉะนั้นการเกิดในสุคติภูมิซึ่งได้แก่ภูมิมนุษย์แล้วก็สวรรค์หกชั้นซึ่งเป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะว่าเป็นกุศลที่ทำเนื่องด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตามกำลังของความประณีตเพราะฉะนั้นก็เกิดในสุคติภูมิแต่เวลาที่ผลของอกุศลกรรมเกิดขึ้นเจตนาชั่วชั่วเนี่ยมีไหมเจตนาเลวเลวเจตนาเบียดเบียนเจตนาประทุษร้ายคนอื่นเนี่ยมีไหมน่าจะให้ผลให้เกิดดีๆเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอกุศลและเจตนานั้นก็ทำให้เกิดในทุกขติภูมิอบายภูมิ4เกิดในนรกไม่มีใครอยากเกิดเลยค่ะแต่กำลังทำทางไปสู่นรกหรือเปล่าในเมื่อไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะหรือว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดูน่ารักนะคะบางอย่างใครอยากเกิดเป็นสุนัขน่ารักบ้างทุกคนรักแล้วก็สุนัขก็เป็นนายด้วยเลี้ยงดูทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่เช้าจดเย็นไม่ว่าที่หลับที่นอนไม่ว่าเรื่องอาหารบางคนไม่ห่วงตัวเองเลยนะคะของดีๆเนี่ยให้สุนัขกินแต่ว่าตัวเองยอมที่จะบริโภคของที่ไม่ดีนี่ก็แสดงเห็นว่านะคะถึงจะดีอย่างนั้นเนี่ยใครอยากเกิดเป็นสุนัขอย่างนั้นหรือเปล่าความต่างกันของมนุษย์กับอบายภูมิก็คือว่าปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นผลของกรรมของผู้ที่เกิดในอบายภูมินะคะไม่มีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเลยไม่มีศรัทธาเกิดร่วมด้วยไม่มีสติเกิดร่วมด้วยไม่มีโสภณะเจตสิกใดๆเกิดร่วมด้วยเลยจึงไม่สามารถที่จะแม้ได้ยินเสียงเดียวกันนะคะแต่ก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะเจริญกุศลได้แล้วแต่ภูมินะคะถึงจะได้บ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ถึงกับการรู้แจ้งอริยสัจธรรมนี่คือธรรมะค่ะนี่คือชีวิตประจำวันนี่คือวันหนึ่งใครจะอยู่ที่ไหนใครจะรู้ถ้าไม่ใช่พระอริยะบุคคลนะคะไปแน่สู่อบายภูมิได้แต่ไม่ไปก็ได้เมื่อกุศลเติมทุกวันแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเป็นปัจจัยให้ไม่ไปสู่อบายภูมิชั่วคราวแต่ก็มีโอกาสจะยังไปอยู่นะคะตราบใดที่ยังมีเชื้อที่จะทำให้ทำอกุศลกรรมที่จะทำให้ไปสู่อบายภูมิเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของแม้เจตนาสภาพธรรมะเพียงอย่างเดียวซึ่งมีจริงๆเกิดกับจิตทุกขณะนะคะก็สามารถที่จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะนั้นว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเลยจนกระทั่งถึงขณะนี้ที่กำลังนั่งฟังอย่างนี้ค่ะเจตนาก็เกิดกับจิตทุกขณะแต่ก็ไม่รู้ถ้าสภาพธรรมะนั้นไม่ปรากฏกับปัญญาที่สามารถที่จะมีสภาพนั้นเป็นอารมณ์ไม่ใช่เพียงคิดเรื่องราวนะคะแต่กำลังมีลักษณะของสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งรู้ยากกว่ารูปธรรมและรูปธรรมมีเยอะนะคะแต่ที่รู้ได้เนี่ยเพียงกี่รูป7รูปทางตามีสีสันที่กำลังปรากฏซึ่งไม่ใช่สภาพรู้แต่ปรากฏว่ามีจริงๆกำลังปรากฏให้เห็นว่ามีจริงเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเสียงก็มีจริงนะคะเมื่อได้ยินเกิดจะบอกว่าเสียงไม่มีไม่ได้เลยเสียงมีจริงๆกลิ่นมีจริงๆรสมีจริงๆเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวมีจริงแต่รูปอื่นไม่ได้ปรากฏเลยในชีวิตประจำวันพระชัยก็จะเห็นได้นะคะว่าผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงของธรรมะทุกประการโดยละเอียดยิ่งเพื่อใครเพื่ออนุเคราะห์ผู้ที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เข้าใจขึ้นรักษาจิตให้พ้นจากความไม่รู้ไม่เข้าใจซึ่งเป็นเหตุให้ทำอกุศลแล้วเมื่อวานนี้ทำแล้ววันนี้เดี๋ยวทำอีกก็ได้ใช่ไหมคะ ตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดเหนืออย่างอื่นนะคะเพราะเหตุว่าน่าอัศจรรย์ที่พระพุทธศาสนาทำให้รู้ว่าสิ่งใดควรและไม่ควรแต่อย่าลืมนะคะพุทธศาสนาไม่ใช่คำของคนอื่นแต่ถ้าฟังคำของคนอื่นเชื่อคนอื่นไม่อัศจรรย์เพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะทำให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรและไม่ควรทั้งที่น่าจะรู้ได้แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจและรู้ได้ละเอียดถึงการที่สามารถที่จะทำให้อัศจรรย์คือสามารถที่จะเดินไปตามทางของปัญญาที่ได้รู้ความจริงว่าสิ่งใดควรและไม่ควรพระฉะนั้นกล่าวถึงธรรมะใดๆนะคะกล่าวถึงให้ละเอียดขึ้นให้เข้าใจขึ้นให้ไม่ต้องท่องไม่ต้องไปนั่งจำไม่ต้องไปนั่งสวดเพราะเหตุว่าสวดแล้วไม่รู้เรื่องก็ได้สวดแล้วไม่เข้าใจก็ได้แต่ความเข้าใจนะคะจะมีการตรึกไม่ลืมไตรตรองเข้าใจขึ้นสาธยายตามลำดับที่ได้ฟังเพื่อไม่ลืมเดี๋ยวก็ขาดไปหนึ่งขาดไปสองใช่ไหมคะนี่ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งขณะนั้นก็ไม่ขาดเจตนาเจตสิกพระฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเข้าใจเรื่องจิตแล้วเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ว่าอะไรเพราะจิตเกิดขึ้นไม่ขาดจิตเลยแต่จิตก็ไม่ได้เกิดเฉพาะจิตมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยและเจตสิกหนึ่งซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกขณะทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นโลกุตระจิตหรือกุศลจิตอกุศลจิตนะคะก็คือเจตนาเจตสิกเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเข้าใจนามธาตุชนิดนี้นะคะซึ่งเป็นลักษณะที่จงใจตั้งใจมีไหมคะมีจงใจตั้งใจมาฟังธรรมะหรือเปล่าคะมาแล้วใช่ไหมคะและขณะนี้จงใจตั้งใจฟังหรือเปล่าขณะที่เข้าใจจงใจตั้งใจและเข้าใจหรือเปล่าคะและก็ขณะนี้กำลังเห็นจงใจตั้งใจหรือเปล่าชักลังเลนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าลักษณะนี้ไม่ใช่ใครที่กำลังตั้งใจจงใจค่ะเป็นสภาพที่ขวนขวายกระทำกิจและอุปการะเป็นปัจจัยให้เจตสิกหรือจิตนามธรรมซึ่งใช้คำว่าสหชาตธรรมหมายความถึงธรรมะที่เกิดร่วมกันนะคะได้กระทำกิจเพราะเจตนาเจตสิกเป็นสภาพที่ขวนขวายแม้แต่ในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ขาดเจตนาเจตสิกเลยมีผัสสะเจตสิกก็จริงนะคะแต่ก็ยังมีธรรมะที่ขวนขวายกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมให้กระทำกิจของตนของตนเพราะฉะนั้นจะขาดเจตนาเจตสิกไม่ได้เลยแต่ว่าเห็นก็ชั่วขณะแล้วก็เป็นผลของกรรมด้วยกรรมคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้อุปปัตติของจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะขณะนั้นกุศลกรรมที่ได้ทำแล้วต่างหากที่เป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นอุปปัตติเกิดขึ้นนะคะเห็นสิ่งนั้นเป็นผลของกรรมแล้วดับมีค่าแค่นั้นเองคือแค่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นสิ่งที่น่าพอใจแล้วก็ดับไปหมดแล้วค่ะไม่กลับมาอีกเลยยังหลงพอใจติดข้องในสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วเพราะเข้าใจว่ายังมีอยู่และเพราะการเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณนะคะขณะนี้เห็นเนี่ยค่ะเกิดดับนับไม่ถ้วนแต่เพราะไม่มีใครรู้ไม่สามารถที่จะรู้เลยต้องเป็นปัญญาที่ได้อบรมแล้วจากขั้นฟังก่อนนะคะปริยัติต้องมีมิฉะนั้นก็จะไม่มีปัจจัยที่จะทำให้สามารถเข้าใจหรือเข้าถึงลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้ด้วยเหตุนี้การฟังทั้งหมดไม่เผินเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏนะคะแต่ละคำขอให้เข้าใจขึ้นแม้แต่เรื่องของเจตนาเรื่องของกรรมเนี่ยก็ยังมีอีกมากเพราะเหตุว่าเจตนาเกิดกับจิตทุกขณะทุกประเภทธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะพูดหรือกล่าวถึงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วนะคะไม่จบ พราะเหตุว่าจนกว่าจะรู้จริงๆแล้วก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้เท่านี้คงไม่ลืมใช่ไหมคะสภาพที่จงใจขวนขวายเกิดกับจิตทุกประเภทแม้แต่จิตซึ่งกำลังเห็นขณะนี้กรรมเป็นปัจจัยให้เกิดเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ก็จะไม่ขาดสภาพที่จงใจขวนขวายกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมคือจิตและเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกันให้ทำกิจนี่เป็นหน้าที่ของเจตนาเจตสิกเพราะฉะนั้นจึงเกิดกับจิตทุกประเภท
7: ก็เป็นสภาพธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งมากเลยนะคะท่านอาจารย์เช่นจิตเห็นจิตได้ยินอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการศึกษาแค่ว่ามีเจตนาเจตสิกเกิดด้วยเพราะว่าไม่ปรากฏเลย
1: ค่ะเพราะว่าสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะเกิดหนาเร็วมากอาศัยการฟังพระธรรมแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นรักษาจิตที่จะไม่เป็นอกุศลเพราะว่าสะสมมามากมายแล้วก็จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงฟังเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏนะคะก็รู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจเพื่อรักษาจิตให้สะอาดให้ผ่องแผ้วขึ้นพอที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามที่ได้ฟัง
0: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

อดทนเผากิเลสกิเลสอกุศลแม้เล็กน้อยก็มีโทษจึงควรอบรมปัญญาจากการฟังพระธรรมจนกว่าจะเผากิเลสได้อย่างหมดสิ้นไม่เหลือเลยซึ่งต้องอาศัยตบะคือความอดทนอย่างยิ่งจากการสนทนาพระสูตรเรื่องปัญหาท่านพระอานนท์ที่มสพ.8 กุมภาพันธ์2557

0: ขันติคืออะไรตบะคืออะไรขันติคือความอดทนตบะคืออะไรคะ
1: ธรรมะที่เผากิเลสค่ะท่านอาจารย
0: ์รู้แล้วใช่ไหมคะว่าอดทนไปทำไมเพื่อเผากิเลสค่ะไม่ใช่อย่างอื่นเลยไม่ใช่ให้ไปอดทนทำอย่างนู้นอดทนทำอย่างนี้ด้วยความหวังด้วยความต้องการแต่ว่าอดทนเพราะว่าต้องอดทนอย่างยิ่งที่จะเผากิเลสเพราะว่ากิเลสเผาได้ด้วยปัญญาเผานี่คือหมดเลยไม่เหลืออย่างถ้าจะอุปมาเหมือนกับว่าถ้าเรามีต้นไม้ขุดรากขึ้นมาสับเป็นท่อนๆก็อาจจะมีอะไรที่จะทำให้งอกขึ้นมาก็ได้ปาฏิหาริย์หรืออะไรหรือแล้วแต่เหตุปัจจัยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ไม่เกิดอีกเลยต้องเผาให้หมดสับโครกละเอียดทุกอย่างแล้วก็เผาจนกระทั่งไม่เหลือเลยนั่นจึงไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดอีกได้แล้วกิเลสมีเท่าไหร่แล้วก็จะเผากันจริงๆหรือเปล่าถ้าจะเป็นการเผาจริงๆให้หมดจริงๆเนี่ยต้องอดทนไหมคฤหัสถ์ที่ฟังธรรมเพราะว่าบริษัทมีสี่ในครั้งพุทธกาลภิกษุหนึ่งภิกษุณีหนึ่งอุบาสกหนึ่งอุบาสิกาหนึ่งต่างกันหรือเหมือนกันในขณะที่ฟังธรรมไม่ใช่ในขณะอื่นนะคะในขณะที่ฟังธรรมเนี่ยต่างกันหรือเหมือนกันฟังธรรมะจากพระโอษฐ์ในครั้งนั้นมีทั้งพุทธบริษัทที่เป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฟังธรรมะต่างกันไหมไม่ต่างกันเลยนะคะเพื่อความเข้าใจถูกเพื่อความเห็นถูกเพื่อบรรลุถึงการดับกิเลสทั้งหมดไม่เกิดอีกเลยไม่ใช่แต่เพียงเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะเหตุว่ามีประโยชน์อะไรกับการที่จะให้กิเลสแม้เพียงประเภทหนึ่งประเภทใดยังเหลืออยู่ไม่ว่ากิเลสประเภทใดๆทั้งสิ้นค่ะเป็นสิ่งที่ควรดับหมดไม่ให้เหลือกว่าจะถึงประโยคที่สองก็ต้องเข้าใจความหมายของขันติเป็นตบะอย่างยิ่งว่าการที่จะฟังธรรมะเพื่อถึงการดับกิเลสทั้งหมดเรียกใครไม่เอาจะเอาแค่ดับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเท่านั้นให้เป็นแค่พระโสดาบันไม่ต้องเป็นพระอรหันต์อย่างนั้นหรือเปล่าคะนั่นคือไม่รู้จักตามความเป็นจริงไม่ใช่พูดตรงว่ากิเลสเป็นโทษไม่มีดีสักอย่างเดียวอกุศลทั้งหมดควรดับหมดเนี่ยค่ะการฟังธรรมะต้องฟังไม่ใช่ให้เราเป็นพระอรหันต์วันนี้ไม่ใช่ให้เราดับกิเลสวันนี้นะคะเพียงแค่มีปัญญาเห็นโทษของอกุศลจริงๆเพราะว่าเห็นไม่จริงทั้งนั้นเลยตราบใดที่อกุศลยังเกิดได้ก็แสดงว่ายังไม่ได้เห็นโทษของอกุศลตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่จะได้ยินคำว่าตบะเผากิเลสนะคะแล้วก็อดทนก็จะต้องรู้ว่าเป็นความจริงซึ่งถ้าขาดความอดทนนะคะไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เลยเพราะไม่ใช่เราดับกิเลสแต่เพราะปัญญาที่สามารถจะดับกิเลสได้และปัญญานั้นมาจากไหนอยู่ดีๆเนี่ยเกิดไม่ได้เลยค่ะเป็นธาตุซึ่งไม่ใช่ว่าไม่มีปัจจัยก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่รู้สิ่งนั้นก็ทำให้เกิดอกุศลทั้งหลายเพิ่มขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าการฟังพระธรรมเนี่ยละเอียดและเป็นผู้ที่ตรงวันนี้ยังไม่ต้องการเป็นพระอรหันต์หรอกต้องการเป็นพระโสดาบันไหมคะวันนี้คุณธีรพันธ์
2: ยังไม่ถึงระดับนั้นนะครับเป็นเพียงฟังธรรมะเพื่อความเข้าใจครับ
0: ค่ะแค่ฟังก่อนค่ะจะได้รู้ผิดรู้ถูกว่าอะไรควรละอะไรควรเจริญไม่ใช่ว่าพอเขาบอกว่าจะถึงนิพพานก็ไปกันละไปถึงนิพพานไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะก็เป็นความไม่รู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผู้ฟังเนี่ยค่ะเกิดปัญญาของตนเองที่สามารถที่จะดับกิเลสของตนเองด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อรู้จริงๆว่ากิเลสเนี่ยมากมายมหาศาลสักแค่ไหนฟังแล้วฟังอีกกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ง่ายต้องอาศัยตบะคือความอดทน
3: สนทนาธรรมที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรีวันที่27เมษายนพุทธศักราช2560
4: เราสวดว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัปยากตาธรรมาถ้าอย่างนี้จะขัดหรือตรงกับแนวสอนของอาจารย์ไหมครับ
0: ไม่มีของดิฉันเลยนั่นเป็นคำในพระไตรปิฎกค่ะ
4: ครับ
0: เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นภาษาบาลีนะคะกุศลนะคะรวมกับคำว่าธรรมะ หมายความว่าธรรมะทั้งหลายทั้งหมดก็เป็นกุศลธรรมะเรากำลังพูดถึงธรรมะใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: สิ่งที่มีจริงนะคะ
4: ครับ
0: โกรธมีจริงไหมโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นครับ
0: โกรธดีไหมคะไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เป็นอกุศล
4: ธรรมะเหมือนกันครับ
0: ค่ะถ้าทั้งหมดก็เลยทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะหนึ่งอย่าง
4: แล้วก็ที่สามก็อัปยากตาธรรมะคือนอกจากไอ้สองคำแรกก็เป็น
0: นั่นคือเราไป
4: เป็นธรรมะหมดเลย
0: นี่เราไปคิดถึงความหมายใช่ไหมคะแต่ว่าคำจริงๆคือธรรมะใดที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเป็นอัปยากตาธรรมะแต่ว่าเราค่อยๆเรียนจากคำว่าธรรมะก่อนแล้วเราถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นกุศลธรรมอะไรเป็นอกุศลธรรมอะไรไม่ใช่กุศลธรรมและไม่ใช่อกุศลธรรมพระเจ้าสวดคำแต่เราไม่เข้าใจแต่นี้เราเริ่มตั้งแต่คำว่าธรรมะเข้าใจก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายไปว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ธรรมะหลากหลายมากก็จำแนกตามประเภทของธรรมะได้เป็นสองอย่างธรรมะประเภทหนึ่งเกิดจริงแต่ไม่รู้อะไรแข็งเนี่ยค่ะเวลาที่กระทบแข็งแข็งเกิดหรือเปล่าคะและแข็งดับหรือเปล่าแต่เราคิดว่ามีแข็งอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้ประจักษ์ว่าทันทีที่กระทบแข็งเกิดแล้วจึงสามารถเป็นสภาพที่กระทบได้เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาธรรมะเนี่ยเพื่อละความเป็นเราไม่มีอะไรจะละความเป็นเราได้ถ้าเป็นความเผินยังมีความเป็นเราเนี่ยแฝงอยู่ไม่ละเอียดพอเพราะฉะนั้นจากการที่ได้ทรงแสดงพระธรรมพ่อรู้อัธยาศัยว่ายากแสนยากนะคะที่ความไม่รู้ตั้งแสนโกรธกลับมาแล้วจะค่อยๆหมดไปได้แล้วคลายการยึดถือว่าเป็นเราได้เนี่ยก็ต้องเพราะความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่ประมาทได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำว่าอกุศลธรรมแข็งเป็นอกุศลธรรมหรือเปล่าคะเห็นไหมคะไม่ใช่ต้องมาบอกแต่คิดแล้วก็รู้ได้โต๊ะนี่เป็นกุศลอกุศลได้ไหมแข็งเป็นกุศลและอกุศลได้ไหมเพราะกุศลไม่ใช่ภาษาไทยกุศลกุศลในภาษาไทยเนี่ยหมายความถึงสภาพธรรมะที่ดีงามอกุศลก็สภาพธรรมะที่ไม่ดีงามโต๊ะเนี่ยเป็นกุศลอกุศลได้ไหมคิดดีๆไม่ได้แน่นอนเพราะไม่รู้อะไรไม่เห็นไม่ได้ยินแล้วจะไปเป็นดีเป็นชั่วได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราถึงได้ศึกษาทีละคำไปว่าธรรมะหมายความถึงทุกอย่างเลยแข็งก็ธรรมะเห็นก็ธรรมะดีก็ธรรมะชั่วก็ธรรมะแต่ก็ยังจำแนกธรรมะตามความเป็นจริงเป็นฝ่ายกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตะธรรม
3: ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลสาบาลีก็คือกุศลธรรมะธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลความเข้าใจธรรมะดีไหมความมีเมตตาหวังดีต่อผู้อื่นดีไหมก็เป็นธรรมะที่ดีงามนะครับก็เป็นกุศลธรรมเนื่องจากว่าความดีทั้งหลายนะครับไม่ได้มีเพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับจึงใช้คำว่าธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลก็มีต่อมานะครับก็คือธรรมะทั้งหลายที่เป็นอกุศลก็มีอย่างเช่นที่ท่านอาจารย์ได้ยกตัวอย่างในเรื่องของความโกรธเป็นอกุศลธรรมเป็นธรรมะที่ไม่ดีนะครับเกิดเมื่อใดก็ไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่น้อยนี่คือเป็นการยกตัวอย่างและธรรมะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอีกหมวดหนึ่งก็คือธรรมะทั้งหลายที่ไม่เป็นทั้งกุศลไม่เป็นทั้งอกุศลคือความเป็นจริงเป็นอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นพระองค์จึงทรงแสดงว่าไม่ทรงพยากรณ์ว่าเป็นกุศลไม่ทรงพยากรณ์ว่าเป็นอกุศลเพราะว่าความจริงไม่ได้เป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลเลยนะครับจึงเรียกว่าอัพยากตะธรรมอย่างเช่นรูปทั้งหลายนี่นะครับเป็นกุศลได้ไหมเป็นอกุศลได้ไหมก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปทั้งหลายเป็นอัพยากตะธรรมขณะที่มีการเห็นขณะนี้นะครับเป็นเพียงการได้รับผลของกรรมขณะที่เห็นเกิดขึ้นไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลเห็นขณะนั้นก็เป็นอัพยากตะธรรมนะครับนี่ก็เป็นเพียงกล่าวในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าทั้งหมดก็คือเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงๆที่ไม่ใช่เรานะครับ
0: จะเรียนวันนี้จะเข้าใจสักกี่คำดีคะถึงจะพอสำหรับวันนี้ค่ะค่ะวันนี้แค่3คำดีไหมคะค่ะเพราะว่า3คำละเอียดมากแค่3คำ หนึ่งคำว่าธรรมะไม่มีใครสงสัยเลยใช่ไหมคะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดต้องมีลักษณะให้รู้ว่ามีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งไม่รู้อะไรเนี่ยมีไหมคะมีนะคะอย่างแข็งเนี่ยไม่รู้อะไรเราเรียกว่าโต๊ะเลยค่ะอะไรก็ได้นะคะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นมีแน่ๆเพราะฉะนั้นที่ตัวเนี่ยมีแข็งไหมเห็นไหมคะลองจับดูก็รู้ว่ามีเป็นธรรมะนะคะรู้อะไรหรือเปล่าแข็งที่ตัวเนี่ยรู้อะไรหรือเปล่าไม่รู้ไม่ว่าแข็งจะอยู่ที่ไหนแข็งรู้ไม่ได้นี่คือเริ่มเป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะมั่นคงไม่สงสัยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแข็งจะอยู่ที่ไหนทั้งหมดแข็งเป็นแข็งแข็งจะเป็นอื่นไม่ได้เลยเป็นเราก็ไม่ได้และก็ไม่รู้อะไรด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะแต่ว่าถ้ามีแต่เฉพาะธรรมะที่เป็นสภาพไม่รู้อะไรไม่มีการเดือดร้อนเลยใช่ไหมคะไฟไหม้ป่าน้ำท่วมภูเขาไฟระเบิดไม่มีใครเดือดร้อนเลยเพราะไม่มีสภาพรู้ขณะนี้โลกจะเป็นยังไงสภาพที่ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้หมดเลยแต่ว่าธรรมะมากมายหลากหลายเพราะฉะนั้นสภาพที่ไม่รู้เนี่ยมีแต่ก็ไม่มีการที่จะปรากฏถ้าไม่มีธาตุอีกชนิดหนึ่งหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเกิดขึ้นและต้องรู้ทันทีที่เกิดนะคะไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะไม่แข็งไม่อ่อนไม่เย็นไม่ร้อนไม่เปรี้ยวไม่เค็มแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วรู้เห็นรู้ไหมว่าขณะนี้มีอะไรมีเห็นโดยไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไหมหากต้องมั่นคงจริงๆธรรมะเปลี่ยนแปลงไม่ได้คิดเองไม่ได้อยู่ในห้องมืดเห็นไหมทำไมรู้ว่ามืดล่ะคะก็เห็นว่ามืดแต่ต้องมีเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปิดไฟทันทีเดี๋ยวนี้มีเห็นและสิ่งที่ปรากฏเห็นไม่ใช่สิ่งที่กำลังสว่างแต่เป็นมืดแต่เห็นเป็นเห็นเพราะฉะนั้นเห็นมืดก็ได้แล้วค่อยๆสลัวค่อยๆสว่างอยู่ทุกคนทุกแห่งนี่แหละแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยเพราะทันทีที่ได้ยินเกิดอย่างอื่นต้องไม่มีนี่คือการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะด้วยปัญญาแต่ขณะนี้ยังปรากฏว่าทั้งเห็นด้วยได้ยินด้วยคิดด้วยจำด้วยชอบด้วยไม่ชอบด้วยทุกอย่างหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งต่อไปนี้ปนกันไม่ได้เลยสภาพไม่รู้ต้องไม่รู้ตลอดจะรู้ขึ้นมาไม่ได้และสภาพรู้ก็ไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยนะคะเกิดขึ้นและต้องรู้ไม่ผอมไม่อ้วนไม่สูงไม่ต่ำไม่ดำไม่ขาวไม่เผ็ดนะคะธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ทางหูมีธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะได้ยินหูไม่ได้ยินเสียงก็ไม่ได้ยินแต่ได้ยินมีได้ยินเสียงอะไรเป็นธรรมะค่ะเสียงเป็นธรรมะอะไรอีกได้ยินเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะสองอย่างต่างกันอย่างหนึ่งไม่รู้อะไรเลยคือเสียงแต่ได้ยินได้ยินคือรู้เสียงที่เราใช้คำว่าได้ยินเนี่ยคือรู้ว่าเสียงนั้นมีลักษณะยังไงเสียงต่ำเสียงสูงนะคะทั้งหมดนี่ค่ะหลากหลายมากแม้แต่เดี๋ยวนี้เพราะได้ยินรู้แจ้งเสียงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะเป็นเราหรือเปล่าได้ยินเป็นเราหรือเปล่าคะไม่ใช่มั่นคงละรู้จักธรรมะละนะคะว่าไม่มีเราแต่ว่ามีจริงๆเราบอกว่านกได้ยินแมวได้ยินสุนัขได้ยินงูได้ยินแต่ว่าความจริงเอารูปร่างออกได้ยินเหมือนกันหมดเป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วต้องรู้เฉพาะเสียงรู้อย่างอื่นไม่ได้แค่เพียงเกิดขึ้นรู้เสียงระดับอนิจจังทุกขังอนัตตาฟังแล้วเข้าใจแล้วยังไม่พอค่ะไตรตรองสวดมนต์หรือเปล่าคะกำลังสาธยายสิ่งที่ได้ยินได้ฟังสัพเพธัมมาอนัตตา กุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาเราเข้าใจว่าเป็นสวดแต่ความจริงเป็นการพูดถึงไตรตรองหรือคิดถึงนะคะคำที่เราได้ฟังแล้วด้วยความเข้าใจขึ้นเพราะว่าถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เข้าใจเลยจะมีอะไรมาคิดแต่คนที่ไม่รู้นะคะพูดคำที่ไม่รู้จักใช่ไหมสวดมนต์กุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาลองถามเขาสิที่เขาพูดนั่นน่ะคืออะไรตอบได้ไหมพูดคำที่ไม่รู้จักแล้วจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะ
5: บางครั้งค่ะพระยังแปลไม่ได้แล้วโยมจะรู้เรื่องไหมล่ะค่ะ
0: โดยเหตุนี้นะคะต้องเป็นผู้ตรงไม่ว่าใครทั้งสิ้นค่ะสาวกคือผู้ฟังเพราะฉะนั้นผู้ฟังพระธรรมนะคะก็มีทั้งเพศบรรพชิตและคฤหัสถ์พุทธบริษัทไม่ใช่มีแต่พระภิกษุแต่มีคฤหัสถ์ด้วยเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ที่ฟังพระธรรมนะคะแล้วก็เป็นพระอริยบุคคลรู้แจ้งสภาพธรรมะในครั้งพุทธกาลมีมากและภิกษุที่ไม่รู้แจ้งในสัจธรรมก็มีเพราะฉะนั้นไม่ได้ว่าต้องเป็นพระถึงจะรู้หรือจะเข้าใจธรรมะนะคะใครก็ตามไม่ศึกษาพระธรรมไม่รู้รู้ได้ยังไงคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าลืมคำนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นก่อนฟังธรรมะเนี่ยเราระลึกถึงพระคุณมิฉะนั้นเราจะไม่ได้ยินสักคำธรรมะก็ไม่ได้ยินกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะก็ไม่ได้ยินรูปธรรมนามธรรมก็ไม่ได้ยินแต่ได้ยินเพราะพระองค์ได้ทรงตรัสรู้เคยรู้มาก่อนไหมคะไม่รู้ทั้งที่มีอยู่ตลอดเวลานี่คือความน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนเท่านั้นเพราะว่าถามดูนะคะคนที่ไม่สนใจฟังธรรมะเนี่ยจะมีมากนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นชาวพุทธแต่ไม่รู้ไม่ศึกษาไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ผู้ที่มีพระศาสดาเป็นที่พึ่งไม่ใช่เป็นผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจนกว่าจะได้เข้าใจธรรมะ
5: บางครั้งนะคะอาจารย์ก็เหมือนกับรู้มาแบบไม่จริงอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้กันหมดนะคะซึ่งสำคัญมากตัวเนี้ยเหมือนกับเราได้ปลูกฝังมาในสิ่งที่ไม่ใช่อ่ะ
0: ค
5: ่
0: ะเพราะฉะนั้นถึงเวลาหรือยังคะที่เราจะตื่นจากหลับเวลาฝันเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราฝันเหมือนจริงระหว่างที่ยังฝันอยู่นะเหมือนจริงตลอดตื่นเมื่อไหร่จริงหรือว่านั่นฝันเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกนี้อย่างฝันเพราะไม่รู้ความจริงอยู่ไปก็เหมือนฝันทุกชาติจนกว่าจะตื่นขึ้นรู้ความจริงและตื่นเองก็ไม่ได้ปัญญาไม่พอค่ะเพราะว่ากิเลสมากมายมหาศาลด้วยความไม่รู้ซึ่งสะสมมานานแสนนานนะคะต้องมีที่พึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ใช่พระภิกษุที่เราเห็นนะคะแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมจะเป็นภิกษุหรือจะเป็นคฤหัสถ์ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงจึงจะได้สาระจากพระธรรมนะคะซึ่งความเข้าใจถูกเนี่ยค่ะไม่สูญหายเลยฟังวันนี้เข้าใจอย่างนี้ต่อไปเข้าใจขึ้นรู้ความจริงขึ้นชาติต่อไปแม้อยู่ไกลแสนไกลมีโอกาสได้ฟังพระธรรมนะคะและเขาก็ศึกษาแล้วก็เข้าใจถูกได้เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องผู้คนในประเทศนี้ประเทศนั้นเท่านั้นนะคะแต่ละหนึ่งนะคะเป็นหนึ่งซึ่งเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกแต่หนึ่งขณะนี้ที่เข้าใจก็สะสมสืบต่อสำหรับขณะต่อไปที่จะเกิดเข้าใจขึ้น
6: ผมมีข้อสงสัยอยู่ว่าถ้ารู้เนี่ยที่ได้เห็นที่ได้ยินเนี่ยมาจากไหน
0: ค่ะฟังกอไก่แล้วก็คอไข่แล้วก็จะไปรู้หนังสือที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงว่ามาจากไหนได้ไหมคะเพราะยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรู้ว่ามาจากไหนเกิดขึ้นอย่างไรก็ต้องค่อยเป็นตามลำดับนะคะถ้าไม่มีตาจะเห็นไหม
6: ไม่เห็น
0: เพราะฉะนั้นมีเราหรือเปล่าม
6: ันก็ไม่มีเรา
0: ค่ะเพราะเหตุว่ามีเหตุที่ทำให้ตาเกิดกรรมเป็นปัจจัยให้จักขุประสาทรูปเกิดด้วยเหตุนี้นะคะบางคนตาบอด บางคนที่เกิดมาก็ตาไม่บอดตามกรรมไม่มีใครไปทำเลยเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะโดยตลอดค่ะทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดโดยละเอียดแล้วเราเป็นใครเรายังไม่ถึงผู้ที่เป็นเหมือนอย่างท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะนะคะเพียงฟังเนี่ยค่ะสามารถรู้ความจริงเลยประจักษ์แจ้งการเกิดดับเลยยังไม่ถึงระดับนั้นแต่กำลังเป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆมั่นคงว่าไม่ใช่เราก่อนเพราะฉะนั้นใครจะชักชวนให้ไปทำอะไรเนี่ยก็คือตรงกันข้ามกับอนัตตาเป็นอัตตา
6: ไอ้อย่างนี้แสดงว่าที่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดมัน
0: ไม่มีเรานะคะเริ่มฟังว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นระดับไปอัน
6: นั้นเข้าใจครับแต่ว่าเหมือนกับว่ามันมาโดยธรรมชาติ
0: ทั้งหมดเป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยทั้งหมดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดทั้งนั้นไม่เว้นเลยค่ะแม้แต่ความโกรธถ้าได้ยินเสียงที่น่าพอใจไม่โกรธแต่ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจนะคะตกใจกลัวก็โกรธไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ถอยมาเย็นนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถอยมาอีกขณะต่อไปก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดแต่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิด
6: ขอบคุณมากครับ
0: ต้องมั่นคงในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาแล้วก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยที่อาศัยกันและกันที่จะทำให้เกิดก็เกิดไม่ได้ค่ะถึงแม้มีตานอนหลับก็ไม่เห็น
7: อาจารย์คะธรรมะคือความจริงซึ่งทำให้รู้สึกตนเองเนี่ยเหมือนกับต้องถอยหลังไปต้องค่อยๆเริ่มต้นกอไก่ขอไข่อย่างที่อาจารย์พูดถูกต้องไหมคะ
0: ค่ะแล้วถึงจะรู้ว่าคำใดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำใดไม่ใช่ถ้าไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีอยู่นั่นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่พูดถึงสิ่งที่มีพิสูจน์ได้เข้าใจได้ก็ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สิ่งที่มีแล้วเริ่มเข้าใจนั่นคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ทรงตรัสรู้ประจักษ์แจ้งแล้วจึงได้ทรงแสดงความจริงให้คนอื่นได้ค่อยๆเข้าใจขึ้น
7: แล้วการที่เราอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยล่ะคะอาจารย์คะมันจะช่วยทำให้เราเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นไหมคะ
0: คำว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกนะคะเข้าใจไหมเวลาอ่านกุศลธรรมา
7: อกุศลากับกุศลาเข้าใจแต่อันที่สามไม่เข้าใจ
0: แสดงว่านะคะปัญญาของเราไม่ใช่ปัญญาของคนในครั้งนั้นที่ท่านเข้าใจแล้ว
7: ค่ะ
0: เราต้องเริ่มตั้งแต่เหมือนจะพูดว่าอนุบาลก็ได้นะเหมือนไม่รู้อะไรเลยไม
7: ่
0: รู้อะไรเลยแล้วค่อยๆฟังและเป็นผู้ตรงและจริงจะเป็นผู้ที่เข้าใจตามความเป็นจริงได้ไม่คิดเองไม่ว่าฟังคำใครค่ะคำนั้นจริงไหมถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็คือเป็นความถูกต้องของคำนั้นของธรรมะนั้นไม่ใช่ของใคร
4: เมื่อกี้ผมได้ยินอาจารย์ตุจินกล่าวว่าบุพเพกตบุญญาตาหรือตบุญวิชาตังก่อนเลยจะเทียบเท่ากับวาสนาอะไรได้ไหมครับ
0: ค่ะถ้าเราฟังเพลินมีอีกคำเยอะเลยนะคะซึ่งจะต้องค่อยๆฟังให้ละเอียดขึ้นแม้แต่วาสนาคืออะไรเมื่อกี้นี้แดงก็ไม่ได้ใช้ภาษาบาลีนะคะแต่หมายความว่าทุกขณะในการเกิดดับสืบต่อสะสมมานานแสนนานเพราะฉะนั้นการฟังวันนี้เป็นปางก่อนของพรุ่งนี้และชาติต่อไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าได้มีเหตุที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจากไม่เคยเข้าใจเลยและเข้าใจและจะเพิ่มความเข้าใจยิ่งขึ้นเมื่อได้ฟังเพราะว่าได้สะสมไว้จะใช้คำว่าขณะก่อนหรือแต่ปางก่อนชาติก่อนชาติไหนก็ได้ชาตินี้ก็เป็นเพียงชาติหนึ่งยังมีอีกหลายชาติมากมายมหาศาลนะคะซึ่งไม่รู้ว่าชาติต่อไปจะเป็นอะไรแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าการที่จะเข้าใจพระศาสนาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะคะต้องเป็นผู้ตรงผิดคือผิดถูกคือถูกเพราะฉะนั้นต้องคิดต้องไตร่ตรองนะคะคนที่มีศีลเป็นพุทธศาสนิกชนหรือเปล่า
7: เป็นค่ะ
0: คนที่ถือศีล5เป็นชาวพุทธหรือเปล่าไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธใช่ไหมที่รักษาศีล5เพราะศีล5ตัวศีลน่ะเป็นชาวอะไรชาวไทยหรือชาวฝรั่งเศสหรือชาวอะไรเห็นไหมคะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากที่ต้องตรงว่าธรรมะไม่ใช่ใครธรรมะเป็นธรรมะนี่ค่ะจะทำให้เราไม่เข้าใจผิดทุกอย่างต้องสอดคล้องกันทั้งหมด
7: คิดว่าถือศีล5เนี่ยก็เพื่อปิดทางอบายภูมิอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถือศีล5ให้บริสุทธิ์แต่มาวันนี้ที่อาจารย์อธิบายว่าต้องเข้าใจธรรมะมันยากเกินไปไหมคะอาจารย์คะ
0: แต่จริงหรือเปล่า
7: เป็นความจริง
0: ก็ศีล5ใครก็ถือได้นะคะแล้วทำไมจะว่าเขาเป็นชาวพุทธหรือนี่คือเริ่มเข้าใจธรรมะค่ะหมายความว่าการที่เราจะศึกษาเข้าใจธรรมะเนี่ยเราต้องเข้าใจจริงๆค่ะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงมิฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะเป็นสาวกคือผู้ฟังและเข้าใจได้เพราะว่าไม่ตรงธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เป็นจีนเป็นไทยเป็นฝรั่งเป็นงูเป็นปลาเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินโกรธเป็นโกรธธรรมะไม่ใช่เป็นจีนเป็นไทยเป็นฝรั่งเป็นงูเป็นปลาเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินโกรธเป็นโกรธและศีลคืออะไรเห็นไหมคะเรามีแต่คำที่เราไม่รู้จักและได้ฟังผิวเผินทั้งหมดนั่นคือประมาทความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเพียงแค่ได้ยินแล้วคิดเองกันได้หมดรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นผิดเข้าใจผิดเลยการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆนะคะก็คือว่ารู้ตัวว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเข้าใจจริงๆจึงจะเป็นสาวกเข้าใจผินเผินแล้วก็เข้าใจผิดไม่สอดคล้องกันก็ไม่ใช่ผู้ที่ฟังธรรมเพราะเป็นผู้ที่ไม่ตรงอย่างธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ชาติไหนเลยเพราะฉะนั้นศีลก็ไม่ใช่ของใครแต่จริงๆแล้วศีลคืออะไรยังไม่ละเอียดพอแต่ถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทุกคำละเอียดยิ่งแม้แต่คำว่าศีลมีทั้งอกุศลศีลกุศลศีลอัพยากตศีลต้องสอดคล้องกันทั้งหมดเลยค่ะแต่นั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้าฟังต่อไปก็เข้าใจขึ้นนะคะแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงการเป็นผู้ที่ตรงเนี่ยไม่ใช่ไปเข้าใจเพราะเขาบอกนั่นไม่ตรงใช่ไหมคะแต่เข้าใจเพราะไตรตรองว่าจริงหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นนั่นคือตรงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเชื่อใครเขาจะพูดว่าอะไรก็ตามสำนักปฏิบัติวิปัสสนาอย่างเนี้ยแล้วเข้าใจว่ายังไงตรงหรือเปล่าวิปัสสนาคืออะไรสำนักคืออะไรเข้าใจอะไรพวกนี้ทั้งหมดไม่ใช่เป็นเรื่องตามนะคะแต่เป็นเรื่องที่จะรักษา

0: พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่หมายความว่ามีการที่จะค่อยๆศึกษาค่อยๆเข้าใจให้ถูกต้องไม่ใช่ผิวเผินและเข้าใจผิด
1: ค่ะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าอาจารย์บอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีจริงก็คือไม่ใช่ธรรมะอย่างอันที่สมมติขึ้นมาเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงก็แสดงว่าไม่ใช่ธรรมะใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะมีลักษณะให้รู้ว่ามีจริงๆแน่ๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมะคนไทยใช้คำว่าบรมยิ่งใหญ่ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมเนี่ยธรรมะคือสิ่งที่ใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเป็นความจริงนะคะธาตุรู้มีจริงไหมคะ
2: มี
0: ใครเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะไม่ได้เป็นธรรมะใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เป็นปรมัตถธรรมเริ่มเข้าใจคำว่าปรมัตถธรรมนะคะโกรธมีจริงไหมคะ
2: มีค่ะ
0: ใครเปลี่ยนแปลงได้ไหม
2: ไม่ได้
0: เป็นธรรมะและก็เป็นปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดที่มีจริงๆนะคะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช้คำว่าปรมัตถธรรมแล้วก็เป็นอภิธรรมะด้วยอภิแปลว่าละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งเห็นไหมคะที่เราฟังเนี่ยคือธรรมะนั่นแหละแต่แค่ธรรมะไม่พอยังคงเป็นโน่นเป็นนี่เป็นเราคิดไปนะคะแต่พอมารู้ว่าธรรมะทั้งหมดทุกอย่างเป็นปรมัตถธรรมใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลิกคิดที่จะเปลี่ยนเลิกคิดที่จะทำอะไรแล้วก็รู้ว่าอภิธรรมะลึกซึ้งไหมจริงหรือเปล่าเห็นเกิดและดับจริงไหมคะ
2: จริง
0: จริงขั้นฟังนะคะเปลี่ยนได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้ลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะว่าไม่ปรากฏจนกว่าปัญญาจะอบรมแล้วถึงวิปัสสนาเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้ตามความเป็นจริงแต่ที่เราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าปรมัตถธรรมเดี๋ยวนี้มีไหมคะมีนะคะเงียบเลยจะรู้ไหมว่าอันไหนใครกำลังคิดใครกำลังโกรธใครกำลังเห็นถ้าไม่มีเสียงไม่มีคำมีปรมัตถธรรมจริงแต่จะรู้ได้ยังไงถ้าไม่มีเสียงหรือไม่มีคำเพราะฉะนั้นทุกเสียงเป็นไปตามความหมายพอพูดไปเห็นคิดถึงอะไรคะไม่ได้คิดถึงได้ยินไม่ได้คิดถึงโกรธพอพูดถึงจำไม่ได้คิดถึงเสียงไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งต้องอาศัยคำปรมัตถธรรมมีไหมคะเดี๋ยวนี
2: ้
0: ประจำไม่ได้คิดถึงเสียงไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งต้องอาศัยคำปรมัตถธรรมมีไหมคะเดี๋ยวนี้ปรมัตถธรรมถ้าธรรมะมีก็คือปรมัตถธรรมมีปรมัตถธรรมเกิดดับสืบต่อเร็วมากไม่ปรากฏการเกิดดับแต่ว่าการเกิดดับอย่างเร็วทำให้มีรูปร่างสันฐานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมคะนั่นเป็นปัญญัติอัฏฐปัญญัติหมายความว่ารู้ได้โดยอาการนั้นๆที่ปรากฏถ้าปรากฏอาการอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับสืบต่อที่มีที่ปรากฏลึกซึ้งอย่างนี้นะคะปรากฏให้เห็นเพียงรูปร่างสันฐานต่างๆซึ่งถ้าไม่มีปรมัตถธรรมแต่ละหนึ่งจะไม่มีเลยถูกต้องไหมคะแต่เมื่อมีแต่ละหนึ่งแล้วก็เกิดดับเร็วมากสืบต่อกันสุดที่จะประมาณได้นี่เริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นรู้ไม่ได้เลยว่าขณะนี้แท้ที่จริงแล้วธรรมะมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนเกิดดับสืบต่อปรากฏรูปร่างสันฐานต่างๆนะคะทำให้สภาพจำรู้ได้โดยอาการที่ปรากฏและจำไว้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นดอกไม้หรือเป็นโต๊ะหรือว่าเป็นคนหรือว่าเป็นเก้าอี้นี่นะคะและก็ถ้าไม่มีเสียงไม่มีคำเลยก็รู้ไม่ได้อีกจึงมีสัทธบัญญัติหมายความว่ารู้ตามเสียงที่สมมุติกันแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติยังเด็กเกิดใหม่นะคะชาติไหนก็ตามพูดไม่ได้แต่ได้ยิน

0: เห็นใช่ไหมคะเห็นก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรจนกว่าจะค่อยๆจำได้และเสียงก็ค่อยๆชินหูเพราะฉะนั้นเด็กแต่ละชาติก็พูดภาษาของตนของตนตามที่เกิดมาแล้วก็ได้ยินจนกระทั่งคุ้นหูแต่ทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมคือสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณที่ใครก็รู้ไม่ได้นอกจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้เปิดเผยสิ่งที่ถูกปกปิดไว้นะคะไม่ปรากฏเลยว่าแท้ที่จริงขณะนี้นะคะเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเป็นนามธรรมและรูปธรรมรูปธรรมก็คือมีจริงแต่ไม่รู้อะไรนามธรรมเป็นธาตุรู้เพราะถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรๆก็ไม่ปรากฏใช้คำว่าธาตุรู้เพราะว่าธาตุรู้มีสองอย่างธาตุรู้ที่เกิดขึ้นคือจิตหนึ่งและเจตสิกหนึ่งจิตคือสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเช่นเห็นรู้แจ้งขณะนี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องบรรยายพูดเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนกับที่เห็นจริงๆขณะที่ได้ยินเฉพาะได้ยินเนี่ยเป็นจิตรู้แจ้งเสียงแต่ชอบหรือไม่ชอบที่เกิดร่วมด้วยเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นธาตุรู้นามธาตุเนี่ยนะคะมีสองอย่างคือจิตหนึ่งและเจตสิกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเห็นไหมคะเห็นนั่นคือจิตชอบไหมคะชอบหรือไม่ชอบเป็นเจตสิกจากที่เห็นชอบอะไรสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่ตัวเห็นนี่นะคะสภาพที่รู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นจิตเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมมีสามจิตเจตสิกรูปที่เกิดดับสภาพธรรมะที่มีจริงเกิดจริงๆปรากฏจริงๆแล้วก็ดับแต่ไม่มีการปรากฏให้รู้ได้กับความไม่รู้ต้องเป็นการฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆละค่อยๆกลายค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงนะคะกว่าจะประจักษ์แจ้งอย่างนี้ได้ต้องอาศัยการฟังมากเท่าไหร่จากการที่สะสมความไม่รู้มาแล้วเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยเราเผยไม่ได้เลยค่ะทุกคำต้องละเอียดแม้แต่ปรมัตถธรรมนะคะและสมมุติบัญญัติเรารู้ได้เวลานี้ไม่ต้องพูดเลยใช่ไหมคะรู้ได้ใช่ไหมคะแต่พอใช้คำว่าดอกไม้ทุกคนรู้ว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นบัญญัติสิ่งที่มีให้รู้ได้โดยอาการนั้นๆโดยใช้เสียงก็เป็นสัทธบัญญัติแต่ถ้าไม่มีเสียงก็เป็นอัตถบัญญัติรู้โดยอาการที่ปรากฏแต่ธรรมะใช่ไหมคะนามธรรมรูปธรรมแล้วก็จิตเจตสิกรูปมีอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเพราะไม่มีเดี๋ยวนี้คือนิพพานสิ่งที่มียังไม่รู้แล้วจะพูดถึงสิ่งซึ่งไม่มีเดี๋ยวนี้ให้รู้ได้จะรู้ได้ไหมยังไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็พูดให้เข้าใจสิ่งที่มีตามลำดับเพื่อละความไม่รู้ตราบใดที่ไม่ละไม่มีทางถึงเพราะเป็นความไม่รู้ทั้งหมดจึงติดข้องเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ตรงจริงๆนะคะอย่างศีล5เนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนหรือไม่อย่างทุกคนที่ถือศีล5ก็เป็นชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนศีล5เป็นธรรมะหรือเป็นเราเห็นไหมคะต้องกลับมาหาธรรมะไม่ใช่เราจิตมีหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งนะคะเจตสิกมี52โกรธเป็นหนึ่งนะคะริษยาเป็นหนึ่งขยันเป็นหนึ่งพอใจเป็นหนึ่งพวกนี้เป็นแต่ละหนึ่งชีวิตประจำวันคือจิตและเจตสิกและรูปไม่เคยรู้มาก่อนเลยเป็นเราไปหมดเลยเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากจนกว่าจะค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจไม่ใช่มีเราไปละหรือไปทำมันผิดนะคะแต่ธรรมะเดี๋ยวนี้แหละความเข้าใจเดี๋ยวนี้แหละกำลังทำหน้าที่ที่จะให้ขณะต่อไปเนี่ยค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะขณะนี้นะคะจิตเห็นได้ยินเจตสิกก็เกิดร่วมด้วยแล้วก็ฟังธรรมะก็ค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อให้เข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่เราแต่ละคำไม่เผินนะคะศีลคืออะไรยังกล่าวเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยเพียงแค่ได้ยินชื่อไว้ได้ยินชื่อไว้แล้วภายหลังนะคะฟังต่อไปก็ละเอียดและต้องตรง
1: สภาวะธรรมะที่เกิดขึ้นมีทั้งกุศลศีลก็มีอกุศลศีลก็มีแต่ตราบใดที่ยังรักษาศีล5ไม่ได้เด็ดขาดก็สามารถไปเกิดในอบายภูมิได้ผู้ที่รักษาศีล5ที่เรียกว่ามั่นคงที่สุดเลยนะครับไม่มีการล่วงเลยคือพระโสดาบัน
0: ค่ะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงปรมัตถธรรม3นะคะจิต1เจตสิก1รูป1จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและเจตสิก52ประเภทเกิดกับจิตแต่ไม่ใช่พร้อมกันนะคะแล้วแต่เป็นประเภทไหนทำให้จิตเนี่ยหลากหลายเป็น89ประเภทแต่เฉพาะจิตเองเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งรูป28รูปแต่ว่าทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่ารูปที่ปรากฏในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะรู้กันแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นหนึ่งมีจริงไม่ใช่สภาพรู้เป็นรูปธรรมเสียงอีกหนึ่งตาแล้วก็หูแล้วก็จมูกคือกลิ่นแล้วก็ลิ้นนะคะกระทบรสทำให้จิตเกิดขึ้นลิ้มรสวันนี้บ่อยไหมคะเดี๋ยวนี้เห็นตลอดเวลาเหมือนอย่างนั้นแต่ความจริงเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อกันตาหูจมูกลิ้นค่ะมีผู้ที่รู้แล้วว่าต่อไปคืออะไรนะคะแต่ตาคือมีสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปหนึ่งให้เห็นได้แล้วก็มีเสียงแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็มีรสทางกายรู้ได้สามอย่างบางครั้งรู้ว่าเย็นบางครั้งร้อนบางครั้งอ่อนบางครั้งแข็งบางครั้งตึงบางครั้งก็ไหวเป็นปกติแต่ไม่เคยรู้ในขณะนั้นว่าไม่ใช่เราและเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นรูปธรรมที่ปรากฏอยู่ตลอดตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าที่ไหนชาติไหนโลกไหนก็ไม่พ้นจากสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้แล้วก็เสียงกลิ่นรสนะคะและเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่รู้ได้ทางกายเนี่ยรวมเรียกว่าโผฏฐัพพะแต่ไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อนะคะแต่จำไว้ก็ได้ค่อยๆเข้าใจไปทีละชื่อแล้วก็มีตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดกี่รูปแล้วคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือความเข้าใจซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งที่ปรากฏทางตาหนึ่งตารูปที่รู้ได้ทางตาหนึ่งทางหูหนึ่งทางจมูกหนึ่งทางลิ้นหนึ่งสี่แล้วใช่ไหมคะทางกายเท่าไหร่สามรูปบางครั้งเย็นหรือร้อนบางครั้งอ่อนหรือแข็งบางครั้งตึงหรือไหวเพราะฉะนั้นรูปที่ปรากฏตลอดเวลานะคะในชีวิตเราเนี่ยบางครั้งก็เย็นบางครั้งก็ร้อนบางครั้งก็เห็นบางครั้งก็ได้ยินเสียง7รูปเราเรียนทีละคำใช่ไหมคะให้รู้จริงๆว่าถ้ามีเห็นก็ต้องมีตาถ้ามีได้ยินเสียงก็ต้องมีหูเพราะฉะนั้น7รูปที่ปรากฏแล้วก็ยังมีตาด้วย1หู1จมูก1ลิ้น1กายประสาทะหนึ่งอีก5ถ้าไม่มีกายประสาทะรูปพิเศษที่สามารถกระทบเย็นหรือร้อนนะคะจะรู้ไม่ได้เลยส่วนใดก็ตามเช่นผมตัดผมเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้อะไรเลยทั้งหมดนั่นนะคะก็แสดงเห็นว่าธรรมดา12รูปเป็นรูปหยาบเพราะเหตุว่าปรากฏในชีวิตประจำวันให้รู้ว่ามีแต่ว่าไม่มีใครไปเห็นตาหูจมูกลิ้นกายเห็นได้เฉพาะสิ่งที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายเห็นตาไหมคะตาน่ะไม่เห็นหรอกธาตุรู้ต่างหากที่เห็นไหมคะแต่ละคำเนี่ยฟังแล้วลืมไม่ได้นี่เป็นการทบทวนให้รู้ว่าลืมบ้างหรือเปล่าหรือว่าความเข้าใจเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยได้ยินแล้วก็จำเป็นคำนะคะแต่ว่าความจริงที่ประเสริฐไม่ใช่จำแต่เข้าใจธรรมะที่ประเสริฐยิ่งเหนือธรรมะทั้งหลายนะคะในบรรดาธรรมะที่เกิดดับคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกคือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญามีได้แต่ไม่ใช่เราไม่คิดอะไรเลยเราไม่ไตร่ตรองอะไรเลยฟังไปแล้วเราก็ตามไปอย่างนั้นไม่ใช่นะคะต้องเป็นการไตร่ตรองแล้วถึงจะไม่ว่าถามอะไรความเข้าใจที่มั่นคงถูกตอบถูกได้แต่ถ้ายังติดนะครับก็แปลว่าเท่าที่ฟังมาแล้วเนี่ยยังจะต้องไตร่ตรองแล้วก็พิจารณาแล้วก็ดูว่าจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นจากคำถามที่ว่าเห็นตาไหมเห็นหรือไม่เห็นค่ะไม่เห็นนะคะค่ะคนที่เห็นก็มีคนที่ไม่เห็นก็มีนะเห็นตาคนอื่นใช่ไหมคะถ้าส่องกระจกเห็นตาใครเห็นไหมคะความจริงเนี่ยธรรมะลึกซึ้งกว่านั้นมาก เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เมื่อกี้นี้เราบอกแล้วใช่ไหมว่าสิ่งนั้นไม่รู้อะไรแต่ว่าสามารถที่จะถูกรู้คือถูกเห็นได้เดี๋ยวนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเยอะแยะเพราะมีธาตุเห็นเกิดขึ้นเห็นแต่ตัวตาคือจักขุปสาทรูปนะคะไม่ใช่ตาทั้งหมดสีขาวสีดำสองข้างแต่หมายความถึงธาตุชนิดหนึ่งจักขุธาตุหมายความถึงธาตุที่ใครก็มองไม่เห็นเพราะถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็เห็นแต่เพียงสีสันวรรณะของสิ่งนั้นนะคะแต่ตัวธาตุซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นตรงนั้นไม่ใช่เห็นตรงอื่นเลยเห็นไหมคะธรรมะเป็นเรื่องที่กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยไม่ใช่เผินว่าเราไปจำมาแล้วกี่คำอยู่หน้านั้นเล่มนี้นะคะแต่อยู่ที่ความเข้าใจจริงๆว่าที่กายมีกายทุกคนใช่ไหมคะกระทบแข็งเพราะมีกายปัสสาทะรูปที่ไม่ใช่แข็งแต่ว่าถ้าไม่มีกายปัสสาทะที่จะกระทบแข็งจิตที่เกิดขึ้นรู้ก็เกิดไม่ได้เห็นไหมคะว่าแม้แต่การที่จะรู้แข็งนิดเดียวก็จะต้องมีสภาพซึ่งมีธาตุที่สามารถกระทบกับแข็งซึ่งเป็นรูปพิเศษเพราะฉะนั้นรูปพิเศษมีจักขุปสาทรูปหนึ่งกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาอยู่กลางตาแต่มองไม่เห็นไม่มีใครสามารถจะเห็นจักขุปสาทรูปเลยโสตปสาทรูปไม่ใช่ใบหูหรือช่องหูทั้งหมดที่เรามองเห็นได้ไม่ใช่ตัวประสาทะรูปที่กระทบแต่เป็นสีสันวรรณะซึ่งมีอยู่ในทุกรูปธาตุดินน้ำไฟลมอยู่ที่ไหนต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นสีสันวรรณะต่างๆแต่ตัวจักขุประสาทรูปเห็นไม่ได้เลยโสตประสาทรูปก็เห็นไม่ได้แต่มีแน่ๆจมูกก็เป็นรูปพิเศษใช่ไหมคะสามารถกระทบกับกลิ่นลิ้นก็เป็นรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับรสไม่ใช่ลิ้นทั้งหมดเลยนะคะแต่เป็นตัวลิ้นค่ะที่เป็นชิวหาประสาทรูปภาษาบาลีนิดหน่อยนะคะชิวหาแปลว่าลิ้นเราก็พูดบ่อยๆใช่ไหมคะลิ้นก็มีคำว่าชิวหาคือลิ้นแต่เป็นประสาทะนะคะรูปพิเศษที่สามารถกระทบซึ่งมองไม่เห็นไม่ใช่ลิ้นทั้งหมดเลยตรงไหนที่กระทบรสตรงนั้นแหละเป็นชิวหาประสาทรูปตรงไหนที่กระทบกลิ่นภาษาบาลีอีกหน่อยหนึ่งก็คือคานะประสาทรูปนะคะไม่ต้องจำก็ได้นะคะเพียงแต่ว่ารูปตารูปหูรูปจมูกรูปลิ้นรูปกายแต่ใช้คำว่าประสาทะประสาทะแปลว่าใสสามารถกระทบอุปมาเหมือนกระจกนะคะอะไรผ่านก็กระทบเห็นได้ถ้าเป็นไม้ธรรมดาเนี่ยไปยืนสักเท่าไหร่ก็ไม่เห็นใช่ไหมคะว่ารูปร่างสันฐานในนั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นประสาทะก็เป็นรูปพิเศษที่ใช้คำว่าประสาทะคือพิเศษที่สามารถกระทบกับรูปเฉพาะทางจากขู่ประสาทะกระทบได้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาโสตประสาทรูปสามารถกระทบได้เฉพาะเสียงค่ะถ้าไม่มีโสตประสาทะเสียงไม่ปรากฏเลยหูหนวกที่เราใช้คำว่าหูหนวกเพราะว่าไม่มีประสาทะที่กระทบเสียงที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นได้ยินตรงนั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะแต่ละคำนะคะก็ค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจโดยไม่เผินแม้แต่ชื่อของรูปต่างๆเนี่ยก็ต้องชัดเจนว่าแต่ละชื่อเป็นแต่ละธรรมะเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ต้องเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเห็นแข็งไหมคะถ้าเข้าใจธรรมะแต่ละคำมั่นคงนะคะเห็นแข็งไม่ได้เลยเห็นสิ่งถ้าเราบอกว่าน้ำแข็งใช่ไหมคะก้อนอิฐแต่ลักษณะที่แข็งไม่ได้ปรากฏเพียงสีสันวรรณะที่มีอยู่ตรงนั้นที่สามารถกระทบตาทำให้รู้ว่าจำได้ว่าถ้ากระทบแล้วแข็งเพราะฉะนั้นแต่ละทางนะคะเป็นแต่ละโลกไม่ใช่เราเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าโลกนี่กว้างใหญ่ไพศาลมากมีตั้งหลายโลกโลกพระจันทร์โลกพระอาทิตย์ดาวอังคารพฤหัสอะไรต่างๆนะคะแต่ถ้าไม่มีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างเกิดขึ้นอะไรอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อมีรูปธาตุเกิดขึ้น รูปธาตุไม่ใช่นามธาตุแต่นามธาตุคือจิตและเจตสิกเนี่ยสามารถที่จะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วยังคิดนึกแล้วยังจำและยังคิดต่อไปจนปรากฏเป็นโลกที่น่าอัศจรรย์สำหรับชาวโลกจากการที่ไม่เคยมีไฟฟ้าก็มีไฟฟ้าไม่มีรถก็เริ่มมีรถจักรยานมีรถยนต์มีรถไฟมีต่างๆได้เพราะแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยค่ะสะสมไปที่จะคิดละเอียดขึ้นจนกระทั่งเป็นความที่หลายคนบอกว่าเป็นความน่าอัศจรรย์ของวิทยาการสมัยใหม่เช่นคอมพิวเตอร์เป็นต้นใช่ไหมคะแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ไม่รู้ความจริงเพราะนักปราชญ์ใดๆนักวิทยาศาสตร์ใดๆใครที่แสนเก่งโลกไหนก็ตามไม่สามารถจะเปรียบกับพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงตรัสรู้สิ่งที่ถูกปกปิดไว้มานานมากว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะมีจิตธาตุรู้ที่กำลังรู้ทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่มีธาตุรู้ก็ไม่เป็นคนเป็นสัตว์และจิตก็ต้องมีเจตสิกอาศัยกันเกิดขึ้นปรุงแต่งหลากหลายมากเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ไปจนกระทั่งตายจากโลกนี้ไปก็ยังไม่หมดนะคะมีเหตุที่จะต้องให้เกิดเหมือนเมื่อกี้เนี่ยค่ะดับแล้วแต่ก็มีเหตุให้เกิดขณะต่อไปสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยที่ใช้คำว่าสังสารวัฏนะคะก็คือการเกิดดับสืบต่อไม่หยุดตอนหลับมีจิตไหมคะแม้หลับก็มีธาตุรู้แต่ไม่ใช่รู้ทางตาคือเห็นไม่ใช่รู้ทางหูไม่ใช่รู้ทางจมูกไม่ใช่รู้ทางลิ้นไม่ใช่รู้ทางกายไม่ใช่รู้ทางใจคือไม่คิดนึกด้วยตอนเกิดฉันใดตอนหลับก็ฉันนั้นหนึ่งขณะจิตแรกที่เกิดขณะเดียวสั้นแค่ไหนถ้าจะเปรียบกับขณะนี้ว่าประมาณไม่ได้เลยว่าจิตเกิดดับเร็วมากมายแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเพียงหนึ่งขณะแรกที่เกิดโลกไม่ปรากฏเพราะว่าโลกจะปรากฏต่อเมื่อมีทางเช่นมีตาเป็นปัจจัยให้รู้สิ่งที่กระทบตาแล้วเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็คิดถึงสิ่งนั้นเนี่ยค่ะโลกก็มีแค่หกแต่ว่าวุ่นวายมากมายมหาศาลเพราะไม่รู้ปะปนกันหมดเลยจนกระทั่งเป็นเราเป็นเขานะคะเป็นอะไรต่างๆแต่ถ้ารู้ตามความจริงก็คือว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะต้องเข้าใจให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยมิฉะนั้นจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ไม่เห็นตาเห็นอะไรคะเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้มั่นคงไม่ว่าในความมืดหรือความสว่างยังไงก็ตามแต่โลกไหนที่ไหนในน้ำบนบกยังไงเห็นก็ต้องเห็นสิ่งที่กระทบตาและปรากฏให้เห็นได
2: ้ทุกวันมีแต่โลภะความรักความติดข้องอย่างมากมายแล้วก็ยังมีความตื่นเต้นยินดีที่จะมีวันพิเศษที่เป็นวันแห่งความรักอีกด้วยแต่ไม่เคยคิดถึงวันแห่งความดีเลยเพราะไม่ได้ศึกษาพระธรรมที่จะทำให้เห็นประโยชน์ของความดีจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชาที่มสพ14 กุมภาพันธ์ 2557

0: วันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันแห่งความรักอยากทราบว่าในทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึงความรักว่าเป็นธรรมะไว้อย่างไรบ้าง
1: รักทุกวันไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมวันนี้เป็นวันแห่งความรักก็ต้องเป็นทุกวันมีวันไหนบ้างที่ไม่รักที่ไม่มีโลภะที่ไม่มีความติดข้องเพราะฉะนั้นตื่นเต้นอะไรคะกับการที่จะคิดว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรักเพราะว่าทุกวันตั้งแต่ลืมตาก็มีความติดข้องทั้งนั้นไม่เว้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกวันเป็นวันของโลภะหรือความติดข้องเพราะฉะนั้นถ้ารู้อะไรไม่จริงนี่นะคะก็จะตอบอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใครเข้าใจได้ถูกต้องด้วยถ้าจะบอกว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรักเมื่อวานนี้ไม่มีโลภะเลยเลยค่ะตั้งแต่เกิดมานี้ไม่มีหรืออย่างไรเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าคำจริงเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำอื่นนะคะไม่สามารถที่จะให้ความเข้าใจที่ถูกต้องได้ไม่รู้ความจริงของแม้แต่คำแต่ละคำที่กล่าวถึงเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะทำให้ไม่อยู่ในความมืดของความไม่รู้นะคะแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆทุกขณะแม้เดี๋ยวนี้ค่ะตอบได้ไหมคะว่ามีโลภะหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เมื่อวานนี้พรุ่งนี้ก็เหมือนกันทุกวัน
0: อยากทราบว่าในทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึงความรักว่าเป็นธรรมะว่าอย่างไรบ้าง
1: ค่ะก็มีทุกวันนี่แหละค่ะ

0: ไม่มีก็ไม่ได้จะอยากหรือไม่อยากก็ต้องมีเพราะฉะนั้นความจริงก็คือว่าให้เข้าใจความจริงว่าเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแสดงความเห็นที่ถูกต้องนะคะว่าไม่มีอะไรสักอย่างที่เที่ยงหรือว่ายั่งยืนแต่ว่าความคิดเพราะไม่รู้ความจริงเนี่ยค่ะก็คิดกันไปต่างๆนานาเป็นวันนั้นเป็นวันนี้ดูเหมือนว่าเป็นวันพิเศษแต่ความจริงมีอยู่แล้วทุกวันแล้วยังอยากจะมีต่อไปหรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วจะมีวันแห่งความดีไหมคะไม่เคยคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะมีวันแห่งความรักคอยเดือนนี้ปีนี้นะคะวันที่เท่าไหร่จะเป็นวันนั้นแล้ววันแห่งความดีไม่เคยคิดและพระพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรบางคนอาจจะคิดว่าชาวพุทธไม่รู้จักวันแห่งความรักนะคะแต่ความจริงเขารู้จักค่ะเพราะเหตุว่าวันแห่งความรักมีทุกวันซึ่งคนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นชาวพุทธเนี่ยเป็นชาวที่ได้ศึกษาธรรมะแล้วก็เข้าใจความจริงแล้วก็รู้จักความจริงด้วยอย่าคิดว่าชาวพุทธไม่รู้จักธรรมะอย่าคิดว่าชาวพุทธไม่รู้จักวันแห่งความรักชาวพุทธรู้จักธรรมะบ้างตามสมควรถ้าศึกษามากก็เข้าใจมากขึ้นรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลแม้ในขณะนี้เพราะฉะนั้นผู้ใดที่ศึกษามีความเข้าใจมากก็สามารถที่จะเข้าใจได้มากกว่าคนอื่น
1: สนทนาธรรมที่บ้านคุณสมบูรณ์พนงไทยธรรมจังหวัดชลบุรีวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2560
2: บุคคลเกิดมาก็ได้ยินเสียงแต่บุคคลที่จะได้ยินเสียงพระธรรมที่จะนำไปสู่หนทางการดับกิเลสก็มีน้อยทีนี้จะสอบถามอาจารย์ว่าทำไมถึงต้องฟังพระธรรมเพราะว่าน้อยคนนักที่จะได้ฟังพระธรรมค่ะ
0: คนที่ไม่อยากจะรู้อยากจะเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงก็ไม่ฟังเรื่องอื่นนะคะแต่ว่าคนที่เห็นประโยชน์ของการที่เกิดมาแล้วเนี่ยแล้วก็ได้อะไรจากการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยหมดสิ้นไปทุกขณะนะคะนอกจากจะได้มีความค่อยๆเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีที่กำลังมีเดี๋ยวนี้พูดถึงสิ่งที่กำลังมีค่ะน่าสนใจไหมบางคนก็ธรรมดาตื่นขึ้นมาก็เห็นก็คิดเป็นปกติอย่างอื่นน่าสนใจกว่าเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นก็ไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะได้เข้าใจสิ่งที่มีแต่คนที่มีปัญญาหรือว่ามีการที่จะพิจารณาในเหตุผลนะคะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยทุกขณะหมดสิ้นไปจริงๆกลับคืนมาไม่ได้เลยสักขณะเดียวเพราะฉะนั้นขณะที่มีค่าก็คือขณะที่กำลังเริ่มเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีแค่นี้ค่ะเป็นประโยชน์หรือเปล่าไม่ใช่สำหรับทุกคนถ้าบอกว่ามีชีวิตเพื่อที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีหลายคนก็ไม่เห็นประโยชน์เลยแต่ว่าถ้าคนที่เห็นประโยชน์ว่าเพราะไม่รู้แล้วก็อยู่มาแล้วก็ต้องจากไปด้วยความไม่รู้กับรู้สิ่งที่มีอะไรจะมีประโยชน์กว่าเพราะฉะนั้นผู้ที่ไตร่ตรองเห็นประโยชน์ก็รู้ว่าสิ่งที่ควรรู้ควรเข้าใจที่มีค่ามากนะคะของการเกิดมาแล้วก็คือว่าได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้นี่คือทำไมต้องฟังธรรมะเพราะถ้าไม่ฟังจะรู้ไหม
2: ถ้าไม่ฟังก็ไม่รู้แต่ว่าไม่มีเหตุที่จะได้ฟังสิ่งที่มีจริง
0: ค่ะทุกขณะต้องมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นจะได้ฟังหรือไม่ได้ฟังไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้แต่เดี๋ยวนี้กำลังได้ฟังเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆเดี๋ยวนี้นะคะก็คือว่าได้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งยากแสนยากที่จะรู้ความจริงไม่ฟังไม่รู้แน่ค่ะ
2: ประโยชน์ของสิ่งที่มีจริงขณะนี
0: ้ค่ะสิ่งนี้ต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีซ้ำแล้วซ้ำอีกฟังอย่างนี้นะคะจนกระทั่งมีความมั่นคงว่าเพียงแค่มีเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีถึงใจหรือยังค่ะถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นที่มีเดี๋ยวนี้เมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดบังคับไม่ให้เกิดได้ไหมคะดับแล้วหมดแล้วทุกขณะแต่ก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆบังคับให้ไม่เกิดเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้นี่ก็

0: คือเริ่มเข้าใจนะคะว่าไม่ใช่มีขณะนี้เพียงขณะเดียวนะคะนานแสนนานก็เป็นอย่างนี้และก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่มีวันจบถ้าไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการเกิดขึ้นของสิ่งที่กำลังมีปัจจัยแล้วก็เกิดและเกิดแล้วก็หมดข้อสำคัญรู้สึกว่าจะพอใจสิ่งที่มีเมื่อเกิดขึ้นนะคะแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่มีและเกิดขึ้นเนี่ยค่ะหมดแล้วถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะไม่มีค่าอะไรเลยเพียงแค่ไม่มีแล้วก็เกิดขึ้นมีแล้วก็หมดไปแล้วก็หายไปเลยค่ะไม่กลับมาอีกเลยเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะจะละเลยไหมหรือว่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปและเลือกไม่ได้เลยนะคะว่าที่ทุกวันนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวคิดเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังทั้งหมดนี่ค่ะไม่มีใครไปทำไม่มีใครบังคับแต่ว่ามีปัจจัยที่จะต้องเป็นอย่างนั้นก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นไม่มีใครบังคับให้ไม่เห็นก็เห็นเกิดแล้วก็ต้องเห็นได้ยินไม่มีใครไปทำให้ได้ยินเกิดขึ้นแต่ได้ยินก็เกิดแล้วก็ได้ยินแล้วก็หมดไปแต่ว่าความเข้าใจเล็กน้อยมากไม่พอที่จะละการที่เคยติดข้องแล้วก็สนใจที่จะรู้เรื่องอื่นแล้วก็จากไปโดยการที่สิ่งที่สนใจไม่ได้ติดตามไปเลยดอกไม้ที่กำลังเห็นเนี่ยจะติดตามไปได้ไหมคะไม่มีทางแต่ความชอบความพอใจในสิ่งที่มีติดตามไปแล้วดีไหมคะไม่มีดอกไม้หายละหมดละแต่ยังชอบพอใจในสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานไปพอใจในรูปร่างสันฐานอื่นมะม่วงไม่ใช่ดอกไม้ใช่ไหมคะก็พอใจในมะม่วงแล้วก็ดับไปแล้วก็พอใจในโต๊ะเก้าอี้อะไรก็ได้ที่ชอบลักษณะสวยงามมีแต่ความพอใจที่สะสมไปนะคะแต่สิ่งที่พอใจไม่ได้ตามไปเลยมีแต่ความพอใจซึ่งติดตามสืบต่อที่จะพอใจติดข้องอยู่เรื่อยไปโดยไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏเนี่ยหมดแล้วค่ะถ้าไม่มีการเกิดดับสืบต่อสิ่งนั้นจะหายไปเลยแต่เพราะเหตุว่าแม้ดับไปแล้วก็มีสิ่งอื่นซึ่งเกิดสืบต่อตลอดเวลาก็ปรากฏเหมือนกับว่ากำลังมีทุกอย่างในขณะนี้ลวงแค่ไหนไม่รู้แค่ไหนแต่คำทุกคำที่ได้ฟังนี่นะคะไม่ใช่ว่าให้เชื่อแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นความจริงและก็ผู้ที่ตรัสรู้ความจริงนะคะก็ได้ทรงแสดงความจริงนี้จากการที่ได้บำเพ็ญเพียรที่จะเข้าใจสิ่งที่มีซึ่งใครๆก็ไม่สนใจที่จะเข้าใจถึงสนใจยังไงก็ไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยความเป็นตัวตนแต่ต้องด้วยความที่เป็นคุณความดีนะคะที่ค่อยๆสละละความไม่ดีไม่มีเครื่องขัดขวางและปัญญาความเข้าใจถูกเนี่ยก็ค่อยๆละคลายความไม่รู้และปัญญาที่อบรมแล้วเท่านั้นค่ะจึงสามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทุกครั้งเนี่ยนะคะสบายสบายอย่างที่คุณบนบอกว่าวันนี้ฟังธรรมะสบายสบายเพราะใครจะทำอะไรได้ไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยนะคะไม่รู้ก็คือไม่รู้รู้ก็คือรู้ไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจเข้าใจก็คือเข้าใจเพราะฉะนั้นสบายสบายแต่ใครที่มีความเป็นตัวตนมากมายนะคะเดือดร้อนเหลือเกินค่ะเมื่อไหร่จะรู้ทำยังไงจะรู้ก็รู้อยู่แล้วว่ารู้ไม่ได้เรารู้ไม่ได้แต่ความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีขณะนี้นะคะทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆขัดเกลาละคลายความไม่รู้จนกระทั่งสามารถที่จะได้ยินคำที่เป็นความจริงจนกระทั่งสามารถประจักษ์ตามความเป็นจริงไว้ได้ว่าขณะนี้ค่ะเกิดแน่ๆแล้วก็ดับแน่ๆสบายๆนะคะใครอยากจะรู้ว่าแล้วทำยังไงแล้วทำยังไงนั้นไม่สบายเลย
1: แล้วจะสบายๆในชีวิตประจำวัน
0: ค่ะดีกว่าไม่ได้ยินคำนี้ซะเลยใช่ไหมคะไม่เคยเข้าใจมาเลยแต่พอได้ยินแล้วจริงไหมจริงบังคับบัญชาได้ไหมไม่ได้จะรู้ทันทีได้ไหมไม่ได้แต่สามารถรู้ได้ไหมได้แต่ไม่ใช่เป็นเรารู้เนี่ยค่ะก็คือสบายสบายเพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขณะนี้ค่ะไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยเกิดแล้วทั้งนั้น พราะฉันก็เข้าใจให้ถูกต้องไม่มีเราที่จะไปทำอะไรได้แต่ก็จะไม่ให้สิ่งนี้เกิดเป็นไปไม่ได้เกิดแล้วตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ค่ะก็เริ่มเข้าใจความจริงไม่เดือดร้อนเพราะความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพียงคำว่าไม่ใช่เราจริงๆนะฮะถ้าเข้าใจเนี่ยไม่เดือดร้อนแต่ทั้งๆที่ได้ยินคำว่าไม่ใช่เราแต่ก็มีเราที่อยากจะไปเข้าใจความจริงที่ว่าไม่ใช่เราก็เดือดร้อนจนกว่าความเดือดร้อนไม่มีเพราะเข้าใจขึ้นนะคะว่าเป็นธรรมดาที่จะต้องเป็นอย่างนี้ความไม่รู้ก็เป็นความไม่รู้ความรู้ก็เป็นความรู้และจะไปเปลี่ยนสลับเอาความไม่รู้เดี๋ยวนี้ให้กลายเป็นความรู้มากมายที่กำลังประจักษ์ลักษณะที่เกิดดับของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเข้าใจอย่างนี้สบายสบายไหมคะหรือยังเดือดร้อนอยู
2: ่กราบสวัสดีท่านอาจารย์สุจินด้วยความเคารพนะคะความรู้สึกที่เกิดกับตัวเองบ่อยที่สุดก็คือความรู้สึกเฉยเฉยซึ่งเราก็มาดูว่าเฉยเฉยเนี่ยเป็นโลภะหรือเปล่าตรงนี้ค่ะขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์นิดนึงอะค่ะ
0: ค่ะนี่เป็นความละเอียดของธรรมะนะคะเฉยเฉยเป็นความรู้สึกแต่ขณะนั้นน่ะมีความพอใจด้วยหรือเปล่าเห็นเนี่ยเห็นดอกไม้เห็นอะไรก็ได้เห็นสุนัขเมื่อกี้นี้ก็น่ารักมากเลยนะคะน่ารักก็ไม่ใช่เฉยเฉยละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเฉยเฉยมีซึ่งไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่ดีใจไม่ใช่เสียใจเพราะฉันเฉยๆได้มีเรามีสิ่งที่มีอยู่ตลอดแต่ไม่รู้ความจริงเพราะฉันในขณะที่กำลังมีความรู้สึกเฉยๆนะคะไม่รู้ว่าขณะนั้นแม้ความรู้สึกนั้นเราก็พอใจดีกว่าทุกข์ใช่ไหมคะเพราะฉันความรู้สึกนี่จะห้ามไม่ให้มีไม่ได้เลยค่ะและความรู้สึกนี่ก็ทั้งวันเนี่ยเกิดดับสืบต่อเร็วมากไม่ปรากฏส่วนใหญ่ก็คือเฉยๆแต่ถ้ามีสุขเกิดขึ้นเห็นความต่างละไม่ใช่เฉยละเป็นสุขเวลาทุกข์เกิดขึ้นก็เห็นความต่างละไม่ใช่เฉยเฉยแต่เป็นทุกข์เนี่ยค่ะก็คือสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยกว่าจะค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นในความเป็นจริงนะคะก็ต้องรู้ว่าความรู้สึกไม่ใช่ความติดข้องแต่ว่านะคะในขณะที่กำลังเฉยเฉยเราไม่ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏหรือนี่คือความละเอียดเห็นเนี่ยเราบอกว่าเฉยๆไม่ปรากฏความชอบในสิ่งที่กำลังปรากฏแต่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นติดข้องที่จะเห็นไหมหรือว่าไม่เห็นซะเลยดีกว่าในโลกนี้ในกี่ชาติเห็นไหมคะนี่ก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเริ่มด้วยจากความละเอียดที่ทรงแสดงไว้ว่าไม่ใช่เราแต่หลากหลายมากถ้าสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดไม่ปรากฏเราก็เพียงแต่ฟังคิดและจำเรื่องของสภาพธรรมะนั้นแต่ว่าเวลาที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏเช่นเฉยๆเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่เรียกชื่อแต่ก็ยังเป็นเราเพราะเหตุว่ายังมีความไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ค่อยๆเข้าใจนะคะและความเข้าใจนั่นต่างหากที่จะละความไม่รู้และความติดข้องและกิเลสทั้งหลายได้เพราะความเข้าใจสิ่งที่มีแต่ไม่เคยรู้เลยแล้วก็พอเริ่มฟังธรรมะเริ่มรู้ว่าความเข้าใจไม่ใช่เข้าใจเรื่องอื่นเลยค่ะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นั่นเองตอนนี้ความเฉยๆยากที่จะรู้ได้เห็นยากที่จะรู้ได้ไหมคะเห็นไหมคะแม้เห็นกำลังเห็นก็ยังยากที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มีแต่ไม่ปรากฏลักษณะให้รู้สิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วจะไปรู้ไม่ได้เลยเพราะมีสิ่งที่เกิดสืบต่อใหม่แล้วก็เกิดดับสืบต่อไปเรื่อยๆนี่คือความจริงซึ่งถ้ารู้ความจริงอย่างนี้จะค่อยๆเข้าใจธรรมะว่าไม่ใช่เราไม่อย่างนั้นก็เป็นเราใช่ไหมคะอย่างที่คิดอย่างละเอียดเมื่อกี้นี้ก็เป็นเราที่คิดจนกว่าคิดเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่เหลือเลยทุกอย่างไม่เว้นค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นกำลังปรากฏให้รู้ว่ามีดับแล้ว
2: ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามามองว่าโลภะกับเวทนาเนี่ยเหมือนกันไหมจริงๆมันไม่เหมือนมันเป็นคนละสภาพธรรมกันเพียงแต่ว่าในขณะที่มีโลภะเนี่ยบางทีเรามีความรู้สึกเกิดร่วมด้วยเพียงแต่ว่าความรู้สึกนั้นไม่ได้ทำให้เราตื่นเต้นว่าเรามีความสุขเราเฉยๆเราก็เลยนึกว่าเราไม่มีโลภะตรงนี้ค่ะท่านอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่นะคะเรารู้จักชื่อเรียกชื่อได้เยอะเลยจิตมีเท่าไหร่ เจตสิกมีเท่าไหร่รูปมีเท่าไหร่เรียกชื่อได้หมดพอเห็นปุ๊บนี่โลภะเรียกจักขุวิญญาณเรียกว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นะคะแต่ความจริงชื่อมีไว้สำหรับให้รู้ว่าหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสภาพธรรมะเนี่ยไม่ได้มีชื่อเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปคิดถึงชื่อแต่เรารู้ตัวจริงว่าขณะเนี้ยความรู้สึกเฉยเฉยเป็นยังไงไม่ต้องมีคำว่าเวทนาความรู้สึกอุเบกขาไม่ต้องมีคำว่าติดข้องไม่ต้องมีคำว่าโลภะแต่ตัวธรรมะไม่ชินต่อการที่จะเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะว่าเป็นธรรมะจริงๆเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ละหนึ่งหลากหลายมากเลยถ้าไม่เอาชื่อไปติดไว้เป็นธรรมะหมดเลยแต่เราคุ้นเคยกับชื่อพอได้ยินโลภะหาละนะคะโลภะอยู่ไหนทางตาหรือทางหูหรือทางใจก็ไปติดคำว่าโลภะแต่ถ้าเอาโลภะออกแล้วฟังว่าที่ใช้คำแต่ละคำเนี่ยหมายความถึงสภาพตัวจริงของธรรมะซึ่งกำลังมีในขณะนี้เพื่อให้เข้าใจถูกต้องให้รู้ว่าขณะนั้นน่ะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความรู้สึกนะคะเรายังไม่ต้องใช้คำอะไรเลยเมื่อกี้นี้คุณเอก็บอกเองว่าเฉยๆบ่อยเฉยๆนั่นแหละเป็นยังไงเห็นไหมคะเพียงแต่รู้ว่าเฉยๆแต่เป็นเรารู้ว่าเฉยๆแต่ความจริงเฉยๆไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็รู้ว่าแม้แต่ขณะนั้นเองที่เฉยๆก็ไม่ใช่เราเพราะเป็นแต่เพียงความรู้สึกที่ไม่ทุกข์และก็ไม่สุขไม่ดีใจไม่เสียใจและก็ไม่ต้องเรียกอะไรด้วยถึงไม่เรียกความรู้สึกนั้นก็มีแต่ว่ายากที่เราจะเข้าใจได้นะคะเพราะเหตุว่าเราติดในคำติดในชื่อเพราะเวลาที่เรียนอะไรเนี่ยค่ะมีแต่คำทั้งนั้นเลยแล้วเราก็ไปหาว่าตัวนั้นอยู่ไหนเดี๋ยวนี้คืออะไรอย่างธาตุรู้เห็นไหมคะธาตุธาตุเนี่ยหมายความถึงสิ่งที่มีจริงหลากหลายมากแต่ธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นรู้แค่นี้ค่ะทั้งวันนี่แหละต้องไปหาที่ไหนไม่ขาดเลยแต่ก็ไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อเราจะไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นถ้าเกิดมีความคิดว่าเราจะทำเราทำอย่างไรนั่นคือผิดทันทีเพราะไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าใครทำอะไรนะคะก็เกิดแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนี้เกิดแล้วทั้งหมดแล้วจะนั่งคิดว่าไปทำอะไรได้แต่ความเข้าใจไม่มีเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือเพื่อเข้าใจนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แหละซึ่งไม่เคยรู้เนี่ยฟังจนกระทั่งเข้าใจว่ามีจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เราสบายสบายไหมคะทำอะไรไม่ได้ค่ะแต่เข้าใจได้แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยค่ะแม้แต่อิริยาบถนะคะจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวจะกระพริบตาจะยกมือจะคิดโน่นคิดนี่ทั้งหมดเกิดแล้วกว่าจะเข้าใจความไม่ใช่เราก็คือเกิดแล้วและแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งกว่าจะค่อยๆเข้าใจเมื่อสิ่งนั้นกำลังมีปัญญาด้วยความเข้าใจถูกในขั้นการฟังเกิดก่อนและถึงจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถ้าไม่มีความเข้าใจในขั้นการฟังเลยจะเอาอะไรมาเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏและปัญญาขั้นการฟังนะคะมีผู้เดียวที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงและทรงแสดงความจริงทุกคำในสิ่งที่กำลังมีจะไปหาความรู้อย่างนี้จากคนอื่นไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นใครในสากลจักรวาลทั้งหมดพระเจ้าก็เป็นโอกาสที่มีโอกาสได้ฟังความจริงจะเข้าใจแค่ไหนก็สะสมไว้ทำอะไรไม่ได้เพราะเข้าใจแล้วก็ดับไปแต่เมื่อเกิดแล้วก็ค่อยๆสะสมอยู่ในจิตสภาพรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ก็คือฟังธรรมะบ่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะและความเข้าใจที่ค่อยๆคลายความไม่รู้เนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยแต่ถ้ามุ่งหน้าจะไปคลายมุ่งหน้าจะไปให้รู้มากๆนั่นผิดแต่ว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังนะคะและกำลังทำหน้าที่เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะทรงอุปมาว่าเหมือนกับการจับด้ามมีดเมื่อไหร่จะสึกถ้าไม่จับไม่มีทางเลยและเวลาจับก็ไม่รู้ด้วยว่าการจับแต่ละครั้งนั่นแหละคือค่อยๆทำให้ด้ามมีดนั้นสึกไปเพราะฉะนั้นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจความจริงนี้แหละที่กำลังจะนำไปสู่การรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ ป็นเรื่องละเป็นเรื่องสบายนะคะใครไม่สบายเมื่อไหร่ให้รู้ว่าขณะนั้นผิดหาทางที่จะรู้ไม่สบายใช่ไหมคะผิดแต่เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมดาซึ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ได้ยับยั้งไม่ได
2: ้ในชีวิตประจำวันในการทำงานทุกคนก็คงจะประสบกับเรื่องพวกนี้ค่ะว่าความถูกต้องกับความถูกใจท่านอาจารย์กล่าวว่าถูกตามธรรมะดีกว่าไหมคะซึ่งตรงนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายความละเอียดนิดนึงอะค่ะขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: ก็ดีนะคะที่คุณเอไม่ฟังคำของคนอื่นเพราะว่าเขาอาจจะมีคำแนะนำเยอะแยะใช่ไหมว่าถูกต้องคืออะไรถูกใจคืออะไรแต่ลืมละเมื่อกี้นี้ทั้งหมดเป็นธรรมะเห็นไหมคะหมดแล้วคิดก็เป็นธรรมะคิดเรื่องทำงานก็เป็นธรรมะไม่มีเราที่ตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีหรือปล่อยไปหรืออะไรทั้งหมดฮะไม่มีอะไรเว้นจากธรรมะเลยสักอย่างเดียวแม้แต่ขณะนั้นเหมือนเดี๋ยวนี้เลยเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงตัวธรรมะจริงๆว่าไม่ใช่เราไม่มีการเลือกเลยค่ะเพราะว่าเป็นปกติทำไมถึงต้องเป็นปกติเพราะเหตุว่ามีปัจจัยเกิดเห็นไหมคะทำให้เราไม่ไปขวนขวายเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็เป็นปกติแล้วมีแข็งไหมคะเกิดแล้วมีเห็นไหมก็เหมือนแข็งแต่ว่าเห็นเป็นธาตุรู้แข็งก็เป็นสภาพที่แข็งทุกอย่างเนี่ยค่ะมีอยู่เป็นประจำนะคะแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเราฟังธรรมะจริงๆเราจะไม่ไปหาคำตอบอื่นเลยนอกจากคิดอย่างนี้ก็เป็นธรรมะคิดอย่างโน้นก็เป็นธรรมะอะไรๆทั้งหมดก็คือขณะนั้นไม่ใช่เราอันนี้ก็จะเป็นหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงแล้วก็ขณะที่จะคิดอย่างไรนะคะเพราะการสะสมคือไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเราแทรกเข้าไปได้เลยแต่ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามการสะสมทำไมคนเราคิดต่างกันตามการสะสมเพราะฉะนั้นหนทางที่จะเข้าใจธรรมะจริงๆคือไม่ลืมค่ะไม่ว่าเมื่อไหร่นะคะก็ระลึกได้นั่นคือลักษณะของธรรมะหนึ่งกว่าจะรู้จริงๆว่านั่นเป็นธรรมะฟังมาซะตั้งนานนานแสนนานไม่รู้ว่ากี่ชาตินะคะกว่าจะรู้ว่านั่นธรรมะนี่ธรรมะคิดอย่างนั้นก็ธรรมะจะไปขอความเห็นใครก็ธรรมะทั้งหมดเลยค่ะค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ทิ้งความเข้าใจว่าเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เราแล้วก็มีลักษณะซึ่งเกิดแล้วด้วย
1: เรียนถามอาจารย์รังนพนะคะการทำบุญตามสถานที่ต่างๆจะทำให้รวยแล้วเกิดชีวิตที่ดีได้ไหมเพราะส่วนใหญ่ก็จะคิดกันแบบนี
3: ้บุญจริงๆนะฮะเป็นสภาพที่ชำระจิตถ้าตอนนั้นเนี่ยมีความอยากได้บุญความอยากขณะนั้นจิตเป็นไงครับไม่ได้ถูกชำระความอยากเลยซึ่งความอยากก็เป็นโลภะซึ่งเมื่อเกิดกับจิตก็ปรุงแต่งให้จิตนั้นนะฮะเป็นจิตที่ไม่ดีเป็นอกุศลจิตที่เราคนไปด้วยความอยากความติดข้องนะในก็ไม่ใช่บุญแล้วถ้าอยากแล้วถ้าไม่รู้จักบุญก็มีความไม่รู้ใช่ไหมเพราะนั้นความไม่รู้จะเป็นบุญได้ไหมความไม่รู้เป็นมลทินของจิตคืออวิชชาก็ไม่ใช่บุญอีกเพราะนั้นเป็นการคิดด้วยความไม่รู้นะครับซึ่งก็เป็นอกุศลนะที่อยากได้ในสิ่งที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่คิดไปเองว่าดีเพราะนั้นแม้คำว่าบุญหรือทุกคำในพระไตรปิฎกนะครับถ้าไม่ได้ศึกษาเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าใจ
4: ในความหมายของบุญก็คือสภาพธรรมะที่ดีงามที่ชำระจิตให้สะอาดปราศจากอกุศลนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงบุญก็คือความดีทั้งหลายทั้งปวงทีนี้สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งที่ตรงข้ามกับบุญก็คือบาปปาปะนะครับหมายถึงสภาพธรรมะที่ไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ผู้ที่เป็นบัณฑิตหลีกออกห่างแสดงว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมครับบาปเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่บุคคลผู้มีปัญญาเนี่ยครับหลีกออกห่างเว้นออกห่างเพราะว่าบาปธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นความชั่วทั้งหลายทั้งปวงนี่ครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่นำมาซึ่งคุณประโยชน์ใดๆเลยนะครับอย่างที่อาจารย์รู้ได้ยกตัวอย่างขณะที่มีความอยากเกิดขึ้นไม่ใช่บุญแน่นอนนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นบาปธรรมแน่นอนนะครับขณะที่มีความไม่รู้เกิดขึ้นเป็นไปก็เป็นบาปธรรมเพราะว่าเป็นธรรมะที่ไม่ดีนะครับแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งนะครับที่แสดงไว้ชัดเจนนะครับว่า ความเป็นไปของบาปธรรมเนี่ยครับก็คือยังบุคคลให้เข้าถึงทุกขติเพราะว่าการที่จะไปเกิดในอบายภูมิทุกขติภูมิซึ่งเป็นภูมิที่ลำบากเดือดร้อนเนี่ยครับไปได้ด้วยบาปธรรมเท่านั้นนะครับถ้ามีการเจริญกุศลสะสมความดีเหตุที่ดีก็นำเกิดในภพภูมิที่ดีซึ่งก็มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นการมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมในแต่ละครั้งเนี่ยครับประโยชน์ก็คือเข้าใจความจริงแม้แต่บุญคืออะไรเป็นธรรมะที่มีจริงๆเป็นธรรมะที่ดีงามนะครับชำระจิตให้สะอาดในทางตรงข้ามธรรมะที่เป็นบาปทั้งหลายก็คืออกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นธรรมะที่มีจริงนะครับ
3: อยากกราบเรียนท่านอาจารย์ด้วยนะครับท่านอาจารย์ว่าอย่างว่าถือศีลก็คือเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์แล้วก็ไปปล่อยนกปล่อยปลาบ้างนะครับหรือก็ไปทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นคิดว่าเป็นบุญอย่างเงี้ยท่านอาจารย์จะมีขณะจิตที่เป็นบุญบ้างไหมแล้วจะยังไงครับ
0: ไม่รู้เนี่ยเป็นบุญไหม
3: ไม่รู้ไม่ใช่บุญ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทำทำไม
3: เพราะอยากได
0: ้ค่ะก็เป็นคำตอบทั้งหมดมาจากความเข้าใจธรรมะมีเหตุการณ์ตลอดวันตลอดคืนทุกคนทุกแห่งนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกปัญหาทุกเรื่องจะเข้าใจเมื่อเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะเราก็สามารถจะรู้ได้นะคะบวชทำไมปล่อยนกปล่อยปลาทำไมทั้งหมดก็มีคำตอบถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะขณะนั้นเพราะอะไรทำไมทำ
3: คือทำด้วยความอยากความไม่รู้แต่ทีนี้กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าแต่ขณะจิตที่เขามีความกรุณาปล่อยสัตว์ไปตอนนั้นก็น่าจะเป็นบุญบ้างนะท่าน
0: ค่ะก็อยากได้อ่ะพยายามหาทางให้บ้าง
3: หาทางให้บ้าง
0: ใช่ไหมคะแต่ความจริงถ้าเห็นมดตกน้ำเนี่ยจะนั่งคิดไหมคะว่าเราจะไปปล่อยนกปล่อยปลาเห็นไหมคะขณะนั้นเกิดจิตที่เป็นกุศลไม่ได้ต้องการหวังผลของการที่เราจะช่วยชีวิตสัตว์ในขณะนั้นแต่ขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะที่ดีงามที่หวังดีต่อคนเองมีเมตตาเห็นเขากำลังตกทุกข์ได้ยากเพราะฉะนั้นการธรรมเนียมหรือว่าประเพณีหรือความคิดที่จะปล่อยโคปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยนะคะแฝงอยู่เหมือนกับว่าขณะนั้นนะคะเป็นบุญแต่ถ้าเป็นบุญจริงๆเนี่ยต้องเลือกเวลาไหมต้องเลือกตัวหนึ่งตัวใดไหมคะมีตั้งร้อยตัวจะปล่อยตัวไหนใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่ว่าคิดไปแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นที่จะหมดความสงสัยได้ทั้งหมดก็ต้องรู้ว่าไม่ใช่เราปัญหาทุกปัญหาเนี่ยไม่ใช่ให้ความไม่รู้เนี่ยไปนั่งตอบความไม่รู้ไม่มีทางที่จะหมดสิ้นได
3: ้ถ้าจากเราอย่างเรามานั่งกันอยู่อย่างนี้ฮะเป็นบุญยังไงบ้างคร
0: ับ ยังไงฮะ
3: เราคุยอย่างนี้คนก็บอกเราไม่เห็นได้ไปทำบุญอะไรเลย
0: สนทนาธรรมเพื่อเข้าใจใช่ไหมหรือใครอยากมาเพื่อจะได้บุญ
3: มาเพื่อที่จะเข้าใจ
0: ธรรมะเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะและไม่รู้กับรู้เนี่ยประโยชน์อยู่ตรงไหนก็อยู่ที่รู้เพราะฉะนั้นก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะละความไม่รู
3: ้แต่คนทั่วไปเนี่ย
0: หวังบุญหรือเปล่า
3: ไม่ได้หวัง
0: เห็นไหมคะถ้าหวังบุญได้เยอะเลยคันเนี้ยตั้งแต่ออกจากบ้านก็คิดละใช่ไหมคะจะมาสนทนาธรรมเนี่ยใช่ไหมหวังบุญเดินมาเดินไปบอกบุญทั้งนั้นเลยนั่งอยู่ตรงนี้ก็บุญทุกทีได้ยินเสียงก็บุญละก็ไปนั่งคิดอย่างนั้นแต่ว่าตามความเป็นจริงคือไม่รู้แล้วก็ได้ฟังแล้วรู้เพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยมากตอบเท่าไหร่สะสางเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบเพราะมีความไม่รู้ก็มีเหตุการณ์ต่างๆแต่ถ้าขณะนั้นเป็นความรู้นะจบทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าสามารถที่จะรู้ความจริงได
3: ้แล้วก็เป็นการแพร่หลายของการไม่รู้นะเช่นก็เลยบอกบุญกันนะฮะจะได้มาทำบุญกันแล้วก็สาธุกันอะไรกันอย่างนี้โดยที่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าขณะนั้นเนี่ยไม่มีแต่ความไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับและสิ่งที่เป็นบุญจริงๆก็ไม่ต้องหวังไม่ต้องการขณะที่กุศลมีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้น
0: ค่ะคุณอนบค่ะปัญหามีเยอะมากมายพระภิกษุรับเงินทองอะไรอะไรต่างๆนะคะเราจะแก้หมดไหมถ้าเราไม่ได้ให้เขาเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราไปพูดถึงสารพัดสิ่งที่เป็นความไม่รู้แต่ถ้าเราเริ่มพูดถึงความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมีอะไรที่ไม่ถูกต้องเขารู้เองดีกว่า จะไปบอกเท่าไหร่เขาก็ไม่รู้เขาก็ทำกันอยู่นั่นแหละประเพณีก็เป็นประเพณีต่อไปแต่ถ้าสามารถที่จะทำให้เกิดความเข้าใจถูกขึ้นนะคะการที่จะทำสิ่งที่ผิดๆก็ค่อยๆลดลงเพราะฉะนั้นตัวอย่างมีมากมายที่เลอะเทอะแล้วเราก็จะกล่าวถึงแต่สิ่งที่เลอะเทอะหรือว่าเราจะกล่าวถึงสิ่งที่เขาสามารถจะเข้าใจได้แม้นิดแม้หน่อยค่อยๆเข้าใจขึ้นและสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงจะค่อยๆหมดไปได้
3: เพราะปัญหาทั้งหลายก็มาจากความไม่รู
0: ้
3: เพราะนั้นถ้ามีความรู้จึงจะเป็นการแก้
0: เพราะฉะนั้นเราพูดถึงสิ่งที่มีจริงนะคะและสิ่งที่เลอะเทอะก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่านี่เพราะไม่รู้เพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะเราไม่ได้ไปชักชวนให้เขามาเชื่อเราว่าไม่ถูกต้องแต่เพราะความเข้าใจของเขาต่างหากที่หลังจากที่ฟังแล้วเข้าใจเขารู้เองว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
3: เพราะฉะนั้นก็คือเริ่มจากความรู้เริ่มจากปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วจะได้พอเห็นตัวอย่างของสิ่งที่ไม่ถูกต้องปัญญาก
0: ็แน่นอนค่ะ
3: พิจารณา
0: ไม่ต้องถามใครแล้วก็ไม่ต้องไปบอกเขาว่าอย่าทำไม่ทำอะไรต่างๆเขาไม่รู้หรอกจนกว่าปัญญาเขาจะเกิดขึ้น
3: งั้นก็คงเป็นความลำบากที่เราจะตามไปคอยบอกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ถูก
0: เราก็ให้มีความเข้าใจก่อนสำคัญที่สุดคือขอให้มีความเข้าใจก่อนค่ะแล้วก็ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยมากขึ้นแทนที่จะเป็นความไม่รู้เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดเป็นเรื่องเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าแม่บุญก็เป็นธรรมะที่มีจริงบาปก็เป็นธรรมะที่มีจริงแล้วแต่เหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นคนนี้เขาไม่ได้ไปปล่อยโคแต่เขาเลี้ยงเด็กยากจนหรืออะไรใดก็ได้ตามอัธยาศัยหรือเขาไม่ทำอย่างนั้นแต่เขาศึกษาธรรมะเข้าใจก็ได้แล้วก็ช่วยคนอื่นให้เข้าใจก็ได้แต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เป็นไปด้วยความต้องการความติดข้องแล้วแต่อะไรจะเกิดถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะเขาจะปล่อยนกปล่อยปลาหรือทำอะไรก็แล้วแต่ขณะนั้นไม่ใช่เขาอะสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือความเข้าใจถูกความเห็นถูกไม่ใช่แฝงไว้ด้วยความไม่รู้และเป็นเราเพราะเหตุว่าเรื่องความเป็นเราเนี่ยละยากมากค่ะเพราะว่าฟังวันนี้นะคะกี่คำคะได้ยินตั้งเยอะก็เป็นเราเท่าไหร่ก็เป็นเราด้วยเหตุนี้จริงเหมือนกับตั้งต้นคือสิ่งที่สกปรกนะฮะเหนียวหนาแน่นแข็งเยอะเนี่ยกว่าจะละลายหายสูญไปในความเป็นเราเนี่ยเพียงแค่แตะนิดเดียวด้วยพระธรรมพอไหมกี่ภพกี่ชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือว่ารู้ความจริงเพราะฉะนั้นคนที่ใจบุญสุนทานหรือคนที่ตระหนี่เนี่ยก็ตามการสะสมของเขาแต่ถ้าท่านเหล่านั้นเคยสะสมปัญญามาแล้วแค่ฟังธรรมทั้งสองบุคคลในรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้นี่เป็นอานุภาพปาฏิหาริย์เตชะเดชของธรรมะสิ่งที่มีจริงซึ่งใครก็รู้ไม่ได้เลยนะคะสิ่งที่อยู่ในมหาสมุทรมืดสนิทเลยน้ำทะเลเข้มมีอยู่ทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ละหนึ่งยังไม่ปรากฏแต่รู้ว่ามีเดี๋ยวนี้มีจิตมีเจตสิกเท่าไหร่ก็มีจิตประเภทไหนก็มีแต่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจะปรากฏต่อเมื่อถึงอีกขั้นหนึ่งระดับหนึ่งของปัญญานะคะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องละตลอดตั้งแต่การฟังละความไม่รู้ละความไม่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วแต่กำลังของปัญญาทุกคนอยากดับกิเลสเป็นพระอรหันต์แต่ว่าแล้วแต่กำลังของปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเลยเนี่ยไม่มีทางจะไปเข้าสำนักปฏิบัติถูกบอกให้นั่งกี่ชั่วโมงเดินไปจนกว่าจะเมื่อยก็ไม่ใช่ปัญญารู้อะไรเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่านะคะถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ว่าอะไรที่ไหนที่ไม่ถูกต้องก็รู
5: ้ถ้าสาจริงๆขอยกตัวอย่างอย่างบางคนเนี่ยเขาเกิดเดือนเมษาเนี่ยเขาก็อยากจะมาเป็นเจ้าภาพจัดดอกไม
0: ้ค่ะแต่ก่อนจะถึงเดือนเมษาเขาตายก่อนได้ไหม
5: เป็นอย่างนั้นแต่หนูยืนว่าหนูไม่นะคะคือว่าถ้าพร้อมเป็นตาเรา
0: ค่ะว่าความคิดเนี่ยหลากหลายทุกคนมีพฤติกรรมต่างๆหลากหลายมากแต่ความเข้าใจสำคัญที่สุดไงคะถึงแม้จะคิดอย่างนั้นว่าวันเกิดปีนี้จะจัดดอกไม้ขณะนั้นถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดก็คือความเข้าใจถูกต้องมีชีวิตอยู่นะคะจะเป็นแบบไหนยังไงก็ตามแต่จะตระหนี่จะมีความเมตตากรุณามากน้อยสักเท่าไหร่ความเข้าใจมีหรือเปล่าว่าไม่ใช่เรานี่คือรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าอย่างเป็นเราที่หวัง ใช่ไหมคะและถ้าใครจะคิดอย่างนั้นขณะนั้นนะคะก็ยังต้องรู้ว่าคิดอย่างนั้นหวังอย่างนั้นก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดความเป็นเราไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นชีวิตเป็นปกติตามรูปแบบของแต่ละคนค่ะเราจะไปห้ามได้ไหมคะคนที่เรารู้จักแต่ละคนเนี่ยวิถีชีวิตไม่เหมือนกันเลยตั้งแต่เกิดแต่ละขณะเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างก็เป็นธรรมดาธรรมะเป็นธรรมดาแต่ที่ขาดคือความเข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นเราไม่สนใจว่าใครจะทำอะไรแต่ว่าขอให้ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นการที่มีการสนทนาธรรมแต่ละครั้งเนี่ยนะคะก็เพื่อประโยชน์ยิ่งที่ว่าถ้าใครได้เข้าใจธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยก็ช่วยให้คนอื่นเขาได้ยินได้ฟังด้วยช่วยให้เขามีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าต่อไปข้างหน้าเขาจะไปทำบุญที่ไหนจะเตือนหนียังไงแต่เขามีความเข้าใจที่ถูกต้อง
5: ยกตัวอย่างนะท่านอาจารย์สมมติคนสามารถบริจาค 20,000 กับอีกคนหนึ่งที่โอ้ไม่สนใจฉันจะเก็บเอาไว้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีความต่างในเรื่องความดีท่านอาจารย์ที่ว่าเป็นทาน
0: ต่างอยู่แล้วค่ะต่างอยู่แล้วทุกขณะแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราตั้งแต่อดีตแสนโกรธกลับมาถึงชาตินี้และต่อไปก็ต่างอยู่แล้วตามเหตุตามปัจจัยแต่ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะให้อะไรใครต้องรอเวลาไหม
5: ก็ไม่ต้องค่ะ
0: ค่ะ
5: กราบเรียนท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นบุญก็เป็นบุญบาปก็เป็นบาปแต่ต้องเข้าใจให้ถูก
0: ถูกต้องค่ะนี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เปลี่ยนสภาพธรรมะอะไรเลยเพราะเปลี่ยนไม่ได้เป็นอนัตตาแต่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งยากแสนยากแค่ไหนคะความเป็นเราเนี่ยนานแสนนานมาแล้วกว่าจะได้ยินสักคำหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยากที่จะเข้าใจได้หูมีเสียงมีได้ยินมีแต่ความเข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นไม่ได้สำคัญที่ว่าเราฟังเยอะแล้วเราอยากทำโน่นทำนี่อยากได้บุญเยอะๆแต่ว่าฟังให้เข้าใจความจริงสัจธรรมะไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนไปได้
6: เรื่องความตนีเนี่ยเขาหมายถึงความหงแหนใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการถามกันว่าสาเหตุของความตนีเนี่ยเกิดจากอะไรก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์อันเป็นที่รักแล้วก็ไม่เป็นที่รักความตนีเนี่ยมันมีความละเอียดลึกซึ้งมากค่ะ
4: ถ้ากล่าวถึงความตนีซึ่งในภาษาท่านใช้คำว่ามัจฉริยะไม่ประสงค์ที่จะให้สมบัติของตนเองทั่วไปแก่บุคคลอื่นนี่คือความเป็นจริงของธรรมะนะครับไม่ว่าจะเป็นการตนีอะไรก็ตามนะครับตนีลาภมีลาภได้ลาภมาก็ไม่แบ่งปันแก่ผู้อื่นตนีที่อยู่แม้แต่คนที่เป็นที่รักนี่นะครับก็ไม่อยากให้คนอื่นมาสนิทสนมคุ้นเคยด้วยก็มีนะครับความลึกของอกุศลมีมากถึงอย่างนั้นนะครับจนกระทั่งแม้คำชมที่เป็นสิ่งที่ควรชื่นชมในคุณความดีของบุคคลอื่นแต่ถ้าผู้นั้นเป็นคนตรณีนะครับก็ไม่ชื่นชมในคุณความดีของบุคคลอื่นหรือแม้กระทั่งความเข้าใจธรรมะนะครับถ้ามีการกล่าวธรรมะที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับเป็นประโยชน์แต่ผู้นั้นก็ตรณีที่จะไม่กล่าวความจริงให้ผู้อื่นได้รู้แสดงถึงความลึกความหนาแน่นเหนียวแน่นของอกุศลธรรมที่สะสมมานะครับนี่คือความเป็นจริงของธรรมะได้ฟังท่านอาจารย์นะครับเป็นประโยชน์มากเลยตรงที่ว่าไม่ว่าชีวิตของบุคคลนั้นจะเป็นอย่างไรจะมีความตรณีมากน้อยเพียงใดหรือว่าจะเป็นคนที่จิตใจที่เรียกว่าใจบุญโอบอ้อมอารีมีเมตตาต่อผู้อื่นอย่างไรก็ตามถ้าผู้นั้นได้ฟังธรรมะความเข้าใจธรรมะก็จะเกิดขึ้นเจริญขึ้นครับ
0: ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ได้แสดงไว้ดีแล้วนะคะเปลี่ยนไม่ได้เลยทุกคำขึ้นอยู่กับความเข้าใจว่าเราสามารถที่จะเข้าใจได้ถูกต้องตรงลึกซึ้งแค่ไหนอย่างที่ได้กล่าวแล้วนะคะความตนีคือไม่อยากจะให้ของของตนเนี่ยสาธารณะทั่วไปแก่คนอื่นจริงไหมคะทุกวันเลยเสื้อของเรารองเท้าของเราอะไรของเราทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ขยายออกไปเรียกว่าเพียงแค่จุดเดียวเนี่ยความจริงก็บานปลายออกไปเยอะมากเลยแต่ถ้ามั่นคงว่าไม่ยินดีที่จะให้สมบัติของตนเนี่ยสาธารณะทั่วไปแก่คนอื่น คนอื่นนั้นต้องไม่เป็นที่รักเพราะว่าถ้าคนอื่นที่เป็นที่รักก็เหมือนเราใช่ไหมคะก็เหมือนของเราที่รักของเราคนของเราเพราะฉะนั้นให้เท่าไหร่ก็ให้ได้เพราะเหตุว่ามีความรักเราเพราะฉะนั้นคนที่เรารักก็เหมือนเรารักแต่ว่าจริงๆแล้วน้อยกว่าเราแน่ๆแต่หลอกลวงเหมือนกับว่ารักมากกว่าเราใช่ไหมคะว่ารักคนนั้นคนนี้มากมากกว่าตัวเองเนี่ยรักลูกเนี่ยมากกว่าตัวเองคิดดีๆนะคะธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือว่าต้องคิดดีๆแล้วก็ไตร่ตรองถ้าไม่มีเราจะรักเราไหมและถ้าไม่มีเราจะมีลูกของเราไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็โยงใยมาถึงตัวเองความรักตนด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งใดก็ตามที่นอกเหนือจากเราและของเราก็คือคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอจะให้คนที่ขอหนึ่งแต่ให้สิบพอใจในคนนั้นแต่คนที่ขอสิบให้หนึ่งก็รู้กันละกันทันทีเลยทันทีเลยค่ะไม่ต้องมีใครมาบอกความรักความพอใจวัดได้เลยขณะนั้นเกิดขึ้นพระชนธรรมะนี่ค่ะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะคะทุกคำเนี่ยไม่ใช่ว่าใครสามารถที่จะอ่านพระไตรปิฎกแล้วเข้าใจธรรมะแต่ธรรมะละเอียดลึกซึ้งต้องไตร่ตรองทุกคำแล้วก็เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ด้วยเพื่อนของเราครูของเราลูกของเราอะไรของเรากับคนที่ไม่รู้จักเลยให้ใครเห็นไหมคะให้มากให้น้อยตรงไหมคะกับความเป็นจริง
4: ที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงความรักตัวความเป็นเราเนี่ยครับก็จะมีข้อความหนึ่งที่แสดงถึงว่าเป็นความตรณีอย่างยิ่งครับท่านอาจารย์ครับคือตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: แน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าไม่ต้องการให้เป็นอย่างอื่น
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยยากที่จะเห็นท่านอาจารย์ว่าอย่างคนที่เรารักเนี่ยอย่างที่ก็มีสนทนาที่นิกันติคดีที่ว่าตายแทนลูกได้เหมือนไม่คิดถึงตัวเองเลยนะฮะอะไรเงี้ยก็จะเป็นความตรณียังไงครับแต่ถ้าจะพูดถึงความตรณ
0: ีไม่ได้คิดถึงตัวเองแล้วใครล่ะที่ตายแทน
3: อย่างเงี้ยเกินกว่าที่คนจะคิดได้หรือจะเห็นว่า
0: ก็ต้องฟังธรรมะนะคะแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งผ่านไม่ได้เลยค่ะเป็นเครื่องวัดความเข้าใจเช่นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ภาษาบาลีก็เป็นวันณะวันโนอะไรนี่นะคะแค่นี้คำเดียวเห็นไหมคะกว่าจะถึงสภาพธรรมะที่มีจริงนะแต่เราว่าคนมีจริงเราไม่ได้คิดว่าสิ่งที่มีจริงคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นไหมคะแค่ไม่กี่คำเนี่ยความจริงที่สุดอยู่ตรงไหนมีสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้กว่าจะรู้ในธาตุที่เพียงปรากฏให้เห็นได้กับการที่เราเห็นคนมีจริงดอกไม้มีจริงโต๊ะเก้าอี้มีจริงเห็นไหมคะแต่ไม่ได้คิดเลยว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ซึ่งไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้กว่าจะแยกสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งที่จะรู้ว่าไม่มีสิ่งที่เราเข้าใจเพราะรวมกันแล้วใช่ไหมคะรูปร่างสันฐานต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมะต้องเป็นความเข้าใจจริงๆด้วยความเคารพสูงสุดว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะคะกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้เนี่ยบำเพ็ญบารมีนานแค่ไหนฟังแค่นี้เรารู้เลยกว่าจะรู้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่คำนี้ค่ะกว่าจะเมื่อไหร่ก็คือทางตาก็มีแค่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เป็นธาตุชนิดหนึ่งจึงสามารถที่จะค่อยๆละคลายโดยไม่ใช่เราแต่ความรู้ต่างหากว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นเราจะฟังอย่างนี้ไปอีกกี่ชาติก็ตามแต่นะคะค่อยๆสะสมเหมือนจับด้ามมีดเลยค่ะกว่าด้ามมีดจะสึกแค่แตะนิดเดียวเนี่ยไม่มีทางสึกเดี๋ยวนี้เรากำลังแตะตามกำลังของปัญญาถึงขั้นที่จะกำและจับไว้แน่นๆนานๆหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ถึงเวลาที่ปัจจัยมีที่จะทำให้เข้าใจธรรมะเพราะสะสมมาแล้วเหนือความคาดหมายใดๆทั้งสิ้นไม่มีใครสามารถจะรู้เลยว่าชาติไหนจะรู้อย่างท่านพระสารีบุตรตอนที่เป็นอุปติสสะเหมือนเราไหมคะไปดูมหรสพทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันใครจะรู้นี่แหละคือพระอัครสาวกแต่ว่าปัญญาที่สะสมมายังไม่ถึงเวลาแม้แต่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตา ที่จะถึงความเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะว่าเป็นเรื่องละเป็นเรื่องของความเข้าใจแล้วก็รู้ว่าความไม่รู้เนี่ยมีมากไม่มีตัวตนอะไรที่จะไปพยายามโดยวิธีไหนทั้งสิ้นนอกจากถ้าปัญญาเกิดเมื่อไหร่ปัญญาต่างหากนั่นแหละสิ่งนั้นสิ่งเดียวที่สามารถที่จะเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยละความเป็นเราแม่ปัญญาเมื่อนั้นก็จะละคลายความเป็นเราจากทุกอย่างแล้วก็ถึงเวลาที่สภาพธรรมะจะปรากฏไม่มีใครรู้ล่วงหน้าท่านพระพาหิยะท่านพระมหาโมคคัลลานะหรือใครก็ตามทั้งหมดนะคะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสะสมมาแค่ไหนแต่ต้องเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆเพราะฉะนั้นความคิดธรรมะขั้นหนึ่งแต่การรู้ลักษณะของธรรมะอีกขั้นหนึ่งแต่ถ้าไม่มีการเข้าใจก่อนนะคะก็จะไม่มีการที่สามารถจะรู้ลักษณะของธรรมะซึ่งเป็นเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยไม่ต้องไปแสวงหามีแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยปกปิดมานานก็ปกปิดต่อไปคือให้ไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏจนกว่าปัญญานะคะจะเข้าใจความต่างกันว่าคิดก็คือคิดแต่ลักษณะของธรรมะทั้งนั้นเลยไม่รู้กำลังคิดมีแข็งไหมกำลังคิดมีเห็นไหมกำลังคิดมีจำไหมมีทุกอย่างก็ไม่รู้สักอย่างเดียวเพราะฉันต้องรู้ทั่วไงคะโดยการที่ไม่ใช่เราพยายามแต่เป็นความเข้าใจขึ้นความเข้าใจทำหน้าที่ของความเข้าใจจะไปทำหน้าที่ของความไม่เข้าใจไม่ได้เข้าใจคือเข้าใจเพราะฉันฟังธรรมะเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อหาคำตอบว่าเข้ามาถามอย่างนี้เราจะตอบยังไงแต่ให้เข้าถึงความจริงว่าแม้แต่คำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงๆนะคะมีแน่ๆก็เดี๋ยวนี้ไงแล้วก็สิ่งนั้นแหละไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นระดับไปทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดก็คือสิ่งที่เกิดแล้วเพราะว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดใครจะรู้ว่าจะเป็นยังไงและก็จะเป็นอะไรยังไม่เกิดนี่ก็จะรู้ได้ยังไงแต่สิ่งที่เกิดแล้วนี่แหละเมื่อไรจะรู้
7: โลภะเป็นเพื่อนสองมากเลยค่ะท่านอาจารย์แม้กระทั่งว่าศึกษาธรรมะเพื่อละเข้าใจเพื่อละก็อยากได้ละอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าอยากขณะนั้นก็ถูกปกปิดไว้ว่าเป็นเราความจริงก็เป็นธรรมดาเกิดแล้วสิ่งที่เกิดแล้วทั้งหมดเป็นธรรมดาความเป็นไปของธรรมะซึ่งต้องเป็นอย่างนั้นตามการสะสม
7: งั้นถ้าในชีวิตประจำวันเราเห็นลูกก็ยังโอเป็นลูกผูกพันอยู่
0: เป็นปกติค่ะเป็นปกติผิดปกติคือไม่ใช่ธรรมะแล้วค่ะ
7: เป็นปกติเป็นลูกแต่ความเข้าใจที่ผูกพันยังไม่ลดลงแล้วก็เข้าใจว่ายังไม่เข้าใจถูกไหมคะท่านอาจารย์
0: เข้าใจไม่พอเพียงแต่จำ
7: แต่ถ้าขณะนั้นเริ่มรู้ว่านี่คือความยังไม่
0: เข้าใจ
7: ก็เริ่มดีขึ้น
0: เดี๋ยวนี้แหละไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะที่เห็น
7: ซึ่งความเข้าใจตรงนั้นถ้ายังไม่ไปถึงก็ยังไม่ยอมรับสภาพที่ว่าแค่
0: เป็นธรรมดาของอวิชชาความไม่รู้ค่ะและความติดข้องมีตั้งเยอะนานด้วยหนาด้วยแน่นด้วยเหนียวด้วยแล้วจะออกไปได้ยังไง
7: งั้นเพียงที่เกิดขึ้นว่ายังกังวลลูกอยู่ยังห่วงลูกอยู
0: ่เป็นธรรมะทั้งหมด
7: นี่เป็นธรรมะ
0: เป็นธรรมะทุกอย่างแต่ไม่รู้
7: ยังไม่เข้าใจ
0: เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ
7: หนูยังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่เข้าใจว่ายังไม่เข้าใจ
0: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงค่ะ
7: สิ่งที่มี
0: ความกังวลมีจริงไหม
7: มีจริงค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเป็นธรรมะหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเป็นเราเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เป็นธรรมะเนี่ยเพราะไม่รู้จริงเป็นเราทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นเราก็เป็นลูกของเรา
7: ซึ่งสวนทางกับทางโลกมากเช่น family man family ต้องทำหน้าที่รักลูกให้ดี
0: ค่ะ
7: ค่ะซึ่งก็ขัด
0: โลกคืออะไรก่อนเห็นไหมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงเว้นที่จะให้คนเข้าใจถูกต้องแต่ละคำโลกคืออะไร
7: จากการศึกษาโลกคือทางตาหู
0: จากการศึกษาแปลว่าพูดตามแต่ไม่ใช่จากความเข้าใจเริ่มเห็นความต่างไหมคะถ้าเข้าใจจริงๆก็แน่นอนไม่มีอะไรที่ไม่เกิดและก็ไม่ดับเพราะกำลังปรากฏให้รู้ว่ามีก็ต้องเกิดและดับเป็นธรรมดาสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วเป็นของใครคิดดีๆจำไว้มั่นคงด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นสัญญาความจำที่มั่นคงไม่ใช่ไปจำเรื่องอื่นนะคะแต่จำความจริงที่เริ่มเข้าใจถูกต้อง
7: ก ็ต้องเป็นปกติและอยู่ไปอย่างนี้พ่อไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้
0: ธรรมะต้องเป็นปกติ
7: ก็จะเป็นอย่างนี้พ่อเราทำอะไรไม่ได้
0: เป็นปกติค่ะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็คือปกติที่ตามเหตุตามปัจจัยต้องเป็นอย่างนั้น
7: ไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าควรจะปฏิบัติหรือเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันอย่างไร
0: วันนี้เข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
0: น้อยมากหรือมากละ
7: น้อยค่ะ
0: น้อยมากต่อไปก็จะเป็นคำถามอย่างนี้อีกเพราะความเข้าใจน้อยมากเพราะฉะนั้นมีทางเดียวนะคะคือจนกระทั่งความเข้าใจนั้นเพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้น
7: ทีนี้เวลาที่สนทนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะค่ะท่านอาจารย์คำถามก็จะธรรมะคืออะไรฟังธรรมะเพื่ออะไร
0: ไม่ใช่สำหรับตอบ
7: ไม่ใช่สำหรับ
0: แต่สำหรับรู้เดี๋ยวนี้เลยธรรมะคือเดี๋ยวนี้มีจริงๆเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจริงไม่ใช่อะไรเลยทั้งสิ้นดับแล้วหมดแล้วจะเป็นอะไรได้เป็นเราก็ไม่ได้เป็นของเราก็ไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่ได้เพราะหมดแล้วนี่ค่ะเพียงแต่ว่าไปจำไว้ผิดๆว่ายังมีอยู่จึงมีคำว่าสัญญาวิปลาสจำผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
7: นี่พอกล่าวแบบนี้ปุ๊บนี่ค่ะที่สนทนากันที่บริษัทพี่เขาก็เลยบอกว่าใช่นะไม่มีเราเดี๋ยวจะเอามีดมาตัดแขนเธอ
0: ค่ะตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่ทำก็ตามเหตุตามปัจจัยใครห้ามได้เป็นธรรมะแม้แต่ความคิดหรือคำพูดก็ตามเหตุตามปัจจัยเรามีความมั่นคงค่ะว่าทุกอย่างที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยที่จะเป็นอย่างนั้น
7: ทีนี้
0: เขาจะทำไหมคะ
7: ค่ะ
0: เขาจะเอามีดมาตัดแขนไหม
7: เขาบอกว่าปัญญาหนูยังไม่มากพอที่จะละเอาแขนให้เขาได้เหมือนที่เขาอ่านในพระสูตร
0: แล้วทำหรือเปล่า
7: เขาไม่ได้ทำค่ะ
0: ทำไมไม่ทำ
7: ก็
0: ไม่มีปัจจัยที่จะทำทั้งหมดทุกอย่างจะเกิดหรือไม่เกิดก็เพราะเหตุปัจจัยทั้งนั้นค่ะไม่ต้องไปคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ทำเราเป็นน้องเขาเขารักเราหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะไม่มีปัจจัยที่อะไรจะเกิดก็เกิดไม่ได้แต่ที่เกิดแล้วจะห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เพราะมีปัจจัยที่จะเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วปรากฏแล้วว่าเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่น
7: พระอาจารย์คะแล้วจะพิจารณายังไงคะ
0: นี่ค่ะจะพิจารณาฟังเข้าใจค่ะไม่ใช่คุณกนกวรรณพิจารณาปัญญาที่เข้าใจที
7: ่
0: เข้าใจนั่นแหละเป็นปัญญาถ้ายังไม่เข้าใจก็เป็นอวิชชาก็ไม่ใช่คุณกนกวรรณเพียงแต่ให้รู้ความจริงว่าสิ่งที่มีนั้นคืออะไรไม่เข้าใจก็คือไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเข้าใจคือเริ่มฟังเริ่มเข้าใจขึ้นตามความเป็นจริง
7: ไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจ
0: เกิดแล้วดับแล้วค่ะไม่ใช่
7: ต้องหาหนทาง
0: ใครจะหา
7: ก็บางทีก็บอกตอบคำถามได้หมดอย่างนั้นถ้าอาจารย์ถามคำถามใหม่ๆที่อาจจะช่วยเพิ่มความเข้าใจ
0: ใครตอบ
7: กนกวรรณ
0: ค่ะ
7: ละเอียดมากจริงๆนะคะท่านอาจารย
0: ์ลึกซึ้งสุดที่จะประมาณได้ที่กล่าวทั้งหมดนี้นะคะคือยังไม่ถึงขั้นที่จะกำลังเริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเลยสักอย่างตรงตามที่ได้ทรงแสดงและอีกนานเท่าไหร่กว่าสภาพธรรมะนั้นจะปรากฏเปิดเผยตามความเป็นจริงคือกำลังเกิดดับไม่อย่างนั้นก็ละความเป็นเราไม่ได้
7: พระอาจารย์คะอย่างนี้เรียกว่าอยู่ไปวันๆไหมคะอาจารย
0: ์ต้องอยู่หรือเปล่า
7: ไม่อยู่ก็ไม่ได้อยากไม่อยากอยู่ก็ไม่
0: ใช
7: ่
0: เราไงคะเพราะเป็นธรรมะที่ต้องเกิด
7: อยากอยู่นานๆก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้
0: เป็นธรรมะที่ต้องเกิดเป็นไปจะนานจะไม่นานก็ตามธรรมะที่ต้องเป็นไป
7: ไม่เหมือนเรียนหนังสือเลยนะคะวัดความเจริญของความรู้ได้วัดว่าเราสอบได้จากป.1 ถึงป.2 ป.3
0: ใครเป็นคนสอนหนังสือที่บอกว่าไปเรียนหนังสือครูและคำที่ได้ฟังนี่ใครเป็นผู้ตรัสไว้ดีแล้ว
7: องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: เพราะฉะนั้นครูใดจะสามารถที่จะให้ความรู้อย่างนี้ไหมถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางเลยให้รู้ว่าเป็นลาภอันประเสริฐมีโอกาสที่จะได้ฟังแต่ขาดการไตร่ตรองให้ละเอียดลึกซึ้งตรงตามที่ได้ฟังแต่ถ้าสะสมต่อไปนะคะทันทีที่ฟังก็เข้าใจเพราะฟังมาแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นตามลำดับ
7: กราบขอบพระคุณค่ะอาจารย
8: ์ขอสนทนาเรื่อง
1: ช้าตื่นมาก็เห็นเนี่ยมีความสำคัญและมีผลต่อกรรมและวิบากอย่างไรอะคะ
0: กรรมคืออะไร
1: กรรมคือเจตนา
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นกรรมหรือเปล่า
1: เดี๋ยวนี้เป็นผลของกรรม
0: เห็นไหมคะถ้าไม่เข้าใจละเอียดก็คือคิดเองใครจะคิดเองเมื่อเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระปัญญาที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงแต่ละคำทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่คิดเองได้ค่ะคิดเองได้ก็คือไม่ต้องศึกษาอะไรเลยคิดได้แต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยแม้แต่คำที่ได้ฟังก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องของคุณมนมี3คำใช่ไหมคะมีตื่นขึ้นมาเห็นแล้วก็กรรมกับวิบากแต่ละคำต้องเข้าใจให้ชัดเจนเห็นเป็นอะไรคะ
1: เห็นเป็นวิบากค่ะ
0: ทำไมว่าเป็นวิบาก
1: เพราะเป็นผลของกรรม
0: ทำไมว่าเป็นผลของกรรม
1: เพราะเกิดขึ้น
0: ทุกอย่างก็เกิดเห็นไหมคะการศึกษาเพื่อเข้าใจไม่ใช่จำชื่อพอมีเห็นแล้วเขาบอกว่าเห็นเป็นวิบากก็จำเลยแล้วก็จำแต่ชื่อว่าเห็นเป็นวิบากถ้าอย่างนั้นก็เป็นการจำชื่อเห็นเป็นเห็นเป็นอื่นไม่ได้แต่ไม่เข้าใจเห็นเป็นเรื่องที่ฟังแล้วละเอียดนะคะแล้วก็ไม่ประมาทเลยว่าแม้แต่คำว่าวิบากซึ่งหมายความถึงผลของกรรมเนี่ยแล้วเราบอกว่าเห็นเนี่ยเป็นผลของกรรมตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆนะคะก็เป็นแต่เพียงจำไม่พูดตามว่าเห็นเป็นวิบากเป็นผลของกรรมแต่ลองคิดเห็นหนึ่งขณะเดียวแต่เวลาคิดนี่ไม่ใช่ขณะเดียวหลายขณะถูกต้องไหมคะถ้าได้ศึกษาพระพิธรรมแล้วจะแสดงจิตแต่ละหนึ่งขณะนะคะเกิดดับสืบต่ออย่างละเอียดและแสดงกิจหน้าที่ของจิตซึ่งเกิดขึ้นแต่ละขณะว่าทำหน้าที่อะไรเดี๋ยวนี้ค่ะคือจิตเจตสิกทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำหน้าที่โดยเราไม่รู้ว่าแท้ที่จริงเนี่ยนะคะสภาพธรรมะที่เห็นจริงๆเนี่ยเพียงหนึ่งขณะใช้คำว่าจักขุคือตาวิญญาณะสภาพรู้ที่ต้องอาศัยตาถ้าไม่มีตาไม่สามารถที่จะเกิดสภาพที่เห็นสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้เลยว่ามีอย่างคนตาบอดเนี่ยไม่มีทางจะรู้เลยต่อให้อธิบายสักเท่าไหร่เขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเห็นเนี่ยคือเห็นอะไรอย่างไรใช่ไหมคะแต่พอมีตาเห็นไม่ต้องบอกไม่ต้องอธิบายเห็นก็เป็นเห็นแต่เป็นเราความต่างอยู่ที่ว่าสภาพธรรมะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงว่าเป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจริงๆและถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ตั้งแต่ต้นไม่มีทางที่ปัญญาความเห็นถูกจะมากพอเจริญขึ้นจนประจักษ์แจ้งธาตุรู้ที่กำลังเห็นนี่ค่ะคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเราได้ยินคำว่าธาตุธาตุเนี่ยสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนแปลงลักษณะของสิ่งนั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยเพียงแค่เกิดเห็นเห็นไหมคะนี่คือเห็นเท่านั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยว่าจะเห็นอะไรเห็นดอกไม้หรือเห็นงูเลือกไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะมีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นปรากฏกับสภาพซึ่งกำลังเห็นซึ่งเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่กรรมที่เป็นเหตุที่จะให้เกิดเห็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเหตุที่ดีก็นำมาซึ่งผลที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุดีแล้วผลที่ดีก็คือว่าได้เห็นสิ่งที่น่าพอใจได้ยินเสียงที่น่าพอใจได้กลิ่นได้รสนะคะได้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายที่น่าพอใจเป็นผลของเหตุที่ดีถ้าเป็นเหตุที่ไม่ดีจะนำผลต่างๆเหล่านี้มาให้ไม่ได้เลยปรารถนาหวังสักเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะเหตุว่าธรรมะต้องเป็นไปตามเหตุแต่แค่นี้ก็ยังไม่พอรู้อย่างนี้ก็ยังไม่พอเพราะเหตุว่ายังไม่เห็นความต่างกันของเห็นหนึ่งขณะกับคิดก่อนจะถึงคิดเนี่ยค่ะมีสภาพธรรมะซึ่งเป็นจิตเกิดดับสืบต่อหลายขณะไม่ปรากฏเลยแต่มีเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีที่ปรากฏให้รู้ได้เท่านั้นแม้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ยิ่งกว่านี้นะคะ ทันทีที่จิตเห็นดับจิตอะไรเกิดสืบต่อจนกว่าจะเป็นการคิดว่าสิ่งที่ปรากฏนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ค่ะเห็นหนึ่งขณะบังคับบัญชาไม่ได้แต่คิดหลายขณะแล้วก็ต่างคนก็ต่างคิดเพราะฉะนั้นคิดไม่ใช่ผลของกรรมแต่เป็นผลของการสะสมว่าสะสมความคิด

0: ไม่ใช่การรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นเป็นเห็นหนึ่งขณะจริงเป็นผลของกรรมเลือกไม่ได้และแค่เห็น
1: ถ้าอาจารย์ถามว่าทำไมเห็นถึงเป็นผลของกรรมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะตอบได้จริงๆก็คือต้องรู้ตรงในลักษณะของธาตุเห็นแล้วก็รู้ในลักษณะของธาตุคิด
0: แต่ถ้าไม่มีความเข้าใจมาก่อนนะคะยังไงก็ไม่รู้
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงมีความเข้าใจ3ระดับระดับที่1นะคะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำไม่ใช่ไร้สาระมีสาระมีสิ่งที่มีจริงซึ่งคำนั้นแสดงความจริงของสิ่งนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าเห็นเนี่ยสำหรับคนอื่นใช่ไหมคะก็ไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจให้กระจ่างว่าเห็นเนี่ยเป็นผลของกรรมเพียงแค่เกิดมาเห็นเพราะฉะนั้นผลของกรรมคือตั้งแต่เกิดมาเลือกไม่ได้ไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นผลของกรรมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเห็นต้องรู้ว่าตั้งแต่เกิดขณะแรกที่เกิดด้วยค่ะเพราะกรรมที่ได้ทำมาในสังสารวัฏเป็นปัจจัยที่จะให้ชาตินี้เป็นคนนี้ชาติก่อนเป็นใครก็ไม่มีใครสามารถจำได้ชาติต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครแต่ต้องรู้ว่ามาจากเหตุที่ได้ทำแล้วนะคะกรรมหนึ่งในบรรดากรรมทั้งหลายทำให้แต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดมาหลากหลายมากมายค่ะชาติก่อนรูปร่างหน้าตาอย่างนี้หรือเปล่าคะเห็นไหมคะแม้แต่รูปร่างหน้าตาชาติก่อนยังไม่ใช่อย่างนี้เลยแต่ชาติเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยและชาติหน้าจะเป็นอย่างนี้ไหมก็แล้วแต่เหตุเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เพราะว่าไม่ได้อบรมการที่เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจแล้วก็รู้ว่าแสนที่จะลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังด้วยความเคารพจริงๆที่จะเพื่อเข้าใจในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระองค์นะคะใครก็ไม่ได้ยินไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าเห็นขณะนี้เป็นผลของกรรมและในชาติหนึ่งนะคะกรรมเริ่มต้นให้ผลในขณะแรกคือเกิดเป็นผลของกรรมหนึ่งขณะเองและหนึ่งขณะจิตเนี่ยใครอย่าไปประมาณเลยไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้กี่ขณะก็ไม่รู้เห็นดับไปมากมายหลายขณะนะคะแล้วก็มีจิตอื่นสลับขั้นกว่าจะรู้ว่าเห็นเนี่ยเป็นอะไรเพราะฉะนั้นนี่คือปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัศจรรย์ที่ว่าสิ่งที่มีแต่ถูกปกปิดใครก็รู้ไม่ได้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นก็ฟังด้วยความเข้าใจว่าเลือกเกิดไม่ได้และหนึ่งขณะจิตที่เกิดอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้หลากหลายก็ต้องเป็นกรรมหนึ่งที่ทำให้หลากหลายและขณะนี้กำลังเป็นกรรมหรือเปล่าคะเป็นชาติหน้าถ้าเป็นผลของกรรมนี้ก็หลากหลายอีกใช่ไหมคะตามเหตุของชาตินี้ซึ่งการฟังขณะนี้ค่ะจิตของแต่ละคนก็หลากหลายความเข้าใจระดับขั้นต่างๆสะสมมากับสภาพธรรมะอื่นสังขารขันธ์ปรุงแต่งไม่มีใครรู้ค่ะเหมือนอย่างแม่ครัวคนครัวนะคะทำอาหารหม้อหนึ่งคนหนึ่งใส่เกลือมากอีกคนหนึ่งใส่เกลือน้อยอาหารประเภทเดียวกันแต่รสชาติก็ต้องผิดกันเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่านะคะกำลังฟังด้วยกันแต่ว่าความวิจิตของจิตซึ่งเป็นกรรมซึ่งละเอียดไม่ใช่เห็นจะละเอียดวิจิตอย่างกรรมไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าเป็นผลของกรรมที่เกิดขึ้นเพียงเห็นก่อนที่เราจะคิดไปถึงว่าแล้วเห็นนี่นำมาซึ่งอะไรบ้างหลากหลายนะคะก็ยังไม่ได้เข้าใจเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าการฟังเนี่ยฟังเรื่องราวมากมายแต่ประโยชน์จริงๆก็คือเข้าใจจริงๆในสิ่งที่มีทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่ประมาทเลยว่าถ้าไม่มีการเข้าใจอย่างนี้ไม่นำมาซึ่งการที่จะรู้แจ้งสภาพที่กำลังเป็นอย่างนี้ได้เลยเพราะไม่ใช่เราแต่เป็นการเข้าใจที่ค่อยๆนะคะเหมือนกับจับด้ามมีดกว่าจะสึกจับแผ่วๆด้วยแตะๆเบาๆตามกำลังของปัญญายังไม่หนักแน่นมั่นคงมีกำลังที่จะทำให้สึกไปได้นี่ค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณานะคะแล้วก็เห็นประโยชน์จริงๆว่าการที่ได้ฟังแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ฟังแล้วจำชื่อใครก็พูดได้เห็นเป็นวิบากแต่วิบากยังไงล่ะกว่าจะมาถึงตัวเห็นเดี๋ยวนี้จริงๆซึ่งไม่ต้องไปนั่งเรียกว่าเห็นเป็นวิบากแต่ตรงเห็นหนึ่งขณะนี่แหละเป็นธาตุรู้สิ่ง

0: ที่กำลังปรากฏซึ่งเลือกไม่ได้เพราะฉันเกิดมาแล้วนะคะโดยกรรมทำให้หลากหลายและชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายก็มีผลของกรรมขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินขณะที่ได้กลิ่นขณะที่ลิ้นรสขณะที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายเท่าที่วันหนึ่งวันหนึ่งจะรู้ได้แต่ว่าความละเอียดมีมากกว่านั้นอีกนะคะแต่มารู้ไม่ได้เราฟังทำไมฟังเพื่อให้เห็นความไม่ใช่เราแต่ไม่ใช่ฟังเพื่อจะไปอยากรู้โน่นอยากรู้นี่ใช่ไหมคะนั่นเป็นยังไงนี่เป็นยังไงเกิดสืบต่อกันยังไงทำไมตถาลัมพนะจึงเป็นอย่างนี้ด้วยอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะรู้ได้หรือเปล่าถ้ารู้ไม่ได้ก็ฟังให้เข้าใจว่าสิ่งที่คนอื่นรู้ไม่ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพื่อให้เห็นว่าไม่มีเราไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเท่าที่จะรู้ได้ในชาตินี้นะคะก็คือว่าเกิดเป็นผลของกรรมแล้วก็เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นผลของกรรมที่เหลือไม่ใช่ผลของกรรมที่สามารถจะรู้ได
1: ้แต่เขาไม่ใช่ง่ายที่จะอธิบายว่าเห็นเป็นผลของกรรมถ้าไม่มีการอบรมปัญญาที่จะรู้ตรงธาตุรู้ที่เป็นธาตุเห็นกับธาตุคิดซึ่งคิดนั้นนะฮะเป็นกุศลอกุศลก็ต้องเป็นลักษณะเฉพาะของธาตุรู้ซึ่งต่างจะเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างหรือว่าเป็นเห็นซึ่งไม่ใช่กุศลอกุศลนะก็คือถ้าไม่รู้ตรงลักษณะของธาตุรู้ที่หลากหลายพวกนี้ก็จะยากที่จะเข้าใจว่าเห็นนี่เป็นผลของกรรมเพราะเกิดขึ้นเพียงเห็นไม่ได้เป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลอะไรนะฮะไม่ได้มีโลภะโทสะโมหะหรือไม่ได้มีศรัทธามีสภาพที่ผ่องใสอะไรอย่างนี้ครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเห็นความลึกซึ้งของธรรมะไหมคะฟังเข้าใจแต่พอถึงเวลาจะรู้จริงๆไม่ต้องเรียกชื่อ
1: ใช่ครับ
0: แต่ทั้งหมดนี่ค่ะขณะหนึ่งเป็นกรรมอีกขณะหนึ่งเป็นผลของกรรมไม่ต้องเรียกชื่อเลยเพราะฉะนั้นฟังยังไงก็ตามยังไม่ถึงปัญญาขั้นรู้ลักษณะจริงๆในอีกขั้นหนึ่งซึ่งจะนำไปสู่การประจักษ์แจ้งซึ่งรู้ได้เลยว่าขณะที่เห็นเนี่ยกำลังรู้เห็นไม่ได้รู้อย่างอื่นนะคะและขณะที่กำลังคิดนึกก็รู้คิดนึกไม่ใช่รู้เห็นเริ่มเห็นความต่างโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยใช่ไหมคะธรรมะต่างอย่างนี้แม้แต่เดี๋ยวนี้ค่ะเห็นก็ไม่ใช่คิดแต่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมก็เพื่อที่จะให้ปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นจนกระทั่งรู้ตรงตามที่ได้ทรงแสดงซึ่งเป็นจริงโดยไม่ต้องพูดแต่ที่ทรงแสดงเพราะเหตุว่าถ้าไม่อาศัยคำแต่ละคำเนี่ยใครจะสามารถเข้าใจธรรมะได้ด้วยเหตุนี้อย่างที่คุณนกกล่าวนะคะแม้จะฟังคำอธิบายต่างๆแต่ถ้าธาตุรู้ไม่ได้ปรากฏเช่นเห็นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ธาตุรู้คิดธาตุรู้แต่ไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าถึงการที่จะเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงว่ารู้คืออย่างไรทางตาเนี่ยรู้ก็คือมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ทางตาจะเป็นคิดไม่ได้จะเป็นการหลับสนิทไม่เห็นก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อสภาพธรรมะปรากฏเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะคะปัญญาที่เกิดจากการฟังเริ่มเจริญขึ้นอีกระดับหนึ่งคือเริ่มรู้จักสภาพธรรมะที่เพียงเอ่ยชื่อมานานแสนนานนะคะเหมือนกับเราไม่รู้จักคนนั้นเลยแต่ก็ฟังเรื่องเข้ามาเป็นค่ะกี่ชาติก็ตามแต่จนกว่าจะปรากฏให้เรารู้จักได้เห็นไหมคะจะปรากฏให้รู้จักได้แต่ว่าจะรู้จักทันทีเนี่ยจะรู้จักได้ยังไงถูกปิดบังไว้หมดด้วยความไม่รู้ว่าแท้ที่จริงนะแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นกว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาจะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งใดเลยทั้งสิ้นมีแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏเพราะเกิดดับสืบต่อนะคะจึงเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆแล้วก็จํารูปร่างสันฐานแต่ถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่กระทบตาปรากฏเกิดดับจะไม่มีรูปร่างสันฐานใดๆปรากฏได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็ต้องละเอียดขึ้นนะคะเพื่อละคลายความไม่รู้เท่านั้นเองค่ะอย่าได้ไปคิดหวังอะไร รือว่าต้องการอะไรเลยเพราะนั่นเป็นเครื่องกั้นแต่ความเข้าใจต่างหากที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นผิดจากการที่ไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้เข้าใจมาก่อนเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้นะคะว่าที่ว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลก็คือสามารถเข้าถึงลักษณะของธาตุรู้เดี๋ยวนี้ที่ปรากฏให้รู้และก็เลือกไม่ได้ด้วยและปรากฏเนี่ยโดยต้องมีความเข้าใจมาก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีความเข้าใจมาก่อนยังไงก็เหมือนเดิมคือเห็นเป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็ปะปนแล้วก็สืบต่อจนไม่สามารถที่จะละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้นี่ก็เป็นปัญญาต่างระดับนะคะซึ่งจะต้องมาจากการที่ฟังเข้าใจก่อน
1: เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆอาศัยการอบรมความเข้าใจตั้งแต่ความไม่รู้อะไรเลยเนี่ยพอได้ยินคำว่าวิบากเนี่ยคนไทยทั่วไปเนี่ยก็คิดว่าต้องไปวิ่งวิบากต้องไปลำบากลำบนคำว่าลำบากกับวิบากเนี่ยของเขาก็คือวิบากก็คือลำบากคือจะคิดอย่างแค่นี้แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวไปอย่างนั้นฮะแต่พอฟังพระธรรมอ๋อวิปากะนี่สุขงอมก็คือเป็นผลของกรรมที่ได้สำเร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมที่สำเร็จแล้วนะฮะก็มีผลที่จะทำให้ได้รับผลและผลนั้นเกิดขึ้นก็คือสุขงอมและเกิดขึ้นในเช่นสภาพเห็นอย่างนี้ก็ห่างไกลแล้วก็พอจะรู้ว่าวิบากนี่คืออย่างนี้วิปากะเนี่ยก็ใช่ว่าจะรู้ในลักษณะตรงๆของความเป็นวิบากวิปากะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะกำลังฟังเรื่องธรรมะถูกต้องไหมคะสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เราและพูดถึงธรรมะแต่ละหนึ่งเช่นขณะที่เห็นเนี่ยธาตุรู้ไม่ใช่เราสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีจริงๆนะคะไม่ใช่เราเป็นวิปัสสนาหรือยังเห็นไหมคะว่าอย่างนี่คือผู้ที่เข้าใจถูกไม่ใช่ไปทำวิปัสสนาด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะนี่ค่ะความเข้าใจต่างหากที่เข้าใจถูกว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจเลยไปทำวิปัสสนาเพราะเข้าใจผิดเพราะไม่รู้ว่าวิปัสสนาคืออะไรแต่ทุกคำที่พูดเนี่ยค่ะวิปัสสนาเมื่อสภาพธรรมะนั้นปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วนะคะตามลำดับขั้นขั้นนี้ไม่มีทางค่ะก็เป็นการฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะนะคะแล้วก็จะรู้ด้วยว่ายังไม่ใช่ถึงขั้นที่เป็นปฏิปัตติที่ภาษาไทยใช้คำว่าปฏิบัติเพราะเหตุว่าปฏิปัตติหมายความว่าไม่ใช่เราตั้งแต่ต้นเลยนะคะฟังธรรมะต้องไม่ใช่เราตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งก็จะรู้ได้ว่าความเข้าใจธรรมะน้อยแค่ไหนฟังแล้วฟังอีกว่าไม่ใช่เราแต่ก็เป็นเราไปเรื่อยๆทั้งวันเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นการเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นโดยการสะสมโดยความเป็นอนัตตาจนกระทั่งสามารถที่จะรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะธรรมดาที่สุดแข็งมีนี่รู้แล้วนี่ว่าไม่ใช่ธาตุรู้ไม่ใช่สภาพรู้แต่พอไม่พูดถึงเนี่ยคะมีใครรู้บ้างรับประทานอาหารมาเมื่อกี้เนี่ยมีแข็งไหมคะช้อนส้อมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขาดไปเลยแต่ไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าถ้ามีความเข้าใจผิดไม่เป็นผู้ที่เคารพในพระรัตนตรัยนะคะคิดเองพูดเองวิวาทะเป็นคำที่ต่างกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวถึงความจริงซึ่งไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยเพราะทุกคำพูดต่างจากความจริงด้วยเหตุที่จริงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและเข้าใจแต่ละคำอย่างเราพูดถึงวิวาทะเนี่ยเราเข้าใจว่าคนทะเลาะกันเท่านั้นเองใช่ไหมคะความเห็นต่างกันโกรธกันบาดหมางกันแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะแม้ความคิดที่ต่างเพราะคิดเนี่ยเราคิดเป็นคำๆใช่ไหมแต่ไม่พูดถ้าพูดออกมาคงเซ็งแซ่เลยนะคะเราเห็นว่าเป็นความคิดทั้งนั้นเลยเป็นเสียงแต่นี้คิดไม่พูดเสียงไม่มีแต่คิดมีเพราะฉะนั้นเวลาพูดต้องคิดแล้วมีเสียงด้วยเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นจริงๆค่ะว่าวิวาทะเนี่ยแม้แต่ความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงซึ่งจะเป็นเหตุให้กล่าวคำที่ต่างจากความจริงก็เป็นวิวาทะด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะรู้ธรรมะเมื่อไหร่ถ้าไม่มีความเข้าใจไม่มีทางรู้เ พราะฉันจะไปกังวลทำไมว่าจะรู้เมื่อไหร่นะคะแต่ว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นต่างหากนั่นแหละเป็นหนทางละความเป็นตัวตนและความไม่รู้มิฉะนั้นแล้วก็มีเครื่องกั้นด้วยความไม่รู้ตลอดด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมแม้มีความเข้าใจจริงๆก็สามารถที่จะรู้ว่าที่เขาทำวิปัสสนาที่ไปสำนักปฏิบัติไม่ถูกต้องยังไงเพราะเหตุว่าใครจะทำธรรมะได้และวิปัสสนาปัสสนาเป็นปัญญานะคะที่วิเห็นแจ้งชัดในลักษณะของสภาพธรรมะอย่างเราพูดถึงธาตุรู้เนี่ยค่ะสภาพรู้กำลังมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉันเห็นนี่แหละคือธาตุรู้สิ่งที่กำลังปรากฏว่าสิ่งที่กำลังปรากฏนี่ไม่ใช่ไม่มีนะคะมีแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นธาตุหรือเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นที่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเวลาฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะรู้ว่านี่ยังไม่ใช่วิปัสสนาต่อเมื่อไหร่นะคะเป็นปัญญาที่ถึงปฏิปติจากปริยัตติเข้าใจเรื่องราวที่ได้ฟังรอบรู้มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ไปไหนเพราะเหตุว่าไปทำไมเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะถ้าไม่รู้เดี๋ยวนี้ไปแล้วจะรู้อะไรก็เดี๋ยวนี้ไม่รู้น่ะแล้วไปแล้วจะรู้อะไรก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะพระธรรมทั้งหมดก็สอดคล้องกันกั้นไม่ให้เห็นผิดได้เพราะเหตุว่าถ้าเป็นคำที่เกิดจากความไม่รู้นำไปสู่ความเข้าใจผิดประพฤติผิดปฏิบัติผิดเป็นการทำลายคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ได้ทรงตรัสรู้และตรัสไว้ดีแล้วด้วยเหตุนี้นะคะเป็นบุญสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังเพื่อละคลายไม่ใช่เพื่อต้องการเห็นไหมคะฟังตั้งแต่ต้นก็ต้องรู้ว่าเพื่อละความไม่รู้ค่ะและที่ละความไม่รู้ก็ไม่ใช่เราด้วยเป็นปัญญาความเห็นถูกซึ่งเกิดขึ้นเพราะได้ฟังและได้เข้าใจเข้าใจเมื่อไหร่ก็คือปัญญาที่กำลังทำหน้าที่เดี๋ยวนี้ปรุงแต่งจนกว่าอีกนานเท่าไหร่ความเข้าใจเพิ่มขึ้นสภาพธรรมะก็ปรากฏตรงตามที่ได้ฟังได้
2: ทุกอย่างที่เป็นธรรมะเราจะต้องรู้ลักษณะก่อนว่าเห็นเนี่ยมีลักษณะคืออะไรลักษณะของเห็นก็คือรู้สีนะคะอย่างที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นวันนี้เป็นโคมไฟเป็นโซฟาเป็นเสาเป็นพื้นทุกอย่างเนี่ยถ้ามองกันจริงๆแล้วตามที่พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเนี่ยมีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้คือสีเท่านั้นจริงๆดังนั้นเนี่ยเห็นเนี่ยมีลักษณะก็คือรู้สีเท่านั้นสีเองสีก็เป็นธรรมะสีก็มีลักษณะสีเนี่ยมีลักษณะก็คือต้องกระทบตานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราศึกษาไปแล้วเนี่ยมันมีความละเอียดมากในแต่ละเรื่องซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าศึกษาไปเราจะเห็นว่าธรรมะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามก็จะกลับมาที่จุดเดิมก็คือว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมนะคะก็บังคับบัญชาไม่ได้จริงๆดังนั้นถ้าจะบอกว่าเห็นเนี่ยเป็นผลของกรรมเป็นวิบากใช่ไหมจริงๆแล้วอันนี้ก็คือฟังตามแต่ว่าเรื่องของรายละเอียดเนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลาที่จะศึกษาที่จะเห็นเป็นลักษณะนั้นค่ะ
0: ค่ะเห็นเป็นผลของกรรมแต่ว่ายังไม่รู้จักเห็นก็ไม่ต้องไปคิดไปนึกมากมายเพราะว่าเห็นปรากฏเมื่อไหร่ที่จะรู้ว่าเป็นผลของกรรมก็ไม่ใช่คิดแต่ตัวเห็นเนี่ยไม่ใช่ตัวคิดใช่ไหมฮะปัญญาที่เกิดจากการฟังมาแล้วก็เริ่มรู้ว่าไม่อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้ต่างกันแต่สิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้เพียงแค่เกิดขึ้นเห็นเปลี่ยนไม่ได้เลยเลือกไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกับคิดต่อจากเห็นก็เปลี่ยนไม่ได้เลือกไม่ได้แต่คิดหลากหลายตามการสะสมเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้แสดงความถูกต้องว่าอย่างหนึ่งไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งเพราะฉันเห็นเนี่ยจะเป็นคิดเรื่องราวต่างๆไม่ได้และเวลาคิดเนี่ยนะคะคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าสองอย่างเนี่ยต่างกันยังไงใช่ไหมคะทั้งที่ตอนหนึ่งเห็นแล้วก็คิดอย่างหนึ่งอีกหลายปีหลายเดือนต่อมาก็มีเห็นอย่างเงี้ยอย่างเดี๋ยวนี้นะคะเป็นเห็นที่ไม่ใช่20ปีก่อนกับเห็นเดี๋ยวนี้คิดยังไงความคิดที่เกิดจากการเห็นเนี่ยต่างกันเพราะก่อนนั้นไม่เคยรู้ไม่เคยฟังว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราใช่ไหมคะแต่ณวันนี้จากการที่ได้ฟังมาบ้างจนถึงเดี๋ยวนี้ก็เริ่มพูดได้ว่าเห็นเป็นวิบากเพราะเข้าใจในคำในเรื่องราว ของเห็นนะคะแล้วก็รู้ว่าคิดเนี่ยไม่ใช่วิบากไม่ใช่ไปรู้สิ่งที่ปรากฏเพราะอาศัยตาแล้วก็เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปแต่คิดเนี่ยค่ะไม่ได้อาศัยตาเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นหรือไม่เห็นก็ต้องเป็นผลของกรรมอีกเช่นจะมีตาหรือไม่มีตาก็ต้องเป็นผลของกรรมอีกแต่มีตาหรือไม่มีตาก็คิดตามการสะสมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มเห็นเริ่มเข้าใจความต่างพอที่จะค่อยๆรู้ขึ้นว่าอย่างนั้นเป็นผลของกรรมอย่างนี้ไม่ใช่เป็นผลของกรรมตรงตามที่ได้ฟังหมายความว่าเรื่องราวที่ได้ฟังมาทั้งหมดปรากฏค่อยๆเห็นตัวจริงๆของสภาพธรรมะทั้งที่มีแต่ถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้จนกระทั่งเป็นปกติอย่างเนี้ยขณะหนึ่งเป็นผลของกรรมขณะต่อไปเป็นตัวกรรมที่จะให้เกิดผลต่อไปข้างหน้าแม้แต่เดี๋ยวนี้ที่จะกล่าวว่าเห็นเป็นผลของกรรมยังไม่รู้เลยว่ากรรมไหนชาติไหนแต่แน่นอนว่าไม่ใช่คิดพอรู้ว่าแน่นอนว่าไม่ใช่คิดและมีความหลากหลายต่างกันก็จะแยกได้ว่าเห็นก็แค่เห็นใช่ไหมคะส่วนคิดเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็เริ่มเห็นว่าความเป็นวิบากเนี่ยต่างกับขณะที่เป็นกรรมหรือเป็นกุศลอกุศลเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้แต่ว่าลักษณะที่ต่างกันแสดงความต่างของสภาพธรรมะสองอย่างคือสภาพธรรมะที่เป็นวิบากก็ทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เห็นแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นนอกจากนั้นทั้งหมดเท่าที่ปรากฏในชีวิตประจำวันคือนอกจากนี้แล้วไม่ใช่วิบากคือผลของกรรมเป็นตัวกรรมที่เกิดขึ้นเพราะการสะสมแม้แต่ความคิดตรงหรือเปล่าเห็นไหมคะค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าความหลากหลายที่ทรงแสดงก็เรียกชื่อนะคะเห็นอย่างเงี้ยก็บอกว่าเป็นผลของกรรมเพราะเป็นผลจริงๆส่วนสภาพธรรมะที่คิดเน็ตสุขทุกข์กุศลอกุศลก็ไม่ใช่เห็นน่ะเหตุก็ต่างกันใช่ไหมคะกิจหน้าที่ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นก็ใช้คำว่าผลของกรรมกับกรรมแสดงเห็นความต่างว่าสองอย่างนี้ต่างกันจริงๆอย่างหนึ่งก็เป็นผลที่ได้เกิดแล้วนะคะจากการที่ได้กระทำเหตุไม่มีใครไปทำให้เห็นเหมือนกันได้บางครั้งเห็นสิ่งที่ดีบางครั้งเห็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรล่ะเป็นเหตุ
1: ตอนนี้ก็ฟังมาก็พอจะคล้อยตามนะว่าเห็นก็ไม่ใช่คิดคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยต้องไม่ใช่การคิดดีหรือคิดไม่ดีเห็นเป็นเพียงเห็นนะฮะเป็นธาตุรู้เป็นเพียงผลของกรรมกรรมดีก็ให้เห็นสิ่งที่น่าพอใจกรรมไม่ดีก็เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่เป็นเพียงเห็นเท่านั้นแต่หลังจากนั้นแล้วจะเป็นกุศลอกุศลคนละขนาดเท่านี้ท่านอาจารย์ก็ยังพอจะโดยขั้นการฟังเนี่ยก็ยังพอจะเห็นว่าไม่มีเราตอนเห็นก็เป็นเห็นแล้วหลังจากนั้นก็คิดดีคิดไม่ดีตามการสะสมซึ่งก็เป็นธาตุรู้ถ้าอาจารย์ถามว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสและคิดนึกเนี่ยต่างกันไหมเนี่ยพอจะไตร่ตรองตอบได้ว่าต่างกันเป็นธาตุรู้ที่ต่างๆกันเพราะเห็นต้องไม่ใช่ได้ยินต้องไม่ใช่ได้กลิ่นใช่ไหมฮะแต่ท่านอาจารย์ถามว่าทำไมเห็นถึงเป็นวิบากหรือเห็นเป็นผลของกรรมเนี่ยท่านจะตอบจริงก็ต้องมีปัญญาที่รู้แจ้งในสภาพที่เป็นอย่างน
0: ี้เพราะว่าคนฟังทุกคนบอกนี
1: ่
0: ไม่เห็นมีใครตอบไม่ได้เลยเห็นเป็นวิบากก็ตอบได้ทุกคนเลยได้ยินก็เป็นวิบากพูดได้หมดทุกอย่าง
1: พูดตามอ่ะท่าน
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเห็นความลึกซึ้งว่าตัวธรรมะจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่รู้ธรรมะก่อนเนี่ยไม่มีทางที่เราจะรู้ความต่างที่จะเห็นว่าต่างจริงๆใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นลักษณะของความคิดนึกซึ่งไม่ใช่เห็นเนี่ยก็ต้องไม่ใช่ผลของกรรมเพราะว่าไม่ได้เป็นไปตามกรรมที่ทำให้มีสิ่งที่ปรากฏดีหรือไม่ดีน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ
1: หรือง่ายๆคนที่เขาตาบอดเขาไม่เห็นแต่เขาคิดได้ไหมฮะได้เพราะนั้นเห็นต้องไม่ใช่คิดคนตาบอดก็ยังคิดแต่ก็ไม่ได้คิดจากสิ่งที่เห็นเพราะว่าไม่มีการเห็น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะอย่าลืมนะคะเข้าใจธรรมะไม่ใช่คิดเองแต่ทำไมคิดเอง
1: สะสมมาที่จะคิดเองอย่างนั้น
0: ค่ะเพราะประมาทคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าคิดเองก็ได้ได้ยินมาแค่นี้ก็คิดต่อไปผิดหมดเลย
3: ท่านอาจารย์คะที่มูลนิธิเมื่อวันอาทิตย์ผู้ถามนะคะสนทนาเรื่องที่คิดว่าเป็นประโยชน์แต่นั้นเวลาหมดไปก็คือคำจากในพระไตรปิฎกที่ว่าอาจารย์นุ
1: พ
3: ันธ
1: ์คนผ่านผู้มีปัญญาสามย่อมประพฤติกับตนเองดังศัตรู
2: ค่ะ
0: ค่ะศัตรูอยู่ไหนมีใช่ไหมคะแล้วศัตรูอยู่ไหนล่ะมีแล้วก็ต้องรู้ว่าอยู่ไหน
3: ศัตรูก็คือเดิมก็ไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ไหนก็คิดว่าเป็นคนเป็นใครที่ไม่ชอบเราเป็นศัตรู
0: ค่ะเราไม่ชอบเขาหรือเขาไม่ชอบเราค่ะ
3: มีทั้งเขาไม
0: ่ละเอียดมากจริงๆค่ะ
3: แต
0: ่ถ้าเราไม่ชอบใครเมื่อไหร่ศัตรูอยู่ไหน
3: อยู่ที
0: ่ฟังดีๆ
3: ใจค่ะ
0: ค่ะอยู่ที่ใจไม่ไกลเลยไม่ใช่อยู่ที่คนนั้นใช่ไหมคะแต่อยู่ที่ใจที่ไม่ชอบ
3: ใจอยู่ตรงไหนคะอาจารย
0: ์มีใจไหมคะ
3: ค่ะ
0: มีใจไหมคะ
3: ก็ถ้าจะทั่วไปพอพูดใจคนก็คิดว่าเป็นกระชี้เข้าไปในหัวใจ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนั่นหัวใจเป็นใจหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นใจคืออะไรอยู่ไหนต้องฟังธรรมะทั้งหมดค่ะไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถจะรู้ได้เลยจะขาดการฟังแล้วไปนึกกันเองไปพูดกันเองก็ผิดหมด
3: ใจกับจิตค่ะอาจารย
0: ์ค่ะเหมือนกันไหมคะ
3: จิตสภาพรู้ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะและใจล่ะ
3: หนูว่าเหมือนกันค่ะสภาพรู
0: ้ค่ะสภาพรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานแยกจากสภาพซึ่งรู้โดยไม่ใช่ฐานะที่เป็นใหญ่เป็นประธานแต่โดยฐานะที่ชอบหรือไม่ชอบหรือจำหรือรู้สึกหลากหลายกันไปด้วยเหตุนี้นะคะสภาพที่กำลังเห็นเนี่ยพูดถึงเห็นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยหลากหลายต่างกันอย่างไรรู้แจ้งในลักษณะที่ต่างกันแต่จะชอบหรือไม่ชอบนั้นไม่ใช่สภาพที่กำลังรู้แจ้งเพราะฉะนั้นสภาพที่รู้แจ้งจริงๆนะคะก็คือจิตแต่จิตเกิดตามลำพังไม่ได้เลยค่ะทุกอย่างที่เกิดต้องมีปัจจัยอาศัยอุปถัมภ์เกื้อกูลกันให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมีธาตุรู้ซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะคือจิตและเจตสิกถ้าจิตก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นในการได้ยินแต่ถ้าไม่มีเจตสิกจิตเกิดไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะแม้จิตเรายังไม่รู้และเจตสิกซึ่งไม่ปรากฏจะรู้ไหม
3: ไม่ทราบค่ะ
0: ผัสสะเจตสิก
3: ไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามจะรู้เมื่อสิ่งนั้นปรากฏแล้วเข้าใจจึงจะรู้ความจริงได้การฟังธรรมะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นค่ะถ้าไม่มีความเข้าใจเป็นพื้นฐานไม่มีทางที่จะรู้แจ้งปัญญาไม่สามารถที่จะรู้ชัดตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นได้ต้องค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้น
3: ที่กล่าวว่าศัตรูอยู่ในใจแล้วก็ใจอยู่ภายในใกล้ที่สุดเนี่ยค่ะจ๊ะ
0: เวลาที่โกรธ
3: ค่ะ
0: กับเวลาที่ไม่โกรธ
3: ค่ะ
0: ต่างกันไหมคะ
3: เวลาโกรธหนักค่ะขัดเคือง
0: ใครใครไม่สบาย
3: ใจจิตใจ
0: คุณไม่ต้องมีใครทำร้ายเลยเจ็บเองเพราะกิเลสที่มีอยู่ในจิตเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นศัตรูนั่นแหละที่ทำร้ายใกล้ชิดมากค่ะไม่ห่างเลยแต่ไม่รู้ว่าอยู่ในบ้านของศัตรู
3: แต่เข้าใจว่าเป็นคนอื่นที่ทำเรา
0: ค่ะ
3: เป็นเพราะเขาทำให้เราโกรธ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสเลยจะโกรธไหม
3: ไม่โกรธค่ะ
0: เพราะฉะนั้นศัตรูอยู่ที่ไหน
3: อยู่ที่ใจเรา
0: ค่ะข้อจังสภาพธรรมะที่ไม่ดีงามใช่ไหมคะเป็นอกุศลธรรมเป็นสภาพธรรมะที่ทำให้จิตมีมนทินเพราะลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ดีนั้นเกิดกับจิต
3: คนผ่านปัญญาสามฟังดูแล้วเศร้าเลยเมื่อเราก็เป็นคนผ่าน
0: ค่ะก็เราทั้งนั้นแหละจนกว่าจะเป็นธรรมะค่ะเห็นไหมคะกว่าคำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะจะซึมเข้าไปถึงใจที่ไม่ลืมฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกกว่าจะเข้าค่อยเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยจนมั่นคงจนกระทั่งไม่สงสัยเลยอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราแต่เมื่อครบควรครบ บัณฑิตคือกุศลธรรมที่ทำให้เกิดปัญญา
3: คบบัณฑิตแต่เราเป็นคนพาลซะเอง
0: ถ้าไม่คบบัณฑิตจะเป็นบัณฑิตได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: แล้วคบหมายความว่าไงคะคนพาลไปคบกับบัณฑิตแล้วก็พาลก็เป็นพาลไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือเรียกว่าจากการคบคุ้นเคยได้ยินได้ฟังบ่อยๆก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นถูกต้องขึ้นเพราะว่าใครจะรู้มาตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะถ้าคุณกนกวรรณไม่ฟังธรรมะเลยจะรู้ไหมว่าขณะนี้ไม่ใช่เราแม้แค่จะได้ยินก็ไม่ได้ยิน
3: ไม่ทราบ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจากการฟังใช่ไหมคะทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะมั่นคงว่าเป็นธรรมะการฟังทั้งหมดนะคะจนกว่าจะมั่นคงว่าเป็นธรรมะคือไม่ใช่เรา
3: ประโยคนี้ต้องการที่จะเตือนอะไรคะอาจารย์คุณพานจิตใจใส
0: เดี๋ยวนี้ไงอยู่ไหนหาให้เจอพูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ไหมคะทั้งที่มีจนกว่าจะเห็น
3: เตือนให้เข้าใจถึงสภาพธรรมว่าถ้าไม่รู
0: ้เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ไม่รู้แต่มีเพราะฉะนั้นฟังจนกว่าจะเข้าใจถูกในสิ่งที่มี
3: อาจารย์คะนี่คนผ่านในยานี้ก็คือคนที่ยังไม่รู้ซึ่งความไม่รู้ก็มีหลายระดับไหมคะอาจารย์สมมติเรามาศึกษาพระธรรมเราก็เริ่มรู้บ้าง
0: ระดับไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ทุกระดับ
3: งั้นขณะที่ไม่รู้นั่นคือขณะที่เป็นคนผ่าน
0: จะไปหาคนผ่านที่ไหนอีกล่ะบางทีนะคะการสนทนาธรรมเนี่ยผู้ถามคิดเองอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ผู้ตอบก็ตอบแล้วแต่ก็ไม่ได้ฟังคำตอบนะคะก็ยังคิดเองอยู่ตลอดเวลานี่เป็นเครื่องกั้นคือไม่พิจารณาคำที่ได้ฟัง
4: ครับก็ที่จริงแล้วคนพาลมาจากอะไรครับถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่เป็นพาลจะเรียกคนพาลไหมเพราะฉะนั้นพาลก็ได้แก่สภาพธรรมะซึ่งเกิดกับจิตนั่นเองซึ่งเป็นอกุศลธรรมนะครับนี่คือความเป็นพาลนะครับแล้วก็ความเป็นพาลก็มีอยู่หลายระดับนะครับเป็นอันธพาลและปุถุชนเป็นปุถุชนที่มืดบอดเป็นทั้งผู้ที่หนาไปด้วยกิเลสปุถุนี่คือหนานะครับทั้งหนาทั้งบอดหนักเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมเลยแต่ว่าจะเป็นบุคคลที่พ้นจากความเป็นพาลได้ต้องมีการคบบัณฑิตนะบัณฑิตก็คือผู้ที่มีจิตใจที่มีสภาพธรรมะที่ดีงามจนสามารถดับกิเลสได้แต่ว่าจะพ้นจากความเป็นพาลได้ก็ต่อเมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรมเห็นว่าสภาพธรรมะใดที่เป็นพาลควรละสภาพธรรมะใดที่ทำให้เจริญขึ้นจนกว่าจะเป็นบัณฑิตก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงต้องอาศัยปัญญาเพราะปัญญานี้สามารถรู้สภาพธรรมะที่เป็นพาลสภาพธรรมะที่เป็นบัณฑิต
5: ก็มีข้อความในมัลลสูตรนะครับที่แสดงถึงว่ากิเลส3ประการนะครับซึ่งเป็นหลักเลยนะครับก็คือโลภะโทสะโมหะเป็นศัตรูภายในเป็นอมิตรภายในเป็นเพชฌฆาตในภายในนะครับซึ่งก็แสดงเพื่อกูลสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่จริงๆนะครับเพื่อเตือนว่ายังมากไปด้วยกิเลสแล้วก็มีข้อความที่แสดงถึงว่าถ้าเป็นศัตรูภายนอกเนี่ยครับอย่างเช่นบางคนอาจจะถูกประทุษร้ายจากศัตรูคือบุคคลอื่นนะครับที่ทำให้ตัวเองได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนท่านก็แสดงว่าเป็นเพียงการได้รับทุกข์เพียงในชาตินั้นนะครับแต่ว่าศัตรูภายในคือกิเลสที่สะสมอยู่ในจิตนี่นะครับติดตามไปทุกภพทุกชาติน่ากลัวมากเลยนะครับสะสมอกุศลเพราะฉะนั้นการที่มีการได้ยินได้ฟังพระธรรมนี่ครับก็เป็นเครื่องเตือนที่ดีนะครับให้ได้เข้าใจความจริงว่าอกุศลธรรมทั้งหลายนี่ครับมีแต่โทษโดยส่วนเดียวไม่นำมาซึ่งประโยชน์ใดๆเลยครับ
6: ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจให้ถูกต้องนะครับ
0: เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราทุกคนไม่ใช่คนอื่นนะคะแต่เราด้วยทุกคนเนี่ยค่ะที่จะมีชีวิตที่มีประโยชน์โดยการที่ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็มีเมตตาให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังได้เข้าใจเพิ่มขึ้นด้วยตามกำลังความสามารถแต่ไม่ใช่หมายความว่าเขาไม่เข้าใจแล้วเราจะไปทำยังไงให้เขาเข้าใจหรือเราจะไปฝ่าฝืนยังไงให้เขาเข้าใจเพียงแต่ว่าเราทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นเองค่ะ เต็มกำลังความสามารถที่จะทำได้ส่วนใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนั่นก็เป็นเรื่องของเขาโดยเฉพาะนั่นก็คือความเป็นอนัตตาแต่จะกั้นไม่ให้เราพูดไม่ให้เราแสดงความคิดเห็นไม่ให้เราแสดงความถูกต้องเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจธรรมะรวมทั้งเราก็ศึกษาเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสมควรไหมเมื่อรู้ประโยชน์ก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นเองส่วนผลจะเป็นยังไงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาใครจะเห็นผิดเห็นถูกรักชังประการใดคิดว่าเป็นการเพ่งโทษติเตียนประการใดก็แล้วแต่เพราะว่าคนเราเนี่ยคิดได้ต่างๆกันแต่ความหวังดีของเรานะคะก็หวังดีที่จะให้คนได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องไม่เดือดร้อนเลยค่ะเขาจะไม่เข้าใจไม่ต้องคิดว่าเราจะทำอะไรต่อไปเข้าใจธรรมะแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจเต็มความสามารถของทุกคน
7: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2560
8: ท่านอาจารย์ครับในช่วงก่อนการสนทนาก็มีคนปรารภนะครับว่าคนใหม่ที่เพิ่งได้ยินคำว่าธรรมะนี่ครับก็ดูเหมือนกับเป็นสิ่งที่ยากจะมีการกล่าวหรือว่าสนทนาอย่างไรที่จะเป็นเบื้องต้นครับท่านอาจารย์ครับ
0: ความจริงเป็นธรรมดานะคะเพราะเหตุว่าการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นธรรมะคือเดี๋ยวนี้ฟังธรรมะต้องค่อยๆ คิดค่อยๆไตร่ตรองนะคะเพราะเหตุว่าเป็นความรู้ของผู้ที่ฟังเองไม่ใช่ความรู้ของผู้ที่พูดหรือของใครก็ตามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปหยิบยกยื่นให้ใครได้แต่ว่าการที่แต่ละคนเนี่ยค่ะจะได้ประโยชน์จากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมก็คือได้ฟังแต่ละคำแล้วไม่ประมาทเพราะรู้ว่าผู้ที่ตรัสคำนั้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้นะคะทุกคนก็ได้ยินเคารพสูงสุดกราบไหว้มานานแต่การที่จะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทุกคนในสากลจักรวาลแสดงความนอบน้อมอย่างยิ่งนะคะในพระปัญญาคุณซึ่งทำให้พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสใดๆที่ชาวโลกมีในสังสารวัฏอีกต่อไปไม่เหลือเลยค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาที่สามารถที่จะทำให้กิเลสหมดสิ้นไปได้เนี่ยลองคิดดูว่าจะยากประเสริฐสักแค่ไหนเพราะเหตุว่าแม้แต่เดี๋ยวนี้นะคะกำลังมีกิเลสก็ไม่รู้แล้วจะละได้ยังไงเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทพระปัจฉิมวาจาสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานซึ่งเตือนชาวพุทธทั้งหมดนะคะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแต่ละคำเนี่ยค่ะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหมายความว่าทุกเรื่องประมาทไม่ได้เลยสักอย่างเดียวรับประทานอาหารประมาทได้ไหมคะก้างติดคอหรือแม้ก็กลืนอะไรเข้าไปก็ได้ไปติดคออาจจะถึงแก่เส้นชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะแต่ละคำเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจประโยชน์จริงๆในทางที่เป็นประโยชน์นะคะมิฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสทำไมและเป็นพระปัจฉิมวาจาสุดท้ายก่อนที่จะไม่มีอีกแล้วไม่ใช่เฉพาะจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นนะคะแต่ว่าไม่มีอีกเลยปรินิพพานหมายความว่าดับโดยรอบจากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะนานทุกชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์ยากลำบากบางชาติก็เป็นผู้ที่ยากจนเข็ญใจมากไร้ทรัพย์เป็นผู้ที่ขัดสนจริงๆนะคะบางชาติก็เป็นพระมหากษัตริย์สารพัดอย่างบางชาติก็เป็นฤาษีดาบสต่างๆทั้งหมดเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือไม่ประมาทแต่ละคำทุกคำเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะแม้แต่คำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงถ้าไม่จริงไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะพูดถึงเพราะเหตุว่าไปพูดถึงสิ่งที่ไม่มีทำไม และใครสามารถที่จะไปรู้ได้ในเมื่อไม่มีเพราะฉะนั้นแม้การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะก็ทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงทุกขณะอย่างละเอียดยิ่งซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ตามได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมด้วยเหตุนี้จากการที่คนไม่มีความรู้ความเข้าใจพอได้ยินคำที่ทำให้สามารถเข้าใจขึ้นลองคิดดูสิคะคำนั้นเนี่ยคนอื่นกล่าวไม่ได้พูดถึงไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะให้รู้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่คำของพระองค์แต่ละคำเนี่ยค่ะทำให้คนที่ไม่เคยรู้อะไรมาเลยได้เริ่มรู้ได้เริ่มเข้าใจถูกในทุกสิ่งที่มีในชีวิตแต่ละขณะตามความเป็นจริงยากไหมคะต้องยากแน่ค่ะประมาทไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าพระพุทธศาสนาง่ายพระธรรมง่ายไม่ต้องทำอะไรเลยไปที่ไหนที่หนึ่งนะคะแล้วก็ไปเดินไปนั่งสักประเดี๋ยวก็คงจะได้เป็นพระโสดาบันรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างที่จริงนะคะต้องจริงถูกคือถูกผิดคือผิดเพราะฉะนั้นมีคนที่ไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่คิดจะฟังก็มีแต่ผู้ที่ไม่เคยได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆตามพระไตรปิฎกแต่สนใจที่จะรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรและเป็นประโยชน์แค่ไหนและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต้องเป็นประโยชน์ทุกกาลสมัยไม่ใช่เป็นประโยชน์แต่เฉพาะในสมัยของพระองค์แต่ไม่ว่าการเวลาจะล่วงเลยไปนานสักเท่าไหร่นะคะความจริงที่พระองค์ทรงตรัสรู้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะได้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดพระเจ้าผู้ที่สนใจที่จะเข้าใจพระธรรมเห็นคุณของผู้ที่ไม่มีใครเปรียบได้เลยในสากลจักรวาลก็ใครที่จะได้เข้าใจคำของพระองค์แต่ละคำทีละคำประมาทไม่ได้เลยแม้แต่คำว่าธรรมะนะคะไม่ใช่ภาษาไทยใช่ไหมคะ
8: ครับเป็นภาษาบาลีครับท่านอาจารย
0: ์เรื่องของภาษาบาลีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะแล้วก็มีรากศัพท์อะไรทุกอย่างแต่คนไทยเนี่ยค่ะก็คุ้นหูรับมาแต่สิ่งที่ขาดก็คือว่าไม่ได้เข้าใจคำที่ได้ยินได้ฟังให้ถูกต้องรับมาใช้ง่ายๆตามสบายแต่ว่าเหมือนทุกภาษาค่ะคนไทยก็ชอบเก็บภาษาอื่นมาพูดมาใช้ง่ายๆแต่ว่าไม่ได้เข้าใจว่าคำนั้นจริงๆหมายความว่าอะไรโดยเฉพาะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่ไม่ง่ายเดาก็ไม่ได้คิดก็ไม่ถึงจนกว่าจะได้ฟังว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเริ่มต้นนะคะที่จะเข้าใจคำนี้คือธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงได้ยินแล้วค่ะก็ต้องไตร่ตรองอะไรล่ะมีจริงเห็นไหมคะไม่ใช่คอยให้คนอื่นบอกแต่ว่าอะไรมีจริงเดี๋ยวนี้จริงไหมเพราะสิ่งที่มีจริงต้องมีค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าความจริงที่มีนะคะมีตลอดเวลาตลอดเวลาไม่เคยขาดเลยแต่ว่าไม่มีใครรู้ไม่เคยเข้าใจว่าสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระเจ้าการฟังธรรมะนะคะก็เพื่อให้ไตร่ตรองเห็นมีจริงไหมคะใช่ไหมคะกำลังพูดเรื่องธรรมะแต่ถามเรื่องเห็นชักงงหรือเปล่าคะกำลังพูดเรื่องธรรมะแต่ถามเรื่องเห็นแต่ถามว่าเห็นมีจริงไหมคะมีแน่ๆค่ะใครรู้ความจริงของเห็นเห็นทุกวันเกิดแล้วก็เห็นไปจนตายแต่ไม่รู้ความจริงของเห็นหารู้ไม่ว่าสิ่งที่มีเป็นปกติที่ชาวโลกทั้งโลกนะคะไม่รู้ก็คือสิ่งนี้แหละแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าเห็นมีเมื่อเห็นเกิดขึ้นจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าต้องเป็นผู้ที่ตรงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเห็นเดี๋ยวนี้มีเห็นมีจริงเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นค่ะเพียงแต่ใช้สองภาษาถ้าเราบอกว่าเห็นมีจริงก็หมายความว่าเห็นเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะได้ยินมีจริงไหมคะมีจริง ได้ยินเป็นธรรมะโกรธมีจริงไหมคะจริงโกรธเป็นธรรมะเสียงมีจริงไหมคะกำลังได้ยินเสียงถ้าไม่มีการได้ยินเสียงไม่มีไม่ปรากฏว่ามีจะปรากฏว่ามีเสียงเฉพาะเมื่อมีการได้ยินเท่านั้นเพราะฉะนั้นได้ยินก็จริงเสียงก็จริงทั้งหมดเป็นธรรมะแข็งมีจริงไหมคะมีจริงเพราะฉะนั้นแข็งเป็นธรรมะต่อไปนี้ชาวพุทธก็จะรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกวันไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยค่ะพบธรรมะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่กับธรรมะตลอดเวลาแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเกิดเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเห็นไหมคะเกิดเป็นธรรมะหรือเปล่าเกิดจริงหรือเปล่าจริงแต่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดแต่เริ่มรู้ว่าเกิดก็เป็นธรรมะตายเป็นธรรมะหรือเปล่าคะตายก็ต้องเป็นธรรมะแต่ไม่รู้ว่าอะไรตายไม่รู้ว่าอะไรเกิดไม่รู้ว่าอะไรเห็นไม่รู้ว่าอะไรกำลังคิดนึกทั้งหมดเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีการไม่รู้นะคะก็มีการจำสิ่งที่ปรากฏแล้วยึดถือว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งต่างๆแต่ถ้าไม่มีธรรมะสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเลยจะมีไหมก็ไม่มีอะไรแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นคือธรรมะซึ่งเป็นโลกพระไตรปิฎกใช้คำว่าโลกะหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นและดับไปทั้งหมดเป็นโลกขณะนี้เราไม่รู้เลยนะคะว่าเห็นทุกคนกำลังเห็นเนี่ยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของเห็นจนประจักษ์แจ้งว่าเห็นขณะนี้เกิดและดับเพียงแค่เห็นคิดไม่ใช่เห็นเพราะว่าไม่เห็นก็คิดได้เพราะฉะนั้นคิดเป็นหนึ่งเห็นเป็นหนึ่งได้ยินเป็นหนึ่งเสียงเป็นหนึ่งทุกอย่างที่รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแตกกระจายออกเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงๆเป็นธรรมะเป็นธาตุที่ทรงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยคนฟังใหม่ๆอาจจะคิดว่าเนี่ยแหละค่ะฟังธรรมะเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะคะว่าจะพูดถึงเรื่องที่มีจริงเนี่ยแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง 45 พรรษาคิดดูและแต่ละคำลึกซึ้งนะคะเพราะเหตุว่าไม่ใช่เพียงพูดแต่สามารถที่จะเข้าใจจนถึงการประจักษ์แจ้งตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมะไว้โดยครบถ้วนด้วยเหตุนี้นะคะเรามีพระพุทธรัตนะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีพระธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เป็นหนทางสู่การดับกิเลสจนกระทั่งสามารถที่จะหมดกิเลสอย่างพระองค์นะคะเป็นธรรมรัตนะและผู้ที่อบรมเจริญปัญญาฟังสามารถรู้แจ้งทุกคำที่กำลังได้ยินขณะนี้อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประจักษ์แจ้งได้รู้แจ้งตามนะคะเป็นพระโสดาบันดับกิเลสได้บางส่วนกิเลสนี้มากมายมหาศาลค่ะดับหมดทันทีไม่ได้แต่ผู้ที่จะเป็นพระอริยะบุคคลเจริญแล้วด้วยปัญญาไม่ใช่ความเจริญทางวัตถุนะคะแต่เจริญแล้วด้วยปัญญาซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะเป็นสภาพที่ดีงามสภาพที่ดีงามมีหลายอย่างค่ะแต่ในบรรดาสภาพที่ดีงามทั้งหมดนะคะปัญญาประเสริฐสุดเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่มีความเข้าใจภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิเราก็ใช้บ้างใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจว่าปัญญาคือสภาพธรรมะที่มีจริงที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีแต่เราบอกว่าเด็กคนนี้มีปัญญาเรียนเก่งเด็กคนนั้นไม่ได้มีปัญญาเพราะว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแต่เพราะความไม่รู้เราก็ใช้ภาษาที่ภาษาหนึ่งภาษาธรรมะปัญญาหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะไม่ใช่ไม่มีและในบรรดาความดีทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดเริ่มรู้นะคะเกิดมานี้เราก็พบคนดีหลายคนแต่พบคนที่มีปัญญาบ้างไหมกี่คน และปัญญาระดับไหนและปัญญานั้นถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีนะคะไม่ใช่ปัญญาเพราะอะไรคะสิ่งอื่นไม่มีแล้วจะไปเข้าใจได้ยังไงเพราะว่าขณะนี้เฉพาะสิ่งนี้เท่านั้นมีสิ่งอื่นไม่มีในขณะที่กำลังเห็นนะคะมีได้ยินไหมคะอีกครั้งหนึ่งนะคะกำลังเห็นเฉพาะเห็นมีได้ยินไหมพร้อมกันไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นการรู้ความจริงต้องทีละหนึ่งเห็นไม่ใช่ได้ยินและเห็นต้องเกิดแต่ถ้าเห็นไม่ดับไปได้ยินก็มีไม่ได้คิดก็มีไม่ได้แต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆนะคะซึ่งความจริงละเอียดกว่านี้มากค่ะเพราะว่าแม้แต่ละหนึ่งยังไม่รู้เราจะรู้ไหมว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงอย่างเห็นเนี่ยเกิดจริงๆหมดแล้วจริงๆหมดแล้วคือไม่กลับมาอีกเลยทั้งสิ่งที่ถูกเห็นและสิ่งที่เห็นแต่เราไม่เคยรู้ความรวดเร็วของสิ่งที่เป็นโลกเกิดดับสืบต่อจนทำให้คนหลงเข้าใจว่าโลกคือสถานที่ที่มีต้นไม้มีภูเขามีทุกสิ่งทุกอย่างมีผู้มีคนแต่ความจริงถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นเลยโลกก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้คือคำว่าธาตุหรือธาตุทอทงสระอาต่อเต่าสระอุธาตุได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะธรรมะก็ได้ยินธาตุก็ได้ยินวันนี้ก็จะได้เข้าใจว่าธาตุหมายความถึงสิ่งที่มีจริงคือธรรมะนั่นแหละแต่ว่าธรรมะหลากหลายมากแสดงว่าธาตุหลากหลายมากแต่ละหนึ่งปะปนกันไม่ได้เลยเห็นเป็นธาตุซึ่งไม่ใช่ตาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นจักขุเป็นธาตุชนิดหนึ่งทำไมใช้คำว่าจักขุเป็นธาตุเปลี่ยนไม่ได้เกิดมาต้องเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองของใครเพราะฉะนั้นแม้แต่ตานะคะธาตุชนิดหนึ่งคือจักขุธาตุก็เป็นสิ่งที่มีจริงไม่รู้อะไรเลยแต่สิ่งนั้นแหละสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นเนี่ยค่ะทั้งหมดนะคะคือโลกเห็นใครสักคนหนึ่งพอฟังธรรมะแล้วก็ค่อยๆคิดนะคะนี่ตาจักขุธาตุสิ่งที่ปรากฏก็มีจริงก็ไม่ใช่ตาและเห็นก็ยังไม่ใช่ทั้งตาและสิ่งที่กระทบตาที่ปรากฏความละเอียดลึกซึ้งเพื่อให้รู้ความจริงว่าไม่มีเราไม่มีอัตตาด้วยเหตุนี้นะคะคำที่พระองค์ตรัสไว้ก็คือธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาการฟังธรรมะเนี่ยค่ะคือเริ่มต้นจากการที่ได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่ประมาทในแต่ละคำและแต่ละคำที่ฟังแล้วเข้าใจแล้วไม่ลืมจะฟังต่อไปอีกนานสักเท่าไหร่เรื่องอะไรก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะเหตุว่าเมื่อไตร่ตรองเข้าใจแล้วก็เป็นปัญญาของตนเองเริ่มรับมรดกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประทานธรรมะที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วนะคะ45พรรษาให้ทุกคนที่มีโอกาสจะได้เข้าใจแม้วันนี้จะเข้าใจได้น้อยนะคะแต่ก็สะสมเริ่มมีความเข้าใจซึ่งแต่ละครั้งที่ได้ฟังเนี่ยค่ะก็จะทำให้เพิ่มความเข้าใจขึ้นเพิ่มความเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นคนฟังธรรมะเนี่ยกะจำนวนปีได้ไหมคะว่าจะจบเมื่อไหร่วิชาอื่นเรียนได้นะคะกะจำนวนปีได้ว่าเท่าไหร่แต่ธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะว่าอีก4อสงไขยแสนกับสุเมธาดาบทที่กำลังเฝ้าพระองค์นะคะทอดกายลงให้พระองค์ข้ามไปตรงนั้นเป็นที่ที่มีโคลนตมผู้นี้แหละจะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะนี่ก็แสดงเห็นว่าการที่จะรู้ความจริงเนี่ยไม่ง่ายและถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็รู้เองไม่ได้ถึงแม้ว่ารู้แล้วก็จะต้องมีความอดทนขันติบารมี ถ้าใครไม่มีนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ขณะนี้ซึ่งไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยมีอยู่ทุกวันตั้งแต่เกิดทุกวันตั้งแต่ตื่นจนหลับจนตายไม่รู้เลยสักอย่างจากโลกนี้ไปนะคะไม่รู้อะไรเลยก่อนเกิดไม่มีคนนี้แต่เกิดแล้วมีหนึ่งคนนี้แหละแล้วหนึ่งคนนี้ก็จะจากความเป็นคนนี้ไม่กลับมีอีกได้เลยจะมีคนนี้อีกต่อไปไม่ได้เมื่อถึงขณะสุดท้ายของจิตธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แต่มีเหตุที่จะให้เกิดอีกเหมือนชาติก่อนเราเป็นใครจำไม่ได้พอถึงชาติหน้าจะจำชาตินี้ได้ไหมคะไม่มีทางเลยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในชาตินี้ค่ะก็จะติดตามไปทำให้แต่ละคนเนี่ยมีอัธยาศัยต่างต่างกันมีความเข้าใจธรรมะเร็วบ้างช้าบ้างละเอียดบ้างลึกซึ้งบ้างหรือว่ามีความโกรธมากมีความขุ่นเคืองใจบ่อยๆหรือมีความเป็นคนใจดีมีเมตตาเป็นผู้ให้มีสิ่งที่จะต้องให้ได้ทุกวันถ้ามีมิตรสหายเขาจะสังเกตลักษณะของมิตรสหายได้นะคะว่าแต่ละคนเนี่ยอัธยาศัยต่างกันมาจากไหนไม่ใช่แค่ชาติก่อนนะคะแสนโกรธกลับมาแล้วเหมือนพระโพธิสัตว์แสนโกรธกลับหรือเท่าไหร่มาแล้วกว่าจะได้รับคำพยากรณ์กว่าจะบำเพ็ญบารมีกว่าจะค่อยๆขัดเกลากิเลสด้วยคุณความดีซึ่งเป็นบารมีถ้าไม่มีคุณความดีนะคะสะสมแต่อกุศลตลอดทั้งวันทั้งเดือนทั้งชาติแล้วจะเอาอะไรมารู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นแม้การฟังธรรมะก็เป็นความดีเพราะอะไรคะได้ฟังคำที่จะทำให้มีความเข้าใจถูกเป็นกุศลเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจถูกต้องนะคะความดีเพิ่มขึ้นเพราะมีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงเนี่ยค่ะอยู่ในโลกนี้ไม่นานจะทำอะไรดีคะทำดีหรือทำชั่วไม่นานเลยค่ะอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ไปแล้วหรือไม่ก็เย็นนี้ก็ได้เดือนนี้ก็ได้ใครจะรู้ไม่มีใครรู้เลยอุบัติเหตุทั้งหลายเกิดขึ้นได้แม้เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นจะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่มีชีวิตอยู่และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้มีโอกาสเข้าใจพระธรรมนะคะก็เป็นสาวกคือผู้ฟังและก็จะมีการสะสมความเห็นประโยชน์ของการเข้าใจธรรมะการฟังธรรมะเนี่ยต่อไปอีกเหมือนวันนี้ที่ได้มาแล้วสู่ที่นี่ได้ฟังแล้วมีความสนใจแล้วนะคะถ้าเห็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะวันนี้ค่ะต่อไปพรุ่งนี้ก็มีฟังเย็นนี้ก็มีธรรมะฟังทุกวันเลยจนกว่าจะจากโลกนี้ไปพระเช่นก็เป็นสิ่งซึ่งมีค่าที่สุดที่จะได้บูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเริ่มรู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่รู้คุณจะบูชาคุณได้อย่างไรการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการบูชาพระคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีการพิจารณาไตรตรองจนเป็นความเข้าใจก็เป็นการนอบน้อมบูชาคุณทุกครั้งเพราะรู้ว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีใครจะได้ยินคำว่าธรรมะมีใครจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะมีใครจะรู้ว่าแม้เดี๋ยวนี้นะคะความตายเกิดขึ้นมาได้ทันทีเพราะทุกอย่างกำลังเกิดดับแต่ว่าสืบต่อกันจนกว่าจะถึงที่สุดของชาตินี้ก็หมดนะคะความเป็นบุคคลในชาตินี้แล้วก็ต่อไปเป็นบุคคลในชาติต่อไป
8: ท่านอาจารย์ครับสำหรับผู้ใหม่เนี่ยได้เริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงความเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อชีวิตที่นำไปสู่ความเจริญจากการที่พระองค์แสดงเรื่องของมงคลว่าการฟังธรรมะก็ดีหรือว่าการสนทนาธรรมะก็ดีเป็นเหตุแห่งความเจริญดังนั้นการเริ่มเข้าใจธรรมะคือเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงได้ยินเป็นสิ่งที่มีจริงจะเป็นเหตุแห่งความเจริญของชีวิตของแต่ละบุคคลอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์คุณมีชัยรักใครที่สุด
8: ก็รักตัวเองครับท่านอาจารย์
0: ทุกคนตอบได้ใช่ไหมคะ เป็นผู้ตรงรักใครที่สุด
8: ก็รักตัวเองมากที่สุด
0: เพราะเข้าใจว่ามีเราแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะมีตาเป็นคุณวิชัยหรือเปล่า
8: เป็นธรรมะไม่ใช่ผมครับอาจารย
0: ์ตาเกิดแล้วดับไปหรือเปล่า
8: ตาเกิดแล้วก็ดับ
0: แล้วคุณวิชัยอยู่ที่ไหน

0: แม้แต่ให้ทำดีก็ไม่ได้บอกว่าดีก็ไม่ใช่เราแต่ดีมีจริงค่ะไม่ดีมีจริงไหมคะไม่ดีก็ไม่ใช่เราแต่ว่ายึดถือว่าเราดีเราไม่ดีเพราะไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นบางคนก็เพราะไม่รู้นะคะมีโลภะติดข้องมากในทุกอย่างจนกระทั่งสามารถที่จะกระทำทุจริตกรรมได้ใครชอบทุจริตกรรมแต่ทำไมมีทุจริตกรรมเพราะรักตัวใช่ไหมคะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเพราะฉะนั้นการที่จะดับกิเลสนะคะตามลำดับขั้นเนี่ยทราบไหมคะว่าขั้นแรกต้องเป็นการดับการเห็นผิดว่ามีเรามิฉะนั้นกิเลสทั้งหลายดับไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าการที่เข้าใจว่ามีเราเนี่ยเห็นถูกหรือเห็นผิดฉลาดหรือว่าไม่ฉลาดไม่รู้ฉลาดไม่ได้ไม่รู้ไม่ใช่ปัญญาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็มีธรรมะที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามนะคะรู้กับไม่รู้จริงๆแล้วมีคุณวิชัยชาตินี้ชาติเดียวพอคุณวิชัยจากโลกนี้ไปจะไปหาคุณวิชัยที่ไหนอีกไม่ได้เลยมีแค่ชาตินี้เพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังไม่จากไปก็ไม่มีคุณวิชัยแต่หลงเข้าใจว่ายังมีคุณวิชัยทุกวันจนกว่าจะขณะนั้นปรากฏชัดว่าไม่มีเพราะฉะนั้นแม้แต่คำที่ว่านะคะเรายึดมั่นพอใจติดข้องในสิ่งที่ไม่มีลองฟังดูสิคะจริงไหมแต่ว่ากว่าจะรู้ความจริงอย่างนี้นะคะอีกนานเท่าไหร่เพราะว่าเรายึดถือว่าเป็นเราเนี่ยมานานแสนนานเพราะฉะนั้นกว่าการที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราค่อยๆเข้าใจค่อยๆฟังนะคะจนกว่าสภาพธรรมะจะปรากฏอย่างที่ได้ฟังนี่แหละคือเห็นเกิดขึ้นระดับไปได้ยินเกิดขึ้นระดับไปแข็งเกิดขึ้นระดับไปทุกอย่างที่มีเมื่อเกิดขึ้นปรากฏนิดเดียวแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนี่คือการเริ่มต้นที่จะเข้าใจว่าเรากำลังฟังเรื่องอะไรเรากำลังฟังธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและความจริงของธรรมะก็เป็นอย่างนี้แหละ
1: การที่เราได้ฟังข่าวๆต่างๆตามสื่อทีวีบ้างหรือว่าหนังสือพิมพ์บ้างมีคนที่ประทุษร้ายกันถึงกับฆ่ากันบ้างหรือว่าลักทรัพย์บ้างแสดงถึงความรักตัวครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะถ้าไม่รักไปฆ่าเขาทำไม
1: ก็คิดว่าเขาจะมาประทุษร้ายเราบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ครับก็เป็นความรักตัวดังนั้นนะครับความเข้าใจธรรมะก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเพราะเป็นความจริงความหลงผิดความเข้าใจผิดที่ยึดถือสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะว่าเป็นเราจึงหลงที่จะทุกข์ใช่ไหมครับเดือดร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมะซึ่งเมื่อเกิดก็ต้องดับไปแต่เพราะไม่รู้ก็ยึดถือเมื่อยึดถือในสิ่งที่ไม่ใช่เราว่าเป็นเราก็เดือดร้อนจากสิ่งที่ยึดถือนั่นนะครับว่าเป็นเรา
0: ค่ะถ้าไม่ฆ่าเขาแต่ฆ่าตัวเองล่ะยังรักเราอยู่หรือเปล่า
2: ถ้าคิดให้ละเอียดและตรงลึกซึ้งก็คือก็ยังรักตัวเองเพราะทนไม่ได้ที่ตัวเองจะต้องพบกับความลำบากกายลำบากใจบางคนป่วยมากนะครับถึงขนาดต้องฆ่าตัวตายจะบอกเขาไม่รักตัวคนทั่วไปก็บอกเขาไม่รักตัวอย่างท่านบุคลากรทางการแพทย์ท่านก็คงจะทราบเห็นอยู่นะครับว่าก็จะมีผู้ป่วยที่ทนความเจ็บป่วยไม่ได้เขาก็ฆ่าตัวหรือบางคนนะฮะทนความทุกข์ใจไม่ได้มีการพลัดพรากมีความสูญเสียในชีวิตอย่างรุนแรงแม้จะไม่ทุกข์กายแต่เขามีความโศกเศร้าเสียใจจนฆ่าตัวตายด้วยความทุกข์กายทุกข์ใจเพราะมีความคิดว่ามีตัวก็จึงรักตัวเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าหลงรักสิ่งที่ไม่มีก็เป็นความละเอียดมากๆเลยฮะท่านจะ
0: ละเอียดยิ่งกว่านั้นนะคะก็คือฆ่าตัวเองก็เพราะยึดถือว่าเป็นตัวเรา
2: แล้วก็ทนไม่ได้ที่ตัวเราจะทุกข์กายทุกข์ใจ
0: ไม่ใช่ฆ่าคนอื่นใช่ไหมคะเพียงยึดถือว่าเราก็เป็นการรักตัวเองแล้วเพราะเป็นความติดข้องความติดข้องแม้เพียงน้อยนิดนะคะก็เป็นธรรมะที่มีจริงพระผู้มี

0: ภาคทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งของความติดข้องนะคะอย่างเบาบางที่ใครก็ไม่รู้ได้ว่ามีตั้งแต่ระดับที่ไม่รู้ตัวเลยว่ารักตัว
1: คือถ้าอาจารย์พูดถึงความรักตัวเนี่ยก็หมายความว่ามีความยึดถือว่ามีตัวเราแล้วก็เมื่อยึดถือว่ามีตัวเราก็ต้องยึดถือว่ามีบุคคลอื่นรวมถึงสิ่งต่างๆนะฮะทั้งที่ไม่ได้มีชีวิตอะไรรถบ้านสิ่งของต่างๆก็เป็นสิ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ายังมีความยึดถือว่าเป็นตัวก็ยังต้องมีความรักตัวเองแต่ก็ต้องละเอียดท่านอาจารย์อย่างผู้ที่เขาติดยาเสพติดเนี่ยใช่ไหมฮะคนทั่วไปนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่รักตัวเองไปติดยาเสพติดไปทำให้ตัวเองลำบากอย่างคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเขารักตัวเขายังไงฮะท่านอาจารย
0: ์ถ้าไม่รักก็ไม่เสพแน่
1: เพราะอยากให้ตัวเองสบายใช่ไหมฮะอยากให้ตัวเองมีความรู้สึกที่สบายเขาก็ยึดความรู้สึกว่าเป็นเขาแล้วก็ต้องการความรู้สึกที่สบายแต่ด้วยความไม่รู้ในโทษของยาเสพติดนั้นอันนี้เราก็จะเห็น
0: ค่ะและความรักตัวเนี่ยถูกหรือผิด
1: ถ้าจะผมพูดแบบแย้งได้ไหม
0: เชิญเลยค่ะ
1: พูดแบบแย้งนะฮะพูดแบบแย้งถ้าอาจารย์ถามว่าความรักตัวเนี่ยถูกหรือผิดถ้ารักตัวในทางที่ไม่ดีก็ผิดถ้ารักตัวในทางที่ดีก็ถูกสิครับท่านอาจารย
0: ์แต่ก็ไม่มีตัวนี่ค่ะ
1: ก็คิดไปเองว่ามี
0: เพราะฉะนั้นถูกหรือผิดเมื่อไม่มีตัวเลยก็ยังเข้าใจว่ามีตัวแล้วก็รักตัวด้วยถูกหรือผิด
1: อันนี้ก็ต้องผิดแต่ว่ายากที่จะเข้าใจเช่นนั้นเพราะว่าเราเคยคุ้นกันว่าถ้ารักตัวในทางที่ผิดก็คือไม่ดีนะรักตัวก็ไปเอาเปรียบคนอื่นเขาไปโกงไปอะไรเพื่อให้ได
0: ้ค่ะเมื่อเข้าใจว่ามีตัวจึงรักตัวแต่ถ้ารู้ว่าไม่มีตัวจะรักตัวได้ยังไงในเมื่อไม่มีตัว
1: เพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ชี้ถึงจุดเบื้องต้นเลยจุดแรกเริ่มกำเนิดเลยนะครับเพราะมีความยึดมั่นว่าเป็นตัวเรานะฮะจึงมีความรักตัวเรานะฮะผิดตั้งแต่ว่ายึดในสิ่งที่ไม่มีว่ามีนั่นเองใช่ไหมท่านอาจารย์ยึดในสิ่งที่ไม่มีว่ามีทีนี้เนี่ยตัวเราก็นั่งอยู่ท่านอาจารย์บอกจะไม่มีเนี่ยได้ยังไงผมเชื่อว่าผู้ที่ท่านมาใหม่ๆเนี่ยยากที่จะเข้าใจก่อนที่จะสนทนาก็ได้พบกับท่านผู้เป็นทีมงานจัดสนทนาธรรมเนี่ยแหละท่านก็ปรารภว่าเอาง่ายๆหน่อยนะอาจารย์เอาไปพื้นๆหน่อยเพราะว่าฟังแล้วก็คงจะยากสำหรับผู้ที่ใหม่ไม่ง่ายแน่นอนพระธรรมของพระท่านสมาสมุทรเจ้านี่ถ้าอยากฟังธรรมะที่ง่ายๆเนี่ยท่านอาจารย์มีความเห็นว่าไงครับท่านอา
0: จารย์เบา
1: ๆครับ
0: ง่ายๆคือเบา
1: ๆครับ
0: ค่ะและความจริงกับความไม่จริงนะคะต้องการอย่างไร
1: ต้องการความจริงแต่เอาแบบง่ายๆหน่อยได้ไหม
0: เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะสิ่งที่มีเนี่ยธรรมดาเห็นเนี่ยยากหรือง่าย
1: ก็มีอยู
0: ่ยากไหมคะหรือง่ายใครก็รู้นี่เบาไหมคะพูดถึงเรื่องเห็น
1: คือถ้าการถามแค่นี้นะฮะใครๆก็เห็นด้วยว่าเห็นได้ยินเนี่ยมีเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสคิดนึกเนี่ยทุกคนยอมรับว่ามีแต่พอบอกว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสคิดนึกเนี่ยเป็นธรรมะไม่ใช่เราอันนี้จะยากตรงนี้แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ยากเลยค่ะอันนี้เป็นการเริ่มต้นให้เป็นผู้ตรงที่จะได้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรถ้าเราไม่กล่าวถึงสิ่งที่มีว่านั่นแหละคือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ซึ่งชาวโลกไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจถูกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
1: ๆคือธรรมะไม่ง่ายแต่ค่อยๆเข้าใจได้และเบื้องต้นของความเข้าใจก็คือฟังแล้วค่อยๆไตร่ตรองว่าธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงคือเห็นได้ยินที่มีจริงๆเนี่ยแต่ว่าที่ยากก็คือเห็นก็ยังเป็นเราเห็นไงฮะท่าน
0: ไม่ต้องไปหาเห็นเลยไม่ต้องไปแสวงหาอะไรหมดมีแล้วแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะที่จะทำให้รู้ว่าพระองค์ตรัสรู้อะไร ทรงตรัสรู้สิ่งที่มีตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นซึ่งคนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นเราฟังคำที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งคนอื่นไม่รู้แต่จะรู้เมื่อฟังพระองค์แล้วก็ได้เริ่มเข้าใจว่านี่แหละคือหนทางที่จะละกิเลสเพราะเหตุว่ากิเลสไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเองนะคะถ้าไม่มีกิเลสเป็นทุกข์ไหมคะคิดง่ายๆไงคะเบาๆค่ะถ้าไม่มีกิเลสเป็นทุกข์ไหมคะไม่ทุกข์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทุกข์ไหม
1: ไม่ทุกข์แน่
0: เพราะดับกิเลสหมดแต่เราเป็นทุกข์ไหมเพราะไม่รู้และมีกิเลสเพราะฉะนั้นหนทางที่จะดับทุกข์ก็คือว่ามีความรู้ที่จะดับกิเลส
1: และอีกอย่างนึงที่เป็นความยากที่มาได้ยินได้ฟังธรรมะอย่างเนี้ยอย่างที่กำลังสนทนากันเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ชินกับคำว่าพระพุทธศาสนานะว่าพุทธศาสนาก็คือการให้ทานรักษาศีลหรืออะไรดีๆอย่างเช่นมีความกตัญญูอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่ดีก็คิดว่าสิ่งที่ดีอย่างเงี้ยก็คิดว่าอันนี้เป็นพุทธศาสนาถ้าอาจารย์จะช่วยแสดงว่าพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การให้ทานรักษาศีลอะไรอย่างนี้ยังไง
0: ใครก็พูดได้นี่ค่ะคำสอนของใครก็มีทั้งโลกให้ทานก็ให้กันศีลก็รักษากันแต่จะไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเพียงแต่เป็นคนดีให้ทานรักษาศีล
1: ซึ่งตรงนี้ฮะเป็นตรงที่ท่านสมควรที่จะพิจารณาในความแตกต่างตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าท่านต้องการธรรมะง่ายๆธรรมะพื้นๆไม่ต้องมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ไม่มีพระศาสนาเนี่ยฮะเว้นว่างจากพระพุทธศาสนาเนี่ยมีการให้ทานไหมมีศีลไหมฮะมีนะครับถ้าต้องการอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธศาสนาแสดงถึงสิ่งที่เป็นจริงถึงที่สุดแต่นี้ถามท่านอาจารย์นะว่าถ้าความจริงถึงที่สุดเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยละเอียดและก็ลุ่มลึกเหลือเกินเอาแค่ทานศีลธรรมดาทั่วไปอย่างเนี้ยพอแล้วนะ
0: ไม่ต้องฟังธรรมะก็มีทานมีศีลน่ะ
1: ก็ถ้ามีทานมีศีลโดยไม่ต้องฟังธรรมะแล้วก็พอแล้วไม่ต้องฟังได้ไหม
0: ค่ะสำหรับคนที่ไม่รู้คุณของพระรัตนตรัยอย่างที่ได้กล่าวตั้งแต่ตอนต้นนะคะมีบุคคลสองจำพวกพวกหนึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องการฟังด้วยถามก็ไม่ฟังชวนก็ไม่ฟังสักอย่างเดียวนะคะแต่คนที่เห็นประโยชน์สะสมมาแล้วที่จะรู้ว่าชีวิตแสนสั้นแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าชั่วมากกว่าดีไม่ต้องไปไหนอะค่ะอยู่เฉยๆอย่างนี้แหละไม่รู้ละว่ามีกิเลสเพราะไม่รู้แม้ความไม่รู้ก็เป็นกิเลสใครจะมาบอกเราอย่างนี้ได้ให้เรารู้ความจริงว่าเนี่ยไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยใครจะไม่ให้โกรธเกิดขึ้นโกรธเกิดแล้วใครจะไม่ให้คิดแล้วก็คิดอย่างที่ไม่อยากจะคิดก็เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นการที่ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาให้สุขให้ทุกข์ให้เห็นให้ได้ยินให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้เลยนะคะแต่ก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละมานานแล้วด้วยไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะคะแสนโกรธกับชาติประมาณไม่ได้เลยว่านานเท่าไหร่พระพุทธเจ้ากี่พระองค์ตรัสรู้ปรินิพพานไปแล้วแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะก่อนที่จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้คำทำนายจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีพังกร นะคะก็ได้ฟังธรรมะมาก่อนฟังได้รับคำพยากรณ์แล้วก็ยังต้องได้พบพระพุทธเจ้าอีกรวมแล้ว24พระองค์กว่าจะถึงการที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะกิเลสเต็มยังไม่ได้ดับเลยนะคะแต่เพราะบารมีการสะสมที่ได้สะสมมาแล้วค่อยๆฟังธรรมะเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะเริ่มฟังเริ่มรู้ว่าธรรมะคืออะไรแล้วก็มีการสนใจศรัทธาที่จะเห็นประโยชน์ของการที่ว่าเกิดมาแล้วตายไปแล้วไม่รู้เนี่ย รู้ดีกว่าไหมแล้วก็ไม่ต้องไปถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมในชาตินี้หรอกพระแสนไกลแค่สะสมไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งสามารถที่จะรู้ได้นั่นคือการที่เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าจะเห็นประโยชน์ของการเข้าใจธรรมะหรือว่าไม่เห็นประโยชน์ถ้าเห็นประโยชน์นะคะก็คือว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทว่าพระธรรมต้องยากแน่นอนแต่รู้ได้เข้าใจได้เพราะกำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วยเหตุนี้นะคะการสนทนาธรรมเป็นมงคลไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะคะมีข้อสงสัยประการใดหรือจะพูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดประโยชน์คือความเข้าใจทีละคำเช่นอริยสัจจะถ้าพูดแล้วต้องรู้ว่าสัจจะคืออะไรเพราะว่าอริยสัจธรรมต้องมีธรรมะถ้าไม่มีธรรมะจะมีอะไรสัจธรรมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมีสัจธรรมนะคะก็คือสิ่งที่มีนี่แหละเป็นความจริงแต่เคยรู้ไหมคะว่าเป็นธรรมะไม่รู้เลยใช่ไหมคะเป็นขนมเป็นดอกไม้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะซึ่งรวมกันกลิ่นเป็นกลิ่นไม่ใช่สีรสเป็นรสไม่ใช่กลิ่นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะรวมกันและเราไม่เคยสนใจเลยแต่ว่าเรายึดถือรวบสิ่งที่รวมกันว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงจึงเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นคำว่าอัตตาเนี่ยนะคะมีทั้งภายในและภายนอกอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดหมายความว่ามีสิ่งหนึ่งที่รวมกันแล้วนี่คุณอนบใช่ไหมคะแต่ตาเป็นตาหูเป็นหูคิดเป็นคิดจำเป็นจำทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่รวมกันแล้วเป็นคุณอนบเป็นอัตตาแต่ถ้ายึดถือสิ่งที่มีนั้นว่าเป็นเราใช้คำว่าสักกายะของเราเพราะฉะนั้นมีคำว่าอัตตานุทิฏฐิกับสักกายะทิฏฐิสองคำนะคะทิฏฐิคือความเห็นไม่ว่าจะความเห็นถูกความเห็นผิดเพราะฉะนั้นมีคำว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกแล้วก็มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดความเห็นผิดมีมากนะคะแม้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่ถูกใช่ไหมคะเริ่มจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหมายความว่าสิ่งนั้นเที่ยงไม่เห็นดับไปเลยนี่ก็ผิดตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นทิฏฐินะคะที่เป็นอัตตาทั้งหมดผิดเป็นอัตตานุทิฏฐิทั้งนั้นเป็นคนเป็นโต๊ะเป็นดอกไม้เป็นเก้าอี้แต่ถ้าอัตตานั้นนะคะอยู่ตรงนี้ยึดถือว่าเราก็เป็นสักกายทิฏฐิทุกคนมีไหมคะสักกายทิฏฐิแล้วก็มีอัตตานุทิฏฐิไหมคะมีทิฏฐิเป็นความเห็นผิดหมายความว่าทุกคนมีความเห็นผิดจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมถ้าเห็นถูกแล้วนะคะสัมมาทิฏฐิต้องเข้าใจอีกว่าเห็นอะไรจึงถูกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะจะทำให้เข้าใจคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งไม่เคยรู้จักเลยกล่าวได้เลยนะคะว่าตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักอริยสัจธรรมใช่ไหมคะรู้จักธรรมะไหมเห็นไหมคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะถ้ายังไม่รู้จักว่าอย่างนี้เป็นธรรมะก็เป็นอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่ามีเราแล้วก็นี่เป็นเราเพราะฉะนั้นอริยสัจธรรมสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของธรรมะนี้ให้เป็นอื่นไม่ได้เลยเปลี่ยนเสียงให้เป็นเห็นก็ไม่ได้เปลี่ยนกลิ่นให้เป็นหวานก็ไม่ได้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนจึงใช้คำว่าธาตุหรือธาตุเป็นธรรมะที่มีลักษณะเฉพาะของตนถ้าธรรมะแต่ละหนึ่งไม่มีลักษณะหลากหลายเราจะมีคำพูดที่กล่าวถึงธรรมะแต่ละหนึ่งไหมคะก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่เพราะเหตุว่าทุกคำเสียงนี่ค่ะเป็นไปตามความหมายถ้าพูดถึงเห็นทุกคนไม่ได้คิดถึงหูเพราะฉะนั้นทุกเสียงเนี่ยเป็นไปตามความหมายของสิ่งที่มีจริงนะคะด้วยเหตุนี้ธรรมะมีแต่เข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นความเห็นผิดนะคะซึ่งเป็นอัตตาจึงเป็นอัตตานุทิฏฐิสัจธรรมะต้องมีธรรมะซึ่งเป็นความจริงสัจธรรมแต่อริยสัจธรรมต่างกับธรรมะหรือสัจธรรมแล้วใช่ไหมคะ ธรรมะมีจริงธรรมะทั้งหมดใครก็เปลี่ยนไม่ได้เป็นสัจธรรมเรากำลังพูดถึงความจริงถ้าพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นอัตตาแต่ถ้าพูดถึงธรรมะคือหนึ่งและก็เป็นสัจจะและก็เป็นความจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ด้วยแต่ธรรมะนั้นเป็นอริยสัจธรรมหรือยังไม่ใช่เราพูดชื่อนะคะอริยสัจธรรมสี่ยังไงกันคะเนี่ยไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักแต่ชื่อที่บอกเล่าตามกันมาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรทรงตรัสรู้อริยสัจธรรมบอกได้ไหมคะว่าอริยสัจธรรมคืออะไรบ้าง
1: ครับในแวดวงของพวกนักวิชาการเราเนี่ยเอาหลักอริยสัจ4เนี่ยมาเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานก็ดูเหมือนเห็นประโยชน์ของคำสอนในพระพุทธศาสนานะฮะแต่ไม่ได้เข้าใจจริงๆเนี่ยเราก็จะเอาอริยสัจ4เนี่ยมาปรับหรือมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์ในกิจการงานอะไรอย่างเงี้ย
0: พูดง่ายมากเห็นประโยชน์ของพระพุทธศาสนาแต่ความจริงยังไม่เห็นประโยชน์ของพระพุทธศาสนาต่างหากถ้าเห็นประโยชน์ต้องรู้ว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรถ้ายังไม่รู้แล้วจะบอกว่าเห็นประโยชน์ได้ไหมต้องเป็นคนที่ตรงที่สุดค่ะจึงจะสามารถได้สาระจากพระธรรมเพราะว่าธรรมะจริงธรรมะตรงถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดคิดเองไม่ได้เลยเราเพียงแต่พูดแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจคำที่เราพูดคำที่ไม่รู้จักตลอดเวลาจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมและมีความเข้าใจนะคะในธรรมะเมื่อนั้นเราก็พูดคำที่เรารู้จักอย่างอริยสัจธรรมเนี่ยพูดอย่างไม่รู้จักกับพูดอย่างรู้จักนี่ก็ต่างกันมาก
2: ก่อนที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นพระโพธิสัตว์คือยังคล่องต่อการที่จะตรัสรู้อยู่ดังนั้นธรรมะมีแต่เมื่อยังไม่ตรัสรู้การรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ยังไม่มีแต่เพราะตรัสรู้รู้แจ้งในอริยสัจธรรมนะครับความจริงที่มีในขณะนี้ดังนั้นการเริ่มต้นที่จะเข้าใจนะครับความจริงเห็นมีจริงไหมครับทุกท่านก็เห็นแต่ยังไม่เข้าใจว่าเห็นคืออะไรซึ่งเห็นก็เป็นปกติธรรมดาได้ยินก็มีจริงๆแต่จากการตรัสรู้นะครับพระองค์แสดงสิ่งที่มีคือเกิดขึ้นแล้วดับไปตั้งอยู่ในสภาพนั้นหรือลักษณะนั้นดำรงอยู่ตลอดไปไม่ได้ต้องมีการเกิดขึ้นและดับไปรู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นนั่นคือทุกขอริยสัจเห็นไหมครับเพียงเริ่มเข้าใจว่าความจริงขณะนี้กว่าจะถึงการตรัสรู้ถ้าไม่มีการเริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยครับจะถึงการตรัสรู้ได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นปัญญานะครับที่เห็นคุณของพระธรรมว่าความจริงอย่างนี้หาฟังยากมากที่จะแสดงความจริงแต่ละอย่างแต่ละอย่างโดยละเอียดนะครับธรรมะมีจริงแต่ถ้าไม่มีพระธรรมที่แสดงความจริงอย่างละเอียดบุคคลนั้นก็ไม่สามารถจะเข้าใจได้คือเข้าใจผิดหลงผิดด้วยความไม่รู้ว่าเป็นเราก
3: ับเรียนท่านอาจารย์ค่ะภิกษุในพระธรรมวินัยค่ะไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองค่ะอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมอะค่ะ
0: ก็ต้องตั้งต้นนะคะทุกอย่างต้องตั้งต้นนะคะที่จะต้องรู้ว่าภิกขุหรือภิกษุในภาษาไทยเนี่ยคือใครคำถามเหมือนง่ายเห็นตามท้องถนนในวัดวาอารามทุกคนทุกแห่งใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะภิกษุคือใครคือผู้ที่ได้ฟังพระธรรมเข้าใจพระธรรมเหมือนอย่างเราคฤหัสถ์ก่อนบวชใช่ไหมคะก็เป็นคฤหัสถ์คือผู้ครองเรือนเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วคนที่สะสมมานะคะเห็นโทษของการครองเรือนแล้วก็สะสมมาที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างอย่างคฤหัสถ์หมด ทรัพย์สินเงินทองวงศาคณาญาติกิจการงานภาระหน้าที่ต่างๆเพราะเห็นประโยชน์ใหญ่ในการที่จะสละชีวิตนะคะเพื่อได้ฟังพระธรรมและขัดเกลากิเลสด้วยพระธรรมเพราะรู้ว่าถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะแล้วไม่มีอะไรจะขัดกิเลสได้เลยเพราะฉะนั้นภิกษุเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะได้ฟังพระธรรมแล้วก็มีความมั่นคงที่จะอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตซึ่งเป็นเพศที่เห็นกิเลสและละกิเลสละเอียดกว่าคฤหัสถ์เพราะว่ากิเลสของคฤหัสถ์เนี่ยค่ะถ้าเทียบกับกิเลสของผู้ที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตและห่างไกลกันมากคฤหัสถ์รับประทานอาหารอร่อยใช่ไหมคะพระภิกษุก็รับประทานอาหารอร่อยเหมือนกันเลยแล้วสละกิเลสตรงไหนถ้าไม่มีธรรมะที่จะมีความเข้าใจอย่างที่เราเริ่มฟังเหมือนท่านเหล่านั้นค่ะก่อนที่ท่านจะบวชเป็นพระภิกษุท่านต้องได้ฟังธรรมะก่อนรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งมีการเกิดและดับไปตลอดเวลาและสิ่งที่ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยปัญญาของใครสามารถที่จะมั่นคงรู้ว่าชีวิตของชาวโลกวุ่นวายเต็มไปด้วยความติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะเหตุว่าก่อนมีไม่มีเลยแล้วก็เกิดขึ้นนิดเดียวสั้นมากแสนสั้นสุดที่จะประมาณได้จนไม่มีใครรู้ว่าขณะนี้กำลังเกิดดับอย่างเร็วที่สุดจึงลวงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นคนเป็นวัตถุเป็นอัตตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นความละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้และมีความมั่นคงว่าชีวิตนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะครองเรือนอย่างคฤหัสถ์ถ้าสามารถที่จะมั่นคงในการที่จะดำเนินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเพศของภิกษุซึ่งบรรพชาหมายความว่าสละละนะคะทุกอย่างอุปสมบทเข้าใกล้ความสงบในเพศบรรพชิตผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นก็มีการสำนึกว่าเราไม่ใช่คฤหัสถ์และการที่บวชแล้วเนี่ยค่ะกิเลสยังมีก็มีการประพฤติเหมือนที่เคยกระทําในเพศคฤหัสถ์เป็นเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติโทษนะคะแล้วก็ประชุมสงฆ์ชี้แจงว่าทําอย่างนี้เหมือนคฤหัสถ์เนี่ยสมควรไหมแก่การเป็นเพศบรรพชิตเมื่อเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าผู้ที่เป็นภิกษุต้องประพฤติอย่างที่ได้ทรงบัญญัติแล้วถ้าไม่ได้ประพฤติตามนะคะก็มีอาบัติคือโทษที่ล่วงละเมิดสิกขาบทตั้งแต่เบาจนกระทั่งถึงหนักที่สุดที่ต้องพ้นจากความเป็นภิกษุเพราะฉะนั้นรู้จักภิกษุหรือยังคะว่าเป็นใคร
2: ท่านอาจารย์ครับแล้วเหตุใดภิกษุในธรรมวินัยนี้จึงไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองครับท่านอาจารย
0: ์สละแล้วใช่ไหมคะไม่มีแล้วใช่ไหมถูกไหมคะจึงบวชแล้วจะมีอีกได้อย่างไรถ้ามีอีกก็ไม่ใช่ภิกษุก็ต้องกลับไปเป็นคฤหัสถ์ซึ่งไม่สละเพราะฉะนั้นสละไม่ใช่เพียงแค่ไม่ใช่เงินใช้ทองหรืออะไรอย่างนั้นนะคะหรือว่าเพียงภายนอกแต่ต้องเป็นใจที่สละจึงสามารถที่จะเป็นพระภิกษุในธรรมวินัยได้และการไม่รับเงินรับทองเนี่ยค่ะก็เป็นสิกขาบทข้อหนึ่งในบรรดาสิกขาบททั้งหมดที่ได้ทรงบัญญัติไว้ซึ่งถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามแม้ข้อใดข้อหนึ่งก็เป็นโทษเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าเป็นเพศที่มั่นคงในการที่จะดำรงตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเพศบรรพชิตแต่ต้องเป็นบรรพชิตจริงๆคือสามารถที่จะรู้ว่าเป็นบรรพชิตอย่างไรตั้งแต่ลืมตาจนหลับตาเราไม่ใช่คฤหัสถ์เพราะฉะนั้นจะเหมือนคฤหัสถ์ไม่ได้แล้วภิกษุจะรับเงินทองไปทำไมคะในเมื่อละแล้วอย่าลืมนะคะละแล้วก่อนบวชที่บวชเนี่ยคือละเงินทองค่ะละเพศคฤหัสถ์ทั้งหมดแล้วจะไปรับอีกได้ยังไงแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปซื้อของได้ไหมคะซื้อของก็คือเพศของคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นไม่รับเงินทองนะคะแล้วไม่ยินดีด้วยไม่ใช่ว่าไม่รับแต่ใจยินดีอยากได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับเงินและทองหรือเปล่าไม่ใช่คำถามยากเลยและผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุทำไมบวชเป็นคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นได้ถึงพระอรหันต์เมื่อไหร่เมื่อนั้นจึงไม่เป็นเพศคฤหัสถ์อีกต่อไปนี่แสดงว่าเป็นเพศที่หมดกิเลสขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นการยินดีต้องการเงินและทองเป็นกิเลสหรือเปล่าจะขัดเกลากิเลสไม่ใช่หรือและจะเอาเงินทองไปทำอะไร
4: คือในสมัยก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจกันว่าพระพุทธเจ้าท่านก็คือจะไม่รับเงินทองอยู่แล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะคือเหมือนจากที่ดิฉันได้เห็นก็คือพระภิกษุเนี่ยค่ะท่านต้องมาหาหมอต้องใช้จ่ายต้องมีปัจจัยในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะดังนั้นบางครั้งดิฉันเห็นว่าการที่ท่านรับไว้ก็ไม่น่าจะผิดศีลเพราะว่าท่านต้องเอามาใช้ในการดูแลตัวเองรักษาตัวเองอะค่ะหรือว่าบางครั้งอย่างมีกิจเช่นพิธีศพหรือว่างานบุญเงี้ยค่ะถ้าเราใส่ซองถวายถ้าสมมติว่าเป็นการผิดเพราะฉะนั้นทางญาติโยมก็จะผิดไปด้วยหรอคะเพราะว่าก็เหมือนปฏิบัติเป็นแบบตามๆกันมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องตั้งต้นว่าพระภิกษุคือใครอันนี้ต้องชัดเจนเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่ว่ากาลสมัยไหนเพราะฉะนั้นพระภิกษุคือใครคือผู้สละมั่นคงที่จะศึกษาเข้าใจพระธรรมขัดเกลาเกล็ดในเพศบรรพชิตไม่มีใครบอกไม่มีใครสั่งไม่มีใครทำให้บุคคลนั้นเป็นอย่างนั้นได้นอกจากตนเองซึ่งการที่จะบวชเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าบวชเพราะอย่างนั้นบวชเพราะอย่างนี้แต่บวชเหตุเดียวคือเห็นภัยในสังสารวัฏต้องเป็นผู้ที่สะสมคุณความดีใหญ่มามากได้ฟังพระธรรมมามากจึงสามารถที่จะดำเนินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จึงได้ประทานอนุญาตให้อุปสมบทไม่ใช่ใครก็ตามนะคะไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไปบวชเพราะอะไรจึงบวชมีคำตอบไหมคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่บวชเนี่ยตอบได้ไหมว่าเพราะอะไรคำตอบหนึ่งเพราะกิเลสอยากบวชแต่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าการสละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเนี่ยนะคะเป็นเพศที่สูงยิ่งค่ะเป็นที่เคารพนับถือของทุกคนในคุณความดีของบุคคลนั้นที่สามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตขัดเกลาคำนี้ต้องรู้ว่าไม่มีอะไรอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปเสื้อผ้าสวยๆการสนุกสนานบันเทิงรื่นเริงต่างๆทุกอย่างค่ะเพราะเห็นประโยชน์ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือที่จะได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นจิตใจของคนนั้นต้องมั่นคงที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประพฤติอย่างไรอากัปกิริยาการเดินความเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องคล้อยตามพระธรรมวินัยจึงสมควรที่จะเป็นภิกษุมิฉะนั้นไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยพระเชิญท่ากล่าวถึงนะคะในครั้งโน้นพระภิกษุท่านป่วยกันหรือเปล่าคะป่วยและใครดูแลหรือเปล่าน
1: ะครับขออนุญาตขัดแย้งนั่นเพราะว่าสมัยก่อนนะท่านอาจารย์ก็มีอย่างหมอชีวกโกวารพัฒน์เนี่ยท่านก็ดูแลรักษาพระภิกษุพระภิกษุก็ไม่ต้องใช้สตางค์แต่เดี๋ยวนี้เมื่อมาโรงพยาบาล
0: พระภิกษุที่ก่อนบวชเป็นแพทย์มีไหม
1: มีครับภิกษุ
0: ค่ะก็หมอชีวกไม่ได้บวชนะคะ
1: ไม่ได้บวชใช่ครับ
0: แต่ท่านมีความรู้ทางการแพทย
1: ์ครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนที่จะบวชเนี่ยมีแพทย์ที่มีความรู้ทางการแพทย์แล้วก็บวชไหมมีไหมเดี๋ยวนี้มีไหม
1: มี
0: ก็มีหมอเหมือนหมอชีวก
1: คืออย่างนี้ครับท่านอาจารย์หมายความว่าอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยครับภิกษุก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรเพราะว่ามีผู้มีศรัทธา
0: ค่ะเห็นไหมคะเพราะ
1: ช่วยดูแล
0: ม
1: ี
0: ศรัทธาช่วยดูแล
1: ครับแต่ถ้าสมัยเนี้ยไม่ใช่ว่าภิกษุผู้ที่บวชภิกษุจะมีคนคอยดูแลตลอดก็เลยน่าจะยกเว้นเรื่องสุขภาพไว้หน่อยของรับเงินเพื่อสุขภาพ
0: ย้อนไปตั้งแต่ต้นว่าผู้นั้นเข้าใจธรรมะหรือเปล่า
1: หมายถึงผู้บวช
0: คนที่จะบวชนะคะก่อนจะบวชเนี่ยเข้าใจธรรมะหรือเปล่า
1: ตรงนี้แหละครับ
0: เนี่ยค่ะคือจุดเริ่ม
1: จุดเริ่ม
0: ไม่ใช่ว่าบวชไปแล้วไม่สบายแล้วใครจะรักษาแต่ต้องเขาคือใครภิกษุคือใครต้องมั่นคง
1: ท่านอาจารย์หมายความว่าถ้ายังไม่เข้าใจว่าภิกษุคือใครจริงๆก็ไม่ผ่านทั้งผู้ที่จะไปบวชแล้วก็ทั้งคฤหัสถ์ที่จะให้เงินหรือไม่ให้เงินพระเนี่ยแหละ
0: ค่ะก็เพราะอะไรจึงบวชนะคะเห็นไหมคะในครั้งโน้นเนี่ยท่านตอบได้เลยว่าเพราะอะไรท่านจึงบวชมารดาบิดาไม่ให้บวชท่านก็บวชจะบวชเพราะอะไรท่านมีเหตุผลมีการสะสมมามีความเข้าใจธรรมะและเข้าใจการสะสมของตนเองเนี่ยมั่นคงมากไม่ใช่บวชเพราะเขาอยากให้บวชเขาจะได้บุญให้คนโน้นบวชคนนี้บวชไม่ใช่นะคะแต่ต้องรู้ว่าการบวชจากเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเนี่ยสูงส่งมากนะคะกับการที่จากไม่มีความรู้และจะได้รับความรู้จากการขัดเกลากิเลสจากผู้ที่ได้ทรงดับกิเลสแล้วเห็นความต่างกันอย่างมากต้องมีความเคารพจริงๆในพระรัตนตรัยจึงสมควรที่จะบวชไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วบวชนั่นไม่ใช่ภิกษุค่ะภิกขุไม่เหมือนคนธรรมดาทำไมเรากราบไหว้ภิกษุค่ะเพราะความที่ท่านเข้าใจธรรมะแล้วก็รู้ว่าการขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเนี่ยท่านสามารถที่จะกระทำได้ตามพระธรรมวินัยท่านต้องศึกษาพระธรรมวินัยก่อนและรู้ว่าสามารถที่จะเป็นภิกษุได้ไหมมิฉะนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะบวชเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจธรรมะแล้วบวชทำไมไม่รักษาพระวินัยแล้วบวชทำไมแล้วก็ป่วยไข้คนก็คิดว่าจะต้องดูแลรักษาแต่ว่าบุคคลนั้นไม่ใช่บรรพชิตไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะก่อนบวชและบวชแล้วก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะด้วยแล้วก็ไม่ได้รักษาพระวินัยด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจจริงๆนะคะว่าถ้าเป็นภิกษุที่รักษาพระวินัยไม่รับเงินและทองเอาไปให้ท่านท่านก็ไม่รับค่ะก่อนอื่นนะคะก็พิจารณาตนเองคือเราเนี่ยเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไหนสูงสุดแค่ไหนหรือคิดว่าสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้สามารถที่จะเพิกถอนได้ตามกาลสมัยนี่คือผู้ที่ไม่เข้าใจในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระเหตุว่าพระองค์ทรงตรัสรู้อดีตไม่จำกัดเลยว่าเท่าไหร่อนาคตที่จะเกิดขึ้นแม้ปัจจุบันนี่คือความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยแต่ละข้อนี่ค่ะใครจะบัญญัติได้ไม่มีเลยแม้ท่านพระสารีบุตรนะคะไม่ใช่ว่าอ้ออีกกี่ปีจะเป็นอย่างนี้ข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นเรามาเปลี่ยนแปลงพระวินัยได้แม้แต่การสังคายนาของพระภิกษุอรหันต์หลังจากที่พระองค์ปรินิพพานแล้วนะคะก็ได้ลงมติร่วมกันว่าสิ่งใดที่บัญญัติไว้แล้วจะไม่ถอนนี่คือพระอรหันต์ทั้งหลายที่ได้ประชุมกันแล้วก็มีมติร่วมกันอย่างนี้นะคะแล้วเราเป็นใครเราเคารพพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไหนที่จะติว่าไม่รู้กาลสมัยพระวินัยอย่างนี้ไม่ถูกต้องข้างหน้าจะเป็นยังไงนั่นคือผู้ที่ไม่รู้ว่านะคะการขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่มั่นคงจริงใจและตรงเท่านั้นจึงสมควรแก่การที่จะเป็นใช้คำว่าสากยบุตรบุตรของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเกิดจากพระอุระคือปัญญาของพระองค์เพราะฉะนั้นไม่ใช่คฤหัสถ์ทั้งหลายนะคะง่ายๆใครจะบวชก็บวชไม่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นพระโสดาบันไม่ได้บวชเลยท่านจิตตคฤหบดีก็เป็นพระอนาคามีไม่บวชเห็นไหมคะก็แสดงว่าไม่ใช่ว่าจะบวชทำไมบวชอะไรอย่างนั้นง่ายๆอยู่ดีๆก็อยากจะบวชคิดอยากจะบวชก็บวชไม่ได้เลยนะคะต้องเคารพอย่างยิ่งว่าสามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการไม่รับเงินรับทองไม่ทำอะไรทั้งหมดเพราะเหตุว่าทรงรู้ว่ากิเลสมาจากไหนอย่างละเอียดมากค่ะเพราะฉะนั้นก่อนบวชเป็นพระภิกษุมีกิเลสบวชแล้วกิเลสไม่ได้หมดแต่ว่าการขัดเกลากิเลสต้องด้วยพระธรรมต้องมีความเข้าใจคุณของพระธรรมที่รู้ว่า สามารถที่จะทำให้จิตใจซึ่งเต็มไปได้ความไม่ดีเนี่ยค่อยๆมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรเพราะฉะนั้นพระภิกษุทุกรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นใครประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยถ้าทำผิดต้องโทษคืออาบัติต้องปรงอาบัติหมายความว่าแสดงโทษของตนเองโดยการสำนึกต้องมีความสำนึกว่าได้กระทำผิดแล้วก็แสดงอาบัติเพื่อที่จะให้ภิกษุอื่นได้รู้และได้รับเข้าหมู่คณะเป็นพระภิกษุได้ต่อไปนี่ก็แสดงเห็นถึงความสะอาดอย่างยิ่งของพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งอื่นใดจะไปเจือปนว่าความคิดเห็นของคนนั้นควรจะเป็นอย่างนี้ความคิดเห็นของคนนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาพระธรรมจริงๆเนี่ยก็รู้ว่าสามารถที่จะรู้จักตนเองค่ะยิ่งศึกษายิ่งรู้จักตนเองว่าจะเป็นพระภิกษุได้ไหมสมควรไหมและถ้าเมื่อใดก็ตามนะคะที่บวชแล้วกระทำผิดแล้วก็รู้ตนเองว่าไม่สามารถที่จะมีชีวิตตามพระธรรมวินัยได้นะคะท่านเหล่านั้นท่านลาสิกขาเป็นผู้ที่ตรงไปความจริงใจ
5: ธรรมะกับวินัยถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีวินัยเพราะวินัยคือการขจัดขัดเกลากิเลสด้วยปัญญาซึ่งก็เป็นธรรมะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ต้องขัดเกลากำจัดกิเลสตามเพศโดยบรรพชิตต้องประพฤติตามพระวินัยบัญญัติด้วยจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.9 มีนาคม 2557

ก็เป็นวินัยทำให้กำจัดกิเลสและวินัยก็เป็นธรรมะด้วยเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีธรรมะจะมีวินัยได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะจะต้องเข้าใจแม้แต่คำกำจัดกิเลสด้วยอะไรอยู่ดีๆกำจัดได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระภิกษุท่านบวชเป็นบรรพชิตเพราะท่านสะสมอุปนิสัยที่จะกำจัดกิเลสในเพศบรรพชิตสะสมมาที่จะสละความติดข้องในการครองเรือนในทุกสิ่งทุกอย่างในเพศคฤหัสถ์ซึ่งคฤหัสถ์เองแม้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องกำจัดกิเลสด้วยเพราะฉะนั้นวินัยก็คือธรรมะถ้าไม่มีธรรมะคือปัญญาอะไรจะขจัดกิเลสได้แต่ว่าความประพฤติของผู้ที่ได้สละอาคารบ้านเรือนแล้วนะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่รู้ตนเองมีกิเลสมากน้อยแค่ไหนคฤหัสถ์ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะบรรพชิตมีกิเลสมากน้อยแค่ไหนแล้วก็กำจัดกิเลสตามเพศของคฤหัสถ์และบรรพชิตเพราะฉะนั้นการที่บรรพชิตมีวินัยด้วยนะคะก็ต้องรู้ว่าวินัยนั้นเพื่อกำจัดกิเลสถ้าไม่เป็นไปตามวินัยกำจัดกิเลสหรือเปล่าสมควรแก่การที่จะเป็นเพศบรรพชิตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวินัยทุกข้อเลยค่ะก็เพื่อให้ระลึกให้เข้าใจถูกต้องว่าสมควรแก่เพศบรรพชิตหรือเปล่าแต่การกำจัดกิเลสก็ต้องกำจัดกันทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตด้วยเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์เนี่ยค่ะสมควรที่จะรู้ด้วยนะคะเพราะเหตุว่าแม้ว่าในชาตินี้เนี่ยไม่ได้เป็นบรรพชิตชาติก่อนๆใครจะรู้ว่าไม่เคยเป็นหรือแม้ชาตินี้บางท่านก็บวชแล้วก็สึกก็เคยเป็นเหมือนกันใช่ไหมคะและชาติหน้าจะเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าทั้งหมดเพื่อกำจัดกิเลสเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยมีคุณค่ามีค่ามากที่จะพิจารณาและประพฤติปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นภิกษุที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยไม่ใช่บรรพชิตไม่ใช่ผู้ที่กำจัดกิเลสแต่เมื่อเป็นบรรพชิตแล้วต้องรู้ว่ามีชีวิตอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะพระวินัยทั้งหมดทำให้รู้ตัวตามความเป็นจริงว่าเป็นใครและก็จะขจัดกิเลสด้วยกำจัดกิเลสในเพศใดถ้าในเพศบรรพชิตก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติซึ่งละเอียดมากแต่ว่าคฤหัสถ์ก็สมควรที่จะประพฤติปฏิบัติตามแม้ไม่ใช่เพศบรรพชิตอย่างภิกษุณีเนี่ยค่ะเวลาไปสู่สำนักไหนถ้าเขาไม่เชื้อเชิญก็นั่งไม่ได้ดีไหมคะหรือไปถึงบ้านไหนก็ไปนั่งไปนอนโดยที่เจ้าของบ้านก็ออกมันก็ต้องตกใจละอยู่ดีๆใครมานั่งมานอนอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะในเรื่องของการบริโภคอาหารทุกอย่างหมดเป็นสิ่งที่งามมากถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยครบถ้วนนะคะจะไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์เพราะว่าไม่มีทางที่จะทำให้เห็นว่าเป็นไปเพราะกำลังของกิเลสเลยด้วยเหตุนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็เป็นธรรมะที่มีกิเลสมากน้อยแค่ไหนที่จะอบรมขัดเกลาจิตใจในเพศไหนที่เราต้องพูดถึงธรรมะโดยนัยยะของพระวินัยก็เพื่อแสดงเห็นว่าการกำจัดขัดเกลากิเลสที่มีมากประเภทคฤหัสถ์ก็ยังมีคฤหัสถ์ก็สามารถจะทำได้ถ้าได้อ่านและเห็นว่าสิ่งใดสมควรนะคะในการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเป็นอภิสมาจารหมายความว่าเป็นมารยาทที่ดีงามสำหรับทุกคนค่ะเพราะว่าขณะนั้นก็ขัดเกลาด้วยแล้วก็เป็นการรู้สภาพธรรมะด้วย

0: ที่บ้านคุณทักษพลและคุณจริยาเจียมวิจิตรวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2560
1: วันนี้ก็เป็นวันเข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าขณะนี้ก็มีธรรมะหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขาดไปเลยแต่ว่าความเข้าใจธรรมะนี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมไม่มีทางที่จะเข้าใจเลยก็เหมือนเดิมคือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสุขทุกข์แล้วก็เกิดแล้วก็ตายเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เข้าใจสิ่งซึ่งมีไม่เคยขาดไปเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนค่ะอยู่ที่บ้านจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีธรรมะแต่ถ้าไม่เข้าใจนะคะก็คือมีเรามีต้นไม้มีโต๊ะมีผู้คนต่างๆแต่ว่าตามความเป็นจริงธรรมะคืออะไรถ้าเราไม่เริ่มต้นอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะเหตุว่าได้ยินแต่ชื่ออย่างมากที่สุดที่รู้ๆกันชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยค่ะว่าเป็นผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้อริยสัจธรรมแต่ทุกคำทั้งหมดไม่เข้าใจถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแม้แต่คำว่าพุทธะคืออะไรพุทธะคือรู้หรือว่าปัญญาความเห็นที่ถูกต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วเห็นถูกต้องในสิ่งที่ปรากฏแล้วหรือยังไม่ใช่ไม่มีค่ะมีแต่ถ้าไม่เคยฟังธรรมะเลยนะคะเราบอกเรารู้ทุกอย่างเรียนจบวิชาโน้นวิชานี้ทำกิจการงานต่างๆมีความสามารถทุกอาชีพแต่ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้รู้อะไรนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่มาในโลกด้วยความไม่รู้หรือถ้าบางคนจะบอกว่ารู้เขาก็รู้เผินๆค่ะนิดๆ หน่อยๆแต่รู้อย่างนั้นไม่ใช่การเข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าเพียงได้ยินชื่อแล้วก็จำแต่ว่าถ้ารู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้นะคะเป็นผู้ที่ไม่มีผู้ใดเปรียบเลยทรงตรัสรู้ทุกสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วยพระองค์เองผ่านไปแค่นี้ค่ะตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าใครเริ่มจะสนใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้อะไรตรัสรู้อะไรคำว่าตรัสรู้ไม่ใช่รู้อย่างชาวโลกนะคะแต่ตรัสรู้คือรู้ความจริงของสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจพระธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องที่เราประมาทไม่ใช่ที่บางคนก็อ่านธรรมะของบุคคลโน้นบุคคลนี้นะคะวันละ3ชั่วโมงแต่ถามว่ารู้อะไรก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ถ้าเป็นคนที่ตรงนะคะก็คือว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏจริงๆรู้หรือยังดูเหมือนไม่น่าสนใจนะคะสนใจอย่างอื่นที่น่าสนใจกว่าที่เป็นการงานอาชีพแล้วแต่ว่าสาขาไหนดนตรีต่างๆเพลงต่างๆเรื่องราวต่างๆแต่ว่าไม่เข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะไม่รู้อะไรเริ่มต้นจากไม่รู้อะไรและสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นเริ่มจากคำว่าธรรมะนะคะให้ชัดเจนเพราะว่าควรที่จะได้เข้าใจธรรมะทุกครั้งที่ฟังธรรมะไม่ใช่ฟังเพลินๆค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่ฟังธรรมะก็ต้องเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวนี้มีไหมคะต้องคิดถ้าได้ยินว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะต้องมีจริงแน่ๆตลอดไปเปลี่ยนคำนี้ไม่ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวนี้มีไหมเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะเนี่ยค่ะถ้าไม่เคยฟังมาก่อนนะคะจะบอกไม่ได้เลยว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยคือภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะอะไรบ้างก็ตอบกันไปเป็นดอกไม้บ้างโต๊ะบ้างคนบ้างนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงสิ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะมีสิ่งที่มีจริงคือเห็นจึงมีสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆเป็นดอกไม้เป็นศาลาเป็นคนแต่ต้องมีการเห็นถ้าไม่มีการเห็นจะมีการนึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละอย่างได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่การเห็นเนี่ยเราเผินมากไม่มีใครจะรู้ความจริงว่าเห็นอะไรทุกคนตอบตามที่เคยเห็น แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่นี้ค่ะมีความลึกซึ้งไหมคะเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เมื่อกระทบตาถ้าไม่มีตาสิ่งนี้ก็ปรากฏว่ามีไม่ได้เลยคนตาบอดไม่รู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้เลยแต่ว่าเมื่อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กระทบตาทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ละคำเนี่ยประมาทไม่ได้เลยนะคะหลับตาแล้วมีสิ่งที่ปรากฏเหมือนที่ลืมตาไหมไม่เหมือนชัดเจนอย่างนี้ก็ไม่คิดว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาต้องเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาตลอดไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยและก็ต้องเมื่อมีตาและเมื่อสิ่งนี้กระทบตาแล้วก็มีการเห็นเพราะฉันเห็นมานานเท่าไหร่แต่ก็ยึดถือว่าเห็นสิ่งต่างๆอยู่นั่นแหละจนกว่าจะรู้ว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นต้องเกิดไม่เกิดไม่มีเห็นเพราะฉันเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วดับไปอันนี้ค่ะไม่มีใครรู้เลยเพราะเหตุว่าไม่ได้มีปัญญาพอที่จะรู้แม้แต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นจะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยขณะใดที่เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนั้นสิ่งที่เพียงปรากฏทางตาต้องดับแล้วแล้วก็มีการจำแล้วก็คิดนึกถึงสิ่งที่ปรากฏทำให้จำได้ว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นอะไรพระเชิญถามว่าเห็นอะไรเนี่ยตอบตามที่จำได้ว่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เห็นค่ะนั่นคิดเห็นดับแล้วแต่เพราะเห็นจึงสามารถที่จะนึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เราจำไว้ว่าเป็นอะไรและเราก็ตอบว่าเราเห็นสิ่งนั้นบางคนฟังแล้วก็บอกว่าไม่เข้าใจ ก็เป็นธรรมดานะคะแต่ว่าคำไหนนะคะที่ไม่เข้าใจคำไหนไม่เข้าใจเห็นเกิดถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นเห็นอะไรเห็นสิ่งที่เวลาหลับตาไม่ปรากฏแต่พอลืมตาปรากฏนั่นแหละเห็นสิ่งนั้นแหละที่เมื่อลืมตาแล้วเห็นเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้แต่ว่าการคิดนึกเรื่องราวต่างๆนะคะไม่ต้องเห็นก็คิดได้เคยได้ยินและแม้ไม่ได้ยินอีกแต่ก็คิดถึงคำที่เคยได้ยินได้เพราะฉะนั้นความจำเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ก็ไม่สามารถจะไปบังคับให้จำอะไรทันทีที่เห็นสิ่งที่ปรากฏจำสิ่งอื่นได้ไหมเห็นอะไรแล้วไปจำอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เห็นได้ไหมไม่ได้เห็นอะไรก็จำเฉพาะสิ่งที่เห็นเพราะฉันจึงรู้ว่าเห็นอะไรนี่ค่ะก็เป็นการเริ่มต้นที่จะให้รู้ว่าธรรมะมีอยู่ทุกวันทุกขณะนะคะแต่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยนี่คือสัจจะธรรมะความจริงซึ่งไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าความเข้าใจนี้จะประจักษ์แจ้งมั่นคงนะคะก็เป็นอริยสัจธรรมอย่างที่เราเคยได้ยินและเคยจำว่าอริยสัจจะมีสี่แต่ว่าสี่เราก็รู้จักแต่ชื่อแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ที่มีจริงๆนี่แหละเป็นธรรมะและก็เป็นสัจจะจริงใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็เป็นความจริงสำหรับผู้ที่ประจักษ์แจ้งแล้วจึงเป็นอริยสัจธรรมคนที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งจะรู้เหมือนพระอริยะรู้ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าต้องเป็นปัญญาที่เริ่มเข้าใจธรรมะจนกว่าจะค่อยๆแยกรู้สิ่งที่มีจริงนะคะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ปะปนกันเลยเห็นก็คิดเนี่ยเกิดติดกันต่อกันทันทีนะคะแต่ว่าไม่ได้แยกให้รู้ว่าเห็นเป็นอย่างหนึ่งแล้วคิดเป็นอย่างหนึ่งต่อกันสนิทจนกระทั่งเหมือนว่าเห็นอะไรพระเชิงกว่าปัญญาจะเข้าใจถูกนะคะในคำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงและธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้คำภาษาบาลีว่านะคะอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่อนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงอย่างที่เราเข้าใจว่าเป็นดอกบัวนะคะเป็นคนแต่ว่าสิ่งนั้นแหละเพียงปรากฏระดับลองคิดดูใครจะรู้ทุกอย่างเวลานี้ซึ่งไม่ปรากฏการเกิดดับเลยนะคะแต่ความจริงของสิ่งนี้ก็คือว่าทันทีที่เกิดทำหน้าที่เห็นบ้างได้ยินบ้างแล้วก็ดับไปตลอดเวลาแสนสั้นแล้วก็เร็วมากขณะนี้กี่นาทีแล้วคะมีผู้ตอบไหมคะกี่นาทีแล้วคะ10เลยค่ะ ค่ะถ้าน้อยกว่านั้นเป็นเท่าไหร่เป็น9 8 7 6 5สั้นกว่า10แล้วใช่ไหมคะ4สั้นกว่า5 3 2 1ขณะสภาพธรรมะเกิดดับเท่าไหร่ใน1ขณะนับประมาณไม่ได้เลยเราถึงได้จำว่ายังไม่มีอะไรดับไปเลยเพราะต่อกันสนิทแน่นมากแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะดับเร็วสุดที่จะประมาณจึงไม่รู้ความจริงนะคะและลวงให้ยึดถือสิ่งที่ดับแล้วแต่ยังเหมือนกับว่ามีเพราะจำได้เพราะว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วดับไปแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับไปเพราะว่าถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะสิ่งนั้นก็เกิดไม่ได้เพราะฉันต้องมีธรรมะที่อาศัยการปรุงแต่งจนกระทั่งเป็นหนึ่งขณะจิตเช่นเห็นนี่ค่ะอาศัยอะไรบ้างอาศัยตาถ้าไม่มีตาไม่มีทางที่จะมีสิ่งที่กระทบตาเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นธาตุรู้คือเห็นนี่ค่ะรู้ว่ามีสิ่งนี้กำลังรู้ว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นคือธาตุรู้เพราะว่ามีสิ่งนั้นให้รู้ว่ามีด้วยเหตุนี้นะคะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏก็ต้องมีธาตุที่รู้ในสิ่งที่ปรากฏเฉพาะสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นมีแน่ๆด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่กำลังมีทุกขณะขณะนี้กำลังเกิดดับข้อสำคัญที่ไม่มีใครรู้ก็คือว่าดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยจริงหรือเปล่าคะเมื่อวานนี้กลับมาเป็นวันนี้ได้ไหมเมื่อกี้นี้กลับมาเป็นเดี๋ยวนี้ได้ไหมไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยนะคะแต่ว่าเพราะไม่รู้ก็1นาทีละแต่ใน1นาทีเนี่ยถ้าไม่ดูนาฬิกาก็ตอบไม่ได้ว่า1นาทีหรือ2นาทีเห็นแล้วยังคิดแล้วยังจำคำว่านาทีคำว่า1จึงสามารถที่พอเห็นก็ตอบได้ว่า1นาทีหรือ10นาที5นาที8นาทีทั้งหมดนี่ค่ะเร็วมากสุดที่จะประมาณได้ท่านอุปมาเหมือนกับที่จุดไฟก้านธูปดอกหนึ่งค่ะหนึ่งนะคะแตกแกว่งอย่างเร็วให้เป็นวงกลมเห็นอะไรเห็นแสงไฟที่เป็นวงกลมจากหนึ่งที่ค่อยๆเคลื่อนไปแต่เร็วมากจนกระทั่งต่อกันเหมือนไม่มีอะไรขั้นเลยชีวิตนะคะทั้งหมดกี่ชาติสภาพธรรมะทั้งหมดเกิดดับก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นกว่าจะมีการตรัสรู้ความจริงที่จะรู้ความจริงว่าสภาพธรรมะทั้งหลายไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงมั่นคงยั่งยืนอย่างที่คิดแม้หนึ่งนาทีก็ยั่งยืนใช่ไหมคะเป็นหนึ่งแต่ว่าความจริงเนี่ยแม้อย่างนั้นก็ไม่มีสภาพธรรมะใดที่ยั่งยืนอย่างนั้นเลยเกิดและดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลาจึงไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่เคยจำอย่างที่เคยคิดแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นพระพุทธพจน์คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเกิดจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงขณะที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้รู้ความจริงอย่างนี้เลยนะคะเพราะยังไม่ถึงการรู้ความจริงที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อทรงตรัสรู้แล้วนะคะทุกอย่างที่สะสมมาแต่ละชาติแต่ละชาติเลยค่ะก็สามารถจะทำให้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วยพระองค์เองด้วยพระบารมีที่ได้สะสมมาแล้วเพราะฉะนั้นปาระ

การฟังพระธรรมเนี่ยค่ะจึงต้องฟังตามลำดับ45ปีนานไหมคะส่งแสดงพระธรรมเรื่องอะไรเรื่องนี้แหละเรื่องสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏนะคะและคนที่ได้สะสมความเข้าใจมาแล้วมากเช่นพระโพธิสัตว์แต่เป็นผู้ที่สะสมปัจจัยที่จะรู้เพียงขั้นสาวกโพธิสัตว์ไม่สามารถที่จะรู้ได้โดยตัวเองนะคะแต่สามารถที่จะฟังแล้วเข้าใจจนถึงกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังเช่นท่านพระสารีบุตรได้ฟังคำของท่านพระอัสสชิหลังจากที่ท่านได้ฟังแล้วไม่มากนะคะก็เป็นพระโสดาบันก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันหมายความทุกคำที่เราได้ยินเนี่ยได้ประจักษ์กับท่านเพราะมีจริงรู้จริงแต่ไม่ใช่เราต้องเป็นปัญญาความเข้าใจเท่านั้นในขณะนั้นที่สามารถจะรู้ความจริงอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นปัญญาก็มีจริงนะคะแต่ก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยคำใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วคำนั้นเปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนไม่ได้แต่เพราะว่าความจริงเป็นอย่างนั้นเมื่อความจริงของสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วใครจะเปลี่ยนความจริงของสิ่งนั้นได้นี่ก็แสดงให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ผู้ดับกิเลสเพราะได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นด้วยพระองค์เองสัมมาสัมพุทธะพระเช่นเราก็เป็นสาวกนะคะเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่เป็นบารมีเมื่อนั้นบารมีคือสามารถที่จะทำให้ความเข้าใจเนี่ยมากขึ้นเพิ่มขึ้นจนเหมือนพระสาวกทั้งหลายในอดีตที่ท่านได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่เป็นสิ่งที่สามารถทำให้เข้าใจสิ่งนี้ได้เลยนะคะไม่สูญหายเลยค่ะกำลังสะสมอยู่ในจิตเหมือนเราเกิดมาตอนเป็นเด็กเนี่ยก็ไม่รู้อะไรเลยแต่สะสมการเห็นสิ่งที่อยู่ล้อมรอบบ่อยๆความจำในแต่ละสิ่งที่รูปร่างสันฐานต่างกันพร้อมทั้งการได้ยินเสียงนะคะก็ทำให้เราสามารถจำว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเป็นอะไรแต่ยังพูดไม่ได้แต่พอมีคำประกอบนะคะจำเสียงแล้วแต่ว่าจะเป็นภาษาอะไรลูกใครเกิดที่ไหนประเทศไหนก็ได้ยินเสียงพ่อแม่ชาวเมืองนั้นพูดอย่างนั้นนะคะจนกระทั่งพูดตามได้ตามความหมายของเสียงนั้นเพราะฉะนั้นเสียงแต่ละเสียงนี่ค่ะเป็นไปตามความหมายภาษาไทยเราบอกว่าเห็นเด็กก็ได้ยินถ้าเป็นเด็กเกิดใหม่ไม่รู้เรื่องแต่ว่าหลังจากที่โตแล้วรู้ภาษาที่ใช้คำว่ารู้ภาษาแล้วก็คือสามารถที่จะรู้ว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นเสียงมีจริงนะคะไม่ต้องเรียกชื่อเปลี่ยนลักษณะของเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นภาษาไหนจะเรียกเสียงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้าใจกันได้ตามความหมายของเสียงนั้นๆเพราะฉะนั้นนี่เป็นธรรมะซึ่งแม้ไม่ต้องเรียกชื่อก็มีแต่ถ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนะคะไม่ทรงแสดงพระธรรมด้วยคำแต่ละคำใครจะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีได้ด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อได้ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละคำหมายความถึงลักษณะที่มีจริงซึ่งเราก็จะต้องเมื่อฟังคำไหนก็ต้องรู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีนะคะอย่างพูดถึงเสียงเนี่ยเสียงก็มีจริงทุกคนก็รู้ว่ากำลังพูดถึงเสียงพูดถึงกลิ่นทุกคนก็รู้ว่ากลิ่นไม่ใช่เสียงละเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็หมายความถึงการฟังเรื่องจริงของสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ว่าฟังคำอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเนี่ยค่ะส่งไปถึงสิ่งที่มีจริงทุกคำว่าสิ่งนั้นคืออะไรและส่งแสดงความจริงของสิ่งนั้นนะคะ45พรรษากว่าจะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในแต่ละคำพระเช่นเป็นคำใหม่ที่ชาวโลกไม่เคยพูดมาก่อนไม่เคยได้ยินมาก่อนพระเช่นใครที่ฟังคำเก่าๆก็ได้ยินมาแล้วทั้งนั้นแหละจะพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายก็รู้ก็เกิดกันแก่กันเจ็บกันตายกันรู้แล้วทั้งนั้นแต่ถ้าพูดถึงธรรมะใครรู้บ้างว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะก็ทำให้ได้รู้ว่านะคะเราพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายจริงหรือเปล่าฟังธรรมะไม่ใช่ให้เชื่อแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพูดคำที่ไม่รู้จักเลยตั้งแต่เกิดจนตาย

0: ม้แต่คำว่าธรรมะก็พูดแต่เข้าใจหรือเปล่าว่าธรรมะคืออะไรคิดกันไปต่างๆนานาเขียนหนังสือเป็นเล่มๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้เข้าใจหรือยังว่าตามหนังสือนั่นแหละกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คือรู้แจ้งประจักษ์แจ้งจึงใช้คำว่าตรัสรู้ไม่ใช่รู้อย่างธรรมดาคิดเอานะคะคิดเอาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้มีความสงสัยในพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งใครก็ยังไม่รู้จนกว่าจะได้ค่อยๆพิจารณาเข้าใจคำที่พระองค์ตรัสเพื่อนำทางไปสู่การรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่จะถึงเมื่อไหร่ใครจะรู้ต้นทางปลายทางกลางทางถูกหรือเปล่าถ้าทางผิดก็ไม่ถึงพระฉะนั้นทรงแสดงไว้ถึงสิ่งที่มีจริงนะคะว่ามิจฉามรรคมีสัมมามรรคมีไม่ใช่มีแต่สัมมามรรคแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นภาษาบาลีนะคะซึ่งคนไทยเราก็ใช้คำภาษาบาลีได้ยินก็พูดตามนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจถี่ถ้วนตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่ศึกษาธรรมะนะคะรู้ว่ากำลังพูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงแน่นอนค่ะกำลังมีด้วยเพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไร
1: ท่านอาจารย์บอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วก็บอกว่าความจริงอย่างนั้นคืออะไรแต่ก็มีบางคนบอกว่าแล้วรู้ได้ยังไงล่ะว่าสิ่งที่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นความจริงเนี่ยมันเป็นความจริงจริง
0: ๆค่ะแข็งมีไหมคะ
1: มีค่ะสำหรับคนที่ศึกษาแล้ว
0: คนที่ไม่ศึกษาเลยค่ะ
1: คนที่ไม่ศึกษาเขาก็ต้องอธิบายเขาฟังค่ะว่า
0: แต่ว่าค่ะแต่ว่าแข็งมีจริงๆหรือเปล่าม
1: ีค่ะ
0: เท่านั้นเองค่ะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดซึ่งใครไม่รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าแข็งเกิดขึ้นถ้าแข็งไม่เกิดไม่มีแข็งและทันทีที่จับไมโครโฟนคิดว่าเป็นไมโครโฟนแตกถ้าไม่มีแข็งไม่มีการจับจะมีการนึกการจำไหมว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยนะคะใช้คำว่าปรมัตถ์อัตถะธรรมะรวมเป็นปรมัตถธรรมหมายความว่าถ้าสิ่งนั้นไม่มีเราไม่สามารถจะบอกได้ไม่มีลักษณะอะไรปรากฏให้รู้ว่าเป็นอะไรแต่เพราะแต่ละสิ่งเนี่ยมีลักษณะที่ให้รู้ได้บอกได้กล่าวได้จึงมีอัตถะคือคำที่กล่าวถึงลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นปรมัตถ์ใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจคำว่าธรรมะนะคะแล้วก็รู้ว่าธรรมะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้และมีจริงๆใครจะรู้หรือไม่รู้อย่างนี้ค่ะเสียงไม่ต้องรู้ว่าเป็นธรรมะก็ได้ยินใช่ไหมคะแต่ได้ยินก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะคือเป็นเพียงแค่สิ่งที่มีจริงชั่วขณะที่ปรากฏแล้วหายไปจากไม่มีแล้วมีเพราะเหตุปัจจัยที่จะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วหายไปไม่กลับไปอีกเลยในสังสารวัฏค้นหาอีกไม่ได้เลยความรู้สึกเมื่อวานนี้ทั้งหมดค้นหาอีกไม่ได้ดับคือดับเหมือนไฟดับจะไปหาไฟที่ไหนไฟที่ดับแล้วใครหาเจอเพราะดับจริงๆไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าปรมัตถธรรมเปลี่ยนแปลงไม่ได้ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงทุกอย่างถ้ารู้เมื่อไหร่เป็นปรมัตถธรรมเมื่อนั้นเป็นสิ่งที่ใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ลึกซึ้งไหมคะแค่ฟังคำเดียวกว่าจะเข้าใจว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เมื่อไรที่ต้องไปค้นหาตามตำราพจนานุกรมอะไรนะคะแต่กำลังมีพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงกับผู้ที่ไปเฝ้าพระองค์สิ่งที่มีอยู่รอบตัวค่ะตรัสถามภิกษุว่าเห็นเที่ยงไหมกำลังเห็นถ้าคนนั้นมีปัญญาขณะนั้นมีได้ยินซึ่งไม่ใช่เห็นก็พอจะประมาณได้ว่าเห็นต้องไม่มีในขณะที่มีได้ยินจากเกิดแล้วมีแล้วก็ไม่มีชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่งในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นการฟังวันนี้นะคะก็จะเป็นการเก็บไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะสะสมทีละเล็กทีละน้อยความเข้าใจพอได้ยินใครพูดเรื่องธรรมะรู้เลยว่ากำลังพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไป เราเรียกว่าดอกบัวเนี่ยมีอะไรบ้างคะมีกลีบมีเกสรมีสีมีกลิ่นสารพัดอย่างแต่ว่าแต่ละหนึ่งเกิดและดับแต่รวมกันทำให้จำว่าไม่ได้ดับไปเลยแล้วก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นจนกว่าดอกบัวไม่มีใช่ไหมคะเหี่ยวแห้งไปสูญหายไปเอาไปทิ้งจมดินจมน้ำไปแต่ว่าตามความจริงก็คือไม่ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าความจริงที่ซ่อนเร้นนะคะที่ใครไม่รู้ก็คือสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราสักอย่างเดียวแต่เป็นธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมความลึกซึ้งของธรรมะกว่าจะรู้ได้เข้าใจได้ไม่ใช่ฟังคำของคนอื่นไม่ใช่ครูอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้เลยอยู่ในป่าในวัดอะไรก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอยู่ที่ไหนก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจได้ถูกต้องเมื่อนั้นนะคะก็จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นใครทรงเป็นผู้ที่ตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีทุกอย่างตามความเป็นจริงและทรงพระมหากรุณานะคะแสดงสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้ให้คนอื่นได้ฟังถ้าไม่มีพระโพธิสัตว์บำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ได้ยินคำเหล่านี้เลยธรรมะก็ไม่ได้ยินปรมัตถธรรมก็ไม่ได้ยินอภิธรรมะคือความลึกซึ้งของธรรมะนั่นเองก็ไม่ได้ยินแต่ว่าพอมีการบำเพ็ญบารมีทรงตรัสรู้นะคะดับกิเลสหมดด้วยปัญญาที่รู้ความจริงจะดับกิเลสต้องรู้ความจริงไม่ใช่เพียงแค่ฟังและคิดนะคะเดี๋ยวนี้เราพูดว่าเสียงยังไม่มีเสียงแล้วก็มีเสียงแล้วเสียงก็หมดไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่ติดข้องในสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่หมดแล้วทุกขณะไม่เหลือเลยแต่ถูกปิดบังไว้ด้วยการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ยากไหมคะที่ปัญญาที่จะเข้าใจละเอียดถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งที่ไม่ปะปนกันเลยอย่างเห็นกับได้ยินเนี่ยเหมือนพร้อมกันเลยเหมือนคิดพร้อมกันด้วยแต่ความจริงเป็นแต่ละหนึ่งและแต่ละหนึ่งที่ว่าเห็นเนี่ยยังหยาบยังไม่ได้แสดงถึงปัจจัยธรรมะที่ปรุงแต่งทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครทำเห็นให้เกิดขึ้นได้ไหมคะใครไม่ให้เห็นหมดไปได้ไหมเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่านะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่เที่ยงเกิดดับสิ่งที่เกิดดับไม่มีแล้วจะให้ความเป็นสุขได้ไหมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่แหละเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจึงเป็นติลักษณะในภาษาบาลีนะคะแต่ภาษาไทยเราก็พูดตามที่เราใช้สืบกันมาว่าไตรลักษณะหรือไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาสามคำนี้ติดกันเลยพอพูดถึงอนิจจังก็ต่อด้วยทุกขังแล้วก็ต่อด้วยอนัตตาแต่ว่าเข้าใจชัดเจนไหมว่าอนิจจังเดี๋ยวนี้ที่มีแล้วไม่มีจะเป็นสุขได้อย่างไรนั่นคือสิ่งใดทั้งหมดที่เกิดเวลานี้ค่ะดับเป็นทุกข์เพราะไม่เหลือไม่มีเหลือเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้จะเก็บไว้สักหน่อยได้ไหมคะความสุขเมื่อวานนี้ไม่มีทางเลยค่ะความทุกข์ใดๆก็ตามที่เคยมีแล้วยังอยู่ไหมก็ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ประการใดจะน่าพอใจไม่น่าพอใจประการใดนะคะก็เป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นชั่วคราวแสนสั้นที่สุดที่ไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะคะดับแล้วทั้งหมดไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นจะกล่าวได้นะคะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรแต่ต้องเป็นปัญญาที่ประจักษ์แจ้งการเกิดดับถ้ายังไม่ประจักษ์แจ้งการเกิดดับก็ยังมีทุกอย่างที่เกิดดับสืบต่อจนไม่ปรากฏการดับไปเลยเพราะฉะนั้นก็เสมือนว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่นี่คือการแสดงให้เห็นว่านะคะพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่แต่ละคำเราจะรู้พระคุณมากมหาศาลแค่ไหนจากการที่เราไม่เคยรู้เลยว่าอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงอยู่ในโลกของการเกิดดับอยู่ในโลกของการที่ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมนะคะก็เหมือนทุกชาติมืดบอดคือเกิดแล้วเหมือนชาตินี้เลยนะคะสุขทุกข์มาแล้วแล้วหมดแล้วไม่กลับอีกแล้วก็จำไม่ได้หายไปเลยเหมือนชาติก่อนนะคะใครจำได้ชาตินี้ก็คือ ชาติก่อนของชาติหน้านี้แน่นอนที่สุดต้องถามใครไปแค่ว่าชาติก่อนเราอยู่ไหนกำลังประจักษ์แจ้งชาติก่อนของชาติหน้าเมื่อชาติหน้ายังไม่มาถึงแต่พอชาติหน้ามาถึงนะคะไม่รู้เลยชาติหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เป็นเศรษฐีมั่งมีมากมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอีกชาติหนึ่งก็เป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยยากจนแสนเข็ญตามเหตุตามปัจจัยใครไม่ให้เป็นอย่างนี้ได้บ้างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งแสดงให้เราได้ฟังแต่ละพระชาติเป็นชาดกภาษาบาลีก็เป็นชาตกะบางพระชาติก็เป็นคนที่ยากไร้มากแต่ว่าในที่สุดปัญญาที่ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ได้ความเป็นตัวตนที่จะไปพยายามให้ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เกิดดับเป็นไปไม่ได้ใครพูดอย่างนี้ผิดหลงทางเป็นมิจฉามัติเป็นหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่การที่จะเข้าใจสภาพธรรมะเพราะว่าไม่ใช่เราที่จะไปรู้พยายามรู้นะคะแต่ต้องเป็นความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเช่นแม้แต่คำเดียวหรือทีละคำนะคะค่อยๆเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเพิ่มขึ้นเพราะแต่ละคำสอดคล้องกันทั้งหมดคำใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วเปลี่ยนไม่ได้เพราะคำนั้นเป็นคำจริงถึงที่สุดไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนได้เลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่รู้ว่าคำนี้เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นพระองค์ไหมคะกว่าจะได้ทรงตรัสรู้กว่าจะประทับที่พระแท่นบัลลังก์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านานเท่าไหร่แล้วทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษานานเท่าไรเพื่อใครคะคนที่สามารถจะเข้าใจคำที่พระองค์ได้ตรัสถึงความจริงซึ่งกำลังเป็นจริงอย่างนี้ในขณะนี้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือว่ารู้ได้เลยนะคะว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไหนไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏพูดถึงสิ่งที่มีเนี่ยจนกระทั่งเข้าใจความจริงของสิ่งนั้นในความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยทุกอย่างคำว่าธรรมะทั้งหลายต้องไม่เว้นค่ะแม้ปัญญาความเห็นถูกก็เกิดชั่วขณะที่เข้าใจแต่ว่าความไม่รู้มากมายที่สะสมมาแสนโกรธกับมีปัจจัยที่จะเกิดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับดับคือไม่เหลือเลยก่อนเราจะมานั่งตรงนี้นะคะเราเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าเป็นคนเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้ชื่อต่างๆสวยแต่พอถึงตรงนี้นะคะเหมือนคนที่ได้มาสู่การได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ขณะไหนทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นความเข้าใจค่อยๆมั่นคงค่อยๆละเอียดขึ้นนะคะว่าชีวิตเนี่ยสั้นไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยค่ะจะสั้นจนถึงเย็นนี้หรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ความตายสักคนที่นี่เราบอกได้เลยไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยนะคะจะจากโลกนี้เมื่อไหร่ด้วยความไม่รู้เหมือนทุกชาติที่ไม่ได้เคยฟังพระธรรมหรือว่าได้เริ่มสะสมที่จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแค่กราบไหว้สวดมนต์แต่พูดคำที่ไม่รู้จักใครรู้จักคำที่สวดบ้างคะไม่รู้แล้วพูดคำที่ไม่รู้จักกับฟังธรรมะให้เข้าใจและแต่ละคำที่พูดเนี่ยเริ่มรู้จักยังมีอีกมากค่ะนี่แค่ไม่กี่คำนะคะคือแค่ธรรมะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาซึ่งเป็นพื้นฐานเส้นทางนี้ตลอดเพราะเป็นธรรมะตลอดและเป็นอนัตตาตลอดเพราะฉะนั้นจะมีตัวตนเข้าไปแทรกแซงให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือผิดไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนได้ทราบพุทธประวัตินะคะเมื่อทรงตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงบำเพ็ญพระบารมีมานานเท่าไหร่เป็นพระโพธิสัตว์ตรัสรู้แล้วไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะเป็นสิ่งที่สัตว์โลกรู้ยากแต่ว่ารู้ได้จึงทรงแสดงธรรมสำหรับผู้ที่จะเข้าใจได้ด้วยความอดทนนะคะที่รู้ว่ายากแต่รู้ได้นั่นก็คือขันติบารมีมากน้อยเท่าไหร่นะคะไม่รู้เท่าไหร่สะสมมาแล้วเท่าไหร่แต แต่สามารถที่จะเริ่มสะสมเข้าใจได้ถูกต้องขณะนั้นก็เป็นขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิฐานะบารมีเนกขัมมะบารมีบารมีทั้งหลายทั้งนั้นเลยค่ะแม้แต่ในหนึ่งขณะก็ค่อยๆนะคะเป็นสังขารขันธ์ที่เราได้ยินบ่อยๆสังขาระหมายความว่าสิ่งที่อาศัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วเป็นแล้วต้องมีเครื่องปรุงมีสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นนะคะแกงสักหม้อหนึ่งสิคะเอาแกงเผ็ดมีเครื่องเยอะใช่ไหมคะพริกกะปิหอมกระเทียมข่าตะไคร้เกลือก็แล้วแต่ประเภทของอาหารนั้นตำจนละเอียดยิบโขลกจนเป็นเนื้อเดียวแยกออกมาสิเพราะฉะนั้นหนึ่งขณะจิตนั้นคืออย่างนั้นมีสภาพธรรมะที่อาศัยปรุงแต่งในขณะนั้นเองซึ่งท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยนี่คือพระคุณซึ่งไม่มีบุคคลใดเปรียบได้เลยนะคะแม้เทวดาพรหมก็ยังต้องมาเฝ้าแล้วก็กราบทูลถามเรื่องอะไรคะเรื่องชีวิตประจำวันอย่างนี้แต่เป็นธรรมะทั้งหมดที่ลึกซึ้งที่จะส่องไปถึงความจริงของธรรมะนั้นๆว่าไม่มีเพียงแค่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปพระเชิญทีละคำแต่มั่นคงนะคะว่าฟังธรรมะคือต้องฟังสิ่งที่มีตามคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเพื่อให้มีความเข้าใจจริงๆนี่เป็นมรดกล้ำค่าเงินทองซื้อไม่ได้จะเกิดตายอีกสักเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ได้ฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะคะผู้นั้นก็เหมือนคนยากจนเพราะเหตุว่าอยู่ในความมืดเต็มไปด้วยสิ่งที่หลงนะคะว่ายั่งยืนเป็นสุขเหลือเกินแต่ชั่วคราวค่ะเพราะไม่เหลือเลยสักอย่างเดียว
1: เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็บอกว่าทุกอย่างเกิดดับแล้วก็สะสมไว้ในจิตแล้วอะไรล่ะที่สะสมไว้ในจิต
0: ค่ะสิ่งที่เคยเกิดแล้วดับไปกาแฟดื่มหมดถ้วยมีคราบเหลือไหมดื่มสิคะดื่มคราบกาแฟใครจะดื่มคราบกาแฟบ้างแต่สิ่งที่ยังเหลือต้องมีในฐานะที่เมื่อเกิดแล้วก็เหมือนคราบหรือสิ่งที่อยู่ในจิตอย่างละเอียดที่ได้เกิดแล้วสะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปใครก็เอาออกไม่ได้เพราะฉะนั้นกิเลสด้วยความไม่รู้นี่นะคะมีหลายระดับอย่างที่ไม่รู้เลยจริงๆขณะที่นอนหลับสนิทโลกไม่ปรากฏชื่ออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พ่อแม่พี่น้องเป็นใครก็ไม่รู้นะคะขณะนั้นกิเลสที่ได้เคยเกิดแล้วในสังสารวัฏไม่ได้หายไปเลยค่ะอยู่ในจิตซึ่งกำลังเกิดดับสืบต่อแม้ในขณะที่หลับสนิทก็มีธาตุรู้ซึ่งดำรงภพชาติจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายที่กรรมทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แม้ขณะจิตเดียวก็ขอไม่ได้ซื้อไม่ได้ถึงเวลาที่กรรมใดสิ่งใดจะเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรก็ต้องเกิดเพราะว่าเป็นธรรมะไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นชอบครั้งหนึ่งเกิดแล้วนะคะเห็นอีกชอบสิ่งนั้นไหมที่เคยชอบค่ะชอบดอกบัวเห็นดอกบัวชอบไหมเพราะเคยชอบใช่ไหมเหมือนเลยเหมือนกับสิ่งที่เคยเห็นเคยชอบแต่การชอบครั้งก่อนไม่ได้มีในขณะนั้นแต่สิ่งที่เคยเกิดแล้วนั่นแหละสะสมแล้วอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นไม่ว่าดีหรือชั่วกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมไม่ใช่ใครสักคนนะคะแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งทรงแสดงไว้โดยละเอียดว่าธรรมะมากมายมหาศาลเนี่ยนะคะแต่ก็สามารถที่จะประมวลเป็นธรรมะที่ต่างกันเป็นสองอย่างคือธรรมะอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยไม่ใช่ธาตุรู้คำว่าธรรมะกับคำว่าธาตุธาตุเนี่ยเหมือนกันนะคะมาจากศัพท์เดียวกันหมายความถึงสิ่งที่มีจริงใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทรงไว้ซึ่งสภาพนั้นเพราะฉะนั้นสภาพที่เกิดจริงมีจริงแต่ไม่รู้เป็นรูปธาตุภาษาบาลีก็ต้องออกเสียงว่ารูปธรรมะแต่คนไทยก็ตัดสั้นแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ารูปธาตุรูปธรรมคืออะไรแต่ก็พูดจนผิดจนไขว้เขวแต่ว่านั่นคือภาษาไทยเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาธรรมะก็ต้องเริ่มเข้าใจธรรมะในภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาที่ดำรงพระศาสนาจึงใช้คำว่าปาละหรือปาลีคนไทยก็เรียกว่าบาลีเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะก็คือมีเกิดดับสะสม แต่ว่าหลายระดับเช่นเคยโกรธไหมโกรธแล้วดับแล้วหมดแล้วนะคะแต่โกรธที่ดับไปแล้วเนี่ยสะสมอยู่ในจิตแต่ไม่ใช่ตัวขณะจิตที่เกิดขึ้นทำกิจโกรธแต่ว่าธาตุที่ได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะปรุงแต่งจิตแต่ละขณะเนี่ยเพิ่มไปเพิ่มไปในสังสารวัฏก่อนจะเป็นคนนี้เราไม่ได้เป็นคนนี้หรอกเราเป็นใครมากี่ชาติโกรธมากี่ชาติรักมากี่ชาตินะคะเสียสละมากี่ชาติดีมากี่ชาติไม่ได้สูญหายไปเลยค่ะทั้งดีและชั่วสะสมอยู่ในจิตเพียงหนึ่งขณะจิตแต่ละหนึ่งขณะซึ่งทันทีที่ดับไปนะคะก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อเหมือนทุกอย่างที่จิตขณะนั้นดับไปสะสมสืบต่อจนถึงวันนี้และขณะนี้จนถึงพรุ่งนี้สิ่งที่เราได้ฟังวันนี้ก็ไม่ได้สูญหายแต่ว่าเสียงหมดละการได้ยินขณะนี้หมดละความเข้าใจเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อันนั้นละแต่ว่าปรุงแต่งให้เป็นความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะถึงอภิสมัยสมัยที่ไม่มีในสังสารวัฏคือการรู้แจ้งสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เข้าใจธรรมะที่กำลังได้ฟังไม่ใช่เพียงอ่านแล้วไม่รู้เรื่องนะคะธรรมะยากใครจะให้ธรรมะง่าย
2: ผมจิรนิษฐ์ ภาวานนท์นะครับเรียนถามนิดนึงว่าเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่นะการเห็นครั้งหนึ่งคือจิตหนึ่งการได้ยินครั้งหนึ่งคือจิตหนึ่งจะถูกต้อง
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏได้ยินเสียงซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏให้ได้ยินแต่ละหนึ่งนิดเดียวแล้วหมดแล้วค่ะ
2: เพราะฉะนั้นจิตหนึ่งก็คือเห็นคือได้ยินแค่นั้นเอง
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็จบไป
0: ค่ะคิดก็เป็นจิตค่ะเพราะฉะนั้นเรากำลังจะพูดถึงนะคะธรรมะหลากหลายมากในสากลจักรวาลไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้ค่ะในนรกในสวรรค์เทวโลกหรือว่าพรหมโลกทั้งหมดนะคะไม่พ้นจากเห็นก็ต้องเป็นเห็นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีทั้งหมดในสากลจักรวาลไม่ว่าจะในอดีตนานเท่าไหร่ปัจจุบันและต่อไปในอนาคตก็ไม่พ้นจากธรรมะสองอย่างซึ่งต่างกันนะคะธรรมะประเภทหนึ่งเกิดแต่ไม่รู้หวานแข็งกลิ่นพวกนี้ไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้ธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งใครก็ยับยั้งไม่ให้เกิดไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ก็เกิดเป็นธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นและไม่ใช่ตาด้วยแต่ต้องอาศัยตาที่สามารถกระทบเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเท่านั้นทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นเฉพาะสิ่งที่ปรากฏที่กระทบตาเท่านั้นค่ะไม่เห็นอื่นเลยเวลานี้มากมายเห็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่กระทบตาและเห็นก็เห็นเฉพาะสิ่งที่กระทบตาและข้อสำคัญคือธาตุรู้นะคะต้องเกิดที่รูปเพราะว่าอาศัยกันเช่นตาเป็นรูปธรรมตาไม่เห็นแต่ว่าเห็นต้องอาศัยตาที่กระทบกับรูปเพราะว่าทั้งตัวของเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเลยนะคะมีรูปมากมายหลายรูปค่ะแตกย่อยละเอียดยิบขั้นด้วยอากาศธาตุละเอียดแค่ไหนคะอากาศธาตุแทรกแค่ไหนสามารถที่จะแตกทำลายทุกอย่างได้ละเอียดยิบอย่างที่เราคิดว่ามั่นคงเหลือเกินเนี่ยทำลายได้หมดเพราะอากาศธาตุที่แทรกขั้นอยู่เพราะฉะนั้นแต่ละรูปที่กล่าวถึงเนี่ยนะคะไม่เหมือนกันอย่างรูปหนึ่งที่สามารถกระทบสิ่งที่กระทบตาอยู่กลางตาไม่ใช่ที่อื่นรูปหนึ่งที่สามารถกระทบเสียงอยู่กลางหูรูปหนึ่งที่สามารถกระทบกลิ่นอยู่กลางจมูกรูปหนึ่งที่สามารถกระทบรสอยู่กลางลิ้นรูปที่สามารถกระทบเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงบ้างไหวบ้างซึมซาบอยู่ทั่วกายในส่วนที่กระทบกับสิ่งที่กำลังกระทบเป็นเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ไม่ใช่เรานะคะแต่ก็คือรูปธรรมเป็นรูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ก็มีธาตุรู้ซึ่งเป็นนามธรรมไม่ให้เกิดก็ไม่ได้มีปัจจัยเกิดต้องรู้เหมือนกับรูปมีปัจจัยก็ต้องเกิดเป็นเค็มเกิดเป็นหวานเกิดเป็นเปรี้ยวแต่ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นธาตุรู้นะคะเกิดแล้วต้องรู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้แต่จะรู้อะไรนั่นก็ละเอียดมากนะคะเช่นเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นเป็นธาตุรู้ได้ยินเป็นธาตุรู้คิดเป็นธาตุรู้จำเป็นธาตุรู้ ชอบเป็นธาตุรู้ชอบนี่อ่อนหรือแข็งหรือเปล่าคะหวานหรือเค็มไม่มีรสไม่มีอะไรเลยเป็นลักษณะของธาตุที่เป็นสภาพรู้จึงไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่ว่าจะตรัสถึงธรรมะที่เป็นธรรมะที่งามในเบื้องต้นหรือเป็นธรรมะขั้นต้นหรือธรรมะขั้นกลางหรือธรรมะขั้นสูงนะคะทั้งหมดเป็นความจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยยังมีอีกมากมายที่เราไม่รู้เพราะเราเห็นเพียงตรงนี้แต่ตรงอื่นไม่เห็นแต่ตรงอื่นก็รู้ตรงนั้นที่เขาเกิดเห็นขึ้นรู้ขึ้นแต่ก็ไม่รู้ตรงอื่นเพราะฉะนั้นจักรวาลก็กว้างใหญ่ไพศาลนะคะทรงแสดงไว้ครบถ้วนทุกอย่างด้วยพระปัญญาคุณซึ่งไม่มีทางที่ใครจะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญามากมายมหาศาลสุดที่จะเปรียบปานได้เพราะเหตุว่าที่เราได้ฟังนะคะที่ทั้งหมด45พรรษาคือใบไม้ 2-3 ใบในกำมือเปรียบกับใบไม้ในป่าคือพระญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเพียงแค่ได้ฟังเข้าใจก็เก่งแล้วนะคะที่สามารถที่จะพิจารณาไตรตรองแล้วก็รู้ว่าถ้าฟังธรรมะก็คือว่าเข้าใจธรรมะว่าธรรมะคืออะไรและเดี๋ยวนี้ก็มีธรรมะไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีต้องไปค้นหาต้องไปแสวงหาเหนือใต้ไม่ใช่เลยค่ะมีก็ไม่รู้มานานเท่าไหร่แล้วไม่ใช่เฉพาะวันนี้นานกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นกว่าความรู้นะคะจะค่อยๆชำระล้างความไม่รู้ให้หมดสิ้นไปก็คิดดูว่าอาศัยบารมีแน่นอนถ้าไม่มีบารมีคือคุณความดีต่างๆนะคะซึ่งขณะใดก็ตามที่จิตดีเกิดเพราะสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเจตสิกะเราก็ใช้คำว่าเจตสิกอันนี้ส่วนใหญ่นะคะจะไม่มีใครกล่าวถึงเลยนอกจากในพระพุทธศาสนาเพราะว่าเขาจะกล่าวถึงจิตวิทยาหรือจะกล่าวถึงจิตลักษณะใดก็ตามแต่ใต้สำนึกนอกสำนึกหรืออะไรก็ตามแต่ก็ไม่มีคำว่าเจตสิกเพียงแต่เท่าที่เขาจะคิดได้และปัญญาที่คิดได้เนี่ยคิดเทียบดูสิไม่รู้เลยว่าขณะนี้เป็นธรรมะกับการที่เริ่มฟังเริ่มเข้าใจว่าแม้เข้าใจก็ไม่ใช่เราและเข้าใจอะไรจึงจะเป็นปัญญาถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่มีในขณะที่สิ่งนั้นกำลังมีจะชื่อว่าปัญญาไหมเราก็ไปคิดถึงคนที่เขาคิดวิจิตต่างๆนะคะด้วยการที่ทรงจำไว้สะสมมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอะไรต่างๆว่าน่าอัศจรรย์ทำไมเขาคิดอย่างนั้นได้แต่เดี๋ยวนี้ที่เกิดระดับเนี้ยเขาคิดไม่ได้เพราะไม่ใช่รู้ด้วยการคิดแต่ประจักษ์แจ้งด้วยการที่สะสมปัญญาละคลายความไม่รู้นานเท่าไหร่กว่าสภาพธรรมนั้นสามารถจะปรากฏเพราะไม่มีกิเลสคือความไม่รู้กั้นไว้เวลานี้ค่ะสภาพธรรมเป็นอย่างนี้นะคะแต่ไม่ปรากฏเพราะอวิชชาความไม่รู้กั้นไว้พอพูดถึงคำว่าอวิชชาไม่รู้เนี่ยมีไหมคะหาเจอไหมทั้งที่เดี๋ยวนี้มีเพราะไม่รู้เห็นไหมคะว่าความไม่รู้นะขนาดไหนขนาดที่ว่าที่ไม่รู้นั่นแหละคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งละถ้าไม่เรียกว่าอวิชชาก็ได้ไม่เรียกว่าโมหะก็ได้แต่ไม่รู้มีเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่รู้นั่นแหละมีแน่นอนเป็นธรรมะฝ่ายที่ไม่นำความสุขความเจริญอะไรมาให้เลยนะคะอาจจะใช้คำว่าโง่ก็ได้ในภาษาบาลีท่านก็ใช้หลายคำบางคำก็แรงบางคำก็เหมือนไม่แรงฟังดูได้แต่ว่าความจริงต้องแรงเช่นคำว่าเป็นคนเขลาเบาปัญญาหรือว่าปัญญาสามปัญญาสามคือไม่มีปัญญาแต่ใช้คำว่าปัญญาสามเราก็คิดว่าปัญญาอ่อนๆปัญญาน้อยๆแต่ความจริงไม่ใช่นะคะปัญญาสามคือไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นการได้ยินได้ฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่สะสมมาที่จะเห็นประโยชน์ว่าไม่มีสิ่งใดนะคะที่จะติดตามไปข้างหน้าคือชาติต่อไปทรัพย์สมบัติก็ไปไม่ได้รูปร่างสวยงามเสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างเกียรติยศที่ดูเหมือนกับว่าสำคัญเหลือเกินในชาตินี้แท้ที่จริงไม่มีแต่จำปรุงแต่งคิดว่ามีอย่างที่ท่านผู้หนึ่งท่านก็กล่าวว่าเพียงแค่ได้ยินคนเรียกชื่อท่านหรือพูดชื่อท่านเท่านั้นสนใจฟังเขาพูดอะไรถึงเราหรือถ้าเห็นรูปนะคะ มองหาเราอยู่ไหนก่อนอื่นเลยค่ะหาเจอไหมเห็นไหมคะความติดความยึดมั่นเนี่ยมากมายในสิ่งที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงก็คือธาตุซึ่งเกิดดับสืบต่อตั้งแต่เกิดจนตายจากชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนสภาพไปตามเหตุตามปัจจัยทุกคนอยากจะมีความสุขทุกคนอยากจะมีสิ่งที่ต้องการทั้งหมดเลยแต่ได้ไหมเพราะเหตุปัจจัยถึงได้มานะคะมีทรัพย์สมบัติมหาศาลตาบอดไม่อยากก็ตาบอดแต่ธรรมะเป็นอนัตตาแล้วแต่เหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ทำให้เกิดทั้งหมดเลยถ้าไม่ศึกษาในขั้นต้นก่อนว่าคืออะไรก็ไม่สามารถจะเข้าใจถึงว่าปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมากสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นเพียงหนึ่งนะคะมีปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นหลายอย่างโดยฐานะต่างๆกันของความเป็นปัจจัยนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าจะเข้าใจได้เมื่อฟังต่อไปเข้าใจต่อไปไม่ใช่ว่าไม่สามารถจะเข้าใจได้ถ้าไม่สามารถจะเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงแต่ทรงแสดงสำหรับผู้ที่รู้จักคำว่าบารมีธรรมะยากลึกซึ้งแต่รู้ได้โดยต้องอาศัยบารมีทั้งสิบซึ่งก็จะต้องมีสัจจะบารมีนะคะรู้ว่าสิ่งนี้จริงรู้ได้ควรรู้ไหมเป็นผู้ตรงเพียรที่จะรู้แต่ไม่ใช่เราไปทำทำยังไงก็ทำไม่ได้เพราะเป็นธรรมะไม่ใช่เราทุกอย่างในการสอดคล้องกันทุกคำตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายเพราะฉะนั้นธรรมะมีจริงนะคะมีธรรมะสองอย่างซึ่งต่างกันอย่างหนึ่งเกิดแต่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมอีกอย่างหนึ่งไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นเป็นนามธรรมคือธาตุรู้ล้วนๆเกิดขึ้นแล้วต้องรู้เช่นคิดไม่มีรูปร่างเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสซึ่งความจริงเราสามารถจะรู้จากธาตุรู้ได้6ทางทางตากำลังเห็นนะคะจะไปรู้ว่าธาตุรู้อยู่ไหนก็นี่ไงเห็นนี่แหละคือกำลังรู้ว่ามีสิ่งนี้ให้เห็นเป็นอย่างนี้พอเดินไปอีกหน่อยก็นี่ไงกำลังรู้สิ่งที่ปรากฏต่างจากเมื่อกี้นี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏนะคะต่างกันตามจิตเห็นซึ่งเห็นต่างกันเราคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏให้รู้ตั้งแต่เช้ามาทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นนามธาตุธาตุรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นที่ปรุงแต่งให้เกิดจิตก็คือเจตสิกเป็นธาตุรู้แต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏจิตก็รู้เจตสิกก็รู้จิตรู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆเพิ่มคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนะคะให้รู้ว่าเรากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงคือขณะเห็นต้องมีธาตุรู้และมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้นะคะภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะคนไทยก็ตัดสั้นๆว่าอารมณ์แล้วก็เข้าใจผิดตั้งแต่เช้าตื่นมาอารมณ์ดีไหมไม่รู้เลยค่ะว่าอารมณ์คืออะไรแต่อารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ค่ะถ้าจิตเห็นสิ่งที่ดีพอใจแช่มชื่นถ้าได้ยินเสียงที่เพราะแช่มชื่นพอใจได้กลิ่นหอมๆได้รสอร่อยนะคะสัมผัสสิ่งที่ไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปกำลังสบายเราก็พอใจเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็คือว่าเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดเลยแต่ว่ากว่าเราจะรู้ว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งได้หลากหลายคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งรู้เท่านั้นค่ะไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่ขยันไม่ริษยาไม่สำคัญตนลักษณะต่างๆเหล่านั้นเกิดกับจิตถ้าไม่มีจิตก็เกิดไม่ได้แต่ลักษณะนั้นไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกะหรือเจตสิกหมายความว่าสภาพธรรมะนั้นเกิดพร้อมจิตปรุงแต่งจิตอาศัยกันและกันเกิดขึ้นคือถ้าไม่มีจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเจตสิกจิตก็เกิดไม่ได้ถึงแม้ว่าเกิดแล้วนะคะพร้อมกันก็จริงแต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะและภาษาไทยก็ใช้คำว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าอารมณ์เรารู้เลยว่าหมายความถึงอะไรหมายความถึงสิ่งที่จิตรู้เสียงมีมากนะคะแต่เฉพาะเสียงที่ปรากฏเพราะจิตรู้เสียงนั้นเท่านั้นที่เป็นอารมณ์เสียงอื่นไม่ใช่เกิดแล้วดับแล้วอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในป่าหรือกลางถนนหรืออะไรก็ไม่ใช่อารมณ์เพราะว่าจิตไม่ได้รู้สิ่งนั้นด้วยเหตุนี้นะคะจิตต้องเกิด รู้อารมณ์ใช่ไหมคะแค่นี้เราสามารถที่จะรู้แล้วว่านี่ไงอารมณ์เพราะจิตกำลังรู้แจ้งเฉพาะเสียงนั้นและเสียงนั้นก็ดับไปและจิตก็เกิดสืบต่อรู้อย่างอื่นต่อโดยเร็วเกินกว่าจะคิดได้ว่าจิตอะไรเพราะว่าไม่มีรูปร่างที่จะปรากฏวันนี้ทั้งวันแม้เดี๋ยวนี้นะคะไม่ได้มีใครคิดถึงจิตเจตสิกซึ่งกำลังเกิดดับทำหน้าที่เห็นจำคิดชอบไม่ชอบเลยเพียงแต่ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏให้รู้คือสีสันวรรณะต่างๆเสียงต่างๆกลิ่นต่างๆเดี๋ยวก็มีรสต่างๆเห็นไหมคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะซึ่งเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งอย่างใดธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ละเอียดมากนะคะและก็เปลี่ยนไม่ได้ธาตุรู้คือจิตรู้ได้ทุกอย่างไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นจิตเห็นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจิตได้ยินรู้เสียงที่กำลังปรากฏให้ได้ยินจิตได้กลิ่นรู้กลิ่นที่ปรากฏมีใครเห็นกลิ่นบ้างไหมคะเห็นไม่ได้แต่กระทบจมูกได้ถ้ามีเฉพาะกลิ่นนะคะรู้ไหมว่ากลิ่นอะไรถ้าไม่มีจำแต่เพราะเคยรู้กลิ่นนั้นกลิ่นแกงยังไม่เห็นหน้าตาเลยแต่ว่ากลิ่นมาแล้วใช่ไหมคะกระทบจมูกแล้วสภาพจำก็เป็นธรรมะมีจริงๆไม่ใช่เราและขณะนั้นนะคะความจำกลิ่นทำให้รู้เป็นกลิ่นอะไรแต่ไม่มีวันที่จะเห็นกลิ่นเลยจะเห็นรสได้ไหมคะเปรี้ยวหวานมันเค็มเห็นไม่ได้เห็นแข็งอ่อนเย็นร้อนได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าสิ่งเดียวในบรรดาธรรมะทั้งหลายที่เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้เท่านั้นนอกจากนั้นแล้วอยู่ในความมืดสนิทแต่ไม่เห็นเดือดร้อนเลยอยู่ในความมืดสนิทเพราะอะไรมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ว่ามีอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเดี๋ยวเสียงเดี๋ยวกลิ่นเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวอ่อนมีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีความหวั่นไหวอะไรเลยทั้งสิ้นที่ว่ามีทำไมแค่มีแล้วก็หมดมีแล้วก็หมดมีแล้วก็หมดจนกว่าจะฟังพระธรรมนะคะและที่เข้าใจนี่ก็เป็นปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นค่ะในสิ่งที่มีขณะนี้นะคะเพียงเข้าใจเรื่องของสิ่งที่มีแต่ยังไม่เข้าใจตรงขณะที่สิ่งนั้นปรากฏทีละหนึ่งเพราะปรากฏรวมกันเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามีนามธรรมกับรูปธรรมและก็รูปไม่ใช่สภาพรู้ไม่ว่ารูปจะสวยงามสักเท่าไหร่นะคะกลิ่นจะหอมสักเท่าไหร่ก็รู้อะไรไม่ได้เลยแต่ธาตุรู้มีสองอย่างค่ะที่เกิดขึ้นนะคะคือจิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันเมื่อเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นก็มีจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์และต่อไปนะคะก็จะรู้ว่าจิตรู้ได้ทุกอย่างจิตรู้นิพพานได้ไหมเห็นไหมคะเพราะไม่ลืมว่าจิตรู้ได้ทุกอย่างเจตสิกรู้อย่างเดียวกับจิตดับพร้อมจิตแต่ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นประธานอย่างจิตเพราะจิตแค่รู้แต่เจตสิกชอบรู้โดยฐานะที่พอใจในสิ่งนั้นรู้โดยฐานะที่ขุ่นเคืองไม่พอใจในสิ่งนั้นก็เป็นโทสะรู้ในฐานะที่มีความกรุณาเมตตาในสิ่งนั้นก็เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยนะคะที่เคยเป็นเราก็คือจิตเจตสิกรู้เดี๋ยวนี้ใครรู้ถ้าไม่ฟังไม่รู้ฟังแล้วก็ยังไม่รู้จนกว่าปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นเพราะขณะนี้กำลังคิดถึงอะไรคะคิดถึงสิ่งที่ปรากฏเห็นไหมคะคิดก็เป็นจิตไม่ใช่เห็นแต่เพราะเห็นจึงคิดตามที่เห็นทุกอย่างนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะก็ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้มีจิตไหมคะถ้าเดี๋ยวนี้มีจิตจิตคืออะไรก็ทบทวนเท่านั้นเองนะคะกำลังมีธาตุรู้ถ้าเป็นคนที่ตายเป็นศพไม่เห็นมีแต่รูปแต่ขณะนี้ที่เห็นเนี่ยคิดดูว่าต่างกับรูปที่ไม่มีจิตเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงนะคะเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงแน่ๆไม่มีรูปร่างลักษณะเลย แต่รู้ว่ามีอะไรที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นถ้ารู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏแสดงว่าไม่มีธาตุรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ปรากฏก็ต้องมีธาตุรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้นะคะเราเรียกตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าธาตุนั้นเป็นธาตุรู้คือบางครั้งก็บัญญัติใช้คำว่าจิตตังหรือจิตตะหมายความถึงสภาพที่เป็นใหญ่ในการรู้เฉพาะสิ่งนั้นไม่รักไม่ชังไม่จำอะไรเลยแค่รู้นั่นคือลักษณะของจิตนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเกิดเองไม่ได้ลองไปทำให้อะไรเกิดไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะแต่ต้องมีสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเองโดยความเป็นอนัตตาทำให้สิ่งที่เกิดเนี่ยค่ะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จิตเห็นได้ยินเสียงปรากฏขณะที่เสียงปรากฏนั่นคือจิตกำลังรู้เฉพาะเสียงแต่คนเราหรือว่าสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยค่ะไม่ได้มีแต่เฉพาะเห็นเห็นแล้วมีคิดมีชอบมีไม่ชอบมีจำมีริษยามีพยาบาททั้งหมดในชีวิตประจำวันเป็นเจตสิกเมื่อไม่ใช่ธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ก็เป็นเจตสิกทั้งหมดเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเกิดขึ้นไม่ทำอะไรเลยนอกจากรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏสภาพนามธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเช่นความจำจำสิ่งที่ปรากฏถ้าไม่มีสิ่งใดปรากฏเลยจะไปจำอะไรแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะก็มีธาตุจำซึ่งไม่ใช่จิตที่รู้แจ้งแต่เพราะอาศัยกันเกิดพร้อมกันสภาพหนึ่งรู้แจ้งอีกสภาพหนึ่งจำสิ่งเดียวกันที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ขณะนี้นะคะก็มีจิตที่กำลังรู้แจ้งและมีความจำเกิดขึ้นด้วยสภาพจำในภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิกนะคะภาษาบาลีก็ต้องออกเสียงทุกคำเจตสิกกะแต่ว่าของเราก็พูดง่ายๆอย่างคนไทยที่คุ้นเคยก็คือสัญญาเจตสิกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะถ้าไม่จำจะไม่มีอะไรที่ปรากฏเลยแต่เมื่อมีการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะมีธรรมะหนึ่งที่จำสิ่งนั้นละด้วยเหตุนี้เจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นจะมีจิตโดยไม่มีเจตสิกเกิดไม่ได้เลยเพราะจิตเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเจตสิกและเจตสิกจะไม่เกิดกับรูปแต่เกิดกับจิตเมื่อไรที่จิตเกิดเมื่อนั้นจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะแต่ว่าเจตสิกเนี่ยค่ะหลากหลายเป็น52ประเภทความพอใจมีไหมคะเพราะมีการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็พอใจในสิ่งที่กำลังรู้ไม่ใช่ไปพอใจในสิ่งอื่นแต่พอใจในสิ่งที่จิตกำลังรู้แจ้งและเจตสิกก็พอใจในสิ่งที่กำลังเป็นอารมณ์คือสิ่งที่จิตกำลังรู้เพราะฉะนั้นมีจิตสภาพรู้ต้องมีอารมณ์หรืออารมณะหรือบางครั้งจะท้ายคำว่าอารัมภณะเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออีกภาษาหนึ่งแต่หมายความถึงที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นอารมณะของจิตที่กำลังเห็นเสียงที่กำลังปรากฏก็เป็นอารมณะคือสิ่งที่จิตกำลังได้ยินเฉพาะนั้นแต่ในขณะนั้นนะคะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทอย่างน้อยเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่จิต1ประเภทเกิดจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากนะคะทำให้จิตเนี่ยหลากหลายเป็นจิตประเภทต่างๆเป็นจิตที่มีความกรุณาเกิดร่วมด้วยก็เป็นอย่างนึงจิตที่มีโทสะพยาปาทะเป็นเจตสิกอีกประเภทหนึ่งก็ทำให้จิตนั้นเป็นจิตประเภทนั้นเศร้าหมองไปด้วยสภาพธรรมะที่ไม่ดีหรือว่าผ่องใสด้วยสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายดีเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะไม่ทำอะไรเจตสิกเลยเพียงรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ว่าเจตสิกที่เกิดด้วยกันพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันเนี่ยทำหน้าที่ของตนในขณะที่จิตกำลังรู้แจ้งทำหน้าที่รู้แจ้งเจตสิกแต่ละหนึ่งก็ทำหน้าที่ของเจตสิกแต่ละหนึ่งในอารมณ์เดียวกันที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจิตเห็นเดี๋ยวนี้นะคะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงก็ไม่มีใครจะสามารถจะรู้ได้เลยแม้ว่าเป็นธาตุที่เกิดขึ้นพร้อมเจตสิกก็ไม่มีใครรู้แต่จากการที่ทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะก็ทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดผัสสะเจตสิกได้ยินชื่อคนไทยก็ได้ยินบ่อยๆนะคะผัสสะคือกระทบเพราะฉะนั้นถ้าขณะนี้เสียงปรากฏ หมายความว่าผัสสะเจตสิกเกิดพร้อมจิตกระทบเสียงพร้อมกับจิตที่ได้ยินเพราะฉะนั้นจิตจะไม่ได้ยินไม่ได้เพราะเจตสิกที่เกิดกับจิตกระทบเสียงเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นพร้อมเจตสิกนั้นต้องได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นไม่มีใครเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เลยค่ะเลือกอารมณ์ไม่ได้เลือกจิตไม่ได้เลือกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามีปัจจัยให้สภาพธรรมะใดเกิดขึ้นสภาพธรรมนั้นจึงเกิดขึ้นได้นี่ค่อยๆเห็นความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราจนกว่าจะถึงที่สุดโดยการประจักษ์แจ้งเดี๋ยวนี้เองทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะที่ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจรู้ว่ามีนะคะเหมือนคนกำลังบอกเราว่าใต้มหาสมุทรเนี่ยมีอะไรบ้างแต่เราอยู่บนฝั่งมองไม่เห็นแต่เขาบอกเราว่าใต้มหาสมุทรมีอะไรบ้างเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะมีจิตมีเจตสิกกำลังเกิดดับทำหน้าที่ของจิตเจตสิกก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งสามารถเป็นแสงสว่างที่จะทำให้สิ่งที่อยู่ในความมืดนั้นปรากฏโดยเลือกไม่ได้ทั้งหมดก็คือว่าตามเหตุตามปัจจัยเพื่อละคลายความติดข้องสำคัญในสิ่งที่ไม่มีว่าเป็นเราเกิดแล้วดับแล้วแล้วเราอยู่ที่ไหนแล้วก็มีสิ่งที่เกิดอีกทำให้หลงเข้าใจว่าเป็นเราอีกแต่ก็ดับแล้วอีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ทั้งหมดเป็นธรรมะไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครจิตเป็นสภาพรู้เป็นใหญ่เป็นประธาน หนึ่งเลยนะคะไม่ว่าเมื่อไรที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเป็นจิตแต่จิตที่เกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยและเจตสิกไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่เจตสิกแต่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นโดยจิตเป็นสภาพรู้เมื่อเจตสิกเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้จิตเกิดขึ้นรู้อะไรถ้าเสียงปรากฏเพราะผัสสะเจตสิกกระทบเสียงเวลานี้นะคะบางคนคิดผัสสะเจตสิกไม่ได้กระทบเสียงขณะนี้ที่บางคนเห็นแต่บางคนไม่เห็นกลับคิดเพราะฉะนั้นผัสสะเจตสิกของผู้ที่กำลังเห็นขณะนั้นนะคะกระทบสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นปัจจัยให้จิตไปรู้อื่นไม่ได้เพราะเกิดพร้อมกันนะคะเป็นธาตุรู้อาศัยกันและการเกิดขึ้นและเมื่อผัสสะกระทบสิ่งใดจิตต้องเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพรู้นะคะแล้วก็มีเจตสิกเกิดด้วยพร้อมกันแต่ต่างคนต่างไม่ใช่สิ่งเดียวกันจิตเป็นจิตเจตสิกมีทั้งหมด52ประเภทแต่ละหนึ่งนะคะจะไปทำหน้าที่ของอีกเจตสิกหนึ่งไม่ได้หนึ่งคือหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะมีผัสสะเจตสิกเกิดพร้อมจิตเห็นใครรู้กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราก็ต่อเมื่ออาศัยความเข้าใจธรรมะเนี่ยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นในขั้นฟังนะคะที่ใช้คำว่าปริยัติคือรอบรู้ในสิ่งที่ฟังจนมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงจะรู้ความจริงของธรรมะคือเดี๋ยวนี้เพราะว่าสิ่งที่ดับไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกสิ่งที่ยังไม่เกิดก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะยังไม่มีไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดด้วยด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะเป็นปริยัติปฏิปติปฏิเวทะก็คือว่าเดี๋ยวนี้ที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏเกิดดับไม่ใช่ขณะอื่นต้องขณะที่กำลังมีอยู่แม้แต่ว่าจะเป็นเห็นจะเป็นได้ยินจะเป็นคิดจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดที่มีเพราะเกิดเพราะฉะนั้นปัญญาก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจจนสิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรนะปกปิดไว้ด้วยทะเลมืดค่อยๆมีแสงสว่างที่นำไปสู่การที่จะรู้ทีละหนึ่งไม่ใช่พร้อมกันทั้งหมดด้วยเหตุนี้จึงมีคำว่าสติปัฏฐานหรือว่าสติสัมปชัญญะซึ่งไม่ใช่ขั้นฟังและไม่ใช่ขั้นที่ใครจะไปทำได้แต่เพราะปัญญาเจริญขึ้นเข้าใจขึ้นก็นำไปสู่การที่จะถึงเฉพาะตัวจริงของธรรมะเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นธาตุรู้ที่กำลังเกิดดับแต่ปัญญาไม่ใช่ว่าพอไปรู้ก็เกิดดับทันทีนะคะเหมือนขณะนี้ค่ะแค่ฟังและถ้าสภาพธรรมะปรากฏเป็นวิปัสสนาแต่ละขั้นไม่ใช่พอเป็นวิปัสสนาก็ประจักษ์แจ้งการเกิดดับแล้วก็ดับกิเลสได้เลยเพราะว่าความไม่รู้เนี่ยสะสมมามากมายมหาศาลนับประมาณไม่ได้ถ้าคิดถึงอย่างนี้นะคะแล้วกว่าความไม่รู้นั้นจะค่อยๆน้อยลงและการที่จะคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราต้องค่อยๆน้อยลงจนปรากฏลักษณะที่เป็นธาตุหรือเป็นธรรมะนั่นจึงจะประจักษ์ว่าไม่ใช่เราแน่ๆค่ะเป็นธาตุ ที่รู้เกิดขึ้นไม่มีรูปร่างเลยแต่ขณะนั้นกำลังมีสิ่งที่ปรากฏซึ่งเป็นอารมณ์แต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะคือเพื่อไม่เข้าใจผิดไม่หลงผิดตามคำของคนอื่นที่กล่าวว่าธรรมะง่ายง่ายได้ยังไงคะพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่เคยได้ยินคำที่เราได้ยินมาแล้วกี่ชาตินับไม่ถ้วนเลยพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้ได้ยินคำอย่างนี้แหละซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าปัญญาค่อยๆรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีเดี๋ยวนี้เพราะเกิดและดับไปไม่กลับมาอีกแค่นี้ค่ะการที่จะค่อยๆละค่อยๆคลายความติดข้องรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เพียงขั้นนึกแต่ต้องมีความเข้าใจด้วยการไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นตัวตนที่พยายามไปทำด้วยความเป็นเราต้องมีความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพิ่มขึ้นจึงจะเป็นการถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าจะไปขวนขวายทำเพื่อจะให้รู้นะคะนั่นก็คือผิดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไปอยากได้อยากทำอยากรู้แล้วก็จะรู้ได้แต่ต้องเป็นละความต้องการเพราะเข้าใจว่าลองต้องการสิได้ไหมไม่ว่าจะต้องการอะไรได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เพราะความต้องการแต่ถึงไม่ต้องการมีปัจจัยจะเกิดเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจริงไม่ใช่เราตอนนี้ชัดเจนเรื่องจิตเจตสิกหรือยังคะค่ะเพราะว่าจิตเป็นสภาพรู้มีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะและเจตสิกมี52ประเภทจึงปรุงแต่งให้จิตหลากหลายเป็น89ประเภทตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยแต่ละหนึ่งคนเนี่ยมีไม่ครบกล่าวถึงทั้งหมดเลยในสากลจักรวาลในอดีตในปัจจุบันในอนาคตอย่างไรก็ตามแต่ไม่พ้นจากประเภทใหญ่นะคะซึ่งแสดงไว้ว่า89แต่ความจริงความละเอียดนี่หลากหลายมาก
2: ก็คือผัสสะเจตสิกไปกระทบถ้าจิตถึงจะรู้
0: ผัสสะเจตสิกเกิดกระทบเห็นไหมคะ
2: จิตถึงรู้
0: เกิดกระทบไม่กระทบได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะเป็นเจตสิกที่กระทบอารมณ์
2: ทีนี้เมื่อกี้กำลังจะถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยที่เขาสอนการฝึกสมาธิเนี่ยฝึกให้เจตสิกจะจับอยู่ตรงนั้นไม่ไปที่อื่นไม่ไปวอกแวกไปที่อื่นให้มันอยู่กับที่อาจารย์ก็ตอบแล้วว่าไปด้วยความอยากไม่ได
0: ้ค่ะแต่พุทธะคืออะไร
2: พุทธะคือผู้รู้
0: ค่ะเมื่อรู้แล้วกล่าวสิ่งที่รู้ให้คนอื่นได้รู้ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้ฟังต้องรู้ต้องเข้าใจไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยและกล่าวว่าสมาธิเพราะฉันได้ยินคำไหนนะคะต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าไปจำแล้วไม่รู้เพราะฉันได้ยินคำไหนนะคะพุทธะคือรู้อนุพุทธะคือผู้รู้ตามรู้ตามใครรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประจักษ์และทรงแสดงเพราะฉะนั้นไม่ว่าขณะใดก็ตามได้ยินคำไหนก็ตามนะคะรู้เมื่อไหร่เป็นผู้ที่เป็นสาวกผู้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเกิดรู้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจไม่ชื่อว่าผู้รู้หรือผู้เข้าใจเพราะฉะนั้นได้ยินคำไหนต้องเข้าใจนะคะสมาธิคืออะไร
2: อาจารย์ช่วยอธิบาย
0: เดี๋ยวก่อนนะคะถ้าย้อนไปถึงที่ฟังแล้วเนี่ยพอคิดออกสิ่งที่มีจริงประมวลแล้วเป็นประเภทใหญ่ๆนามธรรมกับรูปธรรมธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตและเจตสิกกับรูปซึ่งไม่รู้เพราะฉะนั้นสมาธิจะคืออะไรเห็นไหมคะค่อยๆไตร่ตรองละมีธรรมะที่เกิดต่างกันเป็นสามประเภทนะคะรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยแล้วก็จิตเป็นธาตุรู้อย่างเดียวไม่รักไม่ชังไม่อะไรหมดไม่กระทบอารมณ์ด้วยเพราะฉะนั้นเจตสิกมี52ประเภทและเราก็เรียกชื่อในภาษาไทยเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังแต่ไม่รู้ว่านั่นคือสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นพร้อมกับจิตด้วยเหตุนี้นะคะพอฟังอย่างนี้แล้วสมาธิคืออะไรเป็นธรรมะประเภทไหน
2: เป็นเจตสิก
0: ถูกต้องเลยเห็นไหมคะไม่ต้องถามใครแต่ว่าเพราะได้เข้าใจจริงๆไตรตรองจริงๆใครจะบอกว่าสมาธิไม่ใช่เจตสิกเชื่อไหมเห็นไหมคะค่อยๆมั่นคงถึงใครจะบอกยังไงไม่ถูกก็คือไม่ถูกเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จริงเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงและมีความเข้าใจที่มั่นคงถึงสภาพธรรมะที่ทั้งหมดเป็นอนัตตา พราะฉะนั้นตอนนี้รู้ได้แล้วนะคะว่าสมาธิเป็นเจตสิก

0: เรารู้
1: เพราะฉะนั้นนะคะเราไม่เคยรู้เลยเอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวงเพราะว่าจิตแต่ละดวงมีสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นในสิ่งที่จิตกำลังรู้การตั้งมั่นไม่ใช่ลักษณะของจิตแต่จิตเป็นธาตุรู้ซึ่งขณะนั้นรู้เฉพาะสิ่งที่เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยตั้งมั่นด้วยเหตุนี้จิตทุกขณะมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าตั้งมั่นในอารมณ์นะคะทีละหนึ่งขณะใช่ไหมคะจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ใดก็เพราะผัสสะเจตสิกและเอกคตาเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยในขณะนั้นรู้อารมณ์นั้นตั้งมั่นในอารมณ์นั้นกระทบอารมณ์นั้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งไม่ปรากฏลักษณะของความตั้งมั่นที่อารมณ์ใดชัดเจนเพราะเหตุว่าทีละหนึ่งอย่างเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นก็ตั้งมั่นในสิ่งที่ปรากฏได้ยินก็ตั้งมั่นในเสียงคิดก็ตั้งมั่นในเรื่องที่คิดเพราะฉะนั้นลักษณะที่ตั้งมั่นที่รวดเร็วเกิดดับหลากหลายไม่ปรากฏความตั้งมั่นจนกว่าจะตั้งมั่นที่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์เดียวนานๆลักษณะของความตั้งมั่นจึงปรากฏจึงใช้คำว่าสมาธิเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าที่พูดว่าสมาธินี่คืออะไรไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไปคิดเอาเองไม่ใช่พูดว่าสมาธิแต่ไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรอย่างนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่ได้รู้ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าคิดเองแต่ถ้ารู้ตามความเป็นจริงนะคะไม่ใช่เราสำคัญที่สุดคือค่อยๆน้อมไปสู่ความไม่ใช่เราแต่ละชาติแต่ละคำที่ได้ฟังจนกว่าจะมั่นคงถึงที่สุดที่เป็นอภิสมัยสภาพธรรมปรากฏจริงๆประจักษ์แจ้งว่าที่สะสมมาเนี่ยไม่ได้ขาดประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นไม่ใช่เสียเวลาด้วยนะคะแต่ละหนึ่งขณะที่เข้าใจกำลังสะสมเพื่อความมั่นคงยิ่งขึ้นที่จะไม่เปลี่ยนแปลงและก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าถูกก็คือถูกใครจะเปลี่ยนถูกให้เป็นผิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้เดี๋ยวนี้นะคะมีเอกคตาเจตสิกไหมคะ
0: มีครับ
1: มีค่ะถ้าเราสนใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเริ่มเลยนะคะใช้คำว่าสนใจสนใจไม่ใช่เอกคตาเจตสิกแต่เป็นมนสิการะเจตสิกเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดเลยค่ะในชีวิตประจำวันธรรมะหมดไม่มีเราเลยแต่เพียงเราไม่รู้เท่านั้นเองนะคะแต่ให้รู้ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยต้องไม่ปะปนกันเพราะฉะนั้นมนสิการะเริ่มสนใจถ้าสนใจมากก็อยู่ตรงนั้นแหละนานเช่นการอ่านหนังสือที่จะเข้าใจเรื่องราวใครพูดอาจจะไม่ได้ยินเพราะเหตุว่าไม่ได้ไปสู่เสียงที่กำลังปรากฏแต่สู่ที่เรากำลังสนใจมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นลักษณะของสมาธิก็ปรากฏแต่ไม่ใช่เราและต้องละเอียดด้วยว่าขณะนั้นนะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะความจริงเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเป็นอกุศลจะบอกว่าสมาธิเป็นกุศลก็ไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเป็นอกุศลถ้าเป็นกุศลต้องรู้อีกว่าเพราะอะไรสมาธินั้นจึงเป็นกุศลไม่ใช่อยู่ดีๆก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะมีเอกคตาเจตสิกไหมมีถ้ามีการสนใจฟังธรรมะเข้าใจธรรมะขณะนั้นนะคะความสนใจนั้นก็สามารถที่จะปรากฏลักษณะของสมาธิได้แต่ทำไมจึงมีคำว่าธรรมานุสติหรือพุทธานุสติสติคือสภาพที่ระลึกที่สิ่งนั้นด้วยความตั้งมั่นเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแค่ฟังอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเป็นระดับขั้นของสมาธิน้อยมากไม่พอค่ะเพราะฉะนั้นทรงแสดงระดับของเอกคตาเจตสิกเนี่ยมากหลากหลายตามเหตุตามปัจจัยที่สมควรจะกล่าวว่าขณะนั้นเป็นสมาธิระดับไหนเพราะว่าสมาธิก็ต้องมีหลายขั้นด้วยนี่คือการที่เราไม่รู้จักสิ่งที่มีแล้วในชีวิตตั้งแต่หลายชาติมาแล้วแม้ในชาติที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่รู้จักและถ้าตายไปก็คือไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแต่พอเริ่มฟังนะคะเริ่มเข้าใจเริ่มคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเริ่มเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสรู้จิตและเจตสิกและแสดงให้คนอื่นได้เริ่มฟังได้เริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่เราแน่นอนนะคะจิตเป็นจิตเจตสิกแต่ละหนึ่งก็เป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าสมาธิและไม่รู้จักสมาธิเพราะไม่สนใจที่จะเข้าใจว่าสมาธิคืออะไรก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจแต่ทุกคำที่ได้ยิน

0: สนใจคืออะไรต้องรู้ไม่งั้นเราพูดเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้มีแต่ชื่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าคำว่าสมาธิไม่ใช่เป็นคำลอยๆแต่หมายความถึงสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกขณะทั่วๆไปยังไม่ตั้งมั่นคงที่จะปรากฏว่าเป็นลักษณะของสมาธิประเภทหนึ่งประเภทใด
1: อย่างตอนฟังท่านอาจารย์เราก็พอรู้พอเข้าใจเดี๋ยวออกไปลืมแล้วนี่ทำยังไง
0: เป็นธรรมะหรือเปล่าคะ เห็นไหมคะเราลืมตลอดเวลาว่าเป็นธรรมะนี่เป็นเหตุที่เราฟังธรรมะอีกเพื่อไม่ลืมฟังอีกไม่ลืมเพราะรู้ว่าทันทีที่ไม่ได้ฟังก็ลืมเลยถ้าจำไม่ลืมก็ฟังอีกแล้วในที่สุดจนกว่าแม้ไม่ได้ยินเสียงหรือคำของธรรมะก็เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะสะสมมาถึงการที่จะไม่ลืมไปบังคับใครได้ไหมคะให้ทำสมาธิทำก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างนอกจากฟังแล้วเข้าใจถ้าไม่ได้ฟังก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นคำว่าจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์ไม่ผิดใช่ไหมคะตลอดกาลเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสรู้แจ้งอารมณ์หรือเปล่ารู้แจ้งเพราะฉะนั้นจิตจะเปลี่ยนลักษณะแม้ว่าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ได้ลิ้มรสแต่ก็ต้องรู้แจ้งอารมณ์ใช่ไหม
2: ครับท่านอาจารย์ครับซึ่งในพยัญชนะที่เป็นภาษาบาลีนะครับก็คือจินเตตินะครับหมายถึงว่าย่อมคิดซึ่งในที่นั้นนะครับท่านก็อธิบายต่อไปว่าได้แก่การรู้แจ้งซึ่งอารมณ์ก็คืออารมณังวิชานาติครับก็เป็นการแสดงถึงความเป็นไปของจิตที่ต้องรู้แจ้งซึ่งอารมณ์ที่กำลังมีในขณะนั้นครับท่านอาจารย์ครับนี่ก็แสดงถึงความเป็นจริงของจิตทุกขณะที่จะต้องรู้แจ้งในอารมณ์นั้นๆครับ
0: ด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเราไม่ประมาทไม่ผิวเผินจิตเป็นสภาพที่มากด้วยความคิดตรงไหมค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจได้ว่าสภาพรู้เป็นจิตหมดเลยไม่ว่าจะรู้ทางตาเห็นทางหูได้ยินทางจมูกได้กลิ่นทางลิ้นลิ้นรสทางกายรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งที่ปรากฏทางใจคิดนึกก็เป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์ไม่ได้รักไม่ได้ชังไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะก็คือว่ามีความเข้าใจที่มั่นคงไม่เปลี่ยนจิตต้องเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์แม้เดี๋ยวนี้นะคะจิตก็เป็นสภาพที่มากด้วยความคิด
3: ท่านอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นที่ว่าจิตมากด้วยความคิดเนี่ยก็คือจิตหลายๆขณะเกิดแล้วใช่ไหมคะมากด้วยความคิด
0: หลังเห็นคิดไหมคะ
3: คิดค่ะ
0: หลังได้ยิน
3: ก็คิดค่ะ
0: หลังได้กลิ่น
3: คิดค่ะ
0: หลังลิ้มรส
3: คิดค่ะ
0: หลังที่กระทบสัมผัส
3: คิดค่ะ
0: ไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้จิตคิดไหม
3: ก็คิดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจิตมาก
3: ด้วยความคิดแต่ในขณะที่รู้แจ้งอารมณ์ไม่คิดใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวก่อนนะคะเราต้องไม่ลืมว่าไม่ว่าขณะไหนเมื่อไรทั้งสิ้นต้องจำว่าสิ่งที่ได้ยินแล้วได้เข้าใจแล้วเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ขณะที่คิดรู้แจ้งในขณะที่กำลังคิดหรือเปล่าว่าคิดเรื่องนี้คำนี้ไม่ใช่คำอื่น
3: รู้แจ้งอารมณ์ที่คิดด้วย
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยนลักษณะของจิตทางตารู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเรื่องนี้ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยทางหูรู้แจ้งเสียงทางจมูกทางลิ้นทางกายรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏชั้นใดทางใจจิตก็รู้แจ้งสิ่งที่เป็นอารมณ์คือคิดเรื่องราวที่คิดไม่คิดคำอื่นเพียงแต่อารมณ์นั้นต่างกันไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นแต่เป็นคิดเป็นความจำเรื่องเสียงเรื่องราวของเสียงเพราะฉะนั้นที่ชัดเจนก็คือจิตมากด้วยความคิด
3: ค่ะอย่างนี้เราก็ไม่ต้องมาแบ่งว่าอันนี้เป็นปัญจทวารนะอันนี้เป็นมโนทวารนะเพราะว่า
0: เราแบ่งไม่ได้นะคะแต่เราสามารถเข้าใจถูกต้องว่าขณะไหนเป็นทวารไหน
3: ค่ะ
0: กลับศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีทางตาเห็นสิ่งที่ปรากฏให้จิตรู้แจ้งไม่เหมือนขณะที่ไม่เห็นแล้วคิดคิดเนี่ยเหมือนเห็นเลยนะคะกำลังฝันเนี่ยเหมือนเห็นเลยแต่ไม่ใช่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏที่กระทบตาจึงรู้ว่านั่นฝันไม่ใช่เห็น
3: แต่รู้แจ้งความฝัน
0: ค่ะ
3: ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์
0: ทุกอย่างที่ได้ฟังเปลี่ยนไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องสอดคล้องกันแล้วก็เข้าใจมั่นคงขึ้นนี่ก็เป็นณกาลครั้งหนึ่งคือครั้งหนึ่งในสังสารวัฏที่กำลังสะสมความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะ
4: เรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าและเมื่อจิตเกิดดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเนี่ยแล้วทำไมมีคำพูดที่ว่าทุกอย่างมีการสะสมอยู่ในจิต
0: เมื่อเกิดแล้วดับแล้วสิ่งที่เกิดแล้วน่ะยังคงติดอยู่ในจิตสะสมไปโดยไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีกิเลสที่ละเอียดมากนะคะที่ใช้คำว่าอนุสัยกิเลสอนุสยะสยะนอนอนุตามตามนอนอยู่ในจิตทุกขณะไม่ขาดเลยเพราะฉะนั้นปัญญาที่ดับอนุสัยจึงไม่มีเหตุที่จะให้เกิดกิเลสนั้นๆเพราะว่าได้ดับเหตุแล้วเพราะฉะนั้นต้องรู้ค่ะตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็นอนมีกิเลสไหมนั่งมีกิเลสไหมยืนมีกิเลสไหมเห็นไหมคะเพราะมีอนุสัยกิเลสไม่ว่าจะหลับหรือจะตื่นแต่ว่าขณะที่เห็นนะคะกิเลสเกิดหรือยังในขณะที่หนึ่งขณะที่เห็นเพียงแค่เห็นไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นได้ยังไงเห็นไหมคะต้องมีการเข้าใจธรรมะแล้วค่อยๆผสมผสานไม่ลืมทุกคำต้องตรงทุกคำต้องสอดคล้องกันต้องรู้ว่าขณะที่หลับเนี่ยมีจิตไหมและเห็นหรือเปล่าขณะที่หลับไม่เห็นก็ต้องเป็นจิตต่างชนิดจะให้เป็นจิตประเภทเดียวกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจิตทุกขณะนะคะที่เกิดขึ้นหนึ่งขณะจิตนั้นเกิดขึ้นเป็นอะไรโดยชาติคือการเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นกุศลเพราะอะไรคะเพราะหลายเหตุเหตุหนึ่งก็คือเพราะมีเจตสิกฝ่ายดีเกิดร่วมด้วยสหชาตะปัจจัยสภาพธรรมะใดๆก็ตามที่อาศัยเกิดขึ้นพร้อมกันภาษาบาลีใช้คำว่าสหชาตะเกิดขึ้นเป็นปัจจัยหนึ่งในอีกหลายปัจจัยที่จะทำให้จิตเพียงหนึ่งขณะเกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งขณะนั้นมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยแต่ละเจตสิกนะคะก็เป็นปัจจัยโดยฐานะต่างกันมีความละเอียดยิ่งที่จะฟังทำไมเพื่อให้เข้าใจสะสมไปว่าไม่มีเราไม่ใช่เราเป็นแต่สภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยทุกคำฟังซ้ำไปซ้ำมากี่ชาติจนถึงมั่นคงจริงๆว่ายังยินดีอีกหรือในสิ่งที่ไม่มีจนกว่าจะรู้มั่นคงแน่นอนว่าไม่มีจริงๆก็สิ่งนั้นมีปัจจัยเกิดเพียงแค่ปรากฏแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่สิ่งที่เกิดสืบต่อเนี่ยทำให้เหมือนกับว่าไม่มีการดับไปเลยจนกระทั่งยึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นกว่าจะลอกความเห็นผิดทิ้งไปละลายไปหายไปหมดสิ้นไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะยิ่งกว่าเอาเล็บขุดภูเขาจนกว่าภูเขานั้นจะหมดก็ไม่ต้องไปคิดถึงเลยนะคะว่าเมื่อไหร่เพราะเหตุว่าธรรมะเป็นเรื่องเข้าใจแล้วละค่ะถ้ายังอยากนั่นอยากนี่รู้นั่นรู้นี่ก็คือว่าไม่เห็นโลภะโลภะซ่อนเร้นเก่งมากเดี๋ยวนี้ก็มีก็ไม่รู้ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่จะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ปัญญาก็ไม่เห็นโลภะโดยเหตุนี้การศึกษาจึงต้องมั่นคงนะคะเพื่อเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่เพื่อคิดเองคิดเองนี่คิดกันใหญ่เลยนะคะทางทวารไหนเป็นยังไงคำนี้ว่ายังไงอะไรต่างๆแต่ถ้าคำนั้นมั่นคงแต่ละคำไม่เปลี่ยนแปลงก็เข้าใจได้ตอนนี้รู้จักสมาธิแล้วใช่ไหมคะเที่ยงไหมคะสมาธิเที่ยงไหมเกิดระดับนะคะไม่มีปัจจัยเกิดได้ไหมและอะไรเป็นปัจจัยให้สมาธิเกิดหรือเอกคตาเจตสิกเกิดค่ะเจตสิกทั้งหลายเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตแยกจากจิตก็ไม่ได้ต้องเกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับที่จิตรู้แต่โดยฐานะต่างกันตามเจตสิกแต่ละประเภทแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเลยฟังเพื่ออะไรคะสะสมความเห็นถูกไม่ใช่ฟังเพราะอยากจะไปเป็นพระโสดาบันทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้แม้แต่สมาธิใช่ไหมคะไม่รู้แล้วจะละอะไรได้ก็อยากได้สมาธิไปทำสมาธิเพราะไม่รู้จักสมาธิณกาลครั้งหนึ่งค่ะ ตั้งสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกมิฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าใจก็ยากการสนทนาธรรมเป็นมงคล1 ใน 38ถ้าไม่สนทนากันเราก็ยังคิดเหมือนเดิมใช่ไหมคะต่างคนต่างคิดแล้วก็มาสนทนากันเรื่องนั้นแต่ก็ต่างคนต่างคิดนั่นแหละแต่ถ้าได้ฟังพระธรรมก็คือรู้ชัดเจนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งนั้นว่าอย่างไรไม่ใช่เราเพราะอะไรถ้ากล่าวว่านะคะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์และจิตมากด้วยความคิดก็ตรงกันใช่ไหมคะไม่ได้ขัดแย้งกันเลยแต่เป็นเครื่องเตือนให้รู้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมากด้วยความคิดแค่เห็นอะไรนั้นก็คิดละเพราะเห็นแค่เห็นแต่จะรู้ว่าอะไรนั้นต้องคิดแต่ไม่ใช่เราคิดนะคิดแล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะจิตเจตสิกทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาไม่รู้ไงค่ะเหมือนสิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรใต้ทะเลมืดสนิทจนกว่าแสงสว่างคือพระธรรมค่อยๆส่องให้เห็นว่ามีอะไรแต่ยังไม่ถึงเพราะอยู่บนฝั่งและสิ่งนั้นอยู่ใต้มหาสมุทรแต่ก็ต้องมีปัญญาที่สามารถที่จะส่องไปถึงสิ่งนั้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนกว่าทั้งหมดเลยเป็นธรรมะเมื่อไหร่ปัญญาขั้นต่อไปก็เกิดขึ้นตามลำดับไม่ใช่อยู่ดีๆปัญญาไม่รู้อะไรเลยก็ไปเกิดได้เพราะฉะนั้นไปทำวิปัสสนาเนี่ยถูกหรือผิดค่ะต้องตรงพูดคำจริงพูดคำที่ถูกไม่ใช่คำที่ผิดกลัวอะไร
1: วิปัสสนาเนี่ยถ้าตามความหมายคงทำไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้
0: ค่ะทำไม่ได้แน่แน่แล้วไปทำถูกหรือผิด
1: ผิด
0: สำนักปฏิบัติวิปัสสนาทำลายพระศาสนาหรือเปล่า
1: ไม่กล้าหรอก
0: เห็นไหมคะไม่กล้าเป็นความจริงนะคะเป็นกุศลหรืออกุศลสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิดมีสองอย่างเห็นไหมคะเพราะอะไรจริงไม่กล้าตอบความจริงต้องจริงพูดได้ไม่ได้พูดสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นสำนักวิปัสสนาทำลายพระพุทธศาสนาหรือเปล่า
1: ทำลายทำลาย
0: ก็ต้องตรงสิคะทำลายก็ทำลายเขาจะได้รู้รู้และเป็นประโยชน์ไหมแทนที่จะปล่อยให้ผิดต่อไปเนี่ยหวังดีหรือที่จะให้คนเนี่ยเข้าใจผิดต่อกันไปพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนี้แต่มีคำที่กล่าวว่านี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผิดหรือถูกตูหรือเปล่าพูดคำที่ไม่จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำไม่จริงทำลายคำจริงให้สูญไปไม่มีใครได้ยินคำจริงถ้าไม่กล้าที่จะพูดคำจริงและคำจริงเนี่ยค่ะเพื่อประโยชน์ใช่ไหมเป็นความหวังดีใช่ไหมที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องและจะเกลียดหรือคะหรือว่าจะโกรธคนที่พูดความจริงให้เข้าใจต้องชัดเจนค่ะต้องมีเหตุผลต้องตรง
1: เคยอ่านมาว่าคนบรรลุธรรมขณะฟังเนี่ยมากที่สุดพึงประจักษ์ว่าเราได้ความรู้จากการฟัง
0: อันนี้ยังไม่ประจักษ์ค่ะ
1: แต่ยังไม่ประจักษ
0: ์ถูกต้องค่ะเริ่มเข้าใจขั้นปริยัติและจะรู้ความต่างของขณะที่ปัญญาเจริญขึ้นจนถึงขั้นปฏิปติไม่ต้องมีใครบอกแต่ความเข้าใจจากขั้นการฟังก็สามารถที่จะรู้ความต่างว่าขั้นฟังเนี่ยปัญญาระดับไหนขณะนี้พูดเรื่องเห็นไม่ได้รู้ตรงเห็นที่เกิดดับและจะไปประจักษ์เห็นว่าเกิดดับได้อย่างไรและจะไปทำยังไงให้รู้ตรงเห็นเข้าใจตรงเห็นก็ไม่ได้แต่เริ่มมีการที่จะค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจนำไปสู่การที่จะเข้าใจเห็นเดี๋ยวนี้ชัดเจนขึ้นเริ่มเป็นสติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะแต่ยังไม่ใช่วิปัสสนาเป็นขั้นปฏิปติยังมีขั้นต่อไปคือปฏิเวทะประจักษ์แจ้งตามลำดับขั้นซึ่งขณะนั้นนะคะความเป็นตัวตนก็จะค่อยๆลดลงตามกำลังของปัญญาที่ประจักษ์ว่าประจักษ์ระดับไหนถึงจะหมดสิ้นไม่เหลือเลยไม่ใช่ขั้นที่หนึ่งเป็นขั้นสุดท้ายตรงไหมคะหรือจะไปทำอะไรผิดทันทีทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันทีที่เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาอันตรธานจากคนที่ไม่เข้าใจ
1: ก็ไม่ไปทำเลยฮะ แต่ไปฟังอีก
0: ถ้าเราเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะและกล้าที่จะพูดแสดงความจริงเพิ่มขึ้นก็เป็นการบูชาพระรัตนตรัยเมื่อเข้าใจแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจด้วยพระศาสนาที่พระองค์ได้ทรงแสดงหลังจากที่ได้บำเพ็ญบารมีตรัสรู้ก็จะได้ไม่สูญหรืออันตรธานไปตามที่มีคนที่ยังเข้าใจอยู่ธรรมะที่เป็นฝ่ายดีนะคะทำให้อาจฐานร่าเริงไม่เศร้าหมองไม่เป็นทุกข์ที่จะกล่าวคำจริงไม่เดือดร้อน
5: กราบท่านอาจารย์ค่ะเมื่อกี้ท่านอาจารย์ถามว่าสำนักปฏิบัติทำลายพระศาสนาจริงไหมก็ค่อนข้างจะเห็นใจคุณเจรนิตที่ว่าไม่กล้าที่จะตอบในสังคมบ้านเราเนี่ยคำว่าสำนักปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่แพร่หลายเพราะเหตุที่ว่าคนทั้งหลายเนี่ยชอบความง่ายความสะดวกชอบให้เขาสั่งให้ทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เรานำมาถ่ายทอดคนทั้งหลายที่ไม่ศึกษาพระธรรมแน่นอนค่ะท่านอาจารย์คะเขาย่อมที่จะทำตามสิ่งเหล่านั้นง่ายได้เคยหลงผิดอยู่ในวังวนเช่นนั้นเป็นเวลานานพอสมควรเมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรมจากท่านอาจารย์แล้วได้พิจารณาไตรตรองแล้วว่าความจริงคืออะไรเนี่ยก็จะค่อยๆขัดเกลาตัวเองแล้วก็พอที่จะกล้าหาญตอบว่าสำนักปฏิบัติทำลายพระศาสนาทุกคนที่ศึกษาพระธรรมต้องมั่นคงในคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจแล้วก็จะค่อยๆพิจารณาไตรตรองว่าอะไรคือคำจริงอะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่คำจริง
6: สนทนาธรรมที่บ้านคุณขจีรัตน์แก้วทานังวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2560
0: ทุกคนก็ได้ยินคำว่าธรรมะนะคะคงไม่มีใครที่ไม่ได้ยินคำว่าธรรมะแต่ว่ารู้จักธรรมะหรือเปล่านี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งน้อยคนจะพิจารณานะคะได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธรัตนะพระธรรมที่ทรงแสดงที่จะให้ถึงการดับกิเลสก็เป็นพระธรรมรัตนะและผู้ที่ได้ฟังธรรมะมีความเข้าใจและรู้แจ้งสภาพธรรมะตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็เป็นสังฆรัตนะซึ่งหมายความทั้งภิกษุหรือคฤหัสถ์นะคะไม่ได้หมายความแต่เฉพาะพระภิกษุเท่านั้นใครก็ตามค่ะที่สามารถเข้าใจธรรมะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งธรรมะก็เป็นพระสังฆรัตนะเป็นบริษัทหรือเป็นหมู่ส่วนของพระรัตนตรัยแต่ว่าเรานี่ค่ะได้ยินคำว่าธรรมะไม่ทราบว่ามีใครที่คิดจะรู้จักธรรมะบ้างนะคะถ้าไม่เคยสะสมมาก่อนเลยนี่ค่ะไม่มีทางเลยที่จะสนใจที่จะเข้าใจธรรมะแต่ว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินกว่าที่จะเข้าใจนะคะธรรมะเป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกขณะไม่มีสักอย่างที่ไม่ใช่ธรรมะค่ะธรรมะมีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะทุกแห่งไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายก็เป็นธรรมะแต่ถ้าไม่มีผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ใครจะรู้นะคะว่านี่แหละคือธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นก็อยู่ในโลกเป็นธรรมะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมไม่ใช่รู้อย่างอื่นเลยนะคะให้รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนและสิ่งนี้ก็สามารถที่จะรู้ได้โดยไม่ใช่คิดเองนะคะแต่ฟังคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นยากนะคะที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงอยู่กับธรรมะมีแต่ธรรมะเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเลยแต่ก็ไม่รู้จักธรรมะและการที่จะรู้แจ้งธรรมะนะคะถึงการดับกิเลสที่ไม่สงสัยอีกต่อไปในธรรมะที่มีขณะนี้ก็สามารถที่จะเป็นไปได้แต่ว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน เพราะว่าต้องเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าการฟังธรรมะทั้งหมดไม่ว่าวันไหนขณะไหนนานเท่าไหร่ก็เพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้รู้ยากไหมคะกำลังมีเห็นไหมคะมีก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นถึงอวิชชาความไม่รู้เนี่ยค่ะมากมายมหาศาลซึ่งผู้ที่ฟังธรรมะต้องยอมรับว่าไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏจึงต้องฟังแต่ละคำไม่ประมาทเลยนะคะเพราะเหตุว่าแต่ละคำเนี่ยกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีเห็นธรรมะคือเห็นมีจริงๆเป็นธรรมะที่มีตลอดเวลานะคะตั้งแต่เกิดมาเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวได้กลิ่นสลับกันไปแต่ว่าก็ไม่รู้ความจริงว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะอยู่กับธรรมะมีแต่ธรรมะก็ไม่รู้จักธรรมะยากไหมคะเดี๋ยวนี้กำลังเผชิญหน้ากับธรรมะก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงต้องฟังพระธรรมด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ไปทรงแสดงให้ไปทำอะไรขึ้นมารู้เพราะว่าไม่มีสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นเราจะรู้ได้ยังไงแต่ว่าสิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้ต่างหากซึ่งใครไม่รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะตรัสรู้ความจริงนะคะของสิ่งที่มีโดยประการทางปวงโดยละเอียดอย่างยิ่งโดยไม่เหลือเลยที่พระองค์จะไม่ทรงรู้สิ่งที่มีจริงเป็นไปไม่ได้เลยนะคะและที่ทรงตรัสรู้ด้วยพระปัญญามากกว่าที่ได้ทรงแสดงพระที่ทรงแสดงนะคะก็เพียงแค่เปรียบเสมือนใบไม้สองสามใบในกำมือนะคะและก็พระปัญญาของพระองค์เท่ากับใบไม้ในป่าเทียบไม่ได้ทำไมถึงกล่าวอย่างนี้ให้ได้ฟังก่อนนะคะเพื่อให้เห็นความห่างไกลกันมากของผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะและเริ่มจะได้ยินได้ฟังธรรมะเลยค่ะบางคนบอกฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจแต่จะไม่รู้เรื่องได้ยังไงคะเป็นภาษาไทยและทุกคำก็ธรรมดาใช่ไหมคะพูดถึงสิ่งที่มีจริงแต่ที่ไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่เคยคิดไม่เคยเข้าใจไม่เคยคิดว่าจะลึกซึ้งอย่างนี้มาก่อนเลยจนกระทั่งต้องฟังนานเท่าไหร่กว่าจะเข้าใจได้นี่ก็แสดงเห็นความเป็นจริงว่าเราเป็นใครปัญญาแค่นี้แล้วจะไปรู้ทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง45พรรษาเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องฟังทีละคำด้วยความอดทนนะคะด้วยความตรงและจริงใจว่าเข้าใจคำนี้ถูกต้องแค่ไหนถ้ายังไม่เข้าใจก็ฟังต่อไปจนกระทั่งมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้าใจเกิดขึ้นนะคะขณะนั้นจึงรู้ว่าเข้าใจถ้าความเข้าใจยังไม่เกิดก็ไม่รู้ว่าเข้าใจอะไรแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏจะมีใครบอกได้ไหมคะว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วจะเข้าใจอะไรแค่นี้ค่ะภาษาไทยธรรมดาไม่เข้าใจได้ยังไงคะถ้าถามว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วไม่เข้าใจอะไรหรือเข้าใจอะไรในสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีนะคะแต่พูดถึงสิ่งที่มีคุณธีรพันธ์คะเดี๋ยวนี้ก็มีตั้งหลายอย่างไม่เข้าใจอะไร
7: สิ่งที่กำลังปรากฏครับ
0: ตอบอย่างนี้คือผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วแต่มีดอกกุหลาบใช่ไหมคะไม่เข้าใจดอกกุหลาบเลยค่ะเห็นไหมคะถ้าเป็นคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะเขาก็รู้จักดอกกุหลาบแล้วทำไมบอกว่าเขาไม่เข้าใจความจริงตรงไหนเป็นดอกกุหลาบตรงไหนเป็นนาฬิกาตรงไหนเป็นโต๊ะค่ะเห็นไหมคะถ้าเป็นคำถามที่ให้คิดเนี่ยจะตอบได้ไหมว่าไม่เข้าใจดอกกุหลาบหรือว่าเห็นดอกกุหลาบแต่ไม่รู้จักดอกกุหลาบและไม่เข้าใจนะคะก็ตรงไหนล่ะที่เป็นดอกกุหลาบมีเก้าอี้กำลังเห็นเก้าอี้ตรงไหนเป็นเก้าอี้มีโต๊ะตรงไหนเป็นโต๊ะคะเห็นไหมคะตอบได้ไหมมีน่ะมีละแล้วยังไงล่ะตรงไหนล่ะเป็นโต๊ะบอกว่ามีโต๊ะแต่ตรงไหนเป็นโต๊ะมีดอกไม้ตรงไหนเป็นดอกไม้นี่แสดงเห็นว่าถ้าไม่ฟังธรรมะตอบไม่ได้ใช่ไหมคะไม่รู้ความจริงเลยว่าตรงไหนเป็นดอกไม้ต้องมีหลายหลายกลีบมารวมกันแล้วก็มีสีสันนวลนาต่างๆมันเข้าใจว่านั่นคือดอกไม้แต่ไม่รู้ แต่ละกลีบที่รวมกันและแต่ละสีที่กำลังปรากฏว่าคืออะไรด้วยเหตุนี้นะคะคนจึงบอกว่าฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเพราะเขาเคยรู้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสิ่งที่มีที่รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ตามความเป็นจริงค่ะถ้าไม่มีแต่ละหนึ่งส่วนที่รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นถ้าไม่มีแต่ละอย่างมารวมกันจะมีนาฬิกาไม่ได้ถ้าไม่มีแต่ละหนึ่งจะรวมกันเป็นดอกไม้ไม่ได้เพราะว่ามีอากาศธาตุจริงๆนะคะแทรกขั้นอยู่ชนิดซึ่งไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่เราเห็นว่ารวมกันเลยค่ะสามารถที่จะแตกย่อยให้ละเอียดยิบได้และเมื่อแตกย่อยละเอียดแล้วสิ่งนั้นเป็นอะไรจะเป็นดอกกุหลาบจะเป็นนาฬิกาจะเป็นโต๊ะจะเป็นเก้าอี้ไม่ได้เลยชั้นใดนะคะตัวเราเข้าใจว่าเป็นเราเข้าใจว่าเป็นของเราตั้งแต่ศีรษะจนเท้าแตกย่อยให้ละเอียดยิบได้ไหมคะย่อมได้เพราะว่าทุกอย่างที่เราเห็นรวมๆกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งของนะคะก็จะต้องมีอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดยิบเพราะฉะนั้นเมื่อแยกออกแล้วเป็นแต่ละหนึ่งนะคะอะไรเป็นเรายังไม่ต้องถึงละเอียดมากค่ะตาเป็นเราหรือเปล่าคะหูเป็นเราหรือเปล่าแยกออกมาเป็นแต่ละส่วนและแต่ละส่วนยังแยกออกละเอียดยิ่งแล้วจะเป็นเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงเริ่มเห็นว่าถ้าไม่มีพระโพธิสัตว์ที่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะทำไมเปลี่ยนแปลงไม่คงที่เช่นเห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดไม่ใช่จำไม่ใช่รักไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ตลอดเวลาสลับกันแต่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้เมื่อไหร่ล่ะที่แต่ละหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนหรือหมดไปแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นติดต่อสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นจึงปรากฏเสมือนว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเคยคิดอย่างนี้ไหมคะไม่เคยเลยตั้งแต่เกิดก็อยู่ในโลกของความไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายแต่พระโพธิสัตว์กว่าจะได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะนานแสนนานกว่าจะรู้ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินและเห็นหายไปเมื่อไหร่และมีได้ยินเกิดขึ้นเมื่อไหร่และได้ยินก็ไม่ใช่จำแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะละเอียดมากสามารถที่จะรู้ความจริงได้ไหมเพราะมีจริงด้วยการที่สะสมมาที่จะเข้าใจถูกต้องนะคะว่าสิ่งที่มีจริงนี่แหละสามารถที่จะรู้ความจริงได้ก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงตรัสรู้ความจริงอย่างที่ได้เคยคิดเคยสงสัยว่าเห็นเกิดแล้วก็มีได้ยินมีคิดได้สืบต่อไปเร็วมากแล้วขณะไหนตรงไหนที่แต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปแล้วก็มีสิ่งอื่นเกิดขึ้นแทนเพราะฉะนั้นเมื่อได้ทรงตรัสรู้แล้วนะคะก็ได้ทรงแสดงความจริงและได้ตรัสว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งหมดไม่เหลือเลยนะคะเป็นอนัตตาตรงกันข้ามกับอัตตาอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดดอกกุหลาบโต๊ะเก้าอี้เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดนะคะจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ไม่ใช่อย่างที่เป็นแต่ว่าธรรมะแต่ละหนึ่งด้วยไม่ใช่รวมกันเป็นดอกกุหลาบเป็นโต๊ะแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งธรรมะทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาให้เปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่ใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่ไม่รู้มาตลอดในสังสารวัฏนานแสนนานนะคะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเมื่อไหร่ก็เริ่มเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรเพราะเราชินหูแต่เราไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงเลยว่าธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันและถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรปรากฏโลกก็ไม่มีธรรมะก็ไม่มีแต่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะคะมีสิ่งที่เต็มโลกมาจากไหนก็ต้องมีสิ่งที่เกิดมาทั้งนั้นแหละเต็มโลกถ้าไม่เกิดจะมีได้ยังไงแต่ว่าสิ่งที่ชาวโลกไม่รู้ก็คือว่าสิ่งนั้นเกิดเพราะเหตุปัจจัยเกิดแล้วมีปรากฏว่ามีจริงๆไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่แสนสั้นชั่วคราวคือเกิดแล้วดับไปนี่เป็นสิ่งซึ่งชาวโลกไม่รู้แต่ให้เข้าใจในเบื้องต้นค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงไม่ใช่ดอกกุหลาบไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้อีกต่อไปสิ่งที่เคยรวมกันนะคะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงอย่างละเอียดยิ่งแต่ละหนึ่งที่มีจริงโดยประการทั้งปวงเช่น เราเรียกว่าดอกกุหลาบเราเรียกว่านาฬิกาแต่ถ้าไม่มีการเห็นไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้เห็นจะมีการคิดการจำไหมว่าสิ่งนั้นคืออะไรไม่มีทางเลยนะคะเพราะว่าเป็นแต่ละหนึ่งเพียงแค่หลับตาสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้ไม่เหลือเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะก็คือความจริงใครจะปฏิเสธเพราะฉะนั้นลืมตาเห็นอะไรชาวโลกไม่รู้ลืมตาเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆแล้วก็จำไว้มั่นคงว่าเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งแต่ตามความเป็นจริงแล้วนะคะไม่รู้ความจริงว่าที่รวมกันเป็นหนึ่งความจริงมีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกซึ่งเกิดดับรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเริ่มรู้นะคะได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านานแสนนานได้ยินคำว่าธรรมะแต่ถ้าเผลนก็ไม่รู้จักว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่มีผู้ใดเปรียบได้เลยในสากลจักรวาลทั้งมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเพราะพระปัญญาที่ทรงตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยค่ะส่องถึงปัญญาของพระองค์ทั้งสิ้นซึ่งจะทำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยเกิดปัญญาเห็นไหมคะเกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกตั้งแต่เริ่มได้ฟังแต่ละคำทีละคำเพราะฉะนั้นใน45พรรษาเนี่ยค่ะทรงแสดงพระธรรมมีคนที่ได้ตรัสรู้เป็นสาวกนะคะอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แต่ว่าไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าความรู้นั้นเกิดจากการได้ฟังคำจึงรู้ว่าพระองค์เป็นพระบรมศาสดาถ้าไม่ตรัสคำหนึ่งคำใดให้ใครได้ยินได้ฟังเลยไม่มีใครที่สามารถที่จะรู้ความจริงตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ด้วยเหตุนี้นะคะฟังธรรมะด้วยความเคารพคือรู้ว่าไม่รู้ความจริงและแต่ละคำเนี่ยค่ะลึกซึ้งอย่างยิ่งแต่ต้องเริ่มจากคำแรกคือธรรมะเพราะได้ยินบ่อยๆธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ว่าไม่เคยรู้ว่าความจริงที่มีนั้นเนี่ยละเอียดอย่างไรแต่ว่าต่อไปนี้นะคะไม่ประมาทเลยแต่ละคำเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเริ่มเข้าใจคำนี้จนถึงที่สุดทุกคำจนกระทั่งสามารถที่จะรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงตามที่ได้ส่งแสดงไว้ซึ่งก่อนนั้นไม่รู้อย่างนี้เลยค่ะเป็นดอกไม้เป็นดอกกุหลาบเป็นทุกอย่างแต่พอเริ่มฟังธรรมะนะคะเริ่มเข้าใจความจริงแต่ละหนึ่งและแม้ในขณะที่กำลังเห็นเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ความรู้ความเข้าใจเกิดแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการฟังนะคะเบื่อได้ไหมฟังสิ่งที่มีจริงแล้วเบื่อแล้วจะให้ฟังอะไรคะฟังเรื่องอื่นทั้งหมดนะคะบทละครหนังโทรทัศน์อะไรทั้งอย่างหนังสือพิมพ์ไปรู้เรื่องอย่างนั้นไม่เบื่อแต่ว่าสิ่งที่มีจริงที่มีโอกาสที่จะได้รู้ว่าความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยคืออย่างไรกลับเบื่อถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีวันที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยคำแต่ละคำเริ่มฟังก็เริ่มยากแต่ว่ามีความอดทนนะคะที่จะรู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยมีจริงๆเป็นคำจริงแสดงความจริงของคำนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะก็อดทนที่เริ่มรู้ว่าสิ่งที่มีจริงมีค่าที่สุดเพราะเหตุว่าเป็นจริงตลอดชีวิตแต่ไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะไม่ประมาทเลยถ้าสงสัยอะไรก็สนทนาจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจคำที่ได้ฟังนะคะมั่นคงเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นรู้เมื่อไหร่จะไม่พ้นจากรู้ธรรมะต้องเป็นธรรมะทั้งหมดเห็นไหมคะจากการไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะกว่าจะรู้จักธรรมะกว่าจะเข้าใจธรรมะกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงของธรรมะถึงที่สุดก็ต้องอาศัยการเวลาแต่เป็นการเวลาที่มีค่าที่สุดในสังสารวัฏเพราะเหตุว่าไม่มีใครยับยั้งการเกิดขึ้นของธรรมะได้เลยเมื่อวานนี้หมดไปก็มีวันนี้นะคะแล้วก็มีพรุ่งนี้แล้วก็มีต่อไปใครจะหยุดผ่านมาแล้วนานแสนนานเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดก็ต้องเกิดเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปหยุดยั้งธรรมะได้เลยค่ะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปด้วยความไม่รู้ต่อไป ถ้าไม่มีการเริ่มรู้ในชาติที่สามารถที่มีโอกาสที่จะสะสมความรู้ความเข้าใจได
7: ้สิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะแต่ยังรวมกันอยู่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บอกว่าแตกละเอียดย่อยเนี่ยขณะนี้ยังไม่เห็นการแตกละเอียดอย่างเช่นดอกไม้นะครับก็ยังไม่เห็นว่าเป็นแต่ละส่วนแต่ละส่วน
0: ขอแทรกนะคะฟังธรรมะต้องคิดต้องถามต้องไตร่ตรองทำไมล่ะคะเพราะอะไร
7: เพราะว่ายังเห็นรวมกันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
0: เพราะว่าสภาพธรรมะเกิดระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้กำลังพูดอย่างนี้ค่ะกำลังเห็นอย่างนี้เกิดระดับแล้วเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วก็มีสภาพธรรมะสืบต่อกันอย่างเร็วที่สุดเปรียบเทียบดูนะคะเกิดดับเร็วที่สุดแต่ก็มีสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อเร็วที่สุดแล้วใครจะรู้เพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังถูกลวงด้วยการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งปกปิดด้วยความไม่รู้แต่ว่ากว่าจะรู้ได้กว่าจะรู้ว่านี่คือธรรมะไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นแต่เป็นธรรมะก็ต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผลต้องไตร่ตรองตั้งแต่ต้นนะคะไม่ใช่ฟังแล้วฟังไปเรื่อยๆแต่ต้องมีคำถามอยู่ตลอดเวลาทำไมล่ะคะก็เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะไม่รู้ว่าเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วใครรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใครแสดงใครสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์ให้คนอื่นได้เริ่มเข้าใจความจริงจนกว่าจะประจักษ์แจ้งซึ่งมีผู้ที่อบรมปัญญานะคะค่อยๆเข้าใจไม่ใช่ด้วยความเบื่อค่ะแต่ด้วยความอดทนว่ามีความจริงและมีผู้ที่รู้ความจริงช่วยให้คนอื่นได้เข้าใจความจริงด้วยจะไม่เป็นผู้หนึ่งที่เห็นประโยชน์ของการที่จะไม่ถูกลวงอีกต่อไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนเที่ยงมีบ้านมีดอกไม้มีโต๊ะมีเก้าอี้แต่ความจริงนะคะถ้าเข้าใจละเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเริ่มตรงนี้เพื่อที่จะได้ประจักษ์แจ้งอย่างนี้ตรงที่ได้ฟังทุกอย่างเพราะฉะนั้นฟังแล้วนะคะแต่ละคำต้องพิจารณาไตร่ตรองเมื่อกี้นี้คงไม่มีใครสงสัยเรื่องธรรมะแต่ละหนึ่งใช่ไหมคะหรือใครยังสงสัยคะธรรมะหนึ่งไม่ใช่ธรรมะอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักธรรมะทีละหนึ่งบ้างสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยมีจริงต้องเป็นธรรมะแน่นอนแต่ใครจะรู้ว่าเพียงแค่หลับตาไม่ปรากฏหมายความว่าอะไรเป็นสิ่งที่สามารถกระทบตามีจริงๆแล้วก็ต้องมีตาถึงแม้ว่าสีสันวรรณะที่กำลังปรากฏขณะนี้มีจริงแต่คนตาบอดไม่มีตาก็ไม่เห็นไม่รู้ว่ามีโลกนี้แต่สิ่งหนึ่งที่มีจริงเริ่มหนึ่งเลยนะคะคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ถูกต้องไหมคะแต่ละคำเป็นเราหรือเปล่าหลับตาแล้วทำไมเราหายไปถ้าเห็นเป็นเรารูปร่างของเรานะคะทุกอย่างหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังเห็นขณะนี้ค่ะต้องไตร่ตรองตั้งแต่เริ่มฟังนะคะความจริงคือเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เมื่อกระทบรูปที่อยู่กลางตาเป็นรูปพิเศษไม่อ่อนไม่แข็งไม่เย็นไม่ร้อนแต่ว่ารูปนี้สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏรูปที่ผ่องใสหรือใช้คำว่าใสก็ได้ใสที่นี่หมายความว่าถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับกระจกถ้าเป็นไม้นะคะเป็นอะไรก็ตามที่ไม่ใสอย่างกระจกอะไรผ่านไปก็ไม่ปรากฏไม่ได้กระทบแต่ว่ารูปนี้เป็นรูปที่มีอยู่นะคะเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยบางคนจึงตาบอดบางคนก็ตาไม่บอดแม้แต่ตาซึ่งไม่ใช่จักขุประสาทะคือรูปพิเศษที่เฉพาะรูปนั้นเท่านั้นที่กระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏได้นะคะยังประกอบด้วยส่วนประกอบอื่นสัมภาระคือตาขาวตาดำใช่ไหมคะกว้างแคบเล็กใหญ่สีต่างๆตามกรรมใครทำไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นมีสิ่งที่มีในโลกนี้แต่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะอะไรนะคะพอเห็นก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ตลอดชีวิตแต่พอได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งหมดทั้งปวงไม่เว้นเลยนะคะเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่เข้าใจว่ารวมกันแล้ว ป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่เป็นแต่ละสิ่งซึ่งต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่ละคำฟังเพื่อพิจารณาให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแล้วใครไปทำให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วนี่คือประโยชน์ของการฟังธรรมะที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเป็นธรรมะจริงๆนะคะแต่กว่าจะรู้จักธรรมะกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะกว่าจะหมดความสงสัยว่าเป็นธรรมะก็ต้องสะสมความรู้มากกว่านี้เพราะเหตุว่ากำลังฟังอย่างนี้ก็คือเราฟังเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีนะคะยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้มานานแสนนานนะคะต่อไปนี้ฟังแล้วไม่ต้องไปเปิดหนังสือตำราเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะความเข้าใจเมื่อเกิดแล้วก็ไม่ลืมมีสิ่งหนึ่งธรรมะหนึ่งที่สามารถกระทบตาปรากฏได้เป็นสีสันวรรณะต่างๆที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แหละเห็นมาตั้งนานกว่าจะรู้ว่าแค่หลับตาก็ไม่มีใครเราก็ไม่มีโต๊ะเก้าอี้อะไรก็ไม่มีเพราะไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะทั้งหมดนะคะสิ่งเดียวที่ปรากฏให้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เมื่อกระทบตาแล้วธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นถ้าได้ยินแต่ละคำนะคะก็จะต้องพิจารณาแต่ละคำเมื่อกี้นี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จริงกำลังปรากฏให้เห็นได้แต่ว่าสิ่งนี้ต้องกระทบตาถ้าไม่มีตาปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตาไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏเป็นอีกหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะที่มีเดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งในขณะนี้เลยค่ะจะนำไปสู่ปฏิปฏิธรรมะซึ่งอีกไกลเพราะว่าไม่ใช่เรานะคะแต่ทั้งหมดเป็นปัญญาทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเป็นปัญญาเป็นคำที่ทำให้เกิดความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่ตาต้องมีทั้งสองอย่างใช่ไหมคะจึงจะมีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นและเห็นนี่ค่ะกำลังเห็นสิ่งต่างๆนั่นคือธาตุที่สามารถที่จะรู้ว่าเขียวไม่ใช่เหลืองไม่ใช่แดงไม่ใช่ฟ้าไม่ใช่ม่วงแต่ขณะที่เห็นนะคะเพียงสีปรากฏยังไม่มีการรู้ว่าเป็นอะไรเลยนี่ค่ะคือละเอียดมากตั้งแต่เกิดจนตายทุกอย่างมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นมากมายหลากหลายเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะเริ่มต้นที่จะให้เข้าใจถูกต้องว่าเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดต้องอาศัยสิ่งที่สามารถปรุงแต่งอุปถัมภ์ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้จึงจะมีสิ่งนั้นเช่นต้องมีสิ่งที่กระทบตาต้องมีตาเป็นที่อาศัยให้จิตเกิดมิฉะนั้นแล้วจิตก็จะเห็นอะไรเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตของคนที่ตาบอดมีอย่างอื่นปรากฏทั้งนั้นนอกจากสิ่งที่ปรากฏทางตาฟังธรรมะก็คือว่าเริ่มเข้าใจธรรมะแต่ต้องไม่ลืมว่าเป็นธรรมะแต่ก็ลืมเพราะอะไรคะคุณธิดารัตน
8: ์เพราะว่าความไม่รู้ที่ปกปิดไว้ถึงแม้ฟังธรรมะเนี่ยนะคะก็มีอกุศลขั้นได
0: ้ลืมเป็นธรรมะหรือเปล่า
8: ลืมก็เป็นธรรมะ
0: เห็นไหมคะลืมละกำลังฟังเนี่ยเราลืมฟังแล้วลืมแต่ลืมก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยนะคะที่ไม่ใช่ธรรมะเมื่อเกิดขึ้นมีจริงทุกอย่างความไม่รู้ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งตรงกันข้ามกับความรู้ก่อนฟังความไม่รู้มีแน่ๆค่ะทำให้ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าพอฟังแล้วเริ่มเข้าใจความเข้าใจก็มีแน่ๆตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะสามารถจะเข้าใจได้เมื่อได้ฟังละเอียดกว่านี้ตอนนี้ก็มีแต่ละหนึ่งนะคะทางตาคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นหนึ่งตาหนึ่งและจิตเห็นธาตุรู้นะคะใช้คำว่าจิตธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานรู้ว่ามีนั่นมีนี่ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เราเลยนะคะโต๊ะเก้าอี้รู้อะไรไม่ได้เพราะไม่ใช่สภาพรู้หรือธาตุรู้เพราะฉะนั้นกำลังเห็นเนี่ยมีจริงๆจับต้องเห็นได้ไหมคะใครจับเห็นได้บ้างใครจับอะไรได้บ้างเห็นไหมคะธรรมะสำหรับไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจใครจับอะไรได้บ้างไหนลองบอกสิคะก่อนฟังธรรมะจับได้หมดเลย จับปากกาจับดินสอจับดอกไม้จับโต๊ะจับเก้าอี้ได้หมดนะคะแต่พอฟังธรรมะเริ่มรู้ความจริงว่าจับอะไรได้บ้าง
8: จับแข็ง
0: ค่ะจับได้แต่แข็งหรือเย็นหรือร้อนนะคะหรือตึงหรือไหวเท่านั้นเองแต่ว่าเพราะไม่รู้ความจริงว่าต้องมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จนไม่ปรากฏการเกิดดับแต่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงก็เลยเข้าใจว่ากำลังจับนาฬิกาหรือกำลังจับหนังสือก็ได้แต่ความจริงไม่ใช่เลยนี่เริ่มเข้าใจนะคะซึ่งต้องมั่นคงเปลี่ยนความจริงนี้ได
8: ้เปลี่ยนไม่ได้ค่ะ
0: เปลี่ยนไม่ได้เลยนี่คือเริ่มเข้าใจว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครจึงเป็นอนัตตาทุกคำเนี่ยต้องสอดคล้องกันไปสู่ความเข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามั่นคงขึ้นเดี๋ยวนี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมคะเพียงแค่หนึ่งอย่างสองอย่างแต่ทั้งหมดจริงๆเนี่ยค่ะก็คือแต่ละหนึ่งจริงๆเกิดดับจริงๆไม่ใช่ของเราจริงๆไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจริง
8: ๆอาจารย์คะกว่าจะเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะเป็นอย่างหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าเห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยจะรวมกันเป็นอย่างเดียวเสมอเลยคือถ้าไม่ใช่ปัญญาเนี่ยนะคะไม่สามารถจะรู้เลยว่าเป็นธรรมะทีละอย่าง
0: เพราะฉะนั้นจริงต้องฟังธรรมะแต่ละคำด้วยความเคารพเข้าใจแค่ไหนก็แค่นั้นใช่ไหมคะอยากจะรู้มากๆวันนี้ก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามีการไตร่ตรองความเข้าใจมั่นคงไหมว่าที่เห็นทุกวันเนี่ยเห็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่นี้ค่ะไม่ต้องไปที่ไหนเลยทั้งสิ้นแต่ละคำที่ได้ฟังแล้วเนี่ยมีความมั่นคงขึ้นว่าขณะนี้จริงๆแล้วนะคะผู้ที่ตรัสรู้ความจริงเข้าใจถูกต้องจนดับกิเลสไม่มีความสงสัยแต่ว่ากิเลสทั้งหมดนะคะจะดับหมดไปได้เพราะว่าต้องถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เพียงขั้นที่เป็นพระโสดาบันซึ่งเป็นขั้นต้นที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏซึ่งแสนยากแต่ก็ยังจะต้องอบรมเจริญปัญญาต่อไปและถ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาคุณจะแค่ไหนเทียบไม่ได้เลยนะคะนี่เป็นเหตุที่พูดบ่อยๆจะได้ฟังธรรมะด้วยความเคารพคำเดียวให้เข้าใจจริงๆว่ามีหลายขั้นขั้นฟังขั้นไม่ลืมขั้นระลึกถึงขั้นกำลังรู้ตรงลักษณะนี้ขั้นกำลังเข้าใจตรงลักษณะนี้ตามที่ได้ฟังมาแล้วทั้งหมดขั้นสามารถประจักษ์แจ้งขั้นสามารถประจักษ์แจ้งแล้วยังละคลายความที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าสภาพธรรมะจะปรากฏตามความเป็นจริงจนดับกิเลสได้ตามลำดับ
9: กราบเรียนท่านอาจารย์สุจินดิฉันชื่ออัญชิสาเลิงเขตการมาจากอุทัยธานีค่ะชีวิตที่เกิดมารู้สึกดิฉันอาจารย์พูดว่าพูดคำไม่รู้จักเบื่อสังสารวัฏเกิดมาทำไมมันมีแต่ทุกข์สุขเหมือนกับพริบตาสงสัยอยู่แค่นี
0: ้เกิดก็ไม่รู
9: ้เกิดก็ไม่รู้
0: ทุกข์ก็ไม่รู้
9: ทุกข์ก็ไม่รู้
0: อยู่มาก็ไม่รู
9: ้ค่ะ
0: ค่ะเห็นไหมคะไม่รู้ทั้งหมด
9: ก็ดิ้นรนไปหาสถานที่ต่างๆที่ทำสืบๆกันมาเช่นไปนี่ขมะ7วัน9วันก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็นั่งสมาธิดูลมหายใจอนาปานสติ16ขั้นตอนมันก็ไม่เห็นไปยังไงเราจะนั่งเราจะนั่งอะเริ่มหงุดหงิดมันไม่เห็นไปยังไงหรือว่าดูแต่ลมหายใจยาวหายใจสั้นมันก็แบบมีแต่ความสงสัยตัวเองแบบเนี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วมาเจอท่านอาจารย์สุเมฆก็ขอสมัครเป็นเพื่อนกับท่านท่านอาจารย์จุเมฆก็แชร์เป็นธรรมะเวลาท่านอาจารย์สุจินไปตรัสยายที่ไหนก็ลองฟังแล้วนี่มาฟังท่านอาจารย์มาได้ประมาณเดือนเศษเข้าใจในระดับขั้นการฟังก็ยังแบบผิวๆอยู่ยิ่งท่านอาจารย์พูดบอกว่าฟังให้เข้าใจในขั้นการฟังให้ถึงกระดูกมันเป็นของมันไปเองนะคะคือยิ่งท่อนไหนที่แบบเข้าใจแล้วมันก็จะรู้สึกแบบปลื้มปิติเห็นความเป็นจริงสิ่งที่มีจริงที่มันเกิดขึ้นคือที่ขั้นการฟังที่หนูเห็นตอนนี้หนูเห็นท่านอาจารย์หนูได้ยินไม่มีใครบังคับบัญชาได้หรือไม่ข้างความทุกข์ความสุขหรืออะไร ในความรู้สึกของหนูคือเข้าใจในระดับที่ผิวๆยังไม่ลึกซึ้งค่ะแต่ก็มุ่งมั่นแล้วก็มั่นคงกับการที่จะฟังต่อไปค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดก็เป็นบารมีนะคะและก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่ใช่เราที่จะรู้ธรรมะแม้ความเข้าใจก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ก็จะเพิ่มการสะสมต่อไป
9: ค่ะมันยังระลึกไม่ได้ตรงนี้ก็คือเข้าใจนะคะที่มันจะต้องสะสมต่อไปยังขณะฟังเวลาอยู่บ้านเนี่ยหนูจะฟังตลอดเข้าใจในขั้นการฟังตอนนั้นพอปิดวิทยุเลิกฟังไปทำโน่นทำนี่สภาวะธรรมที่จริงๆมันเกิดขึ้นมันดับหนูไม่เห็นมันแล้ว
0: เพราะไม่หวังใช่ไหมคะ เพราะว่าเวลาที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเนี่ย ขณะนั้นไม่สามารถที่จะเป็นตัวตนที่จะไปบังคับว่าต้องให้รู้สิ่งนั้น แต่เพราะรู้ว่าเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เป็นสิ่งที่มีทุกอย่างลืมก็เป็นธรรมะโกรธก็เป็นธรรมะธรรมะที่ไม่ดีก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะหลากหลายมากเพราะมีความมั่นคงอย่างนี้นะคะมีศรัทธาที่เริ่มเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นธรรมะจึงเกิดได้เพราะเหตุว่าไม่มีเครื่องกั้นเพราะฉะนั้นมีเครื่องกั้นก็คือว่ามีความเป็นตัวตนที่อยากพยายามที่จะไประงับพยายามเพราะไม่รู้แต่ถ้ามีปัญญาขณะนั้นก็รู้ว่าเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นแล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยให้สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะขณะไหนก็ได้ไม่ไหนก็ได้ด้วยความมั่นคงยิ่งขึ้นว่าเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาหนทางสำคัญที่สุดนะคะมีสองทางแค่ก้าวแรกก้าวเดียวที่ผิดไม่มีทางกลับมาหาทางถูกแต่ว่าก้าวที่ถูกตั้งแต่ก้าวแรกถูกต่อไปนำไปสู่การที่จะเข้าใจธรรมะในขณะนั้นละกิเลสคือความไม่รู้ขณะนั้นเพราะฉะนั้นกิเลสที่มีมากเลยค่ะจะค่อยๆละไปทีละน้อยแต่ไม่ใช่ด้วยเราพอเกิดอกุศลหงุดหงิดจะทำยังไงพยายามจะละหรือว่าเมื่อไหร่เราจะรู้อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงก็ผิดครับเพราะเป็นเราแต่ถ้ารู้ความเป็นจริงว่าธรรมะทั้งหมดเลยและเดี๋ยวนี้ธรรมะกำลังเกิดดับปรุงแต่งไม่มีเราจิตเจตสิกรูปทั้งหมดถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะก็มีความมั่นคงว่าเมื่อไรสิ่งที่ไม่เคยปรากฏจะปรากฏเพราะว่าเราฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงนะคะเหมือนเราฟังเรื่องสิ่งที่มีอยู่ใต้มหาสมุทรปกคลุมด้วยความมืดทิพย์ของน้ำจนกว่าความเข้าใจเหมือนแสงสว่างที่จะส่องไปถึงแต่ละหนึ่งนั่นคือความเข้าใจพร้อมสติสัมปชัญญะที่ตรงไปเฉพาะลักษณะของสิ่งที่มีให้ปรากฏนะคะและจะรู้ความเป็นชั่วคราวแล้วก็เป็นเรื่องที่เยอะแยะหมดนะคะที่เคยเป็นเราอยู่ใต้มหาสมุทรกว่าจะเจอทีละอันทีละอันเข้าใจทีละอันจนกระทั่งหมดความเป็นเราได้ก็ต้องเหมือนเดี๋ยวนี้ไม่มีความสงสัยในสิ่งที่ได้ฟังได้เข้าใจมาแล้วเพราะฉะนั้นจะนานอีกสักเท่าไหร่นะคะแต่ก้าวที่ถูกต้องก้าวแรกก็นำไปสู่จุดหมายปลายทางคือการที่จะรู้ความจริงได
9: ้กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ
0: ความเป็นผู้ตรงจะได้สาระจากพระธรรมค่ะ
10: ท่านอาจารย์คะจะขอกราบเรียนถามว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะสว่างหรือว่าจิตเห็นสว่างคะ
0: จิตคืออะไรทุกครั้งที่จะพูดถึงธรรมะข้อไหนนะคะต้องรู้ก่อนว่าคืออะไรไม่อย่างนั้นเราก็พูดต่อไม่ได้เลยค่ะ
10: จิตคือสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์ค่ะ
0: เป็นสิ่งที่มีจริงใช่ไหมคะ
10: มีจริงค่ะ
0: เกิดแล้วต้องรู้ใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มองเห็นจิตไหมคะ
10: ไม่เห็นค่ะ
0: จับจิตได้ไหม
10: ไม่ได้ค่ะ
0: มีกลิ่นให้เรารู้ได้ไหม
10: ไม่ได้
0: ไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงมีสองอย่างเมื่อประมวลแล้วนะคะมากมายหลากหลายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดและดับไปไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏนับธรรมะไม่ถ้วนถูกต้องไหมคะแต่ก็สามารถที่พระผู้มีพระภาคจะประมวลธรรมะประเภทต่างๆให้รู้ว่าสิ่งที่มีทั้งหมดไม่ว่าโลกไหนทั้งสิ้นนะคะสิ่งใดที่เกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรแข็งเสียงกลิ่นไม่รู้อะไรเลยนะคะเป็นธรรมะที่มีจริงเป็นฝ่ายรูปธรรมเพราะไม่รู้แต่ว่าถ้าไม่มีธาตุรู้สภาพรู้เกิดขึ้นรู้อะไรๆก็ปรากฏไม่ได้อย่างเสียงเนี่ยค่ะเวลาที่เสียงไม่ปรากฏเพราะไม่มีจิตได้ยินแม้มีเสียงที่ไหนที่ไหนก็ตามแต่ไม่ปรากฏ จนกว่าจะมีธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงเราใช้คำว่าได้ยินเสียงแต่สภาพที่ได้ยินก็คือธาตุที่รู้เสียงเฉพาะเสียงที่ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะธาตุรู้มีรูปร่างลักษณะไหมคะ
10: ไม่มีค่ะ
0: มีอ่อนมีแข็งไหม
10: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีอ่อนมีแข็งแล้วจะมีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้ไหมเห็นไหมคะฟังธรรมะ

0: สักรูปเดียวไม่อ่อนไม่แข็งไม่เย็นไม่ร้อนเกิดมาขณะแรกของชาตินี้เพียงหนึ่งขณะนะคะมีธาตุรู้เกิดแล้ว
1: แสดงว่าที่กล่าวกันว่าทางตาเนี่ยสว่างโดยที่ไม่ใช่จิต
0: ถ้าเห็นเป็นสีสันวรรณะต่างๆก็สว่างแต่ถ้าไม่เห็นเป็นสีต่างๆก็มืดเห็นว่ามืดได้เปิดไฟแล้วห้องมืดยังรู้ว่าความมืดเป็นยังไงและการที่มืดน้อยลงน้อยลงจนสว่างก็รู้ด้วยเพราะเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทางตากำลังหลับสนิทมีธาตุรู้ไหมคะ
1: มีค่ะ
0: ค่ะเพราะอะไรจึงว่ามี
1: เพราะว่ามีจิตค่ะ
0: ทำไมรู้ว่ามีจิต
1: ก็จากการที่ได้ฟังการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา
0: เพราะเหตุว่าจิตขณะนั้นแม้ธาตุรู้มีนะคะแต่ไม่ใช่รู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหมายความว่าธาตุรู้ขณะนั้นไม่ใช่ธาตุที่เกิดขึ้นเห็นคนละธาตุละไม่ใช่ธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงธาตุที่ได้ยินก็ไม่ใช่ธาตุที่เห็นเพราะฉะนั้นธาตุหรือธาตุเนี่ยนะคะเป็นอีกคำหนึ่งของคำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะตนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยทั้งสิ้นต้องเป็นอย่างนั้นแข็งก็ต้องเป็นธาตุแข็งเป็นธาตุหวานเป็นธาตุขมอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้แม้ไม่เห็นทางตาไม่มีอะไรมากระทบไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกแต่ธาตุรู้ก็เกิดขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: มิฉะนั้นก็ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเลยในขณะที่เกิดไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นลืมไม่ได้เลยนะคะต้องเข้าใจทีละคำจริงๆเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องธรรมะที่มากมายแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับไปอีกเลยจริงๆเพราะฉะนั้นใหม่หมดตลอดประมาณไม่ได้เลยในโลกนี้ว่ามีธรรมะอะไรบ้างแล้วก็โลกอื่นๆด้วยแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามจะมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะก็ธรรมะที่เกิดนั้นต่างกันเป็นสองประเภทคือธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยมีอย่างเดียวนะคะที่มองเห็นได้ขณะนี้คือสิ่งที่กำลังปรากฏแต่อย่างอื่นแม้มองไม่เห็นแต่ก็เป็นธรรมะประเภทนั้นๆซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเป็นธาตุหรือธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีธาตุรู้ได้ยินคำนี้ใหม่ไหมคะเคยเป็นเราเห็นแต่เดี๋ยวนี้เป็นธาตุรู้ทุกคำต้องไตร่ตรองถ้าใช้คำว่าธาตุรู้หมายความว่าสิ่งนั้นมีจริงๆนะคะรู้อะไรคะที่ใช้คำว่าเห็นกำลังมีสิ่งที่ปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆรู้เฉพาะในสิ่งนั้นจึงเป็นธาตุรู้คิดได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมเห็นก็ต้องเป็นเห็นเห็นจะเป็นคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละธาตุด้วยด้วยเหตุนี้สิ่งที่มองไม่เห็นก็ยังรู้ยากแล้วจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่มีการเกิดเป็นแข็งเป็นอ่อนเป็นเย็นเป็นร้อนจะรู้ยากกว่านั้นไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะกำลังเป็นจิตธาตุรู้ที่กำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังคิดทั้งหมดก็ไม่ปรากฏเป็นเราไปหมดเลยถูกปิดบังไว้อีกแล้วด้วยอวิชชาเพราะฉะนั้นที่จะเข้าใจขึ้นได้นะคะมั่นคงในธาตุรู้กับสิ่งที่ไม่รู้อะไรก็ต้องรู้ว่าถูกปิดบังไว้นานแสนนานนะคะจำคลาดเคลื่อนว่าเป็นตัวตนเป็นอัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือคลาดเคลื่อนว่าไม่ดับนี่ใครบอกว่าดอกกุหลาบเกิดดับไม่เห็นดับเลยเพราะว่าจำคลาดเคลื่อนไม่ได้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องศึกษาธรรมะทีละหนึ่งธาตุทีละหนึ่งคำธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้มีเห็นเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงธาตุรู้นี้ธาตุรู้นี้เกิดขึ้นเองได้ไหมเห็นไหมคะทุกคำต้องสอดคล้องกันสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะคะต้องมีปัจจัยที่อาศัยปรุงแต่งให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเกิดตามลำพังไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้สิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นที่เป็นนามธรรมก็มีที่เป็นรูปธรรมก็มีแต่ให้เข้าใจว่าไม่ว่าจะพูดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นต้องมีสิ่งอื่นเกิดร่วมด้วยด้วยเหตุนี้ธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นใช้คำว่าจิตจิตตะหรือจิตตังเนี่ยนะคะก็หมายความถึงธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธาน

0: ทำอย่างอื่นเลยไม่จำไม่สงสัยไม่ชอบไม่รักอะไรทั้งสิ้นนะเกิดขึ้นแค่รู้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้เมื่อมีธาตุรู้คือจิตก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้นะคะภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะหรืออาลัมพนะแต่ที่นิยมกันนะคะก็ใช้คำว่าอารัมมณะโดยเฉพาะภาษาไทยเราเนี่ยค่ะเอามาคำเดียวคือคำว่าอารัมมณะแต่เราตัดเสียงสั้นเป็นอารมณ์เดี๋ยวนี้มีจิตไหมคะมีอารมณ์ไหมขณะเห็นอะไรเป็นอารมณ์สิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นค่ะอย่างอื่นจิตจะไปรู้ไม่ได้เลยเกิดขึ้นต้องรู้อย่างเดียวคือเห็นสิ่งที่ปรากฏขณะที่เสียงปรากฏจิตรู้อย่างอื่นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเสียงปรากฏก็ต้องมีจิตที่เกิดขึ้นได้ยินเฉพาะเสียงนั้นเพราะฉะนั้นเฉพาะสิ่งที่จิตรู้เป็นอารมณ์เฉพาะจิตที่รู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจิตเกิดขึ้นรู้อะไรต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ก็ดับจิตก็ดับใครรู้เห็นไหมคะความไม่รู้คืออวิชชาเพราะฉะนั้นพอได้ยินชื่อเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยนะคะเดี๋ยวนี้เองพูดคำไหนก็คือให้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เพื่อเราจะได้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับค่อยๆเข้าใจเรื่องราวจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งจริงๆว่าเกิดจริงๆดับจริงๆนี่เป็นประโยชน์ของการรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าตรัสคำจริงทั้งหมดให้คนสามารถรู้ความจริงนั้นได้มิฉะนั้นคำสอนนั้นก็เป็นโมฆะถ้าไม่มีใครสามารถจะรู้ได้แต่ไม่ใช่คนนั้นนะคะปัญญาต่างหากที่เข้าใจตั้งแต่ต้นทีละเล็กทีละน้อยนี่ค่ะจนกระทั่งสามารถที่จะขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เมื่อไหร่ยังไม่เป็นอย่างนี้นะคะต้องฟังอีกนานไหมต้องเป็นความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพื่อละความไม่รู้ซึ่งติดแน่นหนาทึบมากมายหนักหนาเลยเกิดนะคะเอาออกยากมากซึ่งไม่มีอะไรจะเอาออกได้เลยนอกจากคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ทรงตรัสรู้สภาพธรรมนั้นจริงจริงจึงได้กล่าวคำจริงนั้นได้ด้วยเหตุนี้นะคะเราได้ยินคำว่ารูปธรรมนามธรรมธาตุรู้ทั้งหมดเป็นนามธรรมแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยสิ่งที่อาศัยกันและกันปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นจิตจะเกิดขึ้นเห็นนะคะเดี๋ยวนี้เรารู้เพียงแค่นี้ไม่มีตำราใดของนักจิตวิทยาหรือนักปราชญ์คนใดที่จะกล่าวถึงสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตคือเจตสิกซึ่งเป็นธาตุรู้เพียงแต่กล่าวว่าจิตใต้สำนึกจิตสำนึกอะไรก็พูดไปแต่ไม่ได้กล่าวถึงสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุซึ่งเกิดพร้อมจิตทุกอย่างเกิดและดับเพราะฉะนั้นเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันและท่านในภพภูมิที่มีรูปจิตไม่ได้เกิดนอกกายจิตต้องอาศัยรูปหนึ่งรูปใดเดี๋ยวนี้แหละเกิดเห็นไหมคะเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าจะมีเราแต่ไหนรูปแต่ละรูปที่กายเนี่ยค่ะก็หลากหลายมากมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่แล้วเกิดดับแต่เฉพาะรูปซึ่งเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเท่านั้นเป็นรูปหนึ่งแต่ละขณะที่จิตกำลังเกิดเนี่ยต้องเกิดที่รูปหนึ่งรูปหนึ่งรูปหนึ่งจะเกิดนอกรูปนั้นไม่ได้เลยเราเริ่มเข้าใจความไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์อื่นไปรู้เรื่องมากมายนะคะแต่เดี๋ยวนี้เท่าที่เราสามารถจะเข้าใจได้โดยอาศัยแต่ละคำเช่นเดี๋ยวนี้เริ่มรู้ว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยก็เป็นนามธรรมและรูปธรรมนามธรรมคือสภาพรู้ธาตุรู้ซึ่งไม่มีรูปร่างแต่เย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นธาตุที่ไม่รู้อะไรก็เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นก็มีทั้งรูปและนามซึ่งเข้าใจว่าเป็นเราทั้งสองอย่างใช่ไหมคะรูปเราสวยไหมเห็นไหมคะก็เป็นรูปเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาตาสวยไหมแต่ความจริงคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นสีสันวรรณะต่างๆไม่ใช่ของใครจะสวยไม่สวยประการใดก็มีปัจจัยที่ทำให้เกิดเป็นอย่างนั้นเลือกไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เพราะกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นทุกอย่างที่พูดที่ทรงแสดงนี่ค่ะมีสิ่งที่สามารถจะเข้าใจต่อไปอีกเข้าใจต่อไปอีกเพื่ออะไรคะเพื่อรู้ว่าเป็นธรรมะเพื่อไม่ใช่เราทั้งหมดนี่ค่ะเพื่อถึงที่สุดของการที่จะหมดความสงสัยในสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง พราะฉะนั้นพอได้ยินคำไหนนะคะมาแล้วนะคะเป็นธรรมะใช่ไหมเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมต้องเป็นความรู้ความเข้าใจของเราเมื่อเช้านี้หิวไหมคะเดี๋ยวนี้กำลังจะหิวนะคะก็แสดงเห็นว่ามีจริงๆใช่ไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าไม่ต้องไปหาความรู้ที่อื่นเลยค่ะเอาสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันนั่นแหละและธรรมะที่ได้ฟังแล้วก็อยู่ตรงนั้นแต่ลืมเสมอลืมก็เป็นธรรมะเพราะไม่รู้ไม่มีการเข้าใจมั่นคงที่จะไม่ลืมเพราะฉะนั้นก็ลืมก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งหิวเป็นธรรมะไหมคะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมทำไมตอบได้จำมาหรือว่ากำลังหิวแล้วรู้ลักษณะหิวว่าเป็นอะไรเห็นไหมคะเราตอบได้ว่าหิวเป็นนามธรรมแต่กำลังหิวเนี่ยใครตอบตอบเพราะจำหรือว่าตอบเพราะลักษณะนั้นลักษณะนั้นธรรมะหรือธาตุแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะต้องมีลักษณะเฉพาะตนสิ่งนั้นอย่างอื่นจะมาร่วมด้วยไม่ได้นะคะแข็งก็ต้องเป็นแข็งอ่อนก็ต้องเป็นอ่อนเย็นก็ต้องเป็นเย็นหิวก็ต้องเป็นหิวนะคะหิวไม่ใช่คันแน่ๆใช่ไหมคะแต่หิวมีเพราะฉะนั้นตอบว่าหิวเป็นนามธรรมเพราะฟังและเข้าใจว่ารูปไม่รู้รูปจะหิวได้ยังไงแต่ถ้าไม่มีรูปก็ไม่หิวใช่ไหมคะแสดงเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครสามารถไปบังคับบัญชาเลยฟังธรรมะขอให้มีความเข้าใจให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นอ่ะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีมิฉะนั้นไม่ใช่ฟังธรรมะเข้าใจชื่อจำเรื่องราวต่างๆแต่ว่าไม่มีวันที่จะถึงการรู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราถ้ายังคงเป็นการศึกษาแบบนั้นแต่ถ้าศึกษาธรรมะคือเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยกำลังเริ่มฟังเริ่มเข้าใจสิ่งนั้นแต่ก็ยังไม่ถึงตัวธรรมะซึ่งเกิดดับเพราะเร็วมากสุดที่จะประมาณได้และจะให้ปรากฏก็ไม่ได้เพราะสภาพธรรมะปรากฏลักษณะที่เป็นธรรมะกับปัญญาไม่ใช่กับเราใช่ไหมคะเราบอกได้ว่าโต๊ะแข็งปัญญาหรือว่าเราบอกเห็นไหมคะก็ยังเป็นเราบอกอยู่นั่นเองเพราะฉันต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆค่ะแล้วก็เห็นประโยชน์มหาศาลของการที่จะได้รู้สิ่งที่เคยมีแล้วในสังสารวัฏซึ่งไม่เคยรู้และจะไม่รู้ต่อไปถ้าไม่มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นเราพูดถึงธรรมะธาตุธาตุอย่างเดียวกันนะคะแล้วก็รูปธรรมใช้รูปธาตุได้ไหมคะได้ก็รู้อยู่แล้วว่าเหมือนกันเนี่ยจะเรียกอะไรก็ได้จะเรียกว่าเห็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเขมรจะเรียกอะไรก็แล้วแต่หมายความถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งเปลี่ยนลักษณะไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้เป็นธาตุหรือเปล่าเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นเราหรือเปล่าเห็นไหมคะก็ตอบอย่างเคยแสดงว่าความเข้าใจธรรมะเนี่ยให้เราเป็นคนรู้ว่าเรารู้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่พอใช่ไหมคะตอบได้ว่าเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้แต่ก็เป็นเราที่ตอบด้วยเหตุนี้นะคะมีธาตุรู้แล้วก็ธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานคือจิตขณะนี้ท่านได้ยินเสียงรู้ไหมว่ามีอะไรเกิดร่วมกับจิตได้ยินไม่รู้แต่สภาพที่เป็นนามธาตุที่เกิดกับจิตปรุงแต่งให้จิตได้ยินเกิดขึ้นนะคะเป็นเจตสิกได้ยินเนี่ยมีแน่ๆแต่ไม่รู้จักได้ยินหมดละถ้ารู้จักได้ยินหมายความว่าขณะนั้นเข้าใจในความเป็นธาตุรู้ได้ยินได้ฟังว่าธรรมะมีสองอย่างนามธรรมกับรูปธรรมรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยแต่นามธรรมเป็นธาตุรู้ต้องรู้แต่กำลังได้ยินแต่ว่าได้ยินเป็นอะไรได้ยินเป็นธาตุรู้เป็นนามธรรมแต่ยังไม่รู้ในความเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่เราเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ได้ยินได้ฟังตั้งแต่ต้นนะคะปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆละคลายความไม่รู้จนสามารถที่อวิชชาเบาบางประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ยินได้ฟังได้เข้าใจโดยไม่ต้องเรียกชื่อเลยเดี๋ยวนี้ธรรมะทั้งหมดนะคะฟังไปเข้าใจไปละความหวังละความติดข้องความหวังมีไหมคะ
1: มีค่ะจูงไปทุกวันเลยค่ะ
0: ดีไหม
1: ไม่ดีค่ะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะที่ดีก็มีธรรมะที่ไม่ดีก็มี และยังมีธรรมะที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างไม่ใช่ทั้งดีและไม่ดีก็มีนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าคนฟังเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังมั่นคงรอบรู้ไม่ว่าจะเอ่ยถึงคำว่าธรรมะเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเอ่ยถึงคำว่าธาตุเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเอ่ยถึงคำไหนนะคะก็รอบรู้ในความเป็นสิ่งนั้นมั่นคงเป็นสัจญาณกว่าจะถึงปฏิปติซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะถ้าใครจะปฏิบัติธรรมะถูกหรือผิด
1: ผิดค่ะ
0: ค่ะชัดเจนดีนะคะค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจอย่างมั่นคงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ใช่ของใครด้วยไม่มีเราไม่ใช่ของเราแต่เป็นธรรมะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะคะตามลำดับขั้นโดยการพิจารณาเพื่อที่จะเป็นความเข้าใจว่าจริงไหมธรรมะมีจริงๆสิ่งที่มีจริงนะคะเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงเราไม่ต้องใช้คำว่าธรรมะก็ได้แต่ว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีไหมและอะไรมีจริงต้องมีความรู้ความเข้าใจต้องเป็นการคิดการไตรตรองและเป็นการยอมรับในสิ่งที่ถูกถูกก็คือถูกสิ่งที่ผิดก็ต้องผิดไม่รู้กับรู้ก็ต้องต่างกันรู้คือสามารถที่จะกล่าวถึงสิ่งนั้นโดยละเอียดยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดนั่นคือความรู้ความเข้าใจตัวธาตุจริงๆซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ถ้าไม่รู้ก็คือเราก็รู้ว่าไม่รู้ใช่ไหมคะไม่รู้มีจริงไม่ใช่เราด้วยภาษาธรรมะใช้คำว่าอวิชชาหมายความว่าไม่รู้ไม่สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏใช้คำว่าโมหะหมายความว่าลุ่มหลงไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะธรรมะก็ต้องเป็นธรรมะแต่ว่าไม่ใช่ของใครเลยสักคนไม่ใช่ของหมอไม่ใช่ของคนนั้นไม่ใช่ของคนนี้แต่เป็นธรรมะที่เสมอกันหมดธรรมะแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง
1: กราบเรียนท่านอาจารย์บอกเห็นเป็นจิต
0: เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงใช่ไหม
1: ใช่
0: ค่ะและสิ่งที่มีจริงนั้นเป็นธรรมะในภาษาบาลี
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่พูดถึงภาษาบาลีก็เห็นมีจริงๆกำลังเห็นก
1: ็
0: กล่าวว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เมื่อใช้คำว่าธรรมะนะคะก็รู้ว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงเห็นเป็นธรรมะเพราะมีจริงเห็นมีจริงไม่ต้องใช้คำว่าธรรมะก็ได้ไม่ต้องใช้คำอะไรเลยทั้งสิ้นก็ได
1: ้ฉะนั้นถ้าบอกว่าสภาพรู้เป็นธาตุ
0: สภาพรู้มีไหม
1: มีค่ะ
0: แล้วยังไงคะมีเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เป็นอะไร
1: ก็เป็นสิ่งที่มีจริงเป็น
0: เป็นสิ่งที่มีจริงคือรู้มีรูปร่างไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเกิดรู้มีจริงแล้วแต่ว่าจะรู้อะไรถ้ารู้ว่าดอกไม้สีแดงเนี่ยใช่ไหมก็มีหรือว่าก่อนที่จะรู้ว่าดอกไม้สีแดงก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก่อนมีไหม
1: มีค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมีธาตุสองอย่างใช่ไหมสิ่งที่มีจริงจะใช้คำว่าธรรมะหรือใช้คำว่าธาตุก็ได้นะคะเพราะคำว่าธาตุหรือธาตุเนี่ยหมายความว่าทรงไว้ซึ่งลักษณะนั้นเปลี่ยนไม่ได้ด้วยเหตุนี้จะใช้คำว่าสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะก็ได้เป็นธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธาตุหรือเปล่า
1: เป็น
0: มีสิ่งที่ถูกเห็นไหม
1: มีค่ะ
0: ตอนนี้ทุกคนรู้ว่าจิตคือสภาพรู้ที่ใช้คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะอะไรจึงต้องใช้คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะมีสภาพรู้ที่เกิดพร้อมกับจิตทำหน้าที่แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานด้วยเหตุนี้นะคะสภาพที่เกิดพร้อมจิตรู้ด้วยแต่ไม่ใช่จิตนะคะใช้คำว่าเจตสิกภาษาบาลีต้องออกเสียงว่าเจตสิกะแต่เราพูดว่าเจตสิกเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างเหมือนจิตแต่เกิดขึ้นต้องรู้แต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏใช้คำว่ารู้แจ้งไม่เปลี่ยนเลยชัดเจนในสิ่งนั้นประจักษ์แจ้งในสิ่งที่ปรากฏส่วนเจตสิกรู้สิ่งเดียวกันจิตรู้อะไรเจตสิกก็รู้สิ่งนั้นนะคะเป็นธาตุรู้แต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานแต่ต้องเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตจิตและเจตสิกต่างอาศัยกันและกันเกิดขึ้นถูกไหม
1: ใช่
0: ค่ะใช่นะคะเพราะฉะนั้นมีจิตและก็มีเจตสิกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ตลอดการไม่ว่าเมื่อไรจิตเกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นประธานรู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นอย่างเดียวแต่เจตสิกมีถึง52ประเภทโกรธมีไหม
1: มี
0: ถ้าไม่มีจิตจะโกรธไหมโต๊ะโกรธไหม
1: ไม
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นเจตสิกต้องเกิดกับจิตเพราะฉะนั้นก็ต้องดับพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตเกิดที่เดียวกับจิตจิตเกิดที่ตรงไหนนะคะรูปไหนเจตสิกนั้นที่เกิดกับจิตก็ต้องเกิดตรงนั้นดับตรงนั้นพร้อมกันเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะมีธรรมะสิ่งที่มีจริงเนี่ยสองอย่างซึ่งต่างกันเป็นที่ยอมรับไหมว่าอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยก็มีเป็นรูปธรรมส่วนธาตุรู้หรือสภาพรู้นะคะเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นต้องรู้มีสองอย่างคืออย่างหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานคือรู้อย่างเดียวเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้เฉพาะเสียงรู้เฉพาะกลิ่นนะคะที่กำลังปรากฏส่วนสภาพเจตสิกที่เกิดกับจิตมี52ประเภทแต่ว่าจิตหนึ่งขณะที่จะเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ประเภทใครรู้บ้างเห็นไหมคะนี่คือการฟังและพิจารณาและค่อยๆเข้าใจเพราะต่อไปเราจะรู้ว่าจะขาด1ใน7ไม่ได้เลยเนี่ยค่ะคือเหตุผลซึ่งแสดงเห็นว่าถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเนี่ยไม่มีทางที่จะละความเป็นตัวตนหรือความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รวมกันแล้วก็เที่ยงไม่ปรากฏการเกิดดับด้วยเหตุในการฟังพระธรรมนะคะปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังการสนทนาธรรมมีประโยชน์เพื่อรู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องถูกสิ่งที่ผิดต้องผิดจึงสนทนากันได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องคิดไตร่ตรองทุกคำนะคะไม่ใช่ว่าเขาตามกันไปเขาว่าถูกเราถูกด้วยไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะแล้วแต่ว่าจะคิดยังไงเห็นยังไงก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนั้นได้เพื่อจะได้พิจารณาว่าถูกหรือผิดเพราะฉะนั้นพูดถึงอะไรคะตอนนี้นามธรรมรูปธรรมไม่ใช่เราทุกอย่างที่พูดไม่ใช่เราทั้งหมด
1: กราบเรียนท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นการจะฟังพระสัทธรรมหรือคำสอนที่แท้จริงเข้าใจเนี่ยก็ดูเหมือนว่าต้องเริ่มต้นก่อนว่าสิ่งนั้นคืออะไร
0: ถูกต้องค่ะไม่อย่างนั้นเราจะพูดเรื่องอะไรกันยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรแล้วพูดไปตั้งเยอะแยะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอะไรด้วยอะไรด้วยเหตุอะไร
1: ก็ด้วยปัญญาด้วย
0: ถ้าไม่มีปัญญาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นปัญญาที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองพระองค์ตรัสทุกคำเป็นคำที่จะทำให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะทุกคำเกิดจากการตรัสรู้คือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องถ้าไม่มีปัญญาจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไหม
1: ไม่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดเรื่องขันห้าขันห้าคืออะไรยังไม่ได้รู้เลยแต่ให้ท่องให้จำแล้วจะไปไหนคะหาขันห้าเจอไหม
1: ก็เห็นขนาดนี้ก็เป็นขันห้าถ้าเข้าใจ
0: คนที่จำแต่เพียงขันห้าไม่มีทางจะรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้เป็นอะไรแต่ถ้ามีความเข้าใจธรรมะนะคะทรงแสดงธรรมะคือความจริงโดยไตรยะหลากหลายเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นจึงไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้เรามาถึงคำว่าจิตเจตสิกรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นขันทั้งนั้นทุกขันเริ่มรู้แล้วว่าขันคืออะไรไม่ใช่ขันห้าแล้วก็มีแต่ชื่อแล้วก็ไม่รู้อะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นขันด้วยแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีอะไรแต่เพราะเหตุว่ามีสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นหลากหลายต่างกันเป็นประเภทต่างๆตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นจะติดข้องยึดถือว่าเป็นเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นโลกวุ่นวายทุกวันนี้นะคะก็เพราะความไม่รู้ตามความเป็นจริงมีความติดข้องจนกระทั่งสามารถที่จะกระทำทุจริตกรรมต่างๆได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าเพราะความไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมให้ใครไม่รู้แต่ทรงแสดงธรรมให้มีความเข้าใจทุกคำที่พระองค์ตรัสด้วยเหตุนี้ตรัสว่าสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดแต่ละหนึ่งเป็นขันธ์แต่ละหนึ่งจิตเป็นขันธ์หรือเปล่า
1: เป็น
0: ค่ะเป็นวิญญาณขันธ์เพราะเหตุว่าเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ชื่อที่เคยได้ยิน5ขันธ์จากที่ไม่เคยรู้ว่าอะไรก็เริ่มเข้าใจถูกต้องเพราะว่าทรงแสดงธรรมะให้คนเข้าใจเพื่อที่จะละความไม่รู้ที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราและเจตสิกมีไหมคะมีต้องมีแน่ๆถ้าไม่มีจิตเกิดได้ไหมไม่ได้นี่คือเหตุผลที่ให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักถึงความจริงว่าคิดเองไม่ได้คิดเปล่าๆไม่มีเหตุผลไม่ได้พูดคำอะไรที่มีเหตุผลไม่ได้ไม่เป็นความจริง สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามซึ่งเป็นผลต้องเกิดจากเหตุและสิ่งที่เป็นเหตุต้องนำมาซึ่งผลแน่นอนตรงตามความเป็นจริงของเหตุนั้นๆถ้าเหตุดีผลต้องดีถ้าเหตุไม่ดีผลก็ต้องไม่ดีใครจะแปลเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นธรรมะเป็นธาตุด้วยเหตุนี้นะคะเปรียบเรากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะเข้าใจทั้งหมดที่พระองค์ทรงแสดงโดยผิวเผินแต่ต้องโดยการไตรตรองแล้วไตรตรองอีกเพื่อที่จะเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นจึงจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรามิฉะนั้นผู้นั้นก็ได้ยินแต่เพียงชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่จะเห็นคุณไหมเห็นพระปัญญาคุณได้ยังไงถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเห็นพระบริสุทธิ์ที่คุณไหมว่าตรัสรู้แล้วนะคะบริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่มีกิเลสใดๆอย่างที่เคยมีในสังสารวัฏจึงเป็นพระมหากรุณานะคะที่ทำให้เห็นว่าคนทั้งโลกทั้งจักรวาลเนี่ยไม่ได้รู้อย่างพระองค์จึงได้ทรงแสดงพระธรรมอย่างละเอียดยิ่ง 45 พรรษาตามกำลังของคนที่สามารถเข้าใจไตรตรองสะสมสืบต่อไปจนกว่าจะรู้ความจริงอย่างที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทุกคำค่ะจากไม่รู้เลยนะคะก็เป็นความรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดถ้าไม่รู้ก็ไปทางผิดแน่ๆเพราะไม่รู้ว่าอะไรถูกเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาไตรตรองว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรไม่จริงอย่างเห็นมีจริงๆเนี่ยใครบังคับให้เห็น
1: ก็ไม่มี
0: ใครทำให้เห็นเกิด
1: ก็ไม่มี
0: และเห็นดับไปใครบอกว่าอย่าดับไม่ให้ดับได้ไหม
1: ก
0: ็
1: ไม่ได้
0: เป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้ใช่ไหมเป็นเราหรือเปล่าพอหมดแล้วหายไปเลยในสังสารวัฏไม่กลับมาอีกแล้วจะเป็นเราได้ยังไง
1: ถ้าจะครับอย่างเงี้ยฟังมานานก็ตอบได้ว่าเห็นไม่ใช่เรา
0: ไม่ใช่ตอบค่ะเข้าใจ
1: เข้าใจได้ว่าเห็นไม่ใช่เราแต่ว่าถ้าฟังใหม่ๆอะไรอ่ะก็เราเห็นอ่ะแล้วจะบอกเห็นไม่ใช่เราได้ไง
0: เป็นเราเห็นมานานเท่าไหร่แล้วได้ยินแค่เห็นไม่ใช่เรากี่ครั้งและแค่ได้ยินด้วย
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าสะสมความไม่รู้ความจริงเนี่ยมันเนิ่นนานมาก
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก่อนที่จะได้รับคำพยากรณ์ก็มีการได้ยินได้ฟังธรรมะมาแล้วใช่ไหมคะและเมื่อได้รับคำพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรว่าอีก4อสงไขยแสนกับสุเมธาดาบทผู้นี้จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสัมมาโคดมและความไม่รู้สะสมมานานเท่าไหร
1: ่ขอทิ้งท้ายว่าถ้าจะเริ่มก้าวแรกที่ถูกต้องได้ก็มีทางเดียวว่าไตรตรองในสิ่งที่ฟังด้วยเหตุด้วยผลเนี่ย
0: ก็ต้องเป็นคำจริงด้วยจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ไม่ใช่ใครก็คิดขึ้นมาเองแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเรียนก็ได้อย่างนั้นจะไปฟังทำไม
1: เพราะว่าคำที่ฟังเนี่ยเป็นคำจริงแล้วก็ความจริงนั้นก็มีให้พิสูจน์ได้ตลอดเวลา
0: ค่ะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่เห็นธรรมขณะนี้จะรู้ไหมคะว่าที่ได้ฟังอย่างนี้เริ่มเข้าใจอย่างนี้เพราะมีผู้ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คนอื่นเลยค่ะทุกคำที่ได้ฟังแล้วใครก็ตามที่พูดไม่ใช่อย่างนี้คือไม่ได้พูดถึงความจริงที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ผู้นั้นไม่ใช่ผู้ที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนเป็นคำของตัวเองประโยชน์จริงๆคือทุกท่านที่ฟังวันนี้นะคะได้เข้าใจธรรมะได้เข้าใจคำนี้นะคะและก็คำที่กล่าวถึงสภาพธรรมะเช่นธาตุรู้สิ่งที่มีจริงมีลักษณะต่างกันธาตุรู้ก็มีสองอย่างคือจิตและเจตสิกและส่วนธาตุที่ไม่รู้ก็มีหลายประเภทนะคะไม่ใช่มีแต่เฉพาะที่เราเห็นที่ไม่เห็นก็มีแต่ก็ไม่รู้เป็นธาตุที่เกิดด้วยแล้วก็ไม่รู้แต่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันที่ปรากฏจริงๆนะคะเราเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เป็นธาตุชนิดหนึ่งภาษาบาลีจะใช้คำว่าวันนะหรือวันโนนิพาหรืออะไรก็ได้พูดถึงคำอะไรทั้งหมดแต่หมายความถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะวันนี้เข้าใจธรรมะเข้าใจธาตุเข้าใจนามธรรมเข้าใจรูปธรรมเข้าใจจิตเข้าใจเจตสิกยังมีอีกเยอะ นะคะนี่เพียงแต่ประเภทต่างๆแต่ว่าประเภทใหญ่ๆก็คือว่าจิตมีแน่ธาตุรู้ต้องมีแน่ถ้าไม่มีก็เหมือนกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตโต๊ะเก้าอี้ต้นไม้เป็นต้นนะคะเจตสิกต้องมีเพราะว่าจิตจะเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นและจิตก็ไม่ใช่เจตสิกเจตสิกแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นเราก็คือจิตเจตสิกรูปและที่เป็นดอกไม้ไม่มีจิตไม่มีเจตสิกก็เป็นรูปเพราะฉะนั้นนามธรรมอาศัยรูปเกิดในภูมิที่มีรูปและก็รูปธาตุก็อาศัยรูปและบางรูปก็เกิดขึ้นเพราะกรรมในอดีตที่ได้ทำแล้วทั้งหมดที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยได้ฟังมาก่อนเพียงคำต้นๆยังไม่พอค่ะเพราะว่าเป็นคำที่ยังไม่กว้างขวางแต่ว่าถ้าแจกแจงโดยละเอียดแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรารู้ว่าไม่มีทางที่จะรู้อย่างนั้นได้เลยถ้าไม่มีการฟังพระธรรมก็ฟังต่อไปเพื่อที่จะได้เป็นความรู้ของตนเองค่ะไม่ใช่ใครเอาความรู้ของเขามาให้ครูบาอาจารย์เอาความรู้มาให้ไม่ได้แม้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สำหรับผู้ที่พิจารณาไตรตรองและเกิดความรู้ที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่ว่าพระองค์จะเอาคำนั้นไปให้คนนั้นแล้วคนนั้นเกิดปัญญาแต่ต้องเป็นปัญญาของตนเองซึ่งเป็นมรดกสูงสุดในสังสารวัฏจากความมืดบอดสนิทไม่รู้เลยว่าขณะนี้ไม่ใช่เราเพราะหลงยึดถือว่าเป็นเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มานานแสนนานนะคะแต่ความจริงก็คือว่าต้องรู้ตามความเป็นจริงจึงสามารถที่จะละความไม่รู
2: ้พูดถึงคำว่าขันนะคะท่านอาจารย์คำว่าขันจริงๆคืออะไร
0: เมื่อกี้นี้ทราบแล้วใช่ไหมคะขันคืออะไรหรือลืมแล้วถ้าลืมมีตั้งหลายคำเดี๋ยวลืมคำนั้นเดี๋ยวลืมคำนี้แต่คำใดก็ตามที่ไม่ลืมหมายความว่าได้เข้าใจจริงๆเช่นพอได้ยินคำว่าขันเนี่ยไม่ต้องทบทวนอีกเลยมีจริงหรือเปล่าตั้งต้นมันมีจริงไหมมีจริงเกิดหรือเปล่าสิ่งใดที่เกิดระดับสิ่งนั้นเป็นขันหมายความว่าเป็นอดีตเกิดระดับเป็นปัจจุบันขณะที่ยังไม่ดับเป็นอนาคตสิ่งที่จะไม่เกิดก็เกิดเพราะฉะนั้นขันก็ปัจจุบันเกิดแล้วดับไปเป็นอดีตจะเกิดต่อเป็นอนาคตภายในภายนอกดอกไม้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเรานะก็เป็นขันภายนอกแต่ตาหูจมูกลิ้นกายทั้งตัวเนี่ยอยู่ตรงนี้ยึดถือว่าเป็นเราตรงนี้ก็เป็นภายในเพราะฉะนั้นก็แสดงโดยหลากหลายว่าธรรมะต้องเป็นธรรมะไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกแต่ต่างกันโดยความละเอียดกว่านี้อีกมากที่จะค่อยๆทำให้เห็นว่าไม่ใช่เราประโยชน์ไม่ใช่ไปจำความไว้เยอะๆรู้มากๆแต่ประโยชน์ที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราจนกว่าจะถึงลักษณะซึ่งกำลังเกิดดับเมื่อนั้นก็ประจักษ์แจ้งจริงๆหมดความสงสัยว่าเกิดจริงๆดับจริงๆถ้ายังไม่ประจักษ์แจ้งการเกิดดับก็ยังสงสัยก็เราก็นั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าตาเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างค่ะแข็งเกิดแล้วก็ดับมีใครในห้องนี้บ้างคะมีธรรมะแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งรวมกันยึดถือว่าเป็นตัวเราตัวเขาแต่ก็คือธรรมะทั้งหมดค่ะต้องเข้าใจตามลำดับจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้รู้ว่ามีสิ่งที่มีจริงแล้วก็รู้เพิ่มขึ้นว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยต้องเกิดไม่เกิดก็ไม่มีเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้วก็พิจารณาไม่ใช่ให้เชื่อแต่ว่าให้ค่อยๆไตร่ตรองว่าสิ่งที่มีเนี่ยเกิดขึ้นแล้วดับไปแน่นอนเมื่อกี้นี้จะกลับมาเป็นเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยหมดไปแล้วใช่ไหมคะทุกอย่างที่พบที่เห็นที่โต๊ะอาหารเมื่อกี้นี้ก็ดับไปตรงนั้นไม่ได้กลับมาอีกเลยแต่ก็มีสภาพธรรมะซึ่งเกิดสืบต่อไม่หยุดยั้งไม่มีใครสามารถที่จะหยุดการเกิดขึ้นของสภาพธรรมะได้เพราะเกิดแล้วโดยยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นจะไปรู้ถึงเหตุสมุฏฐานปัจจัยอย่างลึกซึ้งว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะก็เพื่อให้เข้าใจมั่นคงตามลำดับว่าขณะเนี้ยเป็นธรรมะก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นฟังไปค่อยๆพิจารณาไปค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆคลายความไม่รู้และคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะโดยไม่ต้องหวังเลยค่ะเพราะว่าถ้าหวังสิ่งนั้นไม่สามารถจะประจักษ์แจ้งได้ด้วยความหวังหวังสิคะหวังทุกคนเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะประจักษ์แจ้งแต่ขณะใดก็ตามที่เริ่มเข้าใจก็ละความไม่รู้ขณะนี้สภาพธรรมะไม่ปรากฏเพราะถูกปิดบังด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้จะค่อยๆหมดไปได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจขึ้นและใครก็จะรู้ดีกว่าตัวเองไม่ได้ว่าเข้าใจแค่ไหนก็กำลังเห็นเนี่ยเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้คิดดูไม่มีใครสักคนไม่มีอะไรสักอย่างเพียงแต่มีสิ่งที่กระทบตาปรากฏแล้วก็ดับไปแต่ไม่ปรากฏการเกิดดับแสดงเห็นว่าเร็วปานไหนจึงไม่สามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับของสิ่งซึ่งสืบต่อกันเร็วมากตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงก็ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ว่าสิ่งนี้มีจริงแน่นอนสามารถรู้ได้แน่นอนแต่ไม่ใช่เราไปพยายามแต่เพราะความเข้าใจขึ้นเพิ่มขึ้นความเข้าใจต่างหากที่จะทำให้ความไม่รู้และความไม่เข้าใจลดน้อยลงลดน้อยลงสภาพธรรมะก็สามารถจะปรากฏตามความเป็นจริงได
2: ้ท่านอาจารย์คะอย่างความเกิดดับสืบต่อของธรรมะนี่นะคะทำให้ปรากฏเป็นนิมิต
0: ค่ะนิมิตคืออะไรต้องเข้าใจชัดเจนเพราะว่ากำลังมีอยู่ทุกขณะ
2: อย่างเช่นนะคะรูปหรือว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะสีต่างๆอย่างเงี้ยที่สืบต่อกันแล้วก็ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานนะคะท่านอาจารย์
0: ค่ะขณะนี้มีเห็นเห็นอะไรคะเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นี่คือความจริงถึงที่สุดแต่ขณะนี้ไม่ได้เห็นอย่างนั้นแต่เห็นอะไรเห็นสิ่งที่เกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นรูปร่างสีสันต่างๆหลากหลายจนกระทั่งจำไว้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่านิมิตคือการเกิดดับของสิ่งที่มีจริงรวดเร็วจนกระทั่งไม่ปรากฏการเกิดดับของแต่ละหนึ่งแต่เพราะความรวดเร็วของการเกิดดับสืบต่อแต่ละหนึ่งนี่ค่ะก็ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆให้จำได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีการเกิดดับปรากฏเหมือนกับว่าเที่ยงยั่งยืนเพราะถ้าไม่มีสภาพธรรมะไม่มีนิมิตแน่แต่ถ้าสภาพธรรมะเกิดแล้วดับขณะนี้ยังไม่ปรากฏก็เห็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นอย่างที่เรากำลังเห็นเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเห็นอะไร
3: คือขณะนี้เห็นดอกไม
0: ้เห็นดอกไม้แต่เห็นดอกไม้ไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏนี่ค่ะเกิดระดับเร็วมากไม่ปรากฏการเกิดดับซึ่งสืบต่อกันแน่นมากจนกระทั่งทำให้ปรากฏเป็นสีสันรูปร่างต่างๆถ้าไม่มีสีต่างๆรูปร่างต่างๆก็ไม่มีแต่เพราะมีสีต่างๆก็ทำให้ปรากฏเป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็รูปร่างต่างๆเนี่ยรูปร่างขณะนี้ที่ปรากฏนะคะเป็นดอกไม้ก็มีเป็นใบไม้ก็มีเป็นคนก็มีเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ก็มีเร็วปานไหนคิดดูสิคะเพียงแค่เห็นสิ่งที่ปรากฏทีละหนึ่งแต่เพราะการเกิดดับไม่ปรากฏจึงเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้แต่เพราะไม่รู้ความจริงนะคะก็เลยเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้ความจริงทันทีที่เห็นก็เห็นดอกไม้แต่ลืมว่าเห็นก่อนใช่ไหมเห็นต้องมีก่อนแล้วก็ดอกไม้เป็นการจำสีสันวรรณะต่างๆที่ปรากฏเร็วมากเลยค่ะเหมือนกับว่าไม่ต้องคิดเลยเห็นละคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เหมือนกับว่าจะต้องไปคิดไตร่ตรองแต่ปรากฏเหมือนทันทีที่เห็นก็เห็นดอกไม้นี่คือความไม่รู้แต่ถ้าเป็นความจริงที่ค่อยๆไตร่ตรองนะคะถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาเกิดจะไม่มีการที่คิดว่าเป็นดอกไม้เลยแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดระดับใครจะไปทันรู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอรวมกันแล้วก็เป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ตามสีสันวรรณะที่ปรากฏที่จำได้ว่าเป็นอะไรเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกของนิมิตใช่หรือเปล่าค่ะตลอดเวลาจนกว่าจะรู้ความจริงว่านิมิตเกิดจากอะไรถ้าไม่มีสภาพธรรมะเกิดเลยนิมิตจะมีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจถึงต้นต่อของการที่ความไม่รู้เนี่ยทำให้เข้าใจหลงผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงความเข้าใจผิดที่เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดในภาษาบาลีใช้คำว่าอัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอัตตานุทิฏฐิมาจากคำว่าอัตตะ อนุทิฏฐินะคะสามคำก็รวมกันเป็นอัตตานุทิฏฐิการตามเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดร่ำไปเพราะฉะนั้นทุกคนมีไหมคะอัตตานุทิฏฐิต้องมีมีก็ต้องมีค่ะจะบอกว่าไม่มีได้ยังไงใช่ไหมคะเพียงแต่ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่านั่นคือความเห็นผิดนะเห็นผิดยังไงก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เกิดดับจะชื่อว่าเห็นถูกได้ยังไงเพราะฉะนั้นมีความเห็นผิดกับความเห็นถูกถ้าไม่มีการฟังเข้าใจความจริงจะละความเห็นผิดได้อย่างไรเพราะว่าฝังแน่นลึกมากวิธีการต่างๆของแต่ละคนนะคะที่จะไปเร่งรัดขจัดกิเลสเนี่ยเป็นไปได้ยังไงด้วยความไม่รู้และความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงไม่มีใครนอกจากธรรมะเพราะฉะนั้นความไม่รู้ก็มีเป็นธรรมะอย่างหนึ่งความรู้ถูกเห็นถูกเข้าใจถูกก็มีเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นความเห็นถูกความเข้าใจถูกต่างหากล่ะที่ละความไม่รู้จนกว่าสภาพธรรมะนั้นที่เรากำลังพูดถึงนี่นะคะปรากฏให้รู้ว่าเป็นความจริงจึงเป็นสัจธรรมและสำหรับผู้ที่รู้นะคะก็เป็นอริยสัจธรรมเพราะเหตุว่าอบรมความรู้จนสามารถประจักษ์แจ้งความจริงจนดับกิเลสได้ถ้ายังดับกิเลสไม่ได้ยังไม่เป็นอริยบุคคลกิเลสเหมือนเดิมยังมีอยู่แต่เพราะปัญญาที่ได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นโดยขณะนี้ค่ะใครรู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาซึ่งเป็นเจตสิกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยนะคะค่อยๆสะสมโดยไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยเกิดแล้วทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ให้ใครไปทำอะไรให้เข้าใจความจริงเพราะอะไรคะเพราะปัญญาเกิดได้ไม่มีเราเกิดแต่มีสภาพธรรมะที่เกิดและเข้าใจเพราะฉะนั้นก็สภาพธรรมะนั้นก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปค่อยๆสะสมการสะสมหรือว่าคำที่ว่าสะสมเนี่ยก็ละเอียดลึกซึ้งนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยอย่าคิดว่าเข้าใจได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นเราพูดเรื่องยาวหลายเรื่องเนี่ยค่อยๆตัดออกมาให้เหลือทีละคำเพราะฉะนั้นเพื่อเอ่ยคำไหนอย่าเพิ่งไปไหนค่ะเข้าใจคำนั้นซะก่อนเหมือนอย่างคำว่านิมิตตะต่อไปนี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะทุกวันเนี่ยมีแต่สภาพธรรมะซึ่งเกิดดับแต่ไม่มีใครรู้ปรากฏว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็คือว่าอยู่ในโลกของความจำนิมิตตะของสิ่งที่กำลังเกิดดับอย่าลืมนะคะนิมิตของสิ่งที่กำลังเกิดดับถ้าไม่มีอะไรเกิดดับเลยจะมีนิมิตไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดดับไม่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏรวดเร็วมากก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งจำไว้ตลอดเวลาว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตานุทิฏฐิมีสองคำนะคะทิฏฐิแปลว่าความเห็นกลางๆแต่ถ้าพูดว่ามิจฉาผิดมิจฉาทิฏฐิก็คือความเข้าใจผิดถ้าสัมมาทิฏฐิก็คือความเข้าใจถูกไม่ใช่เพียงชื่อค่ะแต่ว่าเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นอะไรยากไหมคะที่จะรู้ตรงมีแต่เรื่องแต่ว่าจะรู้ตรงจริงๆเนี่ยต้องปัญญาอีกระดับหนึ่งถึงสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นการฟังก็คือเป็นผู้ที่ตรงปัญญานั้นยังไม่เกิดแต่ถ้าเกิดรู้ไหมก็ต้องรู้เพราะเป็นปัญญาปัญญาที่จะไม่รู้แล้วเที่ยวไปถามใครเขาหรือให้ใครเขาบอกว่าถึงระดับนั้นระดับนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะผู้นั้นไม่รู้จักปัญญาว่าปัญญาคืออะไรไม่รู้ว่าปัญญารู้อะไรด้วยแล้วไปถามใครก็ไม่รู้แล้วเขาจะบอกได้เหรอคะในเมื่อสิ่งนั้นเฉพาะตนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วกลับมาอีกไม่ได้และเขาจะไปรู้อะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเดาเรื่องทายเรื่องประมาณแต่ความรู้ความเข้าใจเนี่ยต้องมั่นคงตามลำดับว่านั่นถูกต้องเข้าใจถูกต้องแม้ว่ายังไม่ประจักษ์ความจริงที่กำลังเกิดดับแต่ประจักษ์ได้ไหมแต่ไม่ใช่เราคือปัญญาที่อบรมแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะถ้าเดือดร้อนเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นค่ะทุกอย่างไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวที่เกิดขึ้นต้องเป็นธรรมะทั้งหมดแต่เวลาโกรธเกิดขึ้นเราหรือธรรมะผิดละใช่ไหมคะทุกอย่างเนี่ยเป็นเราไปหมดเลยเพราะไม่รู้ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่มีบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนสามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลอะไรสามารถที่จะเข้าใจได้อะไรมีจริงๆซึ่งกำลังเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะจากการได้ฟังแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ไม่รีบร้อนที่จะไปรู้คำรู้เรื่องราวต่างๆแต่แม้คำเดียวก็ยังไม่ได้เข้าใจให้ถูกต้อง แต่ตามความเป็นจริงนะคะทุกคำที่รอบรู้พอได้ยินคำว่าธรรมะต่อไปนี้รู้เลยใช่ไหมคะใครจะพูดว่าอะไรก็แล้วแต่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าเขาพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เราเข้าใจหมายความว่าเขารู้ใช่ไหมถ้าเขาไม่รู้เขาก็ไม่พูดอย่างนี้แต่ถ้าเขาบอกให้เราทำอะไรไปสำนักปฏิบัติไปนั่งกี่ชั่วโมงไปเดินกี่ชั่วโมงไปท่องไปจำอะไรเขารู้เหรอเพราะไม่รู้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าฟังแล้วเราก็ไม่รู้ไม่เห็นเข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นก็มีความต่างกันนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคำของคนอื่นรู้ไม่ยากถ้าพูดถึงสิ่งที่มีจริงผลต่อการพิสูจน์สอบถามสนทนาไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความจริงนั่นคือถูกต้องแต่ว่าไม่ใช่เผินๆแล้วก็รีบที่จะคิดว่าเข้าใจแล้วพูดถึงนิมิตกันไปทั้งวันแต่ว่านิมิตคืออะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นนิมิตก็มีหลายอย่างนะคะอย่างปกติธรรมดาแล้วก็อย่างขณะที่ฝันก็เหมือนเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมคะแต่จริงเหมือนเดี๋ยวนี้ไหมค่ะเพราะอะไร
3: ไม่ได้เห็น
0: ค่ะไม่มีเห็นจริงๆแต่จำได้เป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเพราะฉะนั้นก็มีนิมิตในขณะที่ฝันซ้อนอีกว่าเราเห็นอย่างนั้นเราไปที่โน่นที่นี่ก็เป็นการคิดถึงเรื่องราวทั้งที่ไม่มีสิ่งที่ปรากฏอย่างนั้นเลยแล้วก็ยังนิมิตของคนที่ไปทำสมาธิใช่ไหมคะเกิดขึ้นมาได้ยังไงนั่งอยู่อย่างนี้ตัวลอยได้ยังไงคะแต่ว่าสิ่งที่เราสะสมมานานแสนนานความผิดมากๆเลยไม่ใช่ความถูกต้องเลยก็ทำให้หลงคิดไปต่างๆนานาเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ปรากฏที่ไม่จริงเป็นนิมิต
3: อาจารย์คะหมายความว่าที่จะเห็นเป็นนิมิตได้อย่างเช่นจิตเห็นทางตา
0: เห็นอะไร
3: เห็นดอกไม
0: ้นั่นแหละค่ะนิมิตเพราะความจริงนะคะหนึ่งดอกไม้เนี่ยมีตั้งหลายอย่างแข็งก็มีสิ่งที่กระทบตาได้ก็มีกลิ่นก็มีรสก็มีเย็นก็มีแล้วแต่เป็นแต่ละหนึ่งปะปนกันไม่ได้รวมกันเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นมีสีมีรสต่างๆก็คือรวมกันแล้วไม่เข้าใจแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆค่ะเพราะว่าหนึ่งที่เกิดดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่มีทางที่จะไปหาสิ่งนั้นอีกในสากลจักรวาลที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีนั่นคือความหมายของดับและชีวิตขณะนี้ก็กำลังเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถูกปกปิดไว้จนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อไหร่ความจริงนี้ก็เปิดเผยเพราะฉะนั้นการตรัสรู้คืออะไรคะคือรู้สิ่งที่มีจริงอย่างที่เราได้ฟังนี่แหละเพราะฉะนั้นทุกคำเป็นคำจริงตอนนี้ได้ยินอะไรคะพอได้ยินก็รู้เลยหมายความว่าอะไรเห็นไหมคะก็เป็นนิมิตเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยอยู่ในโลกของนิมิตจนกว่าจะรู้ว่าถ้าไม่มีธรรมะจริงๆนิมิตมีไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีคำว่าปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมะอัตถะธรรมะอัตถะคือความหมายแต่ถ้าธรรมะแต่ละหนึ่งไม่มีลักษณะหลากหลายเราจะเอาอะไรมาเป็นความหมายเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่พูดนะอย่างนกเห็นไหมคะความหมายของนกไม่ได้คิดถึงกระต่ายเพราะฉะนั้นทุกเสียงที่ได้ยินและรู้เรื่องเนี่ยค่ะเป็นไปตามความหมายของสิ่งนั้นที่ทำให้มีการกล่าวถึงพูดถึงในภาษาต่างๆเป็นที่เข้าใจได้เพราะฉะนั้นกำลังพูดอย่างเนี้ยใครคิดถึงเสียงบ้างทั้งที่มีเสียงบางครั้งคิดถึงเสียงนะคะแต่ได้ยินเป็นคำเข้าใจไปเลยได้ไม่ได้แยกเสียงกับความคิดถึงความหมายของเสียงเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นได้จึงเป็นปรมัตถธรรมและลึกซึ้งอย่างยิ่งกว่าจะรู้กว่าจะค่อยๆได้ยินได้ฟังตรงถูกต้องว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะเข้าใจแม้แต่สิ่งที่ปรากฏทางตาต้องเป็นเพียงแค่ปรากฏได้คนจะไปอยู่ในสิ่งที่ปรากฏทางตาได้ยังไงคนไม่ได้มากระทบตาแต่สิ่งที่อยู่ที่วัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มีนี่นะคะมีสิ่งนี้รวมอยู่ด้วยซึ่งเป็นรูปที่กระทบตาได้ตัวแข็งจริงๆของดอกไม้ยังไงก็มากระทบตาไม่ได้ถ้ากระทบตาเป็นอีกอย่างหนึ่งแหละ ม่ใช่เห็นละไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาละเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจสะสมความเห็นถูกไปและความจริงต้องเป็นความจริงทุกกาลและสมัยใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ลึกซึ้งไหมคะจึงเป็นอภิธรรมะด้วยเหตุนี้สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมสิ่งเดียวนั่นแหละแต่ทรงแสดงโดยนัยยะของขันโดยนัยยะของอายตนะโดยนัยยะของสิ่งต่างๆที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะจนกว่าจะเข้าใจละเอียดขึ้นมั่นคงขึ้นไม่ลืมแต่กว่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะไม่ใช่ว่าฟังวันเดียวหรือเดือนเดียวปีเดียวหรือชาติเดียวพูดแล้วใช่ไหมคะว่าขณะนี้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ใครจำลืมหมดทั้งที่กำลังพูดกำลังเห็นด้วยเห็นไหมคะกว่าจะมั่นคงค่อยๆละความเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นอัตตาจนกระทั่งรู้ว่าไม่มีค่ะแต่สิ่งนั้นเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแต่ต่อกันจนกระทั่งลวงเหมือนกับนายมายากลแต่ยังช้ากว่าธรรมะธรรมะต้องเร็วกว่านั้นมากเพราะลวงทุกคนมาได้จนถึงวันนี้จนกว่าจะได้ฟังธรรมะไม่รู้ก็คือลืมแต่ถ้ารู้เมื่อไหร่เข้าใจขึ้นเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่าถ้าไม่มีธรรมะอะไรอะไรก็ไม่มีแต่เมื่อมีแล้วปรากฏแล้วก็ไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจความจริงนี่คือประโยชน์ของการฟังการศึกษาธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวพุทธขาดการเข้าใจธรรมะมุ่งหน้าไปไหนคะมุ่งหน้าไปปฏิบัติธรรมะปฏิบัติอะไรไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรไม่เป็นคนที่ตรงเลยปฏิบัติธรรมะโดยไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะและจะรู้ความจริงต้องไปนั่งที่ไหนไปทำอะไรหรือเปล่าหรือว่าอาศัยการฟังจนกระทั่งปฏิปติปัญญาและสติสัมปชัญญะถึงเฉพาะลักษณะของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้สิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรมากมายแล้วก็มองไม่เห็นมีน้ำดำมืดขั้นอยู่แต่ว่าปัญญาแสงสว่างเนี่ยค่อยๆมีเพิ่มขึ้นจนสามารถส่องถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เองแต่ไม่เข้าใจต้องไม่ลืมนะคะธรรมะมีอยู่ตลอดเวลาทุกขณะแต่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะคือฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีไม่ใช่ไปฟังให้ทำอะไรไปหาอะไรแล้วก็ไม่รู้สิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นถ้ามีคำที่เราได้ยินนะคะเมื่อไรจะมั่นคงจนกระทั่งสามารถทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏคือจากไม่มีเลยแล้วก็เกิดมีแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกหาที่ไหนก็ไม่ได้เมื่อไรจะรู้ว่าติดข้องพอใจในสิ่งที่ไม่มีเพราะก่อนเกิดไม่มีดับแล้วก็ไม่มีเหมือนยังไม่เคยเกิดเลยเพราะฉะนั้นเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรคะเกิดมาเพื่อไม่รู้เพื่อติดข้องวนเวียนไปบังคับยับยั้งไม่ได้เลยจึงปรากฏเป็นสังสารวัฏฏะวัฏฏะคือวนเวียนสังสาระคือท่องเที่ยวเดี๋ยวตาเห็นเดี๋ยวจิตได้ยินเกิดเดี๋ยวจิตคิดนี้เกิดไม่มีใครไปทำเลยนะคะแต่ต้องเป็นอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีทั้งชาติในสังสารวัฏไม่มีทางพ้นไปได้เลยจนกว่าจะรู้ความจริงว่าสมควรไหมที่จะติดข้องในสิ่งที่ไม่มีคำนี้คำเดียวค่ะฟังไปกี่ชาติกว่าจะรู้อย่างนี้จนกระทั่งอวิชชาไม่สามารถจะปิดกั้นได้สภาพธรรมะก็ปรากฏกับปัญญาที่เริ่มค่อยๆ คลายในขั้นการฟังแม้ขั้นการฟังเนี่ยนะคะก็คือค่อยๆ คลายความไม่รู้และความติดข้องในสิ่งที่เคยติดข้องว่าเป็นเราและเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะรู้ว่าจริงๆแล้วไม่มีค่ะมีชั่วขณะเนี้ยแล้วก็ดับไปเร็วมากต้องเป็นอย่างนั้นนะคะถึงสามารถจะละคลายได้ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีทางไหนที่จะไปละคลายความเห็นผิดในการยึดถือสภาพธรรมะทั้งหมดเลยไม่ว่าอะไรนั่นก็เป็นดอกไม้นี่ก็เป็นโต๊ะนั่นก็เป็นปลาโน่นก็เป็นกุ้งทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสิ่งซึ่งติดข้องเพราะความไม่รู
3: ้หมายความว่าจะรู้ว่าเป็นกุ้งหรือเป็นอะไรก็ขณะนั้นก็หลายวิถีนับไม่ถ้วนแล้วพอได้ยินท่านอาจารย์กล่าวคำว่ากุ้งใช่ไหมคะก็แสดงว่าเสียงเนี่ยเกิดกระทบ
0: เสียงกระทบอะไร
3: เสียงมากระทบโสต
0: มาอีกแล้ว ความจริงมาได้ไหมเนี่ยแค่เกิดดับเห็นไหมคะแต่การสืบต่อจนเสียงนั้นแหละกระทบหูได้ยินเสียงกลองไหมคะได้ยินเสียงวิทยุไหม
3: ได้ยิน
0: ไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยแต่ได้ยินจะมายังไงกระทบกันเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงหูก็ไม่ว่ากันนะคะแต่โลกปรากฏเมื่อมีสิ่งที่กระทบกันได้เช่นเสียงกระทบหูเป็นปัจจัยให้จิตได้ยินเกิดขึ้นเพียงแค่ได้ยินระดับจิตที่เกิดสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่ใช่จิตที่ได้ยินนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะให้รู้ว่าไม่มีเราไม่ใช่เราไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเท่าไรจะพอหรือพอแล้ววันนี้นานละพรุ่งนี้ก็ฟังมาแล้วนี่เมื่อวานนี้เข้าใจแล้วคิดว่าเข้าใจแล้วแต่ว่าความจริงเดี๋ยวนี้ล่ะเข้าใจแล้วคือต้องเดี๋ยวนี้และมีสิ่งที่ปรากฏและก็เข้าใจสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเพราะหมดแล้ว
3: ท่านอาจารย์พูดถึงคำว่าทีละหนึ่ง
0: หนึ่งค่ะ
3: หนึ่ง
0: ดับและอีกหนึ่งก็เกิดหนึ่งที่เกิดนั้นก็ดับแต่ละหนึ่ง
3: หนึ่งสั้นๆที่ดับไปแล้วก็เกิดขึ้น
0: หนึ่งที่เกิดดับสืบต่อเร็วเหมือนไม่ดับเลยเหมือนมีแค่หนึ่งเดียวที่ปรากฏแต่ความจริงที่ปรากฏเหมือนหนึ่งเดียวเนี่ยหลายหลายหนึ่งแล้วเกิดดับนับไม่ถ้วนอย่างเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นอะไรเนี่ยตั้งเยอะแยะพร้อมกันเลยเห็นไหมคะเหมือนพร้อมกันเลยเนี่ยและความจริงคืออะไรความจริงที่ถูกปกปิดไว้ก็คือว่าแต่ละหนึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้กว่าจะเป็นคนนี้หนึ่งคนนั้นอีกหนึ่งในคนนี้หนึ่งก็ตาอย่างหนึ่งหูอย่างหนึ่งผมอย่างหนึ่งเสื้ออย่างหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างหมดค่ะเพราะฉะนั้นความรวดเร็วของจิตสุดที่จะประมาณได้แต่ไม่ปรากฏเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะเราพูดถึงสิ่งที่กำลังเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ปรากฏสภาพที่เป็นธรรมะจนกว่าปัญญาสามารถที่จะถึงเฉพาะหนึ่งที่ได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วถ้าไม่เข้าใจเลยนะคะกระทบสักเท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะได้ยินสักเท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่ค่อยๆเจริญขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นธรรมะทำให้เป็นผู้ที่ละเอียดถ้าไม่ละเอียดเพลินนะคะไม่มีทางเลยรู้แล้วหมดใช่ไหมคะบางคนก็บอกฟังแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องฟังอีกแต่ความจริงเดี๋ยวนี้แล้วหรือยังไม่ได้เข้าใจอย่างที่ได้ฟังเลย
4: สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่สัตว์บุคคลเรานั่งท่อง
0: ขอโทษนะคะนั่งท่องแต่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏทางตา เข้าใจกับจำกับท่องไม่เหมือนกันค่ะถ้าไม่ตั้งต้นให้ถูกจะไม่ถูกตลอดไปไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียว
4: ค่ะ
0: เพราะฉันต้องตรงที่สุดค่ะเพราะไม่มีเราแต่เป็นธรรมะที่เป็นกุศลธรรมที่ดีงามที่ถูกที่ตรงก็มีเป็นธรรมะที่ไม่ดีงามไม่ตรงไม่ถูกก็มีแต่ไม่ใช่เราทั้งหมดด้วยเหตุนี้นะคะปัญญาเป็นสภาพที่เห็นถูกปัญญาก็ไม่ใช่ของเราเกิดแล้วดับแล้วแต่ทุกอย่างที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งหมดเนี่ยนะคะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตดับไปแล้วแต่ฐานะที่เคยเกิดแล้วนั่นนะคะอยู่ในจิตทำให้จิตนั้นเปื้อนหรือสะสมสิ่งที่เคยมีแล้วต่อไปทีละเล็กทีละน้อยด้วยเหตุนี้นะคะเป็นผู้ตรงนะคะกำลังท่องจริงๆเนี่ยเข้าใจไหม
4: ไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจนี่คือความตรงต้องแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการท่องเป็นเพียงการจำแต่ไม่รู้ความหมายของสิ่งที่ท่องจนกว่ามีสิ่งที่ปรากฏจริงๆและคำนั้นกล่าวถึงความจริงของสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นจริงๆเช่นขณะนี้หลับตาไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาจริงด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ไหมถ้าไม่คิดเพราะมีแต่สิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองถ้าไม่มีการคิดจะไม่รู้เลยค่ะว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรและก็ถ้าไม่มีการจำก็ไม่รู้ด้วยเพียงแค่เห็นแต่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะขณะใดก็ตามที่เห็นต้องมีเจตสิกซึ่งทำหน้าที่จำภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิกทีละคำสองคำนะคะแต่ให้เข้าใจจริงๆว่าจำทั้งวันใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะจิตเกิดทั้งวันค่ะและสภาพจำนี้เป็นเจตสิกที่ต้องเกิดกับจิตด้วยจะไปเกิดกับสิ่งอื่นไม่ได้เลยที่ใดมีจิตที่นั้นมีเจตสิกที่ใดมีเจตสิกที่นั่นมีจิต ราะฉะนั้นที่ใดมีสภาพที่จำเป็นเจตสิกที่นั่นต้องมีจิตและก็นอกจากสภาพที่จำยังมีเจตสิกอื่นๆเจตสิกทั้งหมดนี่ค่ะ52ประเภทซึ่งต้องเกิดกับจิต1ขณะจิตเนี่ยอย่างน้อยมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทปรากฏไหมคะเจตสิก
4: เจตสิกไม่ปรากฏ
0: ไม่ปรากฏจิตปรากฏไหมคะ
4: จิตก็ไม่ปรากฏ
0: แต่มีจริงๆไหมคะ
4: มีค่ะ
0: ปรากฏได้ไหมได้แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี
4: ้ค่ะ
0: ไม่ใช่แค่ฟังแล้วจำไม่มีทางที่สภาพธรรมะเหล่านี้จะปรากฏเลยแต่อาศัยความเข้าใจในสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีที่กำลังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น

0: ่วยขจัดความไม่รู้ความเห็นผิดการปฏิบัติผิดทั้งหมดได้แต่ถ้าใครยังไม่ได้ฟังให้เข้าใจก็ลงไปฟังคำของคนอื่นซึ่งไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นบอกให้ท่องจำไม่มีค่ะที่จะให้ท่องจำแต่ขณะที่เข้าใจจำแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะ
1: มีค่ะ
0: เห็นไหมคะทั้งเข้าใจและจำเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็น
0: ค่ะไม่มีใครบอกแต่ความจริงเป็นอย่างนี
1: ้
0: ถ้าเขาบอกว่าไม่มีเห็นโลกนี้ไม่มีเห็นเชื่อไหมคะ
1: ไม่เชื่อ
0: ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นความจริงต้องเป็นความจริงไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็ตามเปลี่ยนความจริงไม่ได้เลยนี่คือเริ่มเป็นพูดตรงถูกคือถูกผิดคือผิด
2: เรียนถามท่านอาจารย์สุจินต์นะครับที่ทราบมาไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือว่าคนใกล้ตัวนะครับก็จะพูดถึงการปฏิบัติว่าให้ไปที่สำนักปฏิบัติโดยการเดินจงกรมหรือไม่ก็นั่งสมาธิเขาจะสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่ครับ
0: เขารู้จักธรรมะไหมคะ
2: ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาไปปฏิบัติตรงนั้นแล้วก็จะทราบไหมว่าอะไรคือธรรมะครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังให้ละเอียดนะคะจะไม่เข้าใจเลยจะมีแต่ปฏิบัติธรรมะโดยไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแล้วปฏิบัติธรรมะเพื่ออะไรคำว่าปฏิบัติก็ไม่รู้คำว่าธรรมะก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้แล้วทำสิ่งที่ไม่รู้แล้วจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลทำให้คนฟังหลงเชื่อและหลงประพฤติปฏิบัติตามซึ่งไม่ใช่หนทางที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจนกระทั่งรู้แจ้งความจริงตรงตามที่ได้ฟังได้ยินคำไหนเข้าใจตั้งแต่ต้นว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นยังไม่พอค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกว่าจะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นขณะที่ฟังนี้นะคะเป็นแต่เพียงขั้นฟังเข้าใจแต่ยังไม่รู้ถึงลักษณะของแต่ละหนึ่งที่ได้กล่าวเพราะฉะนั้นขณะนั้นไม่ใช่ปฏิปฏิธรรมะเพราะฉะนั้นต้องรู้ด้วยว่าปฏิปฏินะมาจากคำภาษาบาลีนะคะปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงหมายความว่าความเข้าใจที่ได้เข้าใจในขั้นฟังเนี่ยสามารถเกิดขึ้นพร้อมสติสัมปชัญญะถึงเฉพาะสิ่งที่ปรากฏเพียงหนึ่งด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในสภาพที่ไม่ใช่เราในสภาพที่เป็นธรรมะนี่เรากำลังฟังแต่สภาพธรรมะสักหนึ่งก็ยังไม่ได้ปรากฏแต่เมื่อมีการฟังมากมีความเข้าใจมากในความเป็นอนัตตาไม่ได้มีการหวังไม่ได้มีการรอไม่ได้มีการไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะรู้ว่าไม่มีเราทำคือไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นเราสามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่ทำวิปัสสนาหรือไปสู่สำนักปฏิบัติเพื่อปฏิบัติไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นจะถึงอะไรก็ถึงความไม่รู้ยิ่งขึ้นถึงความเข้าใจผิดหลงเข้าใจว่านั่นเป็นหนทางที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทำอะไรคะนั่งแล้วจะรู้เลยคะสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดแล้วก็ดับจริงๆเดินจะรู้ได้ยังไงในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะไม่รู้จึงไปทำซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำค่ะปัญญาที่อบรมแล้วสามารถที่จะถึงลักษณะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงของแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติธรรมะทั้งหมดนะคะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวิวาทะคำที่ต่างกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำจริงมีประโยชน์ไหมคะควรพูดไหมเพราะบอกว่ามีประโยชน์ใช่ไหมคะสิ่งที่มีประโยชน์ก็ต้องควรให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจทั่วกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ไม่ให้สิ่งที่ไม่เป็นความจริงเพราะเป็นมิตรที่ดีหวังดีนะคะและรู้ว่าความเข้าใจถูกเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐในชาตินี้ดีกว่าทรัพย์สมบัติเงินทองซึ่งพลัดพรากจากไปเมื่อไหร่ก็ได้แม้ร่างกายไงตาจะบอดหูจะหนวกแขนจะขาดเมื่อไหร่ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่สมบัติที่ประเสริฐยิ่งกว่าอย่างอื่นที่ติดตามไปนะคะก็คือความเข้าใจถูกความเห็นถูกเพราะฉะนั้นให้สิ่งที่ทำให้คนอื่นเนี่ยได้มีสมบัติที่ติดตามไปได้นะคะก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพูดคำจริงไม่เป็นโทษค่ะ
3: ลวงโลภะลวงให้เห็นว่าเป็นสิ่งต่างๆที่ยั่งยืนและแม้อยากเข้าใจธรรมะมากๆขณะนั้นก็

ถูกลวงอีกแต่เพียงได้เข้าใจเพิ่มขึ้นก็ประเสริฐแล้วเพราะเป็นการค่อยๆละโลภะไปทีละน้อยจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.2 มีนาคม 2557

ความจริงนะคะต้องพิจารณาว่าเพียงได้เข้าใจจะน้อยจะมากสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะเพียงได้เข้าใจว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็ไม่ใช่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเห็นคุณค่าไหมคะว่าเพียงแม้ได้เข้าใจเท่านี้ก็ประเสริฐยังมีสิ่งที่จะทำให้เข้าใจได้มากกว่านี้ยิ่งประเสริฐกว่านี้เพราะว่าสามารถที่จะไม่ใช่เพียงฟังแต่ประจักษ์แจ้งความจริงด้วยเห็นโลภะนะคะนักลวงลวงให้อยู่ในสังสารวัฏลวงทุกวันล่อด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลวงให้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแท้ที่จริงหามีไม่เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีชั่วคราวเหมือนในฝันเพราะปรากฏแล้วหมดไปแล้วอยู่ไหนไม่เหลือเลยเพียงเข้าใจเท่านี้ก็ประเสริฐเพราะฉะนั้นถ้ารู้คุณค่าของการเข้าใจจริงๆนะคะจะไม่ถูกโลภะหลงอยากรู้มากกว่านี้เป็นไปได้ยังไงคะแค่นี้ก็มากแล้วที่มีโอกาสได้ฟังแล้วก็ถ้าเข้าใจจริงๆอย่างมั่นคงเนี่ยยิ่งมากขึ้นในเพียงไม่กี่คำแต่ว่าเป็นความจริงที่สามารถที่จะถึงการประจักษ์แจ้งได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าจะไปให้โลภะลวงต่อไปว่าอยากรู้มากกว่านี้ควรจะก้าวหน้ามากกว่านี้ฟังมาตั้งนานแล้วแต่ว่าขณะที่เพียงแม้ได้เข้าใจอย่างนี้ก็บุญแล้วค่ะประเสริฐแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าใจมากกว่านี้อีกเพราะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรม45พรรษา45พรรษาเนี่ยค่ะทุกคำมีค่าถ้าเราฟังจริงๆเพื่อเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเมื่อเข้าใจแล้วนะคะก็คือว่าไม่ต้องมีใครมาลวงให้ไปอยากหรือว่าให้ไปต้องการเกินกว่านี้เพราะว่าเหตุไม่มีพอที่จะให้เข้าใจเกินกว่านี้ได้เมื่อฟังเท่านี้เข้าใจแค่นี้ฟังต่อไปก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะตรัสรู้ความจริงทั้งหมดรู้อัธยาศัยของสัตว์โลกสะสมมากด้วยโลภะมากด้วยอวิชชามากด้วยโทสะมากด้วยศรัทธาหรือว่ามากด้วยปัญญาแต่ละหนึ่งไม่เหมือนกันเลยขณะจิตแรกที่เกิดก็เป็นเพราะการสะสมของกุศลและอกุศลและกรรมซึ่งจะให้ผลในแต่ละชาตินั้นด้วยนะคะโดยไม่มีใครสามารถจะเลือกหรือบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นที่ได้สะสมมาแล้วที่เกิดในขณะแรกจนถึงได้มีโอกาสฟังธรรมะก็ส่งไปถึงการที่ได้ฟังมาแล้วนะคะแล้วก็มีความศรัทธาเพราะฉะนั้นเมื่อได้มีความเข้าใจจริงๆว่าเป็นลาภอันประเสริฐที่ได้เข้าใจเพียงเท่านี้ก่อนจะเข้าใจมากมายทันทีจนถึงที่สุดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เข้าใจแล้วก็เข้าใจขึ้นเข้าใจก่อนเข้าใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งมั่นคงขณะนั้นก็จะรู้ว่าหนทางนี้เป็นหนทางเดียวค่ะที่จะละความเป็นตัวตนซึ่งมากความเป็นตัวตนนี่ค่ะปรากฏในขณะที่แม้คิดว่าเมื่อไหร่เราจะรู้มากกว่านี้เมื่อไหร่จะรู้มากกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้ทั้งที่ฟังแล้วก็ได้เข้าใจตามที่ได้ฟังเท่านี้และตามที่ได้ไตร่ตรองจนกระทั่งมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีความพอใจขณะนั้นก็เป็นกุศลไม่เดือดร้อนว่าเราอยากรู้กว่านี้เมื่อไหร่จะรู้กว่านี้เพราะฉะนั้นควรต้องเห็นโลภะว่าเป็นสิ่งที่ควรละทรงแสดงไว้เป็นอริยสัจจะที่สองเป็นธรรมะที่ควรละเพราะฉะนั้นควรละไม่ใช่ไปละตอนโน้นนะคะแต่ว่าละไปเรื่อยๆเพราะว่าขณะนั้นอะไรที่จะละได้ก็ต้องเป็นความเข้าใจจริงๆจึงสามารถที่จะละได้

0: นิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1095
2: เนี่ยค่ะเป็นประโยชน์ที่ว่าท่านผู้ฟังจะได้ขัดเกลาการติดอย่างมากในรูปเพราะว่าอย่าเข้าใจผิดว่าบางรูปจะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลรูปเป็นอารมณะปัจจัยของกุศลจิตได้จริงแต่ว่าไม่มีสักรูปเดียวที่จะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลจิตได้เพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันนะคะถ้าเกิดพอใจรูปแล้วก็คิดว่าเป็นกุศลเนี่ยค่ะควรที่จะได้ระลึกถึงอารมณาธิปติปัจจัยว่าถ้าเป็นกุศลแล้วไม่ติดสละวัตถุนั้นได้ขณะนั้นจึงเป็นกุศลแต่ไม่ว่าจะพอใจในรูปใดก็ตามและเข้าใจว่าขณะนั้นน่ะเป็นกุศลก็ขอให้พิจารณาว่าถ้าเป็นรูปแล้วและก็มีความพอใจอย่างมากในขณะนั้นต้องไม่ใช่กุศล
3: ไอ้ตรงนี้มันก็น่าคิดอยู่นะฮะที่อาจารย์กล่าวว่ารูปทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นอารมณ์ของกุศล
2: ขอประทานโทษค่ะไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยอย่าลืมแยกกันนะคะรูปเป็นอารมณ์ของกุศลจิตได้แต่รูปเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลจิตไม่ได้ท่านผู้ฟังให้ทานเนี่ยก็เป็นไปในเรื่องรูปในขณะนั้นไม่ติดสามารถที่จะเป็นกุศลสละได้เพราะฉะนั้นรูปจึงเป็นอารมณปัจจัยเป็นอารมณ์ของกุศลจิตได้แต่รูปทั้งหมดเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลจิตไม่ได้อันนี้เพื่อประโยชน์ที่ท่านจะได้ละคลายอกุศลให้รู้ว่าขณะที่กำลังพอใจหนักแน่นในรูปหนึ่งรูปใดในขณะนั้นนะคะรูปนั้นจะเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลไม่ได้
3: อันนี้ถ้ารูปของพระพุทธเจ้านี่นะฮะจะเป็นอารมณาธิปติของกุศลจิตก็ไม่ได้
2: ไม่ได้ค่ะเป็นอารมณปัจจัยได้แต่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยไม่ได
3: ้อันนี้ก็น่าคิดที่ขณะที่มัทธกุณฑลีนะฮะพระพุทธเจ้าเสด็จไปเสร็จแล้วก็ทำให้กุศลจิตของท่านเกิด
2: ขณะนั้นกุศลจิตเกิดใช่ไหมคะรูปนั้นเป็นเพียงอารมณปัจจัยอย่าลืมแต่ขณะใดก็ตามที่เกิดติดในรูปนั้นให้ทราบว่าในขณะนั้นนะคะเป็นโลภมูลจิตเสียแล้วเพราะฉะนั้นการนอบน้อมเคารพสักการะจึงต้องมีเหตุผลว่านอบน้อมเคารพสักการะในอะไรในคุณธรรมในพระคุณต่างๆและถ้าเป็นการที่จะเกิดกุศลจิตนะคะในขณะที่มีรูปเป็นอารมณ์ก็จะต้องรู้ว่าไม่ใช่ในขณะที่เป็นโลภะมูลจิตถ้าเกิดการติดหรือเกิดพอใจอย่างมากอย่างหนักแน่นอย่างประทับใจก็ให้ทราบว่าในขณะนั้นนะคะเป็นโลภะมูลจิตจิตเกิดดับสลับกันเร็วเหลือเกินค่ะแล้วก็ลักษณะของจิตที่คล้ายคลึงกันคือกุศลจิตที่ประกอบด้วยศรัทธาและโลภะมูลจิตถ้าสติไม่ระลึกรู้เนี่ยค่ะก็อาจจะคิดว่าอกุศลจิตเป็นกุศลเพราะฉะนั้นในเรื่องของปัจจัยเนี่ยนะคะจึงได้แสดงไว้โดยละเอียดกว่านี้มากทีเดียวว่าสภาพธรรมะซึ่งเป็นอารมณาธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยให้เกิดจิตประเภทไหนซึ่งเป็นปัจจยุปปันธรรมปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดผลคือปัจจยุปปันธรรมเพราะฉะนั้นให้ทราบว่ารูปทั้งหมดนะคะอย่าลืมเป็นอารมณปัจจัยของกุศลจิตแต่ไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลจิตมิฉะนั้นก็จะหลงมีอกุศลนะคะแล้วก็เข้าใจว่าเป็นกุศลทั้งนั้นท่านผู้ฟังชอบดอกไม้ชนิดไหนคะบางท่านก็อาจจะถามกันใช่ไหมคะประเภทนั้นที่ชอบเป็นพิเศษ เป็นอารมณาธิปติปัจจัยเวลาที่ถวายดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยในขณะนั้นรูปนั้นเป็นอารมณ์ของกุศลจิตได้แต่ว่าขณะที่ชอบเหลือเกินพอใจมากในดอกไม้ประเภทนั้นในขณะนั้นต้องอย่าลืมนะคะอารมณาธิปติปัจจัยของโลภะมูลจิตยังจะให้เป็นกุศลไหมคะในขณะนั้นกุศลในขณะที่บูชาพระรัตนตรัยแต่เวลาที่กำลังชอบมากจริงๆในขณะนั้นยังจะให้เป็นกุศลต่อไปอีกไหมคะหรือว่าในขณะนั้นเป็นอกุศลเสียแล้วโดยที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นสำหรับอารมณาธิปติปัจจัยนะคะก็ถ้าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนจนเกินไปก็ขอแต่เพียงให้รู้เพียงข้อสำคัญที่ว่าอารมณาธิปติปัจจัยโดยนัยยะของจิตได้แก่จิต84ดวงเว้นจิต5ดวงซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาไม่เป็นที่พอใจและสำหรับเจตสิกก็เว้นเจตสิกที่เกิดกับจิตเหล่านั้นและสำหรับรูปทั้งหมดเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของโลภะมูลจิตแต่ไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของกุศลจิตและสำหรับนิพพานและโลกุตระจิตไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของโลภะมูลจิตแต่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของโลกุตระจิตและมหากุศลญาณสัมปยุตตจิตและมหากิริยาญาณสัมปยุตตจิตสำหรับโลกุตระธรรม9ไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของโลภะมูลจิตสงสัยไหมคะในเมื่อโลภะมูลจิตหรือสภาพซึ่งได้แก่โลภะเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่ติดและพอใจเนี่ยไม่เว้นอะไรเลยนอกจากโลกุตระธรรมเท่านั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นอารมณ์ได้ทั้งหมดโลภะมูลจิตเกิดนับไม่ถ้วนเป็นไปในอารมณ์ต่างๆทุกขณะทุกวันอยู่เสมอไม่ว่าจะมีอะไรนะคะก็พอใจได้ทั้งนั้นนอกจากโลกุตระธรรมเท่านั้นซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของโลภะมูลจิตเรื่องของปัจจัยเป็นเรื่องที่ละเอียดสลับซับซ้อนแต่ให้ทราบว่าเป็นชีวิตประจำวันแต่ละขณะจิตจิตเกิดขึ้นดวงเดียวขณะเดียวแล้วดับเนี่ยค่ะผู้ที่ตรัสรู้ทรงทราบว่าอาศัยปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นเป็นไปอย่างรวดเร็วแต่คนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ถ้าจะศึกษาตามที่ได้ทรงแสดงก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนและละเอียดถ้าท่านผู้ฟังรู้สึกว่ายุ่งยากสลับซับซ้อนและละเอียดมากนะคะก็ให้ทราบว่านี่คือความจริงของจิตสลับซับซ้อนและละเอียดยากที่จะรู้ได้โดยถี่ถ้วนโดยละเอียดจริงๆเพราะฉะนั้นจึงควรที่จะได้ศึกษาเรื่องของจิตโดยละเอียดรวมทั้งปัจจัยที่ทำให้เกิดจิตนั้นๆด้วย
1: อย่างปุถุชนเราเนี่ยไม่มีใครแล้วครับที่จะไม่มีอารมณาธิปติปัจจัยนี่ทุกคนนั้นย่อมมีอยู่แต่แล้วก็คือไม่แต่สงสัยอยู่ที่ว่าเกิดขึ้นมาให้เป็นอารมณาธิปติปัจจัยให้แก่โลภะมูลจิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะคนเราจะชอบเหมือนกันทั้งนั้นแต่ว่ามีต่างกันคนที่มีความชอบต่างกันเนี่ยไออารมณ์เนี่ยก็จะเป็นอธิปติปัจจัยนี่มันเกิดมาจากการสะสมจากอดีตชาติหรือยังไงถึงจะเป็นเช่นนี
2: ้นี่แสดงให้เห็นว่ายังมีปัจจัยอื่นอีกหลายปัจจัยนะคะที่จะต้องทราบว่าเพราะอะไรอารมณ์นั้นๆจึงเป็นอารมณาธิปติปัจจัยของบุคคลนั้นของจิตในขณะนั้นค่ะก็ต้องกล่าวไปถึงปัจจัยอื่นๆต่อไปอีกท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าการศึกษาสภาพปรมัตถธรรมทำให้รู้ลักษณะของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและการรู้เรื่องของจิตเจตสิกรูปและสภาพของจิตเจตสิกรูปซึ่งเป็นปัจจัยท ทำให้จิตเจตสิกรูปนั่นเองเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะแต่ว่าจะทำให้เข้าใจสภาพชีวิตประจำวันถูกต้องขึ้นละเอียดขึ้นแม้ว่าจะเป็นความเข้าใจที่อาจจะเพิ่มขึ้นเพียงทีละเล็กทีละน้อยก็ตามแต่ก็จะทำให้เข้าใจได้ว่าเพราะอะไรชีวิตจึงดำเนินไปอย่างนี้ไม่มีวันจบสิ้นซึ่งทุกท่านอาจจะไม่เคยคิดนะคะเมื่อวานนี้ก็หมดไปแล้วเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกแต่ก็ไม่ได้หมดไปสูญขาดไปเลยวันนี้ก็มีอีกแล้วและวันต่อๆไปก็มีอีกเรื่อยๆเพราะอะไรถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะเหล่านี้เกิดขึ้นสภาพธรรมะเหล่านี้ก็เกิดไม่ได้และสภาพธรรมะที่เกิดมีขึ้นเนี่ยนะคะก็ได้แก่จิตเจตสิกและรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงควรที่จะรู้สภาพที่เป็นปัจจัยที่ทำให้จิตเจตสิกรูปเกิดในแต่ละขณะนี้ซึ่งข้อความในอภิธรรมมัทธวิภาวินีดีกาซึ่งอธิบายอภิธรรมมัทธสังคหะปริเฉทที่8เรื่องของปัจจัยมีข้อความว่าควรทำสุตมยญาณให้เกิดขึ้นว่าธรรมะเหล่านี้มีความพิเศษอย่างนี้แล้วทำความภาคเพียรเพื่อตรัสรู้ความพิเศษแห่งปัจจัยนั้นด้วยจินตามยญาณและภาวนามยญาณคือเรื่องของการฟังนะคะให้เข้าใจซะก่อนในเรื่องความพิเศษของธรรมะแต่ละชนิดซึ่งเป็นปัจจัยแต่ละอย่างเช่นเหตุปัจจัยได้แก่เจตสิกที่เป็นเหตุ6ดวงเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนพิเศษของธรรมะซึ่งเป็นเจตสิก6ดวงซึ่งธรรมะอื่นคือเจตสิกอื่นๆไม่สามารถจะเป็นเหตุปัจจัยได้อย่างเจตสิก6ดวงนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นความพิเศษของธรรมะพวกหนึ่งได้แก่ธรรมะที่เป็นเหตุและธรรมะคือเจตสิกและจิตและรูปนะคะต่างก็มีลักษณะที่พิเศษซึ่งทำให้เป็นปัจจัยที่พิเศษต่างๆเมื่อได้เข้าใจแล้วนะคะทำความภาคเพียรเพื่อตรัสรู้ความพิเศษแห่งปัจจัยนั้นด้วยจินตามยญาณต้องมีการฟังพิจารณาตรึกจนกระทั่งเข้าใจเพื่อตรัสรู้ความพิเศษแห่งปัจจัยนั้นด้วยจินตามยญาณและภาวนามยญาณเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่ามีแต่สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนะคะก็ยังคงไม่รู้ไปเรื่อยๆแต่เพราะรู้เนี่ยค่ะจึงเข้าใจละเอียดขึ้นว่าขณะใดสภาพธรรมะใดเป็นปัจจัยให้เกิดสภาพธรรมะใดสำหรับปัจจัยที่สี่คืออนันตระปัจจัยท่านผู้ฟังจะต้องไม่ลืมความหมายของปัจจัยนะคะว่าได้แก่สภาพธรรมะซึ่งอุปการะเป็นที่อิงอาศัยให้สภาพธรรมะอื่นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงปัจจัยต้องมีสภาพธรรมะที่เป็นผลที่เกิดเพราะปัจจัยนั้นสภาพธรรมะที่เป็นผลที่เกิดเพราะปัจจัยนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าปัจจยุปปันนธรรมซึ่งภาษาไทยใช้คำตามภาษาไทยว่าปัจจยุบันไม่ใช่ปัจจุบันนะคะแต่เป็นปัจจยุบันปัจจัยเป็นเหตุเป็นธรรมะที่อิงอาศัยเป็นธรรมะที่อุปการะให้ปัจจยุบันธรรมเกิดขึ้นบางครั้งธรรมะที่เป็นปัจจัยเนี่ยค่ะก็ทำให้ปัจจยุบันธรรมเกิดพร้อมกับตนเช่นเหตุปัจจัยได้แก่โลภะเจตสิกเกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกอื่นซึ่งเป็นปัจจยุปบันเกิดพร้อมกันในขณะนั้นแล้วดับไปนี่คือลักษณะของความพิเศษของเหตุปัจจัยซึ่งทำให้ปัจจยุปบันธรรมเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกัน แต่สภาพธรรมะบางอย่างนะคะที่เป็นปัจจัยไม่ได้ทำให้ปัจจยุปบานธรรมเกิดพร้อมกันในขณะเดียวกันแต่ทำให้เกิดภายหลังนานแสนนานก็ได้เช่นกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาเจตสิกซึ่งเป็นเหตุให้กระทำกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมถึงแม้ว่าจะดับไปนานแล้วไม่ได้ทำให้ผลเกิดขึ้นสืบต่อทันทีอาจจะดับไปถึงแสนโกฏกับแต่ก็ยังเป็นกรรมปัจจัยที่จะทำให้จิตเจตสิกซึ่งเป็นวิบากเกิดขึ้นพร้อมกับรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมนั้นเป็นปัจจัยนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความพิเศษความต่างกันของสภาพธรรมะแต่ละอย่างสำหรับอนันตระปัจจัยอนันตระหมายความถึงสภาพที่เป็นปัจจัยให้ปัจจยุปบานธรรมเกิดขึ้นนะคะโดยไม่มีระหว่างขั้นแต่ว่าไม่ใช่พร้อมกันกับที่ปัจจัยนั้นเกิดเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นเป็นอนันตระปัจจัยหมายความว่าเมื่อดับไปแล้วทำให้จิตและเจตสิกอื่นเกิดสืบต่อโดยไม่มีระหว่างขั้นไม่เหมือนอย่างกรรมปัจจัยซึ่งกรรมดับไปนานแล้วก็ยังทำให้ปัจจยุปบันนธรรมเกิดแต่อนันตระปัจจัยเนี่ยค่ะได้กับจิตและเจตสิกซึ่งเกิดแล้วดับไปทำให้ปัจจยุปบันธรรมคือจิตและเจตสิกอื่นเกิดสืบต่อทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะบางครั้งได้พูดถึงปัจจัยแต่ว่าไม่ได้กล่าวถึงปัจจยุปบันธรรมเช่นในคราวก่อนที่กล่าวถึงเรื่องของอารมณาธิปติปัจจัยได้กล่าวว่าสภาพธรรมะใดเป็นอารมณาธิปติปัจจัยได้แต่ไม่ได้แสดงโดยละเอียดว่าทำให้ปัจจยุปบันธรรมคือจิตกี่ประเภทเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าถ้ากล่าวถึงโดยละเอียดจริงๆนะคะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากและสำหรับอนันตระปัจจัยนั้นนะคะมีปัจจัยที่คู่กันอีกปัจจัยหนึ่งคือสมนันตระปัจจัยได้แก่สภาพของจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อกันโดยดีหรือว่าด้วยดีตามลำดับไม่สับสนเช่นเมื่อปฏิสนธิจิตเกิดดับไปเป็นอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยให้ภวังคจิตเกิดสืบต่อจะไม่เป็นปัจจัยให้จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเห็นได้ทันทีหลังปฏิสนธิแต่เมื่อปฏิสนธิจิตดับไปนะคะจะเป็นอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยให้ภวังคจิตซึ่งเป็นวิบากจิตซึ่งกรรมประเภทเดียวกันนั่นเองที่ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดและดับไปนั้นกรรมนั้นทำให้ภวังคจิตเกิดสืบต่อจากปฏิสนธิจิตเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตจะไม่เป็นอนันตระปัจจัยให้กับจิตอื่นนอกจากภวังคจิตด้วยเหตุนี้นะคะท่านที่ศึกษาอภิธรรมมัทสังคหะซึ่งรจนาโดยท่านพระอนุรุทธาจารย์จะเห็นได้ว่าปริเฉทที่4ทั้งหมดที่ท่านพระอนุรุทธาจารย์รวบรวมไว้นะคะมาจากอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยในคัมภีร์ปัฏฐานในคัมภีร์ที่7ของพระอภิธรรมนั่นเองซึ่งก็จะได้ขอกล่าวถึงเพื่อให้เห็นว่าอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยเป็นการแสดงเรื่องวิถีจิตทั้งหมดในปริเฉทที่4ของอภิธรรมมัทสังคหะอภิธรรมมัทสังคหะซึ่งท่านพระอนุรุทธาจารย์ได้ประมวลไว้9ปริเฉทเริ่มตั้งแต่ปริเฉทที่1คือจิตตสังคหะวิภาคเป็นการรวบรวมจิตทั้งหมดทุกประเภทและก็จำแนกคือแสดงโดยชาติต่างๆภูมิต่างๆอยู่ในปริเฉทที่1สำหรับปริเฉทที่2ก็เป็นเจตสิกสังคหะวิภาคซึ่งรวบรวมเจตสิกทั้งหมดทุกประเภทปริเฉทที่3ก็เป็นปกิณกะสังคหะวิภาคคือเอาสภาพธรรมะเหล่านั้นนะคะมารวบรวมเป็นหมวดหมู่เป็น6หมวดได้แก่ เวทนาจำพวกหนึ่งเป็นเวทนาสังขะแสดงว่ามีเวทนาสามมีเวทนาห้านะคะเกิดกับจิตกี่ดวงเหตุสังขะหกก็ได้แก่โลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะได้แก่จิตกี่ประเภทชาติอะไรบ้างกิจจะสังขะก็แสดงกิจของจิตว่ามีปฏิสนธิกิจภวังคกิจอาวัชนะกิจทัศนะกิจสวรรณะกิจคายนะกิจสายนะกิจผุดสนะกิจสัมปติชนะกิจสันติรณะกิจโวทัพนะกิจชวนะกิจตถาลัมพนะกิจจุติกิจทั้งหมดก็เป็น14กิจต่อจากนั้นก็เป็นทวารสังขะอีก6คือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตกี่ดวงเกิดทางทวารไหนอารัมภนะสังขะ6ก็ได้แก่อารมณ์6ที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวัตถุสังขะ6ก็คือที่เกิดของจิตได้แก่จักขุวัตถุโสตวัตถุคานวัตถุชิวหาวัตถุกายวัตถุหัตถยวัตถุปริเฉทที่4คือวิถีสังขะทั้งหมดมาจากอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยเพราะกล่าวถึงวัตถุ6ทวาร6อารมณ์6วิญญาณ6วิถี6วิสยประวัติ6คือตถาลัมพนะวาระชวนะวาระโวทพนะวาระและก็โมฆะวาระนะคะทางปัญจทวารและสำหรับมโนทวารอีก2วาระปริเฉทที่5ก็เป็นวิถีมุตตะสังขะไม่ได้กล่าวถึงเรื่องวิถีจิตนะคะแต่กล่าวถึงเรื่องภูมิต่างๆปฏิสนธิต่างๆกรรมต่างๆและก็ความเกิดขึ้นแห่งมรณะคือความตายปริเฉทที่6รูปะสังขะวิภาคเป็นเรื่องของรูปซึ่งรวบรวมโดยอาการต่างๆปริเฉทที่7สมุจจยะสังขะวิภาคคือการรวบรวมวัตถุธรรมได้แก่จิตเจตสิกรูปเป็นอกุศลสังขะหมวดหนึ่งมิสกะสังขะคือผสมกันเรียกว่าโพธิปักขิยะสังขะสัพพสังขะนี่ก็เป็นการแสดงประเภทของธรรมะนั้นๆปริเฉทที่8ปัจจยะสังขะวิภาคคือการแสดงสภาพความเป็นปัจจัยของธรรมะทั้งหมดปริเฉทที่9คือกรรมฐานสังขะวิภาคเป็นการแสดงสมถะและวิปัสสนาจะเห็นได้ว่าปริเฉทที่4ทั้งหมดที่ท่านพระอนุรุทธาจารย์รวบรวมไว้นะคะมาจากอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยในคัมภีร์ปัฏฐานในคัมภีร์ที่7ของพระอภิธรรมนั่นเอง
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซงโง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์เรือไทยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวรเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 น. ถึง 7:00 น.คุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณ
4: คร
0: ั้
4: งที
0: ่
4: 1096
2: จะเห็นได้ว่าปริเฉทที่4ทั้งหมดที่ท่านพระอนุรุทธาจารย์รวบรวมไว้นะคะมาจากอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัย ในคัมภีร์ปัฏฐานในคัมภีร์ที่7ของพระอภิธรรมนั่นเองซึ่งก็จะได้ขอกล่าวถึงเพื่อให้เห็นว่าอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยเป็นการแสดงเรื่องวิถีจิตทั้งหมดในปริเฉดที่4ของอภิธรรมมัทธสังคหะสำหรับชีวิตในชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยค่ะแบ่งออกเป็นสองกาละคือปฏิสนธิกาลกาละหนึ่งและประวัติกาลอีกกาละหนึ่งสำหรับปฏิสนธิกาลคือในขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวนะคะเป็นปฏิสนธิกาลหลังจากนั้นทั้งหมดคือตั้งแต่ปฏิสนธิจิตดับไปแล้วเป็นประวัติกาลทั้งหมดเนี่ยค่ะคืออนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยทำให้จิตเกิดดับสืบต่อไม่สิ้นสุดจนกว่าจะถึงจุติจิตของพระอรหันต์จึงจะไม่มีปัจจัยที่จะทำให้นามธรรมเกิดสืบต่อไปได้สำหรับปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวแต่แม้อย่างนั้นในขณะของปฏิสนธิจิตนั่นเองประมวลมาซึ่งความเป็นปัจจัยและปัจจยุปนธรรมของรูปธรรมและอรูปธรรมคือนามธรรมทั้งหลายทั้งหมดตลอดชีวิตเหตุที่จะให้เกิดสุขทุกข์หรือการเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดการได้ยินการได้ลาภการได้ยศการเสื่อมลาภเสื่อมยศหรือว่าสรรเสริญนินทาสุขทุกข์แม้ในขณะนี้นะคะเป็นผลของปฏิสนธิจิตซึ่งประมวลมาซึ่งความเป็นปัจจัยและปัจจยุปนธรรมของรูปธรรมและอรูปธรรมทั้งหลายถ้ากล่าวโดยนัยยะของปฏิจจสมุปาทะนะคะก็เป็นตอนที่ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปเพราะเหตุว่าปฏิสนธิจิตเป็นวิญญาณซึ่งเป็นปัจจัยแก่เจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยในขณะนั้นและเป็นปัจจัยแก่กรรมมัชฌรูปซึ่งเกิดพร้อมกันในขณะนั้นในขณะปฏิสนธิจิตขณะเดียวนั่นเองนะคะตัวปฏิสนธิจิตเป็นวิญญาณเป็นจิตปรมัตถ์ซึ่งเป็นปัจจัยให้กับเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยเกิดขึ้นพร้อมกันและเป็นปัจจัยให้กรรมมัชฌรูปเกิดพร้อมกันในขณะอุปาทะของปฏิสนธิจิตนั้นกรรมมัชฌรูปชื่อบอกแล้วนะคะว่าเป็นรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมไม่ใช่รูปกลุ่มที่เกิดเพราะจิตไม่ใช่รูปกลุ่มที่เกิดเพราะอุตตุไม่ใช่รูปกลุ่มที่เกิดเพราะอาหารแต่สำหรับปฏิสนธิขณะคือปฏิสนธิกาลนะคะถ้าปราศจากปฏิสนธิจิตกรรมมัชฌรูปเกิดไม่ได้นี่ก็แสดงให้เห็นความพิเศษของสภาพธรรมะในขณะหนึ่งว่าในขณะปฏิสนธิคือปฏิสนธิการเป็นขณะที่พิเศษต่างจากขณะหลังๆซึ่งขณะหลังๆกรรมมัชฌรูปเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยโดยไม่ต้องอาศัยจิตในขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นนะคะกรรมมัชฌรูปในขณะนั้นเป็นปัจจัยและปัจจยุบันคือเป็นปัจจยุบันของปฏิสนธิจิตและก็เป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าในภูมิที่มีขันธ์ห้านามธรรมคือจิตและเจตสิกไม่สามารถที่จะเกิดโดยไม่อาศัยรูปธรรมตั้งแต่ปฏิสนธิขณะจนกระทั่งถึงจุตินี่ก็แสดงให้เห็นถึงแต่ละขณะเนี่ยค่ะมีความพิเศษมีความต่างออกไปซึ่งเป็นความละเอียดซึ่งจะต้องรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยนะคะเป็นเพราะปฏิสนธิขณะประมวลมาซึ่งปัจจัยและปัจจยุบันของธรรมะทั้งหลายซึ่งเกิดสืบต่อ ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุติโดยอนันตระปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิสนธิจิตดับเป็นปัจจัยทำให้ภวังคจิตดวงแรกเกิดสืบต่อถ้ามีผู้ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะปฏิสนธิจิตและเจตสิกเป็นอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยให้ภวังคจิตเกิดจะไม่เป็นปัจจัยให้จักขุวิญญาณจิตเกิดขึ้นเห็นสืบต่อทันทีจะไม่เป็นปัจจัยให้โสตวิญญาณเกิดขึ้นได้ยินทันทีแต่ต้องเป็นปัจจัยให้ภวังคจิตเกิดสืบต่อปฐมภวังคจิตนะคะที่ดับไปก็เป็นอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยให้ภวังคจิตดวงที่สองเกิดสืบต่อไม่มีใครจะไปบังคับนะคะหรือว่าจะไปเปลี่ยนแปลงความเป็นอนันตระปัจจัยของปฐมภวังค์ว่าเมื่อดับไปแล้วให้จิตดวงอื่นซึ่งไม่ใช่ภวังคจิตดวงที่สองเกิดนี่คือสภาพธรรมะตามความเป็นจริงตามปกติซึ่งไม่ใช่มีแต่ปฏิสนธิจิตและภวังคจิตเท่านั้นนะคะยังมีการเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจโดยอนันตระปัจจัยถ้ามีปฏิสนธิจิตเกิดแล้วดับแล้วก็มีภวังคจิตเกิดแล้วดับเท่านั้นไม่มีใครเดือดร้อนค่ะไม่มีใครเป็นสุขเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าไม่ได้รู้อารมณ์ซึ่งทำให้เกิดความรักหรือความชังซึ่งทุกคนก็เห็นได้นะคะว่าขณะที่นอนหลับสนิทไม่เกิดความรักความชังใดๆทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่อนันตระปัจจัยเนี่ยค่ะทำให้เกิดการรู้อารมณ์ขึ้นการที่จิตจะเกิดขึ้นรู้อารมณ์ใหม่ทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ตามนะคะให้ทราบว่าในขณะนั้นเปลี่ยนจากอารมณ์ของภวังคจิตเพราะเหตุว่าภวังคจิตมีอารมณ์เดียวกับปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นอารมณ์ที่ไม่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่อนันตระปัจจัยเนี่ยค่ะทำให้วิถีจิตเกิดขึ้นเปลี่ยนจากอารมณ์ของปฏิสนธิและภวังค์โดยเป็นการรู้อารมณ์ที่ปรากฏทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจสำหรับชวนะวิถีแรกนะคะข้อความในอภิธรรมมัทธวิภาวินีดีกาอธิบายปริเฉดที่4แสดงว่าเมื่อปฏิสนธิจิตดับไปแล้วและภวังคจิตเกิดดับสืบต่อหลายขณะแล้ววิถีจิตแรกที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในภพภูมิใดๆทั้งสิ้นนะคะต้องเป็นวิถีจิตทางมโนทวารซึ่งมีโลภะมูลจิตเป็นชวนะต่อจากมโนทวาราวชนะจิตสำหรับชวนะวิถีแรกนะคะเป็นมโนทวารวิถีซึ่งมโนทวารได้แก่ภวังคุปัจเฉทะเพราะเหตุว่าถ้ายังไม่เป็นวิถีจิตเนี่ยค่ะกระแสของภวังค์ก็จะเกิดดับสืบต่ออยู่เรื่อยๆแต่เวลาที่จิตจะเปลี่ยนอารมณ์หมายความว่ารู้อารมณ์อื่นต่างจากภวังค์ภวังค์เป็นภวังคจลนะคือเริ่มไหวที่จะเปลี่ยนอารมณ์หรือรู้อารมณ์อื่นซึ่งไม่ใช่อารมณ์ของภวังคจิตภวังคจลนะเกิดขึ้นขณะหนึ่งและดับไปเป็นอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยให้ภวังคุปัจเฉทะเกิดขึ้นภวังคุปัจเฉทะคือภวังดวงสุดท้ายของกระแสภวังเมื่อภวังคุปัจเฉทะเกิดแล้วที่จะยับยั้งให้จิตดวงต่อไปไม่เป็นวิถีจิตไม่ได้เพราะเหตุว่าภวังคุปัจเฉทะเป็นอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยให้วิถีจิตเกิดขึ้นถ้าเป็นการรู้อารมณ์ทางมโนทวารนะคะมโนทวาราวัชนะเป็นวิถีจิตที่เกิดต่อจากภวังคุปัจเฉทะ ถ้าเป็นทางปัญจทวารคือทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดต่อจากภวังคุปเฉทะเปลี่ยนจากอารมณ์ของภวังเป็นการรู้อารมณ์ที่ปรากฏทางทวารแล้วแต่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งสำหรับการเกิดขึ้นรู้อารมณ์ตามทวารทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าวิสยปวัตติวิสยะเป็นอีกคำหนึ่งของคำว่าอารมณ์จะใช้คำว่าอารมณะหรือวิสยะหรือโคจระก็ได้นะคะโคจระรูปคงจะเคยได้ทราบมาแล้วว่าหมายความถึงรูปที่เป็นอารมณ์7รูปคือทางตา1รูปทางหู1รูปทางจมูก1รูปทางลิ้น1รูปทางกาย3รูปได้แก่ธาตุดินลักษณะที่อ่อนหรือแข็งธาตุไฟลักษณะที่เย็นหรือร้อนธาตุลมลักษณะที่ตึงหรือไหวเพราะฉะนั้นในขณะที่จิตเกิดขึ้นเป็นไปโดยการรู้อารมณ์ตามทวารเป็นวิสยปวัตตินั้นสำหรับทางปัญจทวารเนี่ยค่ะแสดงไว้ว่ามี4วาระที่ต่างกันคือบางขณะที่รู้อารมณ์ทางตาวิถีจิตเกิดมากนะคะตั้งแต่อาวัชนะวิถีถ้าเป็นทางตาก็เป็นจักขุวิญญาณเกิดต่อเป็นวิถีที่สองต่อจากนั้นก็เป็นสัมปติชนะจิตวิถีที่สามสันติรณะจิตเป็นวิถีที่สี่โวธพนะจิตเป็นวิถีที่ห้าชวนะจิตเป็นวิถีที่หกและตถาลัมพนะเป็นวิถีจิตที่เจ็ดมีวิถีจิตถึง7วิถีนะคะจึงเป็นตถาลัมพนะวาระในขณะที่เป็นไปกับการเห็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังอาจจะไม่ทราบเลยนะคะว่าขณะนี้ค่ะเป็นตถาลัมพนะวาระหรือเปล่าแต่ว่าทรงแสดงไว้ว่าในการเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางปัญจทวารครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งจะมีวิสยปวัตติคือความต่างกันตามความมากน้อยของวิถีจิตซึ่งเกิดขึ้นรู้อารมณ์ในขณะนั้นโดยอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยนั่นเองถ้าขณะใดนะคะมีการรู้อารมณ์ทางปัญจทวารแต่วิถีจิตเนี่ยค่ะไม่ถึง7วิถีคือมีเพียงอาวัชนะวิถีและปัญจวิญญาณวิถีสัมปติชนะวิถีสันติรณะวิถีโวธพนะวิถีชวนะวิถีเท่านั้นไม่มีตถาลัมพนะขณะนั้นก็เป็นชวนะวาระและบางครั้งวิสยปวัตติคือการเกิดขึ้นเป็นไปรู้อารมณ์นั้นก็อาจจะมีวิถีจิตเกิดน้อยกว่านั้นอีกคือแม้ชวนะก็ไม่เกิดมีแต่ปัญจทวาราวัชนะวิถีและปัญจวิญญาณและสัมปติชนะและสันติรณะและโวธพนะคือมีเพียง5วิถีเท่านั้นนะคะวิสยปวัตติการเป็นไปเกิดขึ้นของจิตที่รู้อารมณ์ในขณะนั้นก็เป็นโวธพนะวาระเพราะเหตุว่าชวนะไม่เกิดกุศลจิตอกุศลจิตไม่เกิดในขณะนั้นและบางขณะนะคะวิสยปวัตติน้อยกว่านั้นอีกคือมีแต่ภวังคจรณะเท่านั้นแม้ภวังคุปเฉทะก็ไม่มีนะคะเพราะเหตุว่าถ้าภวังคุปเฉทะเกิดขึ้นจะต้องเป็นอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยให้วิถีจิตเกิดวิสยปวัตติที่ไม่มีวิถีจิตเกิดเลยนั้นเป็นโมฆวาระเพราะว่ารูปที่กระทบประสาทะนั้นดับไปก่อนที่วิถีจิตจะเกิดขึ้นได
3: ้ที่ว่ารูปดับไปซะก่อนเนี่ยปกติรูปเนี่ยอายุของรูปเนี่ยมันมีถึง17ขณะของจิต ทีนี้นะเมื่อจิตเนี่ยเกิดดับไม่ถึง17ขณะแล้วรูปมันจะดับไปก่อนได้ยังไงหมายความว่ารูปมันเกิดก่อนจิตเกิดหรือไงฮะ
2: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นบางทีรูปเกิดก่อนหลายขณะก่อนที่วิถีจิตจะเกิด
3: แล้วทีนี้อยากจะทราบความต่างกันของคำว่าอนันตระปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยเนี่ยความต่างของมันยังมองไม่เคยเห็นแล้วว่ามันต่างกันยังไงครับ
2: สภาพธรรมะที่เป็นปัจจัยเนี่ยนะคะบางครั้งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความต่างโดยพยัญชนะเพื่อเน้นความเข้าใจที่ถูกต้องขอยกตัวอย่างเช่นนัตถิปัจจัยและวิคตะปัจจัยนัตถิแปลว่าไม่มีเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่จะเป็นนัตถิปัจจัยได้ต้องเป็นปัจจัยในขณะที่สภาพนั้นไม่มีไม่ใช่ในขณะที่สภาพนั้นกำลังมีอยู่แต่ถ้าใช้แต่เพียงพยัญชนะว่านัตถิปัจจัยเท่านั้นนะคะก็อาจจะทำให้เข้าใจความหมายผิดหรือว่าอาจจะทำให้เข้าใจไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นแม้ในความเป็นปัจจัยของสภาพธรรมะคือจิตและเจตสิกในขณะนั้นเองนะคะก็เป็นปัจจัยโดยเป็นวิคตะปัจจัยหมายความว่าไม่มีโดยการปราดไปดับไปไม่ใช่ว่าเพราะไม่เคยมีเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกเนี่ยค่ะเป็นอนันตระปัจจัยเมื่อดับไปแล้วนะคะทำให้จิตและเจตสิกดวงต่อไปเกิดต่อโดยเป็นนัตถิปัจจัยคือต้องเป็นสภาพที่ไม่มีอยู่ในขณะนั้นมิฉะนั้นแล้วจิตดวงต่อไปจะเกิดไม่ได้แต่การที่จิตจะเป็นอนันตระปัจจัยโดยการทำให้จิตดวงต่อไปเกิดในขณะนั้นต้องเป็นนัตถิปัจจัยด้วยคือจะเป็นอนันตระปัจจัยก็ต่อเมื่อเป็นสภาพที่ไม่มีอยู่ในขณะนั้นคือเป็นนัตถิปัจจัยด้วยเป็นสภาพที่ไม่มีในขณะนั้นนะคะต้องเป็นการเป็นสภาพที่ไม่มีโดยปราดไปคือโดยดับไปไม่ใช่เพราะไม่เคยมีมาก่อนฉันใดสำหรับอนันตระปัจจัยหมายความถึงจิตและเจตสิกเป็นปัจจัยทำให้ปัจจยุปบันธรรมคือจิตและเจตสิกดวงต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นสมนันตระปัจจัยเนี่ยค่ะแสดงถึงอนันตระปัจจัยซึ่งทำให้จิตอะไรเกิดต่อเช่นเมื่อภวังคุปเฉทะจิตดับไปต้องมีอนันตระปัจจัยจิตอื่นจึงจะเกิดต่อได้แต่ว่าจิตที่จะเกิดต่อถ้าเป็นการกระทบอารมณ์ทางปัญจทวารภวังคุปเฉทะเป็นอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยให้ปัญจทวาราวชนะจิตเกิดขึ้นไม่เป็นปัจจัยให้จิตอื่นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเป็นอนันตระปัจจัยคือทำให้จิตดวงต่อไปเกิดสืบต่อสมนันตระปัจจัยก็คืออนันตระปัจจัยเพราะเหตุว่าเป็นอนันตระปัจจัยที่ทำให้เฉพาะปัญจทวาราวชนะจิตเกิดต่อไม่ทำให้จักขุวิญญาณจิตหรือจิตอื่นเกิดต่อจากภวังคุปเฉทะถ้าเป็นทางปัญจทวารเนี่ยค่ะคือสภาพธรรมะที่เป็นปัจจัยซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าบังคับบัญชาให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นอนันตระปัจจัยเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตเจตสิกดวงต่อไปเกิดขึ้นสมนันตระปัจจัยคือจิตและเจตสิกดวงก่อนเป็นสมนันตระปัจจัยโดยทำให้จิตดวงต่อไปเกิดต่อด้วยดีคือตามสภาพความเป็นอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยของจิตดวงก่อนว่าเมื่อดับไปแล้วจะเป็นปัจจัยให้จิตประเภทไหนดวงไหนชาติไหนเกิดขึ้น
4: ผมอยากจะถามไอ้ที่อาจารย์บอกว่าเมื่อลูกเกิดขึ้นแต่จิตยังดับไปแล้วจิตยังไม่เกิดยังอยากให้อาจารย์อุปมาให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไง
2: ธรรมดารูปก็เกิดแล้วก็มีอายุ17ขณะแล้วก็ดับแล้วแต่ว่าจะกระทบกับประสาทะและเป็นปัจจัยให้วิถีจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นมากหรือน้อยวิถีเท่านั้นเอง ามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถจะไปยับยั้งว่ารูปที่เกิดแล้วต้องให้วิถีจิตเกิดครบทั้ง7วิถีซะก่อนแล้วจึงดับเพราะเหตุว่ารูปเองก็มีอายุเพียงแค่17ขณะของจิตเพราะฉะนั้นถ้ารูปใดเกิดและกระทบและวิถีจิตยังไม่เกิดภวังคจลนะก็เกิดแล้วก็ดับและภวังคจลนะนั่นเองก็เกิดแล้วก็ดับก่อนที่วิถีจิตจะเกิดเมื่อเป็นอย่างนั้นรูปก็ต้องดับก่อนที่ตถาลัมพนะจิตจะเกิดได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นชวนะวาระถ้าตถาลัมพนะจิตไม่เกิด
5: การถามเรื่องการเจริญสตินะฮะขณะที่เป็นสีนะสมมตินะฮะสีปรากฏเป็นจักขุวิญญาณวิถีนะฮะจักขุทวารวิถีนะฮะแล้วถ้าเผื่อปัญญาจะเกิดในขณะที่เป็นชวนะขณะนั้นนะฮะจะปัญญาก็ต้องมีสีเป็นอารมณ์ใช่ไหมฮะถ้าขณะนั้นเป็นสติปัฏฐาน
2: ต้องมีรูปเป็นอารมณ์ค่ะสำหรับทางปัญจทวารวิถีทางปัญจทวารวิถีจะมีนามเป็นอารมณ์ไม่ได้เลย
5: ฮะแล้วปัญญาขณะนั้นจะรู้อะไรล่ะฮะจ๊ะ
2: รู้ว่าจะมีกำลังปรากฏถูกต้องรู้ได้ไหมคะ
5: ฮะอย่างขณะที่สัมปติชนะดับไปสัมปติชนะขณะนั้นก็มีสีเป็นอารมณ์นะฮะแล้วชวนะก็ต้องมีอารมณ์เหมือนกับสัมปติชนะใช่ไหมฮะ
2: ตลอดวิถีทางปัญจทวารนะคะจะเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้คือถ้าเป็นทางตาตั้งแต่ปัญจทวาราวัชนะจิตจักขุวิญญาณจิตสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตโวธพนะจิตชวนะจิตและตถาลัมพนะจิตมีรูปซึ่งยังไม่ดับไปเป็นอารมณ
5: ์ใช่ฮะแล้วปัญญาในขณะนั้นถ้าเป็นปัญญามันจะต่างกับขณะที่เป็นไม่ใช่สติปัฏฐานยังไงนะ
2: มีหลายขั้นนะคะเวลาที่สติปัฏฐานเกิดไม่ได้หมายความว่าปัญจทวารวิถีจิตไม่เกิดถูกไหมคะ
5: ถูกครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นการที่ปัญญาที่ถึงขั้นของวิปัสสนาญาณจะต้องรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งกำลังปรากฏในขณะนั้นทีละอย่างเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณนะสำหรับตัววิปัสสนาญาณะนะคะต้องเป็นการรู้อารมณ์ทางมโนทวารวิถีแต่อารมณ์ที่ปรากฏเนี่ยค่ะจะปราศจากปัญจทวารวิถีไม่ได้เพราะเหตุว่าในขณะนั้นเสียงก็ปรากฏเป็นอารมณ์ให้วิปัสสนาญาณะรู้ว่าไม่ใช่นามธรรมเพราะเหตุว่าถ้าเป็นวิปัสสนาญาณะแล้วลักษณะของนามธรรมปรากฏโดยสภาพที่เป็นนามธรรมเป็นเพียงธาตุรู้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเลย

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณธีระ300บาทคุณธัญลักษณ์นิ่มเรืองและครอบครัว24บาทคุณวงศธรสิริพรหมเจริญ50บาทคุณสิริพันธ์จิตตางกูล500บาทคุณทิพย์สุดา16บาทคุณกฤต100บาทคุณสุจันทิรารื่นวง50บาทคุณธัญลักษณ์นิ่มเรืองและครอบครัว24บาทคุณสุมาลีธีระพิทยานนท์ 2,000 บาทคุณสุปราณีจูเปีย500บาทคุณท้วมและคุณพยอมเทียมประชา 1,000 บาทคุณธัญภาแตรวิจิตอุทิศให้คุณแม่สุนภาแตรวิจิตบุพการีและผู้มีพระคุณ500บาทคุณทิพสุดา20บาทและคุณรัฐรัตน์50บาทครับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 9:30 นสนทนาเรื่องมสพ

ถึง9นาฬิกาสนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีสนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีรายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพและรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพและเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 น. ถึง 6:00 น.ทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 น.ถึง 8:00 น.วันเสาร์เวลา 2:00 น.ถึง 3:00 น.วันอาทิตย์และเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

ือดร้อนรำคาญใจและความฟุ้งซ่านเป็นสภาพธรรมะที่คล้ายคลึงกันและเป็นเครื่องกั้นของกุศลเช่นความรำพันซึ่งเป็นความเดือดร้อนรำคาญใจในอกุศลที่ทำไปแล้วหรือกุศลที่ยังไม่ได้ทำซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นจากการสนทนาชาครสูตรที่มสพ.15 กุมภาพันธ์2557

0: คยได้ยินใครรำพันไหมคะใช้คำว่ารำพันหมายความว่าอะไรคะรำพัน
1: คนที่บ่นขึ้นมานะคะท่านอาจารย์ไม่อดทนแล้วก็หงุดหงิด
0: ถ้าใครก็ตามจากไปเอาละค่ะรำพันละไม่เคยได้ดูแลท่านเลยท่านป่วยไข้ได้เจ็บก็ทอดทิ้งท่านท่านจากไปก็นั่งพูดไปขณะนั้นนะคะรำพันในกิจที่ควรทำแต่ไม่ได้ทำหรือในกิจที่ไม่ควรทำแต่ทำไปแล้วเคยมีไหมคะกุกกุจจะรำคาญใจในสิ่งซึ่งได้ทำไปแล้วในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่ายังไม่ได้ทำในสิ่งที่คิดว่าควรจะทำแต่ว่าไม่ได้ทำอันนี้ก็พอที่จะเห็นได้ถ้าไม่มีการแสดงออกมาก็อยู่ในใจแต่ว่าถ้ามีการที่แสดงโดยการกระทำหรือคำพูดเนี่ยก็จะทำให้เรารู้ได้ว่าขณะนั้นนะคะกุกกุจจะแทนที่จะทำทันทีกลายไปนั่งคิดอยู่นั่นแล้วถึงสิ่งที่ไม่ได้ทำหรือว่าได้ทำไปแล้วทั้งที่ไม่ดีและที่ดีเนี่ยเสียเวลาไหมคะคิดทำไมผ่านไปแล้วหมดไปแล้วทำดีทันทีไม่เสียเวลาเลยและทำได้มากด้วยแทนเวลาที่เสียไปเพราะรำพันเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องกั้นด้วยอันนี้ก็ยังพอจะเห็นแต่ว่าไม่ทราบว่าใครขี้รำพันบ่นรำพันบ่อยๆหรืออะไรบ่อยๆก็แล้วแต่อัธยาศัยนะคะแต่ให้ทราบว่าขณะนั้นก็เป็นนิวรณ์ค่ะแทนที่คนนั้นน่ะถ้าบอกว่าเสียดายเหลือเกินระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่ไม่ได้ดูแลท่านหรืออะไรก็ตามแต่หรือเพื่อนฝูงมิตรสหายที่จากไปทำทันทีเดี๋ยวนั้นเลยไม่กั้นละแทนที่จะไปนั่งคิดแล้วคิดอีกรำพันแล้วรำพันอีกก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าสิ่งใดที่เป็นกุศลทำแล้วไม่เดือดร้อนค่ะแต่ว่าสิ่งใดที่เป็นอกุศลทำแล้วเดือดร้อนเพราะได้ทำไปแล้วอันนี้ก็แสดงเห็นว่าเครื่องกั้นของกุศลก็คือว่าถ้าไม่เข้าใจจริงๆว่าการรำพันหรือการรำคาญใจเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยก็จะ